0: ศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเตาฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเตา360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเตา20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์ครบรถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
3: เจ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ครับก็เข้าสู่เดือนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพฟ้าฝนต้อนรับเดือนใหม่เดือนสิงหาคมนี่ปรากฏว่าประเทศไทยก็จะดูจะมีเรื่องฟ้าฝนเนี่ยนะครับเข้ามาเยือนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับฝนตกหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับในช่วงวันที่4-6สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง1สัปดาห์นับจากนี้ไปเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องฟ้าฝนเรื่องฝนตกหนักในบางพื้นที่เรื่องน้ำป่าไหลหลากเรื่องน้ำท่วมฉับพลันนะครับรวมไปจะก็ตั้งถึงบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนี่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องคลื่นลมแรงด้วยนะครับนะฮะภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60มีฝนตกมันฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่ด้วยนะครับขณะที่ภาคกลางก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60% เช่นเดียวกันครับไม่ต่างจากภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกจะเยอะหน่อยนะครับ 60-80% ของพื้นที่นะครับขณะที่ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนี้ก็อยู่ประมาณ 40-60%ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่1ถึงวันที่6สิงหาคมเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าประมาณสัก 20-40% ของพื้นที่นะครับอันนี้ก็คือสภาพอากาศนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมเดือนใหม่นะครับที่กำลังเข้ามาเยือนอยู่ณขณะนี้ครับจากนี้ไปก็เข้าใจว่าฝนฟ้าเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบนะครับในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับการติดตามนะครับตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้เนี่ยถือได้ว่ามีข่าวคราวสำคัญนะครับที่เราต้องติดตามกันอยู่หลายต่อหลายเรื่องนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการสอบทุจริตรับราชการรวมทั้งการเป็นเจ้าหน้าที่นะครับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ก็มีประเด็นความคืบหน้าในหลายมุมนะครับทั้งเรื่องของการกำหนดไทม์ไลน์ในการที่จะให้ผลการตรวจสอบเนี่ยเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเพราะว่าถ้าไปฟังจากคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะครับ รัฐมนตรีช่วยว่า

0: การกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็เป็นผู้ดูแลนะครับเรื่องของการตรวจสอบนะครับสำหรับการทุจริตการสอบของสถ.เนี่ยนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็น่าจะมีความชัดเจนนะครับอาจจะได้บทสรุปสำหรับเรื่องผลการตรวจสอบนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ทางกรรมธิการปปช.นะของสภาผู้แทนราษฎรก็ไปที่สถ.นะครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไปติดตามความคืบหน้าขณะเดียวกันมีข่าวคราวนะครับจากในส่วนของบุคคลนะครับในสังกัดของมสว.นะครับที่ได้รับมอบหมายคล้ายๆกับเป็นตัวแทนของมสว.ในการดำเนินการตั้งแต่เรื่องของการเจรจาการทำสัญญานะครับเรื่องของการดำเนินการตั้งแต่การออกข้อสอบจัดสอบรวมไปจนกระทั่งถึงการประกาศผลสอบแล้วก็ส่งมอบแชมป์ได้นะครับให้กับทางสถ.นะครับคุณเรืองเดชเมื่อวานนี้ก็มีข่าวคราวสำคัญนะครับเพราะว่ามีการเดินทางไปรับทราบนะครับคือความจริงก็น่าจะไปชี้แจงนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับก็ดูจะเยอะเหมือนกันครับประมาณ5ข้อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตในส่วนของการสอบรับราชการท้องถิ่นส่วนเรื่องประเด็นเกี่ยวข้องกับการเตรียมการในการที่จะโยกย้ายครั้งใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับตัวของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่มีกระแสข่าวนะครับว่าจะมีการโยกย้ายครั้งใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะว่ามีตำแหน่งระดับ40นะฮะ40ระดับรองปลัดระดับอธิบดีนะฮะระดับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับที่จะมีการเกษียณอายุราชการถึง18ตำแหน่งครับ18ตำแหน่งนี้ถ้าไปฟังจากมุมมองของกูรูทางการเมืองนักสังเกตการทางการเมืองก็บอกว่าสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันเนี่ยได้ครึ่งค่อนร้อยเลยนะครับนอกจาก18ตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการแล้วก็ยังจะมีระดับรองผู้ว่านะครับอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเข้าใจว่าการโยกย้ายในกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้ก็จะถือได้ว่าเป็นครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าดูจากสิ่งที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงเนี่ยก็คือจะมีการสลายสีสิงสลายสีเสื้อประมาณนั้นนะครับเพื่อที่จะให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมามุ่งเน้นเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนนี่คือคำพูดของคุณอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามาจากไหนนะครับนะฮะคือเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีก็ดีเรื่องของจะมีการปรับสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนกันใหม่จะเอาสีแดงกับสีเขียวมาเป็นสารตั้งต้นเนี่ยนะครับคือทั้งสองประเด็นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้เนี่ยมองดูแล้วมันแทบจะไม่มีเลยนะครับนะฮะแต่ก็ปรากฏว่ามันไม่มีข่าวคราวในโลกโซเชียลนะครับคือในยุคสมัยปัจจุบันก็ต้องบอกว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนี่ก็ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นสมัยก่อนช่วงที่มีหนังสือพิมพ์นะฮะช่วงที่มีทีวีช่วงที่มีวิทยุนะครับยังไม่มีการแข่งขันที่ดูเดือดเข้มข้นขนาดที่มีสื่อดิจิทัลสื่อออนไลน์นะครับมีช่องทางนะครับเยอะแยะมากมายใหญ่กองเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยนะครับส มัยนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับการรับทราบการบริโภคข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรับรู้รับทราบข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองมาจากคนทำสื่อแล้วนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นวิทยุอย่างที่เรียนเอาไว้ครับคือระดับบก.ข่าวระดับคนที่รับผิดชอบนะฮะตั้งแต่ต้นทางเนี่ยก็จะมีการสกรีนการคัดกรองครับก่อนที่จะมีการนำเสนอคนที่ซื้อหนังสือพิมพ์ก็มั่นใจได้นะครับร้อยละ95นี่เป็นเรื่องจริงนะฮะคนที่ฟังวิทยุนะครับก็มั่นใจได้ว่าเป็นความจริงเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือแม้แต่สื่อทีวีเนี่ยยิ่งมีความชัดเจนครับร้อยละ95หรือเกือบจะ 100% ก็จะเป็นข้อมูลความเป็นจริงนะครับที่คนที่เป็นบก.หรือว่าผู้ที่รับผิดชอบแต่ละช่องเนี่ยก็จะผ่านการกลั่นกรองเลือกเฟ้นแล้วเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับแต่ในยุคสมัยปัจจุบันที่มีคนแอบอ้างการเป็นกูรูเป็นผู้รู้นะฮะเป็นนักอะไรสื่อสารมวลชนนะครับเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นผู้รายงานข่าวเป็นผู้เปิดหน้าเปิดตาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งหลายทั้งปวงนะครับโดยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับก็จะเป็นประเภทหิวแสงนะฮะประเภทไปขุดเอาหรือพยายามที่จะมโนหรือพยายามที่จะสรรหาเรื่องที่เข้าใจว่าหยิบยกมาพูดมาวิพากษ์มานำเสนอปั๊บผู้คนจะต้องแตกตื่นให้ความสนใจมาติดตามเพื่อที่จะไปเพิ่มยอดนะฮะเพิ่มยอดการกดไลค์กดแชร์หรือว่ายอดของคนที่ติดตามนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องรายได้รายได้ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ข้อมูลข่าวสารในยุคสมัยณปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปดูจากสื่อออนไลน์นะฮะไปดูจากเว็บไซต์ไปดูจากบรรดาคนที่อวดอ้างตัวเองว่าเป็นกูรูทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ต้องบอกว่าร้อยละ90เนี่ยจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยครับมันกลับกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเมคชัวร์ได้ว่าร้อยละเกินกว่า90 95หรือเกือบจะ 100% เนี่ยเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วนะครับแต่ว่าณปัจจุบันมันกลับกันนะครับกลายเป็นว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ90เนี่ยกลายเป็นเรื่องของคนหิวแสงกลายเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่มีข้อเท็จจริงเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะแต่วัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะให้ผู้คนสนใจให้ผู้คนเนี่ยแตกตื่นให้ผู้คนมาติดตามนะครับเพื่อที่จะเพิ่มยอดของผู้ที่ติดตามยอดของผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อผลประโยชน์ในเชิงของรายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ย้ำเตือนกันเอาไว้ครับเรื่องของการจะปรับเปลี่ยนรัฐบาลจะมีการนำเอาสีแดงกับสีเขียวนะครับจับมือร่วมกันมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่เอาสีน้ำเงินนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของการเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีอันนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้น้อยมากเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับนะฮะเพราะว่าคือณสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยครับคือเสียงข้างมากของรัฐบาลถึงแม้ว่าจะ2พรรคใหญ่นะครับมันก็มีความมั่นคงเข้มข้นทางรัฐบาลก็สามารถที่จะทำหน้าที่ได้ในระดับที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยละคาดหวังนะครับนะฮะเรื่องการให้ความร่วมไม้ร่วมมือนะครับเรื่องคอนเนคชั่นกับทางสวสมาชิกวุฒิสภาซึ่งก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่ของการพิจารณานะครับให้ความเห็นชอบทั้งเรื่องงบประมาณแผ่นดินนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆเนี่ยทางวุฒิสภาเนี่ยก็มีคอนเนคชั่นที่ดีกับทางรัฐบาลบรรดาองค์กรอิสระนะครับกองทัพนะฮะหรือแม้แต่สถาบันต่างๆนะครับหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นพันธมิตรอ่ะนะฮะพร้อมที่ให้การสนับสนุนการเดินหน้าของรัฐบาลมันยังไม่มีอะไรนะครับที่จะทำให้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ถึงแม้จะมีหลายเรื่องครับที่อาจจะถูกมองว่าประดังประเดเข้ามารัฐบาลนั้นจะต้องเผชิญกับมรสุมสำคัญแต่ว่าดูๆแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่เกินกว่าที่รัฐบาลชุดนี้จะสามารถที่จะยืนหยัดฝ่าฟันต่อไปได้นะครับ นะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ครับการบริโภคข้อมูลข่าวสารณปัจจุบันต้องใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งครับอย่าพยายามที่จะไปบริโภคจากบรรดาสื่อที่เราไม่คุ้นชื่อหรือไม่มีต้นทุนนะครับถ้าอยากจะตรวจสอบว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่างไรเนี่ยก็เอาประเด็นนั้นไปถามอากูนะครับ Google นะครับเอาประเด็นไฮไลท์สำคัญเนี่ยไปถามใน Google นะครับถ้าเกิดว่า Google หรืออากูเนี่ยมีรายละเอียดออกมาแล้วมาจากสื่อต้นทุนสูงก็คือสื่อที่เรารู้จักมักคุ้นนะครับไม่ใช่ชื่อแปลกๆนะครับหรือไม่ใช่ชื่อสื่อที่เรียนแบบนะครับเราก็จะสามารถที่จะรับรู้รับทราบได้ว่าข่าวที่เราเจอนั้นมันเรื่องจริงหรือเป็นข่าวที่เป็นเฟคนิวนะฮะหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับไปดูกันหน่อยครับของ Daily News นะครับ Daily News เรื่องเดชนะฮะโยนใบสั่งทีรุธโกงสอบสอถอนะครับซุกสัตว์ได้ส่งดร.วินโดนตำรวจเค้นหนัก6ชั่วโมงสุดทนรับสารภาพอ้างเป็นแค่ลูกจ้างนี่ครับนี่ก็คือเรื่องราวของคุณเรื่องเดชนะครับเดี๋ยวจะมาว่ากันในรายละเอียดนะครับนะฮะนายกย้ำชัดสยบลือปรับครม.เย้ยคนพูดไม่มีข้อมูลปิดประตูร่วมรัฐบาลอันนี้ก็อย่างที่เรียนเอาไว้เมื่อสักครู่ครับอาจจะมีบางรายการบางสื่อนะครับที่หยิบยกมาเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันพูดเป็นตู่เป็นตะนะครับนะฮะส่วนเรื่องของน้องฮารุนโซโร่นะครับฮารุนหรือว่าฮารุนโซโร่นะครับลุ้นผ่าใหม่ฮารุนโซโร่ยันลิขสิทธิ์เป็นมรดกก็คือหลายต่อหลายคนก็เสียดายนะครับในความสามารถของน้องนะฮะในการเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีผลงานด้านการท่องเที่ยวนะครับพาไปเปิดโลกทัศน์นะครับในต่างประเทศที่ประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยนะครับก็ไม่เคยรับรู้รับทราบหรือไม่เคยเห็นมาก่อนน้องฮารุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์นะครับที่เดินสายไปนำเสนอเรื่องราวข่าวคราวนะครับทั้งในเชิงของภาคการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตนะฮะและที่สำคัญน้องเนี่ยงานของน้องเนี่ยนะครับก็ถือว่าคือดูกันได้ทั้งครอบครัวนะครับไม่จะมีการใช้ประโยคที่มันสองแง่สองงามหรือประโยคที่ใช้ด้วยคำรุนแรงนะฮะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบอย่างยิ่งมีศักยภาพมีขีดความสามารถแต่ว่าสุดท้ายก็โชคร้ายนะครับแต่ยังได้ก็ตามลิขสิทธิ์เนี่ยก็ยังเป็นของทางคนในครอบครัวนะครับซึ่งก็ได้ข่าวว่ามีการตั้งบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องใครที่จะไปดูดเอาไปใช้จะไปหวังผลประโยชน์นี่ครับในเชิงกฎหมายเนี่ยก็คงจะทำไม่ได้ง่ายๆนักนะครับอันนี้ก็คือจากหนังสือพิมพ์ของ Daily News นะครับถ้าเราไปดูจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูข่าวอื่นๆ นะครับข่าวที่เป็นข่าวที่เมื่อวานนี้ประชาชนคนไทยนะครับพระศกนิกรของพระองค์ท่านก็ได้ติดตามการถ่ายทอดสดนะครับสองล้นเจ้าเสด็จพิธีปัญญาสมวานนะครับครบ50วันพระองค์พาพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปทรงบำเพ็ญกุศลนะครับนะฮะในพิธีปัญญาสมวานก็คือครบรอบ50วันพระองค์พานะครับก็มีภาพของทั้งสองพระองค์นะครับรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์นะครับก็ปรากฏภาพอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับส่วนข่าวอื่นนะครับข่าวนำนะฮะเป็นเรื่องกระแสข่าวที่ลือกันเรื่องของการปรับครม.นั่นแหละซึ่งยังเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยเกิดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับบอกว่ามันมีความเป็นไปได้น้อยมากนะครับนะฮะคราวนี้ถ้าคนพิจารณาให้ถี่ถ้วนระดับการบริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันก็จะรู้นะครับว่าพึงจะต้องระมัดระวังซัดรายการข่าวมั่วไร้ข้อมูล อนุทินยันยังไม่ปรับครม.ชัยชนกให้รอครบ1ปีไอติมลุยแฉชัดไลน์โพยและสลิปกลุ่มหัวสว.สุภชัยโต้กับนันทนานะครับโกหกประชุมลงขันเองนะครับคุณสุภชัยก็นะก็หมายถึงคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับโต้กับนันทนานะฮะโกหกประชุมลงขันเองครับอนุทินตัดจบลั่นยังไม่มีปรับครม.ปิดประตูไม่มีพรรคอื่นเข้าร่วมรัฐบาลเพิ่มนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวนำนะครับบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับส่วนข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับสองพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยนะครับที่ผู้คนกำลังติดตามกันมาในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็พยายามลุ้นเอาใจช่วยนะครับขอให้น้องทั้งสองคนนี้ปลอดภัยเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดมันก็จะมีผลต่อภาพพจน์ความน่าเชื่อถือเรื่องของสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะครับนะฮะเพราะว่าพฤติการการกระทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันส่งผลมหันต์เลยนะครับสำหรับภาพพจน์ชื่อเสียงและก็ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยสุดท้ายปาฏิหาริย์ก็ไม่มีจริงครับจับสองมือฆ่าฝังดินสองพี่น้องชาวรัสเซียศพหมกบนเขาชีจันอ้างต้องการปล้นรถจักรยานยนต์นี่ครับคือทั้งสองคนเจ้าทงกับเจ้าป๋องเนี่ยนะครับสองคู่หูเนี่ยนะฮะก็สุดท้ายก็จนมุมครับตามลากคอได้แล้วไอ้ป๋องอดีตเดนคุกพร้อมไอ้ทงคู่หูร่วมกันฝังรถจักรยานยนต์สองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวลึกลับในพัทยาปรากฏว่าสุดท้ายถูกรวบตัวได้นะครับหลบหนีไปทางจันทบุรีแล้วก็วกกลับมาที่สระแก้วแต่ว่าไม่พ้นกับความสามารถของตำรวจไทยนะครับก็ตามรวบตัวได้สุดท้ายเนี่ยรับสารภาพนะครับว่าสังหารสองพี่น้องครับเพียงแค่ต้องการอยากได้รถจักรยานยนต์ดูครับวิธีคิดดูเหตุผลนะครับอยากได้รถจักรยานยนต์สุดท้ายลงมือฆ่าครับยิงน้องชายนะครับเสียชีวิตก่อนแล้วก็ชกพี่สาวที่เป็นสุภาพสตรีที่เป็นผู้หญิงจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็เอาศพไปฝังอำพรางที่เขาชีจันครับดูครับการกระทำเนี่ยฮะมันโหดเหี้ยมอมฤตอย่างยิ่งเหตุผลก็คืออยากจะได้รถจักรยานยนต์เท่านั้นเองครับไม่ได้ดูเลยนะครับว่ามันจะส่งผลสะเทือนมาถึงภาพพจน์ของประเทศทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข็ดขยาดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข็ดขยาดการเดินทางมาประเทศไทยแค่ไหนครับนี่ฮะอันนี้แหละคือสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าวิธีคิดของคนบางกลุ่มบางประเภทเนี่ยนะครับมันก็ต่ำเตี้ยเลี่ยดินนะครับขออภัยนะครับไม่ได้ตั้งใจจะไปด้อยค่าอะไรนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันรับสภาพแบบนี้ไม่ไหวจริงๆครับมันมีผลอย่างยิ่งเลยนะครับต่อประเทศชาติในแง่ของภาพพจน์ชื่อเสียงของประเทศครับที่ได้รับการยอมรับเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเรื่องวัฒนธรรมเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประเทศนะครับนี่ล่าสุดนะครับวัดมหาธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่ว่าบรรดาฝ่ายที่พยายามที่ทำลายเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่นะครับนะฮะไม่รู้จะพูดอย่างไรเหมือนกันนะครับส่วนกรณีของผู้อำนวยการมสว.นะครับเรืองเดชศิริกิจนะครับบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับก็มีการขยายผลเรื่องนี้แจ้ง7ข้อหาหนักครับเมื่อสักครู่ผมบอกว่า5ข้อหาแต่ว่าจริงๆแล้ว7ข้อหานะครับขออภัยแจ้ง7ข้อหาหนักผอ.มสว.โกงสอบเจ้าตัวปฏิเสธอ้างถึง TOR ต้องทำตามสั่งของอธิบดีสถ.ครับก็ซัดไปที่อดีตอธิบดีสถ.นะครับนะฮะเรื่องเดชศิริกิจผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษามสว.เข้ามอบตัวกองปราบตามนัดแจ้งความผิดครับ7ข้อหาครับ โอ้โหเนี่ยก็เจ้าตัวเนี่ยก็พูดในทำนองที่บอกว่าตนเองเป็นแค่ลูกจ้างก็ต้องทำตาม TOR นะครับแล้วก็ทำตามสิ่งที่ทางอธิบดีสถ.นะครับเป็นคนสั่งการมาก็คือซัดทอดนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูทางอดีตอธิบดีสถ.เนี่ยจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่ามีการเลื่อนข้อการรับทราบการเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหานะครับรวมทั้งการชี้แจงเป็นวันที่6สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าตกลงเนี่ยจะเป็นอย่างไรส่วนเรื่องของสาวไทยนะครับนะฮะสาวไทยที่ขนกาแฟซองยัดไอซ์นะฮะเข้าประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เป็นประเด็นข่าวมีข่าวล่าสุดนะครับญี่ปุ่นไม่ฟ้องสาวไทยขนกาแฟซองยัดไอซ์เตรียมส่งกลับประเทศนะครับสาวนักเที่ยวสินค้าเข้าญี่ปุ่นสุดเฮงหลังปปส.และตำรวจนครบาลส่งข้อมูลการตรวจสอบนะครับให้กับทางการญี่ปุ่นนะครับแล้วสุดท้ายก็ถือว่าเป็นโชคดีครับเป็นโชคดีอย่างยิ่งเลยนะครับนะที่ทางอัยการของญี่ปุ่นนะครับสั่งไม่ฟ้องนะครับแต่ว่านี่ขอให้เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนสำคัญครับสำหรับบรรดาคนที่รับจ้างหิ้วของทั้งหลายนะครับครั้งนี้อาจจะเป็นหนึ่งในโอ้หลายร้อยหลายพันครั้งครับที่จะไม่โชคดีแบบนี้นะครับในต่างประเทศนั้นก็มีความเข้มข้นอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับสินค้านะครับที่นำเข้าประเทศนะครับบางคนก็รับจ้างหิ้วนะครับไม่ได้รู้เรื่องอะไรว่าเขาสินค้าที่ถูกจ้างว่าจ้างให้หิ้วนั้นข้างในเป็นอะไรครับถ้ามันเป็นยาเสพติดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยโอ้โหมันแก้ตัวยังไงก็ไม่ได้นะครับนะฮะก่อนนี้ก็ยังลุ้นนุ่นกรณีของออสเตรเลียใช่ไหมครับเราก็ต้องสรุปเป็นบทเรียนสำคัญนะครับการที่ทำอะไรนั้นต้องคิดหน้าคิดหลังให้หลายร้อยตลบนะครับณปัจจุบันนะครับอย่าเห็นแก่อวิชถิ่นจ้างอย่าเห็นแก่เงินเพียงแค่น้อยนิดนะครับเอาล่ะวันนี้สีดายนะครับตั้งใจจะพูดถึงรายละเอียดนะครับทั้งเรื่องปรับครม.ที่เป็นข่าวลือทั้งเรื่องกรณีของน้องฮารุ่นนะครับทั้งเรื่องกรณีของคุณเรืองเดชนะครับแต่ว่าเวลาไม่มีแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: หนึ่งสัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพ ื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
5: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
4: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
7: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต

0: 7:37 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับเช้าวันนี้นะก็ตรงกับวันที่1 สิงหาคม 2569อยู่กับคุณเต้ยสุภชาติสุภเมธีแล้วก็ผมชันเดชบัวหันครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ยครับ
1: ผมสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่ยามเช้าในเดือนใหม่สิงหาคมนะฮะวันนี้เราก็เริ่มต้นเดือนเจอกันวันแรกของเดือนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีๆในการเริ่มต้นนะฮะก็ขอให้ทุกท่านก็ได้มีวันเริ่มต้นที่ดีๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าแป๊บเดียวนะฮะอ่านพ้นครึ่งปีมาแล้วเนี่ยเดือนที่8แล้วฮะแป๊บเดียวแล้วฮะเราก็ต้องติดตามกันนะฮะว่ายังไงต่อนะครับ
0: นะส่วนช่องทางการติดตามพูดคุยกับเรา2คนนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage หรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะครับที่ MQuad Connect ก็ได้นะครับ LINE @Thinking Radio ก็คุยได้ถ้าบางท่านไม่ประสงค์หรือว่าไม่สะดวกที่จะโพสต์ใต้คอมเมนต์ที่เรามีการไลฟ์สดอยู่ในเวลานี้นะครับนะฮะเป็นอีกวันหนึ่งนะที่อาจารย์เต้ยเนี่ยวันนี้ on the way อีกแล้ว
1: ใช่ครับวันนี้อาจจะอยู่กับคุณผู้ฟังได้เหมือนเดิมนะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวก็จะพยายามให้อยู่ให้นานที่สุดเพราะว่าแต่วันนี้เผื่อใครที่แจ้งไว้ก่อนเนาะว่าช่วงเช้าอาจจะติดภารกิจอีกที่นึงแต่ว่าตอนบ่ายนะฮะเดี๋ยวยังไงใครที่ไปงานที่ The Emerald นะยังไม่เจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะเสร็จงานที่กรมท่องเที่ยวตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะวาร์ปไปเลยฮะรีบวาร์ปไปที่ The Emerald ไปเจอคุณผู้ฟังผู้ชมแฟนรายการทุกคนเลยนะครับยังไงไปก็เผื่อเจอกันทักทายกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมสแตนด์บายนึงเนี่ยช่วงบ่ายครับ
0: ครับผมก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของคลื่นความคิดนะครับ AI for Life ปี3นะฮะวันนี้วันที่1สิงหาคมเนี่ยนะฮะเป็นรุ่นที่ชวนคุณผู้ฟังเนี่ยวัยเก่านะฮะเล่าด้วยภาพเล่าภาพด้วย AI เป็น Click and Create นะครับใครก็เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนาะนั่นแหละครับนะฮะเดี๋ยวใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้บางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาอาจารย์เต้ยเฉพาะรุ่นที่รุ่นเนี้ยรุ่นที่เกี่ยวกับเรื่องของ Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI เนี่ยคือมีคุณผู้ฟังเนี่ยให้ความสนใจมากนะคือจริงๆอ่ะรับ50ท่านตอนเนี้ยคือก็ล้นมาที่54เพราะว่าเก็บตกด้วยนะฮะ
1: โอ้ถือว่าฟีดแบคดีฮะ
0: ฟีดแบคดีมากนะครับคือก็ได้คุยหารือกับทางผู้บริหารนะครับว่าอนาคตเนี่ยจะยังไงต่อถ้าเกิดว่ารุ่นนี้เห็นคนสอบถามเข้ามาเยอะนะฮะก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดรับสมัครนะฮะแม้ว่าในรุ่นแรกเนี่ยคือกระแสเสียงค่อนข้างได้รับการตอบรับดีนะครับเอาเป็นว่าถ้าจะเก็บตกเนี่ยทำอีกสักรุ่นเนี่ยให้คุณผู้ฟังลงชื่อไว้ดีกว่านะ
1: ดีไหม
0: ให้ลงชื่อไว้แสดงความประสงค์ไว้
1: มันเป็นเหมือนเป็นแบบการสาวเสียงเนาะพูดง่ายๆว่าแบบเนี่ยการจัดงานตรงนี้เหมือนเผื่อมีใครสมัครไม่ทันหรือว่าบางทีสัปดาห์นี้หลายๆท่านติดภารกิจนะจะได้แบบว่าเดี๋ยวพอคราวหน้าเนี่ยรุ่นหน้าจะได้แบบล็อกคิวไว้เลยว่าจะได้มาร่วมอบรมเรื่องของ AI ด้วยกันเนาะจะได้แบบดูตารางคิวเคลียร์ตารางคิวได้แต่เนิ่นๆเนาะพี่บอย
0: ใช่ใช่คือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ติดแบบลองวีคเอนด์มาใช่ไหมฮะทั้งวันเฉลิมพระชนพรรษาวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับก็เลยแบบเป็นฟันหล่อแล้วบางท่านเนี่ยเขาก็ราในช่วงฟันหล่อไปนะเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่กับครอบครัวนะฮะนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ได้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับลงชื่อมาใน LINE @thinking radio เพื่อแสดงความประสงค์เดี๋ยวพอเรานับจำนวนถ้าได้ครบ50ท่านนะครับเดี๋ยวก็จะเลือกวันที่เหมาะสมนะครับในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านะครับอีกสักรุ่นหนึ่งนะครับอันเนี้ยเราไม่ได้เกิดจากความต้องการของเราแหละเกิดจากความต้องการของคุณผู้ฟังที่เราอยากจะจัดให้นะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะฮะในราคาเดิมปกติเลยจากที่เคยรับ 3,900 บาทนะฮะตลอดทั้งวันก็2เบรกกับ1มื้อกลางวันใช่ไหมครับเป็นมื้อกลางวันเนี่ยดูเหมือนจะเป็นบุฟเฟ่ด้วยแล้วก็จะได้เรียนตลอดทั้งวันไปเลยนะครับ
1: นะฮะก็ยังไงฝากลงคอมเมนต์กันไว้ได้นะในรายการเราก็ได้นะ
0: ในรายการเราก็ได้
1: ฟีดแบ็กกันเนาะว่าแบบคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่วันนี้แบบได้มาติดตามรายการแล้วก็แบบไม่ได้มาร่วมอบรม AI วันนี้กันนะก็ยังไงส่งฟีดแบ็กกันไว้ได้ครับเผื่อจะได้แบบเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะได้เตรียมข้อมูลต่างๆไว้กับคุณผู้ฟังผู้ชมเนาะหรือว่าจริงๆเนี่ยผมพูดอย่างนี้ได้ไหมเผื่อรุ่นต่อไปนะฮะสำหรับใครที่ อบรมรุ่นหนึ่งแล้วรู้สึกว่ายังไม่จุใจยังไม่เต็มอิ่มเดี๋ยวรอดูรุ่นสองนะเผื่อเราจะมี
0: อย่างนั้นเลยเน
1: าะขยายเผื่อขยายโปรเจกต์ไงเพราะว่า AI มันเปลี่ยนทุกวันถูกไหมพี่บอย
0: ใช่อัปเดตกันเครื่องไม้เครื่องมือ
1: มันเปลี่ยนทุกวินาทีอ่ะใช่ไหมฮะมันก็ทำให้แปลงทีเราก็อาจจะต้องแบบเผื่อเรียนวันนี้แล้วอาจจะแบบอุ้ยเดี๋ยวมันมีเทคนิคใหม่ๆมาอยากจะมาเรียนอีกก็มาเรียนได้นะอันนี้เราก็เปิดกว้างๆไว้เผื่อใครอยากมาเรียนนะฮะเพราะว่าแน่นอนเรื่องของการจัดอบรมแบบนี้นะครับทาง 90.5 Thinking Radio นะครับก็จัดให้กับแฟนรายการแล้วก็คนที่ต้องการจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเนาะอยากเต็มอิ่มเลยนะฮะ บอกว่า 3,900 แล้วก็มีทั้งมื้ออาหารให้เนี่ยโอ้โหมีที่ไหนมีที่ไหนล่ะ มีที่เรานี่แหละนะครับ แล้วก็บวกกับเรื่องของความเชื่อมั่นของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยเนาะวันนี้มันเป็นเรื่องของผมว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่อย่างน้อยๆคือการมาอบรมกับเราเนี่ยเรามีความน่าเชื่อถือมี trust อยู่แล้วนะของคลื่นความคิดเนาะตลอด20กว่าปีที่เราทำคลื่นมาแล้วก็ภายใต้ของกสทช.อีกใช่ไหมครับที่ผมขอดีก็ทำให้หลายคนก็อุ้ยอย่างน้อยๆไปเชื่อแหละว่าจะได้ความรู้กลับมาเนาะเพราะว่าเราก็อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานนะครับฉะนั้นก็อยากให้ทุกๆคนมาตักตวงเอาความรู้เหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าเรื่องของการที่เราได้เอาความรู้นี้ไปใช้มันไม่ใช่แค่ตัวเราไงอย่างน้อยเราก็เอาไปส่งต่อให้ทุกคนในครอบครัวได้ด้วยไปสอนลูกหลานก็ได้นะคุยกับเขาจะได้คุยกับรู้เรื่องไงยุคใหม
0: ่
1: เขาเล่นอะไรยังไงนะเขาเดี๋ยวนี้เขาเล่นดิสคอร์ดเขาเล่นอะไรยังไงกันบ้างเราจะได้บอกอ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้นะ
0: ใครจะรู้กลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่มาเรียนต้องไปสอนคุณลูกจากปกติเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยคุณลูกต้องคอยแนะนำของแนะนำให้กับคุณพ่อคุณแม่ถูกไหม
1: ต้องเราก็จะได้แบบเท่าทันเขาไงเท่าทันไงเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าจริงๆคนที่เป็นเจเนอเรชันที่ได้เปรียบนะ
0: ครับ
1: กับการใช้ AI ใช่ไหมฮะเป็นเจนเบบี้บูมเมอร์แล้วก็เจนเอ็กซ์นะครับ
0: จริง
1: คืออันนี้มันมีผลสำรวจมาแล้วนะทั้งในบ้านเราเองแล้วก็ในต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ดีว่าเพิ่งคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI มาเขาก็ให้ข้อมูลตรงนี้บอกว่าคือคนรุ่นใหม่ๆใช้ AI ได
0: ้ครับ
1: ถ้าคนที่จะเป็นคนที่ใช้ AI เป็นเนี่ยต้องเป็นเจเนอเรชันเดิมๆเพราะว่าเขามีองค์ความรู้อยู่แล้วมีองค์ความรู้ที่เราสามารถเอาไปพร้อม AI ให้สามารถเป็นผู้ช่วยในการทำงานได
0: ้ ค
1: ือใช้เป็นในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่าเราใช้แล้วแบบเอาไปสร้างสรรค์งานต่อนะใช้แล้วรู้เท่าทันว่าข้อมูลเหล่านี้ที่ใช้ไปเอ้ย AI มันจะไปประมวลผลต่อมันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าความเฝ้าระวังเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยคนที่เป็นเจเนอเรชันแบบ Gen X Gen Baby Boomer เขามีองค์ความรู้เหล่านี้ผมจะบอกว่านี่แหละบางทีเราอ่ะได้เปรียบเด็กรุ่นใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆนะแต่ไม่ใช่ว่าคนรุ่นใหม่เขาใช้ไม่เป็นนะเขาก็ใช้เป็นแหละแต่ว่าในบางมุมในการที่เอาไปพร้อมเนี่ยมันอาศัยประสบการณ์ของมนุษย์ไปช่วยให้ AI ก็สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะอ
0: ัน
1: นี้ผมก็ฝากไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงที่เขามีการสำรวจกันมาแล้วนะฮะว่าแบบตัวของคนที่เป็นเจนรุ่นเดิมๆเนี่ยแค่เปิดใจและเรียนรู้กับการใช้ artificial intelligence มันจะสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างแบบเต็มประสิทธิภาพเลยฉะนั้นก็นี่แหละฝากให้คุณผู้ฟังว่าอย่าไปกลัวมันนะครับ
0: ครับ
1: คิดซะว่ามันเหมือนมือถือฮะเหมือนสมัยมือถือเราใช้ปุ่มกดไปก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: พอสตีฟจ็อบมาเปลี่ยนเป็น iPhone เป็นแบบสไลด์เห็นไหมตอนแรกเราก็กลัวกัน
0: ทัชสกรีนก่อน
1: ทัชสกรีนตอนนี้ไม่มีแล้วไอ้โทรศัพท์ปุ่มกดไม่มีแล้วหายไปจากโลกได้เหลืออยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วถูกไหมฮะมันเหมือนกันครับอยากให้มองในมุมนี้ว่า AI มันก็มีลักษณะคล้ายๆเหมือนกับสมาร์ทโฟนนี่แหละเราก็แค่ใช้เขาให้มันเกิดประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้นเองครับ
0: ครับสิ่งที่บอกได้ว่าทำไมหลักสูตร AI for Right ที่เราทำในรุ่นนี้มันต่างจากที่อื่นก็คือว่าหนึ่งเน้นสอนให้กับผู้สูงอายุเนอะผู้สูงอายุ50ขึ้นไปนะครับหรือว่า45
1: ยังวัยรุ่นอยู
0: ่นะครับ ฉะนั้นเนี่ยคนที่สอนเนี่ยคือจะต้องมีความเข้าใจนะฮะในความค่อยเป็นค่อยไปในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุพอสมควร
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยจะเหมาะกับคนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ต้องการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็แน่นอนว่าอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยก็เป็นมืออาชีพในเรื่องของการที่เขาได้สอนในกลุ่มผู้สูงอายุเขาจะรู้ว่าผู้สูงอายุต้องการอะไรแล้วในระดับชั่วโมงการเรียนเนี่ยควรที่จะอยู่กับหน้าจอแค่ไหนแล้วควรที่จะรีแลกซ์หรือว่าพักผ่อนคลายยังไงนะครับและที่สำคัญเนี่ยมีคู่มือให้ด้วย
1: ม
0: ีคู่มือให้ด้วยใช
1: ่ครับ
0: แจกคู่มือเป็นเล่มให้ด้วยนะครับนะฮะเรียนรู้กันไปทีละขั้นตอนจะใช้แค่3เครื่องมือหลักๆก็คือ ChatGPT Photo Room แล้วก็ CapCut ครับในส่วนของClick and Create วัยเก่าเราภาพด้วย AI นะฮะก็สนุกครับอยากให้มาเรียนด้วยความสนุกไม่ต้องคิดว่ามาในชั้นเรียนจะต้องย้อนบรรยากาศต้องใส่อะไรใส่ชุดนักเรียนมาเรียนไม่ใช่อย่างนั้นเลยอาจารย์เป็นคนสนุกมากแล้วก็มีทีมสตาฟให้อีก 8-9 ท่านครับในการประกบคุณผู้ฟังนะฮะที่มาอบรมเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วคือ5-1ท่านนะครับก็เรียกว่าตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะได้องค์ความรู้คือได้เรียนรู้ในเรื่องของเซตติ้งในการใช้ ChatGPT CapCut แล้วก็ Photo Room แน่นอนนะครับนะฮะ
1: นะฮะก็ถือว่าเรื่องของการที่เราได้มาเรียนรู้ร่วมกันเนาะมันก็เป็นการต่อยอดความรู้แหละครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะ Thinking Radio ของเรานะครับขึ้นความคิดเนาะอยากให้พวกเราได้มุมมองความคิดต่างๆที่เอาไปต่อยอดนะฮะแล้วยิ่งยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วยุคนี้มันเป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์นะฮะยุคนี้มันคือยุคที่เราทุกคนต้องอยู่ร่วมกับ AI นะฮะอย่าไปกลัวมันครับเราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเพราะบางคนถ้าเราใช้เขาเป็นนะบางทีเขาไปต่อยอดไปเป็นอาชีพใหม่ๆเรื่อยๆนะอย่างแบบผมทำทีสิทธิ์เรื่องของนักเขียนบทอะไรต่างๆนี่เขาก็ใช้ AI นะครับคือส่วนใหญ่ตอนนี้คือก็ใช้ AI แต่ว่าไม่ใช่ AI มาเขียนแทนนะแต่แค่ว่าให้ AI มาเป็นผู้ช่วยในการที่ทำงานในการที่แบบบางครั้งเราจะได้ข้อมูลบางอย่างที่เราไม่ต้องออกไปหาแบบแต่ก่อนเราจะต้องแบบลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเองเนี้ยเราอาจจะหาข้อมูลต้นๆโดยให้ AI ช่วยหาข้อมูลมาแต่ว่าคนเป็นมนุษย์ก็ยังเป็นผู้ที่ควบคุมและก็ดังสรรสร้างสรรไอสิ่งที่เป็นความคิดสร้างสรรต่างๆอยู่เพราะว่า AI เขาก็ไม่สามารถจะใช้เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรได้ทั้งหมดไม่งั้นเราจะต้องมาเรียนทำไมถูกไหมพี่บอย
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมเราเรียนเพื่อจะแบบให้เขามาเป็นผู้ช่วยเราแล้วเราก็ใส่ความคิดสร้างสรรค์ที่เราต้องการลงไปเท่านั้นเองถูกไหมฮะแต่นั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ human in the loop ครับมนุษย์ยังคงอยู่ในเรื่องของการทำงานร่วมกับ AI แต่ว่าจะอยู่แบบไหนยังไงที่สามารถทำให้เราอ่ะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ใช้เขาเป็นผู้ช่วยให้ดีที่สุดของเราได้เต็มประสิทธิภาพ
0: ครับแอบไปเห็น Facebook ของอาจารย์เต้ยฮะคุณผู้ฟังฮะผมไม่รู้ว่าเป็นอาจารย์เต้ยตัวจริงหรือเป็น AI สวมบทบาทได้แบบเข้าถึงอารมณ์มากนะฮะร้ายสุดปรี๊ดเลย ตาด่าตาที่เฉียดคมมากอ่ะมันจะกินเลือดกินเนื้อ
1: เออพรคุณนะครับมันคือการแสดงเลยเราก็นิดนึงนะไออยากจะดูก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ไปหน่อยนะครับ
0: พอดีว่าเป็นอะไรครับเป็นละครอะไรครับอันนี
1: ้คือเป็นอย่างนี้ครับคือพอดีว่าทางสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าที่เรียนอยู่ใช่ครับเขาก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆนี่แหละก็เอาง่ายมันเป็นงานของสื่อสารองค์กรเขาครับแล้วก็เขาก็มีโปรเจกต์ทำละครคุณธรรมรู้สึกว่าจะ8 EP มั้ง
0: อ๋อแล้วจะมี EP นี่แหละ
1: เป็นละครคุณธรรมแบบเรื่องเกิดในมหาวิทยาลัยอะไรประมาณนี้แหละนะฮะเรื่องวุ่นๆอะไรประมาณนี้แบบละครคุณธรรมเลยครับพี่บอยแต่ว่าอันนี้มันก็มี EP นึงที่ก็จะมีนักศึกษารุ่นพี่ที่เขาเรียกว่าแบบกวนๆหน่อยอะไรอย่างนี้กวนๆในที่นี้หมายถึงว่าชอบไปท้ารบอาจารย์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาคงหาใครไม่ได้เขาก็เลยมาชวนผมนะฮะจริงๆผมก็อิดออดอยู่นานนะครับเพราะว่าอุ้ยผมเป็นคนดีนะฮะแต่ผมเป็นเล่นเป็นตัวร้ายนี่ผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่พอไปแคสติ้งพุ่งกลับเขาบอกว่าเออเอาพี่นี่แหละ อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาศัยว่าเอาเขาเรียกอะไรนะเอาอาชีพเดิมนะฮะเป็นผู้ช่วยผู้กับละครมาก่อนนะครับพอทำแต่ก็ดีครับสนุกดีฮะถือว่าก็มันก็เป็นเขาเร
0: ีย
1: กอะไร
0: นะชาเลนจ์ท้าทายดี
1: อันนึงก็เป็นงานที่ช่วยสถาบันเนาะอย่างนี้ไหนๆเขาให้ทุนเราเรียนเราก็ต้องช่วยเขานิดนึงนะครับนะฮะแล้วก็บวกกับเดี๋ยวจะว่าเราแบบเป็นเด็กทุนแล้วไม่ได้ใช้ทุนนี่ใช้ทุนแล้วนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าอยากจะทำอะไรที่มันแบบเราไม่ได้ทำมานานแล้วเรารู้สึกว่าลองดูเหมือนกันมันจะสนุกไหมเล่นอีกอย่างนึงคือไปเจอเพื่อนๆพี่ๆโอ๊ยคนในกองถ่ายก็เป็นคนที่เคยทำภาพยนตร์เคยทำละครกันมาก่อนก็คุ้นๆกันแหละครับเออคือวงการบ้านเราก็อย่างที่บอกมันไม่ได้กว้างมากเนาะแม้ว่าผมจะมาอยู่ในวงการข่าวมา10กว่าปีเนาะ15ปีแต่ว่าวงการที่เคยอยู่กับมาอยู่ข่าวก็เป็นเนี่ยพี่ๆที่รู้จักกันเนี่ยก็กลายเป็นว่าผู้กำกับผู้ช่วยผู้กำกับหรือพี่ๆอากล้องอะไรทั้งหลายแหละก็คนคุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าปากไปดูกันฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอันจริงๆก็เขินแหละแต่ว่าเออมันก็สนุกดีนะหมายถึงว่าไปทำก็สนุกดีถือว่า
0: พอบอกได้ไหมอาจารย์เต้ยว่าเนื้อหาเนี่ยประมาณไหนเพราะทราบว่าละครคุณธรรมเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง AI เหมือนกันใช่ไหมที่ต้องการสะท้อนสังคมถูกป่ะ
1: ใช่คืออย่างบทที่ผมไปรับอ่ะคือก็เหมือนว่าเป็นศิษย์เก่าที่แบบเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยนะมานั่งฟังอาจารย์บรรยายแล้วก็ไม่เชื่อในสิ่งที่อาจารย์บรรยายเพราะว่าโอ้ยยุคนี้มัน AI แล้ว จะมาเชื่ออาจารย์ที่แบบอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวได้ยังไงอะไรประมาณนี้ไม่เคยลงพื้นที
0: ่
1: ผมนี่เป็นผู้บริหารบริษัทนี่บริหารบริษัทกำไรปีแล้วเป็นร้อยล้านนี่นะ
0: ครับ
1: ร้อยล้านนะพูดแล้วก็คันปากนะโอ้ถ้าร้อยล้านป่านนี้ผมไม่ต้องจัดรายการหรอกทุกค
0: น
1: นี่มาคุยใส่เลยแต่ไม่ได้ครับผมยังไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะยังไม่ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะมันก็เป็นเรื่องแบบว่าเหมือนกับเราเอาเรื่องของการทำอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็ทำให้บทบาทเนี้ยมันเหมือนไปกระทบใจบางคนที่เป็นคนที่เขาแบบพยายามหาความรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบทที่ผมได้รับเหมือนเป็นพวกแบบเอ้ยน้ำเต็มแก้วอ่ะประมาณนั้นประมาณเป็นน้ำเต็มแก้วแบบฉันรวยนะฉันมีความรู้นะฉันมีตังค์ฉันซื้ออะไรก็ได้แต่ปรากฏว่าสุดท้ายก็มีหักมุมนะฮะเราจะไม่บอกว่าหักมุมยังไงนะฮะก็ตามภาษาเรื่องของละครที่เป็นละครแบบคุณละครคุณธรรมนะเขาไม่แบบไม่ต้องดูอะไรยากนะฮะประมาณนั้นแหละพี่บอยแล้วก็เขาก็โยงเรื่องยายมาว่าจริงๆแล้วยายที่เอามาใช้อ่ะบางทีมันอาจจะมีลิขสิทธิ์ของเป็นคนที่เป็นเจ้าของอยู่ก็ได
0: ้
1: เราใช้เราก็ต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะ
0: อ
1: ันนี้ที่มันแทรกอยู่ในเนื้อหาแต่ไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักมันคือประเด็นเรื่องอื่นแต่ว่าประเด็นที่แทรกอยู่มันคือเรื่องของการที่แบบเนี่ยคุณไปเอา AI มาใช้อย่าลืมนะคุณต้องอ้างอิงเขาด้วยว่าเจ้าของเขาคือใครเพราะว่ามันบางทีมันมีเรื่องลิขสิทธิ์อยู่ฉะนั้นก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเนี่ยเรามาอบรมเราจะได้รู้เรื่องลิขสิทธิ์ด้วยไง
0: เห็นไหม
1: โยงเข
0: ้
1: างานของเราด้วยเห็นไหมไอ้ของเลย
0: ไม่มันจะเกี่ยวข้องกันนะมันเกี่ยวข้องจริงๆนะ
1: เกี่ยวสิใช่ไหมเรามันคือไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคที่เป็นดิจิตอลหรือยุคที่เป็นอนาล็อกอะไรก็ตามผมเชื่อว่าโลกทั้งสองใบมันเชื่อมโยงถึงกันเนาะแล้วอย่างนึงคือตอนนี้ AI กับยุคอนาล็อกกับยุคดิจิตอลมันคือยุคเดียวกันนะฮะคือเวลาเราเซิร์ชอะไรปั๊บอย่าลืมนะฮะเราต้องหาที่มาที่ไปให้ถูกต้องด้วยนะบางทีเราไปเจอเฟกนิวไปเจออะไรเราไปเชื่อเลยมันก็ไม่ได้ไงเราต้องดูว่าไอ้ที่มาที่เรารู้กันเนี่ยเอ้ยมันยังไงบ้างอะไรเงี้ยบางทีข้อมูลที่มันมีเรื่องอ้างอิงอ่ะในยุคนี้สำคัญนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ฝากทุกคนไว้เผื่อใครมาอบรมจะได้แบบเผื่อถามอาจารย์ในคลาสได้ด้วยว่าเอ้ยแบบไปเอาข้อมูลตรงนี้มามันต้องมีลิขสิทธิ์มั้ยอะไรเงี้ยจริงๆมันมีนะครับอันนี้ก็ฝากไว
0: ้ครับนะโรคไร้คือโรคเดี๋ยวนี้เขาไร้รอยต่อนะทุกอย่างเนี่ยเชื่อมโยงถึงกันได้หมดนะครับนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: รวมถึงครับเชิญเลยครับอาจารย์เต้ย
1: คือฉะนั้นก็นั่นแหละอย่างที่ผมฝากไว้ฮะคือไม่ใช่อะไรว่าที่เวลาเราเรียนรู้อะไรไปใหม่ๆครับเราก็พยายามอ้างอิงไว้ถ้าเราไม่ชัวร์เนาะเราอ้างอิงไว้ก่อนว่าสมมติว่าฟังมาจากรายการ 90.5 อัปเดตเนี่ยคุณเต้ยกับคุณบอยเขาเล่าให้ฉันฟังนะอะไรเงี้ยอ้างอิงกันไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นอะไรดีๆนะครับอะไรไม่ดีอย่ามาอ้างกันนะครับไม่เอาน
0: ะ
1: นั่นแหละ
0: โลกไอ้รอยต่อเราก็มาต่อเรื่องเศรษฐกิจดีกว่านะ
1: เป็นไงฮะจริงๆมันมีเรื่องเดี๋ยวในหลังเขาลุกธงชาติเนี่ยอยากคุยเรื่องนี้มากเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: เรื่องที่เกาหลีใต้
0: อ
1: ่ะเกาหลีใต้ที่ว่าเขาแบบเขาโดนอะไรนะแบบไปเล่นหุ้นแล้วเขากู้มาเนาะ
0: ค
1: ือเอาแบบภาษาง่ายๆนะมันมีภาษามันอยู่แต่ว่าเหมือนไปเอาเงินไปกู้มาแล้วไปเล่นหุ้นแล้วปรากฏว่าเหมือนกับว่าโดนเอาคืน
0: อ
1: ่ะโอ้โหแล้วล้มละลายกันอันนี้แบบมันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าโดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่ตอนนี้คือมันต้องระวังเรื่องการที่แบบเราเอาเงินกู้เงินมาเพื่อไปลงทุนอะไรเงี้ยมันสะท้อนหลายๆอย่างเหมือนกันเนาะเพราะว่าเรื่องเนี้ยเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นแบบหลายคนแบบสิ้นเนื้อประดาตัวภายในแบบระยะเวลาแบบไม่ถึง10นาทีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เรียกว่าไม่ทันข้ามคืนด้วยฮะ
1: ใช่ไหมฮะโ
0: อ้อันนี้เรียกว่าเป็นวิกฤตของพอร์ตการลงทุนในเกาหลีเลยก็ได้นะใช่ไหมอย่างนั้นเลยนะอาจารย์เต้ย
1: ใช่คือมันเป็นเหมือนกับว่าเอาสั้นๆก่อนเลยนะคือเขาเรียกว่ามันเป็นการลงทุนโดยที่สมมติว่าพี่บอยเนี่ยมีเงินทุนอยู่สมมติ100,000 บาทใช่ไหมครับแต่นี้เราสึกว่าไอ้เงินแสนบาทถ้าเราไปเล่นหุ้นเนี่ยกำไรมันได้น้อยเราก็เลยแบบไปขอยืมโบรกเกอร์มา400,000สมมติยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างยืมมา400,000เราจะมีเงินเท่าไหร่เรามี500,000ถูกป่ะ
0: ครับ
1: แต่จริงๆเงินที่เรามีคือเรามี100,000 บาทถ
0: ู
1: กไหมครับแต่เขาเรียกว่ามันคือเลเว
0: อ
1: เรจใช่ไหมครับเลเว
0: อ
1: เรจคือพอย
0: ื
1: มมาปั๊บเนี่ยใช่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ยืมมาปั๊บเนี่ยยังไงบ้างพอกำไรมันได้นะ
0: ถือ
1: ว่าเราได้กำไร 10% จากการเล่นหุ้นมันก็ได้กำไรเท่าไหร่ก็เพิ่มไปนะจาก 500,000 ก็เป็นได้กำไร 50,000 แต่จริงแล้วอ่ะเรายังไม่ได้กำไรนะเพราะเรากู้มาตั้ง 400,000 นะถ
0: ู
1: กไหมแล้วเนี่ยมันทำให้คนอ่ะพอรู้ว่าตลาดหุ้นเกาหลีมันพุ่งมากๆโดยเฉพาะหุ้นที่เป็นพวก AI ต่างๆเนี่ยปรากฏว่าคนก็ใช้วิธีการเลเว
0: อ
1: เรจมากู้มาลงทุนแต่สุดท้ายโบรกเกอร์หรือคนที่เขาเป็นแบบเนี้ยคนที่ให้ยืมเงินน่ะเขารู้สึกว่าอุ๊ยมันจะทำให้ตลาดพังเขาก็ดึงเงินคืนปรากฏว่าดึงพอร์ตก็คือต ขาปิดพอร์ตไปเลยครับเขาไม่ได้ดึงเงินคืนนี่เดี๋ยวก็ปิดไปเลยไอ้เงินที่เรากู้มายังไงล่ะฮะจากปกติเราแบบเงินก็แบบเป็นหนี้อยู่แล้วแล้วคราวนี้คือกลายเป็นว่าล้มละลายไปเลยฮะเนี่ยอันนี้คือแบบสั้นๆก่อนนะคือเห็นแล้วแบบมันก็แบบสะท้อนใจเหมือนกันเนาะอารมณ์เหมือนคล้ายยังไงดีเหมือนสมัยก่อนเราเห็นแบบการเล่นแชร์ในบ้านเราอะลักษณะมันไม่ต่างกันเลยนะ
0: เออใช่ประมาณนั้นแหละฮะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์เต้ยจะมาสรุปบทเรียนกันเน
1: า
0: ะเรียกว่ามา
1: สะท้อ
0: นสะท้อนสรุปบทเรียนกันเกี่ยวกับเนี่ยการลงทุนตลาดหุ้นเกาหลีใต้มันสะท้อนได้ทั้งเรื่องคนที่แบบมีความหวังนะฮะในการลงทุนโดยเอาเงินอนาคตมาใช้เพราะไปกู้มาแล้วหลังจากเนี้ยมันเกิดความหวาดกลัวแล้วอาจารย์เต้ยที่จะลงทุนนะของนักลงทุน
1: มันเป็นบทเรียนนะครับบทเรียนสำคัญอย
0: ่
1: าไปมั่นใจมากนะว่าเรื่องของการว่าเรามีเงินนะแต่มันเป็นเงินในอากาศนะ
0: ครับอ่ะตอนนี้ 7:58 นาทีนะฮะคุยไปคุยมาก็เวลาหมดพอดีเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปพักเคารพธงชาตินะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับผม
1: ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครืออธิการบดีจุฬาชูบทบาทมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ประดิษฐ์ปัญญาประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตชี้คนตั้งคำถามรับทุนการศึกษาแต่ทำงานไม่ตรงสายเป็นการมองที่แคบศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงกรณีมีคนตั้งคำถามรับทุนการศึกษาแต่ทำงานไม่ตรงสายโดยระบุว่าไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาการเรียนรู้ในห้องเรียนแต่เป็นการเชื่อมโยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทใหม่ของโลกเราจะปรับตัวอย่างไรศาสตราจารย์ดร.วิเลิศกล่าวว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเรื่องของการศึกษาที่เป็นการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวเพราะความรู้ล้าสมัยไปตามกาลเวลาแต่ความฉลาดทักษะที่บ่มเพาะในระหว่างการเรียนทำให้ผู้เรียนที่จบเต็มไปด้วยทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิตและผลงานทั้งหมดของนิสิตจุฬาสามารถเข้าร่วมประกวดแข่งขันต่างชาติได้ด้วยดังนั้นความหมายของมหาวิทยาลัยวันนี้จึงไม่ใช่แค่ให้ความรู้แต่เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้เป็นประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตทั้งในเรื่องของการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างคุณภาพชีวิตของนิสิตทั้งหมดนี้คือหัวใจของการศึกษายุคใหม่ในส่วนของจุฬามีทุนการศึกษาให้กับนิสิตทุกรูปแบบเช่นนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือหรุณโซโลที่ได้รับไม่ได้เป็นทุนการศึกษาแต่เราให้ทุนชีวิตให้บัณฑิตที่จบออกไปมีทุนในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัวได้ส่วนกรณีที่มีผู้ตั้งคำถามในโซเชียลมีเดียถึงทุนที่นายบวรทัศน์ได้รับขณะศึกษาในคณะรัฐศาสตร์อาจไม่ได้สอดคล้องกับสายอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ที่นายบวรทัศน์ทำศาสตราจารย์ดร.วิเลิศกล่าวว่าต้องเข้าใจก่อนว่าทุนการศึกษาไม่ได้มีความหมายแคบในเรื่องของความรู้เราอาจได้รับความรู้ด้านรัฐศาสตร์แต่สิ่ง

0: สาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกคำสั่งขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังจากการจดทะเบียนปิดช่องโหว่การจัดสร้างโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1สิงหาคม2569รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการใหม่นี้กำหนดกรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้ชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงเพิ่มความโปร่งใสในการจดทะเบียนธุรกิจและป้องกันการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนโดยมิชอบจุดสำคัญของมาตรการนี้คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทแต่รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นช่องทางที่อาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มี

0: แค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinking radio trip ชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
2: มาคุยกันต่อในเบรกที่2นะครับอาจารย์เต้ยครับ
3: ครับผมอยู่ด้วยกันนะฮะได้ยินไหมครับพี่บอยได้ยินไหมฮะ
2: ได้ยินครับเสียงจะก้องก้องสะท้อนนิดหน่อยแต่ก็
3: ก้องก้อง
2: แต่ก็โอเคครับไม่มีปัญหา
3: ได้ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหม
2: ได้อยู่
3: ใส่หูฟังมาอาจจะก้องก้องนิดนึงนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังผู้ชมหลายท่านเนาะก็ทักทายเข้ามานะเหมือนเดิมฮะวันนี้ทักทายที่อยากจะพูดคุยกันนะฮะวันนี้ก็สามารถทักทายได้ทุกช่องทางเลยครับทางไลน์ Thinking Radio หรือจะเป็นช่องทางของคอมเมนต์ใน Facebook แล้วก็ YouTube กันได้หมดเลยนะครับ
2: อืมครับนะฮะเช้าวันนี้ก็มีคุณอัชราปิ่นทองนะครับนะฮะทักทายเข้ามามีคุณสัสิมาบอกว่าเมื่อวานฝนชุ่มฉ่ำตกเทลงมานะฮะแต่วันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนยังไม่ตกที่บ้านโพนทองสีดาโคราชครับนะฮะ
3: อืมนะฮะครับในช่วงนี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเนาะเพราะว่าเรื่องของการที่เราต้องเดินทางอะไรแบบนี้นะใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้แบบหน้าฝนนะบางทีแบบเดินทางไปก็ต้องระวังนิดนึงถนนลื่นกันนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากถนนลื่นต่างๆเนี่ยโอ้เยอะเหมือนกันในช่วงนี้นะ
2: ครับ
3: ยังไงก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ
2: อืมสภาพรถเช็คดอกยางดูให้ดีนะครับว่ายางรถยนต์หมดสภาพหรือหมดอายุไปหรือยังนะครับนะฮะ
3: อืม
2: เพราะว่าฟ้าฝนอย่างที่อย่างที่อาจารย์เต้ยบอกนะฮะต้องระมัดระวังกันครับ
3: อืมนะฮะอ่ะเมื่อกี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงเนาะไม่รู้พี่บอยได้ฟังแวบๆเปล่าเรื่องที่ของจุฬาเมื่อกี้ของทางจุฬาเมื่อกี้นะฮะที่เขาบอกว่ามีกระแสในโซเชียลมีเดียเนาะที่มีการท้วงติงเรื่องของการที่นักศึกษาหรือนิสิตนักศึกษาเนี่ยเรียนจบไม่ตรงสายคือเรียนจบอันนึงแต่ว่าพอไปทำงานหรือว่าพอแบบออกไปสู่โลกกว้างกลับไม่ได้ทำงานตรงสายเนี่ยนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะนี่เป็นประเด็นที่ทางท่านอธิการบดีท่านออกมาเมื่อกี้เป็นข่าวไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมีกระแสในโซเชียลมีเดียเน
2: า
3: ะ
2: อาจารย์ดร.วิเลิศ
3: ใช่เมื่อกี้ก็คือเหมือนกับมันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของคุณหลุนโซโล่นั่นแหละ
2: ครับ
3: น้องหลุนเนี่ยนะครับที่เพิ่งเสียชีวิตที่เป็นยูทูบเบอร
2: ์ครับ
3: คือก็หลายคนก็มองว่าเอ้ยเนี่ยน้องหลุนเนี่ยคือเป็นนิสิตที่ได้ทุนจากจุฬาเนาะเป็นจุฬาชนบทเนาะแล้วก็เหมือนกับเขาเรียนรัฐศาสตร์พอเรียนรัฐศาสตร์แล้วแต่พอจบมาไม่ได้ทำงานรัฐศาสตร์ปรากฏว่าไปทำงานเป็นยูทูบเบอร์ไปทำงานโรงงานอะไรประมาณนี้มันมีกระแสดราม่าข้าวประมาณนี้ครับแต่ในมุมแบบพอฟังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรื่องของการจบแล้วทำงานตรงสายเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะผมก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะโชคดีได้ทำงานตรงสายแต่มันก็ไม่ดีเสมอไปนะอันนี้ไม่รู้นะผมก็บอกแชร์ในมุมมองคนที่ทำงาน
2: แชร์หน่อยอันนี้ดีนะอันนี้เรื่องดีเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เขาฟังอยู่เนี่ยก็มีส่วนในการตัดสินใจว่าลูกเนี่ยควรจะไปทิศทางไหนด้วยเหตุผลเหล่านี้ได้ด้วยเหมือนกันนะ
3: เออเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการทำงานตรงสายหรือไม่ตรงสายผมว่ายุคปัจจุบันนะมันเป็นเรื่องที่มันก็เป็นเรื่องผมว่ามันก็มองด้วยแว่นตาของความเป็นกลางจริงนะผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าคนคือต้องเข้าใจว่าเรื่องของการทำงานตรงสายหรือไม่ตรงสายมันมีมานานแล้วนะเชื่อไหมตั้งแต่สมัยยุคพี่บอยยุคผมเริ่มทำงานเมื่อแบบใหม่ๆแล้ว
2: นี่อาจารย์เต้ยคุณผู้ฟังผมจะบอกว่าผมเนี่ยจบรัฐศาสตร
3: ์เออใช่ไหมแต่ทำงานสื่อสารมวลชนอ่ะ
2: ใช่แต่มีเหตุ พอจบใหม่ๆเนี่ยรอที่จะต้องสอบภาคกภาคข
3: อ
2: เพื่อที่ว่าจะไปเรียกว่าไปทำงานให้ตรงสายคือไปเป็นปลัดจังหวัดปลัดอำเภอในยุคนั้นนะในยุคนั้นนะเสร็จแล้วในระหว่างที่เรารอเนี่ยนะครับเพื่อที่จะสอบกพเนี่ยอะไรที่เราทำได้บ้างในฐานะคนที่เป็นบัณฑิตจบปริญญาตรีใหม่ๆนะก็มาทำงานเป็นนักข่าวนะเพราะว่าเอ้ยมีความสนใจในข่าวการเมืองข่าวการเมืองแล้วก็มาได้ทำในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับก็เป็นอยู่โต๊ะข่าวการเมืองถามว่ารัฐศาสตร์ที่เราเรียนจบมาได้ใช้ไหมได้ใช้เพราะว่าเราไปเป็นนักข่าวสายการเมืองไงอาจารย์เต้ยเราก็สามารถนำความรู้ในเชิงรัฐศาสตร์มาเรียกว่ามาใช้ในวิชาชีพด้านสื่อมวลชนได้อันนี้คือมันเขาเรียกว่ามันมาประยุกต์เนาะครับต่อเลยครับ
3: ผมว่าคนที่เรียนไม่จบไปตรงสายแล้วทำงานน่ะได้เปรียบกว่าคนจบตรงสายแล้วทำงานตรงสายไปดูสิอันนี้ส่วนตัวของคนที่แบบเจอเนาะเหมือนอย่างพี่บอยเนี่ยจบรัฐศาสตร์ใช่ไหม
2: ครับ
3: หรือว่าผมมีรุ่นพี่ที่รู้จักกันอย่างพี่เอกที่ทำ The Standard เนี่ยครับ
2: ก็
3: จบนิติศาสตร์นะ
2: ครับ
3: เขาเป็นบกการเมืองบกข่าวเนี่ยบรรณาธิการบริหารของ The Standard เขาก็จบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร
2: ์
3: เขาก็ไม่ได้จบเลยแต่ว่าเขาก็มาทำงานเหมือนพี่บอยอ่ะมาเป็นนักข่าวการเมืองมาเป็นนักข่าวอะไรแบบนี้นะครับเหมือนกันซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วคนที่ทำงานในเรื่องแบบนี้หรือว่าแบบการที่เราแบบทำงานแล้วมันอาจจะตรงสายหรือไม่ตรงสายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบจริงๆเราน่าจะปรับ mindset ได้เนาะเพราะว่าที่สุดแล้วอ่ะอยู่ที่ว่าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเขาเรียกว่าทำมันอย่างเต็มที่ทำมันโดยเขาเรียกว่าถ้าเรามีความสุขกับงานที่ทำเราจะทำมันด้วยแบบความสุขและมีการทำงานโดยที่แบบไม่คำนึงถึงเรื่องเอาพูดเท่ๆเลยนะในโลกใดได้เท่าไหร่เราก็ทำอ่ะถูกปะ
2: ใช่
3: เราทำโดยแบบว่าอาจจะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ทำเพราะรู้สึกว่ามันสนุกกับงานที่ทำแต่พอบางทีแบบเรารู้สึกว่าไปทำงานแล้วมันรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ไม่อยากทำใช่ไหมครับแต่นั้นผมว่ามุมเหล่านี้มันอยู่ที่ครอบครัวแล้วแหละว่าเขาจะยังไงบ้างส่วนการเรียนจากสถาบันการศึกษาผมว่าสถาบันการศึกษาเขาให้ความรู้เราได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งไม่สามารถแบบจะดูแลเราได้ตลอดชีวิตขนาดนั้นแต่ว่าเชื่อเถอะว่าแบบกับครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่เป็นแอดไวเซอร์ต่างๆอะไรเงี้ยที่เป็นที่ปรึกษาเราเนี่ยก็เป็นกันตลอดชีวิตแหละแต่ว่าเรื่องสถาบันการศึกษาผมว่ามันก็เป็นแค่ช่วงเวลาแบบ4ปีไม่เกิน6ปีแล้วนะ4ถึง6ปีแล้วบางคณะเรียน6ปีก็เป็นว่าในรั้วมหาวิทยาลัยก็เป็นประสบการณ์นึงนอกรั้วมหาวิทยาลัยต่างหากก็เป็นอีกประสบการณ์นึงฉะนั้นผมว่าบ้านเราตอนเนี้ยดราม่ามันเยอะครับอย่าไปดราม่ามากปวดหัว
2: ใช่ไหม
3: ดราม่ากันเยอะมากเลยไม่รู้จะดราม่าทำไม
2: ครับ
3: อันนี้ก็แชร์กันนะ
2: ครับคือผมก็เห็นคนที่เป็นนายแพทย์เป็นอะไรก็ทำงานในแวดวงการเมืองก็เยอะสุดท้ายก็มาประสบความสำเร็จไม่ได้คือสิ่งที่ตรงสายเลยใช่ไหม
3: ครับหลายอย่างนะผมว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละนะครับหรือบางคนเรียนไม่จบด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นคนที่เขาประสบความสำเร็จระดับโลกก็มีเยอะแยะมากมาย
2: ใช่
3: มีตัวอย่างให้เห็นใช่ไหมฉะนั้นเรื่องการศึกษาผมว่าก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งนะฮะอย่าให้มันเป็นตัวกำหนดทั้งหมดนะครับแต่ที่สุดแล้วผมเชื่อว่ามันอยู่ที่ตัวเราแล้วก็คนใกล้ตัวเรานี่แหละที่เราจะสามารถเอาความสนใจที่เราสนใจองค์ความรู้ที่เรามีไปช่วยกันทำให้มันเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดอะไรดีๆหรือเกิดเขาชอบเรียกกันว่านวัตกรรมจริงๆมันไม่ใช่นวัตกรรมทุกอย่างหรอกแต่แค่ว่าเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันช่วยทำให้สังคมและประเทศมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมว่านี่มันดีกว่าเนาะไม่งั้นเราก็จะมีแต่ดราม่านู้นดราม่านี้มันก้าวไปไม่พ้นสักทีนะครับอันนี้ไม่รู้ผมพูดแบบไม่ชัวร์จะลงผมปะนะแต่ว่าผมแชร์แต่ความรู้สึกในมุมที่ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าบ้านเราสังคมไทยดราม่าเยอะจริงๆครับเยอะมากจนแบบบางทีไอ้เรื่องยิบย่อยมันยิบย่อยเกินไปเราควรสนใจเรื่องที่มันเป็นแบบที่มันทำให้เราขยับไปข้างหน้ากันดีกว่าไม่ดูสิอันนี้ผมแชร์แบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคนะพอเข้าใจได้นะครับนะมันช่วยในเรื่องการกระตุกต่อมคิดนะอาจารย์เต้ยนะว่าความเหมาะสมของคนหนึ่งคนในการที่จะเดินหน้าสร้างอนาคตอะไรที่เรียกว่าความสำเร็จหรือคุณภาพชีวิตที่ดีในบริบทของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกมันเอามาวัดไม่ได้เนาะใช่ไหมครับ
3: ครับใช่ครับฉะนั้นผมว่านะมีอะไรที่เราสามารถดูแลช่วยเหลือกันได้นะฮะเราก็ทำไปเถอะครับบางทีดราม่ากันไปไม่สนุกเนาะชีวิตมันสั้นครับบางทีเราไม่รู้หรอกวันพรุ่งนี้เราจะยังมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าฉะนั้นท ทำวันนี้มันให้ดีที่สุดนะครับพรุ่งนี้ถ้ามันมีโอกาสให้ทำมันเป็นกำไรแล้วนะผมว่ามันดีสำคัญตรงนี้แหละ
2: ครับโอเค
3: โอ้นะฮะอ่ะไม่รู้เดี๋ยวรอดูข้อความนะพี่บอยนะเออเราก็ชวนคุณผู้ฟังคิดแค่ไหนไม่ใช่หรอกเขาแบบเออน้อยคือมีข้าวกินมีที่มีเวลาให้เราได้ใช้ชีวิตมันดีสุดนะ
2: นะฮะมีคุณจักราวุฒิทักทายมาสวัสดีครับวันเสาร์นะครับบอกว่าหลานสาวจบพยาบาลที่ราชพัฒนะคุณศศิมาบอกว่าหลานสาวเนี่ยจบพยาบาลที่ราชพัฒนครราชสีมาตอนนี้ไปทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วนะฮะอันนี้ก็ตรงสายนะครับ
3: ถือว่าดีนะถือว่าตรงสายก็โอเคแหละ
2: ครับ
3: เออนะมันก็เป็นเรื่องที่บางทีเราก็เนี่ยถ้าเราได้ทำงานทำอะไรตรงสายก็โอเคถือว่ามีความสุขเหมือนผมก็โชคดีว่าผมทำงานตรงสายแต่ว่าที่สุดแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงสายไปทั้งหมดหรอกครับเดี๋ยวมันก็จะงานมันก็จะพาไปนู่นไปนี่เห็นไหมเหมือนที่เราแซวกันเด็กแรกใช่ไหมเนี
2: ่
3: ยพี่บอยไม่เคยเห็นผมเล่นละครละสิ
2: โอเค
3: เราไม่จริงๆผมเป็นคน
2: เบาแค่อยากรู้ว่านั่นคือ AI หรือว่าตัวจริง
3: ตัวจริงก็ให้มันเป็นบทบาทนะมันเป็นบทบาท AI มันไม่ได้ขนาดนี้หรอก AI มันจะตาแข็งวันนี
2: ้ครับ
3: เผื่อคุณผู้ฟังเพิ่งเปิดมาฟังนะฮะยังไงก็ลองเรียกไปฟังเบรกแรกก็ได้นะครับว่าพี่บอยแซวผมเรื่องละครคุณธรรมนะครับ
2: ครับคุณประภาพรก็ทักทายมานะครับสวัสดีค่ะทุกท่านครับคุณประภาพรพิมพ์สิมครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีทุกคนนะครับยังทักทายกันได้นะครับแต่ว่าแจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวผมอาจจะอยู่ผมก็ฟังได้แป๊บนึงนะฮะว่าเดี๋ย
2: วต้องมีตอน 8:30 วาร์ไปนะฮะ
3: ใช่ใช่ก็ขออนุญาตพี่บอยอีก1สัปดาห์นะครับมีภารกิจรัดตัวแล้วเกินแต่ว่าเดี๋ยวก็จะได้วิ่งไปช่วยงานที่ 96.5 นะไม่ช่วยไม่ได้นะครับรัก 96.5 อยู่เป็น
2: คุยเรื่องอันนี้ดีกว่าคุยเรื่องตลาดหุ้นเกาหลีหน่อยดีกว่าอาจารย์เต้ย
3: อ๋อโอเค
2: สรุปเรียนได้ไงบ้างอาจารย์เต้ยครับ
3: ช่วงท้ายใช่ไหมช่วงท้ายจริงๆอ่ะที่เมื่อกี้เราคุยช่วงก่อนเคารพธงชาติเนาะว่า
2: ค
3: ือตลาดหุ้นเกาหลีก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญของนักลงทุนนะฮะโดยเฉพาะเขาใช้คำว่านักลงทุนที่ประสบการณ์ในตลาดยังไม่เยอะแต่จริงๆผมเชื่อว่าประสบการณ์เยอะก็บางทีก็มีพลาดทั้งเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในสัดส่วนที่โดนไปเนี่ยคนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยมือใหม่ๆอ่ะเกิน 50% พี่บอย
2: ครับ
3: เกิน 50% นะครับเพราะว่าผมสรุปสั้นๆกันหน่อยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยมันมีปัจจัยมาหลากหลายอย่างเนาะเพราะก่อนหน้านี้มันมีปัจจัยทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆเนาะเข้าใจว่าเกาหลีใต้เขาก็ผูกเขาเริ่มปลูกเศรษฐกิจกับสหรัฐเหมือนกันเนาะสหรัฐแกว่งเขาก็แกว่งนะและที่ผ่านมาคือช่วงนึงที่สหรัฐก็แกว่งแต่ว่าเกาหลีใต้กับหุ้นเนี่ยพุ่งทะยานโดยเฉพาะหุ้นที่เขาบอกว่าเป็นหุ้นแบบ AI อะไรแบบเนี้ยเด
2: ี๋
3: ยวยกตัวอย่าง
2: หุ้น
3: เทคเพราะว่าหุ้นเทคทั้งหลายโดยเฉพาะหุ้นที่แบบซัมซุงอะไรพวกเนี้ยก็ซัมซุงเกาหลีเนาะแล้วก็จะมีหุ้นอื่นๆที่เป็นหุ้น AI แบบเนี้ยมันเลยทำให้ตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยจากที่แบบตบเซามามันพุ่งเลยฮะเขาบอกว่าจากตอนแรกเนี่ยมันพุ่งแบบสูงทะยานแบบสูงทะยานมากๆเลยนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ตลาดเนี่ยเขาเห็นว่าเออนักลงทุนเนี่ยเริ่มลงทุนกันหรือเอาเงินมาลงกันเยอะมากนะครับเขาบอกว่าตัวเลขมันแบบเติบโตอ่ะเกินแบบ 150% เนี่ยคือผมตัวเลขกลมๆอ่ะผมขอไปผมจำไม่ได้แต่ว่าคือมันเกินแบบที่ตลาดมันแบบบางทีเขาคาดการณ์ไว้ว่าสมมติตลาดมันน่าจะโตสักแบบ1,000 ล้านวอนเนี่ยปรากฏว่าขยับขึ้นไปอีกเป็น 150% อย่างเงี้ยมันทำให้เฮ้ยนักลงทุนต่างๆเห็นว่าเฮ้ยช่องทางเนี้ยมันน่าจะเป็นช่องทางที่ฉันเนี่ยเอาเงินมาลงเอาเงินมาทำให้มันเกิดพอร์ตแล้วมันเกิดรายได้ที่มันแบบเขาเรียกว่าเป็นคนรวยนะในแบบไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยปรากฏว่าช่วงที่มันเกิดตลาดที่มันเฟื่องฟูมากๆครับมันก็มีความผันผวนที่เกิดขึ้นแล้วกลายเป็นว่าคนที่เป็นนักลงทุนต่างๆซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นนักลงทุนแบบเขาเรียกว่ารายใหญ่ทั่วไปนะแต่พอมันมีเขาเรียกว่าแมงเม่านะพอมันมีการล่อแมงเม่าเข้าไปปั๊บประชาชนคนทั่วไปคนรุ่นใหม่ต่างๆเลยก็ไปเอาเงินที่เขาเรียกว่าเงินตัวเองไปลงแล้วไปลงมันไม่พอไงมันก็ต้องเอาเงินที่เขาเรียกว่ามันได้น้อยอ่ะเนาะก็เลยการแบบไปกู้จากโบรกเกอร์กู้จากเนี่ยมาใช้ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเลเวอเรจเน
2: า
3: ะการลงทุนแบบเลเวอเรจที่ผมบอกไปแล้วว่าบางทีแบบเรามีต้นทุนแค่แบบ100,000แต่ปรากฏว่าเราไปกู้เพิ่มมาอีก400,000เป็น500,000อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราก็เป็นหนี้ไปแล้วนะ400,000แล้วพอเหมือนกับว่า พอไปได้พอมันได้มันก็ได้เนี่ยมันก็ได้เยอะแหละมันก็ได้ขึ้นมาเป็นเท่าตัวแต่พอมันเสียปั๊บพอร์ตเขาเรียกว่าพอร์ตที่มันควรจะแบบเรียกว่ามันควรจะแบบเหมือนกับหายเฉพาะเงินต้น
2: อ
3: ่ะมันไม่ได้หายเฉพาะเงินต้นไงเพราะว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของคือโบรกเกอร์ที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยเขาก็กลัวเงินเขาหายเขาก็ใช้วิธีการสุดท้ายก็คือเขาก็ตัดชับเลยคือปิดพอร์ตไปเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งโดนกันเขาเรียกว่าโดนกันแบบเอาง่ายๆคือเกินนะ 50% เนี่ยเป็นพอร์ตของคนที่ใช้เลเวลมาลงทุนนะครับซึ่งไม่ได้มีแค่แบบคนรุ่นใหม่นะคนที่แบบเป็นคนวัยเกษียณแบบพี่บอยก็มี
2: นั่นเป็นเพราะว่าเขานั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ไปคาดการณ์ในทางตรงกันข้ามด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับคือเขาบอกว่าตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยมันมีความผันผวนมาตั้งแต่ช่วงเมื่อประมาณ29กรกฎาคมเนาะคือบอกว่ามันมีตลาดที่เขาบอกว่าร่วงลงเนี่ยจากจุดสูงสุดเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนายนมันร่วงลงมานะครับร้อยละ40ลงมา 40% เลยนะฮะมันเลยทำให้เกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์เนาะก็คือตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้เนี่ยสั่งหยุดการซื้อขายนะครับ
2: ครับ
3: เลยทำให้แบบมูลค่าเงินที่มันหายไปเนี่ย 2.18 ล้านล้านดอลลาร์นะครับ
2: จากตัวเลข
3: คือที่เป็นเงินที่เป็นเงินวอนอีก 3,100 ล้านวอนเลยนะล้านล้านวอนติดต่อไปหายไปล้านหนึ่งคือมูลค่า 3,000 ล้านล้านวอนเนี่ยมันหายไปฉะนั้นตัวเนี้ยเขาก็เลยต้องแบบเกิดการแบบเซอร์กิตเบรกเกอร์ขึ้นมาแล้วก
2: ็
3: พอร์ตบางพอร์ตที่มีการเลเวอเรจหรือกู้เงินมาเนี่ยเอาพูดง่ายๆกู้เงินจากโบรกเกอร์มาเพื่อจะลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องตัดพอร์ตจากคนที่เขาเรียกว่าเป็นเศรษฐีกลายเป็นยาจบในพริบตาเลยฮะนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับตอนนี้คือมันไม่ได้เรียกแค่ว่าเป็นฟองสบู่แตกนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นการปรับฐานเพื่อจะทำให้หุ้นที่มันเป็นมูลค่าจริงๆเนี่ยมันกลับมาเพราะตอนนี้พอคนมันกู้เงินมาลงทุนเนี่ยมูลค่าตลาดมันไม่จริงเหมือนว่ามันเป็นมูลค่าที่แบบมันไม่ใช่เงินทั้งหมดอ่ะมันเป็นเงินที่เขาเรียกว่าเงินที่แบบทุกคนแบบไปกู้โบรกเกอร์มาเอาเงินที่เป็นเงินแบบในอากาศมาลงปรากฏว่าตลาดเขาก็ไม่ไว้ใจเขาก็ใช้วิธีการตัดชับแบบนี้เลยนะครับก็อย่างที่เราเห็นเนาะผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังผู้ชมหลายท่านเห็นในภาพในข่าวต่างๆที่แบบมีการแบบหลายคนกำลังอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ระบาดเสียทัพีไปเลยเงี้ยนั่นแหละฮะนั่นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้นะครับ
2: ครับนะคืออาจารย์เต้ยพอจะขยายความได้ไหมฮะคำว่าเลเวอเรจในมิติของการลงทุนนะครับ
3: คือถ้าพูดง่ายๆพี่บอยมันก็จะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนว่าเราไปกู้เงินอะไปกู้เงินมานี่แหละไปกู้เงินจากธนาคารหรือเอาเงินที่มันเป็นเงินแบบเงินที่ไม่ใช่เงินเราอะมาลงแต่ทีนี้ไอ้คำว่าเลเวอเรจคือมันจะใช้ในวงการหุ้นเองเนาะคือเขาจะใช้ว่าบางทีโบรกเกอร์เขาก็จะแบบมีเหมือนเปิดอะไรอยู่เรามีต้นทุนอยู่ล้านนึงอย่างเงี้ยแล้วเขามองเห็นว่าเนี่ยคุณมีกำลังประมาณเนี้ยสามารถฉันสามารถให้คุณกู้เงินเนี่ยไปลงได้นะ2ล้านอะไรประมาณเนี้ยค
2: ือ
3: เพิ่มเติมจากที่เรามีในพอร์ตอยู่แล้วล้านหนึ่งกู้เพิ่มอีกล้านหนึ่งได้หรือว่า3ล้านอะไรเงี้ย
2: เหมือนเป็นเครดิตประมาณหนึ่งเนาะ
3: เหมือนเป็นเครดิตประมาณนั่นแหละครับแต่ว่าพูดง่ายๆคือเราไปเอาเงินที่ไม่ใช่เงินของเรามาคือเอาเงินมาใช้ในการลงทุนซึ่งปกติถ้าเราจะไปกู้เงินแบบอย่างเราเนี่ยจะซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถเราก็ต้องไปกู้ไฟแนนซ์ไปกู้ธนาคารไปกู้อย่างงี้ใช่มั้ยแต่พอในวงการของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เราไปกู้แบบนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปกู้จากโบรกเกอร์มาไปยืมจากโบรกเกอร์ก็คือใช้วิธีการแบบเนี้ยมาใช้คือเอาง่ายเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนว่าเอาเงินที่ไม่ใช่เงินเรามาลงทุน
2: อ
3: ่ะประมาณนั้นนะฮะแล้วพอเจ้าของเงินเขารู้สึกว่าไอ้เงินที่ฉันให้เธอไปลงทุนมันเฮ้ยมันมีความเสี่ยงเว้ยไอ้นี่มันลงทุนน่ากลัวมันเดี๋ยวเงินฉันจะหายมันก็ใช้วิธีการตัดพอร์ตไปเลยนะครับเหมือนว่าฉันก็ยึดคืนไปทั้งเงินต้นเงินที่ฉันให้เธอยืมไปเลยแบบนี้คือง่ายๆว่าปิดไปเลยอ่ะพี่บอย
2: ครับ
3: เงินหายเพราะไปพริบตาเลยคือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายเหมือนเราเอาเงินที่เรากู้บ้านกู้รถกู้อะไรเงี้ยแต่ว่าในหุ้นเนี่ยมันไม่สามารถเอาเงินพวกนี้ไปลงได้ใช่ไหมยกเว้นถ้าเรามีเงินเย็นอยู่แล้วอ่ะ
2: ครับ
3: ถ้าคนมีเงินเย็นจะไม่มีปัญหาแต่ว่
2: า
3: ในบางครั้งเราไม่มีไงเราก็ใช้วิธีการครับไปกู้โบรกเกอร์มา
2: โอ้โหเสียหายมากเลยนะอันนี้เสียหาย
3: ใช่ครับ
2: เรียกว่าเป็น
3: ในภาพรวมของตลาดนะครับคือเข้าใจได้เพราะว่า
2: บ
3: างทีพอตลาดมันดิ่งเยอะๆบางคนแบบคนที่เขาเป็นเจ้าของเงินเขาก็ต้องกลัวไงถูกไหมว่าเฮ้ยถ้ามันลงดิ่งกว่านี้เงินฉันจะหายแล้วพวกเธอจะเอาเงินไหนมาใช้ชั้นอะไรประมาณเนี้ยอันนี้พูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะไม่ได้แบบวิชาการนะครับคือคนที่เป็นเจ้าของเงินเขากลัวเขาก็อ่านนั้นแค่เอาคืนดีกว่านะประมาณนั้นแหละ
2: คือถ้าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยคือจริงๆเรามีสิทธิ์นะฮะที่จะตัดสินใจได้ว่าจะถือต่อหรือว่าจะขายแต่อันเนี้ยมันหมดสิทธิ์เลยอ่ะใช่ไหมเออ
3: ใช
2: ่มันหมดสิทธิ์
3: ไม่สามารถทำอะไรได
2: ้ไปเลยเหมือนเป็นด้านมืดของการใช้เลเวอเรจนะเนี่ย
3: ใช่ครับฉะนั้นผมก็เอาง่ายๆเหมือนที่เราคุยกันประจำว่ารู้มีอะไรที่แบบพอดีพอดีนะฮะบางทีทุกคนอยากรวยแหละนะแล้วผมก็อยากรวยพี่บอยก็อยากรวยผมก็อยากเป็นนักธุรกิจร้อยล้านเหมือนที่ผมเล่นในละคร
2: คุ
3: ณทำ แต่ว่าเอาในความเป็นจริงคือผมว่าพอดี
2: คร
3: ับเอาแบบที่เรามีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนเขาเรียกว่าไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครผมว่านี่ดีสุดแล้วนะครับการไม่มีหนี้เนาะเป็นลาภอันประเสริฐผมว่าเชื่อคำว่าไอ้คำนี้มันดีสุดนะครับคือลงทุนได้บ้างแต่ว่าลงทุนในมุมของเท่าที่ตัวเองไหวถ้าลงทุนเกินตัวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่เกาหลีใต้ที่เราเห็นแหละแต่ผมเชื่อว่านี่เป็นสัญญาณนึงนะครับที่ทำให้เห็นแล้วว่าขนาดเกาหลีใต้ที่เศรษฐกิจเขาค่อนข้างแข็งแรงก็ยังมีปัญหาเลย
2: ครับ
3: อันนี้ผมอยากให้เรามองย้อนกลับมาที่บ้านเรานะตอนนี้นะครับ
2: ครับ
3: เราก็ไม่รู้หรอกนะบ้านเราจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะไม่รู้ผมก็เควสชั่นไว้ก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็มีทางออกมีประตูอื่นประตูที่2ที่3เผื่อไว้อย่างน้อยๆมันก็ทำให้เราปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นที่เกาหลีใต
2: ้ครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะต้อง
3: ใช
2: ้วิจารณญาณก่อนการตัดสินใจลงทุนนะ
3: ใช่ครับ
2: คำนั้นใช้ได้เสมอครับ
3: ถูกต้องครับพี่บอยนะฮะอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไว้นะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แหละแต่พอถึงเวลาเนาะคนเรามันอยากได้ตังค์อะนะใช่ไหมพี่เออวิ่งหุ้นชั้นปุ้ง
2: จังหวะมันมาแล้วตลาดมันค่อนข้างสดใสใครๆก็คิดว่าหุ้นเทคเนี่ยตอนนี้ที่เกาหลีกำลังมาแรงมากอยู่ๆมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะฮะซึ่งมันไม่มันแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถย้อนคืนได้เลยอ่ะ
3: ถูกต้องใช่แล้วครับผมนะฮะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องระวังกันดีๆนะฮะยังไงดูแลตัวเองกันดีๆนะครับยุคแบบนี้มีข้าวปลากินอิ่มท้องสามมื้อเนี่ยผมว่ากำไรสุดแล้วฮะนะคร
2: ับ
3: ดูแลตัวเองผมไม่ให้ความสำคัญเรื่องกินนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยท้องอิ่มมันก็มีแรงทำงานนะครับ
2: จริงที่สุดเลยครับเรื่องนี้นะฮะนะครับ
3: ข้าวปลาก็เลยนะเงินทองของนอกกายข้าวปลาอะไรนะข้าวปลาคือของจริงใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นเอาประมาณนั้น
3: นะฮะโอ้พี่บอยถือว่าวันนี้ผมได้จะอยู่ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวถ้าใครไปที่งาน AI วันนี้ช่วงบ่ายเดี๋ยวเจอกัน
2: พบกันเดี๋ยวพบกันนะครับเดี๋ยวพบกันกับอาจารย์
3: ผมขออนุญาตวาร์ปไปก่อนนะครับพี่บอยนะฮะ
2: ครับครับขอบคุณครับอาจารย์เต้ยครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับครับนะฮะอาจารย์เต้ยนะครับมีภารกิจสำคัญนะครับที่ต้องรีบไปปฏิบัติในช่วงเช้าวันนี้นะครับตอนนี้ 8:31 นเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยติดตามข่าวสารอื่นๆกันครับผม
1: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
5: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
4: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
6: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่
7: พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
2: มาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายนะครับนะฮะหลังจากที่อาจารย์เต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับได้คุยไว้ในเบรกที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ตลาดหุ้นในเกาหลีที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเรียกว่าวิกฤตพอร์ตแตกก็ว่าได้นะฮะเป็นการเหมือนเป็นการสรุปบทเรียนจากวิกฤตพอร์ตแตกในเกาหลีซึ่ง เราเป็นคนไทยเนาะบางทีนักลงทุนไทยเนี่ยจะเรียนรู้อะไรได้บ้างจากเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็มันมีศัพท์อยู่คำหนึ่งนะครับเหมือนเป็นด้านมืดของการใช้เลเวอเรจในการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรแต่พอสถานการณ์หุ้นเป็นอย่างเงี้ยนะสถานการณ์ตลาดเป็นอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นการขยายความเสียหายในวงกว้างนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยผมไปหาข้อมูลมาให้คุณผู้ฟังเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับคำว่า leverage นะครับในมิติของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับนะฮะซึ่งผมหยิบมาจากบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่ม SCBX นะฮะ Invest นะครับInnovest นะฮะนะเขาให้ข้อมูลอย่างนี้ครับเขาบอกว่า leverage นะฮะคือการใช้เงินทุนหรือว่าทรัพยากรเพียงส่วนหนึ่งนะเพื่อควบคุมสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าเปรียบเสมือนการใช้คานงัดที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถยกของหนักได้ด้วยแรงเพียงเล็กน้อยซึ่งในโลกการลงทุนเนี่ยนะฮะการใช้ leverage เนี่ยหมายถึงการกู้ยืมเงินหรือการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อเพิ่มกำลังซื้อในการลงทุนนะครับแล้วการใช้ leverage ในการลงทุนเนี่ยเขามีวิธีการคำนวณleverage นะในอัตราส่วนก็คือการที่นักลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่าเงินลงทุนที่มีอยู่ได้มากถึง5เท่านะครับนะฮะความหมายของอัตราส่วนของ leverage เนี่ยนะครับเช่นหากคุณใช้เงิน 100,000 บาทแต่สามารถลงทุนได้ 500,000 บาทนะครับอัตราส่วนใน leverage ratio เนี่ยนะครับเขาให้เป็นเท่ากับ 5:1 นะครับความหมายของอัตราส่วนของ leverage อัตราส่วนอย่าง 1:1 เนี่ยอันเนี้ยเขาก็หมายถึงการลงทุนด้วยเงินของตนเองทั้งหมดนะถ้าเป็นอัตราส่วน 2:1 ถึง 5:1 เนี่ยนะถือว่าเป็นระดับความเสี่ยงในระดับปานกลางนะส่วนอัตราส่วนที่มากกว่า 5:1 เนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงสูงนะซึ่งนักลงทุนเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ leverage นะผ่านการกู้ยืมเงินจากบริษัทหลักทรัพย์เพื่อนำมาลงทุนโดยการกู้ยืมนี้นะฮะมักมาคู่กับการวางหลักทรัพย์ขออภัยครับหลักประกันหรือว่า margin ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดนะซึ่งหลักประกันที่นิยมใช้เนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นหลักประกันขั้นต้นนะฮะกับหลักประกันรักษาสภาพและหลักประกันปิดสถานะนะซึ่งแต่ละหลักประกันเนี่ยก็จะถูกใช้ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะข้อดีของการใช้ leverage เนี่ยก็คือเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนนั่นเองครับเพราะว่าการใช้ leverage เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยขยายศักยภาพในการสร้างกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากว่าจะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าถึงโอกาสทางการลงทุนได้มากกว่าเงินลงทุนที่มีอยู่ตัวอย่างเช่นนักลงทุนเนี่ยอาจจะใช้เงินเพียง 10% แต่สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ถึง 100% นะครับแต่ว่า ผลตอบแทนที่มากขึ้นเนี่ยก็จะต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนักลงทุนจึงต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการใช้ leverage นะครับในการลงทุนอย่างลึกซึ้งแล้วก็ทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงของสินทรัพย์แต่ละประเภทด้วยนะครับเพื่อช่วยให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วน leverage ในเรื่องของการกระจายการลงทุนได้มากขึ้นนั้นนะครับนะก็เหมือนเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลากหลายประเภทอันนี้ในแง่เรื่องของการใช้ leverage นะในการกระจายการลงทุนเนี่ยโดยใช้เงินทุนจำนวนจำกัดเช่นการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้หรือว่าสกุลเงินต่างประเทศนอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยยังมีโอกาสที่จะลดความเสี่ยงจากการกระจายพอร์ตการลงทุนแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากแหล่งต่างๆได้มากขึ้นด้วยนะฮะทีนี้การเข้าถึงการลงทุนที่ต้องใช้เงินลงทุนเงินทุนสูง leverage เนี่ยก็จะเป็นช่องทางสำคัญครับที่นักลงทุนเนี่ยเขาใช้เพื่อที่จะช่วยให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยสามารถเข้าถึงการลงทุนที่ต้องใช้เงินทุนสูงซึ่งปกติจะเป็นข้อจำกัดนะฮะสำหรับผู้มีเงินทุนน้อยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การซื้อหุ้นบริษัทขนาดใหญ่หรือว่าการทำธุรกรรมในตลาดเงินตราต่างประเทศ leverage เนี่ยก็จะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นการลงทุนได้โดยใช้เงินทุนเริ่มแรกได้น้อยลงนะครับนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อควรรู้ในการลงทุนด้วย leverage เนี่ยก็คือการลงทุนด้วย leverage นะครับเป็นกลยุทธ์ทางการเงินที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายซึ่งนักลงทุนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความเสี่ยงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนอันนี้สำคัญมากนะครับว่าเราจะไหวไม่ไหวนะครับต้องใช้การตัดสินใจพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับคนที่จะเอาเงินอนาคตนะซึ่งเป็นเงินเย็นหรือว่าคิดที่จะกู้ยืมเงินจากบริษัทหลักทรัพย์มาเพื่อการขยายการลงทุนนะครับในจังหวะแล้วก็โอกาสนะครับแล้วถ้าเกิดการขาดทุนในจำนวนที่มากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นจะทำยังไงซึ่งในบางกรณีเนี่ย leverage เนี่ยเขามีโอกาสนะฮะที่จะทำให้นักลงทุนขาดทุนในจำนวนที่มากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นนั่นก็คือว่าหากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้นะฮะนักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินเกินกว่าเงินวางประกันเริ่มต้นตัวอย่างเช่นในการเทรดสกุลเงินหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามนะฮะกับที่คาดการไว้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยอาจจะสูญเงินนะครับอาจจะสูญเสียเงินในส่วนต่างมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกถึงหลายเท่านะฮะ leverage นะฮะก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงอย่างนี้แหละครับจากความผันผวนของตลาดเนื่องจากว่าเป็นการลงทุนโดยใช้การกู้ยืมนะฮะราคาสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนได้มากรวมถึงปัจจัยต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสถานการณ์ทางการเมืองหรือเหตุการณ์เศรษฐกิจโลกก็สามารถทำให้มูลค่าการลงทุนเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้เช่นกันนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยการใช้ leverage เนี่ยนะครับ อาจสร้างปัญหาด้านสภาพคล่องให้กับนักลงทุนได้ด้วยเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าหากตลาดเนี่ยมีความผันผวนสูงหรือว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยนักลงทุนเนี่ยอาจจะประสบกับปัญหาในการขายสินทรัพย์หรือว่าถอนเงินลงทุนรวมถึงอาจจะต้องเผชิญกับค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าปรับต่างๆจากการบังคับขายสินทรัพย์ก่อนกำหนดก็ได้นะครับซึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำสำหรับการลงทุนด้วย leverage ด้วยนะครับเช่นศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกลไกการลงทุนอย่างละเอียดก่อนแล้วก็ประเมินความเสี่ยงของตนเองอย่างแบบตรงไปตรงมาเป็นกลางๆนะครับแล้วก็ต้องวางแผนกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงอันนี้ก็ช่วยได้แล้วก็ต้องสร้างวินัยทางการเงินควบคู่ไปกับแผนบริหารความเสี่ยงที่รัดกลุ่มด้วยถ้าหากกล่าวโดยสรุปแล้วนะครับคุณผู้ฟังฮะการใช้ leverage เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ทรงพลังเนี่ยแต่ก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยการประสบความสำเร็จในการใช้ leverage เนี่ยจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจประกอบกับการจัดการความเสี่ยงที่ดีและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้กับ นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้แล้วก็รับมือกับความเสี่ยงได้อย่างมั่นใจด้วยนะครับถ้า เริ่มต้นลงทุนอย่างมั่นใจนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยต้องศึกษาแล้วก็ต้องพยายามที่จะ เข้าใจในเรื่องของเงินที่จะนำไปลงทุนหรือว่ากองทุนต่างๆว่าเขาจะเอาเงินเราไปทำอะไรแล้วก็สถานการณ์ของตลาดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ใช่แค่ภายในประเทศนะฮะสถานการณ์ภายนอกประเทศอันนี้สำคัญด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นปัจจัยที่มันจะช่วยส่งผลทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียส่งผลกระทบทั้งในทางบวกแล้วก็ทางลบให้กับพอร์ตแล้วก็ตลาดหุ้นนะฮะที่จะเห็นสภาพของเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ นะครับนะฮะอันนี้ผมก็มาเล่าเป็นข้อมูลให้คุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะครับต่อยอดจากที่คุณเต้ยได้ เรียกว่าได้สรุปบทเรียนนะฮะจากวิกฤตในตลาดหุ้นเกาหลีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับนะฮะอ่ะนะครับมาติดตามข่าวอื่นๆกันต่อนะครับนะครับขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังนะครับได้ติดตามสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงหยุดหลายวันนะครับหลายท่านเนี่ยก็พยายามที่จะมองหาอุปกรณ์นะครับเพื่อเป็นตัวช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับทุกที่ทุกเวลาในบ้านในที่ทำงานหรือว่าในรถนะครับทางช็อปมาเนียครับเขามีเรียกว่ามีอุปกรณ์สำคัญที่เรียกว่ามิสเตอร์ CCTV นะฮะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับ B360A80 Wi-Fi ที่เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับข้อดีก็คือจะสามารถที่จะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและก็เสียงก็ทำได้ผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวนะครับด้วยความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่านะครับความคมชัดอยู่ในระดับ 4K นะฮะ USDนะฮะติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็เพิ่มเมมโมรี SD card นะครับได้สูงถึง128จิกะไบต์นะครับนะฮะบันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันแล้วก็สามารถที่จะตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็การแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับหมุนได้ถึง355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือนะครับดูภาพสีกลางคืนก็ได้นะครับเพราะว่ามีโหมดอินฟราเรดแล้วก็เป็นโหมดอินฟราเรดที่ใช้ในที่มืดนะครับแล้วก็มีการรับประกันให้กับคุณผู้ฟังที่ซื้อไปใช้เนี่ย1ปีนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษในตอนนี้จาก Shop Mania นะครับก็คือซื้อ1แถม1นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้นะครับที่02-114-3990 02-114-3990 นะครับก็มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Maniaครับนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมของคลื่นความคิดนะครับนอกเหนือจาก AI for Life นะครับในปีที่3ที่เราทำกับที่เราได้ทำกิจกรรมในวันที่1แล้วก็วันที่2สิงหาคมนะครับในเดือนกันยายนนี้ครับในช่วงกลางๆเดือนนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนยังไม่มีโปรแกรมที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศที่ไหนนะครับหรือว่าจะเดินทางไปดูงานที่ไหนเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยพิจารณานะครับเป็น CEO Vision Business Trip นะเป็นการเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่านะนั่นก็คือ 96.5 เนี่ยอยากจะพาคุณผู้ฟังนะฮะนำไปดูนะฮะนำทัพไปดูนำทัพ SME นะผู้ประกอบการหรือว่าคุณผู้ฟังที่สนใจเนี่ยไปดูงานนะครับแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่านะครับเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณผู้ฟังได้เห็นอนาคตนะครับว่าตอนนี้นะครับว่านวัตกรรมหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งก็จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปเรียกว่าไปเยี่ยมชมไปดูประสบการณ์ไปสร้างประสบการณ์ในสุด Exclusive สุดล้ำก็คือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะไฮเซนซึ่งเป็นแบรนด์เทคโนโล ทคโนโลยีระดับโลกนะครับก็จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้สัมผัสสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและก็องค์กรของคุณผู้ฟังได้นะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid นะครับที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนด้วยนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบแล้วก็เรียนรู้กับมนุษย์เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการแล้วก็ชีวิตประจำวันได้นะครับนะฮะให้คุณผู้ฟังได้สัมผัสกันจริงๆเลยนะครับแล้วก็ยังมี Exclusive Talk นะฮะจะเป็นการเปิดโอกาสให้คณะที่เดินทางเนี่ยเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่แล้วก็กงสุลพาณิชย์ในเมืองชิงเต่านะครับแล้วก็ได้ร่วมดินเนอร์ทอล์กกับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าในแบบเจาะลึกนะครับไปดูว่าเศรษฐกิจในมณฑลซานตงที่ชิงเต่าเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไม่พลาดที่จะชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลชมวิวชายฝั่งที่สวยงามนะครับพาไปชิมอาหารทะเลสดพร้อมกับมีล็อบสเตอร์เป๋าฮื้อนะฮะสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีนะฮะไปสัมผัสว่าทำไมเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนด้วยนะครับที่ชิงเต่านะครับขึ้นความคิดก็อยากจะพาคุณผู้ฟังไปมองเห็นอนาคตด้วยกันแล้วก็อดีตอันน่าหลงไหลนะครับซึ่งจะรับคณะผู้เดินทางทั้งหมดเนี่ยตลอดทริปนะฮะ30ท่านเท่านั้นครับเดินทางเรียกว่าเดินทางเข้าช่องนะฮะเป็นฟาสต์แท็กแล้วก็มีอาหารครบทุกมื้อนะครับพักโรงแรม4ดาวขึ้นไปเดินทางโดยสายการบินที่อยู่ในระดับแนวหน้าของจีนด้วยเหมือนกันนะครับจองได้เลยนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ LINE @thinkingradio เพื่อที่จะขอโปรแกรมนะครับหรือว่าโทรไปสอบถามที่ทางทีมงานได้เลยนะครับก็ยินดีรับสายนะครับที่094-480-3066นะครับ094-480-3066นะครับก็จะเดินทางกันไปในวันที่20กลับ26กันยายนนี้นะครับนะครับในอีก2เดือนข้างหน้านั่นเองแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ทราบกับทางทีมงานนะครับที่มีคุณผู้ฟังนะสนใจแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับตอนนี้ก็สมัครประมาณเกือบ10ท่านแล้วครับเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่ที่นะครับที่อยากจะพาคุณผู้ฟังไปสำหรับที่ชิงเต่าแห่งนี้ในอดีตนะครับเมืองชิงเต่าเนี่ยก็เคยถูกยึดครองโดยประเทศโดยถูกยึดครองโดยเยอรมันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจีนก็ยึดครองกลับมาได้นะครับยึดคืนกลับมาได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเมืองท่าสำคัญในมณฑลของซานตงนะครับทางชายฝั่งทะเลเหลืองนะครับก็ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจแล้วก็นวัตกรรมที่สำคัญที่สุดของจีนด้วยนะครับนะฮะก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจคุณผู้ฟังขอโปรแกรมได้นะครับนะฮะที่ LINE @thinkingradio นะครับ sithinkingradio หรือว่าจะโทรไปสอบถามที่ทีมงานนะครับ094-480-3066นะจะมีคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการ CEO Vision Plus ในทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เนี่ยร่วมคณะเดินทางไปดูแลคุณผู้ฟังนะครับไปคุยไปคุยแล้วก็มีเจ็ดกิจกรรมร่วมสนุกให้กับคุณผู้ฟังบนรถโค้ชในช่วงของวันเดินทางตลอด 20-26 กันยายนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ไม่อยากให้พลาดนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะเห็นอนาคตซึ่งหลายประเทศตอนนี้นะฮะเขาก็ไปเยี่ยมชมดูงานในประเทศจีนกันฉ่ำมากนะครับเรียกว่าเป็นที่น่าจับตาอีกหนึ่งประเทศมหาอำนาจนะครับนอกเหนือจากสหรัฐแล้วก็รัสเซียนะครับนะฮะมากันอีกสักข่าวหนึ่งนะครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับเริ่ม1สิงหาคมคือวันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับคุณผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนนี่แหละครับใครที่ยังค้างจ่ายใบสั่งนะฮะก็ต่อภาษีรถแต่ไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงนะครับในรายละเอียดเนี่ยมาจากการเปิดเผยของทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านโฆษกพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตามแผนแม่บทโค ความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2556ขออภัยครับ2565ถึง2570 70เนี่ยนะครับกำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมขนส่งทางบกนะครับเขาได้ลงนามความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรในรูปแบบใหม่ครับก็จะปรับระบบให้เป็นไปตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะครับซึ่งระบบใหม่ที่ว่าเนี่ยก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตัวเองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนที่จะดำเนินการชำระค่าปรับโดยระบบเนี่ยจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญได้แก่สำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์แบบตอบรับนะครับแล้วก็ข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งซึ่งตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปก็คือวันนี้นะครับหลังจากใครที่ถูกออกใบสั่งนะประชาชนผู้กระทำผิดยังไม่ชำระค่าปรับเนี่ยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายหากยังไม่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างนะใบสั่งค้างชำระเนี่ยจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันนับจากวันที่ออกใบสั่งหากประชาชนตรวจพบว่ามีใบสั่งจราจรที่ยังค้างชำระอยู่นะครับสามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่ถ้าหากยังค้างชำระใบสั่งสามารถที่จะชำระภาษีรถประจำปีได้แต่จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายการแสดงเสียภาษีหรือว่าป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วนนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ย้ำนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากว่าประเทศไทยยังมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนและความสูญเสียในระดับสูงปัจจัยส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการขาดวินัยจราจรรวมถึงการมีใบสั่งจราจรค้างชำระซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะการเชื่อมโยงข้อมูลในครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยกำหนดมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายให้ชัดเจนตรวจสอบได้แล้วก็เป็นไปตามหลักนิติธรรมแล้วก็สนับสนุนการปรับพฤติกรรมผู้ขับขี่ส่งเสริมวินัยจราจรแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวช่วยลดอุบัติเหตุแล้วก็สร้างวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการแถลงอย่างชัดเจนนะครับของทางโฆษกรัฐบาลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของใครที่ค้างจ่ายใบสั่งนะก็จะมีผลในเรื่องของการต่อภาษีรถนั่นเองนะครับต่อภาษีรถได้แต่ยังไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงนะต้องชำระให้ครบถ้วนแล้วก็หมดนะฮะหมดทุกขั้นตอนนะครับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้นะครับใครใช้ไทยช่วยไทย plus นะครับนะครับวันนี้เนี่ยโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40กระทรวงการคลังเขาก็โอนเงินรอบใหม่นะครับไทยช่วยไทย plus ในวันที่1สิงหาคม2569โดยโอนเข้าแอปกระเป๋าตังค์นะครับสำหรับผู้ที่รับสิทธิ์30ล้านคนสำหรับการโอนเงินเข้ากระเป๋าตังค์รอบนี้ก็เป็นรอบที่3แล้วนะครับที่กระทรวงการคลังเนี่ยก็เติมเงินให้4งวดงวดละ 1,000 บาทคือมาตั้งแต่วันที่1เมษายนขออภัยครับ1มิถุนายนแล้วนะครับก็จะไปสิ้นสุดในสิ้นเดือนกันยายนก็คือรอบที่4นั่นเองนะครับก็คือจะให้4งวดงวดละ 1,000 บาทนะครับนะครับย้ำอีกครั้งนะครับก็อัปเดตวิธีใช้เงินนะใช้จ่ายไทยช่วยไทย plus 60-40 เนี่ยคือสามารถที่จะนำไปใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับแล้วก็เรื่องของการซื้ออาหารแล้วก็เครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารอย่าง food delivery แพลตฟอร์มเนี่ยก็ต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการโดยใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเช่นกันแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็จะสนับสนุนเงินในส่วนของค่าอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเท่านั้นไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แอป ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าแอปเป๋าตังค์เนี่ยนะครับแล้วกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40เพื่อ เริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนถึง30กันยายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสำหรับ Food Delivery เนี่ยนะครับ เริ่มใช้จ่ายวันที่15มิถุนายนจะไปสิ้นสุด30กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนที่ภาครัฐร่วมจ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะครับรวมถึงสิทธิประโยชน์เมื่อผู้ได้รับสิทธิชำระเงินผ่านกระเป๋าตังกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐG-Wallet กับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ 8:59 นก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามานะครับพบกันใหม่กับ 96.5 อัปเดตในวันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
11: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจแถลงพบร่าง2พี่น้องรัสเซียถูกฝังหลุมเดียวกันจับเพิ่มผู้ร่วมก่อเหตุอีก2รายขยายผลเชื่อมโยงคดีฆ่ายกครัว3ศพภายหลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวในป๋องและในทงชี้จุดฝังศพ2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วและได้นำตัวทั้ง2คนไปชี้จุดที่ฝังศพ3พ่อแม่ลูกที่อยู่บริเวณป่ามะพร้าวหมู่10ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรจากการขุดหลุมที่ทั้ง2คนได้ชี้และพบผู้เสียชีวิตทั้ง3คนพ่อแม่ลูกตำรวจได้ติดตามจับกุมคนร้ายอีก2คนที่ร่วมก่อเหตุคือนายชัชนันท์แป้นเอี่ยมหรือฟลุ๊กและนายอัสดางชูวงหรือบอลที่ร่วมกันปล้นฆ่า3พ่อแม่ลูกจากการสืบสวนทราบว่าหลังปลอมเป็นตำรวจตรวจคนที่บ้านของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนได้นำตัวทั้ง3คนมาฆ่าทิ้งที่ป่ามะพร้าวดังกล่าวโดยในป๋องยิงแม่ในบอลยิงพ่อและในฟลุ๊กยิงลูกขณะที่เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตชาวรัสเซีย2รายถูกฝังอยู่ในหลุมเดียวกันภายในพื้นที่ป่าซากแง้วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตหญิงมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายส่วนผู้เสียชีวิตชายพบบาดแผลจากกระสุนปืน2นัดบริเวณช่องท้องและศีรษะศพทั้ง2ถูกวางไว้กับพื้นดินโดยไม่มีการห่ออำพรางทั้งยังสวมเสื้อผ้าสภาพศพเปลี่ยนแปลงไม่มากเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เสียชีวิตเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานว่าผู้เสียชีวิตหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะที่คำให้การของผู้ต้องหาสอดคล้องกับพยานหลักฐานหลายประเด็นโดยผู้ต้องหาอ้างว่ามีเจตนาเพียงชิงรถจักรยานยนต์ไม่ได้รู้จักผู้เสียชีวิตมาก่อนและพบกันโดยบังเอิญระหว่างทางเบื้องต้นตำรวจระบุว่าทั้ง2คดีมีผู้เกี่ยวข้องรวม4คนขณะนี้สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้แล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมก่อเหตุอีก2รายซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่ายังอยู่ในพื้นที่และอยู่ในสายตาของตำรวจเริ่ม1สิงหาคมนี้เพิ่มสิทธิ์ให้ข้าราชการได้รับยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิข้าราชการสามารถเบิกค่ายาสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคกระดูกโดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้ตามกรมบัญชีกลางได้มีการกำหนดให้รายการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาและยาประเภทอื่นที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งแต่วันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปจะไม่สามารถเบิกจ่ายทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ PA หรือกรอบรายการยาแล้วแต่กรณีปัจจุบันยาที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักดังนั้นเพื่อให้ผู้ได้สิทธิ์และบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณจึงเห็นสมควรให้ใช้ยานี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด

0: คุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
2: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะThinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น80และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
7: 9:07 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่1สิงหาคมสระ2569นะครับก็เป็นประจำนะครับทุกๆวันเสาร์พูดคุยร้องกันกับคุณเจษฎาพรมจารย์และผมวรพงษ์แจ้งจิตครับสวัสดีครับพี่เจครับ
8: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
7: เช้านี้พยายามเช็คข่าวหลุนอยู่พี่
8: เป็นข่าวที่กระพือไปทั้งโซเชียลเลยนะ
7: พี่รู้จักเคยติดตามเขาไหม
8: ไม่เคยแต่พอมีข่าวเนี่ยผมก็ลองไปดูว่าน้องคนนี้เขาดังยังไงในโลกโซเชียลนะโอ้ก็เขาทำเยอะเหมือนกันนะพวกคลิปทำอะไรพวกนี้ได้โพสต์ไปนะแชร์ข้อมูลที่เขาไปเที่ยวไปเดินทางแล้วก็หลายอย่างก็ทำได้ดีนะคุณภาพงานเขาใช้ได้นะ
7: ก็เลยไปตามมาใช่ไหมพี่พอมีข่าวก็เลยลองไปดูคลิปดูสิ่งที่น้องเขาทำใช่ไหมครับ
8: ยูทูบเยอะใช่
7: คือข่าวล่าสุดเนี่ยผมเช็คเนี่ยพูดถึงเรื่องของการที่จะนำร่างของน้องนะมาที่ไทยนะครับซึ่งก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายโอ้โหสูงมากนะพี่นำข่าวบอกประมาณ200,000ถึง250,000บาทนะครับแต่ว่ายังไม่มี ตู

0: รายละเอียดเรื่องสาเหตุส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตต้องมีการพิสูจน์ก่อนว่าเกิดจากสาเหตุใดเป็นเหตุฆาตกรรมหรือเป็นเหตุฆ่าตัวตายซึ่งต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหมอนิติเวชทำการสรุปคดีเรียบร้อยรวมถึงเสร็จสิ้นขั้นตอนพิธีการต่างๆเสียก่อนถึงจะนำร่างกลับมาที่ไทยได้ยังไม่มีสรุปเรื่องสาเหตุการเสียชีวิต
1: เท่าที่ตามดูก็ยังมีประเด็นเรื่องการชันสูตรที่ทาง
0: จอร์เจีย
1: ที่จอร์เจียอยู่ทางต้นทางอยู่ผมว่าอันนี้ก็ต้องรอให้กระบวนการขั้นตอนนี่มันผ่านไปก่อนส่วนทางญาติทางอะไรที่มีเนี่ยผมก็อาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องดูว่าจะมีหน่วยงานไหนที่ช่วยเข้าไปอนุเคราะห์หรือว่าประสานได้สารทูตไทยในจอร์เจียน่าจะพอจะช่วยประสานได้ไม่ได้แต่ผมคิดว่าเรื่องที่เป็นตัวอย่างนะที่ต้นเรื่องตัวอย่างดีกว่าก็หลายคนเป็นอย่างนี้นะผมหาในยูทูบเบอร์หลายคนก็เป็นแบบนี้นะมีชีวิตการเดินทางแล้วก็ไปหาประสบการณ์หรือว่าหาคอนเทนต์มาสร้างให้กับตัวเองแล้วอะไรพวกนี้ก็ลักษณะการเดินทางแบบคนเดียวแล้วก็ไปประจนภัยแบบนี้ก็มีหลายคนเหมือนกันนะที่ผมเห็นนะ
0: คือล่าสุดมีข่าวเพจของคุณหมอพรทิพย์ก็วิเคราะห์บอกว่าคุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์นั้นนักนิติวิทยาศาสตร์ที่ดังๆอาจจะเป็นเรื่องของไหลตายก็เป็นไปได้อาจเกิดภาวะไหลคือสภาพศพเท่าที่ทราบตอนนี้นะไม่มีร่องรอยการต่อสู้แล้วก็เหมือนนอนหลับแล้วก็เสียชีวิตไปเลยไม่ตื่นขึ้นมาบางคนอาจจะพูดถึงเรื่องของสภาวะอากาศหรือว่าอาหารมันเป็นอย่างนี้พี่เจผมก็จะชวนพี่เจคุยประเด็นที่ว่าคือยูทูบเบอร์หลายคนอย่างที่พี่เจพูดถึงที่เขาเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยกับสภาวะแวดล้อมที่ไม่คุ้นชินอากาศก็ไม่เหมือนกันอาหารการกินก็ไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมอาจจะเป็นผู้คนแต่เราก็ไม่ได้พูดถึงว่าผู้คนดีไม่ดีนะก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าบางทีเนี่ยการทำคอนเทนต์ในสมัยนี้เนี่ยหรืออาจจะน้องทำมาหลายปีแล้วเนี่ยนะคือถ้าไปในประเทศธรรมดาปกติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจหรือมันไม่ได้เป็นที่เราอาจจะไม่ได้ตามดูเช่นถ้าไปญี่ปุ่นไปอเมริกาไปรัสเซียไปอะไรที่มันเป็นประเทศปกติทั่วไปอ่ะคนดูอาจจะไม่ได้ไขว่คว้าหาความรู้หรือหาข้อมูลมากนะแต่ถ้าไปประเทศที่มันแอนซีอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมไปดูที่น้องฮารุนทำก่อนหน้านี้ก็มีแอฟริกามีพวกนามีเบียซิมบับเวซูดานหรือแม้แต่จอร์เจียบางมุมที่เราอาจจะไม่เคยสัมผัสเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่จะไปอยู่อาศัยเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นสัปดาห์อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนหลายคนก็ออกมาวิเคราะห์ในมุมว่าถ้าอะไรที่มันไม่ที่มันเสี่ยงเกินไปก็ไม่ควรทำอะไรเงี้ยพี่เจต
1: มันพูดยี่ไม่ได้หรอกผมว่าพูดนี้มันก็คือเราเข้าใจความเสี่ยงพวกนี้คือผมว่ามันก็เหมือนกับเดินทาง
0: มีบางคนที่แบบไปในสถานการณ์สงครามพี่เจตเคยได้ยินใช่ไหมจะอยู
1: ่ไอ้ก็จริงๆก็มันก็มีแบบนี้แหละคือด้วยความที่สภาพแวดล้อมทางโซเชียลมันเป็นแบบนี้นะคนก็พยายามจะลอนช์หรือว่าเอาทำคอนเทนต์ขึ้นมาออกทางช่องโซเชียล
0: ธรรมดาก็ไม่ต้องมีคนสนใจใช่ไหม
1: ใช่แล้วพอจำนวนวิวชิพมันสูงขนาดนั้นเนี่ยมันก็มีต่อรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะมีความมีชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่นะมีฟอลโล่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้มันห้ามมันยากเพราะว่าก็เป็นช่องทางเป็นโอกาสของคนใช่ไหมแล้วก็ว่าไปแล้วก็เป็นบางคนชอบการเดินทางอยู่แล้วเนี่ยมันก็ตรงกับจริตในการเดินทางเพียงแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องผมว่าน่าจะมีอะไรที่เป็นเรียกอะไรเป็นเน็ตเวิร์กไหมเช่นคุณมีเดินทางไปไหนมีปัญหาสุขภาพอะไรยังไงเพื่อนฝูงในวงการเดียวกันมันน่าจะพอมีแชร์บ้างมันต้องไปลำพังคนเดียวโดยโดดเดียวเนี่ยมันก็ลำบากที่จะมีคนช่วยเหลือหรือติดตามได
0: ้ต้องมีพาร์ทเนอร์และมีคู่หูไปด้วยกันนี้ใช่ไหม
1: คือบางคนก็มีพาร์ทเนอร์นะเป็นพวกคนถ่ายภาพคนอะไรพวกนี้นะแล้วก็เดินทางไปแต่ว่าแน่นอนเราก็อาจจะ
0: ไม่
1: ใช่ใหญ่สูงขึ้นอะไรพวกนี้เข้าใจแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความปลอดภัยที่คนไปเดินทางด้วยก็อาจจะไม่อยากไปแบบนั้นทีนี้ไอ้ตรงนี้ปัญหาพื้นฐานเช่นสุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะไปเดินคนเดียวไปท่องเที่ยวคนเดียวไหมอะไรเงี้ยมันก็เรื่องปัจเจกนะค ุณต้องดูตัวเองอ่ะผมว่ามันพูดยากอย่างเมื่อกี้ที่บอกอ่ะคนสมมุติว่าอย่างน้องคนเนี้ยเขาก็ไม่มีต้นนะเขาอาจจะฐานะไม่ดีเริ่มต้นแล้วก็ลำบากมากมีช่องทางเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเขาทำอย่างนี้มันก็ลำบากเขาก็ต้องพยายามดิ้นรนหาทางหารายได้ให้ตัวเอง
0: ครับ
1: แต่นอนแหละมันก็เป็นเรื่องที่ผมบอกอ่ะถ้ามีคนรู้มีคนรู้จักมีการแชร์เพื่อนฝูงว่าเฮ้ยฉันไปนี่นั่นมีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยมันจะพอมีอะไรที่พอ
0: พี่มองว่าคอนเทนต์ยังไงเสียเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นคือไอ้เสียงอ่ะมันต้องเสียงเพราะคนมันหมายถึงว่าคนชอบดูคอนเทนต์อะไรมันไม่ธรรมดาใช่ไหมมันก็ช่วยไม่ได้ที่มันต้องทำแบบนี
1: ้เราพูดถึงคอนเทนต์พวกครีเอเตอร์แบบนี้มันก็พูดอาจจะไม่เห็นภาพนักข่าวดีกว่านักข่าวในสนามเนี่ยจริงๆก็มีสองส่วนนะส่วนหนึ่งคือภารกิจต้องไปทำข่าวโดยได้มอบมาจากต้นสังกัดกันแล้วแต่อันที่สองคือความที่อยากได้ภาพที่มันดีมันชัดมันน่าตื่นเต้นน่า
0: เอ็กซ์คลูซีฟอะไรอย
1: ่
0: างเง
1: ี้ยมันก็จะต้องหาอะไรที่มันแบบเนี้ยแล้วก็เสี่ยงเราจะเห็นช่างภาพคนไทยไม่ได้เท่าไหร่นะแต่ว่าต่างประเทศอะเยอะพวก
0: ใช่เวลามีสถานการณ์สงครามบางทีเราเห็นนักข่าวต่างประเทศก็วิ่งหลบกระสุนอะไรกันนู่นนี่นั่นนะ
1: นั่นแหละ CNN BBC อาจาซีราพวกนี้แบบผจญภัยหมดอ่ะ
0: แต่นั่นมันไม่ได้วันแมนโชว์ไงใช่ไหมคร
1: ับ มันก็ธรรมดาเพราะมันแบบมันก็เสี่ยงกว่าที่เยอะใช่ไหม
0: เหมือนกันไง
1: แล้วเป็นลักษณะองค์กรแต่นี่มันก็เป็นลักษณะของคนที่มีชีวิตแบบนี้อยู่แล้วผมว่ามันก็ส่วนหนึ่งแต่แน่นอนแหละอย่างที่ผมเรากลับมาที่ปัญหาของน้องฮารุณเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งคือเรื่องสุขภาพซึ่งเราคาดเข้าใจว่าน่าจะเป็นสุขภาพณตอนนี้นะข้อมูลที่มีนะจะเป็นปัญหาสุขภาพซะมากกว่าเรื่องอาจจะมีการจารกรรมการอะไรพวกนี้ซึ่งยังไม่เห็นปัญหาทั้งหมดนะแ
0: ต่ก็ต้องดูไปหลายคนก็พูดถึงว่าคนต่างประเทศที่เดินทางไปเที่ยวหรือไปที่จอร์เจียนะแล้วหายไปยังปริศนาแล้วผลลัพธ์ออกมาการตรวจสอบหรือชันสูตรมันก็ออกมาคลุมเครือคนก็เลยไปขุดเคสเก่าๆก็บอกก็มีหลายเคสเหมือนกันที่เป็นชาวต่างชาติแล้วเสียชีวิตลักษณะแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าอ้าวมันก็เหมือนกับมองไปว่าอ้าวแล้วประเทศเขาเป็นยังไงแบบไหนซึ่งจริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเลยเนี่ยผมก็เลยโอ๊ยมันอันตรายไปไหมสำหรับประเทศนี้ซึ่งหลายคนก็บอกว่าประเทศนี้ปลอดภัยมากจริงๆแล้วเนี่ยใครๆก็ไปเที่ยวซึ่งผมเคยได้ยินมีบริษัททัวร์หลายบริษัทที่หลายปีที่ผ่านมาก็นิยมที่จะไปเที่ยวจอร์เจียนะซึ่งก็เป็นที่นิยมหลายปีที่ผ่านมาได้ยินเยอะอยู่เนี่ยผมว่าเรื่องความปลอดภัยก็ไม่น่าจะใช่ประเด็นไม่น่าจะใช่ประเด็นสำหรับประเทศนี้นะ
1: คืออันนี้ผมก็ไม่อยากจะ
0: พี่เคยไปเที่ยวจอร์เจียไหม
1: ไม่เคยคือผมมันพูดยากวันนี้มันก็พูดจะบอกว่าเขาประเทศเขาไม่ปลอดภัยแล้วพูดเราก็ต้องมีหลักฐาน
0: ก็ไม่ได้
1: ใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะไปอย่างนั้นแต่ว่าแน่นอนแหละประเทศที่มีข้อมูลน้อยอย่างนี้เดียวข้อมูลน้อยเราไม่ค่อยรู้จักเขาในแง่มุมต่างๆมากนักอะไรอย่างเงี้ยอาหารการกินพื้นฐานคนเป็นยังไงมันไม่เหมือนกันอันผมคุณโทนชอบว่าผมมาไปญี่ปุ่นบ่อยเนี่ยเพราะผมรู้สึกผมเข้าใจผมคิดว่าผมเห็นพอจะมั่นใจได้ว่าเดินทางคนเดียวได้อย่างเงี้ย
0: พี่เคยคิดจะเดินทางไปประเทศที่มันอันซีนแบบ
1: ไม่ผมไม่เคยคิดเลย
0: แบบไม่เคยใช่ไหม
1: ผมอันนี้ผมอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีกับการเดินทางนะ
0: คือไม่แต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันไง
1: ผมไปอิตาลีนะอย่างไปยุโรปไปอยู่คนเดียวได้ไปคนเดียวได้นะไปฝรั่งเศสไปเยอรมันไปคนเดียวได้อาจจะเหตุการณ์บ้างเคยเจอเดินดึงกระเป๋าบ้างอะไรอย่างผมมีเคยเจอแต่ว่าเป็นปัจจัยซึ่งเราพอคาดการได้รู้สภาพแวดล้อมได้คาดเดาได้ว่าเราจะต้องไปยังไงกับตรงนั้นมันจะพอไปได้อเมริกาผมก็เคยเจอไปเมืองแมนฮัตตันผมก็เดินมันก็ต้องระวังตัวแหละอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับ ต้นนะแต่ยังประเทศอย่างกลุ่มพวกนี้ซึ่งเราไม่รู้จักอ่ะที่ผมดูนะอย่างเขาบอกอะไรอย่างสิบอันดับแรกเนี่ยเวเนซุเอลาเปรูกาบองแอฟริกาใต
0: ้มันจะมีใช่ท็อป10ประเทศที่แบบ
1: เม็กซิโกหรือบราซิลที่เราเห็นในโลกโซเชียลมีการแพร่ภาพที่ไปดึงของไปอะไรพวกเนี้ยคือถามผมว่าไปไหมผมไม่ไปอ่ะผมไม่ไปทำไมขอโทษนะไม่ได้ว่านะแต่ผมไม่ไปทำไมเพราะว่าหนึ่งผมอาจจะไม่พร้อมในเรื่องการป้องกันตัวเองหรือทรัพย์สินกับคณะเดินทางนี่ก็ได้อันที่สองผมรู้สึกว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากนั้นแหละเราเรียนรู้ไปทำอะไรผมไม่ได้อยากเรียนรู้งั้นนะแล้ว
0: เราไม่ใช่คอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบเขา
1: คือผมก็ไม่ได้ใช้วิธีการสร้างรายได้จากตรงนั้นก็เลยไม่รู้สึกว่าทีนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะไปห้ามบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นก็ไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าต้องประเมินตัวเองออกว่าคุณไปอย่างนั้นแล้วมีความเสี่ยงยังไงคุณจะดูแลตัวเองได้ไหมแล้วก็จริงๆเดินทางคนเดียวมันสำคัญนะมันต้องเรียงซีเควนซ์การเดินทางอะไรยังไงไม่ใช่ว่า เดินไปเรื่อยดุยๆแล้วก็วัดดวงไม่ใช่มันต้องวางแผนต้องเดินต้องดูแลใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ผมคิด

0: ว่าผมคิดว่าน้องพารุณก็ไม่ได้เดินทางครั้งแรกก็คงมีประสบการณ์ในการ
1: เขาก็มีการวางแผนใช่เขาบอกจอร์เจียเขาก็ไม่ได้มาครั้งแรกนะตามข่าวที่บอก
0: ถึงบอกว่าเวลานักข่าวหรือว่าใครไปตีประเด็นเนี่ยผมไม่อยากให้ตีประเด็นไกลไปเดี๋ยวมันมีปัญหาระหว่างประเทศ
1: ใช่ใช่ใช่จริงพี
0: ่แต่ละประเทศก็รวมแบบทีนี้อย่างเรายังไม่รู้สาเหตุในอีเวนต์การชนะสูตรยังไม่ชัดต้องปล่อยให้ผลออกมาก่อนสมมติชนะสูตรส่งศพกลับมาแล้วเราไม่เชื่อชนะสูตรใหม่ก็ทำได้ในบางครั้งนะก็ต้องดูก็อยู่ที่ญาติอยู่ที่ผู้ดูแลแหละแต่ทั้งหมดเนี่ย
1: ผมไม่ย้อนดูคลิปเก่าๆที่น้องก็ทำไอ้ยกตัวอย่างผมไปดูอย่างประเทศนามิเบียอย่างเงี้ยพี
0: ่
1: เนี่ยผมเพิ่งไปดูย้อนกลับไปดูประเทศที่น้องเขาทำเนี่ยมีไกด์ท้องถิ่นพานั่งขับรถฝ่าทะเลทรายเข้าไปแล้วก็ไปในพื้นที่ที่คนแอฟริกันอยู่กันบ้านเป็นบ้านทำด้วยกระโจมจากธรรมชาติอยู่กันแบบไม่ใส่เสื้อผ้าอาจจะใส่เหมือนผ้าเตี่ยวบ้านเราตัวเดียวก็เป็นชนผิวสีเนาะผิวดำแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่แบบกินอาหารที่มันไม่ใช่อาหารทั่วไปที่คนเรากินทั่วๆไปอ่ะคือแล้วน้องก็ไปกินด้วยไปอยู่ด้วยในสภาพภูมิอากาศในบ้านที่แบบโอ้โหมันดูผมก็ถ้าคนทั่วไปก็คงไม่ได้ไปอยู่แบบนั้นแต่ผมก็ยังนึกในใจว่าน้องไปแบบนี้น้องก็มีความเสี่ยงนะเรื่องอาหารการกินเราเขาอาจจะกินได้ว่าเขากินเป็นปกติวิสัยแต่เราไม่ได้คนที่แบบนั้นจะไปกินแบบเขาแต่น้องก็ลองทานดูลองกินดูน้องเราไปอยู่ในสภาพบ้านที่มันไม่น่าจะอยู่ได้อาจจะอับหรือไม่ได้มีประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยคือเราก็นึกว่าน้องไม่เป็นไรน้องกลับมาปลอดภัยโอเคว่าทริปนั้นคือน้องไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดไปในประเทศที่แบบว่าเกิดเจออาหารที่อยากจะลองกินดูแล้วลองกินแล้วเป็นอาหารที่เราไม่คุ้นชินกับสุขภาพร่างกายเราผมว่ามันก็น่าเป็นห่วงนะถ้าทำลักษณะแบบนี้ใช่ไหมพี่ข้าวออกใช่ไหมที่ผม
0: ก็ได้ผมว่าผมไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องพวกนี้ผมไม่ใช่ว่าไม่สนไม่เห็นใจคนนั้นเห็นใจแต่ว่าผมคิดว่าอย่างที่บอกอ่ะมันคนนางคนเดียวเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ในการดูแลตัวเองอยู่แล้วผมเชื่ออย่างนั้นผมมั่นใจ
1: ว่าเขาคงมีประสบการณ์แหละใช่ไม่ใช่ครั้งแรกเขาเพิ่งไปอ
0: ย่างผมเดินทางผมก็จะมียาติดตัวบางอย่างอะไรเงี้ยไปคนเดียวผมรู้แล้วต้องไล่ระดับซีเควนซ์แล้วดูแลตัวเองยังไงบ้าง
1: ตามข่าวว่าน้องเราก็บอกน้องแข็งแรงดีไม่มีปัญหาสุขภาพ
0: ผมว่าตรงนี้ก็ต้องยกไว้วันนั้นผมไปดูประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านี้คือวันนั้นมีคนทำผมก็เลยไปเปิดเรื่องนี้ดูเขาบอกว่าไอ้พี่รายการทริปใน YouTube มันเยอะไปหมดเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเขาไม่อยู่ก็ทำยังไงจริงเว้ย
1: ใครเป็นเจ้าของใครมันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรอย่างง
0: ี้ใช่ไหมใช่ใช่ผมก็ไปดูว่าอันนี้มีประเด็นเหมือนกันนะเพราะเขาทำคอนเทนต์แล้วมันอยู่ในช่อง YouTube ไปแล้ว
1: ใช
0: ่วิวเวอร์ชิพหรือว่าอะไรพวกนี
1: ้มันก็เจเนเรตรายได้ตลอดเวลาถ้าคนดูไปเรื่อยๆ
0: เจ้าตัวไม่อยู่แล้วไงก็ต้องดูว่า
1: อันนี้มันก็ต้องใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเห็นว่ามันมีสิทธิ์อยู่ได้50ปีนะเท่าที่ผม
0: ใช่ใช่ก็ต้องไปตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าญาติเขาหรือพี่เขาหรือต้องดู
1: ยายเขานะ
0: ก็ต้องไปจัดการพี่เพราะน้องก็ทำไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ดีแล้วก็ยิ่งพอเขามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยก็จะมีคนเข้าไปค้นติดตามเยอะมันก็จะเป็นมุมกลับไปที่ลิขสิทธิ์หรือว่าพวกภาพชมที่มีรายได้ส่วนแบ่งเข้ามาก็ต้องไปติดต่อไปสารที่ดีๆเพราะว่ายูทูบก็คงเป็นเจ้าของดูแลมันก็ดูแลไม่ใช่เจ้าของเป็นตัวคนดูแลช่อง
1: เขาไม่ได้เป็นเจ้าของคอนเทนต์ตัวลิขสิทธิ์จะเป็นสิทธิ์ของผู้ผลิต
0: เป็นทายาทใช่ไหมเป็นทายาท
1: ใช่มันต้องมีการทำมันต้องมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกอะไรอย่างนี้เพราะน้องเขาไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีลูกที่จะรับสืบทอดอะไรอย่างเงี้ยตามข่าวที่ผมเช็คเรื่องนี้นะผมก็สงสัยเหมือนที่พี่เจตสงสัยว่าแล้วรายได้ที่เกิดจาก YouTube ที่มันยังคงเจเนเรตรายได้อยู่ถ้าคนดูไปเรื่อยๆเนี่ยน้องจะได้หรือใครจะได้เห็นว่าต้องมีประกันมรดก
0: แบบนี้ใช่ต้องทำแล้วก็ไอ้เรื่องประกันนี่ผมประกันเดินทางอยู่พอสมควรเนี่ย
1: ใช่ประมาณ5ล้านประมาณ
0: 5ล้านก็ต้องดูอย่างที่ผมลงพูดตั้งแต่แรกว่าการจะนำน้องกลับมายังไงก็ต้องดูที่1ขั้นตอนชันสูตรแล้วก็เป็นที่ยอมรับผมก็ทางสถานทูตคงประสานได้ทางกระทรวงต่างประเทศคงช่วยได้เรื่องนี้แล้วก็จากนั้นพอกลับมาแล้วเนี่ยทางญาติอาจจะไม่แน่ใจอยากจะชันสูตรซ้ำ
1: พี่เจถามผมว่ามันคล้ายเคสคนรัสเซียเสียชีวิตไหนอันนี้ของบ้านเรานี่มันฆาตกรรมนะพี่ตามข่าวล่าสุดจับผู
0: ้ผมพูดประเด็นถึงความเสี่ยงใช่ไหม
1: ที่มาเที่ยวต่างประเทศนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: อย่างน้องอย่างครอบครัวรัสเซียพี่น้องรัสเซียที่มาบ้านเราแล้วก็เจออย่างเงี้ยคือมุมนี
1: ้บ้านเรามันไม่ได้น่ากลัวเหมือน เหมือนบางประเทศ
0: ตอนนี้ข่าวมันน่ากลัวจริงจริงอย่าง
1: นี้จริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเออใช่ใช่ใช
0: ่คืออย่างนี้ก็เป็นการเดินทาง
1: เขาไปทัวร์ไปท่องเที่ยวเป็นเรื่องปกติที่นู่นนะ
0: คือการเดินทาง
1: เดินทางเองผมไม่ได้บอกว่าจอร์เจียอันตรายนะหมายถึงว่าบางมุมที่มันไม่ปลอดภัยนั่นเอง
0: คือการเดินทางเองเนี่ยจะเป็นเดินทางด้วยคนนี้ลงคนเดียวหรือว่าครอบครัวเดียวด้วยตัวเองนะไปเที่ยวเองเนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมอยู่แล้วคุณอาจจะไปเที่ยวโรงแรมเองเดินเล่นการไปขับรถเองเที่ยวเองเนี่ยมันก็ต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองเข้าไปในพื้นที่อย่างบางทีผมเคยเห็นฝรั่งนะในบ้านเราเนี่ยนะก็เดินทางมันไม่อยากฝรั่งเอาคนต่างชาติแล้วกันเดินทางเข้าไปในซอกในซอยเข้าไปยังไงมันจะไม่ระมัดระวังผมมันจะบอกว่าบ้านเมืองไม่ปลอดภัยเนี่ยบางทีมันก็สุ่มเสี่ยงผมก็ต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมจะไปลุยเดี่ยวนี่ก็เกินไปมั้ยก็ผมว่ามันก็ต้องบาลานซ์นะเรื่องตัวเองเรื่องประเทศเรื่องสภาพแวดล้อมก็ตามแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะบอกว่าเอาเราแบบไม่รู้ประเทศที่ปลอดภัยก็ไปอย่างญี่ปุ่นผมก็ไม่ไปเดินในซอยที่มันแบบอะไรขนาดน
1: ั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปในประเทศที่เรามั่นใจว่าปลอดภัยแล้วมันจะปลอดภัยทุกซอกทุกมุมใช่มั้ยหรือแม้แต่ผู้คนก็ไม่ได้ว่ามีคนดีหมดนี่คนไม่ดีก็มีทุกที่ทั่วโลกอ่ะเราอาจจะลองเนี่ยอย่างรัสเซียเงี้ยเขาก็ไปเจอคนไม่ดีเงี้ยเราก็ถูกฆาตกรรมวันก่อนผมเห็นข่าวพี่เห็นหรือเปล่าคุณผู้ฟังเห็นไหมอดีตนักบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
0: อ่
1: ะมันนอนอยู่ใต้รถไฟฟ้า BTS คือรถไฟฟ้า BTS ก็อยู่ข้างบนใต้รถไฟฟ้า BTS ก็จะมีที่เวิ้งว้างว่างเปล่าอ่ะตรงแถวสุขุมวิทอ่ะสเตชันไหนผมไม่ทราบโทษทีจำไม่ได้จริงปรากฏว่านอนแล้วก็เหมือนกับตามตัวเนี่ยไม่สบายคือมีคนไปเห็นหลายครั้งว่าเอ๊ะทำไมชาวต่างชาติเขาดูว่าเป็นคนต่างชาตินะเป็นมานอนอยู่ใต้รถไฟฟ้า BTS แล้วก็หลายวันแล้วก็ไม่ไปไหนสักทีก็เลยไปสอบถามปรากฏว่าคนแถวนั้นบอกว่าเขามานอนอยู่ละนอนอยู่นานแล้วแล้วก็บางทีแบบอยากจะพาไปหาหมอคือสภาพร่างกายเหมือนเป็นโรคอะไม่สบายอะไรเงี้ยมีแผลอะไรเงี้ยแกก็พูดเหมือนพูดจารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยประมาณว่าสติไม่ดีไหมปรากฏว่าน้องคนนี้ที่ไปเจอแล้วก็ไปคุยไปคุยมาปรากฏว่าไปคุยจนทราบว่าผู้ชายคนเนี้ยอยู่เมืองไทยมาเป็น10-20ปีแล้วแล้วก็เลิกภรรยาคนไทยจากจังหวัดแล้วก็ไม่มีที่ไปแล้วก็ลงทุนในหุ้นเสียหายมูลค่าเป็นล้านๆแล้วก็ไม่มีเงินเลยไม่มีบ้านอยู่โดนภรรยาทิ้งก็เลยมานอนแต่ตัวเองอ่ะเป็นโรคเป็นเบาหวานอยู่พอเป็นแผลเป็นอะไรมันก็ไม่หายน้องคนนี้ก็เลยโพสต์บอกว่าเนี่ยเจอคนนี้แล้วพอไปสอบไปสืบดูปรากฏว่าหน้าตาของคนเขาบอกเขาชื่อนี้แต่พาสปอร์ตก็ไม่มีนะครับไม่มีเอกสาร ID card ปรากฏว่าเป็นดูในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าเป็นอดีตนักบินขับเครื่องบินพาณิชย์ของฟิลิปปินส์แอร์ไลน์แล้วก็เคยเป็นนักบินของแอร์เอเชียด้วยแต่ว่ามาเล่ร่อนอยู่ในประเทศไทยก็ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเจอคนดีแบบนี้ก็ยังถือว่าปลอดภัยแต่ถ้าเจอคนร้ายแกก็แย่เหมือนกันนะ
0: อันนี้ผม
1: เจอเคสแบบเนี้ย
0: เมื่อกี้ผมฟังอยู่ตั้งแต่ไล่เลียงเรื่องมาเนี่ยผมยังไม่รู้สึกเท่าไหร่นะคิดว่าไอ้เรื่องลงทุนเดือนเมื่อไหร่ก็บอกพาสปอร์ตแล้วไม่มีเนี่ยผมว่าอันนี้มันคุณปัญหาดูแลตัวเองละเป็นปัญหาละคือเอกสารจำตัวไม่มีเนี่ยมัน
1: ไม่มีเลยไม่มีสักชิ้นเดียว
0: ใช่คือดูแลยากละเพียงแต่ว่าสภาพแบบนี้มันก็เกิดขึ้นทุกที่แหละในโลกนี้ผมว่าถ้าเราไม่ระวังตัวเองนะถ้าเราเป็นคนอย่างนั้นเองนะเราก็จะมีปัญหาแบบนี้แต่ว่าแน่นอนประเทศแต่ละประเทศก็มีมาตรการในการดูแลคนแบบนี้ระดับหนึ่งอ่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้า
1: ช่วงปีที่เจอคนไทยไงคนไทยมีน้ำใจ
0: มีน้ำใจหรือเปล่าก็เรื่องนึงนะแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาพื้นฐานอาชญากรรมบ้านเรา
1: เขาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ก็ต้องดูแลแหละต้องจัดการเช่นจะพาไปเข้าโรงพยาบาลไปอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เริ่มติดต่อสารทูต
1: เราเห็นว่าติดต่อสารทูตแล้วติดต่อให้รถพยาบาลมารับไปดูแลแล้วเคสนี้เราได้บทเรียนอะไรไหมพี่อย่าน้องผมไม่รู้ว่าพี่จะพูดในมุมไหนนะผมคิดว่าอย่างยูทูบเบอร์ไปทำคอนเทนต์ในต่างประเทศควรจะต้องระมัดระวังตัวมากกว่านี้ไหมหรืออะไรยังไงมันมี
0: คือเรา
1: พูดได้แค่ไหมน้องกรณีน้องเนี่ย
0: เราพูดได้แค่ว่าเราจับเหตุการณ์จากข่าวที่ผ่านมาตรงนี้เราไม่รู้หรอกเท่าที่หมดนะแต่ผมคิดว่าแน่นอนถ้าเป็นกับรายอื่นที่ต้องเดินทางแบบนี้อยากให้ระมัดระวังเรื่องคือต้องตูความพร้อมตัวเองอ่ะผมเชื่อว่าทุกน้องก็คงพร้อมอยู่แล้วล่ะ
1: บ้านเรามีหลายคนทำอย่างนี้นะผมก็ตามอยู่นะ
0: ใช่ใช่มันมีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไม่คาดฝันไม่คาดฝันก็ได้นะเมื่อกี้ท่านผู้ฟังส่งข้อมูลมาบอกว่าพารุณโซโล่เนี่ยเขามีตั้งบริษัทนะเป็นบริษัทพารุณโซโล่แล้วก็ตั้งแต่ปี68แล้วแล้วก็มีรายได้มีกำไรพวกนี้แล้วก็มีหุ้นส่วนเป็นอาจจะพี่น้องมันก็คงจะมีการจัดการระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ากลับมาที่เรื่องตรงนี้ผมไม่อยากจะฝากให้คือชีวิตแบบนี้ก็เป็นชีวิตที่มีความเสี่ยงประจำอยู่แล้วนะจะเป็นในประเทศนอกต่างประเทศมีค่าเท่ากันหมดอ่ะคุณจะเดินทางไปชายขอบหรืออะไรก็มีค่าโอกาสมีค่าได้อยากให้ดูเรื่องความพร้อมตัวเองสุขภาพเรื่องข้อมูลเน็ตเวิร์กสำคัญเพื่อนฝูงหรือว่าอะไรพวกนี้มันน่าจะมีแหล่งที่มาที่ไปคุณไปไหนมาไหนยังไงบ้างไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเราไม่สามารถจะไปจัดการต่อได้เป็นภาระหรือเป็นปัญหาของคนที่ดูแลต่อผมว่านะแต่อย่างเงี้ยพอไปต่างประเทศที่มันแบบเอาจริงๆจนไม่มีคนตามไปถึงอย่างเงี้ยมันลำบากอย่างที่เราพูดในบางประเทศเมื่อกี้สิบอันดับนะ
1: คร
0: ับ มันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วก็ต้องมีการจัดการความเสี่ยงคุณเองอ่ะผมพูดมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องรายได้เรื่องอะไรพวกนี้ก็อยากจะให้ช่างให้ดีๆว่าจำเป็นต้องทำกันไหมอย่างนักข่าวหรือว่าโมเดลบางอย่างเนี่ยฝรั่งเขาเดินทางแบ็คแพ็คเนี่ยมันก็มีความพร้อมในแง่ของสุขภาพร่างกายเขาหรือว่าความชำนาญของเขาอะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสพลาดได้อย่างที่เราผมยกตัวอย่างรัสเซียที่พูดเมื่อกี้คือมันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเพราะว่าคุณไปในพื้นที่ที่มันอันตรายมันมีความเสี่ยงมันก็มีคนเห็นทรัพย์สินมันก็ล่อใจล่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะก็คงมีแบบนี้ที่อยากจะฝากนั่นเอง
1: ครับนะก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวญาติมิตรและแน่นอนน้องก็มี follower เยอะมากมันก็เยอะมาก
0: ผมดูคลิปแล้วก็เยอะมันเยอะ
1: 2-3 ล้านนะฮะ2-3 ล้านคนที่ดูอยู่แล้วก็เดี๋ยวคงต้องติดตามท้ายที่สุดถ้าส่งศพมาที่ไทยก็คงจะต้องมาพิสูจน์กันอีกรอบนึง
0: ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ
1: ว่า
0: จะได้อะไรกันแน่คือถ้าเป็นการชันสูตรแล้วผลแตกต่างอันเนี้ยจะเป็นประเด็นที
1: ่
0: ถ้าคนสังเกตว่าประเทศนั้นมีประเด็นการมาตรฐานดูแลแตกเราหรือเปล่าอะไรก็ต้องว่ากันอีกทีนึง
1: ส่วนเรื่องความเสี่ยงในการทำคอนเทนต์มันก็เสี่ยงเหมือนกันหมดนะอันนี้ห้ามมันไม่ได้นะไม่รู้จะพูดยังไงอ
0: ย่างที่บอกอย่าทำเล่นไป
1: คนเราก็ชอบดูอะไรที่มันเสี่ยงอ่ะหรือหวาใช่ไหม
0: ไม่คอนเทนต์ไทยก็มีชอบเพ่ไปตามไปถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมเห็นบางทีนะไอ้นี่ขออนุญาตนิดนึงเวลามีเขาเหตุชกอะไรกันเนี่ยไปถ่ายเขายิงกันก็ไปถ่ายมันบางทีก็แบบโอ้จริงๆเลยนะ
1: คนก็ดูไงก็โทษมันก็พูดยากไงใช่ไหมพี่
0: ถูกก็ถูกแต่ว่ามันก็ต้องมีความเสี่ยงชีวิตเราจะต้องอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันก็ต้องดูกันนะ
1: อ่ะก็ดูเป็นห่วงนะเป็นห่วงไปถึงคนอื่นๆด้วยที่ทำนะคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไหมอะไรยังไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเคสหนึ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ผลสอบเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงในเรื่องของทางคดีความกันละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนครับพี่เจตผมเห็นข่าวเรื่องแมคโครปิดพี่เสียมราชนะที่กัมพูชาก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่ามันมีการพูดถึงว่ามันมาจากเรื่องของการแบนสินค้าไทยตอนนี้ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจไทยที่อยู่ที่กัมพูชาก็ร้องโอดครวญกันนะผมว่าพี่เจตน่าจะตามเหมือนกันว่ามันไม่มีคนคือคนท้องถิ่นเขาแบนสินค้าไทยอ่ะแล้วผลลัพธ์มันเริ่มทยอยเห็นภาพแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแม้เราจะบอกว่าโอ้เราอาจจะไม่ง้อไหมเพราะว่าสินค้าไทยก็ไม่ได้ขายที่ประเทศกัมพูชาประเทศเดียวเราก็ขายประเทศอื่นได้นู่นนี่นั่นแต่ว่าคนที่เขาทำธุรกิจอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะคนไทยเขาก็ลำบากไหมถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับก็เลยชวนพี่เจตคุยประเด็นนี้ว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นแมคโครปิดกิจการที่เสียมาราชนะครับแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวคงมาไล่เรียงกันในเบรกหน้าด้วยแล้วก็ที่ติดค้างเมื่อเสาร์ที่แล้วเรื่องของทีวีดาวเทียมไม่ทีวีดาวเทียม
0: ดิจิตอล
1: แต่ผมไปติดทีวีดาวเทียมอย่างที่บอกเวิร์กไฟลดคนอะไรเงี้ยซึ่งเรามันเป็นช่องที่เราคิดว่าน่าจะแข็งแกร่งที่สุดเป็นหนึ่งในท็อปไฟนะที่เราคุยกันไปตลอดพี่เจก็บอกเวิร์กไฟเขาก็ไม่ธรรมดาว่าน่าจะโอเคน่าจะอยู่ได้แต่ว่าเขาลดสเกลของพนักงานลงแล้วเขาลดอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับปีที่แล้วเขาก็ลดคนปีที่แล้วเขาเลิกทำละครปีนี้เห็นว่าข่าวก็ลดไซส์ของพนักงานลงเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อนาคตของทีวีดิจิทัลจะเป็นยังไงต่อไปยังไม่มีบทสรุปนะว่าสัญญาหมดแล้วจะเป็นยังไงด้วย นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันเดี๋ยวมีประเด็น2เรื่องนี้คุยกันเบรกหน้าเอาแบบเบาๆหน่อยเนาะเบรกแรกนี่ก็ค่อนข้างสะเทือนใจพอสมควรเดี๋ยวพักกันก่อนครับพี่เจคุณผู้ฟังช่วงหน้าเราคุยกัน2ประเด็นนี้ต่อครับ
0: ครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
8: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 กูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
11: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
10: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
11: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
10: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับมาที่กิจกรรมคลื่นความคิดจัดกิจกรรมสุดว้าว CEO Vision Reset Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่า 20-26 กันยายนนะครับพาไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณเห็นอนาคตก่อนใครทุกท่านจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำนะครับคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะไฮเซนแบรนด์ระดับโลกแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกนะครับสัมผัสสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณและเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เพิ่งเปิดครั้งแรกแห่งแรกของจีนนะครับหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบและเรียนรู้กับมนุษย์เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการและชีวิตประจำวันยังมีเอ็กซ์คลูซีฟทอล์คเข้าคารวะทั้งกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่าดินเนอร์ทอล์กับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกไม่พลาดชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสดพร้อม lobster เป่าฮื้อสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีไปสัมผัสครับว่าทำไมเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนเรื่องความคิดจะพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงไหลรับเพียง30ท่านเท่านั้น เดินทางเข้าช่อง Fast Track และอาหารครบทุกมื้อจองได้เลยนะครับที่ LINE Thinking Radio หรือหมายเลขโทรศัพท์0944803066นะครับผมกลับมาพูดคุยกันต่อครับประเด็นเรื่องของปิดแมคโครผมเอาข้อเท็จจริงก่อนนะพี่เจนนะตามข่าว
0: ได้
1: ล่าสุดนะครับที่มีข่าวนี้ออกมาก็คือว่าทางสื่อของกัมพูชาเปิดเผยครับว่าแมคโครสาขาเสียมราชประกาศปิดตัวลงถาวร31กรกฎาคมคือเมื่อวานนี้นะครับหลังเผชิญการคว่ำบาตรสินค้าไทยอย่างหนักชี้ว่าเป็นบทเรียนสำคัญบริษัทต่างชาติต้องเคารพความรู้สึกประชาชนในท้องถิ่นนะครับสื่อกัมพูชาเผยแพร่นะครับบอกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแมคโครสาขาเสียมราชในกัมพูชาประกาศปิดตัวลงอย่างถาวรสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังดำเนินกิจการมากว่า7ปีครับเนื่องจากต้องเผชิญกับกระแสต่อต้านสินค้าไทยชาวเสียมราชทำสำเร็จแล้วกรุงพนมเปญล่ะโอ้นี่คือนักข่าวเขาเขียนอย่างนี้นะพี่ระบุว่าการคว่ำบาตรสินค้าไทยครั้งใหญ่ของกัมพูชากลายเป็นบทเรียนทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรงบีบให้ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ของไทยต้องปิดตัวลงอย่างหมดสภาพตามประกาศอย่างเป็นทางการระบุว่าหลังจากเปิดให้บริการลูกค้ามาตั้งแต่ปี2018ต้องเผชิญกับขบวนการคว่ำบาตรสินค้าและบริการจากประเทศไทยอย่างไรก็ตามเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวบริษัทตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่การขายสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนในชื่อ Pizza Plus ปัจจุบันแมคโครในเครือของ CP Extra มหาชนนะครับเป็นบริษัทสัญชาติไทยมีทั้งหมด3สาขาในกัมพูชาคือสาขาเซนศกและสาขาจรอยจังวาในกรุงพนมเปญ2สาขาแล้วก็อยู่ในเสียมราชที่เราบอกเมื่อกี้ตามข่าวอีก1สาขาร ายการจาก KBN.news ซึ่งเป็นสำนักข่าวออนไลน์ของทางกัมพูชาอ้างอิงว่านอกจากแรงกดดันอย่างหนักจากการคว่ำบาตรสินค้าไทยแล้วยังมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวิกฤตการท่องเที่ยวในเสียมราชที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และกลยุทธ์การลดราคาสินค้าคงคลังในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยอดขายตกการประกาศปิดสาขาไม่เพียงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเท่านั้นแต่ยังสร้างความกังวลและความเสียใจอย่างมากในหมู่ประชาชนท้องถิ่นพนักงานและคนงานเกี่ยวกับการเลิกจ้างจำนวนมากอย่างกระทันหันซึ่งตัวเลขบอกว่าประมาณเกือบ300คนนะครับพี่เจคุณฟังโดยรวมการปิดสาขาในเสียมราชแสดงเห็นถึงพลังและอิทธิพลของประชาชนชาวกัมพูชาที่มีมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตอบโต้ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับต่างชาติบริษัทต่างชาติทุกแห่งที่ต้องรู้ว่าการทูตและการเคารพความรู้สึกของพลเมืองท้องถิ่นเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้และมีผลต่อชะตากรรมของธุรกิจพี่ว่าเกี่ยวกันเรื่องนี้ไหม
0: จริงเอาต่อแบบคอมมอนเซนส์ก่อนแต่เป็นแง่เราจะไปทำธุรกิจในประเทศกัมพูชาไหมก็คงไม
1: ่มาถึงนะเวลานะหลังจากมีเรื่องใช่ไหมพ
0: ี่ใช่นั่นตรงเนี้ยคือความสุ่มเสี่ยงที่จะไป ทำธุรกิจในประเทศกัมพูชาแล้วตรงนี้
1: ไม่ไป
0: ละอันนี้ผมว่าอย่าพูดถึงว่ากัมพูชาจะพูดว่าเป็นผลสำเร็จในการบีบคั้นอะไรมันไม่เกี่ยวมันมีผลอยู่แล้วอ่ะธรรมดาเนี่ยคนทำธุรกิจมีโอกาสก็อยากจะแข่งธุรกิจแต่เมื่อได้มีความเสี่ยงเขาก็ต้องลดความเสี่ยงนี่เป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานแต่ถามว่าอยู่ดีบอกงั้นผมปิดคุณเอาเรามีเรื่องทะเลาะกันผมปิดห้างเลยแล้วกันเราเป็นทำนะธุรกิจทำยังไม่ได้หรอกก็ต้องประคองไปจนกว่าจุดที่มันถึงเวลา
1: ไม่ไหวจริง
0: ๆก็ต้องอย่างนั้นแหละคือจะทำการสปอนเป็นอะไรก็ว่าไปจริงๆผมดูไปเนี่ยประมาณปีกว่าที่มีปัญหาชายแดนมาถึงวันนี้เนี่ยแล้วก็มีความตึงเครียดไประยะเนี่ย
1: ครับ
0: ธุรกิจไทยที่ไปอยู่ในกัมพูชาส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยนะปรับทิศทางถอนอะไรหมดแล้ว
1: ถ้าถอนได้ก็ถอนตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่คือเขาอาจจะมองว่าอาเดียนนะประเดี๋ยวคือนักวันในวันหนึ่งเนี่ยมันก็
1: มันจะไม่กลับมาม
0: ันคงกลับไปแต่ว่ากลับ
1: ไปแบบเดิมใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าแน่นอนฐานธุรกิจหรือว่าความจำเป็นในการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคมีอยู่แล้วง่ายสู่สำเร็จสมมติว่าเกิดสินค้าจากไทยไม่หลั่งไหลเข้าไปเนี่ยอาจจะไปจากทางอ้อมแล้วแต่แต่ว่าก็ลดลงไปอ่ะหรืออย่าง 100% อาจจะเหลือแค่ 20% ที่เข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยถามว่ามาจากไหนก็มาจากจีนหมดแหละจริงมั้ยล่ะ
1: ก็ไม่ถึงว่าแทนที่จะเอาสินค้าไทยไปขายก็สินค้าจีนมาขายแทน
0: ก็มีของจากจีนไหลเข้ามาอยู่ด
1: ี
0: หรือถ้ามีโรงงานผลิตก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปจาก
1: เห็นบอกว่าตอนนี้บริษัทกึ่งสำเร็จรูปเขาก็ตั้งโรงงานผลิตเองแบรนด์ของเขาเองแล้วนะ
0: ก็ธรรมดา
1: อาจจะนิยมแบรนด์ไทยมามาไวๆอะไรก็ว่าไปยำๆอะไร
0: ก็เป็นมันเป็นโอกาส
1: ได้
0: เป
1: ็
0: น
1: บริษั
0: ทไปพร้อมกัน
1: อินทาน่าคอสเมติกเนี่ยที่เขาใช้แบรนด์ไทยหลายๆยี่ห้อเขาก็บอกเขาก็ผลิตเองแล้วตอนนี้คือเหมือนกับรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลของเขาก็พอเรามีปัญหากับเราเขาก็พยายามให้คนผู้ประกอบการในประเทศเขาผลิตสินค้ามาผลิตพวกเอง
0: มันเป็นโอ้ยเราเป็นเขาทำแบบนี้อ่ะก็ต้องผิดใช้ไปในบ้านเหมือนถ้าเรามีปัญหากับคู่กรณีทั้งไหนเราก็ผลิตเองก็ต้องเซสซัพพิเชียนทำตัวเองอ่ะใช่ไหมก็ต้องพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาสูตรนี้เพียงแต่ว่าอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราไปลงทุนทำธุรกิจแล้วก็สร้างโรงงานไปแล้วมันก็ต้องค่อยๆปรับแผนแล้วถอยไปแต่ส่วนใหญ่นะล้มหมดแหละนั่นแหละเนี่ยมาที่เมื่อกี้บอกเนี่ยแม้แต่เมเจอร์ซินิเพลอะไรพวกนี้ก็มีนะ
1: เมเจอร์ก็ปิดใช่ไหมรู้สึกขายกิจการไปแล้วนะ
0: เรื่องถอยแล้วถ้าย้อนจำได้ผมจำไม่ได้ปีไหนเมื่อที่ก็เคยมีเคสโดนเผาสารทูตไทยในกัมพูชาคือความรุนแรง
1: ระดับรู้สึกมีปัญหาเรื่องดาราพูดจาไม่
0: ใช่ก็คือมันมีประเด็นที่จุดประเด็นขึ้นมาว่าไปลบหลู่ไปอะไรก็แต่ไม
1: ่
0: เชิญมาแย้งซึ่งคุณเล่นกับมวลชนเนี่ยไม่ได้เลยนะมีปัญหาทันทีใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครคุมอยู่หรอกมวลชนเนี่ยที่ไหนก็ตามก็มีนั่นแหละแต่ว่าอย่างฝรั่งเศสก็มีไปเผาห้างร้านอย่างนี้เยอะ
1: จริง
0: คุมไม่อยู่หรอกแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันอยู่ต่างประเทศต่างเมืองเนี่ยจะไปดูแลไปอะไรมันยาก
1: คือตอนแรกเหมือนกับแบบว่ายังไงผู้ประกอบการไทยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแอดดีเอ็นไม่น่าจะถึงกับปิดกิจการหรืออะไรหรอกเพราะว่าคนกัมพูชาเองก็ยังต้องใช้สินค้าไทยในการดำรงชีพอยู่ดีตัวท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้สินค้าเราเหมือนที่หลายคนวิเคราะห์นะ
0: ไม่ใช่
1: ก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์แบบนี้
0: คือ day 1เนี่ยมันต้องกระเทือนแน่นอนเขาก็มีปัญหาแหละใช่ไหมเขาก็ไม่ได้พึ่งไหนก็ตัดประตูเปี้ยงปิดมันก็มีปัญหาแล้วเขาย้ายเปิดด่านแต่ว่าจริงๆถึงแม้เปิดด่านหรือจะมีการอนุโลมให้ขายสินค้าได้เนี่ยผู้ประกอบการไทยก็ต้องหลังเขาเรียกสังวรอยู่แล้วว่ามันมีปัญหาแน่เพราะไม่จบง่ายๆอย่างเงี้ยใช่ไหมมันต้องถอนแหละต้องถอยอ่ะ
1: พี่เป็นเจ้าของธุรกิจพี่ก็ถอนเนาะ
0: คำว่าถอนมีหลายวิธีนะเช่นถอนเลยเลิกปิดประตูกลับซึ่งอันนี้ก็ความเสียหายแน่นอนใช่ไหมคุณต้องคิดว่าทำยังไงอันที่สองคือหรือคุณ transform เช่นเปลี่ยนผู้ถือหุ้นมีการขายหุ้นกันไหมธุรกิจเดินอยู่แต่ว่าภายใต้แบรนด์ของกัมพูชาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เป็น
1: เหมือนกับเมเจอร์เขาขายหุ้นไปนะ
0: เป็น silent partner ไปอะไรก็ว่าไปหรืออาจจะไม่ได้ขายทั้งหมดแต่ว่าวันนึงกลับไปซื้อใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรก็มีออปชันก็แล้วแต่เจรจาเพราะว่าติดกันขนาดนี้มันก็ต้องมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกก็ต้องมีวันนึงจบลงอ่ะจบยังไงก็แล้วแต่ว่าไปใช่ปะ
1: มันจะไม่ดีขึ้นเลยเหรอพี่ถ้าเราพูดในมุมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะบ้านมันอยู่รั้วติดกันมันจะไม่มัน
0: ไม่ใช่ไม่มีใครอยากมีเรื่องนั่นแหละแม้ว่าจะพินเข้ากับเราไม่อยากมีเรื่องหมดใช่ไหม
1: คร
0: ับ เองแต่ว่าไอ้ปัญหาประเด็นที่มีข้อขัดแย้งกันอยู่เช่นแนวเขตชายแดนก็ตามหรือว่าทรัพยากรทางน้ำอะไรก็ตามทางทะเลก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีจุดสรุปอะสรุปแล้วมันมีคนได้คนเสียหรือคนที่อาจต้องเสียสิ่งที่คิดว่าน่าจะได้แต่ไม่ได้อะไรมันก็มีทั้งนั้นแหละก็ต้องว่ากันไปใช่ไหมอยู่ที่ว่าไปจบที่ไหนจบที่ศาลโลกจบที่อะไรก็ว่าไปตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นข้อกฎหมายระหว่างประเทศต้องเจรจากัน
1: เพราะว่ามันมีสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็เรื่องธุรกิจเรื่องเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไง
0: แต่ผมบทเรียนเรื่องนี้นะผมคิดว่าประเด็นที่ผมเมื่อกี้คุณลองอ่านชัดๆเนี่ยคือสื่อที่ใช้วิธีการพูดแบบเนี้ยเนี่ยนี่คือปัญหา
1: อ๋อพี่บอกเรื่องของการสื่อสารใช่ไหม
0: ถ้าเราก็มีคือเวลาเราพูดถ้าเราความสะใจก็เรื่องหนึ่งแต่ว่า การที่ให้น้ำหนักของเรื่องไปแบบนึงเนี่ยมันทำให้เรื่องบางอย่างมันจบลงยาก
1: เช่นเสียมเหมือนสะใจอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควร
0: เสียมล่าจบแล้วกัมพูชาในพนมเปญจะว่ายังไงคืออย่างนี้มัน ได้นะก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นจุดสองมุมอ่ะคนไทยส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าปิดทั้งหมดเลยเลิกไม่ต้องขายไปเลยก็มีความสะใจแต่โลกความจริงมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกทั้งหมดหรอกก็ต้องไปดูผมไม่ได้คิดว่าจะต้องแก้ด้วยการปิดประตูแล้วเลิกคุยกันทั้งชาติมันเป็นไปไม่ได้หรอก
1: ใช่
0: เป็นอยู่ขนาดนี้เพียงแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนล่ะเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องแยกออกไปอย่างเช่นสมมตินะถ้าแบบชายแดนไม่ชัดเจนก็อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องปะทะกันต้องยิงกันได้อะไม่ยิงได้ไหมถ้ายิงมันก็มีแกะยากนะใช่ไหม
1: คือถ้าปิดแนวชายแดนหรือว่าปิดช่องทางการค้าก็เอาแค่ตรงนั้นก่อนส่วนไอ้ธุรกิจในประเทศคือเขาก็รณรงค์ให้แบรนด์สินค้าไทยไงพี่บางทีมันก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
0: เอามันธรรมดาครับผมนะตอนนี้ไม่ต้องรณรงค์อ่ะมีคนกล้าใช้สินค้าเขมรไหมล่ะในเมืองไทยอ่ะ
1: จ ก็ไม่มีหรอก
0: แล้วคนงานกัมพูชาอยู่เมืองไทยยังอยู่ไม่ได้ได้เลยนะเว้นแต่ว่าคนไทย
1: ก็ยังมีอยู่เยอะอยู่เหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: นี่ก็คือด้วยความที่ผมนี่เคยเจอเลยบางคนเนี่ยอันนี้ผมเล่าได้เพราะว่าแถวบ้านผมมีคนกัมพูชาเนี่ยมาอยู่บ้านเราเนี่ยผมเคยคุยกับเขานะ20กว่าปี30ปีละทำอะไรหรือว่าอาชีพซื้อของเก่าขายพวกขวดเครืออะไรเนี่ยผมก็คุยไปยืนชื่ออะไรเนี่ยอยู่นี่อยู่ยังไงเนี่ย20กว่าปีแล้วครับผมมาอยู่เมืองไทยมาเนี่ยแล้วส่งลูกไปเรียนต่างประเทศอยู่ออสเตรเลียรู้มั้ยลูกเรียนออสเตรเลียเลยเหรอบอกแล้วไม่อยู่กัมพูชาเพราะอะไรอ่ะผมที่มันหากินยากแล้วอย่างนี้พวกของเก่าไม่มีขายไม่มีรับซื้อขายที่กัมพูชาไม่มีอ่ะปีแต่มันไม่ได้อย่างนี้ครับอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็อยู่สงบเขาสุขปลอดภัยอย่างเง
1: ี้
0: ยกินอยู่ได้เงี้ยผมบอกโอ้โหอย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ก็ยังอยู่นะหลบไปหลบมาอย่างเงี้ยผมแล้วไม่กลัวเหรอไม่หรอกครับคุ้นหน้าคุ้นตากันหมดแล้วอย่างเงี้ย มันก็มีบ้านเราเป็นอย่างนี้ก็มีนะเป็นต้นผมว่าผมก็คิดว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แต่ว่าโอเคเราพูดถึงตรงนี้ธุรกิจเนี่ยเขาก็ผมว่าเขามีการคิดแล้วล่ะอย่างไนโครเนี่ยเขามีแผนอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนเขาปิดประตูปั้งไม่ได้ก็ต้องมีเหตุก็ถอยไปแต่บทเรียนที่ผมเรียนเมื่อกี้คือว่าสื่อเนี่ยสำคัญหรือว่าคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ตามสำคัญเราพูดจะพูดอะไรไปก็ให้อยู่บนกรอบของความระมัดระวังผมแต่เราเองเราไม่ต้องระวังเลยที่พูดอะไรก็ต้องคิดใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะว่าถึงแม้ความรู้สึกเป็นยังไงก็เรื่องนึงแต่ว่าอย่างเงี้ยไปบอกว่าให้รู้อะไรนะอิทธิพลของความไม่พอใจ
1: เป็นผลมาจากการแบนสินค้าไทยเห็นไหมล่ะธุรกิจไทยต้องปิดกิจการไปเลยเหมือนพูดด้วยความสะใจมันก็ไม่เหมาะไม่ควรนะ
0: คือขนาดเศรษฐกิจไม่เท่ากันอยู่แล้วล่ะมันถึงน่าจะปิดเนี่ยก็อาจจะไม่เดือดร้อนเท่าที่คุณก็ได้แต่ว่าจะพูดอย่างนี้เลยมันมีประโยชน์ใช่ไหมอันนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นการ transform ธุรกิจซึ่งมีข้อจำกัดซึ่งอันนี้เป็นเคสตัวอย่างสำคัญนะคือบางทีอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้โรงงานบางอย่างเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะต้อง
1: ขนาดรายใหญ่ยังอยู่ไม่ได้รายเล็กจะรอดหรือ SME ไทยนะผมเป็นห่วงกันนะ
0: คืออยู่ไม่ได้ไอ้อยู่ไม่ได้เนี่ยนะรายใหญ่ก็มีทางออกอยู่แล้วเช่นการขายหุ้นการเปลี่ยนแปลงการพักไว้ก่อนอะไรพวกนี้ทั้งหมดแหละรายย่อย SME ก็เป็นเรื่องของคอนเนคชั่นแล้วคุณเข้าไปคุณอย่างนี้มันก็ธรรมดาต้องเดือดร้อนหน่อยก็ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่ว่าจะหาการตลาดอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางที่เนี่ยผมเห็นนะไอร้านค้าชายขอบอันนี้มันช่วยไม่ได้จริงเพราะมันไม่มีคนเดินทางไม่มีคนไปคนกลัวเรื่องความปลอดภัยก็
1: ทางเลี้ยวชายแดนนะเนาะ
0: จบข่าวแล้วอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นผมว่าเรา
1: ต้องดูไปสักครั้งต้องฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้ได้อะผมว่าต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได
0: ้มันก็อยู่ที่จังหวะจากโคแหละทำใครก็อยากเปิดทั้งนั้นแหละใช่ไหมอยากจะกลับเหมือนเดิมแต่ว่า
1: ก็บอกว่าจันทบุรีก็ไม่ได้มีปัญหาสู้รบกันนะเพราะไปมาหาสู่คือขายซื้อขายกันแต่ก็โดนผลพวงไปด้วยเพราะว่า
0: คือในพื้นที่เนี่ยด้วยความที่คุ้นเคยอยู่แล้วพวกจะมีค่อยลอมชอมกันแต่ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าการลอมชอมด้วยการระมัดระวังที่ลดลงเนี่ยมันก็ต้องมีประเด็นเหมือนกันว่าอาจจะมีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้เช่นถ้าเกิดมีปัญหาสกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ว่าเราหละหลวมหรือเปล่ามันก็มีปัญหาตามมาอีกแหละทั้งสองฝั่งแหละฝั่งเขาฝั่งเราอะแน่นอนมันก็ต้องยกระดับความสัมพันธ์ในการเจรจาให้มันถูกเวทีถูกน้ำหนักแล้วก็จบให้ได้แต่มันก็ไม่ง่ายหรอก
1: ก็เป็นเรื่องต่างประเทศล้วนๆเลยครับวันนี้แต่คนไทยมีผลกระทบนะทั้งเรื่องเบรกแรกและเบรกที่เราคุยเอาเรื่องในประเทศเราก่อนนะฮะประมาณอีก 5-6 นาทีเนี่ย
0: ติดใจอ่ะ
1: มันสัญญาณที่อันตรายมากขึ้นใช่ไหมจากกรณีเวิร์กพอยท์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรายังไม่ได้คุยประเด็นเรื่องของทีวีดิจิทัลที่กำลังมีปัญหากันอยู่ตอนนี้ครับ
0: คือจริงๆทิศทางมันไม่ชัดมาระยะหนึ่งแล้วนะไม่ใช่ว่าเพราะวันนี้หรอกหลายปีแล้วที่มันก็เริ่มมีจะเป็นปี72จะหมดแล้วนะยังไม่ทำอะไรกันยังไงอะไรยังมันมีประเด็น
1: ครับ
0: แล้วก็ด้วยความที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปทางโซเชียลทางอะไรพวกนี้มันก็มาเยอะไปหมดจนทดแทนได้หมดแล้วมันก็ต้องดูว่าความจำเป็นมีหรือไม่ในธุรกิจแบบนี้แต่ก็มีคนวิเคราะห์นะบอกว่า
1: จำเป็นหมายความว่าจะยังควรมีต่อไหมเงี้ยเหรอพี่หรือไง
0: คือมันต้องมีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันมีในรูปแบบไหนลักษณะแบบไหนผมเชื่อว่าโมเดลที่น่าจะเป็นไปได้คือคงไม่ได้มีการประมูลอีกแล้วอาจจะเป็นการว่าเอาใครมีความสามารถมีคำมาเรียกยื่นซองแข่งกันว่าใครคุณสามารถทำได้ไหมให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ประมาณไหนอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งคงมีเพราะว่าจริงทีวีมันก็เป็นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมผู้ชมปกติต้องมีเพียงแต่ว่าแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนไปดูรายการเปลี่ยนไปแล้วก็การหารายได้ทางธุรกิจเนี่ยก็เปลี่ยนไป โฆษณาลดลงเยอะ
1: คร
0: ับเมื่อก่อนเราคุยเรื่องเวิร์คพอยต์ไปก็ว่ามีประเด็นเรื่องการลดค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ต้องยกคู่เทพอีกคู่หนึ่งช่องวันช่องวัน
1: ที่พี่บอกว่าละครมาแรงมากใช่ไหม
0: ช่องวันเนี่ยก็เป็นคือผมไม่ต้องดูว่าพอดีมันมีข้อมูลให้ไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองยังไม่ออกมานะช่องวันเขามีรายได้เพิ่มขึ้นนะแต่เขาไปเพิ่มจากอีเวนต์จัดกิจกรรมคือพวกนี้มันอยู่ที่วิธีดิ้นเนี่ยผมว่าอยู่ที่วิธีดิ้นนะคือเขาถามว่าโฆษณาจากการขายสปอร์ตขายอะไรมันลดลงทุกช่องอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ทำเหมือนเดิมก็ลำบากแต่วันเนี่ยเขามีการสะสมคอนเทนต์หรือว่าการสร้างกิจกรรมเช่นการทำจัดละครเวทีการทำออนกราวอะไรโอ้ยผมว่าเยอะเขาเยอะมากถ้าเทียบนะเป็นช่องที่แอคทีฟมากแล้วก็เขาโตขึ้นนะ
1: ครับ
0: พันกว่าล้านมีกำไรอยู่นะผมว่าเขาก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าถามว่าสเกลเขาใหญ่ตามรายได้ไม่ก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะเขามีวิธีการแมเนจเรื่องต้นทุนเขาก็นั่งดีก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ยังพอไปได้นั้นถามว่าอยู่ที่เรกูเลเตอร์แล้ว
1: แต่พี่ก็ใช้คำว่าพอไปได้เองอ่ะ
0: มันอยู่ที่เรกูเลเตอร์ไงการจะบอกว่
1: า
0: คุณวางโมเดลของธุรกิจทีวีเนี่ยไว้ยังไงอ่ะในอนาคตอ่ะไอ้ขึ้นความถี่คุณเนี่ย
1: จะเป็นหน้าที่ของเรกูเลเตอร์ทำอะไรอ่ะพี่
0: ตอนนี้ยังประชุมไม่เสร็จเพราะว่าไทยมีปัญหาบริโภคตู้มันอยู
1: ่อะไรนะที่บอกไปอะไรไปไม่ได้ทะเลาะกันเองนะอะไรนะไม่รู้ข่าวผม
0: ไม่
1: คือเรกูเลเตอร์อย่างกสทช.โอเคเมื่อกี้พี่ฟันธงว่าไม่ได้มีการประมูลแน่นอน
0: ผมเชื่อ
1: แต่ก็ยังมีการเก็บเงินค่าสัมปทานอยู่ดีเพียงแต่จะเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
0: มันไม่มีฟรีหรอกมันต้องเห็นว่าจะเป็นยังไงเบสออนพื้น
1: เพราะนั้นสิ่งที่เรกูเลเตอร์ทำก็คือแค่จะกำหนดราคาค่าสัมปทานเท่าไหร่แค่นั้นเอง
0: ไม่ก็ดูทิศทางอนาคตว่าแผนระยะยาวของการกระจายขึ้นความถี่เพื่อทีวีจะเป็นยังไงอย่าลืมนะว่าแบนด์วิดท์ทั้งหมดเอาไปในทีวีเนี่ยเยอะนะเดิมมากี่ช่องอ่ะ24อะไรจำไม่ได้ช่องอ่ะบวกใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้ใช้ไปเท่าไหร่ใช้ไปแค่ไหนแล้วแล้วใช้ไปเพื่ออะไรบ้างเราไปดูเนี่ยทีวีดิจิตอลเนี่ย
1: จัดสรรแล้วมันต้องยังไงอ่ะหมายถึงว่าต้องบริหารจัดการในขึ้นความถี่ที่มีอยู่ทั้งหมดยังไงหาคนมาทำคอนเทนต์เพิ่มเติมในช่องอื่นๆให้เพื่อออนไลน์ออนแอร์ได้ใช่ไหม
0: คือเดิมคุณจัดสรรไว้เพื่อเป็นการออกอากาศทีวีดิจิตอลแบบกลุ่มหนึ่งสมมติว่า100แบนด์วิดต์แล้วคุณไปให้การสื่อสารหรือโทรคมนาคมอีก500แบนด์วิดต์สมมติอย่างเงี้ยถ้าทีวีใช้แค่100ไม่หมดแล้วเหลือ50พอไหม
1: เหลือ
0: 50ไปให้โทรคมนาคมไหมหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเป็นต
1: ้
0: นก็ต้องอยู่ในแผนแม่บทเนี่ย
1: แล้วมันจะมีผลกระทบต่อทีวีที่มีอยู่ใช่ไหมถ้าเกิด
0: มีดิก็ไม่จำเป็นแค่ไหนอ่ะถูกไหมอ่ะอ๋อ
1: มันเป็นมันคงไม่เพิ่มกว่านี้แล้วนะข้อมันยังไม่รอดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เอาใหม่คำว่าทีวีเนี่ยเราคือความหมายของว่าอะไรทีวีถ้าเปิดทีวีบอกว่าคือการเปิดช่องทีวีตามมือตามพวกโครงข่ายแล้วก็ดูทีวี
1: ค
0: ือทีวีอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แต่นี่มันทีวีมันเนี่ยคุณดูจนไอแพดก็ดูได้ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ทีวีแล้วแต่ในความหมายผมหมายถึงช่องออนแอร์
0: ถ้าออนแอร์นี่มันก็ครอสมันครอสไปครอสมาเนี่ยตอนนี
1: ้ใช่
0: นะอันนี้ก็ต้องมาดูตรงนี้นะในไออินฟราสตรัคเจอร์แบบนี้ทำยังไงคือผมว่าที่ผมบอกว่ามันอยู่ที่เรกูเลเตอร์เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานคุณวางโครงสร้างการออกอากาศตั้งเสาออกอากาศหรือยิงขึ้นดาวเทียมเพื่อเขาไปเลยทั่วประเทศอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เขาต้องวางให้บทว่าจะไปยังไงวิทยุอะไรยังไงเงี้ยมันก็ต้องวิเคราะห์คือถ้าเจ้าตัวยังมันลุมมาตุ้มอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยแล้วเพราะอีก2ปี2ปียังหมดทีวีแล้วเนี่ยมันยุ่งแล้ว
1: แล้วราคาที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะคิดกันง่ายๆถูกไหมพี่
0: ใช่ก็ต้องไปทำแผนธุรกิจไปทำฟีสอะว่ามูลค่าเป็นเท่าไหร่แล้วควรจะได้ค่าตอบแทนจากผู้ใช้ขึ้นความถี่เท่าไหร่ก็ขนาดโทรคมนาคมยังประมูลกันหลายล้านแต่เขามีเส้นทางไปต่อเพราะมันอยู่บนพื้นฐานโทรคมนาคมมากกว่าบนทีวี
1: มันออนไลน์ได้
0: ใช่มันทำหลายอย่างบนนั้นอะถูกไหม
1: แล้วทีวีดิจิทัลจะรอดได้ยังไงถ้างั้นทางออกคือ
0: ผู้ประกอบการก็
1: พยายามกระจายความเสี่ยงแล้วก็ทำเหมือนที่ช่องวันทำนี้ใช่ไหมพี
0: ่ผู้ประกอบการเนี่ยตอนนี้มันมีบทปนอยู่คือเอาขึ้นความถี่มาทำออนแอร์แอร์ไทม์แล้วก็ออกขายมันอยู่โมเดลนี้ถ้าคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมือนกันก็จะอีกแบบนะถูกป่ะ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: เหมือนช่องเนี่ยพี่บอกช่องวันเนี่ยเหมือนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ประมาณนี้ตอนน
1: ี้ใช่
0: หรือช่อง Workpoint ที่เมื่อก่อนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วตอนนี้ก็เจอปัญหาเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นก็ต้องเปลี่ยนเพราะคอนเทนต์ของช่อง Workpoint เนี่ยทำโลทำสตูดิโอทำอะไรออนอีเวนต์ตลอดใช่ไหมมันก็ต้นทุนก็จะสูงกว่าอย่างเรื่องวันทำอย่างเงี้ยเป็นต้น ก็ต้องไปดูแหละว่าจับจุดเด่นจุดเด่นจุดอ่อนคืออะไรคุณมีดาราในมือมีคอนเทนต์ในมืออะไรบ้างทำอะไรได้บ้างแล้วก็อยู่บนแพลตฟอร์มไหนบ้างทำอีเวนต์ได้ไหมออนกราวด์ได้ไหมอะไรพวกนี้ผมว่ามันต้องไปจับโมเดลธุรกิจตัวเองขึ้นมาใหม่ทั้งนี้ก็อยู่ที่ทางให้บทของขึ้นความถี่เราจะไปไหน
1: ถ้าเรกูเลเตอร์มีความเคลื่อนไหวเราอาจจะหยิบยกมาคุยเป็นประเด็นเขาเรียกอะไรนะต่อเนื่องกันแล้วกันในเสาร์หน้านะครับพี่เกียรติหมดเวลาครับพี่เจนคุณผู้ฟัง9:59 นนะครับคุณเกษดาบงจากผมรพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังพร้อมกันขอบคุณมากครับพี่เกียรติเสาร์หน้าคุยกันใหม่พี่สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษดาพรมจากดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
13: ขณะนี้เวลา10:00 น
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุรเดชห่วงรัฐบาลดึงบางพรรคเข้าร่วมยิ่งซ้ำเติมภาพลักษณ์แนะนายกกล้าเปลี่ยนรัฐมนตรีคนนอกนายสุรเดชยะสวัสดิ์อดีตส.ส.และอดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรีว่าสิ่งที่ตนกังวลคือหากมีการปรับครม.จะมีการไปเอาพรรคการเมืองบางพรรคเข้ามาร่วมรัฐบาลมองว่าจะยิ่งหนักกว่าเดิมซ้ำเติมสถานการณ์และภาพลักษณ์รัฐบาลให้ยิ่งแย่อย่างไรก็ตามหากนายกรัฐมนตรีจะปรับครม.จริงอยากให้ดูในส่วนของรัฐมนตรีคนนอกด้วยเพราะรัฐมนตรีคนนอกที่เข้ามาควรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆหากเชิญเข้ามาช่วยงานรัฐบาลแล้วยังมีปัญหาก็ต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีคนนอกคนอื่นได้ไม่ควรสร้างข้อจำกัดในตัวเองว่าเมื่อเลือกมาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ยกตัวอย่าง3รัฐมนตรีที่เป็นคนนอกในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีในครม.อนุทิน1มีระยะเวลา4เดือนขณะนั้นเอามาแก้ปัญหาเฉพาะกิจแต่เมื่อเป็นครม.อนุทิน2ซึ่งมีระยะเวลายาวนานกว่านั้นนายกจะต้องดูว่ามีความรู้ความสามารถระดับไหนเพราะหากทำแล้วไม่เกิดผลย่อมสามารถเปลี่ยนคนใหม่ได้ชุดเฉพาะกิจราชมนูรวบ33เมียนมาลักลอบข้ามแดนแม่สอดยึดกระบะปริศนาพร้อมสัมภาระเมื่อคืนที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังนเรศวรจัดกำลังพลออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่หมู่6บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจนกระทั่งตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน33คนแบ่งเป็นชาย14คนหญิง17คนผู้ติดตามอีก2คนนอกจากนี้บริเวณเดียวกันยังพบรถยนต์ต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระวางอยู่บริเวณหลังกระบะจากการสอบสวนเบื้องต้นบุคคลทั้งหมดให้การยอมรับลักลอบเดินทางมายังฝั่งประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนของรถยนต์ต้องสงสัยเป็นกระบะ4ประตูยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีขาวภายในกระบะท้ายรถพบสัมภาระจำนวนหนึ่งจากการสอบถามไม่ปรากฏผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของรถเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สอดเข้าทำการตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องต่อไปแผ่นดินไหวที่อิตาลีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.7 บริเวณพื้นที่กัมปีเฟรลเกอิทางตะวันตกของเมืองเนเปิลส์ของอิตาลีเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระดับความลึกประมาณ3กิโลเมตรส่งผลให้ก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงหล่นทับรถยนต์พังเสียหายอาคารบางแห่งได้รับความเสียหายเล็กน้อยเกิดไฟฟ้าดับและต้องระงับการให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ขอความช่วยเหลือหรือกู้ภัยในทันทีขณะที่ท้องถิ่นชี้ว่าเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกได้ในพื้นที่ดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความ

0: อดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
1: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
4: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
6: ์10นาฬิกา8นาทีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสาเสวนาเสาที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับแฟนๆรายการที่ติดตามเสาเสวนาทุกช่องทางครับ
7: สวัสดีครับคุณสุปันสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะก็ไม่เผลอแป๊บเดียวเข้าสู่เดือนที่8แล้วคุณสุปันนะฮะก็อีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีนะฮะโอ้เราอายุเพิ่มขึ้นอีก1ปีนะ
6: เรา
7: ครึ่งปีไปเรียบร้อยแล้วของปี69ครับ
6: จับเราก็มีอายุร่วมสมัยขึ้นอีก1ปีขอเวลาอีก4เดือนนะครับเบี้ยผู้สูงอายุเราก็จะขยับขึ้นอีกหนึ่งหน่วยนะครับผมเห็นเพื่อนๆในแวดวงสื่อนะครับโอ้ยคุณมนตรีนะครับโพสต์กันใหญ่เลยตอนนี้อำลาชีวิตข้าราชการแล้วนะครับเข้าสู่ราษฎรสูงวัยแล้วล่าสุดนี่ท่านดร.มานะนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าก็โพสต์นะครับว่าเกษียณแล้วผมก็ชื่นชมยินดีให้กำลังใจบอกอาจารย์เราควรภาคภูมิใจนะที่ชีวิตคนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับผ่านมาจนถึงจะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดือนละ600บาทสวัสดิการผู้สูงอายุเนี่ยนะครับ แล้วก็ยังจะสามารถได้ขึ้นรถไฟฟ้ามีส่วนลดอีกขึ้นใช้บริการสาธารณะมีส่วนลดอีกจงภูมิใจเพราะเราก็ตอนที่เราสมัยเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยคุณมนตรีเราก็ไม่คิดว่าเราจะอยู่รอดปลอดภัยมาถึงขนาดนี้นะค
7: ุณมนตรีอาจารย์ดร.มานะนะเป็นข้าราชการก็หนึ่งพ้นจากสถานะของการจ้างแบบหนึ่งแล้วก็ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีการจ้างคือสอน
6: เป็นอาจารย์พิเศษ
7: ไม่ได้มีตำแหน่งบริหารน่าจะยัง

0: สอนหนังสือต่อเพราะยังอยู่ในวัยแล้วก็ยิ่งสอนมานานๆเนี่ยประสบการณ์จะสูงกว่าคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆครับคุณสุภาพ
1: ครับแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับที่รู้จักมาคุ้นกันเขาโพสนะครับอำลานะครับในส่วนของชีวิตราชการหรือนะครับการทำงานในวัยเกษียณ60ปีก็ขอต้อนรับสู่ผู้สูงวัยของประเทศนี้นะครับ
0: ครับ
1: ชีวิตยังมีอะไรให้เราได้ทำอีกเยอะแยะนะครับ
0: ครับ
1: ก็ว่า
0: สูงวัยสูงวัยที่มีประสบการณ์แล้วก็มีคุณค่านะต่อชุมชนต่อสังคมต่อลูกหลานในฐานะที่เป็นไม้ใหญ
1: ่
0: ก็คงเป็นได้ทุกอย่างถ้าเป็นไม้ใหญ่ก็ให้ร่มให้เงาครับคุณสุภาพ
1: ครับเอาละครับวันนี้เสาเสวนามีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะคุณมนตรีวันนี้ผมเรียบเรียงนะครับแล้วก็ส่งประเด็นให้คุณมนตรีนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนี่แหละผมก็จะมานั่งไล่ดูว่าอาทิตย์นี้มีอะไรน่าสนใจแล้วก็จะสรุปนะครับบางทีก็สรุปก่อนนอนเมื่อค่ำคืนวันศุกร์หลังจากชวนหาเรื่องเสร็จแล้วนะแล้วบางทีก็มาตบตอนเช้าว่ามีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมก็ส่งให้กับคุณมนตรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะไม่ได้นัดหมายอะไรกันมาก่อนละเพราะถือว่าคุณมนตรีอยู่กับข่าวมาทั้งสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้เนี่ยคุณมนตรีต้องไปทำความเข้าใจเรื่องของการพิจารณางบประมาณหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันว่าเรื่องของการพิจารณางบของอนุกรรมธิการงบแล้วก็กรรมธิการงบเนี่ยเขาหลักๆเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยต้องไปที่สภาความมั่นคงเมื่อวานนายกไปนั่งหัวโต๊ะคุณมนตรีนะครับพูดถึง3จังหวัดชายแดนใต้นะครับแล้วก็เรื่องของการเลื่อนเจรจากับ BIN ออกไปจะเป็นอย่างไรแล้วก็อีกเรื่องนึงผมไม่รู้ว่าคืบหรือไม่คืบนะคุณมนตรีนั่นก็คือเรื่องของการโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปไล่เรียงกันให้เห็นเลยนะตกลงแล้วมันคืบหน้าหรือมันอยู่กับที่หรือว่ามันจะยังไงนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประเด็นร้อนนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเมืองเนี่ยปรับไม่ปรับนะครับครม.ถ้าปรับจะปรับช่วงไหนดี6เดือนหรือ1ปีมันมีเหตุหลายอย่างนะที่มันทำให้สังคมต้องนะครับตั้งข้อสังเกตแล้วก็เปิดประเด็นคุยวันนี้แฟนรายการเราเนี่ยถ้าอยากจะส่งข้อความเข้ามาแต่ขอให้ผมกับพี่มนตรีเนี่ยนะครับสามารถนำข้อความของท่านออกอากาศได้ก็แล้วกันคิดว่าควรจะปรับคณะรัฐมนตรีไหมและถ้าควรจะปรับเนี่ยควรจะปรับช่วงไหน6เดือนหรือ1ปีอันนี้แล้วแต่คุณดุลพินิจของแฟนๆรายการนะเพราะว่าผมกับคุณมนตรีเองเนี่ยก็นำข้อมูลข่าวสารมาเล่ามาบอกมาทำความเข้าใจร่วมกันทุกวันเสาร์อยู่แล้วก็น่าจะมีพื้นนะครับในการติดตามสถานการณ์บ้านเมืองพอสมควรนี่ยังไม่นับรวมไปติดตามนะครับจากสื่อที่อื่นๆมาอีกนะคุณมนตรีนะนี่นะครับแม่คุณมนตรี
0: ครับ
1: คุณพี่ประภาพรบอกสวัสดีค่ะคุณพี่สลักชนบอกจะรีบแก่กันไปไหน
0: แก่ก็มีประสบการณ์นะคร
1: ับ
0: ลูกๆหลานๆทั้งหลายแหละใครที่อายุยังน้อยยังไม่ได้เข้าสู่วัยนี้นะ
1: คร
0: ับ ก็ถ้าก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวนะเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้เพราะหลายคนก็ไม่สามารถที่จะมาถึงวัยนี้ด้วยเหตุสารพัดอย่างเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้แหละครับคุณสุพันธ์ครับ
1: ครับเอาละฮะเราไปกันที่เรื่องของงบประมาณเลยงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2570ซึ่งปีนี้เนี่ยมันมีพิเศษในการพิจารณางบเนี่ยเขามีการถ่ายทอดสดทั้งกรรมธิการชุดใหญ่แล้วก็อนุกรรมธิการนี่ล่าสุดคุณมนตรีฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับคุณพัทธินนะครับน่วมเจิมนะครับส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนในฐานะนะครับคณะอนุกรรมธิการฝึกอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างที่ปรึกษาค่าเช่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศรวมไปถึงงบดำเนินงานงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผมล่อตำแหน่งเต็มเลยนะงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570สภาผู้แทนราษฎรที่ต้องยกมาให้เห็นเนี่ยก็คือว่ามันมีที่มาที่ไปทั้งหมดคุณมนตรีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับก็คือคุณพัทธินเนี่ยบอกว่า
0: คุ
1: ณพันธินตัวตีคุณพันธินนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตามที่มีกระแสนะครับไปกล่าวอ้างว่าถ้าเผื่อคณะอนุกรรมธิการหรือคณะกรรมธิการพิจารณาตัดงบแบบนี้เนี่ยมันจะเหลืออะไร นะครับในการไปทำงานแล้วก็มันจะไปเหลืออะไรในสิ่งที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยจะยังชีพอยู่ได้นะครับตอนนี้เริ่มมีกระแสนี้ขึ้นมาหนาหูนะคุณมนตรีนะ
0: ซ
1: ึ่งคุณพันทินเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้ไปตัดงบประจำเรื่องงบเงินเดือนหรืองบค่าจ้างในส่วนของลูกจ้างของรัฐนะครับไม่ได้ไปแตะตรงนั้นแต่ที่แตะอยู่ที่พยายามจะลดอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประเภทสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าที่ปรึกษาค่าเดินทางไปต่างประเทศค่าเช่านะครับแล้วก็ในส่วนของค่าดำเนินการนะคุณพันทินบอกว่างบประมาณที่กำลังตรวจสอบไม่ใช่เงินเดือนเจ้าหน้าที่ไม่ใช่งบประมาณช่วยเหลือประชาชนและก็ไม่ใช่งบประมาณที่เกี่ยวกับไฟป่าหรืองบประมาณที่เกี่ยวกับการเตือนภัยและการรักษาพยาบาล
0: ครับ
1: และพวกค่าประกันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างของรัฐนะครับที่กำลังทำอยู่และพยายามจะลดเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของงานประชาสัมพันธ์การไปสัมมนาดูงานการประชุมทางวิชาการนะครับแล้วก็เรื่องของที่จะต้องถ้ามันจะยังคงอยู่ก็จะต้องเป็นการสัมมนาการดูงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดนี่คุณมนตรี
0: ครับ
1: แล้วนอกจากนั้นคุณปันทินยังบอกว่าในส่วนของคณะกรรมการและอนุกรรมการเนี่ยไม่ได้ใช้ความรู้สึกในการตัดสินในการที่จะแสดงนะครับเหตุผลในการที่จะขอตัดงบจะยึดจากข้อมูลจากเอกสารประกอบการของงบประมาณของแต่ละหน่วยงานอย่างละเอียดโดยได้มีการตรวจสอบทุกโครงการทั้งวงเงินการเบิกจ่ายความซ้ำซ้อนต้นทุนต่อหน่วยตัวชี้วัดและผลลัพธ์ประชาชนควรจะได้อะไรนะครับแล้วก็บอกว่าทุกข้อเสนอของหน่วยงานควรมีข้อมูลประกอบในการพิจารณาอย่างครบถ้วนทั้งชื่อโครงการวงเงินเลขผลและความจำเป็นเอกสารนั่นเองรวมไปถึงรายละเอียดที่ OR ใบเสนอราคาและคำชี้แจงต่อข้อสักถามของคณะกรรมการปัญหาที่ดูเหมือนว่าคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการจะไล่บี้เนี่ยก็เพราะว่าในการของงบมันขาดสิ่งเหล่านี้คุณมนตรีนะฮะนี่เบื้องต้นนะยืนยันชัดเจนนะว่าไม่ได้ไปตัดงบของเรื่องของค่าตอบแทนข้าราชการประจำหรือลูกจ้างข้าราชการนะครับแล้วก็เรื่องเงินในโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่กำลังตัดงบที่มันเขาเรียกว่ามันสัมมนาดูงานมันอะไรพวกเนี้ยมันเนี่ยมันไปแล้วมันได้อะไรคุณมนตรีนี่เบื้องต้นนะครับผม
0: ครับมันก็แหมงบตรงนี้ก็อาจจะถูกซุกไว้ตรงนั้นตรงนี้แม้กระทั่งคณะกรรมการทั้งหลายแหละที่ยังเป็นประเด็นแต่อาจจะยังไม่มีการพูดถึงหรือถ้าพูดถึงแล้วก็เห็นว่ามันจำเป็นก็คงจะต้องคงเอาไว
1: ้
0: น
1: ั่
0: นคือกรรมการสามัญแต่ละคณะก็จะมีงบประมาณในแต่ละปีจำนวนหนึ่งและในจำนวนนั้นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองก้อนก้อนหนึ่งเอาไว้สำหรับไปดูงานต่างประเทศอันนี้คือก้อนที่ใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าเป็นก้อนที่ถูกแบ่งไว้เฉพาะต่างหากถ้าไม่ไปก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในประเทศได้ก็เลยต้องไปตรงนี้พอถึงเวลาผมเห็นมีการพูดถึงกันอยู่ทุกครั้งว่าความจำเป็นในการที่จะต้องจัดงบประมาณตรงนั้นและที่ผ่านมานั้นเนี่ยไปดูงานแล้วกลับมาได้นำเสนออะไรที่มันเป็นมรรคเป็นผลเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองมากน้อยขนาดไหนก็เป็นอีกงบถ้าจะนำมาเทียบเคียงกับเรื่องของงบสัมมนาการดูงานของส่วนราชการนะในประเทศก
1: ็
0: น่าจะอยู่ในก้อนที่เหมาะที่จะเอามาเทียบเคียงด้วยเหมือนกันครับคุณปานครับ
1: ครับทำความเข้าใจร่วมกันนะครับใครที่นะครับเห็นข้อมูลข่าวสารในโซเชียลที่ตอนนี้กำลังปล่อยข่าวหรือข่าวกระพือข่าวโหมเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณางบประมาณของอนุกรรมการงบประมาณแล้วก็คณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยจะได้เข้าใจตรงกันคุณมนตรีผมชวนคิดแบบนี้นะ
0: ครับ
1: ผมเราก็คงทราบกันนะครับว่าในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละปีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกือบ 70% มันจะอยู่ที่งบรายจ่ายประจำ
0: ครับ
1: คือค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่นะครับเรื่องเงินค่าตอบแทนนะครับและสวัสดิการต่างๆรวมไปถึงค่าตอบแทนลูกจ้างของรัฐแล้วก็สวัสดิการต่างๆมันก็เกือบ 70% นะคุณมนตรีนะหรือประมาณ 70% ผมไปเจอผลการวิจัยของเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับของสำนักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งบประมาณรายจ่ายนะครับของประเทศ คุณมนตรีสิ่งที่น่าตกใจมากนะเขาทำวิจัยแล้วพบว่า 35-40% มันหายไปกับการทุจริตคอร์รัปชันคุณมนตรีถ้าเราเอามาวางรวมกันเนี่ยบวกกันเข้าไปแล้วมัน 100% เนี่ยคุณมนตรีมันจะเหลืองบอะไรในการบริหารจัดการประเทศกันล่ะหรือมันเหลือมันก็จะเหลือแบบมันมีผลกระทบในเชิงพัฒนาเนี่ยน้อยมากเหรอคุณมนตรี
0: ครับ
1: นะ
0: ก็น่าตกใจอ่ะตัวเลขไม่ว่าจะงานวิจัยของสถาบันการศึกษาที่คุณสุปันพูดถึงตัวเลขของทางองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดร.มานะนิมิตมงคลที่นำมาอ้างอิงอยู่บ่อยๆหรือแม้กระทั่งตัวเลขที่ทางแกนนำฝ่ายค้านอย่างคุณไหมสิริกัญญาหยิบยกมาพูดถึงตัวเลขของคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยน่าตกใจก็คือปีหนึ่งเนี่ยงบประมาณอย่างปีนี้ 3.78 ล้านล้านบาทนะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่ไม่ได้นำไปสู่การทำงานจริงเนี่ยนะกลมๆ300,000 ล้านน
1: ะ
0: โอ้โหนี่มันเป็นอะไรที่ฟังแล้วน่าตกใจแต่ก็ไม่มีวิธีการในการที่จะจัดการแก้ไขเพราะมันมีระบบระเบียบอะไรที่รองรับอยู่นะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของการจัดซื้อพิเศษเรื่องของการซอยงานสารพัดอย่างนะคุณสุปันนะแต่มันดูเหมือนจะเป็นที่จะบอกว่ายอมรับก็ไม่เชิงนักแต่มันกลายเป็นอะไรที่ถือปฏิบัติกันมาจนกระทั่งมันถูกมองว่าเป็นปัญหาแต่ก็ไม่รู้จะหาทางแก้ไขอย่างไรคุณสุปันถึงตรงนี้ผมขออนุญาตแวะมาที่รองนายกประกรณ์นินประพันธ์นิดหนึ่งผมเห็นท่านขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการจับปฏิรูปนะในส่วนงานราชการแรกๆเนี่ยนะก็น่าจะมาจากอาจารย์วีระนะ
1: ค
0: ุณวีระนะก็ไปนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบางหน่วยงานเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีอยู่แล้วต้องตัดทิ้งอย่างปยป.อย่างเงี้ยชื่อยาวๆผมจำแต่ตัวย่อมาแล้วก็องค์กรมหาชนอีกหลายองค์กรที่ยังสมควรที่จะมีอยู่อีกหรือไม่นั่นคือประเด็นแรกที่รองนายกประกรณ์ท่านได้โยนประเด็นตรงนั้นออกมาให้สังคมได้เห็นถัดมาเนี่ยโอ้โหที่น่าตกใจก็คือท่านไปดูแล้วเนี่ยมันมีหน่วยงานราชการที่ตั้งเป็นสาขาขึ้นในส่วนภูมิภาคโดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับพูดง่ายๆคือเถื่อนนะถ้าเนี่ยในเมื่อคุณไปตั้งขึ้นด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยแต่เมื่อไม่มีกฎหมายรองรับมันก็เท่ากับเป็นสาขาเถื่อน
1: แล้วเขาใช้งบได้ยังไงคุณมนตร
0: ีนั่นนะรองนายกประกรณ์ก็เลยบอกว่าตรงเนี้ยนะมันสามารถคือหนึ่งมันซ้ำซ้อนไปซ้อนงานของผู้ว่าไปซ้อนตรงนั้นตรงนี้แล้วก็พอไปตั้งสาขาขึ้นมามันก็ต้องมีบุคลากรมันก็ต้องมีสำนักงานต้องมีอะไรสารพัดอย่างกลายเป็นความสิ้นเปลืองไอ้ตรงนี้นะและทีนี้มันมีอยู่อันคุณสุปันท่านผู้ฟังครับนะผมเนี่ยตกใจเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของรายได
1: ้
0: ของถิ่นอย่างปลัดอบต.ปลัดเทศบาล
1: เงินเดือนแสนกว่าเนี่ยนะ
0: บอกว่าเงินรายได้ค่าตอบแทนเงินเดือนเนี่ยสูงกว่าปลัดกระทรวงอีกเฮ้ยผมเนี่ยคุยกับคุณวีระขานพิชิตวณิชนะก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะเพราะว่าก็ปลัดอบต.ปลัดเทศบาลก็มีพื้นที่ไม่ได้มากมายอะไรนักเหมือนกับที่ท่านบอกแต่ปลัดกระทรวงเนี่ยต้องดูแลงานที่มันมีพื้นที่ขอบเขตที่กว้างขวางแล้วเมื่อวานฟังนายกสมาคมเกี่ยวกับเรื่องของปลัดของท้องถิ่นก็ให้สัมภาษณ์ว่าคือท่านอาจจะพูดรวบยอดนะฮะว่ามันสูงแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องได้อัตรานั้นมันมีเงื่อนไขมีกรอบมีอะไรหลายๆอย่างและที่สำคัญนะฮะไอ้หลักการระเบียบตรงนั้นเนี่ยนะมีการออกแบบมีการผ่านการอะไรกันมามากมายและที่สำคัญเนี่ยรัฐมนตรีมหาไทยยังไม่ได้ลงนามอนุมัติ
1: อ
0: ันนี้คือเอามาให้เห็นภาพใหญ่นะครับว่าที่ท่านพูดไปนั้นเนี่ยบางเรื่องก็เกิดขึ้นแล้วแต่บางเรื่อง
1: ยังไม่
0: กำลังยังไม่เกิดนะทีนี้ที่เกิดแล้วเนี่ยคุณอุปันผมเติมอีกหน่อยก็คือที่เห็นท่านว่ามันซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนเนี่ยผมเนี่ยนะคุยกับนักวิชาการนะหลายหลายหลายหลายท่านเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายอำนาจเนี่ยหลายคนนะเห็นตรงกันนะผมไม่แน่ใจว่าท่านรองนายกประกรณ์จะเห็นปัญหานี้ด้วยหรือเปล่านะยกตัวอย่างก็คือนะการกระจายอำนาจเนี่ยตอนนี้ มันลงถึงระดับหมู่บ้านตำบลอบต. อบต.มีเทศบาลและก็ใหญ่สุดของจังหวัดก็คืออบจ.
1: ครับ
0: เขาก็ถามกันว่าและพื้นที่ของอบจ.เนี่ยมันไปคล่อมกับพื้นที่ของอบต.พื้นที่กับเทศบาลนะฮะและตกลงเนี่ยอบจ.ยังมีความจำเป็นอยู่ไหมที่จะต้องเป็นหน่วยงานที่ซ้อนหน่วยงานอื่นๆที่เขามีการเลือกคนเข้ามาอบต.นะก็ตำบลนั้นน่ะเขาก็และทีนี้ยกระดับจากอบต.ขึ้นมาเป็นเทศบาลเป็นอะไรมันก็มีพื้นที่ทั้งหมดแต่อบจ.นะคลุมทั้งจังหวัดและถามว่าพื้นที่อบจ.ที่ต้องรับผิดชอบนั้นมันไปซ้อนกับอบต.ซ้อนกับเทศบาลหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากครับที่ท่านรองนายกประกรณ์อาจจะต้องนำมาเทียบเคียงเพื่อให้เห็นว่านะฮะหรือถ้าจำเป็นต้องตัดทิ้งต้องตัดอย่าไปบอกว่าอุ้ยแล้วจะเอาข้าราชการเข้าไปไว้ที่ไหนนะเขามีอบจ.มีพื้นที่ใหญ่โตยิ่งกว่าศาลากลางจังหวัดอีก
1: ม
0: ันไม่ได้อยู่ที่ตัวอาคารว่าจะเล็กหรือจะใหญ่แต่ถามว่ามันยังมีความจำเป็นในการที่จะมาซ้อนๆกันหลายซ้อนแบบนี้อีกหรือเปล่าครับคุณสุภานครับ
1: ผมเสนอแบบนี้คุณมนตรียุบอบจ.แล้วก็เลือกตั้งผู้ว่าราชการนะครับจังหวัดทั่วประเทศเพราะว่าในส่วนของการเลือกตั้งอบจ.เนี่ยคุณมนตรีถ้าเราจำกันได้นะครับแต่ผมกับคุณมนตรีจำได้อยู่แล้วมันเกิดจากกระแสลุกฮือขึ้นของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการกระจายอำนาจแล้วก็เรียกร้องเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศก็เลยทานกระแสไม่ไหวก็เลยเบี่ยงออกมาว่าเอาเลือกตั้งอบจ.ก็แล้วกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทับซ้อนกันอยู่นะครับคุณมนตรีมันมีอีกเรื่องหนึ่งหลายท่านอาจจะไม่รู้แต่ผมเนี่ยรู้แล้วก็อยากจะชวนกันพิจารณาว่ามันควรจะเกิดขึ้นไหมเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่หลายท่านอาจจะมองว่าสุปันเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดอีกแล้วมิได้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเรื่องของประชาชนพี่น้อง5จังหวัดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินคุณมนตรีนั่นก็คือว่าด้วยเรื่องโครงการคลองระบายน้ำนะครับชัยนาทป่าสักออกอ่าวไทยจะกระทบกับพื้นที่ของพี่น้องประชาชน5จังหวัดนะครับไล่เลียงกันมาชัยนาทสระบุรีปทุมธานีนะครับนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็สมุทรปราการนะครับโครงการนี้งบประมาณที่จะใช้คุณมนตรีและท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับจะใช้ทั้งหมด165,000 ล้านบาทคุณมนตรีนะครับคลองมีความกว้าง100กว่าเมตรนะครับแล้วก็ความยาว135กิโลเมตรกว่าๆ135กิโลเมตรกว่าๆนะครับแล้วก็จะกระทบพื้นที่ตามกินของราษฎรรวมทั้งหมด 16,305 ไร่นะครับแล้วก็จะนะครับเรื่องนี้เนี่ยจะไปกระทบนะครับกับเรื่องระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งอีกโครงการนี้จะผันน้ำตัดยอดน้ำนะครับจากอยุธยาหรือที่เราเรียกรวมกันถ้าจะนับนะครับคลองระบายน้ำจากบางไซมาชัยนาทมาป่าสักออกอ่าวไทยเขาเรียกว่าโครงการเจ้าพระยาสองคุณมนตรีแต่เวลาพูดถึงโครงการพวกนี้เนี่ยใช้ชื่อว่าคลองระบายน้ำทั้งนั้นเลยรับผิดชอบโดยกรมชลประทานนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเอาตรงนี้ก่อนเกี่ยวกับงบประมาณคุณมนตรี
0: ครับ
1: มันมีการบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสำนักงบประมาณเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2569เพื่อที่จะให้พิจารณาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2570คุณมนตรี
0: ครับ
1: มันมารวดเร็วมากนะครับมันถูกอีเมลมาเนี่ยตอน 7:35 น.ถึงสำนักงบแล้วก็บรรจุเข้าวาระวันนั้นเลยคุณมนตรีนะครับแล้วก็บรรจุในงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีเลขลับมีอะไรชัดเจนหมดนะครับก็จะขอเบื้องต้นเนี่ยปี2570เนี่ยคุณมนตรี
0: ครับ
1: ขอประมาณ500กว่าล้านแล้วอีก71 72 73เนี่ยจะเป็นงบผูกพันอีกประมาณ 2,000 กว่าล้านคุณมนตรี แล้วก็โครงการนี้คุณมนตรีที่มันช็อกหลายคนตกอกตกใจนั่นก็คือยังไม่ผ่านมติครม.ให้ดำเนินการนะครับแต่เรื่องเนี่ยเข้าไปฝังอยู่ในการพิจารณางบประมาณของคณะกรรมการทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่แล้วนะครับแล้วก็หลายคนฟังมาถึงตรงนี้ถ้าติดตามอาจจะบอกก็เอ้าไหนสุปันบอกว่าแสนล้านอ่ะแสนหกหมื่นห้าพันล้านแล้วยังไงแล้วก็นี่เขาขอแค่นี้เองสุปันมาตกอกตกใจอะไรดูข้อมูลมาดีหรือเปล่ายืนยันว่าดูดีครับเพราะว่างบของโครงการอีก 65% เนี่ยมันไปฝังอยู่ที่เงินกู้ของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB คุณมนตรี
0: ครับ
1: ตอนนี้ส่งโครงการไปแล้วนะไปขึ้นแท่นรอแล้ว ADB เนี่ยขึ้นหน้าเว็บไซต์ของเขาแล้วแต่ ADB บอกว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในการพิจารณาอนุมัตินั่นก็คือเรื่องของมติครม.แล้วก็ผลการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มนะครับแล้วก็ที่สำคัญนั่นก็คือการรายงานผลกระทบเกี่ยวกับประชาชนนะครับ1,703ครอบครัวเนี่ยมันต้องละเอียดมากกว่านี้คุณมนตรีที่มาที่ไปเราพยายามจะชี้ให้เห็นว่าเขาทำอะไรกันนะครับเขาทำอะไรกันนั่นก็คือคณะรัฐมนตรียังไม่มีการอนุมัติในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนะครับนำเข้าสู่นะครับคณะกรรมการน้ำแห่งชาติสมัยคุณโสพลสาลัมนั่งเป็นประธาน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เคาะผ่านแล้วก็มาส่งมาที่ในส่วนของกรมชลประทานเนี่ยนะครับก็ส่งไปที่สำนักงบประมาณซึ่งจะพิจารณานะครับคาดว่าจะเป็นวันที่4-7นี้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นในช่วงไหนเพราะว่ามันมีวาระการเข้าพิจารณาของหมวดนี้คุณมนตรี
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับในส่วนของนักวิชาการด้านน้ำเองหรือในส่วนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมชลประทานแล้วก็คณะกรรมการน้ำแห่งชาติบางท่านเนี่ยก็ตกใจคุณมนตรีเฮ้ยนะครับแล้วก็ที่มันรู้สึกว่าผมขออนุญาตใช้คำนี้ละกันว่ากนช.โดนหลอกหรือเปล่ากรมชลประทานโดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดนหลอกหรือเปล่าเพราะบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยที่ทำการศึกษาเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องของผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่เขาไปรายงานว่าจากการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนไม่มีประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคลองระบายน้ำนี้จะต้องผ่านเนี่ยไม่มีการคัดค้านหรือข้อขัดแย้งใดๆมีแต่การแสดงความกังวลถึงค่าชดเชยแล้วก็ผลกระทบจากการก่อสร้างคุณมนตรีนี่คือการเล่นคำจากคำว่าชาวบ้านคัดค้านนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นว่าแสดงความกังวลแต่โทษทีครับคุณมนตรีฮะชาวบ้านเองเนี่ยเขามีข้อมูลมีภาพข่าวที่เขาถ่ายเก็บไว้ว่าเขาแสดงท่าทีคัดค้านโครงการนี้อย่างไรแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีคนส่งรายชื่อบริษัทนี้นะครับมาให้ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบแล้วว่าบริษัทไหนลงไปทำพื้นไปทำงานเรื่องนี้มันมีภาพทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวที่นายกอบต.แต่ละที่ลุกขึ้นมาจับไมค์นะครับแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่มันเห็นที่ว่าเขาทำอะไรกันเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณอันนี้นะคุณมนตรีอันนี้กระซิบกันสองคนนะ นะครับคนที่เรากำลังจะกล่าวถึงเนี่ยคาดว่าจะยังไม่ตื่นนะผมก็ส่งข้อมูลทั้งหมดนี้ให้ท่านลูกพี่ใหญ่ของพวกเราอดีตผู้บริหารอสมท.คุณพี่วิสุทธิ์คมวัชรพงษ์เนี่ยคุณพี่วิสุทธิ์คมวัชรพงษ์เนี่ยพอเห็นข้อมูลปุ๊บบอกเรื่องนี้ต้องถึงอาจารย์วีระแล้วก็ส่งข้อมูลชุดที่ทางสมาคมพลเมืองนครนายกเขาได้มาให้กับอาจารย์วีระไปแล้วก็อยู่ที่ว่าอาจารย์วีระจะตัดสินใจจะพูดมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีความคิดเห็นต่อข้อมูลนี้อย่างไรคุณมนตรี
0: ครับ
1: นี่ยกมาให้เห็นนะเป็นงบประมาณแผ่นดินนะ
0: คุณอุปันผมมองสองประเด็นประเด็นแรกนะฮะเรื่องของงบประมาณนะ
1: ครับ
0: ที่อาจจะพ่วงเอาไว้ในแต่ละปีจะในลักษณะเดียวกันกับโครงการแลนด์บริดจ์หรือเปล่
1: า
0: เพราะว่าโครงการแลนด์บริดจ์นั้นเนี่ยก็ยัง ไม่ได้ผ่านกระบวนการต่างๆแต่ก็จะมีการของบประมาณในแต่ละปีประมาณสัก 6-70 ล้านบาทใช้คำว่าศึกษาอันนั้นน่ะศึกษามาตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันก่อนผมยังถามคุณสุพันธ์เลยว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้พับแต่ก็ยังไม่เอามาทำจะเปลี่ยนเป็น missing link ดังนั้นเนี่ยงบตัวนั้นจะยังอยู่ในปีงบประมาณในทุกปีเพราะมันไม่ได้น้อยนะไม่ใช่น้อยๆ 6-70 ล้านบาทอันนั้นน่ะพอวกมาถึงที่ตรงนี้ก็แสดงว่ามีการเตรียมการที่จะดำเนินการในเรื่องนี้นะลักษณะเดียวกันกับแลนด์บริดจ์ทั้งที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการแต่ก็มีการใส่ไว้ในงบประมาณของปี70ในบางส่วนทีนี้ถัดไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะเลี่ยงน้ำไม่ให้ผ่านกรุงเทพลงอ่าวไทยนั่นก็คือโครงการที่คุณสุพันธ์พูดถึงบางบานบางไทรที่เรียกว่าเจ้าพระยา2นะไอ้เส้นนั้นเนี่ยผมเห็นรายละเอียดเห็นแผนผังจะมีถนนนะขนานกันไปด้วย
1: และสวยเลย
0: นะตามโครงการเนี่ยเข้าใจว่าจะเสร็จในปี69ปี70อะไรเนี่ยนายกอนุทินยังไปพูดกับคนที่บางบานกับคนที่ยุธยาว่าอีกไม่เกิน 3-4 ปีโครงการนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้สามารถระบายน้ำไม่ให้มันเข้ามาท่วมในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซากนั่นคือเส้นหนึ่งนะอีกเส้นหนึ่งเนี่ยจะดึงน้ำจากป่าสักนะลงอ่าวไทยเหมือนกันแต่ผ่านบ้านคุณสุปันนะไปทางนครนายกออกฉะเชิงเทราอะไรทางนู้นอันนี้ก็เป็นเส้นที่นะมันเป็นคู่แฝดนะบางบานบางไทรนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อที่จะดึงน้ำออกซ้ายออกขวาไม่ให้ผ่าเข้ามาที่กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2545นะนั่นน่ะคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำโครงการ2โครงการนี้ขึ้นมาและเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติเริ่มนับหนึ่งนะสร้างตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นโครงการคู่แฝดกับนะบางบานบางไทรที่ผันไปข้างซ้ายข้างขวาตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่านะคุณสุพันธ์นะ
1: ก็เชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงที่มันเป็นลักษณะเชื่อมต่อคุณมนตรีเพราะมันจะมีจากชัยนาทมาป่าสักอีกนะนั่นอีกโปรเจกต์หนึ่งนั่นก็อีกร้อยกว่ากิโลเมตรนะนะครับแล้วก็จากป่าสักเนี่ยก็จะผ่าน5จังหวัดคุณมนตรีแล้วก็5จังหวัดเนี่ยนะครับที่ไปรายงานว่าประชาชนเขาไม่มีปัญหาอะไรมีแต่แสดงความกังวลเนี่ยตอนนี้พี่น้องชาวหนองแคนะครับแม่พูดถึงอำเภอหนองแคคิดถึงเพื่อนเราบางคนนะคุณมนตรีแล้วก็มาในส่วนของปทุมธานีมานครนายกไปจากเชิงเซานะครับแล้วก็ไปสมุทรปราการแล้วออกอ่าวไทยเนี่ยตอนนี้ทั้งเส้นเลยนะคุณมนตรีที่คลองระบายน้ำเนี่ยจะผ่านเนี่ยชาวบ้านเขาก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่มาชี้แจงไปชี้แจงตรงไหนเพราะชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบมีส่วนได้ส่วนเสียจริงเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นปัญหาของอบต.ในแต่ละพื้นที่นี่ชาวบ้านเขาก็ไปกดดันนายกอบต.ให้ทำหนังสือถึงกรมชลประทานให้ไปชี้แจงข้อมูลนะครับเพราะว่าแล้วก็เชิญสมาคมพลเมืองนครนายกไปร่วมเวทีด้วยคุณมนตรีเพื่อที่จะได้กางข้อมูลมายันกันนะครับว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงนะครับมันตกลงเนี่ยสิ่งที่บอกว่าจะเป็นการนะครับระบายน้ำแล้วก็เก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งเนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกว่ามันจะเป็นจริงหรือในเมื่อไอตัวของคันคลองเนี่ยคุณมนตรีที่ทำกราฟิกออกมาสวยหรูมีถนนวิ่งสองข้างทางมีสวนหย่อมมีสะพานข้ามนู่นนี่นั่นเนี่ย มันสูงประมาณตึก3ชั้นเนี่ยมันจะระบายน้ำออกแล้วก็เปิดประตูน้ำเอาน้ำเข้ามาคลองยังไงเพราะว่าความมวลน้ำที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยเนี่ย600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยคุณมนตรีชาวบ้านเขาก็คลางแคลงนะแล้วชาวบ้านเนี่ยนะครับในหลายพื้นที่นะครับที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยกับโครงการนี้ก็คือเขาอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำมาหมดไงคุณมนตรีเขาจะเชี่ยวชาญแล้วก็จะมีความรู้พื้นฐานในการระบายน้ำนะครับทั้งหน้าน้ำหลากแล้วก็ในฤดูน้ำแล้งของบ้านเขาเป็นอย่างมากเขาก็บอกว่าแทนที่จะทุ่มงบประมาณแสนล้านเนี่ยเอามาสักระดับหมื่นล้านได้ไหม เอามาขุดลอกคูคลองแล้วก็จัดทำประตูระบายน้ำคลองที่มันมีอยู่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยให้มันโฟลว์แล้วมันก็ระบายน้ำได้อย่างเต็มที่มันก็น่าจะทำได้นะครับมันก็น่าจะทำได้โดยไม่ต้องใช้งบแสนล้านแล้วก็กระทบกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็ระบบนิเวศทั้งในส่วนของบนดินที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งป่าชายเลนเนี่ยคุณมนตรี
0: ครับ
1: นี่ก็หยิบยกมานำเสนอแล้วก็ตั้งคำถามกันดังๆกันแบบนี้แหละนะครับว่าเอ๊ะตกลงจะทำยังไงเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่จังหวัดนครนายกบ้านผมครับผมมันมาถึง5จังหวัดนะครับแล้วก็งบประมาณนะครับนับแสนล้านนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อนะครับในช่วงที่2ครับ
0: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
9: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
8: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
1: ครับกลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงที่2ช่วงที่2นี่ก็จะไปเรื่องของงบนับแสนล้านกันอีกครับคุณมนตรี
0: ครับ
1: เราใช้งบไปเยอะแล้วนะครับเราก็เคยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยต่างกรรมต่างวาระตลอดถ้าจะพูดถึงรายการวิทยุเนี่ยคุณมนตรีที่จับตาเรื่องของปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยผมพูดแบบไม่เกรงใจเพื่อนร่วมวิชาชีพนะคุณมนตรีผมคิดว่าน่าจะเป็นเสาเสวนาของเราที่เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดในแต่ละเรื่องในแต่ละประเด็นที่มันเกิดขึ้นในคุณมนตรีนะครับนี่ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ไปเป็นประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็มีคุณเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมนะครับในส่วนของคุณเสียศักดิ์เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วเนี่ยยังเป็นประธานคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็คุณประกรณ์นิมประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแล้วก็คุณธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพเรือนะครับกองทัพบกแล้วก็กองทัพอากาศเข้าร่วมประชุมเรียกว่าบิ๊กทั้งนั้นเลยคุณมนตรี
0: ครับ
1: ท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการประชุมเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงภายในนะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นการประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าได้มีการเลื่อนการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม BRN ออกไปนะครับก็คงจะต้องรับฟังนะครับในแต่ละส่วนของฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ปัญหานะครับแล้วก็มองถึงเรื่องของผลดีผลเสียในการเลื่อนการพูดคุยกับ BRN ออกไปนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยซึ่งเสร็จสิ้นภารกิจในการเยือนมาเลเซียมาแล้วก็คงจะนำเรื่องนี้นะครับเรื่องของการหารือกับมาเลเซียเนี่ยก็มาพูดคุยในที่ประชุมด้วยนะครับอันนี้ก็เลยต้องมองดูว่าเอ๊ะสถานการณ์ต่อจากนี้ไปเนี่ยที่เราใช้งบนะครับในด้านของการพัฒนานะครับพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับงบของฝ่ายความมั่นคงที่ใช้ไปในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็4อำเภอที่จังหวัดสงขลาเนี่ยโอ้มันหลายแสนล้านแล้วนะคุณมนตรี
0: ครับคือเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญนะผมเห็นการออกมาแถลงผลการประชุมของคุณชัดชัยบางชวดเมื่อวานก็คุยกับคุณอภิรักษ์ในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับที่มีออกมาตรการออกมา6ข้อหลักๆด้วยกัน
1: ครับ
0: ซึ่งผมไล่เรียงดูตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จับใจความได้ว่าหนึ่งเมื่อวานเป็นการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับจะเป็นครั้งที่5หรือครั้งที่เท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดนะของปี2569และก็มีวาระสำคัญก็สืบเนื่องมาจากปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและครั้งล่าสุดนั้นเนี่ยมันทำให้การพูดคุยที่กำลังจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันสะดุดนะเพราะทางฝั่งเราเนี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ะนะถ้าจะคุยกันแล้วยังมามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคือทางประธานคณะการพูดคุยเนี่ยท่านสะดุดตั้งแต่ตอนที่พูดคุยแล้วก็เตรียมการนัดหมายที่จะเจอกันเนี่ยดูอีกฝั่งก็ออกแถลงการอะไรมาเหมือนก็ขัดลำกล้องขึ้นมาซะดื้อ อันนั้นยังไม่พอ ยังมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอันนั้นกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ท่านให้สัมภาษณ์ที่ท้องสนามหลวงในวันหนึ่งนะครับบอกว่าถ้าอย่างนี้ต้องตอบเราก่อนว่าทำไมถึงทำแบบนี้ถ้าตอบไม่ได้การพูดคุยก็พักเอาไว้ก่อนจนกระทั่งนำมาสู่การประชุมสมช.เมื่อวานนี่แหละแล้วก็มีมาตรการต่างๆออกมาซึ่งผมดูภาพรวมแล้วนี่คือการปรับกระบวนท่าใหม
1: ่
0: นะครับของการแก้ไขปัญหาภาคใต้หนึ่งก็คือจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นกับกลุ่มที่ก่อเหตุรุนแรง
1: ครับ
0: สองนะครับเรื่องของการพูดคุยนะครับก็จะต้องทำควบคู่กันไปเพียงแต่ว่านะนาทีนี้ยังไม่เกิดท่านใช้คำอยู่คำหนึ่งที่ตอบคำถามนักข่าวในตอนท้ายๆนั่นคือเลขาธิการสมช.คือการพูดคุยนะต้องมีการสานต่อนะแต่ต้องอยู่ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะเนี่ยนั่นหมายถึงว่าการพูดคุยซึ่งอาจารย์สมภพอาจารย์สมภพที่เรา
1: อาจารย์ศรีสมภพกิจพิรมศรี
0: สมภพกิจพิรมศรีท่านก็ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันแรกๆที่เกิดเหตุว่าน่าเสียดายที่ทำให้การพูดคุยมันจะต้องยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นท่านก็เห็นปัญหาตั้งแต่วันแรกเพราะนั้นเมื่อวานจากท่าทีที่ปรับกระบวนท่าแบบนั้นเนี่ยการพูดคุยจะยังไม่เกิดแต่ทีนี้พอการพูดคุยยังไม่เกิดผมเห็นทางอันหนึ่งที่ต่อจากเนี้ยมาเลเซียเองก็จะต้องรับบทหนักนะอยู่ในข้อที่5
1: ครับ
0: ข้อที่5นะครับก็คือจะร่วมมือกับมาเลเซียในการประสานกันนะโดยนะจะขอให้อินเตอร์โพออกหมายแดงดำเนินการจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย2สัญชาติบ้างพอจะก่อเหตุฝั่งนี้ไปหาฝั่งนู้นฝั่งนู้นเป็นสปอนเซอร์เป็นผู้สนับสนุนหลักก็ให้ ที่ปลอดภัยอันนี้พอมาเห็นข้อที่5จะออกหมายแดงและขอความร่วมมือกับทางการมาเลเซียในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไอ้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าในอดีตนั้นเนี่ยเคยงัดมาตรการตรงนี้มาใช้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นบทสรุปของเมื่อวานเนี่ยนะผมก็ย่อความสั้นๆว่าน่าจะเป็นอีกก้าวสำคัญแล้วก็เป็นการปรับกระบวนท่าทั้งใหม่ของการจัดการปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้แม้จะมีนักการทหารเก่านักคนที่เขาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายความมั่นคงนะผมเห็นท่านท่านบอกว่ามันที่ผ่านมาในมันแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดจะไปไล่จับโจรได้ยังไงนะก็จับเจ้าของโจรสิจับหัวหน้าโจรมันดิก็คือพูดได้แต่ในทางปฏิบัติไม่รู้ว่าจะไม่เห็นมีใครมาแสดงตัวเลยว่าผมนี่แหละคือหัวหน้าโจรใหญ่ผมนี่แหละคือเจ้าของโจรผมนี่แหละคือสปอนเซอร์ใหญ่ก็มีแต่สงสัยกันว่าคนนั้นคนนี้นะนี่คือเป็นอีกก้าวสำคัญหนึ่งแล้วกันครับคุณสุปันครับ
1: ครับก็มีข้อมูลที่จะเสริมเพิ่มเติมกับคุณมนตรีว่าแล้วทางออกทางแก้มันจะเป็นอย่างไรผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำศาสนาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็4อำเภอที่จังหวัดสงขลาหลายคนแล้วก็คุยกับกลไกทางวิชาการในเรื่องในด้านการทำงานพัฒนานะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับในแต่ละจังหวัดเขามีข้อเสนอแบบนี้คุณมนตรีน่าสนใจนะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าเห็นด้วยกับนโยบายว่าด้วยเรื่องของการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเนี่ยแต่ก็ขอให้มีกระบวนการการตรวจสอบการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นด้วยเหมือนกันเพราะเขากลัวว่าจะเป็นข้ออ้างนะครับในการที่จะนะครับไปกล่าวโทษหรือไปให้ร้ายคนที่มีความขัดแย้งในพื้นที่จากกลไกราชการนะครับจำได้ไหมคุณมนตรีเหมือนกับตอนปราบปรามคอมมิวนิสต์หน่วยงานปกครองส่วนหน่วยงานท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่พอใจใครก็บอกนี่เป็นคอมมิวนิสต
0: ์ยัดข้อหาเข้าไปไม่ต้องไปไกลถึงยุคไอ้ปราบปรามคอมมิวนิสต์หรอกยุคสงครามยาเสพติดเน
1: ี่
0: ยจับใส่บัญชีดำแล
1: ้
0: วก็มีจะเอาออกก็ต้องมีค่าเสียเวลาต้องมีการวิ่งเต้นกลายเป็นช่องทางที่ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่สุจริตบางคนเนี่ยหาเศษหาเลยจากตรงนั้นอันนี้คือปัญหาครับคุณปันครับ
1: ครับสองเขาบอกว่าการใช้งบประมาณด้านความมั่นคงต้องมีการตรวจสอบนะครับหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อลงอยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่านะครับสองการเบิกค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่อยู่ในพื้นที่อันนี้ก็ต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับสามการใช้งบพัฒนาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็4อำเภอที่จังหวัดสงขลาต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงความโปร่งใสในการใช้งบเขาบอกนี่จะเป็นส่วนสำคัญในการคลำไปสู่ปัญหาที่ว่าทุ่มงบไปเท่าไหร่ฝ่ายความมั่นคงนะครับทหารตำรวจกรมน.ฝ่ายข่าวต่างๆทั้ง4เหล่าทัพที่ลงไปในพื้นที่ทำไมมันแก้ปัญหาไม่ได้สักทีคุณมนตรีแล้วก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้อย่างเข้มข้นเนี่ยมันจะช่วยนะครับนอกจากจะช่วยการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างถูกจุดแล้วจะลดข้อคอรหาของรัฐแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงต่างๆนะครับที่ถูกสังคมบางส่วนตั้งข้อสังเกตแล้วกล่าวหาว่าเอ๊ะเป็นการเลี้ยงไข้ของสถานการณ์เพื่อใช้งบประมาณหรือเปล่าอันนี้จากผู้นำทางศาสนาแล้วก็นักวิชาการที่อยู่ในราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่เขาสะท้อนมาเท่าที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยด้วยนะคุณมนตรีนะ
0: ครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะคุณสุปันเรื่องของเจ้าหน้าที่นะกับคนที่อยู่ในพื้นที่คือขาดความไว้วางใจคือไม่เชื่อใจพอไม่เชื่อใจแล้วเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่ปัญหาต่างๆตามมามากมายนะการที่จะให้ความร่วมไม้ร่วมมือมันก็ไม่เกิดไม่รู้ว่าจะไปปรับช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้อย่างไรเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็สร้างความอุ่นใจสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับชาวบ้านได้ครับ
1: กับเนี่ยก็คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาก็สะท้อนออกมานะฮะเอาละก็3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็4อำเภอที่จังหวัดสงขลาเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ก็ต้องบอกว่ามันไม่นิ่งนะคุณมนตรีนะจากเรื่องของการเลื่อนในการเจรจากับ BRN หลายฝ่ายเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่เราเจรจาอยู่เนี่ยมันตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่า นะครับบางส่วนก็บอกต้องค่อยๆ คุยไปคลำไปนะครับแต่ว่าในส่วนของประชาชนเองในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่นักวิชาการเองก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีข้อเสนอแบบที่ผมนำเสนอผ่านรายการเสาเสวนาไปนี่แหละนะครับอารคุณมนตรีเดี๋ยวดูเวลาแล้วไปต่อเรื่องนี้พาดหัวไว้หน่อยนะนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับถ้าประเด็นนี้ไม่เสร็จเดี๋ยวมาว่ากันต่อก็คือเรื่องของการสอบนะครับการโกงสอบท้องถิ่นทางด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ก็ให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าด้วยการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลที่เข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.ก็บอกว่าสัปดาห์หน้านี่นะครับจะต้องมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปที่สามารถดำเนินการได้ในทางกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเนี่ยนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้คุณมนตรี
0: ครับ
1: ที่กองปราบเนี่ยคุณเรืองเดชเรืองเดชเป็นใครเรืองเดชเป็นใครหลายคนสงสัยนะคุณมนตรีนะคุณเรืองเดชเนี่ยนะครับเขาเป็นผอ.นะครับในส่วนของคุณเรืองเดชเนี่ยเป็นผอ.ของมสว.นะฮะหนึ่งเดียวคนนี้หรือเปล่า
0: อ๋อเกี่ยวกับเรื่องการจัดสอบเนี่ยใช
1: ่
0: ไหม
1: การจัดสอบนะครับเขาก็บอกว่าคุณเรืองเดชนะครับสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาทั้ง13รายเนี่ยได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนที่กองกับการ2กองบังคับการกองปราบปรามเพื่อให้ข้อมูลกรณีที่คุณอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและการฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การซัดทอดว่าเป็นคนประสานนะครับให้คุณเรืองเดชนำข้อสอบและไฟล์ข้อสอบหรือไฟล์ข้อสอบของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นไปให้กลุ่ม11คนที่บ้านจังหวัดนนทบุรีเพื่อแก้กระดาษคำตอบสื่อมวลชนเขารายงานเพิ่มเติมว่าแอบเข้าไปด้านหลังตึกนะครับที่ศูนย์รับแจ้งนะครับที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อหลบสื่อมวลชนนี่คุณมนตรีนะฮะแล้วก็ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ออกมาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็พยายามจะพิจารณาให้อย่างรอบคอบจากผลสอบเพื่อให้ไม่ให้มากระทบกับการโยกย้ายของข้าราชการในกระทรวงที่เกี่ยวข้องนี่คุณมนตรี
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะ
0: ถึงตรงนี้คุณสุพันธ์ผมขออนุญาตเติมนิดหนึ่งนะหนึ่งครึ่งนาที คือเอาไปเอามาเนี่ยนะเรื่องนี้เราเข้าใจว่ามันมีกระบวนการมีขั้นตอนเพียงแต่ว่าแหมหลักฐานมันปรากฏชัดมากมายมันก็เลยไม่ใช่ว่าไม่ทันใจอ่ะแต่มันดูล่าช้าแต่สุดท้ายพอมาถึงตรงเนี้ยนะผมเห็นตัวละครสามคนเนี่ยต้องรอดูว่าอธิบดีธีรุตซึ่งเป็นอดีตอธิบดีสถเนี่ยที่ถูกเมื่อวานคุณเรืองเดชซัดทอดว่าต้องเอาไปให้ตามคำสั่งของคุณธี
1: ร
0: ุตเช่นเดียวกันกับดร.วินก็ซัดทอดว่าคนนี้เอามาให้คนนี้ก็ซัดทอดว่าคนนั้นสั่งตามคำสั่งของคนนั้นเพราะเขาคือเป็นคู่สัญญานะทีนี้ต้องรอดูนะ
1: ที่6สิงห
0: าอธิบดีธีรุตจะซัดว่ามีใครเกี่ยวข้องที่เหนือกว่าท่านอีกหรือเปล่าครับ
1: ก็ตอนนี้เลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนบอกว่าจะไปพบวันที่6สิงหาคุณมนตรี
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องตามดูกันต่อไปละเอ๊ะมันจะเหมือนหัวสวมั้ยอ่ะเหมือนไม่เหมือนเดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักแล้วก็ติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับพักกันสักครู่ครับ
0: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
11: ์ขณะนี้เวลา 11:00 น.
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเตรียมบินด่วนชลบุรียกเลิกงานสุพรรณบุรีตามเคสฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียซัดอัปมงคลการกระทำฆ่าคนไทยทั้งประเทศทำระบบกระทบเชื่อมั่นประเทศเสียชื่อเสียงดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและลงไปสร้างความมั่นใจเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้ระหว่างลงพื้นที่พบปะประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนายอนุทินได้กล่าวตอนหนึ่งถึงเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียว่าวันนี้แม้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนทำเรื่องเสื่อมทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงตนต้องไปดูกับตาตัวเองว่ามันทำไมช่างโหดร้ายได้ขนาดนี้ไม่ได้ฆ่าแค่ชาวต่างชาติหรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเอง3ศพเท่านั้นแต่ฆ่าคนไทยทั้งประเทศทำให้สิ่งที่เราจะสร้างความไว้วางใจเชื่อมั่นกับชาวต่างชาติถูกทำลายด้วยคนที่ดูแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะเพิ่งออกจากคุกติดยาและก่อคดีแล้วก่อคดีอีกช่วงบ่ายวันนี้ตั้งใจจะพบปะส.ส.สุพรรณบุรีและพาไปดูพื้นที่ต่างๆแต่สุดท้ายไม่ได้ไปต้องไปที่ชลเพื่อสร้างความมั่นใจกลับมานายกรัฐมนตรีระบุว่าคนที่ทำลายประเทศได้ขนาดนี้ต้องรับโทษสถานหนักให้สะสมกับเวรกรรมที่ก่อไว้กับผู้เคราะห์ร้ายและประเทศไทยต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือใดๆรวมถึงหาทางให้ได้รับโทษสถานหนักโดยเร็วจึงขอกราบอภัยที่ไม่ได้อยู่สุพรรณบุรีต่อในช่วงบ่ายดาวีชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: สภาสมาคมสตรีแห่งชาติร่วมกับพม.จัดงานวันสตรีไทยประจำปี69นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมแสดงความยินดีและเป็นประธานร่วมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสตรีไทยและเยาวสตรีไทยที่ดีเด่นเนื่องในวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยซึ่งวันนี้เวลา 16:00 น.โดยประมาณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ศรีลังกาสั่งประหารอดีตผบ.ตร.นายปูจิตชยสุนทรอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติศรีลังกาและเฮมสิริฟอร์นันโดอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงกลาโหมถูกศาลพิเศษตัดสินประหารชีวิตในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าจากการที่ไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุวันอีสเตอร์ปี2562ที่ฆ่าชีวิตผู้คน279คนบาดเจ็บราว500คนแม้จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวกรองล่วงหน้าก็ตามทั้งสองเคยได้รับการให้ตัดสินพ้นผิดเมื่อปี65ก่อนที่ศาลฎีกาจะสั่งให้เริ่มการพิจารณาคดีใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ศรีลังกาจะยังคงโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายแต่แนวปฏิบัติทางธรรมเนียมที่ชะลอการประหารจริงโดยมักจะเปลี่ยนเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตแทน F-15B ตกที่แคลิฟอร์เนียเครื่องบินรบ F-15B ของนาวิกโยธินสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกใกล้รันเวย์ฐานทัพอากาศนาวิกโยธินมิรามาในเมืองซานดิเอโกของรัฐแคลิฟอร์เนียส่งผลให้เกิดไฟไหม้ที่บริเวณทุ่งหญ้าใกล้เคียงจนพื้นที่รอบๆกลายเป็นสีดำถูกเผาไหม้เหตุเกิดเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโฆษกกองทัพสหรัฐแถลงว่านักบินดีดตัวออกจากเครื่องและได้รับการช่วยเหลือแล้วโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเปิดเผยอาการของนักบินแต่ได้เรียกเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ว่าเป็นอุบัติเหตุและจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสถานการณ์มีความคืบหน้า
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
5: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืน

0: และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
5: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
6: 11นาฬิกา7นาทีกลับเข้าสู่เสาเสวนาช่วงที่3ช่วงประเด็นร้อนครับคุณมนตรีแล้วก็แฟนๆรายการครับ
7: ครับ
6: ในช่วงประเด็นร้อนเนี่ยก็คงจะไปคุยเรื่องของการปรับครม.นะครับจะปรับจริงไห
7: ม
6: แล้วถ้าจะปรับนะครับจะปรับช่วงไหนดี6เดือนหรือ1ปีก็คือมันเป็นประเด็นและเป็นกระแสแล้วก็แน่นอนครับในช่วงของเปิดประเด็นคุยเราก็อยากฟังความคิดเห็นของแฟนๆรายการด้วยว่าถ้าจะปรับครม.เนี่ยจะต้องปรับไหมและจะปรับช่วงไหนดีคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณมนตรีและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะมันมีประเด็นที่มาเกี่ยวพันกันแล้วก็นำไปสู่กระแสเรื่องของการพูดถึงเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีก็คือมีบางใครแล้วก็บางคนพาครอบครัวไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็บอกว่าน่าจะแวะไปเจรจามีดีลลับกันอยู่นะครับแล้วก็ตามมาด้วยโพสต์ของคุณกรุณาชิดชอบที่โพสต์ Facebook โพสต์ข้อความผ่าน Instagram บอกว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยกระแสเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลแล้วก็บอกว่าน่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีภายในเร็วๆนี้ล่าสุดคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับหรือที่สื่อให้ฉายาว่ารัฐมนตรีลูกเทพแต่คุณกรุณาบอกว่าน่าจะเป็นลูกบังเกิด9ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการปรับครม.เนี่ยมันก็เป็นกระแสนะครับแล้วมันก็ไวเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้มันน่าจะเป็นช่วง6เดือนหรือ1ปีถึงจะเหมาะสมนะครับแล้วก็บอกควรจะให้เวลาในการทำงานหน่อยเพราะว่านี่มันเป็นเวลาแค่เกือบ4เดือน โดยส่วนตัวคนของคุณชัยชนกบอกว่าครม.ก็มีผลงานเยอะอยู่นะมีประเด็นไหนขึ้นมาก็มีการจัดการแก้ไขให้แล้วก็แก้ไขอย่างจริงจังไม่ใช่ผิวเผินไม่ใช่ผิวเผินนะครับแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับก็มีหลายประเด็นนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่กำลังทำกันอยู่แล้วก็กำลังแก้ไขกันอยู่กรณีที่ผู้สื่อข่าวบอกว่าจะต้องมีการปรับเอาคณะรัฐมนตรีลูกเทพหรือลูกบังเกิด9ออกไปเนี่ย
7: ครับ
6: นะครับคุณชัยชนกก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะพิจารณาจากผลงานของรัฐมนตรีทุกคน

0: แล้วเนี่ย
1: นะครับก็ไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มลูกเทพหรือลูกบังเกิดเกล้าหรอกนะครับแม้แต่ตนเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่จะต้องถูกประเมินผลงานเช่นกันนะฮะแล้วก็บอกว่าให้ครม.ชุดนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อชาติและประชาชนนะครับถ้าจะคิดปรับกันก็น่าจะเป็น6เดือนหรือปีหนึ่งล่าสุดทางด้านของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณอนุทินก็บอกว่าแหมถ้าจะพูดถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกบอกไม่มีผู้สื่อข่าวไปเอามาจากไหนไปเอามาจากรายการทีวีอีกหรือเปล่านะครับถ้าจะมองถึงเรื่องการปรับเนี่ยมันต้องมีห่วงเวลาที่เหมาะสมคุณอนุทินบอกว่าของแบบนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์พูดไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นการผูกมัดเอาเป็นว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีสิทธิ์เรื่องของการปรับครม.อยู่แล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใครที่ทำแล้วประเทศชาติไม่เกิดประโยชน์ประเทศชาติเสียหายก็ไม่จำเป็นต้องรอเวลาถึง6เดือนถึง1ปีหรอกนายกสามารถปรับได้เลยนะครับส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องของการจะปรับคณะรัฐมนตรีนะครับที่เป็นกระแสขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอนุทินก็บอกไม่รู้จะมองอย่างไรเพราะเป็นกระแสที่ทุกคนเดาหมดเลยรายการทีวีรายการข่าวต่างๆเนี่ยตนก็ได้พูดแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นการให้ข่าวหรือการหยิบมาพูดโดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งข่าวแล้วก็ไม่รู้จริงแต่พยายามใช้ประสบการณ์ของตัวเองประเมินกันไปทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีข้อมูลใดๆเลยแม้แต่น้อยนะครับเรื่องนี้เนี่ยประเด็นนี้เนี่ยไม่ต้องไปแก้แล้วไม่ไหวแล้วแก้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ฟังนายกซึ่งมีอำนาจเต็มในการปรับครม.นะครับนายกบอกเรื่องนี้เนี่ยจะให้คำมั่นอย่างไรเนี่ยมันจะให้ได้อย่างไรล่ะนะครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้เสียสมาธิในการทำงานนะครับคุณอนุทินก็บอกไม่ต้องให้คำมั่นกับใครทั้งนั้นนายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลถึงเวลาปรับก็ต้องปรับถ้าใครไม่ได้ทำผิดจะไปปรับเขาได้ยังไงถ้าใครไม่ได้ทำอะไรเสียหายให้กับบ้านเมืองนะครับและมีผลงานในการทำงานก็ไม่ปรับเนี่ยนะฮะส่วนเรื่องที่ว่าจะปรับ6เดือนหรือ1ปีเนี่ยนะครับตามที่คุณชัยชนกชิดชอบว่ามาเนี่ยนะครับท่านนายกก็บอกว่าโอ้ยตอนนี้เองเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปพูดตรงนั้นเพราะมีอีกหลายเรื่องที่กำลังมีการแก้ไขกันอยู่นะครับคุณมนตรีเนี่ยผมไปได้ยินท่านนายกพูดถึงเรื่องของสื่อเรื่องของการประเมินเองไม่มีแหล่งข่าวนี่แหละก็เลยหยิบประเด็นนี้มาเป็นประเด็นร้อนที่จะทำความเข้าใจเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้อธิบายกับสังคมแล้วก็ผู้คนคนที่เป็นแฟนรายการของเสาเสวนาเข้าใจชัดๆผมก็อ้างอิงถึงแหล่งที่มาที่ไปของการนำไปสู่การวิจารณ์เรื่องของการปรับครม.แล้วครับคุณมนตรีครับ
2: คือเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับคุณอภิรักษ์เรื่องนี้ไปในช่วงจังหวะเวลาเดียวกันกับที่คุณชัยชนกก็ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ
1: ์
2: ทั้งสองท่านนั้นเนี่ยต้องถือว่าถ้านับเรื่องของตำแหน่งแห่งหนเนี่ยท่านนายกเป็นหัวหน้าพรร
1: คคุ
2: ณชัยชนกก็เป็นเลขาธิการพรร
1: ค
2: นะดังนั้นก็ถือว่าอยู่ในระดับแกนนำทั้งคู
1: ่ค
2: พูดเรื่องเดียวกันเรื่องปรับครม.แต่ไปกันคนละทางคุณชัยชนกนั้นเนี่ยนะพูดถึงความสวยงามของกรอบเวลา1ปีน่าจะลงตัวน่าจะเหมาะนายกบอกว่าไม่มีนะนะคําว่านะไม่มีของนายกณนะวันเมื่อวานก็คือผมก็ขมวดว่าน่าจะเป็นไม่มีในตอนนี
1: ้
2: นะครับเพราะนายกยังไม่ถึงขั้นกับจะบอกนักข่าวว่าแล้วจะเป็นเมื่อไหร่นะจะกี่เดือนจะเป็น1ปีหรือจะอะไรยังไงนายกก็พยายามที่จะก็ต้องเพลย์เซฟป้องกันตัวไว้ก่อนคือถ้าไปกะเก่งอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะมันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ
1: ์
2: ตรงนี้แหละเป็นความจริงที่สุดนะในจำนวนคำพูดของสองท่านเมื่อวานเพราะสถานการณ์ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนไหนจะไปกะเก่งว่า1ปีก็ไม่ได้นะจะเป็นช่วงนั้นช่วงนี้ก็มันยังไม่ถึงเวลานะเพราะนั้นนายกน่าจะเป็นอะไรที่ให้คำตอบที่ได้ชัดเจนที่สุดนะเพราะมันต้องรอดูสถานการณ์ แต่ทีนี้ถ้าไปบอกว่าแม่สื่อไปวิเคราะห์ไปอะไรกันคือท่านเองเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ว่าจู่ๆสื่อก็หยิบยกมาพูดโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปขึ้นอยู่กับว่าท่านจะยอมรับหรือเปล่าเท่านั้นเองอย่างกรณีเนี่ยผมเนี่ยแทงสวนกับหลายๆท่านนะกรณีที่ซ้อตายนะหยิบยกประเด็นเรื่องของอะไรนะคุณสุปันบอกเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งอะไรนะ
1: กับผมจะอยู่ด้วยกันแล้วไว้ใจไม่ได้เหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งเนี
2: ่ยคือสื่อเราท่านทั้งหลายก็ไปตีความภาษาที่ใช้คำว่าเหลี่ยมนั้นก็คือตัวแทนของคุณทักษิณนะคุณทักษิณก็คือพรรคร่วมรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยนะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีการต่อภาพไปเห็นปฏิญญาโมนาโคเขียวแดงดิวลับดิวอะไรทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยคือมันก็พอที่จะเห็นความเชื่อมโยงอยู่บ้างนะแต่ทีนี้ถ้าย่อความมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข้อความที่ซ้อตายซึ่งนาทีนั้นเนี่ยนะเห็นว่ายังไม่กลับนะตอนนี้ยังอยู่แถวฝรั่งเศสอยู่นะฮะยังอังกฤษหรือฝรั่งเศสขออภัยนะฮะยังอยู่ต่างประเทศอยู่เป็นการเขียนขึ้นมาใน IG ในพื้นที่ของตัวเองต่อเนื่องจากสิ่งที่นายกอนุทินท่านได้โพสต์ภาพNNP นะฮะ มีภาพคุณอนุทินยืนอยู่ด้านหนึ่งคุณเนวินด้านหนึ่งแล้วก็โกเกียคุณพิพัฒน์นั่งอยู่บนเก้าอี้นั่นแหละภาพนั้นนะที่โพสต์ออกมาแล้วก็ตามต่อมาติดๆด้วยข้อความของซ้อตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าเนี่ยซ้อเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละนะมักจะใช้ภาษาแรงๆถ้าไม่ใช่แนวนี้ไม่ใช่ซ้ออย่างที่นายกอนุทินเนี่ยก็บอกโอ้ยนายพี่ตายเหรอโอ้ยยังเบาไปเมื่อคืนนายยังออกมาในมุมนั้นอยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองกันว่านี่คือบุคลิกนี่คือท่าทีของภรรยาคุณเนวินแต่นะถูกโยงว่าเอ๊ะเป็นเรื่องการกีฬาหรือเปล่าเป็นเรื่องฟุตบอลหรือเปล่านะคนที่เขาติดตามเขาบอกว่าไม่มันไม่น่าจะใช่เรื่องกีฬาเพราะมันไม่ใช่ฤดูกาลมันไม่ใช่มีการแข่งขันไม่ได้มีประเด็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเพราะฉะนั้นตีวงแคบเข้ามาเนี่ยก็เป็นการสื่อไปเพื่อที่จะโยงไปถึงภาพที่มีการโพสต์ออกมาก่อนหน้านั้นไม่กี่นาทีดังนั้นเนี่ยที่ใช้คำว่าเหลี่ยมตรงนั้นเนี่ยไปโยงกับคุณทักษิณเนี่ยนะหลายหลายคนบอกว่าเราเองเนี่ยนะโดยเฉพาะสื่อทั้งหลายแหล่นะก็อาจจะไปติดอยู่กับคำว่าเหลี่ยมแล้วก็โยงไปถึงพรรคเพื่อไทยโยงไปถึงคุณทักษิณทั้งที่ในสถานการณ์ตรงนี้นั้นเนี่ยหลายคนก็มองว่าคุณทักษิณออกมาเที่ยวนี้นั้นเนี่ยนะฮะไม่หมอบก็เหมือนหมอบนะฮะแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เป็นนะฮะนี่แหละคือภาพที่ถูกมองแล้วถ้าเกิดว่านะครับอะไรนะข้อความเมื่อสักครู่ไอ้ที่เหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งนั่นถ้าไม่ใช่หมายถึงคุณทักษิณแล้วจะหมายถึงใคร มันก็หมายถึงคนในภาพนะฮะอันนี้ย่อความอย่างนี้นะส่วนท่านผู้ฟังก็ผมเชื่อว่าแฟนรายการเราเนี่ยนะรวมถึงข่าวเด่นประเด็นร้อนด้วยนะเป็นคนที่ติดตามเรื่องของการเมืองมามีข้อมูลนะแต่ละคนเนี่ยทั้งนั้นเลยก็คงจะพอเห็นภาพว่ามันมีร่องรอยมันมีปัญหาอะไรภายในคือเป็นภาพที่ออกมาเพื่อที่จะบอกกล่าวถึงนะปัญหาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีนะนอนอพอได้ไม่มีการเป็นครีมเป็นอะไรนะผมว่าไอ้พอมีคำว่าครีมมีอะไรตรงนั้นเนี่ยจริงๆมันมีข้อความของซ้อตายนะอีกข้อความหนึ่งที่โพสต์สวนคุณอนุทินออกมาคือเละเลยนะแต่ตอนหลังไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเนี่ยเอ๊ะมันชัดเจนเกินไปหรือเปล่าก็เลยเป็นลบข้อความที่สองนั้นทิ้งอันนี้แหละคือผมส่วนตัวผมเชื่อว่าคำว่าเหลี่ยมนะที่เราหลงเหลี่ยมกันอยู่ณเวลานี้ไม่ใช่หมายถึงคุณทักษิณแต่เป็นการสื่อสารนะฮะกับคนที่อยู่ในภาพนั่นแหละไม่ใช่คนนอกภาพที่นายกโพสต์ออกมาวันนั้นครับคุณสุภาพครับ
1: ก็ลองไล่ดูในภาพมีใครมีคุณอนุทินมีคุณเนวินแล้วก็คุณพิพัฒน์ใช่ไหมคุณมนตรี
2: ครับ
1: นะฮะก็ย้ำกันอีกทีซ้อตายโพสหรือคุณกรุณาที่ชอบโพสเนี่ยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนเนี่ยก็มองจากภาพ3คนที่คุณมนตรีตีความเนี่ยคุณกรุณาจะตัดคุณเนวินทิ้งไหม
2: เป็นในทางกฎหมายถือว่าเป็นคนคนเดียวกันครับคุณสุพันธ์ครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่2คนก็คือท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีแต่จะตัดใครทิ้งนั้นเนี่ยก็ไปตีความ
2: ข้อความสุดท้ายว่าไงนะคุณโตแล้วอะไรนะฮะ
1: โตแล้วนะครับโตแล้วนะครับเอาโดยภาพรวมก่อนนะเรียมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนี่คุณมนตร
2: ี
1: โตแล้วอย่าซับซ้อนแต่มันมาเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องนี้นะคุณมนตรี
2: ครับ
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในการให้ข่าวของสื่อมวลชนเนี่ยนะครับการให้ข่าวกับสื่อมวลชนของคุณชัยชนกชิดชอบเรื่องของการปรับโครงสร้างสื่อเขาก็ถามว่าไอ้โครงสร้างที่คิดว่าจะปรับเนี่ยมันคืออะไรคุณชัยชนกบอกว่ายกตัวอย่างนะถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยก็คือการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับตอนนี้ก็ได้มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและกรณีที่เป็นประเด็นร้อนอย่างเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นถ้าไม่ใช่เป็นเพราะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเรื่องนี้เนี่ยก็คิดว่าเรื่องคงไม่แดงออกมาขนาดนี้ทำให้ทุกคนได้ทราบกันรวมไปถึงขณะนี้มีการระดมกำลังที่จะทำให้ปัญหาแบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตข้างหน้าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสะสมมานานสำหรับตนเองเนี่ยสำหรับคุณชัยชนกคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นผลงานของรัฐบาลนะคุณมนตรีมันพอจะสื่ออะไรได้ไหม
2: คือคุณชัยชนกเนี่ยมองในมุมของการทำงานสิ่งต่างๆที่พูดออกมานั้นนะเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าในรอบ4เดือนที่ผ่านมานั้นมีผลงานมากมายนะก็ให้ชี้ให้เห็นนะว่าเรื่องของโครงสร้างพลังงานเรื่องแม้กระทั่งสถ.เนี่ยการทุจริตที่เราพูดกันถึงไปตอนต้นเมื่อสักครู
1: ่ค
2: ุณชัยชนกยังถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือยังเคลมเลยเอามาเป็นผลงานรัฐบาลว่าเนี่ยนะเพราะรัฐบาลทำอย่างจริงจริงจังๆไง
1: ครับ
2: มันก็เลยทำให้มาเปิดโปงมาจัดการกับสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรตรงนี้ท่านก็มาเป็นผลงานของท่านแต่ทีเนี้ยย้อนกลับไปตอนต้นเกี่ยวกับเรื่องของการพูดเรื่องปรับครม.เนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยนะแม้จะมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคนะก็ถือว่าคู่กันกับหัวหน้าแต่ตำแหน่งที่นอกเหนือจากนั้นก็คือหลายๆครั้งเนี่ยคนก็มองว่านะฮะพูดแทนคุณพ่อได้ซ้ำไปก็
1: ม
2: ีนะฮะไม่ได้เสมอไปนะฮะแต่กรณีแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่และพรรคแกนนำการออกมาสื่อสารตรงนี้ยังไงเสียก็ต้องเงี่ยหูฟังนะส่วนจะปรับไม่ปรับนั้นเนี่ยนะผมว่าท่านผู้ฟังเนี่ยลองถามตัวเองว่าอยู่มา4เดือนเนี่ยนะมันยังหนึ่งที่เราเคยพูดถึงกันว่าเออมันเพิ่ง4เดือนเองนะแต่มันก็ค่อนข้างที่จะนานเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าให้ไปฟังเสกโลโซเพราะเสกโลโซก็อาจจะมีพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่กับอีกปีกหนึ่งแต่พอมาถามถึงเรื่องนี้แน่นอนนะเสกโลโซเขาก็จะแต่งเพลงเหมือนคุณสุรยุทธ์สุรยุทธ์ที่บอกว่าไหนแต่งสดๆ สักเพลงหนึ่งสิก็เป็นการแต่งเพลงเกี่ยวกับเรื่องปรับครม.เรื่องอะไรพวกนี้แต่ทีเนี้ยอย่างเราท่านที่ติดตามข่าวมาตลอดเนี่ยถ้านะฮะพูดโดยที่ไม่ต้องอ้อมค้อมเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเมื่อบอกว่าโอ้4เดือนเนี่ยดูมันเหมือนนานนะถ้ายอมรับตรงนี้และเห็นตรงนี้ก็จะได้เห็นว่านะคณะรัฐมนตรี4เดือนของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนั้นเนี่ยเจอกับปัญหาหนักหน่วงหลายๆปัญหาชนิดที่ตอนเนี้ยไม่ช้ำก็เหมือนช้ำนะพอมันช้ำอย่างเนี้ยนั่นก็แสดงว่ามันจะต้องมีการกู้ภาพลักษณ์กู้คืนความเชื่อมั่นถึงแม้จะเกิดวิกฤตหรือไม่วิกฤตศรัทธาที่หลายคนมองว่าหมดเวลาได้ซ้ำไปเนี่ยอาจจะสุดแท้แต่จะมองจากมุมไหนนะครับผมไม่ได้บอกว่าท่านผิดหรือถูกดังนั้นเนี่ยถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยยังไงก็ต้องปรับคุณสุพันธ์น
1: ะ
2: ครับถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ย
1: ปรับตอนนี้เลยใช่ไหมคุณมนตรีไม่ต้องรอ6เดือนใช่ไหม
2: โอ้ยไม่ต้องรอเลยถ้าเป็นผมนะผมปรับก่อนวันที่25สิงหาคมจะเปิดสภาด้วยซ้ำไปนะเพื่อที่จะให้มันเห็นถึงความคาดหวังและก็จะได้มองไปข้างหน้าไม่ได้จมปลักอยู่กับปัญหาหลายๆปัญหาที่ถูกมองว่ามันช้ำแล้วช้ำอีกอ่ะเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันความคาดหวังมันไม่เกิดนะทีนี้ นะจะปรับยังไงมันก็มี2 อย่างนะปรับเล็กแบบสมบัติผลัดกันชมนะซึ่งตรงนี้อาจจะไม่สามารถ
1: ขออนุญาตตอนนี้นายกยังกำอยู่อีกหนึ่งเก้าอี้ใช่ไหม
2: ก็นี่ว่างอยู่หนึ่งเก้าอี้ไง
1: เอออันนี้เป็นตัวประกันเลยนะ
2: คือถ้าปรับเล็กแค่ขยับนะสมบัติผลัดกันชมตรงนั้นตรงนี้มันก็คงจะพอได้เห็นว่าปรับนะแต่ถามว่าจะได้มากน้อยก็ต้องรอดูว่าขยับกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าเออยังค่อยยังชั่วขึ้นหน่อยหรือเปล่านะ
1: อ
2: ันนี้คือในแง่ของการปรับและอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นการปรับใหญ่เนี่ยปรับใหญ่เนี่ยมันก็มีอยู่2 อย่างนะอย่างแรกก็คือเขย่ากันใหม่เฉพาะข้างในที่มีอยู่292เสียงนี่แหละนะเพื่อที่จะให้เกิดให้มนตรีให้สุปันให้นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ทั้งหลายเนี่ยได้สมใจนึกบางลำพูกันได้ไหมเห็นไหมเห็นไหมนะนะคือถ้าปรับแล้วก็มันก็จะไปอีกแบบหนึ่งถ้าปรับแบบเขย่าใหญ่เลยใหญ่อีกแบบหนึ่งก็คือนะเอาละไหนๆก็ว่ากันซะทั้งทีนะปฏิญญานะตรงนั้นตรงนี้โมนาโคนะนายกเองก็พูดทีเล่นทีจริงมาตลอดอุ้ยทั้งเขียวทั้งแดงผสมกันก็เป็นสีน้ำเงินนะเอามาเติมอีกพักหนึ่งเป็นอะไรไปจากรัฐบาล292เสียงเป็น350เสียงไปเลยนะซึ่งเขาก็มีเงื่อนไขของเขาอยู่แล้วว่ายินดีเข้าร่วมรัฐบาลโดยนะหัวหน้าเขาไม่ต้องขอรับตำแหน่งก็มีเงื่อนไขอย่างนี้
1: กำลังจะพูดถึงสีฟ้าใช่ไหมเนี่ย
2: สีเขียวฮะสีเขียว
1: สีเขียวอ๋อ
2: สีเขียวเลย58เสียงเลยมาเติมก็เป็น2,350พอดีไอ้เนี่ยใหญ่แบบนี้ไปเลยนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงคุณปันเนี่ย
1: จะหาเก้าอี้ที่ไหนครับคุณมนตรีคนที่เขานั่งอยู่เขาจะยอมมาโดยเฉพาะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าอ้างอิงของคำของคุณกรุณานี่รัฐบาลลูกบังเกิดเก้านะไม่ใช่รัฐบาลลูกเทพแบบที่สื่อตั้งนะคนกรุณาบอกรัฐบาลลูกบังเกิดเก้าแต่หากล่ะ
2: ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะให้มันเดินหน้าต่อไปอย่างไรถ้ายังคิดว่านะยังตัวกูของกูอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะในสภาพแบบนี้มันก็ไปต่อแบบถูลู่ถูกังไงแต่ถ้าทำโดยที่มองว่าโอ้หนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลนะมาล้างความรู้สึกมาเริ่มต้นนับหนึ่งมาเรียกคืนความรู้สึกดีๆนะส่วนจะเอาเก้าอี้ที่ไหนให้คุณอุปันในเมื่อมันเติมเข้ามาเนี่ยจาก7-1มันก็อาจจะเป็น10-1 11-12-1ก็ว่ากันไปฝ่ายการเมืองเขาจัดการของเขาได้อยู่แล้วเราจะ
1: ไปคิดแทน
2: ไปคิดแทนเขา
1: ไม่
2: แม้กระทั่ง
1: มันต้องละเอียดต้องช่วยคิดหน่อยแล้วก็ช่วยดีไซน์หน่อย
2: หรือไปคิดแทนไงบอกว่ายินดีเข้าร่วมโดยที่ไม่ขอรับตำแหน่งอะไรยังตัดเขาออกจากกองมรดกเลยคุณอุปันอ่ะก็แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะคุณอุปันนะอย่างที่ท่านนายกบอกนั่นแหละนะฮะว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าท่านจะมองสถานการณ์ณเวลาปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือสถานการณ์จะเป็นตัวบอกเรื่องและอีกอันหนึ่งก็คือไอ้เรื่องที่นักข่าวคิดนักข่าววิเคราะห์กับชีวิตจริงทางการเมืองเนี่ยนะมันมีตัวแปรเมื่อวานผมบอกคุณนะพี่รักว่าเวลาเล่นคือเวลาเล่นหมากรุกเนี่ยเราก็เห็นแต่หมากบนกระดานนะแต่การเมืองเนี่ยจะมองหมากบนกระดานอย่างเดียวไม่ได้ครับท่านครับ
1: ต้องมองผู้อยู่เบื้องหลังคนเล่นด้วยหรือพวกเซียนข้างกระดานนี่แหละนะฮะ
2: ไม่รู้หลวงพ่อมาจากไหนจับย้ายเลยโป๊กเลย พอหันขึ้นไปจะด่าเท่านั้นเอาหลวงพ่อเนี่ย
1: ก็
2: เล่นเลย
1: นะครับก็ถ้าถามว่าจะทำให้สวยนะ
2: ปรับ
1: ถ้าจะปรับเนี่ยก็ปรับได้ก็คือนะครับนายกอาจจะบอกรัฐบาลอื่นจะ6เดือนปรับ1ปีปรับแต่รัฐบาลนี้นะครับว่าด้วยไตรมาสแรกปรับเลยเหมือนการพิจารณาเศรษฐกิจเราจะแบ่งเป็น4ไตรมาสใช่ไหมคุณมนตรีนะครับ4-3-12ไงนะครับก็คือ4เดือนเนี่ยปรับเลยไตรมาสแรกปรับเลยนะครับส่งการบ้านสิเพราะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินบอกนี่สั่งตั้งแต่เมื่อวานนะครับสั่งวันนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี่ก็เหมือนกันพอมีรายชื่อนะครับเป็นรัฐมนตรีเนี่ยต้องเตรียมพร้อมในการทำงานและไตรมาสแรกผ่านมาเอาการบ้านมาส่งหน่อยนี
2: ่
1: ใครทำอะไรไปถึงไหนนะครับมันจะได้มีความก็เรียกว่ากระชับและการดำเนินการในการที่จะบริหารประเทศเนี่ยคุณมนตรีถึงตรงนี้คุณมนตรีเราพักกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูความคิดเห็นของแฟนๆรายการเราหน่อยนะครับว่าคิดเห็นกันอย่างไรจะปรับครม.จะปรับหรือไม่ปรับถ้าจะปรับจะปรับช่วงไหนดีนะครับวันนี้มีความคิดเห็นเพิ่มเติมคุณมนตรีบอกปรับเลยไม่ต้องรอ6เดือนหรือ1ปีนะครับหลายท่าน
2: ผมไม่ได้ใจร้อนนะคุณดุปัน แต่เราใน
1: งานประเทศชาติใจร้อนไม่ได้คุณมนตรีผมเห็นด้วยนะงานประเทศชาติ
2: รอไม่ได้ไปไม่บ้านคุณดุพัน
1: ครับผมไปไม่ได้ไม่ต้องห่วงนะว่าเอ๊ะตอนนี้งบประมาณยังไม่ผ่านอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนนะอันนี้ปรับครม.นะไม่ใช่ยุบสภาลาออกนะ
2: บางคนเดิมอ่ะคุณดุพันจะไปเดือดร้อนอะไรเดี๋ยวพอถึงเวลามันก็ไม่ได้มีใครแตกไปไหนมีอาจจะมีการเติมมาเสริมกำลังเพิ่มด้วยซ้ำไป
1: เก้าอี้ดนตรีหน่อยเก้าอี้ดนตรีหน่อยนะครับแล้วก็บรรดาขาเชียร์ขาช่างทั้งหลายอย่าไปเถียงกันผิดประเด็นนะอันนี้คือเรื่องของการปรับครม.นะมันจะยุบสภาลาออกบางคนเริ่มโพสต์แล้วนะโอ้ยจะทำได้ยังไงงบประมาณยังไม่ผ่านมันไม่ใช่มันคนละประเด็นกันนะ
2: ครับ
1: เอาก็หยิบยกมาบอกมาเล่ากันเอาพักกันสักครู่คุณมนตรีเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อครับพักกันสักครู่ครับ
2: ครับ
0: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
6: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
7: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
6: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
1: ์กลับเข้าสู่เสาเสวนาช่วงสุดท้ายเปิดประเด็นคุยก็คุยเรื่องของการปรับครม.เนี่ยนะฮะวันจะปรับหรือไม่ปรับและจะปรับเมื่อไหร่นะครับ6เดือนปีหนึ่งหรือปรับเลยนะครับจะไปดูแฟนๆรายการเราก่อนคุณพี่พันนิพาบอกสวัสดีทั้งสองท่านครับแล้วก็คุณพี่พันนิพาก็แสดงความคิดเห็นร่วมกับประเด็นของคุณอิสระชนเนี่ยนะครับที่บอกจะรีบแก่กันไปไหน ก็ปรากฏว่าคุณพี่พันนิพาก็บอกว่านะครับการเวลาเกินจริงทุกสิ่งอย่างนะครับแล้วก็คุณพี่ประภาพรพิมสิมนะครับก็บอกว่าโอ้ยการเวลามันแน่แท้นะครับมันไม่มีใครซื้อได้หรือไปเจรจาตกลงอะไรด้วยได้เรื่องของความแก่เนี่ยนะแล้วก็คุณพี่สระชนบอกเรื่องโกงสอบเชื่อเถอะเส้นเงินเดียวกันอันอื่นไม่เชื่อปปงทำไมเงียบไปไหนนะครับปปงนะครับแล้วก็คุณพี่ประกาศทิพย์บอกสวัสดีทั้งสองคนค่ะแม่คุณพี่อิสระชนวันนี้ฟิตมากเลยนะปรับหนูนกพัดออกประเทศเจริญแล้วก็เครื่องหมายตกใจมา4เครื่องหมายแล้วก็คำว่าจริงแล้วเครื่องหมายตกใจอีก2เครื่องหมายโอ้ผมก็ตกใจไปด้วยนะครับแล้วก็คุณพี่ นะครับอะไรเนี่ยนะครับดายันหรือเปล่าถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยส่งรูปหัวใจมานะครับแล้วก็คุณพี่ยุวโชติหรือเปล่าฮะบอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองนะครับปรับเปลี่ยนนายกคนแรกเลยครับโอ้ยนะครับตกใจแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับผมรับเป็นเพื่อนแล้วนะนะครับมันมีคำว่า construction มาตอนแรกคุณมนตรีผมก็ไม่กล้ารับไงเพราะว่าผมไปจับประเด็นเรื่องของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐเรื่องคลองระบายน้ำเนี่ยพอพูดเรื่องนี้นะครับบนแก้เบื่อเรื่องนี้ออกไปเนี่ยโอ้ก็มีนะครับน่าจะเป็นคุณพี่ปิยะโชติ construction หรือเปล่าก็เข้ามาผมก็ไม่กล้ารับลีลอๆอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็กดรับไปแล้วนะครับเพราะว่าเพราะตอนนี้ระวังหน่อยคดีหลังจากกรณีที่โดนชายชะกันนะครับอาวุธ
2: เข้าไปถึงสวนตะวันสองเนี่ยนะ
1: นะครับ14คนนะผมก็สะดุ้งอยู่เหมือนกันแต่ก็ตรวจสอบแล้วเขาก็บอกว่าเป็นนโยบายเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับเขาไปตามหาไอ้พีทแล้วตอนหลังนี่ก็ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกที่ผมอยู่เนี่ยก็มีเรื่องของการตรวจจับยาบ้ายาไอ้กัญชายาเสพติดกันอุตลุดเลยนะคุณมนตรีนะอ
2: ัน
1: นี้ก็ขอชื่นชมนะครับทำให้ประชาชนคนอย่างพวกผมเนี่ยนะครับ
2: อ
1: ุ่นใจแม้ว่าจะตกใจตอนเข้าไปปิดล้อมสวนผมเนี่ยนะตกใจเลย
2: มากันเป็นคณะอย่างนั้นแล้วเราอยู่คนเดียวเนี่ยขอให้ใจดีสู้เสือยังไงก็ตามนะสั่นเหมือนกันแหละคุณอุปัน
1: ผมเนี่ยตกใจเพราะว่าก็พอปิกอัพจอดหน้าสวนเนี่ยผมเนี่ยก็จะถางข้างหน้าทางลงสวนไว้ให้มันโล่งไงเวลาเรานั่งทำงานในสวนจะรู้ว่าใครไปใครมาก็ปรากฏว่าโดดลงปุ๊บปั๊บแล้ววิ่งเข้ามาเนี่ยก็มองจากข้างหน้าก็เลยเขาจะเข้ามาทำอะไรก็เดินออกจากที่กำลังนั่งพิมพ์งานอยู่เนี่ยคุณมนตรีนะครับเดินออกไปก็ไปยันมันไว้ตรงทางที่จะเข้าสวนนะครับก็คว้ามือถือออกไปอันหนึ่งอันนี้ขออนุญาตนะนะครับก็ปรากฏว่าก็ถามว่าเอ๊ะมาหาใครครับเขาบอกมาหาไอ้พีทผมก็ถามว่าพีทไหนอ่ะเล่าซ้ำกันอีกทีนะครับเขาก็มองหน้ากันหลักๆเขาก็ถามไอ้พีทไอ้พีทเขาบอกมีคนมาหลบอยู่แถวสวนนี้ผมบอกผมไม่รู้จักไอ้พีทมีแต่ไอ้ปันลูกยายเริ่มหลานยายทิ้งนะครับก็ไม่ได้กลัวนะก็พูดตรงๆเพราะว่าความแม่เนี่ยกับยายเนี่ยก็พอจะมีคนรู้จักอยู
2: ่
1: นะครับก็บอกนี่มีแต่ไอ้ปั้นเนี่ยนะครับลูกแม่เริ่มหลานยายทิ้งนะครับเขาก็เลยพาเดินออกไปหน้าสวนก็จะมีบ้านสองหลังที่อยู่หน้าสวนก็ไปเจออีก4คนน่าจะเป็นผู้บังคับบัญชานั่นแหละนะครับก็ถามเขาขอโทษนะครับตามหาใครครับเขาบอกตามหาไอ้พีทเนี่ยวูบแรกนะคุณมนตรีนะอันนี้ต้องระวังนะผมมีจะถามสวนแล้วว่ามีหมายค้นหรือเปล่าแต่นึกได้ว่าถ้าตำรวจเจอคำถามนี้มันจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบทันทีเลยทั้งที่เรามีสิทธิ์ที่จะถามนะแต่ถ้าไปถามแบบนี้มันจะเป็นการเปิดปะทะกันมากกว่าก็เลยถามอ้าวแล้วว่าไงครับมาใครก็บอกตามหายพีทก็บอกไม่มีแล้วครับเขาก็ขอโทษขอโพยนะบอกอ๋อขอโทษทีครับเข้าใจผิดก็นี่มันมีเด็กคนนึงที่ปั่นจักรยานมามันได้ยินเด็กมันได้ยินเขาบอกโอ้ไอพีทอยู่สวนนู้นไม่ได้อยู่แถวนี้ไอพีทอยู่สวนนี
2: ้โอ้มีตัวช่วย
1: ก็ปรากฏว่าผมก็โพสต์เรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊กนั่นแหละแต่กับก็เพื่อนๆก็ถามว่าแทนที่มึงจะหยิบอย่างอื่นไปหยิบมือถือมาทำไมผมบอกนี่คืออาวุธก็คือว่าช่วงเจรจากับตำรวจเนี่ยเห็นท่าไม่ดียังไงผมก็จะได้เปิดอัดได้ว่านี่การเจรจาเป็นแบบนี้นะหรือถ้ามันไม่เข้านะครับสถานการณ์มากก็จะต้องกดนะ3ชื่อแรกที่คิดว่าจะกดนะคือใครไหมคือ1ท่านวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์นะครับ2นี่คุณศักดิ์ชัยพฤทธิพักษ์นี
2: ่
1: 3นี่คุณมนตรีจอมพันธ์แต่ดูสรุปแล้วเนี่ยชื่อแรกนี่ไม่น่าจะรับ
2: นอนยังไม่
1: นอนนอนยังไม่ตื่นก็จะติดประชุมอยู่เพราะนั้นรุ่นชื่อ2เนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ว่าแปลงเนี่ยก็คือคุณมนตรีต้องรับแน
2: ่
1: ค
2: ุ
1: ณศักดิ์ชัยผู้วุโสอีกท่านนึงเนี่ยอาจจะอยู่ในที่ประชุมหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะกดแล้วถ้าเขากดรับเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับผมนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอาวุธที่ใกล้ตัวเราที่สุดในการจะสื่อสารในการเผชิญเหตุนี่ก็คือมือถือนะครับก็หยิบมาบอกมาเล่ากันนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกคุณพี่อัชราบอกสวัสดีค่ะนะครับคุณพี่สาชนบอกเรื่องโกงสอบเนี่ยนะครับว่าไปแล้วนะครับว่าไปแล้วนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับเข้ามาแล้วก็ใครเนี่ยแหมเอาเป็นว่าอะไรนะคุณพี่ปณิภาดีกว่าอยู่ใกล้ซากเงี้ยวชลบุรีนะครับคุณสุปันซากเงี้ยวคืออะไรนะครับ แล้วก็แหมอันนี้ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะอยากฝากข้อความมาประเทศไทยไม่ใช่ที่ฝึกงานครับควรเอาคนมีประสบการณ์มีความคิดเข้ามาบริหารอ้าวนี่คุณมนตรีนี่ Facebook เบื้องต้นประมาณนี้ครับผม
2: ก็ทางนี้ก็โอ้วันนี้หนาตานะครับทาง YouTube นะพี่กันนะกฤษฎิ์เนี่ยก็ทักทายเรามาหลายข้อความเลยทีเดียวท่านนี้นะผมนะคุณแอดชายสุขเอ๊ะอันนี้มาแนวไหนบอลไทยดูเสียเงิน
1: เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้คุณมนตรี
2: โอเค
1: แอดอาจจะไม่พอใจผมก็ต้องขอโทษด้วยนะเรื่องนี้ผมง้างมาแล้วคุณมนตรี
2: โอเคแล้วพี่การกฤษฎิ์บอกคนสมัยนี้ในสมัยนี้ก็ติดตามผลและจริงจังเกี่ยวกับงบประมาณทั้งที่ประชาชนทุกคนก็มีส่วนมากไม่เคยอ่านหนังสือปกเล่มขาวคาดแดงก็คือไม่เคยอ่านงบประมาณประจำปีอ๋อคุณการกฤษฎิ์ครั้งหนึ่งก็คงเคยเข้าไปคลุกคลีแบบมันกองท่วมหัวเลยแหละนะผมก็ยังเคยไปอ่านเล่มเขียวเล่มแดงเล่มอะไรสารพัดตอนที่เป็นนักข่าวนะ
1: ครับ
2: คุณแอดคุณโรสนะสวัสดีทั้งสองท่านสงสารประเทศไทยยุคนี้จริงๆมีแต่เรื่องทำร้ายชาติบ้านเมืองทั้งนั้นเรื่องดีๆให้ประชาชนดีใจหาแทบไม่เจอเลยค่ะ
1: คร
2: ับ คุณพี่อรุณอันนี้เดี๋ยวคุณสุปันเนี่ยผมก็กะว่าจะชวนคุณสุปันคุยอยู่ด้วยนะคุณพี่อรุณบอกว่าอรุณคุณาจิรพรนะครับสวัสดีเราทั้งสองแล้วก็บอกว่าสงสารเด็กรัสเซีย2คนจังเลยครับ
1: ครับ
2: ที่ต้องมาเจอเดนมนุษย์ในประเทศไทยนะก็เห็นนายกรัฐมนตรีก็ตัดคิวที่สุพรรณบุรีตามข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็จะตรงดิ่งไปที่ชลบุรีนะเพื่อที่จะไปแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยตัวท่านเองนะฮะก็คุณการกฤษฎิ์อีกข้อความหนึ่งพูดถึงเรื่องของการปรับครม.นะครับว่าก็เห็นมีประสบการณ์ติดตามมาตั้งแต่ยุคคุณทักษิณจนถึงคุณอนุทินนะเรื่องปรับครม.ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็ว่ากันไป
1: ค
2: ุณพี่ธนวรรณสวัสดีทักทายแล้วเข้ามาพี่รูมด้วยนะฮะแล้วก็คุณธราดลนะฮะความเสียหายที่ประธานุกรมถูกเอาไปประเมินค่าไม่ได้หรอครับชัยชนกก็เคยแสดงซีรีส์ออกสื่อหรือเปล่าครับตามหาสมบัติสิ่งเหล่านี้สอดคล้องทฤษฎีสมคบคิดก็เป็นการคงจะเรื่องความรู้สึกแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวคุณสุพันธ์ต้องพูดนะคุณแอดเนเจอร์สวัสดีคุณอาทั้งสองโอ้เป็นอาเลยนะคุณสุพันธ์ก็ไม่เป็นไร
1: โอ้ยังดีผมเนี่ยบางทีสถานะเป็นคุณตาเป็นพ่อใหญ่ไปนู่นนะ
2: ตอนท้ายรายการหนูขอรายละเอียดของการปลูกต้นไม้วันที่9หน่อยนะคะนะว่าจะติดต่อใครได้บ้างอยากจะมีส่วนร่วมนำของไปร่วมกิจกรรมค่ะเดี๋ยวคุณสุพันธ์ค่อยบอกนะครับแล้วคุณมานิดแก่นแก้วก็ส่งหัวใจมาให้เราคุณออดหรือคุณออดคงเนี่ยนะฮะโชคชัยสีร้อนมากแจ้งถึงอากาศแล้วก็คนนี้เปลี่ยนชื่อทันสมัยมากคุณแอดพอแล้วรวยแล้วจ้าในชื่อเขานะเปลี่ยนรัฐบาลคงเป็นไปได้ยากใจอยากให้เปลี่ยนตัวนายกเป็นความเห็นท่านผู้ฟังนะท่านนายกรัฐมนตรีอย่ามานึกตำหนิผมหรือแฟนสีน้ำเงินอย่ามาว่าเพราะว่าเราเปิดให้เป็นพื้นที่ในการแสดงความเห็นเพราะคุณสุพันธ์ก็ตั้งไว้แล้วคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเรื่องของคณะรัฐมนตรีเรื่องของการปรับครม.ครับเชิญครับคุณสุพันธ์ครับ
1: เอาเรื่องของรัสเซียก่อนนะคุณมนตรีเพราะคุณพี่ยันยงก็ส่งเข้ามาใน Facebook บอกว่าตอนนี้กระแสโซเชียลบอกว่าต้องประหารชีวิตอย่างเดียวไม่รู้ว่าสุพันธ์กับมนตรีคิดอย่างไรนะครับถ้าถามว่าต้องตายตกตามกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันก็เป็นกระแสแต่ก็โซเชียลก็พยายามผมเรื่องนี้แต่ถ้าไปในมองในข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมันต้องไปดูกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ดูอะไรองค์ประกอบหลายอย่างถ้าถามในความรู้สึกเนี่ยบางครั้งบางเรื่องนะคุณมนตรีผมก็อยากว่ามันต้องพิจารณาแบบตายตกตามกันไหมเพราะว่าบางทีบ้านเราเนี่ยในหลายเรื่องเนี่ยเราปล่อยผ่านด้วยคำว่ามนุษยธรรมแต่ตอนที่คนก่อเหตุเนี่ยมันไม่คำนึงถึงเรื่องนี้ไงนะฮะคุณมนตรีมีหลายเรื่องที่ผมคิดว่ามันน่าจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงให้เป็นลายให้เป็นเฉพาะเหตุไปอย่างเรื่องของเด็กเนี่ยนะครับลูกฉันเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเด็กเนี่ยอายุนะครับน้อยเนี่ยแต่ก่อเหตุฆาตกรรมเนี่ยก็ต้องดูถึงแรงจูงใจแล้วก็ พฤติกรรมในการก่อเหตุด้วยนี่ผมมองแบบนี้นะคุณมนตรี
2: ก็อย่างกรณีของน้องพี่น้องสองคนเนี่ยวัยที่เขากำลังเรียนกำลังศึกษาแล้วก็มาท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยนะเพื่อที่จะหาประสบการณ์มาเปิดโลกกว้างนะฮะก็เอาชีวิตมาทิ้งเนี่ยผมนึกถึงกรณีของยูทูบเบอร
1: ์นะอารุณเนี่ยนะ
2: อารุณโซโล่เราก็มองจอร์เจียในภาพของโอ้โหมันไม่น่าเที่ยวมันโหดร้ายมันเมืองเนี่ยมันแย่นะฮะแต่พอมาเจอกรณีของเนี่ยพี่ชายน้องชายกับพี่สาวชาวรัสเซีย
1: สองพี่น้องชาวรัสเซีย
2: แล้วฟังจากข่าวเนี่ยปรากฏไม่ได้รู้จักมักจีแล้วก็ไม่อะไรเจอกันแล้วอยากจะได้รถเขาไม่ให้ก็พาเขาไปฆ่านะแล้วฆ่าในสภาพที่ถ้าดูจากข่าวแล้วเนี่ยทำร้ายเขาก่อนด้วยแล้วเอาไปฝังและที่สำคัญเนี่ยนะนายกเนี่ยพูดที่สุพรรณบุรีข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่บอกว่าคือสองคนเนี่ยนายกใช้คำว่าเด่นมนุษย
1: ์
2: นะเพิ่งออกจากคุกมาด้วยนะแล
1: ้
2: วไปก่อเหตุและไม่ใช่แค่ทำร้ายนักท่องเที่ยวนะสองคนเท่านั้นทำร้ายประเทศไทยทำร้ายคนไทยทั้งประเทศได
1: ้
2: เห็นภาพนะเพราะว่าในเมื่อเรามองจอเจียด้วยสายตาแบบนั้นเนี่ยแล้วข่าวที่เกิดขึ้นจะต้องประโคมไปทั่วโลกเนี่ยนะในสายตาของสยามเมืองยิ้มประเทศไทยที่โอบอ้อมอารีประเทศไทยที่คนเข้ากำลังรู้จักน้องเนเน่นะรู้จักหลายๆอย่างในมุมดีๆของบ้านเราเนี่ยวัดวาอารามแต่พอมาเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่รุนแรงร้ายแรงมากและที่สำคัญไอ้สองเจ้าสองคนเนี่ยมาสารภาพนะฆ่ายกครัวพ่อแม่ลูกไปก่อนหน้านี้3ศพเอาไปฝังดินด้วยเหมือนกันนี่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่เข้าไปเข้าคุกเอาไปดัดสันดานเพื่อที่จะให้กลับมาเป็นคนดีคืนคนดีสู่สังคมแต่ถ้ามีอุปนิสัยมีอะไรที่เป็นแบบนี้ไม่รู้จะดัดได้อีกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจคุณสุพันธ์ครับ
1: มันแก่เกินดัดแล้วคุณมนตรีผมถึงบอกไงว่าเราควรจะมีการแก้กฎหมายใหม่นะครับว่าด้วยเรื่องของการพิจารณานะครับตามเหตุและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและแรงจูงใจแล้วก็การกระทำนะครับในเหตุการณ์เพราะว่าตอนนี้เรายกเลิกกฎหมายประหารชีวิตหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับเพราะหลายประเทศเขายกเลิกไปแล้วนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามีโทษประหารเนี่ยนักสิทธิมนุษยชนก็ควรจะศึกษารายละเอียดเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่มองแต่เรื่องของหลักการสิทธิมนุษยชนแล้วก็เราประหารชีวิตไม่ได้เนี่ยบางทีมันไม่เกิดความหลาบจำบางทีผมไม่รู้สิผมมองแบบว่าบางทีอาจจะต้องนะครับไม่เห็นว่าคนที่อื่นที่มีเจตนาและมีความชั่วร้ายในกมลสันดานไปฆ่าชีวิตผู้อื่นเนี่ยมันก็ควรจะชดเชยชีวิตนะครับเพื่อที่จะสร้างการป้องปรามหรือมาตรการในการป้องกันให้กับสังคมได้บ้างนะครับมีเรื่องหนึ่งไปดูเรื่องฟุตบอลคุณมนตรีผมเห็นเข
2: า
1: โพสกันมาก็โพสกันมานานแล้วนะครับก็คือเรื่องของฟุตบอลไทยเนี่ยมันต้องแยกออกทีละประเด็นนะก็คือว่าฟุตบอลอาเซียนคัพเนี่ยฮุนไดคัพตอนนี้ฮุนไดเข้ามาเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งก็สมาคมฟุตบอลของประเทศไทยก็ประกาศนะครับขึ้นราคาค่าเข้าช
2: ม
1: ก็โดนต่อว่าต่อขานโวยวายว่าจะเชียร์ฟุตบอลไทยทำไมต้องเสียตังค์ด้วยแล้วทำไมตั๋วต้องแพงลามไปด่านายกสมาคมด่าในส่วนสมาคมฟุตบอลอุตลุดไปหมดนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เราต้องเปลี่ยนค่านิยมคนไทยเราดูฟรีมาจนเคยตัวไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลประเภทไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกนะครับหรือว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือฟุตบอลอะไรก็พยายามจะหาของฟรีแต่ในส่วนของฟุตบอลทั่วยุโรปหรือพวกพรีเมียร์ลีกของแต่ละประเทศเราเสียเงินดูได้ไม่มีเสียงบ่นเสียงว่านะครับจากฟุตบอลโลกเราต้องการดูฟรีเพราะเราเคยตัวจากในส่วนของการเมืองเข้ามาแทรกแซงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมนตรีครับเราจะมีทีวีพูลไงเขาจะลงขันกันนะครับแล้วก็ไปซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็มาถ่ายทอดแล้วก็ขายโฆษณาไงนะครับตั้งแต่ตอนยังไม่มีกสทช.แต่คราวนี้เนี่ยพอมารัฐบาลเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยรัฐบาลหรือการเมืองต้องการสร้างคะแนนเสียงประชาชนก็จะงบของรัฐบาลหรือจะไปนะกับสัญญาว่าจะให้สิทธิพิเศษบริษัทนู้นบริษัทนี้ให้ซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาแล้วก็ให้ถ่ายทอดดูฟรีคนไทยก็เคยตัวนะครับมาถึงฟุตบอลไทยตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีการบอกบอลไทยต้องดูฟรีอ้างไปถึงผลงานที่ตกต่ำอ้างไปถึงการเป็นคนไทยจะให้กำลังใจ นักฟุตบอลไทยทำไมต้องเสียตังค์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีบริษัทไหนเนี่ยคุณมนตรีที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์มาดูฟรีไงเห็นจ่อๆบอกจะมีบางเจ้าไปซื้อมานะครับให้ดูฟรีก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาแต่ผมคิดว่าคนไทยต้องปรับใหม่นะครับเรื่องของการดูฟรีเนี่ยของฟรีไม่มีในโลกเนี่ยมันกลับมาแล้วคุณมนตรีนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีกระแสบอยคอร์ตนะทั้งสื่อกีฬาบ้านเราก็เอากับเขาด้วยตอนนี้นะครับไทยจะเจอกับมาเลเซียเนี่ยไม่มีเลยตั๋วยืนตั๋วนั่งไม่มีเลยมีแต่ตั๋วนอนเพราะว่ามีกระแสบอยคอร์ตจะไม่เข้าไปดูเพื่อจะอะไรก็แล้วแต่ผมคิดวิธีคิดแบบนี้มันไม่ค่อยถูกนะครับแล้วก็การจะไปด่าตีโพยตีพายไปด่านายกสมาคมฟุตบอลด่าสมาคมฟุตบอลอยู่บางคนยังค้างอยู่นะครับไปด่าเอาฝ่ายเทคนิคว่าทำให้ฟุตบอลไทยตกต่ำเพราะว่าฝ่ายเทคนิคเขาเสนอการทำทีมของในส่วนของโค้ชญี่ปุ่นคนที่แล้วไงนะครับซึ่งมันก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเขาจะมาทำเจแปนเวแล้วไปปลดเขาอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าคือหลายคนก็บอกว่าเอ้ยการทำทีมแบบนี้เนี่ยมันเข้ากับระบบหรือเปล่าก็ตอนนี้นัวเนียนุงหนังผมก็คิดว่าถ้าจะดูฟรีนะคุณมนตรี
2: ครับ
1: รัฐบาลต้องจับงบประมาณผ่านทีวีดิจิตอลช่อง 7แต่ไม่ใช่7สีนะสปอตทีสปอตดิจิตอลช่อง 7บริหารด้วยการกีฬาประเทศไทย
2: ครับ
1: นะครับจะต้องไปจัดการหางบประมาณด้านนี้มาแล้วถ่ายทอดสดเพราะว่าคุณเป็นช่องกีฬาหนึ่งเดียวของประเทศนี้แต่ตอนนี้จ้างบริษัทเอกชนผลิตคอนเทนต์ไม่รู้ว่าถ่ายทอดอะไรบ้างผมก็เข้าไปดูบ้างไม่ได้ดูบ้างนะก็รู้สึกว่าบางทีมันใช่หรือเปล่าผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยต้องจัดงบประมาณสับสนผ่านทางเนี้ยว่าจะแก้เรื่องของการส่งเสริมกีฬาหรือการแก้ปัญหายาอะไรแก้ปัญหายาเสพติดเรื่องของวัยรุ่นอะไรก็ว่ากันไปแล้วจัดงบประมาณมาในการที่จะซื้ออีเวนต์กีฬาต่างๆระดับโลกเนี่ยมาแล้วก็นะครับมาหาโฆษณาทีวีดิจิตอลโฆษณาได้นี
2: ่ครับ
1: ใช่ไหมมาหาโฆษณาอันเนี้ยนี่จะเป็นช่องทางที่ดูฟรีนะครับ
2: เดี๋ยวคงจะรอประมาณสักไม่เกินต้นปีหน้า
1: ครับ
2: กระทรวงกีฬาจะถือกำเนิดเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการโดย
1: จะแยกเลยใช
2: ่
1: ไหม
2: แยกออกมาผมฟังคุณอะไรนะที่เป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวให้สัมภาษณ์ในวันก่อนบอกว่ากฎหมายกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาและคาดว่าถ้าเร็วสุดก็ปลายปีนี้จะเสร็จแต่อย่างช้าต้นปีหน้าก็จะแยกออกมาเป็นกระทรวงกีฬาโดดๆเดียวๆนั่นก็คือจะขับเคลื่อนเรื่องของกีฬาโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งไปพันหนวกไปรวมกันกับท่องเที่ยวอีก
1: ครับเก้าอี้รัฐมนตรีก็งอกมีหนึ่งเก้าอี
2: ้ไม่งอกคุณตุปัน
1: ไม่งอกใช้โควต้านี้เลยนะ
2: ก็ไม่รู้ใครจะให้ใครนั่ง คือเพียงแต่แยกการท่องเที่ยวไปแหมไว้กับวัฒนธรรมมันก็เท่ากับเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะดึงให้เหลือกีฬาโดดนะก็จะทำให้ไม่ต้องไปพะวักพะวงเรื่องของท่องเที่ยวกีฬาก็กีฬาจะหางบมาสนับสนุนเรื่องของการรณรงค์ยาเสพติดดึงเยาวชนเข้ามาให้ความสนใจกีฬาดูฟรียังไงน่าจะเป็นนโยบายของ
1: จริงถ้าพูดจริงๆไม่ต้องไปเสนอกฎหมายตั้งกระทรวงใหม่ก็ได้เพราะมันเป็นกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาใช่ไหมก็แยกท่องเที่ยวออกไปอยู
2: ่ก็ทำเป็นกฎหมายแยก
1: ไปอยู
2: ่แยกร่างออกมัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเลยนะครับอันนี้ก็ว่าไปน
2: ี่
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยแต่พูดถึงเรื่องกีฬาเรื่องอะไรอย่างได้ไหมคุณมนตรี
2: เรื่องของคุณสุปันที่น้อง
1: เรื่องตาลเหรอ
2: เรื่อง
1: ปลูกตาล
2: ครับ
1: คือวันที่9สิงหาคมเนี้ยนะครับเราจะมีการปลูกตาลที่บึงท่าราบนะครับในหมู่12ตำบลศิษะกระบือจังหวัดนครนายกมันเป็นบึงใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับได้ทำหนังสือนะครับขอใช้พื้นที่นะครับแม้ว่าจะเป็นที่สาธารณะเราก็ทำหนังสือแจ้งไปยังท่านนายอำเภอองครักษ์แล้วก็ให้ท่านนายอำเภอองครักษ์นะครับประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.นะครับแล้วก็งานวันที่9เนี่ยเราจะเริ่มกันตั้งแต่7โมงเช้าใครสะดวกไปเวลาไหนก็ได้7โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงเนี่ยนะครับเราก็จะเตรียมเมล็ดตาลหรือใครที่จะมีต้นไม้ผลไม้ยืนต้นอะไรไปปลูกก็ได้ไปปลูกร่วมกันนะครับถามว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมใจนะครับแล้วก็ผ้าใบรองเท้าผ้าใบแล้วถ้ามีจอบมีเสียมก็ใส่ท้ายรถไปด้วย นะครับแล้วก็เรื่องอาหารของตัวเองทางสมาคมพลเมืองนครนายกเนี่ยก็จะเตรียมไว้ส่วนหนึ่งนะครับเตรียมไว้ส่วนหนึ่งแต่ว่ากลัวคนไปเยอะมันจะไม่พอไงคุณมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมของตัวเองไปด้วยแล้วก็นะครับในส่วนของตรงนี้สมาคมพลเมืองนครนายกเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านที่หมู่12เนี่ยก็จะเตรียมเมล็ดตาลไว้เนี่ยผมเนี่ยเตรียมไว้ประมาณ 3-400 เมล็ดคุณมนตรีเนี่ยแช่ไว้แล้วแช่ไว้แล้วแล้วเดี๋ยวเนี่ยเสร็จจากจัดรายการของคุณมนตรีนี่ต้องเดินทางจากชานพระนครนี่เข้าไปที่สวนตะวันส่องนะเพื่อจะไปเอาเมล็ดตาลที่แช่ไว้ขึ้นจากน้ำแล้วก็เอามาวางนะครับเอากระสอบคุมไว้ปบให้มันแทงรากแทงหน
2: ่อ
1: นะครับเพื่อที่จะปลูกวันนั้นเป็นงานง่ายๆแบบชาวบ้านไม่มีพิธีกรรมอะไรมากนะครับไม่มีพิธีกรรมอะไรนะครับก็ช่วงที่ปลูกกันไปก็จะคุยกันไปนะครับหรือเสร็จงานแล้วจะมารวมกันคุยอะไรกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็ยินดีแล้วก็แจ้งเลยครั้งต่อไปนะครับกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่จะนั่นก็คือว่าปลูกตาล นะครับทำรั้วกันช้างให้กับพี่น้องชาวสวนผลไม้ที่ตำบลสาลิกานะครับตอนนี้แสดงความจำนงมาแล้วอย่างที่เคยพูดไว้ผมเนี่ยก็เป็นหลงประเด็นเป็นไอ้บ้าอยู่ในวงประชุมสัมมนาระดับชาติแล้วซะหลายวง
2: คือเดี๋ยวคุณวันก่อนจะไปถึงตำบลสาลิกาเอาตำบลท่าราบหมู่12นี่ก่อนนะ
1: ตำบลตำบลนี้คุณมนตรีตำบลศรีสักกระบือ
2: ตำบลศรีสักกระบือนะหมู่12
1: ครับ
2: นะถ้าเกิดว่าคุณเนเชอร์หรือใครที่จะไปร่วมกิจกรรมด้วยก็จะได้ตรงดิ่งไปที่ตำบลศรีสักกระบือหมู่12นี่เลยปักหมุดไป
1: ท่าราบเลยปักหมุดเลยถ้าจะติดต่ออะไรเนี่ยก็ติดต่อผมได้โดยตรงเลยเพราะว่ารับอาสาเป็นผู้ประสานงานในพื้นที
2: ่ก็จะได้ไม่ไปผิดที่ผิดทางก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะฮะ
1: ก็แหมถ้าคุณมนตรีก็มีภารกิจเยอะแต่ชวนแต่ไม่งั้นจะชวนไปปลูกตาลด้วยนะเพราะในฐานะที่เคยช่วยเก็บลูกตาลด้วยกันอยู
2: ่เอาไว้มีโอกาสคงจะมีงานอื่นๆที่เราได้ไปร่วมกิจกรรมกันนะคุณสุพันนะฮะ
1: ครับก็บอกไว้นะครับว่าไปกันแบบทำแบบบ้านๆไม่มีพิธีรีตองอะไรไม่มีพิธีเปิดไม่มีอะไรถ้านายอำเภออยากจะไปก็ไปอ่ะนะก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้เกียรตินะแต่ว่าเราบางทีเราเหนื่อยกับการจัดเรื่องของพิธีกรรมซะเยอะไงนะครับเราไม่ได้เตรียมแล้วผมก็อันนี้ขออนุญาตแจ้งเลยนะวันที่8
2: ครับ
1: วันที่8ลา1วัน
2: ไปเตรียม
1: นะเพราะว่าวันช่วงเช้าเนี่ยต้องไปช่วยงานผู้อาวุโสเราคุณมนตรีนะครับอันนี้งาน
2: โรงแรมก็มีงานที
1: ่อันนี้งานโรงแรมดิต้องทำตัวเป็นนักวิชาการก็บ่ายนี่ต้องรีบดิ่งเข้าไปนครนายกเนี่ยเป็นคนเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม
2: ้นี่ถ้าผมเป็นนายอำเภอนะไม่ได้ยุท่านนะถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยต้องไปพบกับชาวบ้านจะได้รับฟังปัญหาแล้วก็จะได้รู้ว่าในพื้นที่ของท่านเป็นอะไรยังไงบ้างยกเว้นท่านมีภารกิจอื่นๆก็
1: ผมกังวลว่าท่านน่าจะต้องไปติดเลือกติดไปดูแลเรื่องของความเรียบร้อยในการเลือกสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อำเภอด้วยหรือเปล่านะครับเพราะมันมีที่องครักษ์นะครับท่านอาจจะเจียดไปก็ได้แต่ท่านก็อำนวยความสะดวกเต็มที่นะต้องบอกว่าท่านเป็นคนที่เข้าถึงประชาชนแล้วก็เข้าใจปัญหาประชาชนนะครับท่านพูดมาคำหนึ่งที่ผมเคยคุยกับคุณมนตรีเรื่องของบ่อดินน่ะที่ตำบลศรีสักกระเบือก็บอกว่าพี่ถ้าผมยังไม่ถูกย้ายไปถูกย้ายก็เข้าใจท่านนะฮะเป็นข้าราชการประจำเอาคุณมนตรีวันนี้เวลาหมดแล้วโอ้นะครับก็นะครับผมและคุณมนตรีแล้วก็ในส่วนของน้องๆทีมงานที่ห้องส่ง FM 96.5 ขึ้นความคิดของอสมท.นะครับก็วันนี้ลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
8: เก้าสิบหกจุดห้าเสาเสวนาที่96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา12:00 น.
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
11: ชี้จุดฝังร่าง2พี่น้องชาวรัสเซียถูกฝังดินลึกในป่าซากแง้วก่อนคุมตัวชี้จุดฝังเหยื่ออีก3รายพ่อแม่และลูกสาววัย18ปี นายกรัฐมนตรีเตรียมบินด่วนชลบุรีหลังเสร็จภารกิจที่สุพรรณบุรีตามเคสฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียซัดอัปมงคลการกระทำฆ่าคนไทยทั้งประเทศกระทบเชื่อมั่นประเทศเสียชื่อพี่ชายหลุนโซโล่โพสต์เร่งเตรียมเอกสารนำร่างกลับไทยส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลชันสูตรเกิดแผ่นดินไหวระดับปานกลางขนาด 4.7 ใกล้เมืองเนเปิลทางตอนใต้ของอิตาลีแรงสั่นสะเทือนก่อให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ครับเสาร์ที่1สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูเรื่องของคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญคนไทยกันก่อนเลยนะครับเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่คุมตัวป๋องและธงไปชี้จุดฝังร่างสองพี่น้องชาวรัสเซียถูกฝังดินลึกในป่าชากแง้วก่อนคุมตัวชี้จุดฝังเหยื่ออีก3รายก็คือพ่อแม่และลูกสาววัย18ปีโดยความคืบหน้าคดี2คดีพี่น้องชาว2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปจากบ้านพักในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาละมุงจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เช้ามืดช่วงตีเสียของ26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับตอนนี้สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ทราบชื่อก็คือนายธนาเกิดทองหรือว่าป๋องและก็นายธงชัยศรีนินหรือว่าธงครับโดยผู้ต้องหาเปิดปากสารภาพว่านำศพ2พี่น้องไปฝังอำพรางในพื้นที่ซากแง้วหมู่10ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาละมุงชลบุรีตลอดทั้งคืนครับตำรวจฝ่ายปกครองกู้ภัยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายทันทีเพื่อหาจุดที่ฝังร่างของ2พี่น้องชาวรัสเซียโดยช่วงค่ำครับ 19:20 ตำรวจนำตัวในป๋องและก็ในธงผู้ต้องหาเดินทางจากสักแก้วมาสอบปากคำที่สภ.ห้วยใหญ่ชลบุรีใช้เวลาสอบปากคำนาน1ชั่วโมงครับก่อนคุมตัวไปชี้จุดทิ้งศพบริเวณป่าชากแง้ว21:40 ตำรวจคุมตัวในป๋องและในธงเข้าไปในป่าจุดที่พบกองฟางต้องสงสัยใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นรอยใหม่หลังจากเจ้าหน้าที่ขุดตรงจุดดังกล่าวเพื่อตรวจสอบได้สักระยะก็ได้กลิ่นโชยขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยครับ22:30 เจ้าหน้าที่ขุดลงไปลึกประมาณ1เมตรจึงพบร่างผู้เสียชีวิต2รายเป็นชายหญิงชาวต่างชาติลักษณะโดยร่างหญิงนั้นอยู่ด้านล่างส่วนร่างผู้ชายอยู่ด้านบนทั้ง2คนถูกมัดมือไพร่หลังผู้ชายมีรอยกระสุนปืนเข้าที่ขมับ1นัดหน้าท้อง1นัดส่วนผู้หญิงมีรอยฟกช้ำตามร่างกายครับพลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เปิดเผยภายหลังจากตรวจสอบจุดดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าศพที่พบในหลุมดังกล่าวน่าจะเป็น2พี่น้องชาวรัสเซียจริงสภาพศพของทั้ง2คนยังเปลี่ยนแปลงไม่มากครับเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เสียชีวิตยังคงสวมเสื้อผ้าร่างถูกวางบนพื้นดินโดยไม่มีการห่อน้องชายถูกยิง2นัดที่ช่องท้องและศีรษะส่วนพี่สาวมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายแต่เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดซึ่งตรงกับคำให้การของนายป๋องว่าประสงค์ต่อทรัพย์เท่านั้นและไม่รู้จักผู้เสียชีวิตทั้งสองคนมาก่อนเป็นการพบกันระหว่างทางจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุผู้ต้องหายังไม่ได้แต่งกายเรียนแบบตำรวจแต่ว่ามีเอกสารบางอย่างเช่นบัตรประจำตัวที่ใช้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเรียกเหยื่อขอตรวจค้นส่วนรถจักรยานยนต์ของเหยื่อที่แรกตั้งใจจะนำไปขายโดยแยกชิ้นส่วนรอไว้แล้วครับแต่เมื่อเริ่มเป็นข่าวและถูกสงสัยจึงนำไปฝังเพื่อทำลายหลักฐานขณะเดียวกันตำรวจได้ขยายผลเชื่อมโยงไปถึงคดีฆ่ายกครัว3ศพพ่อแม่ลูกชาวไทยโดยเจ้าหน้าที่คุมตัวนายป๋องกับนายธงไปชี้จุดฝังศพในป่ามะพร้าวซึ่งอยู่ห่างจากจุดฝัง2พี่น้องชาวรัสเซียประมาณ2กิโลเมตรครับเจ้าหน้าที่เองก็พบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3ร่างตามจุดที่ผู้ต้องหาได้ชี้รวมทั้งยังติดตามจับกุมผู้ต้องหาอีก2รายครับก็คือนายชัดชันนันหรือว่าแป้นเอี่ยมหรือว่าฟลุ๊กแล้วก็นายอัศดางชูวงหรือว่าบอลผู้ต้องหาร่วมกันปล้นทรัพย์และฆ่าครอบครัวดังกล่าวได้ จากแนวทางการสืบสวนพบว่าญาติของครอบครัวดังกล่าวมาแจ้งความกับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่เมื่อ7กรกฎาคมว่าเมื่อ27มิถุนายนเวลา 15:39 น.ครอบครัวพ่อแม่ลูก3คนหายตัวไปพร้อมรถเชฟโรเลตเมื่อสอบสวนขยายผลก็พบว่านายป๋องกับพวกรวม4คนแอบอ้างเป็นตำรวจครับบุกเข้าไปตรวจคนในบ้านพักของเหยื่อก่อนจะจับพ่อแม่ใส่กุญแจมือและก็ขู่เอาทรัพย์สินเมื่อลูกสาวของเหยื่อกลับมาจากที่ทำงานร้านสะดวกซื้อมาพบเข้าจึง

0: นางสาวนันทนาอายุ50ปีพี่สาวนายวิเชียนอายุ53ปีพี่เขยแล้วก็นางสาวนิชาภาอายุ18ปีหลานสาวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแม้จะพยายามโทรศัพท์แล้วก็ประสานหน่วยงานต่างๆต่อก็ไม่มีเบาะแสครับกระทั่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าพบศพทั้งหมดแล้วซึ่งหากไม่มีคดีของ2พี่น้องชาวรัสเซียที่นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลจนจุดพบฝังศพครอบครัวก็จะมีเหมือนทราบเลยนะครับว่าชะตากรรมของทั้ง3คนเป็นอย่างไรก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยที่ช่วยคลี่คลายคดีให้ครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนไปสอบปากคำต่อที่สภ.ห้วยใหญ่คาดว่าจะสอบต่อตลอดทั้งคืนก่อนจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมขณะนี้ในป๋องและในทงมีข้อหาตามหมายจับก็คือร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรข้อหาแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ส่วนข้อหาเกี่ยวกับคดีฆ่า2พี่น้องรัสเซียรวมทั้งคดีปล้นฆ่ายกครัวเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปคาดว่าเจ้าหน้าที่จะแถลงสรุปรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ซึ่งทั้ง4คนนี้นะคะก็คือทั้งในป๋องในทงในฟลุกและนายบอลค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินเรื่องเกี่ยวกับการฝากขังต่อศาลนะคะโดยตลอดทั้งคืนทำประวัติลายนิ้วมือเตรียมเอกสารประกอบคำร้องขอฝากขังทั้งหมดก็ยังมีสีหน้าเคร่งเครียดปฏิเสธตอบคำถามกับสื่อมวลชนก่อนจะถูกคุมตัวไปศาลป้าของนายป๋องซึ่งเป็นคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่วัยเด็กก็นำอาหารน้ำดื่มมาเยี่ยมพร้อมบอกว่าแม้จะรักหลานในฐานะคนในครอบครัวแต่ก็ยอมรับไม่ได้กับการกระทำหากว่าศาลพิพากษาลงโทษก็พร้อมยอมรับตามกระบวนการยุติธรรมค่ะในป๋องหลังจากพ้นโทษเคยตั้งใจจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หาเงินเลี้ยงดูครอบครัวแต่ก็กลับมาก่อเหตุร้ายรุนแรงในเวลาไม่ถึง2เดือนสร้างความเสียใจและความผิดหวังให้กับครอบครัวนะคะและยืนยันว่าไม่เคยทราบเรื่องของการแต่งเครื่องแบบตำรวจหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ไม่พบว่าอยู่ภายในบ้านค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีเองนะคะวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปมีภารกิจอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเดิมทีจะมีภารกิจตลอดทั้งวันแต่ว่าล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรียกเลิกงานในช่วงบ่ายนะคะโดยจะเดินทางมาติดตามคดีที่จังหวัดชลบุรีด้วยตัวเองโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้เตรียมเดินทางมาที่จังหวัดชลบุรีติดตามคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพมีรายงานว่านายกจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและก็ไปสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคดีสะเทือนขวัญนี้เพราะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งระหว่างการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่2คนไทยทำเรื่องเสื่อมเสียทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงจะไปดูกับตาค่ะว่าทำไมถึงทำได้โหดร้ายขนาดนี้ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้จะไปพบส.ส.สุพรรณบุรีและจะพาไปดูพื้นที่ต่างๆแต่สุดท้ายไม่ได้แล้วค่ะก็ต้องไปที่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจกลับมาคนที่ทำลายประเทศได้ขนาดนี้ต้องรับโทษสถานหนักให้สะสมกับเวรกรรมที่ก่อไว้กับผู้เคราะห์ร้ายและประเทศไทยต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการอำนวยความสะดวกหรือการช่วยเหลือใดๆรวมไปถึงหาทางให้ได้รับโทษสถานหนักโดยเร็วค่ะ
0: 12นาฬิกา10นาทีครับเดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ายังมีภารกิจของนายกรัฐมนตรีช่วงเช้าอีกหลายประเด็นครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: M-CUT Radio Network เครือข่าย

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลนะคะว่าเมื่อเร็วๆนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าสลค.ได้ทำหนังสือส่งถึงหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานดำเนินตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่สั่งในการประชุมครม.

0: ื่อ21กรกฎาคมที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้เดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ 17-20 กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะได้พบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือของทั้ง2ประเทศในหลายมิติทั้ง2ฝ่ายยืนยันที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างไทยจีนให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการค้าการลงทุนความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวตลอดจนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็คือ AI และ EV ค่ะในการนี้ร่วมลงนามความตกลงบันทึกความเข้าใจต่างๆระหว่างกัน15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการศึกษาและวิจัยด้าน AI การสำรวจอวกาศการส่งออกสัตว์น้ำการบริหารจัดการน้ำการสาธารณสุขและอีกหลายสาขาเป็นการสร้างโอกาสมาให้กับประชาชนและภาคธุรกิจของทั้ง2ประเทศค่ะได้มีการหารือกับผู้ประกอบการชั้นนำของจีนเชิญชวนมาลงทุนในไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นศูนย์ข้อมูล Data Center โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และ AI การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตและก็มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรม BOI รวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำแอคชั่นแพลนรองรับการหารือข้อตกลงต่างๆพร้อมกำหนดกรอบเวลาการดำเนินการให้ชัดเจนเพื่อผลักดันผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบเป็นระยะค่ะ
1: พี่ชายของฮลุนโซโล่นะครับโพสต์ว่าจะเตรียมเอกสารเพื่อจะนำร่างน้องชายกลับประเทศไทยครับความคืบหน้าการเสียชีวิตของฮลุนโซโล่นะครับพี่ชายฮลุนโพสต์อัปเดตผ่าน Facebook ระบุการนำร่างกลับไทยอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลชันสูตรและยืนยันจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการครับ Facebook ของพี่ชายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่หนุ่มยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งพบว่าเสียชีวิตที่จอร์เจียได้โพสต์ความคืบหน้าว่าทางครอบครัวได้รับข้อมูลจากทางสถานทูตและตำรวจเจ้าของคดีว่าขณะนี้เรื่องนำร่างน้องกลับประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนของเอกสารมอบอำนาจจากประเทศไทยครับส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการเรื่องทรัพย์สินของน้องเบื้องต้นทางตำรวจแจ้งว่าพบกล้องโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เงินหนังสือเดินทางเสื้อผ้าและสัมภาระต่างๆยังอยู่ครบไม่พบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินสำหรับกล้องโน้ตบุ๊กและก็โทรศัพท์มือถือทางตำรวจต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อจึงยังไม่สามารถส่งกลับประเทศไทยได้ตอนนี้ทางครอบครัวจะติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและก็ไม่ให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนส่วนกำหนดนำร่างกลับประเทศไทยตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเมื่อมีกำหนดวันเดินทางและวันถึงประเทศไทยแน่นอนทางสถานทูตจะแจ้งครอบครัวทราบทันทีทางครอบครัวขอบคุณทางสถานทูตตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทุกคนที่ช่วยติดตามและให้กำลังใจครอบครัวมาตลอดครับศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ก็กล่าวถึงกรณีที่ตำรวจนายหนึ่งโพสต์ข้อความถึงทุนที่ฮลุนโซโล่ได้รับขณะศึกษาในคณะรัฐศาสตร์อาจไม่ได้สอดคล้องกับสายอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ที่ฮลุนโซโล่ทำหลังจากเรียนจบโดยระบุข้อความว่าเสียดายทุนเรียนที่เขาให้เรียนฟรีเต็มจำนวนแทนที่จะจบมาควรทำงานให้ตรงสายการเรียนตามทุนพร้อมกับแฮชแท็กกลับสำแดงโอหังอวดว่าอยากรู้เรื่องรอบโลกนะครับซึ่งประเด็นนี้แหละครับศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์บอกว่าต้องเข้าใจก่อนว่าทุนการศึกษาไม่ได้มีความหมายแค่ในเรื่องของความรู้เราอาจได้รับความรู้ด้านรัฐศาสตร์แต่สิ่งที่ตัวไปมากกว่านั้นก็คือทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิตดังนั้นถ้ามองแค่ว่าตรงสายหรือไม่นั่นคือมองบทบาทของทุนในความหมายที่แคบแต่ความหมายกว้างก็คือความฉลาดในการแก้ไขปัญหาทักษะชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติบทบาทของเราจึงเป็นการสร้างให้คนชนะปัญญาประดิษฐ์ให้อยู่ในฐานะผู้สร้างผู้พัฒนาและเป็นผู้ใช้งานเพราะบทบาทของมหาวิทยาลัยคือสถานที่สำหรับ ับการประดิษฐ์ปัญญาเพื่อต่อยอดให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นสร้างครอบครัวสร้างอาชีพได้ดีขึ้นอธิการบดีจุฬาบอกด้วยครับว่ามหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าในการพัฒนาทุนมนุษย์ก็จะต้องมีการสนับสนุนและให้โอกาสเป็นการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติชาติจึงจะถูกพัฒนาโดยคนที่มีคุณภาพสำหรับนิสิตจุฬาไม่ได้เป็นการให้ทุนการศึกษาแต่เราให้ทุนชีวิตให้บัณฑิตที่จบออกไปมีทุนในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัวได้ครับ
0: วันนี้ค่ะมีเรื่องของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่3เป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยมีผู้สมัครเดินทางมายื่นเอกสารการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครพร้อมกับกองเชียร์ค่ะก็ที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งผลการลงทะเบียนการเลือกหมายเลขผู้สมัครช่วงเช้ามีผู้ชิงชัย2รายด้วยการหมายเลข1นายขจิตชัยนิคมผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยใหม่และหมายเลข2นายอธิการแก้วเครือศรีผู้สมัครจากภูมิใจไทยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง2ฝ่ายผู้สมัครก็จับมือแสดงความยินดีลงเดินหน้าหาเสียงนำเสนอนโยบายในการชิงคะแนนเสียงโดยกำหนดมีการเลือกตั้ง30สิงหาคมนี้ค่ะโดยนายขจิตชัยนิคมเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยใหม่เปิดเผยว่าอยู่การเมืองมาหลาย10ปีมารับสมัครเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการคืนบัตรคนจนให้กับทุกคนที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลมีปัญหาหลายเรื่องขอเป็นตัวแทนและมั่นใจว่าจะคว้าชัยในการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่3แห่งนี้ได้ขณะที่นายอธิการค่ะลูกเขยของนายหลังธุรพลเปิดเผยว่าทำงานเบื้องหลังกับนายหลังสุรพลมานานค่ะรู้เรื่องการเมืองดีตัดสินใจสานงานต่อจากพ่อตาที่ทำมาก่อนก็หวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกพรรคภูมิใจไทยขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีก็เดินทางมาสังเกตการการรับสมัครเมื่อเห็นนายขจิตชัยนิคมค่ะอดีตส.ส.คนเก่าคนแก่ของอุดรธานีก็เดินมาทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสกอดกันตบมือตบไม้ตบไหล่นะคะก็โดยนายขจิตก็แซวนายทรงศักดิ์ว่าอย่าทำกันแรงหลายเด้อนายทรงศักดิ์ก็บอกว่าบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็เย็นสบายดีค่ะการเมืองเป็นเรื่องปกตินะคะเมื่อตำแหน่งว่างในฐานะพรรคภูมิใจไทยเจ้าของพื้นที่ก็ส่งลูกเขยนายรังลงสมัครแทนค่ะก็ถือว่าเป็นไก่ชนพันเดียวกันลงสมัครก็ลงสมัครก็มั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนจากนั้นค่ะก็ได้ไปที่หอประชุมนะคะให้กำลังใจกับนายอธิการผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยค่ะ
1: โนดิวลับมีแต่ดิวกับลูกนะครับอิงโพสต์ชิวต่างแดนสยบข่าวลือดิวโมดาโคนะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับได้โพสต์ภาพตัวเองนั่งดื่มเครื่องดื่มบนเก้าอี้ด้วยอิริยาบถที่ผ่อนคลายซึ่งฉากหลังน่าจะอยู่ต่างประเทศพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่ามาเที่ยวครับพักผ่อนครับโนดิวลับครับดิวเดี่ยวที่มีคือดิวกับลูกครับหลังจากก่อนหน้านี้ครับมีกระแสข่าวดิวลับโมนาโกระหว่างสีแดงกับสีเขียวซึ่งมีการตีความว่าเป็นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมพบกันที่โมนาโกซึ่งร้อยเอกธรรมนัสเองก็ออกมาปฏิเสธข่าวนี้แล้วว่าไม่เป็นความจริงครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: รัฐบาลเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติเริ่มต้นใช้ในวันนี้ค่ะ1สิงหาคมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจค่ะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางขยายการตรวจสอบจากเดิมเน้นเฉพาะ าะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังการจดทะเบียนเพื่อปิดช่องโหว่การจัดโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1สิงหาคมมาตรการใหม่นี้กำหนดให้กรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดิมบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้รับชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงเพื่อความโปร่งใสค่ะจุดสำคัญของมาตรการนี้ก็คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงเงินของนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทแต่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นช่องทางอาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิมโดยรัฐบาลมุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันการธุรกิจค่ะคุ้มครองผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจที่ไม่สุจริตไม่ใช่การจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: ชุดเฉพาะกิจราชมนูครับรวบ33เมียนมาลักลอบข้ามแดนแม่สอดยึดกระบะปริศนาพร้อมสัมภาระเป็นหลักฐานเร่งสอบหาเจ้าของครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังในเลสวนจัดกำลังพลออกลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าบริเวณพื้นที่หมู่6บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกระทั่งตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงได้แสดงตนเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมา33คนแบ่งเป็นชาย14คนหญิง17คนและผู้ติดตามอีก2คนครับนอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันยังพบรถยนต์ต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระวางอยู่บริเวณกระบะหลังจากการสอบสวนเบื้องต้นบุคคลทั้งหมดให้การยอมรับว่าได้ลักลอบเดินทางข้ามมายังฝั่งประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติและเป็นบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนรถยนต์ต้องสงสัยเป็นรถกระบะ4ประตูยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ตเต่า8107ภายในกระบะท้ายพบสัมภาระจำนวนหนึ่งจากการสอบถามไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของรถเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สอดเข้าทำการตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบแล้วก็ขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
0: ตำรวจคอมมานโดรวบหนุ่มลักเบียร์ร้านสะดวกซื้อซ้ำซากหลายครั้งอ้างว่าติดแอลกอฮอล์หนักจนมุมกล้องวงจรปิดสุดท้ายค่ะแหกโรงพักตีเนียนขอเข้าห้องน้ำก่อนหลบหนีไปแต่ก็ไม่รอดค่ะตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษนำกำลังเข้าไปจับกุมนายกันตภูมิหรือว่าเอกอายุ46ปีชาวนครศรีธรรมราชข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี2หมายจับค่ะโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สืบเนื่องจากเมื่อ18ถึง19ธันวาคมปี67เคยก่อเหตุลักทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อแถวเมืองทองธานีโดยใช้วิธีการอำพรางหลีกเลี่ยงการสังเกตของพนักงานทำทีเป็นลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เอากระเป๋าเป้สะพายหลังใส่ในตะกร้าของร้านหยิบเบียร์ใส่กระเป๋าแล้วก็หยิบน้ำแข็งไปชำระเงินก่อนจะเดินออกจากร้านไปพอพนักงานตรวจสอบกล้องวงจรปิดจึงเห็นพฤติการซึ่งผู้ก่อเหตุใช้วิธีเดียวกันทุกครั้งจนกระทั่ง20ธันวาคมเมื่อปี67ผู้ต้องหากลับมาที่ร้านก็ก่อเหตุซ้ำค่ะโดยพนักงานของร้านเข้าไปสอบถามว่าก่อเหตุลักทรัพย์ไปก่อนหน้านี้หรือไม่ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าก่อเหตุจริงจึงนำตัวพบพนักงานสอบสวนดำเนินคดีจากการสอบสวนยังพบว่าผู้ต้องหาเคยก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อแถวถนนปอนสตรีทเมืองทองธานีเมื่อ14และ16ธันวาคมปี67ลักษณะเดียวกันจึงแจ้งข้อหาลักทรัพย์และลักทรัพย์ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะโดยระหว่างการที่ควบคุมตัวพิมพ์ลายนิ้วมือค่ะปรากฏว่าผู้ต้องหาขอเข้าห้องน้ำก่อนอาศัยจังหวะหลบหนีออกจากการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามตัวดำเนินคดีซึ่งต่อมาค่ะจนพบว่าผู้ต้องหาหลบไปอยู่พื้นที่ภาคใต้กำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพจึงได้ดักตัวสามารถจับกุมตัวไว้ได้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งขณะเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาพยายามใช้ลูกไม้เดิมอ้างว่าขอเข้าห้องน้ำเจ้าหน้าที่จึงไม่อนุญาตค่ะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะโดยอ้างว่าเปิดร้านขายส้มตำอยู่แถวเมืองทองธานีขายไม่ดีขาดรายได้และติดแอลกอฮอล์อย่างหนักจึงตัดสินใจขโมยค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเกิดแผ่นดินไหวระดับปานกลางขนาด 4.7 ใกล้เมืองเนเปิลทางตอนใต้ของอิตาลีแรงสั่นสะเทือนก่อความเสียหายเล็กน้อยมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนส่วนที่ญี่ปุ่นครับยอดผู้เสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวเพิ่มเป็น36คนแล้วสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอิตาลีเปิดเผยบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.7 ในพื้นที่เมืองกัมปีเฟเกลใกล้กับเมืองเนเปิลหรือว่านาโปลีริมชาย

0: ฝั่งทะเลทางตอนใต้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนระหว่างเกิดเหตุชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่บางคนเตรียมตัวใช้เวลาค้างคืนกลางแจ้งเนื่องจากความหวาดกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องหรือว่า after shock ตามมาอีกสถาบันธรณีฟิสิกส์และภูเขาไฟวิทยาแห่งชาติของอิตาลีบอกว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อ 19:46 ของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ระหว่างเมืองปอสซูโลอีและก็กวาโตซึ่งมีความลึกประมาณ3กิโลเมตรและก็บอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแผ่นดินไหวที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการบันทึกแรงสั่นสะเทือนได้10ครั้งภายในเวลา 20:25 ของวันเดียวกันรวมทั้งแผ่นดินไหวขนาด 4.7 แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครับสามารถรับรู้ได้ทั่วทั้งเมืองเนเปิลและก็บนเกาะอิสเกียและไกลไปจนถึงคาบสมุทรซอเรนโตมีรายงานความเสียหายเล็กน้อยต่ออาคารบ้านเรือนและรถยนต์ทั้งในและรอบๆเมืองเนเปิลครับส่วนในของญี่ปุ่นที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับตอนนี้ยังต้องเผชิญเส้นทางนะครับที่ความเสียหายเกิดขึ้นต้องได้รับการฟื้นฟูในเวลาอันยาวนานเลยครับจากกรณีแผ่นดินไหว 7.1 ในจังหวัดคูมาโมโตะตั้งแต่วันอังคารยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น36คนรวมถึงผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวโยงกับภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยหรือไม่โดยยังมีบ้านเรือนเสียหาย 1,500 หลังคาเรือนมีผู้อพยพกว่า 9,500 คนขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยหลักยังอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าอีออนที่เกิดระเบิดแล้วก็พังถล่มและโรงงานกระดาษของ Nippon Paper Industry ที่ปล่องไฟโรงงานพังทลายจากแรงสั่นสะเทือนขณะที่รถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นสายคิวชูบางส่วนตอนนี้กลับมาให้บริการแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
1: เมื่อวานนี้กลุ่มผู้อพยพชาวโมร็อกโกที่เดินทางกลับจากประเทศโดยสมัครใจเปิดเผยว่าความหิวโหยความรุนแรงและไม่มีที่พักพิงคือสาเหตุหลักที่ทำให้ต้องยอมล้มเลิกความพยายามลี้ภัยในเมืองเซตอูต้าดินแดนแยกส่วนในแอฟริกาเหนือของสเปนขณะที่ทางการสเปนค่ะได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถคุมสถานการณ์คลื่นผู้อพยพจำนวนมหาศาลได้แล้วส่วนใหญ่จากกว่า 50,000 คนข้ามพรมแดนมาทางบกและทางทะเลในช่วง2วันได้เดินทางกลับโดยสมัครใจแล้วเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมืองเซอูต้าเปิดเผยด้วยว่าพบร่างผู้เสียชีวิต57คนและอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมในฝั่งโมร็อกโกทั้งจากการจมน้ำและการเบียดเสียดอัดกันตายขณะพยายามปีนเขื่อนกันคลื่นบริเวณรั้วพรมแดนค่ะ
0: ศาลศรีลังกาสั่งประหารอดีตผบ.ตร.คดีระเบิดครับปูจิตชยสุนทรอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติศรีลังกาและเหมสิริเฟอร์นันโดอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงกลาโหมถูกศาลพิเศษตัดสินประหารชีวิตในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าจากการที่ไม่สามารถป้องกันเหตุระเบิดวันอีสเตอร์เมื่อปี62ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไป279คนบาดเจ็บราวๆ500คนแม้ได้รับการแจ้งเตือนข่าวกลองล่วงหน้าก็ตามครับทั้ง2คนเคยได้รับการตัดสินให้พ้นผิดเมื่อปี65ก่อนที่ศาลฎีกาจะสั่งให้เริ่มพิจารณาคดีใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ศรีลังกาจะยังคงโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายแต่ก็มีแนวปฏิบัติทางธรรมเนียมที่ชะลอการประหารชีวิตจริงโดยมักจะเปลี่ยนโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตแทนครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันพจนาถ ธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคื ือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอด

0: ั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
1: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
3: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinking radio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอริศราประดิษฐ์สุวรรณ
8: ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ค่ะอริศราประดิษฐ์สุวรรณมารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในทุกๆวันเสาร์แบบนี้และจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ประกอบการรายย่อย SME หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจกันอย่างเรียกว่าเอาล่ะนอกจากเป็นผู้ที่แบบเชี่ยวชาญในด้านต่างๆแล้วเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจว่าเขามาจับธุรกิจแบบนี้ได้ยังไงและโดยเฉพาะธุรกิจเรื่องของอาหารบอกว่ามันมีการแข่งขันสูงค่ะแล้วก็เรียกว่าไม่ใช่มีแค่สาขาเดียวมีหลายสาขาเขาคิดอะไรอยู่นะเดี๋ยวต้องไปพูดคุยกันค่ะกับคุณโก้ค่ะคุณตะวันโบราณกรมค่ะเจ้าของร้านอาหารเดลิเวอรี่แบรนด์อิ๊กคิวตัวมากับไข่อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับสวัสดีพี่โบด้วยนะครับสวัสดีผู้ฟังด้วยนะครับ
8: ก็ถามก่อนเลยจุดเริ่มต้นของแนวคิดมาทำร้านอาหารเดลิเวอรี่แบบนี้เพราะว่าผมเรียกว่าตลาดเนี้ยมันเป็นเรดโซเชียลโซเชียลคือมัน คนแน่นแล้วแบบคนก็
9: ใช
8: คิ
9: ่
8: ด
9: คร
8: เ
9: ั
8: ร
9: บ
8: ื่องของธุรกิจอาหารมาเยอะมากคุณก็คิดอะไรอยู่นะตอนนั้น
9: คือต้องบอกว่าผมอะมีโอกาสได้ไปเจอพาร์ทเนอร์ที่เขามีเปิดอาหารประเภทนี้แบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับแล้วผมมามองเห็นโอกาสผมก็เลยชวนเขามาเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อที่จะสเกลอัพร้านอาหารเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าณตอนนั้นอะย้อนกลับไปคือ1ปีที่แล้วนะครับอันนี้เวลานี้น่าจะประมาณ12เดือนกว่าๆแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่าเอ้ยถ้าเราไปเปิดที่อื่นหรือเราทำที่อื่นเนี่ยมันจะเวิร์กไหมผมก็เลยชวนพาร์ทเนอร์นะครับลองมาเปิดที่บ้านผมดูเพราะมันเป็นโมเดลเดลิเวอรี่ว่าถ้าตรงเนี้ยถ้าที่นี่มันเปิดแล้วมันไปรอดที่อื่นก็จะที่อื่นก็ไปรอดแน่นอนแล้วระหว่างที่เราเปิดนะครับเราก็พยายามสร้างระบบเพื่อที่จะก๊อปปี้โมเดลเนี้ยไปเปิดที่อื่นได้เลยง่ายๆแล้วให้มันประสบความสำเร็จเหมือนกันนะครับเราก็เลยลองผิดลองถูกไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำซอสการปรุงการออกแบบการตั้งกฎการทำ SOP ทุกขั้นตอนเราเริ่มลงมือเองแล้วก็ทำเองจนมันผ่านไปได้ 3-4 เดือนเราเห็นสัญญาของการซื้อซ้ำของผู้บริโภคครับแล้วเราก็ทำการตลาดเชิงลุกทั้งหมดเลยอะไรที่เราคิดว่าดีเราลองทำหมดนะครับแล้วเราก็ไปเปิดสาขาเพิ่มนะอะไรที่มันดีกับสาขานี้มันเวิร์กเราเอาไปใช้กับสาขาใหม่ด้วยแต่อะไรที่เราลองแล้วเราดูตัวเลขหลังบ้านแล้วครับเรารู้สึกว่าผลตอบรับเนี่ยมันไม่ค่อยดีเราก็ไม่ได้เอาไปใช้เราเอาแต่อันที่ดีไปเปิดกับสาขาใหม่พอมันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับมันทำให้เราได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นครับว่าเราควรจะทำยังไงเราควรจะทำอะไรส่วนเรื่อง Red Ocean นะผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็ตามเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้ครับมันค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกว่ามีคู่แข่งเยอะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าไปเป็นผู้เล่นในตลาดนี้ไม่ได้นะครับเราเห็นตัวอย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟดังอย่างที่เราเคยเห็นกันก็ผมว่ามันจะมีแก็บมีช่องว่างที่เราอะครับแตกต่างจากคนอื่นแล้วเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราน่าจะไปรอดได้ครับ
8: ถ้าย้อนกลับไปแล้วคุณโก้ว่าย้อนกลับไปตอนแรกก่อนที่เราจะมาจับธุรกิจเรื่องของร้านอาหารตอนนั้นทำอะไรอยู่บ้างคะ
9: ตอนนั้นผมมีอาชีพขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันครับแล้วก็เป็นโค้ชสอนเกมคือผมเป็นนักแข่งอีสปอร์ตมาก่อนผมก็จะทำเป็นฟรีแลนซ์เป็นหลักเลยครับระหว่างทางเนี่ยผมก็คิดเสมอว่าผมอยากจะทำธุรกิจควบคู่ไปด้วยแล้วผมก็สามารถหาเงินจากช่องทางอื่นไปได้ผมก็พยายามที่มองหาโอกาสมาตลอดแต่ว่าผมก็เคยมีประสบการณ์เปิดร้านกาแฟกับร้านไก่ทอดในช่วงโควิดตอนที่มันไม่ค่อยมีงานนะครับเราก็มีประสบการณ์ในการทำร้านอาหารเล็กๆมาบ้างจนผมได้มารู้จักกับเพื่อนคนนี้แล้วผมเห็นอาหารของเขาเนี่ยมันน่าสนใจแล้วมันค่อนข้างที่จะแตกต่างเป็นยูนิคที่ผมยังไม่ค่อยเห็นที่อื่นเท่าไหร่จะเป็นอาหารตามสั่งเลยก็ไม่ใช่นะฮะจะเป็นเมนูข้าวไข่ข้นอย่างเดียวก็ไม่ใช่คือมันมีอะไรที่มันผสมผสานบางอย่างแล้วก็เป็นรสชาติที่ผมรู้สึกว่าผมชอบผมก็เลยอยากได้ร้านอาหารร้านเนี้ยครับมาทำผมก็เลยไปชวนพาร์ทเนอร์คนปัจจุบันเนี่ยครับมาเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็สเกลธุรกิจขยายร้านอาหารเพิ่มขึ้นมาครับ
8: ตอนที่เข้าไปสัมผัสเรื่องของอาหารอันเนี้ยถ้าให้นิยามล่ะถ้าให้นิยามครับอย่างชื่อเลยอ่ะชื่อมาจากไหนอีคิวโตมากับไข่นี่คือเป็นแบรนด์ของเขาอยู่แล้วไหมหรือว่าเรามาตั้งกันเอง
9: คือตอนที่ระหว่างที่เราคุยกันนะครับที่จะมาทำธุรกิจร่วมกันอ่ะเพื่อนผมอ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราจะตั้งชื่อแบรนด์ชื่ออะไรดีแต่ด้วยความที่เขาอ่ะใช้ชื่อนี้มาแต่แรกแล้วผมก็เลยให้เกียรติเขาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ชื่อนี้แต่นั่นแหละเดี๋ยวผมมาช่วยสร้างมาช่วยขยายเพิ่มมากขึ้นครับก็เลยกลายเป็นชื่อ EQ ตัวมากับไข่ครับ
8: แล้วถ้าให้นิยามร้าน EQ ตัวมากับไข่จะนิยามว่าเป็นร้านอาหารประเภทไหนยังไงเพราะว่าถ้าไปอยู่ใน delivery อ่ะเรานิยามมันว่ายังไงบ้าง
9: ถ้าเอาจริงๆผมอ่ะไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยแต่ในมุมมองแล้วความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับอาหารอีคิวโตมากับไข่ครับมันเป็นอาหารที่เข้าถึงง่ายแล้วก็กินง่ายกินซ้ําได้ทุกวันเป็นอาหารสําหรับคนที่อยากกินอะไรอิ่มๆอร่อยๆแล้วก็เป็นอาหารไทยที่กินง่ายสามารถกินซ้ําได้ครับอยู่ท้องแล้วก็รสชาตินี่ก็คือเป็นมาตรฐานสแตนดาร์ดของคนไทยครับ
8: ตอนนั้นคุณก็เข้ามาบริหารในส่วนของคือไม่ได้เป็นคนทำอาหารอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าเป็นคนเข้ามาดูเรื่องของอะไรบ้างคะณตอนนั้น
9: จริงๆแล้วว่าเจ้าของร้านทุกคนนะครับสิ่งที่ผมเชื่อเลยนะครับก็คือเจ้าของร้านจะต้องทำอาหารเป็นแต่ด้วย mindset หรือธงที่เราตั้งต้นว่าถ้าเราจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหรือทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราไม่อยากทำเองทั้งหมดเราอยากจะแค่สร้างหรือทำมันในช่วงแรก และที่เหลือเราก็ไปทำที่อื่นเพราะฉะนั้นตอนที่ผมเข้ามาทำแรกๆอ่ะผมมาลงมือทำเองทั้งหมดเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเราจะต้องทำรสชาติแบบไหนที่คนชอบคนส่วนใหญ่ชอบกินรสชาติแบบไหนอาหารควรทำมีขั้นตอนในการทำยังไงแล้วเราก็เขียน SOP ก็คือระบบออกมาเพื่อที่จะเวลารับพนักงานมาครับเราจะได้สอนเขาได้ว่าให้ทำตามขั้นตอน1 2 3 4มันก็จะเป็นสแตนดาร์ดของเราทั้งหมดเลยครับก็คือสรุปก็คือผมก็ทำอาหารเป็นนะครับ
8: ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะไม่งั้นจะรู้ได้ยังไงว่ารสชาติแบบไหนถึงจะถูกใจมันต้องถูกใจตัวเราเองก่อนที่จะไปถูกใจคนอื่นๆใช่ไหมทีนี้พออย่างที่คุณโก้บอกตั้งแต่แรกว่าไปเริ่มที่บ้านตัวเองก่อนเนี่ยตอนนั้นที่ไหนคะเริ่มสาขาแรกคือที่ไหน
9: สาขาที่เราขยายออกมาคือสาขาแรกเนี่ยของเพื่อนผมนะครับเขาอยู่ที่จรัญ46นะครับเปิดขายมาได้ประมาณปีกว่าเกือบ2ปีแล้วก็ขยายมาที่บ้านผมก็คือสาขารังสิตอยู่แถวซอยจามอน30ขอไข่หรือว่าอยู่ลำกาคลอง1ครับเป็นที่บ้านผมครับ
8: ค่ะแล้วพอจาก2ร้านเดิมก็ยังอยู่ใช่ไหมคะที่จรัญก็ยังอยู่ทีนี้พอเป็น2ร้านแล้วเนี่ยเราคิดอะไรต่อไปในการเริ่มไปที่สาขาอื่นๆต่อไปแสดงว่ามันประสบความสำเร็จในส่วนหนึ่งมันถึงทำให้เราขยายสาขาอื่นๆต่อไปได้
9: ถูกต้องครับก็คือเราคุยกันตั้งแต่ต้นเลยครับว่าเราอ่ะอยากจะทำแฟรนไชส์หรืออยากจะขยายสาขาณวันแรกที่เรานั่งคุยกัน2คนนะที่จะมาจับมือทำธุรกิจด้วยกันครับแต่ว่าเราอ่ะยังไม่รู้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสาขารังสิตเนี่ยมันจะเป็นหนูทดลองชั้นดีเป็นสาขาที่เราออกแบบระบบมาทั้งหมดมันก็เลยทำให้เรา2คนนะครับผมก็คือผมไม่รับงานเลยนะณ1ถึง2เดือนนั้นนะครับก็คือผมไม่รับงานทุกอย่างเลยไม่ขับรถเลยไม่รับงานสอนเลยแล้วก็มาเริ่มสร้างร้านมาเริ่มขายมาลองทำเองอยู่ประมาณ1เดือนถึง2เดือนจนเราเริ่มมั่นใจแล้วว่าโอเคสาขาเนี้ยเราไปได้เราก็เริ่มรับพนักงานมาแล้วก็มีการเทรนพนักงานพอผ่านไปได้สัก 2-3 เดือนเนี่ยครับเริ่มมีคนติดต่อเข้ามาขอซื้อแฟรนไชส์เพราะคนที่ติดต่อเข้ามาครับเขาเห็นเขารู้จักเรามาก่อนเขาเคยเห็นเราขายเขาเคยเห็นเราทำอย่างอื่นแล้วก็เขารู้จักไอคิวมาเป็นการส่วนตัวทีนี้ในความคิดของผมก็คือด้วยความที่เราสองคนนะครับเป็นคนทุนน้อยมากๆย้ำว่าทุนน้อยมากๆการที่เราจะไปเปิดสาขาอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่บ้านตัวเองหรือเป็นการเช่าตึกเนี่ยแน่นอนว่ามันใช้เงินหลายแสนมากๆครับในการรีโนเวทในการเช่าในการจ้างพนักงานมันมีความเสี่ยงสูงกับอีกวิธีนึงที่ผมรู้สึกว่ามันวินวินทั้งคู่ก็คือถ้ามีใครสนใจมาซื้อแฟรนไชส์ของเราและเราเอาระบบของเราเนี่ยครับในการขายให้กับเขาและเขาไปเปิดถ้าสมมติว่าเขาไปเปิดแล้วเขาใช้ระบบของเราแล้วเขาสามารถสร้างกำไรหรืออยู่รอดในธุรกิจนี้ได้นั่นหมายความว่าร้านอาหารเราถ้าเราไปทำเองมันก็รอดผมก็เลยทำการขายแฟรนไชส์นะครับในสาขาที่4ให้กับคนรู้จักที่เขาไปเปิดอยู่แถวBTS เสนาก็ปรากฏว่าพอเขาขาย 3-4 เดือนเราเข้าไปทำการตลาดให้เข้าไปวางระบบเข้าไปสอนสูตรในการทำแล้วก็คือสอนทุกอย่างเกี่ยวกับในสิ่งที่เรารู้นะครับพอเขาเปิดมาได้ 3-4 เดือนเนี่ยก็ปรากฏว่าธุรกิจยอดเขาเนี่ยมันโตขึ้นไปเรื่อยจนเขามีกำไรจนเขาเริ่มอยู่ได้เราก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นในระหว่างทางเนี่ยครับก็อย่างที่บอกพอไปเปิดที่ใหม่มันเจอเหตุการณ์ใหม่ๆเราเริ่มได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับโดยที่มันไม่ใช่ทุนเรามันเป็นทุนเขาแต่เราได้ความรู้เพราะเราเป็นคนลงมือทำพอเราเริ่มมีความมั่นใจครับเราเริ่มเก็บเงินจากสาขาแรกที่มันเริ่มโตขึ้นมาได้นะครับเริ่มเก็บเงินได้สักก้อนนึงนะครับเราก็เริ่มไปหาที่เปิดของตัวเองผมที่แรกที่เราเริ่มเปิดกันกับพาร์ทเนอร์นะครับที่เป็นในส่วนของเราสองคนนะครับก็คือจะเป็นสาขาพระราม9แต่ณตอนนั้นนะครับเงินทุนของเราเนี่ยก็พูดตรงๆก็คือเมียงคนละแสนแต่ว่าผมคำนวณแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าตึกค่าเซ้งหรือค่าลงอุปกรณ์เนี่ยมันจะต้องใช้ประมาณ 4-5 แสนทีนี้เราก็เลยใช้วิธีการขายหุ้นให้กับเพื่อนหรือขายหุ้นให้กับคนรู้จักโดยที่เขาลงเงินอย่างเดียวแล้วเขาไม่ต้องทำงานได้สัดส่วนตามที่ตกลงกันนะครับแล้วผมก็ขายหุ้นไปได้ทุนมา 200,000 บวกกับเงินผมกับเงินเพื่อนเงินอีกคิวอะครับอีกคนละแสนก็ทำสาขาพระราม9ขึ้นมาพอปรากฏว่าพอทำไปได้สักพักนึงจากประสบการณ์ที่เรามีครับกับระบบที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยครับมันก็ค่อยๆโตขึ้นจนมันอยู่รอดของมันด้วยตัวเองผ่านไป 4-5 เดือนเราก็เอาโมเดลเนี้ยครับพอมันเริ่มอยู่ตัวแล้วเราก็เอาโมเดลเนี้ยครับไปทำมาที่ใหม่ก็ขยายมาที่สาขางามวานโดยที่ใช้ระบบเดียวกันเลยครับแล้วก็จนปัจจุบันตอนนี้เราก็กำลังจะขยายเปิดเพิ่มแต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของโมเดลเพราะว่าโมเดลก่อนอันเนี้ยเราขายหุ้นให้กับคนรู้จักที่เขาสนใจ แต่ณปัจจุบันตอนนี้เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินทุนในการทำร้านอาหารแล้วแต่ว่าเรา

0: เริ่มมีปัญหาในเรื่องของกำลังคนเพราะปัจจุบันEQก็มีร้านอาหารของตัวเองผมก็มีร้านอาหารของตัวเองแล้วก็มีสาขาที่เราเปิดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแค่เพียงลำพังเนี่ยมันก็ดูแลเริ่มจะไม่ค่อยไหวแล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่เริ่มอาจจะต้องคัดทีมงานหรือว่าหาคนช่วยหรือหาพาร์ทเนอร์คนใหม่ที่จะมาช่วยรันเพื่อที่มันจะได้ขยายต่อได้เพราะในส่วนตัวผมคิดว่าในธุรกิจอาหารที่ขยายสาขาแล้วทำกันเองครับแล้วระบบหลังบ้านอ่ะไม่ใช่แบบบริษัทที่ใหญ่โตครับมันค่อนข้างที่จะยากมากในการที่จะขยายเยอะแล้วไปรอดเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งทางที่ผมมองว่ามันมีโอกาสสำเร็จแล้วง่ายแล้ววินวินทั้งคู่เนี่ยก็คือการคนนิ่งตัวเองโดยการหาพาร์ทเนอร์ใหม่โดยที่เรามีโน้ตฮาวอยู่แล้วแล้วก็หาคนที่มีทัศนคติในการทำงานหรือว่าในการทำร้านคล้ายๆกันมีนิสัยคล้ายๆกันแล้วเราก็เอาโน้ตฮาวของเราอะครับไปใส่ให้กับเขาแล้วก็ให้เขาช่วยดูแลสัก2สาขา3สาขาเนี่ยมันก็จะผมคิดว่าแบบนี้มันน่าจะสเกลอัพไปได้แล้วโอกาสรอดจะสูงกว่าการที่เราทำเองทั้งหมดครับ
1: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาแล้วคะก
0: ็ถ้าเป็นในเครือ EQ โตมากับไข่ครับจะมีทั้งหมด9สาขาครับแต่ว่าถ้าเป็นของผมถ้าเป็นของผมเองอะครับที่ผมเป็นเจ้าของด้วยนะครับจะมีแค่3แล้วก็จะมีของ EQ อีก1ก็พูดง่ายๆคือในเครือของพวกเรา2คนนะครับจะมีทั้งหมด4อีก6อ่ะก็คือแฟรนไชส์ที่เขาซื้อไปขายนะที่เราเคยขายไปนะช่วงแรกครับ
1: ต้องบอกว่าสาขามันเยอะนะ9สาขาเนี่ยเราเรียกว่าอะไรหลายคนจะกังวลว่าการทั้งไปขยายสาขาและการขายแฟรนไชส์อ่ะมันจะมีปัญหาที่ว่ามันอาจจะมาตรฐานต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับต้นฉบับเนี่ยตอนนั้นเองคิดถึงเรื่องนี้ไหมคะว่าอะพอขายไปแล้วเนี่ยมันจะมีความไม่เท่ากันคือเรื่องของคุณภาพ
0: แน่นอนครับว่าถ้าเราขยายแฟรนไชส์หรือทําพวกเนี้ยเราเจอปัญหาแน่นอนณปัจจุบันผมพูดตรงๆเลยว่าผมก็เจอปัญหานี้เหมือนกันจนทําให้ผมอ่ะปิดขายแฟรนไชส์แล้วต่อให้ผมคิดว่าผมทําระบบออกมาไม่ว่าจะเป็นสูตรน้ําซอสหรือวิธีการปรุงหรือเราจะสอนเค้ายังไงก็แล้วแต่ในสแตนดาร์ดของเราเนี่ยก็จะมีเรียกว่าคนที่คิดต่างจากเราอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีระบบที่เราให้เขาไปเนี่ยเขาจะทำตามเราหรือเปล่าเนี่ยนะมันก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมติว่าเขาไม่ทำตามในสิ่งที่เราแนะนำเพราะว่าเขาคิดว่าสิ่งนั้นอ่ะสิ่งที่เขากำลังสิ่งที่เขาจะทำครับมันดีกว่ารสชาติก็จะไม่เหมือนกันในส่วนตัวผมทำสิ่งที่ผมคิดนะครับก็คือเรื่องรสชาติอาหารเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานแล้วก็รสชาติอาหารของผมเองเนี่ยในส่วนตัวที่ผมชิมทุกวันเนี้ยผมกับเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้คิดเห็นตรงกัน 100% อย่างสมมติตัวอย่างเมนูเนี้ยผมชอบรสชาติเนี้ยผมให้คะแนนตัวเองหมายถึงว่าให้คะแนนเมนูของตัวเองนะครับผมให้อยู่ประมาณ 8.5 ไม่ได้ให้10นะครับแต่ว่าผมเชื่ออย่างนึงว่าเรื่องรสชาติเนี่ยมันนานาจิตตังความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันผมอ่ะพยายามจะทํารสชาติที่คนส่วนใหญ่ชอบ พี่พอจะนึกภาพออกใช่มั้ยครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยกำหนดสแตนดาร์ดรสชาติมาเป็นแบบนี้แต่คนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปอะครับต่อให้เขามีน้ำซอสของเรามีอะไรของเราเนี่ยเขาถ้าเกิดเขาไม่ชอบเขาก็สามารถที่จะไปปรุงเพิ่มได้เพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่ใช่เรียกว่ามันไม่ใช่รสชาติที่เขาชอบประมาณนั้นครับ
1: ทีเนี้ย
0: มีแน่นอนอยู่ครับ
1: มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ทีเนี้ยหลายคนกำลังมองว่าเอาล่ะมันมีข้อควรระวังไหมในการเปิดสาขาทั้งการเปิดสาขาเพิ่มและการขายแฟรนไชส์ข้อควรระวังสำหรับใครสักคนที่จะทำแบบคล้ายๆกับที่คุณโก้แล้วก็คุณอีคิวทำไง
0: ข้อควรระวังเหรอครับถ้าเป็นในรูปแบบของการเปิดแฟรนไชส์เนี่ยผมเคยไปปรึกษาเพื่อนคนหนึ่งที่เขาทำร้านอาหารเป็นสเกลใหญ่เหมือนกันเขาชื่อข้าวผัดกัวคุณไม้อะไรสักอย่างเขาเป็นร้านใหญ่เหมือนกันนะครับเขาพูดกับผมคำนึงว่าแบรนด์อ่ะเราสร้างขึ้นมาได้ก็มีคนทำลายได้มันเลยทำให้ผมเริ่มเข้าใจประโยคนี้ข้อดีของการที่ผมเปิดแฟรนไชส์แล้วผมลงมือไปทำเองอ่ะมันคือการยืมเงินคนอื่นเพื่อไปทดลองตลาดถ้ามันรอดคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปเขาก็มีกำไรมีรายได้เราก็ได้รู้ด้วยว่าแบรนด์ของเราเนี่ยไปได้หรือเปล่าโดยที่เราไม่ได้ใช้เงินลงทุนตัวเองแต่ข้อเสียก็คือถ้าเราไม่ทำการคัดเลือกพาร์ทเนอร์หรือคัดเลือกแฟรนไชส์ไม่ใช่นึกว่าอยากจะขายให้ใครก็ได้เนี่ยวันนึงอ่ะคนนั้นเขาก็อาจจะทำลายแบรนด์เราได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีความคิดที่คล้ายกันกับเราอันนี้คือข้อควรระวังครับใช่ครับ
1: เนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณน่าจะประมาณปีหนึ่งได้ไหมคะในการทำแบรนด์ของเรา
0: ใช่ครับประมาณ ถ้าเป็นที่ผมเริ่มทำอะครับประมาณก็ประมาณจะ13 เดือนแล้วครับ
1: ก็ประมาณปีนิดๆเนาะบนเส้นทางที่เราเดินมาค่ะจากที่เราเคยแบบรับขับแกร็บขับหรือเดลิเวอรี่เองจนกระทั่งมาทำธุรกิจเองเส้นทางตรงนั้นอะจากอดีตจะจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบันอะมันสอนอะไรเราบ้างคะคุณโก
0: ถ้าเอาในมุมไหนครับมุมธุรกิจหรือมุมการใช้ชีวิตค
1: ท
0: รั
1: ับ ้งมุมทั้งสองมุมเลย
0: ถ้าเป็นมุมการใช้ชีวิตนะครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้เลยก็คือว่าคนเราอ่ะอย่าหยุดพัฒนาตัวเองคือทุกๆวันใหม่ๆอ่ะที่ผมขับรถไปหรือผมทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างเรื่องล่าสุดเลยนะที่ผมได้เรียนรู้เลยคือเรื่องของการที่เราจะไปเซ้งตึกหรือจะไปเช่าตึกเราไม่เคยมีประสบการณ์เยอะขนาดนั้นหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เราไปเซ้งตึกไปเช่าตึกเนี่ยมันก็จะมีคนที่เขาค้าขายอยู่แล้วแต่เขาจะย้ายออกเราก็ไปเซ้งมามันทําให้เราอ่ะไม่เคยดูระบบโครงสร้างเลยว่าน้ํารั่วไหมไฟใช้ได้ไหมเพราะเขาขายมาอยู่แล้วถูกไหมครับเราก็แค่เห็นราคาโอเคราคามันน่าสนใจเราก็ไปเซ้งแต่ล่าสุดที่ผมไปเซ้งเนี่ยคือมันจะเป็นตึกเก่าที่ไม่ได้มีคนเช่าไม่ได้มีคนค้าขายเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้ผมไม่ได้ระวังในเรื่องของโครงสร้างว่าน้ํารั่วหรือเปล่าไฟใช้ได้ไหมเนี่ยมันก็พอดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้รู้ว่าครั้งหน้าถ้าผมจะไปเช่าตึกหรือไปเซ้งตึกที่ไหนเนี่ยผมต้องพาช่างหรือคนที่มีความรู้ไปตรวจสอบด้วยก่อนที่เราจะวางเงินมัดจําอันนี้คือตัวอย่างอย่างหนึ่งในเรื่องของการใช้ชีวิตครับว่าทุกวันนะครับเราจะได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆปัญหาใหม่ๆที่จะทําให้เราแบบพัฒนาตัวเองได้ส่วนในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูทั้งของตัวเองแล้วก็ธุรกิจคนอื่นธุรกิจอื่นๆเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบครับก็คือ1คนทําธุรกิจเพราะแพชชั่นกับคนทําธุรกิจเพื่อหวังผลกําไรในมุมมองของผมคําว่าแพชชั่นในที่นี้ก็คือผมยกตัวอย่างนะครับผมทําธุรกิจคาเฟ่มาสักร้านนึงใช้เงินลงทุนล้านกว่าบาทแต่โอกาสในการทํากําไรหรือสร้างกําไรครับแค่หลักหมื่นหรือหลักพันคือผมมองว่าไม่คุ้มความหมายของผมก็คือสมมติว่าผมอ่ะสร้างมา1 ล้านเนี่ยเพื่อให้คนมาถ่ายรูปหรือสร้างน้ําตกน้ําพุสวยๆแต่รีเทิร์นหรือว่าคนที่จะมาใช้ประโยชน์ตรงนั้นนะครับมันไม่ได้คุ้มกับกําไรที่สร้างกลับมากับอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมกําลังใช้อยู่ก็คือทำในสิ่งที่คุ้มอะไรที่ไม่คุ้มผมไม่ทําผมจะยกตัวอย่างสาขาพระราม9กับสาขางามวงศ์วานที่ผมเปิด2 ที่ล่าสุดนะครับคือทําไม่เหมือนกันสาขาพระราม9เนี่ยตึกที่ผมเปิดร้านอาหารเนี่ยมันจะอยู่ในตึกที่ไม่มีคนเดินผ่านเป็นห้องเช่าห้องแถวแล้วเราเนี่ยเป็นเดลิเวอรี่ความหมายก็คือไม่ได้มีใครอ่ะมานั่งทานหน้าร้านเต็มที่ก็คือเดลิเวอรี่สั่งหรือคนละแวกนั้นอ่ะซื้อแล้วก็สั่งกลับไปทานที่บ้านเพราะมันไม่ใช่ย่านออฟฟิศหรือไม่ใช่ย่านคนเดินผ่านครับแล้วถ้าคนทั่วไปโดยปกติคนทั่วไปหรือคนอื่นๆนะครับอันนี้คือไม่ได้เหมารวมเขาอาจจะกั้นห้องเป็นห้องแอร์และทําโต๊ะนั่งสวยๆซึ่งเขาก็ต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มอีกประมาณ200,000 ถึง 300,000แต่ในมุมมองของผมอะกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยเป็นเดลิเวอรี่เป็นหลักเลยผมเลยไม่ใช้เงิน200,000 300,000เพื่อกั้นห้องแอร์ให้ลูกค้านั่งเพราะไม่มีใครมานั่งคือมีแต่ว่ามันก็คือมันจะน้อยมากเราก็เลยมองว่าถ้าเราไปลงทุนทําห้องแอร์ตรงนั้นอะมันไม่ได้คุ้มกับกําไรที่มันใช้ประโยชน์ได้เราก็เลยไม่ลงทุนแต่ในขณะเดียวกันนะครับสาขางามวงศ์วานนะครับมันเป็นทำเลที่ด้านข้างเป็นโฮมโปรอีกด้านข้างหนึ่งเป็นเดอะมอลล์งามวงศ์วานนะครับมันเลยทําให้มีคนผ่านละแวกนั้นเยอะเราก็เลยกล้าที่จะลงทุนในการที่กั้นห้องหรือว่าจะทําห้องแอร์ในอนาคตหรือว่าสร้างโต๊ะเพิ่มขึ้นให้ลูกค้าที่มานั่งกินเนี่ยได้รับความสะดวกสบายอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เรามองว่ามันแตกต่างเพราะเรามองแล้วว่าถ้าเราทําตรงเนี้ยมันคุ้มเพราะจะมีลูกค้าเข้ามานั่งกินเยอะนะครับผมก็เลยมองว่าการทำธุรกิจจะมี2 แบบแอคชั่นตามเพราะความชอบส่วนตัวเลยอยากทําสวยๆทําดูดีเลยแต่ว่าไม่ได้ดูว่ามันสร้างผลกําไรหรือว่าผลตอบแทนมันคุ้มไหมกับอีกแบบหนึ่งคืออะไรที่คุ้มเราทําอะไรที่มันมีโอกาสสร้างกําไรให้เราได้เนี่ยเราทําอะไรถ้ามันไม่คุ้มเราไม่ทําประมาณนั้นครับ
1: ณตอนนี้เอง9 สาขาแล้วมีแพลนจะวางอีกไหมคะวางขยายสาขาไปอีกไหมคะ
0: ถ้าในแผนในใจของผมอะครับคือผมก็อยากจะเปิดขายทั่วกรุงเทพเลยในโซนเศรษฐกิจโซนที่เดลิเวอรี่มันสามารถทำได้เท่าที่ผมดูในแผนที่ แผนที่กรุงเทพแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดได้อีกประมาณ3 ถึง 4 สาขาประมาณ3 สาขาตรงนี้เพราะว่าผมจะกําหนดขอบเขตรัศมีเพื่อไม่ให้มันทับลายกันนะครับว่าจากสาขานี้ห่างกับสาขานี้มันควรจะประมาณ6 กิโลเมตร7 กิโลเมตรไม่ควรใกล้กันเกินไปมันก็จะเหลือเปิดได้อีกประมาณ3 ถึง 4อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับประมาณนี้แต่ว่าผมก็มีแผนที่จะทําเพิ่มแต่ก็ต้องรอสาขาล่าสุดที่เรากําลังจะทําเนี่ยให้สําเร็จก่อนครับแล้วก็เรื่องของคนกําลังคนด้วยถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็ทําแน่นอนครับ
1: ค่ะทีนี้สุดท้ายท้ายสุดอยากให้คุณโก้ฝากละกันว่าอะล่ะใครที่สนใจอยากมาอุดหนุน EQ ต้องมากับใครต้องไปอุดหนุนได้ที่ไหนยังไงมีอะไรตรงไหนบ้างหรือ delivery สั่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝาก EQ ต้องมากับใครได้เลย
0: ก็สำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอยากจะลองทานอาหารก็สามารถสั่งผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็น Gap Line Man Shopee นะครับชื่อร้านว่า EQ โตมากับไข่นะครับใกล้ที่ไหนก็สามารถสั่งที่นั่นได้เลยหรือว่าสามารถไปตามติดตามพวกเราได้ผ่านช่องทางแฟนเพจนะครับชื่อร้าน EQ โตมากับไข่นะครับก็จะมีรายละเอียดขึ้นเลยทั้งหมด9 สาขาว่ามีขายที่ไหนบ้าง
1: โอ้โหมันต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบว่าพลังเหลือเฟือมากนะในการทำธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ในการทั้งสาขาเดิมที่มีอยู่นะรักษามันไว้แล้วก็เปิดสาขาเพิ่มให้คนได้ชิม EQ ต่อมากับไข่ได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณโก้
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแล้วนี่ก็เป็น
0: ส
1: ราย
0: วัก ส
1: าร
0: ดีครับ
1: Thinking นี่ก็เป็นรายการ Thinking Connect ในวันเสาร์นี้ค่ะใครที่อยากรู้อยากลองอยากEQ ตัวมากับไข่มันคืออะไรลองไปสั่งดูกันได้อุดหนุนกันได้ค่ะแล้วนี่ก็เป็น Thinking Connect ในวันเสาร์นี้อริสราและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอริสราประดิษฐ์สุวรรณ
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอนุทินเยือนวัดเดิมบางสุพรรณบุรีไหว้ท้าวเวสสุวรรณเทพหน้าทองส่องเลขเด็ดทูบดอกใหญ่ได้996ชาวบ้านปลื้มลั่นนายกในดวงใจคู่ลุงตู่นายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังวัดเดิมบางหรือวัดคงคารามอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมจุดธูปแดงขนาดใหญ่สักการะท้าวเวสสุวรรณเทพหน้าทองโดยใช้เวลาขอพรนานกว่า2นาทีซึ่งชุดสักการะของนายกรัฐมนตรีธูปดอกใหญ่ได้หมายเลข996จากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้ากราบนมัสการพระครูสุวรรณปุญญารักษ์เจ้าอาวาสพร้อมสนทนาถึงการก่อสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณในช่วงสมัยการระบาดของโควิด-19ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างเดินอยู่ที่วัดมีชาวบ้านเดิมบางนางบวชเข้ามาทักทายกล่าวกับนายอนุทินว่านายกในดวงใจกับลุงตู่พร้อมระบุว่าดีใจและเป็นวาสนา

0: นาที่ได้พบกับนายอนุทินคุมฝากขังป๋องธงบอนฟลุกคดีฆ่าอำพราง5ศพธงกล่าวขอโทษญาติเหยื่ออ้างถูกบังคับร่วมก่อเหตุตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ควบคุมตัวนายธนาหรือป๋องเกิดทองและนายธงชัยหรือธงศรีนินออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาเพื่อนำไปขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังภายหลังถูกดำเนินคดีข้อหาฆาตกรรมและฝังอำพรางศพผู้เสียชีวิตรวม5รายระหว่างถูกควบคุมตัวนายป๋องมีท่าทีสงบนิ่งพยายามก้มหน้าและไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแม้จะเงยหน้ามามองผู้สื่อข่าวเป็นระยะจากการสังเกตพบบริเวณตาซ้ายมีลักษณะบวมช้ำโดยป๋องปฏิเสธที่จะกล่าวถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือแสดงความขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตส่วนนายธงมีสีหน้าเคร่งเครียดก้มหน้าขณะเดินขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาท่ามกลางญาติของผู้เสียชีวิต3รายที่เดินทางมาติดตามการฝากขังหลายคนร้องไห้ตะโกนถามถึงสาเหตุของการสังหารสมาชิกในครอบครัวทั้งพ่อแม่และลูกในช่วงแรกผู้ต้องหาทั้งสองไม่ตอบคำถามใดๆกระทั่งนายธงขึ้นไปบนรถควบคุมผู้ต้องหาได้ยินเสียงญาติผู้เสียชีวิตซึ่งรู้จักกันมาก่อนจึงเงยหน้าขึ้นกล่าวขอโทษพร้อมอ้างว่าไม่ทราบว่าเหยื่อเป็นครอบครัวดังกล่าวและอ้างว่าถูกนายป๋องบังคับหากไม่ยอมร่วมก่อเหตุครอบครัวของตนอาจตกอยู่ในอันตรายด้านญาติของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าได้ยินคำขอโทษของนายธงแล้วแต่ไม่ต้องการกล่าวอะไรเพิ่มเติมพร้อมระบุเพียงว่าขอให้ผู้ต้องหาได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมรวบตัวการใหญ่ขนชาวจีนส่งมาเลเซียสกัดจับคาถนนขณะขนชาวจีน3คนส่งมาเลเซียโดยพันตำรวจเอกสรทัศน์เอี่ยมละออผู้กำกับการตม.จังหวัดสงขลานำกำลังชุดสืบสวนบูรณาการกำลังพร้อมตำรวจท่องเที่ยวและสภ.บางกล่ำสกัดจับรถขนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง2คันบริเวณถนนสายเอเชียหมายเลข2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลามีนายทวีวิทย์อายุ39ปีสัญชาติไทยและนายอาทิตย์อายุ46ปีสัญชาติไทยเป็นผู้ขับขี่พร้อมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติจีน3คนที่นั่งโดยสารภายในรถโดยผู้ขับขี่สารภาพจะไปส่งคนต่างด้าวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอสะเดาได้ค่าจ้าง 30,000 บาทส่วนคนจีนลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วต้องการไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียขณะจะทำบันทึกจับกุมมีนายโมหมัดอายุ31ปีสัญชาติมาเลเซียและนางสาวเหงียนทิทานอายุ38ปีสัญชาติเวียดนามมาติดต่อชุดจับกุมเพื่อขอและพยายามเจรจาขอให้ตำรวจปล่อยตัวคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้ง3คนพันตำรวจโทพงศ์สิริพบข้อพิรุธจึงขยายผลหาความเชื่อมโยงบุคคลกลุ่มนี้จนทราบว่านายโมหมัดและนางสาวเหงียนทิทานเป็นนายหน้าต่างประเทศทำหน้าที่กำหนดจุดหมายปลายทางให้กับคนขับรถไปส่งคนต่างด้าวที่โรงแรมในพื้นที่อำเภอสะเดาเป็นผู้นำพาคนต่างด้าวหลบหนีไปยังมาเลเซียเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาทั้ง4คนในความผิดข้อหาร่วมกันให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือประการใดๆแก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand

0: V360 A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับวันนี้ก็พบกันวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะครับก็เป็นเริ่มวันแรกวันเริ่มต้นของเดือนสิงหาคมกันแล้วนะฮะก็ช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเกือบทั้งสัปดาห์ก็เชื่อว่ามีท่านผู้ฟังจำนวนหนึ่งนะครับคงจะได้ใช้เป็นสัปดาห์แข่งวันหยุดยาวนะครับเพราะว่าวันหยุดราชการเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นวันอังคารวันพุธและราชการเนี่ยก็จะหยุดถึงวันพฤหัสด้วยนะฮะคือได้หยุดทั้งวันเฉลิมพระชนพรรษาหยุดทั้งวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาแต่เอกชนเนี่ยเขาจะมาทำงานกันตั้งแต่วันพฤหัสนะพฤหัสศุกร์สองวันแล้วก็วันจันทร์ต้นสัปดาห์นะก็จะมีวันหยุดสองวันอยู่ตรงกลางราชการนี่ถ้าท่านใช้สิทธิ์ลาราชการหัวท้ายนะฮะลาวันจันทร์ลาวันศุกร์นี่ท่านก็จะหยุดยาวได้ถึง9วันก็คือพูดง่ายๆว่าวันเสาร์นี้ก็ยังอยู่ในช่วงวันหยุดของท่านอยู่นะจะหยุดต่อจริงๆก็ถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็วันจันทร์ก็ที่3สิงหาคมค่อยว่ากันกลับมาเริ่มต้นทำงานทำการราชการท่านต่อไปเอกชนก็คงจะมีจำนวนหนึ่งใช้สิทธิ์วันหยุดไปนะฮะเป็นวันหยุดยาวก็สำหรับรายการของเรานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงท่านอาจารย์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.สอนธรรมจัยก็คงจะได้เข้ามาสนทนากันนะฮะแล้วก็ผมได้พูดคุยกับท่านอาจารย์นะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันเสาร์ที่25กรกฎาคมเนี่ยก็ได้ไปพูดถึงพัฒนาการแล้วก็อนาคตของระบบสวัสดิการนะซึ่งก็มีการพูดไปถึงเรื่องของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าด้วยนะซึ่งถือว่าเป็นระบบสวัสดิการสังคมที่มีความก้าวหน้าและโดดเด่นของไทยนะก้าวล้ำเหนือประเทศพัฒนาบางประเทศด้วยซ้ำไปแล้วเพราะฉะนั้นเสาร์นี้นะครับก็ท่านอาจารย์ก็บอกว่าจะเอาเรื่องของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านี่แหละนะเอามาพูดคุยกันในมิติของรายการย้อนอดีตสู่อนาคตกันนะก็คือต้องมีการดูถึงความเป็นมาอ้าวนะครับตอนนี้ช่วงนี้

0: ท่านอาจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยนะฮะเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็ได้เกริ่นไปแล้วนะครับอาจารย์ว่าสัปดาห์เสาร์ที่แล้วเนี่ยคุยกันเรื่องพัฒนาการและอนาคตของระบบสวัสดิการสังคมนะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็บอกว่าวันนี้ก็จะไปต่อเรื่องของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ากันเลยนะอาจารย์ได้ยินเสียงผมใช่ไหมครับ
1: ได้ยินเสียงครับพอดีผมอยู่ในงานสัมมนานะครับก็คงจะคุยได้ช่วงหนึ่งนะครับครับ
0: เชิญเลยฮะอาจารย์ฮะครับ
1: คือก็พอดีช่วงนี้มีการได้มีการถกเถียงกันนะฮะในเรื่องการปฏิรูประบบประกันสุขภาพทั่วหน้านะฮะซึ่งก็ความจำเป็นในการปฏิรูปเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามันจะจำเป็นต้องปฏิรูปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยรวมทั้งชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยก็เป็นห่วงว่าถ้าเกิดการปฏิรูปเนี่ยหมายถึงการไปแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2545เนี่ยมันอาจจะเป็นช่องของการไปเปลี่ยนแปลงหลักการที่สำคัญของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
0: คร
1: ับ ซึ่งอันนี้ผมก็เห็นว่าก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแก้ไขกฎหมายอะไรทั้งสิ้นในช่วงเวลานี้นะแต่ว่าความจำเป็นในการที่จะต้องปฏิรูปในเรื่องต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์แล้วก็การบริการสาธารณสุขที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลเนี่ยซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเราดูในแง่ของงบประมาณเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่ามันมีการจัดสรรงบประมาณที่อาจจะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจริง
0: ๆ
1: ผมในฐานะกมธ.การเงินการคลังเนี่ยก็ได้มีการสอบถามนะฮะสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะฮะNational Health Security Office เนี่ยนะฮะสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะฮะเราก็เห็นชัดเลยนะครับว่างบประมาณเนี่ยมันไม่เพียงพอเพราะว่างบที่ขอไปเนี่ยมันไม่ได้รับการจัดสรรตามที่ต้องการนะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาเรื่องทางการคลังที่จะต้องแก้ไขนะครับคือข้อมูลเท่าที่ผมได้รับก็คือว่าอย่างปี70เนี่ยมีการของบไปประมาณ 5,200 บาทต่อหัวนะฮะแต่ว่างบประมาณที่จัดสรรให้เนี่ยก็ประมาณ 4,600 บาทต่อหัวนะครับแล้วถ้าเราไปดูงบประมาณเนี่ยปี69ที่ผ่านมาเนี่ยปี69เนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยได้งบไปประมาณ 193,849 ล้านบาทนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นงบประมาณที่ถ้าเราไปดูรายละเอียดของงบประมาณเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่ามีการถ้าเรานับจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะก็มีการใช้เม็ดเงินไปเนี่ยการใช้เม็ดเงินไปเนี่ยประมาณแสนหกละแสนหกหมื่นล้านฉะนั้นมันจะเหลือเงินอยู่ประมาณ 36,000 กว่าล้านเท่านั้นเอง 36,000 กว่าล้านเนี่ยเท่าที่ดูงบประมาณย้อนหลังเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะของการที่สมมติมันเป็นค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ69เนี่ยในที่สุดเราก็ต้องไปเนื่องจากว่างบประมาณคงเหลือมันน้อยใช่ไหมก็จะต้องไปเบิก กับงบประมาณปี6070เนี่ยและปี69เนี่ยก็เบิกจากงบประมาณปี68
0: ครับ
1: ฮะเนี่ยคือมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยต้องหมุนเงินแบบเนี้ยนะฮะ
0: คือมันจะใช้เงินที่เหลื่อมงบประมาณไปทุกปีงั้นนะ
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเงินมัน
0: ค่าใช้จ่าย
1: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโครงสร้างประชากรของไทยเนี่ยมันก็เป็นเราก็ทราบกันดีว่าเป็นประชากรผู้สูงวัยใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องรักษาพยาบาลอะไรต่างๆแล้วก็อาการเจ็บป่วยต่างๆที่ส่วนมากจำนวนหนึ่งก็เป็นโรคที่ไม่ติดต่อนะอย่างโรคเบาหวานโรคเกี่ยวกับไตโรคหัวใจโรคความดันโรคอะไรพวกนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ทีนี
0: ้มันมีส่วนด้วยไหมอาจารย์ว่าเป็นนิดเป็นหน่อยก็ไปอะไรเงี้ย
1: อันนั้นก็ไม่ค่อยจะเป็นปัญหาใหญ่เท่าไหร่นะอาจจะมีปัญหาในส่วนของการเบิกจ่ายของทางค่ารักษาพยาบาลของระบบราชการอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ดีขึ้นแล้วอ่ะนะดีขึ้นแล้วนะคือถ้าเราดูจุดแข็งของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทยเนี่ยก็คือมันมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยแล้วมันก็มีองค์ประกอบที่หลากหลายอ่ะของคณะกรรมการนะฮะแล้วก็มีผู้แทนจากภาคประชาสังคมภาคประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิด้วยนะฮะมันก็เป็นโครงสร้างที่ดีอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขอะไรนะฮะในตัวพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี45เนี่ยมาตรา38เนี่ยมันเป็นมาตราที่ให้อำนาจนะที่กองทุนเนี่ยสามารถที่จะมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์เนี่ยในการที่เกี่ยวข้องการจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการต่างๆหน่วยบริการต่างๆก็คือโรงพยาบาลถูกไหมครับทีนี้โดยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย20กว่าปีเนี่ยนะฮะที่มีการใช้ระบบนี้และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเครือข่ายของประชาชนแล้วก็ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากระบบเนี่ยก็มีอยู่จำนวนมากถูกไหมฮะแล้วก็เครือข่ายจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีการรวมกลุ่มกันเข้มแข็งพอสมควรก็ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆจากระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาเห็นไหมครับทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่มันจะมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยคนที่มีรายได้น้อยหรือแม้กระทั่งชนชั้นกลางเนี่ยถ้าเจ็บป่วยหนักๆก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงนะเพราะว่าไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีพอใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยระบบมันก็เป็นระบบที่อยู่บนฐานสังคมสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์ก็คือว่าก็ต้องไปพิสูจน์ว่าคุณมีรายได้น้อยถึงจะได้รับความช่วยเหลือถูกไหมฮะ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าระบบนี้มันเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได
0: ้
1: แต่ทีนี้พอเราใช้ระบบนี้มาต่อเนื่องเนี่ยแล้วก็มันก็มีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือฐานะทางการคลังเนี่ยที่มันก็เปลี่ยนไปแล้วโครงสร้างประชากรก็เปลี่ยนไปนะฮะค่าใช้จ่ายทางด้านนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่จะสามารถรักษาระบบนี้ไว้ได้นะฮะให้ยั่งยืนที่สุดในทางการเงินนะฮะ
0: อันนี้มีพอจะมีรูปธรรมไหมฮะว่าเช่นว่าควรจะมีการปฏิรูปหรือปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้าง
1: คือมันเราผมมองว่ามันต้องทำสี่มิตินะฮะสี่มิติมิติแรกก็คือการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนนะการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนเนี่ย คือระบบการคลังของประเทศเนี่ยรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีกลไกที่จะทำให้สังคมไทยเนี่ยหรือระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยมันสามารถแบกรับภาระในระยะยาวได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยงบประมาณค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เนี่ยมันเติบโตเร็วกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจมากๆหรือแม้กระทั่งมันก็เติบโตเร็วกว่ารายได้ของประเทศที่เราจะหามาเพื่อดูแลถูกต้องอันที่สองคือเราก็เป็นสังคมผู้สูงวัยแล้วอีกไม่กี่ปีเราก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่เต็มขั้นนะซึ่งแน่นอนพอคนเรามาอายุมากขึ้นเนี่ยสมมติถ้าคนอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปเนี่ยทุกคนก็เป็นโรคหมดถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ทุกคนก็มักจะมีโรคมีน้อยมากที่จะแข็งแรงไม่เป็นโรคอะไรเลยเนี่ยไม่มีถูกไหมอย่างน้อยเนี่ย65ขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องทานยาอย่างใดอย่างหนึ่งนะใช่ไหมยาลดความดันยาเบาหวานยาอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมฮะแล้วก็ในแง่ของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าเงินเฟ้อทางการแพทย์มันก็ปรับขึ้นทุกปีนะฮะอันนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนซึ่งความยั่งยืนที่มันจะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะใช้งบประมาณหรือมีมาตรการหรือนโยบายที่จะเหมือนกับดูแลสุขภาพเชิงรุกที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆซึ่งก็คือต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงที่มีสุขภาพที่ดีค่าใช้จ่ายทางด้านรักษาพยาบาลมันก็จะลดลง
0: อ
1: ีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าสำคัญก็คือตอนนี้ระบบที่มันเกี่ยวข้องกับกองทุนที่ดูแลการบริการทางการแพทย์หรือการดูแลทางด้านสุขภาพเนี่ยของเมืองไทยมันก็มี2-3กองทุนใหญ่นะก็คือกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติใช่ไหมฮะกองทุนในไอ้กองทุนประกันสังคมน
0: ะ
1: แล้วก็กองทุนที่เป็นของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐทีนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะบริหารจัดการยังไงให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำกันระหว่างกองทุนด้วย
0: ของข้าราชการนี่เขาตั้งเป็นงบประมาณเข้ามาเลยใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ใช่แล้วก็มันก็เป็นงบประจำที่สูงมากนะแล้วก็สูงขึ้นทุกปีครับ
0: เพราะว่าข้าราชการท่านก็สูงอายุขึ้นก็ยังเกษียณแล้วอะไรแล้วยังใช้สวัสดิการกันอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ก็มีแล้วคนช่วงหลังก็อายุยืนนะอาจารย์นะก็เหมือนกับเอาตัวคูณเข้าไปตัวคูณก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วย
1: แล้วก็สมาชิกในครอบครัวก็เบิกได้ใช่ไหม
0: แล้วก็สิทธิสวัสดิการก็ดูจะครอบคลุมให้กว้างระดับหนึ่งทีเดียว
1: หรือแม้กระทั่งพนักงานรับวิสาหกิจเนี่ยถ้ายังเป็นพนักงานรับวิสาหกิจอยู่เนี่ยก็สามารถเบิกให้คนในครอบครัวได้ด้วยใช่ไหมฮะคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค
0: ่
1: าใช้จ่ายตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นสวัสดิการที่ก็จำเป็นทีนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าจะบริหารจัดการยังไงให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนให้มากที่สุดนะครับ
0: ครับของเราก็จริงๆแล้วมันก็จะต้องมีการปฏิรูปกันทั้งสามกองทุนนี้เลยนะอาจารย์นะ ของประกันสังคมก็อาจารย์ก็เคยพูดถึงหลายเรื่องกันที่จะต้องมีการปฏิรูปของหลักประกันสุขภาพเพราะว่าของประกันสังคมเอาในส่วนเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องกองทุนเฉพาะที่ดูเฉพาะสุขภาพเขาจะมีแยกออกมาใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับแต่ตัวกองทุนที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์เนี่ยกับบริการทางการแพทย์เนี่ยการรักษาพยาบาลเนี่ยสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลเนี่ยของกองทุนประกันสังคมเนี่ยโดยความยั่งยืนทางการเงินเนี่ยโดยสภาพคล่องเนี่ยไม่ยังไม่มีปัญหานะก็คือสามารถที่จะดูแลผู้ประกันตนได้เรื่อยๆนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีอีกด้านหนึ่งก็คือผู้ประกันตนก็จะมองว่าสิทธิประโยชน์บางอย่างเนี่ยมันควรจะดีกว่านี้ควรจะเพิ่มกว่านี้นะฮะเนื่องจากว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยเขาจ่ายสมทบด้วยคือจ่ายสมทบด้วยตัวเองถูกไหมฮะอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ได้จ่ายอะไรเพิ่มถูกไหมก็คือได้รับสิทธิ์เนี่ยได้รับสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานเนี่ยในฐานะพลเมืองชาวไทยซึ่งจริงๆถามว่าเขาจ่ายไหมเขาก็จ่ายอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นประชาชนชาวไทยเนี่ยเขาก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ฉะนั้นการที่มีคนเสนอแนวความคิดเรื่องโคเพเมนต์เนี่ยก็จะมีคนไม่เห็นด้วยว่าจริงๆเนี่ยประชาชนเขาจ่ายอยู่แล้วและอันนี้มันเป็นสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานที่ประชาชนต้องได้รับจากรัฐถูกไหมฮะและสิ่งนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี45นะก็ฉะนั้นก็คือก็คงต้องรักษาหลักการนี้ไว้ถูกไหมฮะส่วนสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาลของกองทุนประกันสังคมเนี่ยอันนั้นก็คือผู้ประกันตนจ่ายสมทบเพิ่มแต่สมทบเพิ่มถูกไหมฮะทีนี้มาตรฐานของสวัสดิการตรงเนี้ยก็ต้องมานั่งดูว่าจะทำยังไงให้มันเกิดความเหมาะสมเท่าเทียมกันนะฮะก็ต้องมานั่งดูกันยังมีงานบางอย่างที่จะต้องทำในแง่ของการปฏิรูปหรือปรับตรงเนี้ยให้มันดีที่สุดและให้มีความยั่งยืนทางการเงินนะฮะทีนี้ตอนนี้เนี่ยบอร์ดของประกันสังคมเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์บางด้านนะให้กับการรักษาพยาบาลอย่างล่าสุดก็มีเรื่องการรักษาพยาบาลการตรวจสุขภาพฟันอะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะฮะก็อันเนี้ยก็ให้มันสอดรับกับความเป็นจริงอ่ะบางทีให้สิทธิประโยชน์ไปมันต่ำมากอ่ะแล้วเวลาไปใช้บริการเนี่ยมันก็ในความเป็นจริงเนี่ยมันสูงกว่าที่สิทธิประโยชน์ที่ให้มันก็ไม่ได้ช่วยประชาชนเท่าไหร่ก็มีการปรับทีนี้เวลาปรับมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นมันก็ต้องดูทั้งสองด้านทั้งด้านสิทธิประโยชน์และด้านของการที่จะทำยังไงจะให้มีเงินไหลเข้ามีเงินสมทบเข้ามาอันนี้พูดถึงกรณีกองทุนประกันสังคมนะฮะส่วนทางด้านราชการเนี่ยอันนั้นเขาสวัสดิการเขาเต็มที่ละถูกไหมทีนี้จะจัดการยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการเงินนะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
0: จากผ่านเดี๋ยวอาจารย์จะต้องขึ้นเวทีสัมมนาตอนกี่โมงครับเนี่ย
1: มีไม่มีตอนเนี้ยฮะตอนนี้ก็สัมมนาอยู่
0: อ๋ออาจารย์ไม่ได้ขึ้นเวทีเข้าร่วมอยู
1: ่ไม่ใช่ครับเป็นร่วม
0: อันนั้นถ้าเดี๋ยวผมพักสักครู่นะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ยังพอคุยได้ต่อไหมฮะ
1: จะคุยได้สั้นๆครับผม
0: โอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวพักก่อนสักครู่ครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
7: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดนิดนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
8: ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
7: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
8: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3 ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio
9: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
10: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
9: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
10: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
9: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: ติด 3:35 นาทีนะครับเอาครับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์ดร.รุสอนได้เข้ามาหรือยังนะฮะอาจารย์ครับ
1: ครับครับคุณไพศาล
0: คุยกันต่อได้ครับอาจารย์ครับผมเห็น
1: ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เนี่ยค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยอันหนึ่งซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากก็จะเกี่ยวข้องกับบรรดายารักษาโรคทั้งหลายซึ่งมันมีสิทธิบัตรยานะฮะผมก็มองว่าถ้าเกิดเราจะสามารถทำให้ระบบสวัสดิการเนี่ยมันมีความยั่งยืนมากขึ้นเนี่ยสวัสดิการการรักษาพยาบาลหรือการบริการการแพทย์เนี่ยก็คือการที่เราจำเป็นจะต้องลงทุนวิจัยแล้วก็ลงทุนในอุตสาหกรรมยามากขึ้นนะคุณไพศาลครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราใช้ยาจากเมืองนอกตลอดยาจากบรรษัทยาข้ามชาติเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเสียค่าสิทธิบัตรนะฮะแล้วยามันก็ราคาแพงนะฮะทีนี้ในอันนี้มันก็เชื่อมโยงกับเรื่องของเกมการเจรจาต่อรองทางการค้าของไทยกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะแล้วก็กับยุโรปด้วยเพราะว่าเงื่อนไขของการเจรจาทางการค้าเนี่ย อย่างล่าสุดเนี่ยของสหรัฐกับไทยเนี่ยเขาก็จะมีการหยิบเรื่องสิทธิบัตรยาขึ้นมาด้วยนะคือจริงๆเนี่ยเรื่องยาเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสินค้าซึ่งมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมการบังคับในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันจะใช้แนวคิดแบบทุนนิยมมากๆไม่ได้เพราะว่ามันไม่งั้นเนี่ยมันจะเราจะไม่สามารถทำให้ยามันถูกลงหรือคนเข้าถึงยาได้มากพอฉะนั้นข้อต่อรองของไทยเนี่ยกรณีกับสหรัฐนี่ก็คือว่าเราต้องต่อสู้เพื่อพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ประชาชนในการเข้าถึงยาราคาถูกโดยที่ยาที่เป็นยาที่เราผลิตเองได้ในประเทศโดยที่สามารถที่จะนำเอาสูตรยาต่างประเทศเนี่ยมาทำได้แต่ว่าการต่อรองของสหรัฐเนี่ยก็คือว่าเขาก็อยากจะให้มีการบังคับใช้สิทธิบัตรยาเนี่ยเข้มขึ้นและขยายเวลาในการคุ้มครองให้ยาวขึ้นไม่ให้เราสามารถที่จะผลิตลอกเลียนจากสิทธิบัตรยาที่เขามีอยู่นะเพราะยาบางตัวเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีสิทธิบัตรยาแล้วเราสามารถผลิตได้เองเนี่ยมันจะถูกลงเยอะจะทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงค่ารักษาพยาบาลที่มันถูกลงหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายของทางด้านสาธารณสุขของไทยมันก็จะลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มันจะต้องนำมาพิจารณานะมันคือมันเชื่อมโยงกันอยู่นะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์อันเนี้ยเราก็ต้องเหมือนแบบว่าต้องลงทุนต้องทำวิจัยต้องพัฒนาผลิตขึ้นมาเองด้วยตัวเองได้บ้างไม่ใช่ต้องนำเข้าอย่างเดียวใช่ไหมฮะส่วนมากเรานำเข้าอะครับส่วนมากเรานำเข้าแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็เห็นอย่างที่ชัดๆเลยโรงพยาบาลเอกชนอย่างเงี้ยถูกไหมพอเขายังไงสั่งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์พวกนี้เข้ามาใช้เนี่ยเขาพยายามหาทางที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์ตรงนี้เพราะมันเหมือนเขาไปลงทุนไปแล้วใช่ไหม
0: อ
1: ืมใช่ไหมอันนี้คุณไปสารก็น่าจะมีประสบการณ์อยู่บ้างใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยถูกไหมคือมีการตรวจบางอย่างเนี่ยมันไม่ถึงกับจำเป็นจะต้องตรวจเนี่ย
0: ต้องไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือเข้าอุโมงค์เข้าระบบ
1: ใช่ไหมฮะเพราะมันกลายเป็นว่าการแพทย์เนี่ยการบริการทางการแพทย์เนี่ยถ้ามันเป็นในเชิงพาณิชย์มากๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงนี้อยู
0: ่
1: แต่ระบบของไทยเนี่ยมันก็เป็นระบบที่เมื่อเทียบกับหลายประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างสมบูรณ์แบบระดับหนึ่งนะคือมันมีทั้งที่มันเป็นที่มันเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มันขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดเลยถูกไหมแล้วก็ฝั่งที่มันเป็นสวัสดิการโรงพยาบาลรัฐที่มันถูกจัดสรรเพื่อดูแลประชาชนโดยงบประมาณของรัฐบาลผ่านกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งมันก็เป็นระบบที่สมบูรณ์มากทีเดียวเมื่อเทียบกับหลายประเทศนะเป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่งของประเทศไทยเนี่ยเวลาเราไปหาหมอเนี่ยเราต้องรอคิวนะรอคิวยาวเลยคือมันไม่มีอภิสิทธิ์อะไรแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยมันมีทั้งสองระบบเนี่ยระบบที่อคุณมีเงินใช่ไหมคุณก็วิ่งเข้าโรงพยาบาลเอกชนที่แบบคิดค่ารักษาพยาบาลแพงๆอ่ะก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการเลยถูกไหมคนต่างประเทศก็เลยมาชอบมาใช้บริการเมืองไทยเยอะไง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เราก็ ได้เริ่มต้นเรื่องของระบบหลักเรื่องของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามาตั้งแต่ปี2545นะอาจารย์นะออกกฎหมายมาถึงบัดนี้ก็เท่าไหร่ล่ะ20กว่าปีละแต่ทำไมแนวคิดที่มองว่าเรื่องของสวัสดิการสังคมเนี่ยมันควรจะต้องทำให้มันเป็นสิทธิ์ไม่ควรจะต้องทำคือการทำแบบพยายามจะเจาะเฉพาะเจาะจงเนี่ยความแม่นยำมันมักจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพพอแล้วมันก็จะไม่ตรงเป้า
1: คือมันตกหล่นได้ถูกไหม
0: พี่ทำไมมันไม่ขยายแนวคิดไปสู่ด้านอื่นๆของการของระบบสวัสดิการสังคมด้วยผมยังรู้สึกแปลกๆใจอยู่นะทั้งที่เราก็เริ่มในเรื่องของสุขภาพมาได้แท้ๆ
1: เพราะเราไม่คิดที่จะออกแบบให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐสวัสดิการคือถ้าเรามีความกล้าหาญที่จะออกแบบให้ประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยมันก็จะสามารถพัฒนาไปสู่จุดนั้นได้ถูกไหมแต่ถ้าเราเริ่มต้นโดยการคิดบอกว่าเราจะไม่มีเงินไม่มีงบประมาณเพียงพอยังไงก็ทำไม่ได้มันก็จบอยู่แค่นั้นถูกไหมแต่ถ้าเราคิดบอกว่าประเทศเนี้ยต้องการเป็นประเทศที่ประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงสวัสดิการได้ในทุกมิติซึ่งเป็นสวัสดิการพื้นฐานเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะไปคิดที่จะหาเงินใช่ไหมว่าหาเงินยังไงจะมีรายได้อย่างไรจะมีภาษีอย่างไรที่จะสามารถมาสนับสนุนให้เกิดสวัสดิการพื้นฐานในทุกมิติที่จำเป็นต่อประชาชนถ้าเราคิดอยู่บนพื้นฐานแบบนี้มันก็ถึงจะเกิดสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยขึ้นได้แต่ถ้าเราคิดอยู่บนฐานคิดที่บอกว่ายังไงก็ไม่ได้หรอกประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้มีฐานะที่จะทำอย่างนั้นได้อันนั้นมันก็จะจบอยู่แค่นั้นถูกไห
0: ม
1: ก็เหมือนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยเดิมสิ่งที่หมอสงวนนิตยาลำพงกับแพทย์กลุ่มนึงนักวิชาการกลุ่มนึงพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นเนี่ยก็ถูกปฏิเสธโดยพรรคการเมืองส่วนใหญ่ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถูกปฏิเสธโดยรัฐบาลจนกระทั่งหมอสงวนเนี่ยไปมีโอกาสไปนำเสนอกับดร.ทักษิณถูกไหมฮะแล้วก็ดร.ทักษิณซึ่งตอนนั้นก็เป็นรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้เขาก็เดินหน้าผลักดันให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเราพูดถึงเฉพาะเรื่องสวัสดิการการรักษาพยาบาลเนี่ยอันนี้มันเป็นความเป็นความตายของคนถูกไหมคือถ้าสมมติคนจนหรือคนมีรายได้น้อยเนี่ยต้องมาพิสูจน์ยังต้องมาพิสูจน์ความจนเพื่อเข้าถึงสวัสดิการในการรักษาพยาบาลให้ตัวเองมีชีวิตรอดเนี่ยมันจะมีคนจำนวนมากเลยที่อาจจะต้องเสียชีวิตเพราะว่าเขายากจนไม่สามารถรักษาพยาบาลได้หรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะต้องล้มละลายจากการที่จะต้องรักษาพยาบาลที่ตัวเองเจ็บป่วยเป็นมะเร็งหรือเจ็บป่วยเป็นโรคหัวใจหรือโรคไตอะไรเงี้ยคนก็จะล้มละลายหรือฐานะยากจนลงจากการที่จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากทีนี้ระบบเนี่ยมันก็ช่วยคนจำนวนมากเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ทุกคนเข้าถึงได้หมดถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าคนที่เป็นชนชั้นกลางหรือคนรวยจะมาใช้สิทธิ์ตรงนี้ถูกไหมคือมันเป็นสิทธิ์ทุกคนจะใช้ทุกคนสามารถใช้ได้แต่จะใช้หรือไม่ใช้แล้วแต่ถูกไหมฮะเขาก็อาจจะเลือกไปใช้บริการจากโรงพยาบาลเอก
0: เขาก็ซื้อประกันสุขภาพก็มีคนที่ก็พอจะมีรายได้เขาก็ซื้อประกันสุขภาพเขาก็มีทางเลือกในการที่จะรับบริการที่เขาพึงพอใจได้มากขึ้นนะ
1: ถูกต้อง
0: แต่หมายถึงว่าเขาก็มีสิทธิ์นะถ้าเขาจะมาใช้บัตรทอง
1: เพราะมันอยู่บนฐานที่เป็นสิทธิ์พื้นฐานที่ทุกคนต้องถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: ฮะ แต่ถ้าเกิดสมมติมันไม่เป็นสิทธิพื้นฐานมันเป็นสังคมสงเคราะห์เนี่ยคุณต้องไปพิสูจน์ความจน
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: กว่าจะพิสูจน์เสร็จก็พอดีเสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะ
0: แล้วมันมีไม่มันมีงานศึกษามันมีงานที่เขาไปศึกษาด้วยนะอาจารย์2542เนี่ยเขาไปคุณสุกัญญาคงสวัสดิ์และคณะเขาไปศึกษาว่าใน6จังหวัดนะคือตอนนั้นรัฐมีโครงการสงเคราะห์แบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มเรียกว่าโครงการบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและสังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูลตัวย่อสปล.เนี่ยคุณสุกัญญาคงสวัสดิ์และคณะเขาไปทำสำรวจ6จังหวัดไปเจาะกลุ่มครัวเรือนที่ยากจน 2,093 ครัวเรือนพบว่ามีเพียง117ครับที่ได้บัตรอีก 83% ไม่ได้
1: ตกหล่น
0: เยอะในขณะครัวเรือนที่ไม่ยากจนนะเขาไปสำรวจ 5,992 ครัวเรือนพบว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้บัตร 4,942 แต่มี650ครับที่ไม่ควรจะได้แต่ได้คิดเป็น 12%
1: จริงๆเรื่องแบบเนี้ยมันก็เหมือนการแจกบัตรสวัสดิการคนจนหรือ
0: คล้ายกัน
1: มันจะมีทั้งปัญหาการตกหล่นกับปัญหาการไม่ควรจะได้รับแต่ได้รับ
0: ใช่ไ
1: หมมันเป็น inclusion error กับ exclusion error มันเกิดขึ้นได้ตลอดต่อให้ระบบข้อมูลของรัฐเนี่ยดียังไงก็ตามทีนี้บนพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยข้อมูลก็ไม่ค่อยดีและไม่บูรณาการอยู่แล้วด้วยก็ยิ่งทำให้ปัญหามันหนักขึ้นถูกไหม
0: ครับ
1: แต่แม้มีข้อมูลดีเนี่ยแต่ข้อมูลที่เอามาใช้เนี่ยมันก็ต้องอัปเดตตลอดเวลานะม
0: ัน
1: ต
0: ้
1: องทำให้ทันสมัยตลอดเวลาเพราะว่าคนเนี่ยมันขึ้นลงๆได้ชีวิตถูกไห
0: ม
1: วันนี้อาจจะมีฐานะพรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นคนจนก็ได้
0: คร
1: ับ ถูกไหมฮะเช่นอาจจะตกงานหรือเกิดอุบัติเหตุทำงานไม่ได้แล้วก็ชีวิตเปลี่ยนไปเลยอ่ะ
0: ใช่
1: ฉะนั้นเนี่ยตามหลักคิดของระบบสวัสดิการโดยรัฐเนี่ยหรือรัฐสวัสดิการเนี่ยก็คือว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ควรจะขึ้นลงมีความทุกข์ยากลำบากจากสภาวะความผันผวนของสภาพแวดล้อมหรือของชีวิตตัวเองให้เขามีเสถียรภาพให้ชีวิตมันมีความมั่นคงอ่ะพูดง่ายๆหลักการมันคืออย่างนั้นทำให้ชีวิตทุกคนมีความมั่นคงเมื่อชีวิตทุกคนมีความมั่นคงเนี่ยสังคมมันก็จะสันติสุขถูกไหมฮะคนมันจะไม่ขัดแย้งอะไรกันรุนแรงเพราะว่าคนมันพอพึงพอใจต่อชีวิตของตัวเองและมีความมั่นคงมีความมั่นใจว่าชีวิตจะไม่ตกระกำลำบากจะไม่เดือดร้อนมันก็ประเทศมันก็จะดีนะมันก็ต้องสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมาให้ได้แต
0: ่
1: ว่ามันไม่ได้สร้างง่ายนะฮะมันมีข้อจำกัดอะไรเยอะแยะเป็นไปหมดซึ่งเราก็ต้องพยายามฝ่าฟันไปให้ได้
0: ตอนนี้สิ่งที่มีความเป็นไปได้สูงที่เขากำลังพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องเงินไม่พอเพียงกับการที่จะใช้จ่ายในโครงการเนี่ยนะนอกจากมีความคิดเรื่องโคเพย์แล้วมันยังมีอะไรอย่างอื่นๆด้วยไหมอาจารย
1: ์คือมันต้องจัดงบประมาณเพิ่มเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ยังไงก็ต้องมีการจัดงบประมาณให้เพียงพอคือถ้าไม่เพียงพอมันก็จะบริหารจัดการยากทีนี้งบประมาณอะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยก็ต้องตัดออกไปนะที่ไม่จำเป็นก็ตัดออกไปอะไรที่มันจำเป็นเกี่ยวกับการให้บริการผู้ป่วยบริการทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องให้มีความเพียงพอถูกส่วนงบประมาณอย่างอื่นที่มันไม่จำเป็นก็ตัดไปนะฮะมันยังพอที่จะบริหารจัดการได้อยู่นะครับ
0: ไอ้งบประมาณที่ไม่จำเป็นนี่มันก็คืออยู่ในกองทุนนี้หรือว่ายังไงใช้เงินจากกองทุนนี้ด้วยกันหรือว่ายังไง
1: งบประมาณที่ไม่จำเป็นส่วนหนึ่งมันก็อยู่ที่กระทรวงแล้วตอนนี้ก็คือโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยมันก็ประสบปัญหาการขาดทุนและสภาพคล่องอยู่ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วหลายโรงพยาบาลก็ต้องไปหาเงินน่ะหารายได้เข้ามาเพราะว่ามันงบประมาณที่จัดสรรให้มันไม่เพียงพออันนี้ก็ต้องแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าสมมติโรงพยาบาลเนี่ยเขามีปัญหาสภาพคล่องและขาดทุนอยู่เนี่ยมันก็อาจจะกระทบต่อคุณภาพการให้บริการอย่างเงี้ยคุณภาพการให้บริการมาตรฐานการบริการหรือไม่งั้นเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ก็จะต้องทำงานหนักมากนะแล้วก็มันก็จะมีแรงกดดันเยอะที่เราได้ทราบข่าวใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งปัญหาพวกนี้มันก็เป็นหลายเรื่องมันก็เป็นปัญหาในเชิงระบบที่จะต้องแก้ไขนะครับ
0: ครับ
1: แล้วมันก็เป็นปัญหาที่มันจะต้องเอาข้อมูลมาดูแล้วก็ตัดสินใจมีมาตรการหรือนโยบายที่เหมาะสมแล้วก็อย่าทำให้มันเป็นประเด็นทางการเมืองนะคือพูดกันด้วยข้อมูลพูดกันด้วยเหตุผลส่วนการดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายเนี่ยมันก็จะต้องมีความจัดเตรียมทางการเมืองนะฮะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันถ้าเกิดเราไม่จัดเตรียมมองไม่ทะลุเนี่ยเจตนาที่ดีก็อาจจะถูกแทรกแซงได้อย่างสมมติเราต้องการแก้ไขกฎหมายฉบับหนึ่งเรารู้ว่าเจตนาหรือความตั้งใจในการแก้ไขกฎหมายเนี่ยที่เราจะทำแต่ว่ามันอาจจะเปิดช่องให้มันมีการไปแก้ในสิ่งที่เราไม่อยากให้แก้ก็ได้ถ้าเราไม่สามารถคุมเสียงในสภาได
0: ้
1: หรือเราอาจจะไม่มีเสียงมากพอถูกไหม
0: คร
1: ับ ฉะนั้นเอาแค่ความตั้งใจดีและเจตนาดีอย่างเดียวไม่ได้คือต้องมองสภาพความเป็นจริงว่ามันจะเปิดช่องให้มีการไปทำอะไรที่เปลี่ยนแปลงหลักการที่มันสำคัญหรือไม่นี่เราก็ต้องทำด้วยความรัดกุมและระมัดระวัง
0: ครับครับเอาละครับก็เดี๋ยวสำหรับเสาร์นี้ก็รบกวนท่านอาจารย์นี้ก่อนนะฮะเพราะว่าท่านอาจารย์ก็มีภารกิจในงานสัมมนาอยู่ด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์สอนครับสายอาจารย์หลุดไปพอดีหรือว่าไงเนี่ยนะฮะโอเคเอาเหลือเวลาอีกนิดนึงผมเพิ่มเติมข้อมูลถึงพัฒนาการกว่าที่จะมาถึงเรื่องของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าขึ้นสำเร็จนะฮะโดยรัฐบาลเนี่ยประกาศเป็นนโยบายในปีพุทธศักราช2544ก็คือรัฐบาลของคุณทักษิณพรรคไทยรักไทยเนี่ยนะฮะซึ่งหลังจากประกาศนโยบายแล้วก็ได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วทางรัฐสภาก็ลงมติเห็นชอบนะฮะก็เป็นร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545วัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเพื่อจัดให้มีระบบบริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชาชนโดยมีองค์กรที่มีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนคือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ทำหน้าที่กำกับดูแลนะฮะเพื่อประชาชนไทยประมาณ47ล้านคนในขณะนั้นได้ในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าประมาณ175ของประชากรทั้งหมดนะครับซึ่งมิใช่เป็นผู้มีสิทธิ์ในระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและประกันสังคมนะให้กลุ่มคนเหล่านี้นะ 175% เนี่ยมีสิทธิ ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างถ้วนหน้าตามมาตรา52และ82ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540คราวนี้ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยจริงๆเรื่องของการมองว่าระบบสวัสดิการเนี่ยเป็นสิทธิ์จนกระทั่งเกิดมาเป็นหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเลยนะครับ เราถ้ามองย้อนออกไปเนี่ยเราเคยเริ่มจากกองทุนเงินทดแทนก่อนนะกองทุนเงินทดแทนโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่103เมื่อปี2515ตอนสมัยจอมพลถนอมจอมพลประภาสนะแล้วก็มีนโยบายรักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนยากจนในปี2518โดยประเทศไทยก็ใช้เวลาประมาณ30ปีในการขยายการสร้างหลักประกันสุขภาพจากช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มแรงงานที่เจ็บป่วยจากการทำงานและคนยากจนเนี่ยนะฮะมาสู่ระบบประกันสังคมในปี2533กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุในปี2537และมาสู่ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าในปี2545ตามลำดับเลยนะฮะนี่ก็เป็นถ้าจะเรียงไทม์ไลน์ให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้นะ2515ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่103เรื่องของการจัดตั้งกองทุนเงินทดแทนนะแล้วก็มาเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนยากจน2518นะอย่างที่ได้ก็มีคนไปทำวิจัยนะว่ามันก็ค่อนข้างจะตกหล่นคนจนก็ไม่ได้ว่าเข้าถึงกันได้ทั้งหมดส่วนบางทีก็มีคนที่ไม่จนก็เข้ามาสวมด้วยอันนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็มาถึงปี33ก็เป็นระบบประกันสังคมที่ได้เกิดขึ้นนะแล้วก็กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุในปี2537แล้วก็ถึง45เนี่ยสมัยคุณทักษิณเนี่ยนะที่เป็นเรื่องของสวัสดิการทั่วหน้านะนำเอาหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามาใช้กันเอาละครับสำหรับรายการของเราเสาร์นี้หมดเวลาลงนะครับต้องลาท่านผู้ฟังในเสาร์นี้พบกันเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกซัดป๋องและธงลั่นเอาให้สาสมกับกรรมที่ทำไว้กำชับเจ้าหน้าที่ทำสำนวนรวดเร็วรอบคอบพร้อมอำนวยความสะดวกคืนร่างผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการแสดงความเห็นว่าอยากให้ประหารชีวิตผู้ต้องหาคดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียและคดีฆ่าคนไทยยกครัวว่ามีกระบวนการทางกฎหมายซึ่งต้องดำเนินการกับผู้ที่ก่อความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดสิ่งที่จะเดินทางไปจังหวัดชลบุรีนั้นเพื่อย้ำการเร่งรัดการทำสำนวนทุกอย่างให้กระชับแม่นยำเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษที่สูงสุดสะสมกับกรรมที่ทำไว้อย่าไประบายอารมณ์ว่าต้องได้รับโทษแบบไหนอย่างไรเพราะคนที่ตัดสินว่าจะต้องได้รับโทษแบบไหนคือศาลยุติธรรมแต่ต้องย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้ความร่วมมือและสำนักงานอัยการสูงสุดให้เร่งทำคดีให้เร็วที่สุดเพราะคดีนี้ไม่ใช่แค่สะเทือนขวัญคนไทยเท่านั้นแต่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายอย่างมากขอให้ประชาชนมั่นใจอย่ากังวลจะทำอย่างเต็มที่คดีนี้เป็นคดีฆ่าคนตายพ้นโทษออกมาแล้วกระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเชื่อว่าโทษจะหนักหนาสาหัสนี่คือสิ่งที่ต้องไปกำชับฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทำคดีเรื่องความรัดกุมและรอบคอบให้มากที่สุดประธานวิปรัฐบาลเผยยังรอดูคำวินิจฉัยเต็มศาลรัฐธรรมนูญเปิดวิสามันถกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านหรือไม่นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าทั้งหมดต้องรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งปัจจุบันทางสภายังไม่ได้รับจึงต้องรอก่อนและต้องมาดูว่าจำเป็นต้องมีการเปิดประชุมสมัยวิสามันหรือไม่ส่วนเรื่องขั้นตอนหากทำคำวินิจฉัยเต็มมาแล้วนายกรวีกล่าวว่าจะต้องมีมติคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องมาให้ขอเปิดประชุมวิสามัญซึ่งดูจากไทม์ไลน์แล้วจะเปิดสมัยประชุมสามัญวันที่25สิงหาคมและหากต้องเปิดสมัยประชุมวิสามัญช่วง20สิงหาคมซึ่งอีก 2-3 วันก็จะเปิดสมัยประชุมสามัญก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นอย่างไรก็ตามยังตอบอะไรไม่ได้จนกว่าจะเห็นคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญพบลูกช้างป่าไซโยกพลัดหลงอายุ2สัปดาห์สุขภาพอยู่ในภาวะวิกฤตนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา6นาฬิกาหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไซโยกได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่บ้านแม่น้ำน้อยตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีว่าพบลูกช้างป่า1ตัวบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยจึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยต้องใช้เรือชาวบ้านในการเดินทางเข้าไปใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงพบลูกช้างป่าพลัดหลงมีสภาพอิดโรยและไม่พบโขลงช้างบริเวณนั้นคาดว่าถูกทิ้งไว้ประมาณ2วันเจ้าหน้าที่จึงได้นอนเฝ้าเพื่อสังเกตพฤติกรรมและรอโขลงช้างมารับตลอดทั้งคืนลูกช้างป่าส่งเสียงร้องเรียกหาแม่ช้างเป็นช่วงๆแต่ไม่มีเสียงฝูงตอบรับคาดว่าโขลงช้างได้เดินข้ามน้ำทำให้ลูกช้างพัดไหลตามน้ำมาต่อมาวันที่31กรกฎาคมทีมสัตวแพทย์ได้เข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ลูกช้างป่าเบื้องต้นพบว่าเป็นลูกช้างป่าเพศผู้น้ำหนักประมาณ40กิโลกรัมอายุไม่เกิน2สัปดาห์มีสภาพอิดโรยมีแผลถลอกผู้พองและหลุมแผลหลายจุดในช่องปากมีแผลคล้ายร้อนในขัดน้ำอย่างรุนแรงกินนมได้น้อยเนื่องจากเจ็บแผลสุขภาพอยู่ในแนวโน้มน่าเป็นห่วงทีมสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าลูกช้างป่าอยู่ในสภาพวิกฤตจึงเคลื่อนย้ายมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติไซโยกจัดให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนเวรดูแลตลอดเวลาและจะตรวจหาเชื้อไวรัสเฮอร์ปีสในช้างเด็กในวันนี้ทางนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมอุทยานระดมทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลรักษาอาการอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ย อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดี

0: ปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
2: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
3: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
2: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
3: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะคุณหมอบ้านของเราค่ะอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารนนท์นะคะซึ่งประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้นั้นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยนะคะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยหลายคนอาจจะได้ยินคำว่าซอฟต์พาวเวอร์กันมากขึ้นนะคะซึ่งสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์นะของประเทศไทยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นอะไรที่หลายๆคนนั้นให้ความสนใจนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยในเรื่องนี้จริงๆรายการคุยกับหมอบ้านเราเนี่ยหลายปีก่อนนะคะ 4-5 ปีเนี่ยเราเคยคุยเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยกันไปแล้วนะคะซึ่งก็มีหลายมิติทีเดียวที่น่าสนใจแล้วก็ปัจจุบันนั้นเนี่ยนะคะเราก็ยังสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้นะคะกับการออกแบบหรือว่าการก่อสร้างบ้านในยุคปัจจุบันหรือบางทีก็เป็นการสมผสมผสานนะเอาสถาปัตยกรรมไทยในอดีตนั้นเนี่ยภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยเนี่ยนะคะมาผสมผสานกับเรียกได้ว่าสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นะคะก็กลายเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยซึ่งก็มีความน่าสนใจนะทั้งมิติในเรื่องของการใช้งานนะคะหรือว่าจะเป็นมิติในเรื่องของเสน่ห์เรื่องความสวยงามหรือใดๆก็ตามแต่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมในวันนี้นะคะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะเราไปทักทายท่านอาจารย์พร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณจิติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำอะไรต่ออะไรที่แสดงถึงตัวตนของตัวเองนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีบางแห่งนั้นเนี่ยพยายามที่จะมาเคลมมาบอกว่าอันนั้นเนี่ยเป็นส่วนงานสถาปัตยกรรมของเขาอันนี้ก็ว่ากันไปเราไม่ได้ว่าอะไรกันเนี่ยนะครับแต่อย่างที่คุณจิตมาเรียนบอกก็คือว่าตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าสถาปัตยกรรมไทยไม่ได้ในศิลปะวัฒนธรรมไทยเรานั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดไทยและแน่นอนเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยต่างๆนานาวันนี้เนี่ยที่เราจะคุยกันเนี่ยเราคนเน้นหนักในเรื่องของพื้นเกี่ยวกับประวัติทางสถาปัตยกรรมไทยเราว่าในแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นเนี่ยไปยังไงมายังไงแล้วก็มีที่มายังไงนะครับเพื่อให้เราเนี่ยก็จะได้เข้าใจในสิ่งต่างๆนานาเนี่ยได้ดีขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงกาแลกาแลก็คือไม้ที่เอาไว้อยู่บนหน้าจั่วเนี่ยนะครับปรากฏว่าตัวกาแลนั้นเนี่ยก็เป็นการแสดงสถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งลักษณะของสถาปัตยกรรมอย่างหนึ่งของไทยเราทางด้านภาคเหนือทางด้านล้านนาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนมีที่มาทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าภูมิปัญญาไทยเรานั้นเนี่ยก็เหมือนภูมิปัญญาทั่วๆไปนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของความเชื่อความชอบแต่เป็นเรื่องของเหตุและผลที่สะสมกันมายาวนานแล้วก็ค่อยๆแบ่งแล้วก็อธิบายกันว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นยังไงนะครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็เห็นด้วยกับอาจารย์เลยนะคะในยุคสมัยนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนั้นเนี่ยนะคะก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะเป็น

0: ุดที่น่าสนใจแล้วก็ดึงดูดใจนะคะให้กับชาวต่างชาติด้วยซ้ำไปนะคะที่เห็นถึงคุณค่าแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตที่จะมาเริ่มกันเลยนะวันนี้เราจะมาโฟกัสลงในส่วนของสถาปัตยกรรมไทยนั่นเองนะคะงั้นขออนุญาตเริ่มเลยค่ะอาจารย์คะ
1: ผมเริ่มอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะก็คือว่าถ้าเราพูดถึงพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างสิ่งต่างๆทำการก่อสร้างบ้านอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเราจะได้ยินหลักๆเนี่ยอยู่3-4คำคือคำว่าดอนเนี่ยนะครับเช่นดอนเมืองดอนเจดีเนี่ยนะครับคือคำว่าดอนแล้วก็คำว่าหนองเนี่ยนะครับคือหนองสาหร่ายหนองงูเห่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็คำว่าบางเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบางรักไม่ว่าจะเป็นบางปลาสร้อยบางปลากอกต่างๆนานาเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าดอนหนองและบางของไทยเรานั้นเนี่ยจริงๆก็มีที่มาที่ก็ตรงไปตรงมานะครับเวลาเราพูดถึงคำว่าดอนเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่ที่อยู่ในที่สูงแล้วก็น้ำไม่ท่วมเนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะถ้าสมมุติว่าหมู่บ้านไหนนั้นเนี่ยอยู่ในพื้นที่สูงแล้วก็น้ำไม่ท่วมนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการนำหน้าหมู่บ้านหรือพื้นที่นั้นๆด้วยคำว่าดอนอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่ว่ามันก็จะเป็นดอนเมืองดอนเจดีย์อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราได้ยินปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สูงกว่าพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เป็นพื้นที่ที่อยู่เตี้ยๆหน่อยนะครับหรือก็เป็นทางน้ำผ่านที่มีโอกาสที่จะมีน้ำท่วมเนื่องจากว่าอยู่ในที่ลุ่มเนี่ยนะครับเราหมู่บ้านเหล่านี้เนี่ยเราก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่าหนองเนี่ยนะครับเช่นหนองสาหร่ายหนองงูเห่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครกลัวน้ำท่วมสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือพิจารณาถ้าสมมุติว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลายยังไม่เปลี่ยนอะไรไปมากเนี่ยนะครับตรงพื้นที่ที่มีคำว่าดอนนั้นเนี่ยก็น้ำจะไม่ท่วมแต่แน่นอนเนี่ยความแห้งแล้งเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคำว่าหนองนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่น้ำอาจจะท่วมได้แต่แน่นอนว่าการปลูกพืชผักอะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยก็อาจจะดีเนื่องจากว่ามีน้ำเข้ามาเยอะนะฮะนั่นคือความแตกต่างของดอนกับหนองที่แตกต่างกันนะครับอีกคำหนึ่งที่ได้เรียนบอกไปคือคำว่าบางเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบางนั้นเนี่ยก็มีเยอะมากในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบางปลาม้าบางกอกน้อยบางหญ้าแพรกบางปลาสร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคำว่าบางนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือหมายถึงหมู่บ้านที่อยู่ริมน้ำเนี่ยนะครับหมู่บ้านที่อยู่ริมน้ำจะอยู่ริมคลองริมแม่น้ำหรือริมทะเลก็ได้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำว่าบางนั้นเนี่ยคนไทยเรานั้นเนี่ยจะอยู่กันเยอะเนื่องจากว่าคนไทยเรานั้นเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆน้ำกันเป็นสำคัญเพราะว่าน้ำนอกจากน้ำนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่จะทำให้เราปลูกพืชผักต่างๆนานาได้แล้วเนี่ยนะครับน้ำนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราใช้ในการสัญจรต่างๆนานาดังนั้นเนี่ยนะครับคำว่าบางเนี่ยก็แปลว่าเป็นหมู่บ้านริมน้ำเนี่ยนะครับจะริมคลองริมแม่น้ำริมทะเลก็ได้เนี่ยนะครับซึ่งแม้กระทั่งบางลำพูเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นชุมชนที่เป็นทำธุรกิจอะไรต่างๆนานาเยอะแยะแต่บางลำพูนั้นเนี่ยก็คือชุมชนริมน้ำแต่ที่เราเรียกว่าบางลำพูอันนี้ขยายนิดนึงนะครับก็คือว่าในบริเวณบางลำพูนั้นเนี่ยนอกจากที่จะเป็นชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาแล้วเนี่ยในอดีตนั้นเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะมีต้นลำพูขึ้นอยู่ริมน้ำเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขึ้นอยู่ริมน้ำเยอะแยะเลยเนี่ยชาวบ้านท่านก็เอาสองอย่างเข้ามารวมด้วยกันคือคำว่าบางซึ่งหมายถึงหมู่บ้านริมน้ำกับมีต้นลำพูเยอะๆก็กลายเป็นบางลำพูแล้วผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคุณจิตมาครับท่านผู้ฟังครับเป็นภูมิปัญญาเล็กๆเป็นประวัติศาสตร์เล็กๆที่ถ้าเรารู้เนี่ยมันก็จะสร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างองค์ความรู้ให้ทุกๆคนได้จริงๆนะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะฟังอาจารย์เนาะคำว่าดอนนะคะก็เป็นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะหนองก็น้ำอาจจะท่วมได้แล้วก็บางเป็นเขตชุมชนใช่ไหมคะยังมีอีกคำหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะอาจารย์นั่นก็คือคำว่าบ้านค่ะอาจารย์ที่บางครั้งที่เราเคยได้ยินอ่านบ้านทับกระดานบ้านโพบ้านโป่งลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเป็นคำว่าบ้านล่ะคะอาจารย์อยู่นำหน้าตรงพื้นที่ไหนเนี่ยอันนี้หมายถึงพื้นที่นั้นเป็นยังไงคะอาจารย์ลักษณะของพื้นที
1: ่ก็คือเราคุยกันไปดอนก็คือพื้นที่สูงสูงนะครับหนองก็คือพื้นที่เตี้ยๆนะครับแล้วก็บางก็คือพื้นที่ริมน้ำคำว่าบ้านนั้นจริงๆเนี่ยเขามีเยอะมากนะครับบ้านจริงๆนั้นเนี่ยก็คือพื้นที่ที่ไม่ใช่ได้เป็นดอนไม่เป็นหนองแล้วก็ไม่ได้อยู่ริมน้ำนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านที่รอบๆบ้านมีไร่มีนาอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีสระน้ำหรือบึงน้ำขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างเนี่ยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็ทำการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าบ้านเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เป็นชุมชนเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ใช่พื้นที่สูงจนกลายเป็นดอนไม่ได้เป็นพื้นที่ต่ำที่เตี้ยจนกลายเป็นหนองแล้วก็ไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่ริมน้ำนะครับก็เพราะงั้นก็จะเรียกว่าบ้านเป็นตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยในการเข้าใจว่าชุมชนในแต่ละชุมชนของเรานั้นเนี่ยทำไมเราถึงเรียกว่าดอนตรงไหนที่เราเรียกว่าหนองตรงไหนที่เรียกว่าบางตรงไหนที่เรียกว่าบ้านเนี่ยมันก็เป็นการปูพื้นฐานในการที่เราจะเข้าใจประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมไทยของเรานะครับ
0: ค่ะอาจารย์พอเราพูดถึงสถาปัตยกรรมไทยนะคะพูดถึงคำเก่าแก่ที่เราใช้กันเนี่ยอย่างดอนอย่างน้องอย่างบางอย่างบ้านเนี่ยนะคะหลายคนก็อาจจะคุ้นกับอีกคำหนึ่งนะอาจารย์ซึ่งอาจจะฟังดูแล้วดูน่ากลัวน่าตกใจนั่นก็คือเมืองอกแตกค่ะอาจารย์คะแล้วเมืองอกแตกเนี่ยหมายถึงอะไรปกติถ้าใครชอบดูภาพยนตร์ดูละครประวัติศาสตร์อาจจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆด้วยค่ะอาจารย์คะ
1: คำว่าเมืองอกแตกนั้นเนี่ยก็เป็นหมายถึงเมืองเนี่ยนะครับที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็มีลำน้ำใหญ่ๆเนี่ยไหลผ่านกลางเนี่ยนะครับเหมือนกับกรุงเทพมหานครของเรานะครับกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยถ้าตอนนี้เนี่ยฝั่งธนกับฝั่งกรุงเทพนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรุงเทพมหานครเดียวกันเนี่ยนะครับแต่เราก็จะพบว่าเราก็จะมีแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเนี่ยไหลผ่านตรงกลางของเมืองเนี่ยนะครับหรือกำแพงเพชรหรือพิษณุโลกเนี่ยนะครับแล้วก็มีอีกหลายเมืองในประเทศไทยที่จะมีลำน้ำใหญ่เนี่ยผ่านกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเมืองที่เป็นเมืองใหญ่หน่อยแล้วก็มีลำน้ำใหญ่ๆผ่ากลางนั้นเนี่ยก็จะเรียกว่าเมืองอกแตกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการเริ่มต้นในการที่จะสร้างเมืองเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบรรพบุรุษเรานั้นเนี่ยก็จะไม่ไปสร้างเมืองอะไรตรงไหนที่มันกลายเป็นเมืองอกแตกเพราะว่าถ้าเป็นเมืองอกแตกนั้นเนี่ยการป้องกันเมืองจากข้าศึกเนี่ยในอดีตนั้นเนี่ยก็จะทำยากเนี่ยนะครับแต่ก็เพราะว่าถ้าข้าศึกวิ่งมาทางนึงเราอยู่อีกทางนึงเนี่ยมันก็จะลำบากเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเมืองอกแตกก็คือเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่มีแม่น้ำใหญ่ๆเนี่ยผ่ากลางนะครับ
0: อาจารย์คะแต่ว่าจริงๆเราก็มีเมืองอกแตกที่เป็นเมืองใหญ่ๆหลายแห่งใช่ไหมคะอาจารย์คะทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะอาจารย์คะ
1: คือจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการความเจริญของชุมชนนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวก่อนที่จะเป็นเมืองอกแตกนั้นเนี่ยตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็คล้ายๆคำว่าบางที่เราคุยกันไปนะครับว่าบางก็คือบริเวณชุมชนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าชุมชนไหนเนี่ยมีความเจริญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับเขาอาจจะเริ่มต้นกันที่ฟากหนึ่งของแม่น้ำแต่พอมันเจริญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั้นเนี่ยการขยายของเมืองนั้นเนี่ยก็เลยข้ามแม่น้ำไปอีกฟากหนึ่งนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยทั้งฟากซ้ายและฟากขวาเนี่ยก็เจริญ กันไปหมดเนี่ยนะครับพอเจริญกันไปหมดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่เป็นเมืองขนาดใหญ่เนี่ยนะครับคล้ายๆกับเป็นบางสองบางนะครับซ้ายมือของแม่น้ำก็เป็นบางอันนึงขวามือของแม่น้ำก็เป็นบางอีกอันนึงแต่ถ้าสมมติว่าเขารวมกันกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่จริงๆและกลายเป็นเมืองเนี่ยนะครับพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ย เราก็จะ เรียกกันว่าเป็นเมืองอกแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของการเจริญเติบโตนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์อันนึงที่จะบอกว่าในแต่ละจุดเนี่ยของเราเป็นอย่างไรและนี่คือที่มาของคำว่าเมืองอกแตกเนี่ยนะครับก็คือเมืองใหญ่ที่มีแม่น้ำที่ค่อนข้างใหญ่ผ่ากลางเมืองไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยชื่อเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ชื่ออาจจะมีความหมายเป็นลบแต่จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีความหมายลบอะไรมากมายอันนี้เนี่ยพูดถึงอดีตนะครับที่บางทีการข้ามน้ำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายนักแต่จริงๆเนี่ยคนไทยกับน้ำเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมานานก็ไม่น่าจะมีอะไรกลุ้มใจก็แสดงว่าเมืองนั้นเนี่ยเขามีการเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยนะครับอย่างพิษณุโลกอย่างกำแพงเพชรอย่างกรุงเทพมหานครอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี่นะครับคุณจิตติมาครับท่านผู้ฟังครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะที่เราจะทำความเข้าใจนะคะกับสับแสงต่างๆนะคะที่ก็สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะนะคะของพื้นที่แต่ละพื้นที่นั่นเองนะคะรวมไปถึงประเด็นเรื่องของเมืองอกแตกด้วยนะคะทีนี้ขออนุญาตมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านกันบ้างค่ะอาจารย์คะก็ถ้าพูดถึงสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยบางทีก็จะมีการเปรียบเทียบกันนะอาจารย์อย่างตัวกุฏินะคะที่เป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์นะคะกับบ้านเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีความแตกต่างกันตรงไหนคะอาจารย์คะ
1: ครับคือคำว่ากุฏิกับคำว่าบ้านเนี่ยจริงๆเนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าโอ้โหกุฏิใหญ่อย่างกับบ้านนะฮะหรือบ้านเล็กอย่างกับกุฏิอย่างนี้เป็นต้นซึ่งความแตกต่างนอกจากในคำว่ากุฏิกับคำว่าบ้านเนี่ยนะครับนอกจากความแตกต่างของผู้ที่ใช้อาคารก็คือกุฏินั้นเนี่ยเป็นของพระสงฆ์และบ้านเป็นของคนธรรมดาทั่วไปอันนี้เนี่ยเราก็ทราบกันอยู่เนี่ยนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคติและกฎเกณฑ์เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะว่าพระสงฆ์เองนั้นเนี่ยท่านก็ใช้ชีวิตอย่างหนึ่งคนทั่วไปก็ใช้ชีวิตอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับแต่หลังๆเนี่ยก็อย่างที่คุณจิตติมาบอกเนี่ยนะครับหลังๆเนี่ยบางคนก็จะแยกไม่ออกว่าอาคารหลังไหนเนี่ยเป็นกุฏิสำหรับพระสงฆ์และอาคารหลังไหนเป็นบ้านสำหรับคฤหัสถ์โดยทั่วไปแต่ถ้าสมมติคุณจิตติมาถ้าสมมติว่าเราค่อยๆพิจารณาความหมายของกุฏิเนี่ยนะครับกุฏินั้นเนี่ยหมายถึงที่อยู่ของพระสงฆ์เนี่ยนะครับเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์อันนี้ชัดเจนเนี่ยนะครับมีจุดมุ่งหมายให้อยู่เพียงรูปเดียวต่อกุฏิรูปเดียวต่อกุฏิเนี่ยนะครับแล้วก็โดยกฎระเบียบต่างๆเนี่ยนะครับท่านก็ห้ามมิให้พระสงฆ์นั้นเนี่ยสะสมสิ่งของเครื่องใช้ที่เกินความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆไม่อย่ามาสะสมอะไรเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยขนาดของกุฏิตามพระธรรมวินัยเนี่ยนะครับตามพระวินัยเนี่ยนะครับก็กำหนดไว้ให้มีขนาดที่ไม่ใหญ่นักเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นจุตินั้นเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของจะถือว่าเป็นส่วนรวมของตัววัดนะครับแล้วก็กุตินั้นเนี่ยก็เฉพาะเจาะจงเลยว่าให้เป็นเพียงที่อยู่เท่านั้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีการกำหนดขนาดเอาไว้ด้วยจริงๆเนี่ยนะครับกุตินี่มีการกำหนดขนาดเนี่ยนะครับว่าให้มีขนาดเนี่ยไม่เกิน7คืบนะครับไม่เกิน7คืบแล้วก็ยาวไม่เกิน12คืบเนี่ยนะครับ7คืบนั้นเนี่ยก็ประมาณ2เมตร40เซนเนี่ยนะครับแล้วก็12คืบนั้นเนี่ยก็ประมาณสัก4เมตรโดยประมาณเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่ากุฏิเองนั้นเนี่ยที่ท่านจะให้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์นั้นเนี่ยก็ให้เป็นเพียงที่อยู่ไม่ได้เป็นที่ที่มาพบปะเจออะไรกับใครทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่เล็กๆซึ่งถ้าโดยทั่วไปเนี่ยขนาดที่จะมีการกำหนดเอาไว้นั้นเนี่ยก็จะมีขนาดแค่2เมตร40คูณ4เมตรนะครับไม่ใหญ่ไปกว่านั้นเนี่ยนะครับซึ่งกุฏิเองนั้นเนี่ยอาจจะสร้างเป็นหลังเดียวๆก็ได้เนี่ยนะครับอย่างที่พวกวัดป่าทั้งหลายเนี่ยก็นิยมกันหรืออาจจะสร้างเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับ ก็สามารถทำได้หมายถึงว่าก็จะเป็นเรือนหลังเล็กๆๆๆๆๆๆๆหลายๆเรือนต่อกันเนี่ยนะครับแต่ก็จะไม่รวมกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนคุณจิตมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าบ้านนั้นเนี่ยเป็นที่อยู่ของคฤหัสถ์เนี่ยนะครับจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็แล้วแต่คนแล้วแต่ฐานะของคนไปแต่ถ้าเป็นกุฏินั้นเนี่ยตามพระวินัยนั้นเนี่ยท่านก็จะเอาไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวนะครับไม่ห้ามทำกิจกรรมอื่นแล้วก็มีขนาดเล็กๆเนี่ยนะครับเพื่อให้อยู่อาศัยอย่างเดียวห้ามไม่มีการสะสมของไม่มีการใช้ทำกิจกรรมอย่างอื่นนะครับแล้วก็เลยกำหนดเอาไว้ให้ตัวกุฏินั้นเนี่ยก็เป็นขนาดเล็กๆเท่านั้นเองเนี่ยนะครับคุณจิตติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะนี่ก็เป็นการนำความเข้าใจนะคะสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกุฏินะคะที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์นะคะแล้วก็บ้านที่อยู่อาศัยของบุคคลทั่วไปนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะทีนี้ก็มาอีกหนึ่งปลูกสร้างที่เป็นลักษณะเล็กๆเหมือนกันค่ะอาจารย์หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะแต่ว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยอาจจะเรียกในคำเนี้ยอาจจะแตกต่างกันไปนะคะอาจารย์นั่นก็คือเถียงนานั่นเองค่ะอาจารย์เถียงนาเนี่ยมันแตกต่างกับบ้านแตกต่างกับกุฏิยังไงนะคะแล้วก็มีข้อคิดอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเถียงนาบ้างคะอาจารย์คะ
1: คือคุณจิตติมาในฐานะที่เป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครัวก็เป็นคนต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเถียงนานั้นเนี่ยก็จะเป็นคำธรรมดาอันนึงที่ชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยท่านจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่าคืออะไรเถียงนานั้นเนี่ยก็คือที่พักในเวลากลางวันในตอนที่เกษตรกรท่านออกไปทำงานประจำวันเช่นชาวนาท่านออกไปทำนาไม่ว่าจะไปเตรียมนาจะไถคลาดจะดำนาหรือจะเกี่ยวข้าวท่านเองนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอยู่กับนาเนี่ยเกือบทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นท่านเองนั้นเนี่ยก็จะต้องมีที่พักเหนื่อยหลบแดดหลบความร้อนหรือในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะหลบฝนได้บ้างดังนั้นเนี่ยท่านเกษตรกรทั้งหลายท่านเนี่ยนะครับตามเวลามีไร่มีนาต่างๆนานาเนี่ยท่านก็จะสร้างเพิงพักอย่างง่ายๆนะครับส่วนใหญ่ก็ไว้ใต้ต้นไม้ที่ริมนาเพื่อที่เวลาท่านเหนื่อยหรือท่านจะทานข้าวกลางวันอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปพักผ่อนได้ในบริเวณตรงนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่พักหรือเป็นศาลาเล็กๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่มีฝาอะไรกันมากมายเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเรียกตัวที่พักเล็กๆตรงนี้เนี่ยตามไร่นาต่างๆของเกษตรกรท่านเนี่ยเรียกว่าเฉียงนาซึ่งจริงๆเนี่ยเฉียงนาเนี่ยเราจะพบได้ในทั่วทุกภาคของเมืองไทยเราเลยนะครับเพราะว่าในเกษตรกรในทุกๆอย่างเนี่ยนะครับแม้กระทั่งคนที่ปลูกสวนไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาราสวนทุเรียนหรืออะไรต่างๆนานาถ้าเขาต้องใช้เวลาในการที่อยู่ในพื้นที่นั้นนานพอสมควรเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างเฉียงนาขึ้นมานะครับพูดง่ายๆก็คือศาลาเล็กๆที่เอาไว้พักผ่อนตอนที่ท่านเหนื่อยนะครับคุณจิตติมาครับ
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะพออาจารย์พูดถึงเรื่องของประเด็นเรื่องของเถียงนานะคะอาจารย์ก็เลยนึกถึงประเด็นในเรื่องของบ้านที่เป็นบ้านเรือนไทยสมัยก่อนนะคะอาจารย์คะที่เขาจะมีทั้งแบบเรือนเครื่องผูกเรือนเครื่องสับจะมีลักษณะเลเยอร์รูปแบบการก่อสร้างรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยที่แตกต่างจากบ้านธรรมดาทั่วไปค่อนข้างเยอะเลยนะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยหลายคนที่ชื่นชอบรักเรือนไทยก็ยังสร้างบ้านอาจจะเป็นเรือนไทยหรือเรือนไทยประยุกต์เนี่ยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความให้หน่อยว่าเรือนไทยเครื่องผูกเรือนไทยเครื่องสับคืออะไรแล้วจริงๆถ้าไปเทียบกับเถียงนาเนี่ยมันมีความเหมือนแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์คะ
1: คือเถียงนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือนเครื่องผูกนะครับผูกนี่คือผูกมัดต่างๆเนี่ยนะครับส่วนถ้าเป็นบ้านที่เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะครับเป็นไม้ทั้งหลังต่างๆนานาเนี่ยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยท่านก็จะเป็นเรือนเครื่องสับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เราไปตามต่างจังหวัดเนี่ยนะครับผ่านทุ่งนาแล้วมองเห็นเถียงนาเป็นซึ่งเป็นกระท่อมเล็กๆอย่างที่เราคุยกันไปนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เขาก็จะทำจากไม้ธรรมดาหรือทำจากไม้ไผ่ลำใหญ่บ้างเล็กบ้างเนี่ยนะครับเพื่อเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างแล้วก็เสาเรือนเพราะว่าก็ไม่ต้องการความคงทนอะไรมากมายแล้วก็การที่ท่านจะไปเชื่อมต่อประสานส่วนต่างๆของตัวบ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคานไม่ว่าจะเป็นพื้นไม่ว่าจะเป็นเสาเนี่ยนะครับท่านก็จะใช้หวายใช้ตอกเนี่ยนะครับหรือใช้ปอเนี่ยนะครับมาผูกยึดเข้าไว้ด้วยกันพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นภาษาเราเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเป็นเชือกนะครับแล้วก็มาผูกมัดเอาไว้ด้วยกันเนี่ยนะครับก็คือเอาเสากับคานมาผูกกันเนี่ยนะครับแล้วก็เอาตัวพื้นมาวางอยู่ต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพอการเชื่อมประสานขององค์ประกอบต่างๆของตัวเรือนเนี่ยนะครับเป็นการเอามาผูกกันท่านก็เลยเรียกว่าเรือนเครื่องผูกเนี่ยนะครับซึ่งจะเดิมนั้นเนี่ย เวลาเราทำเรือนเครื่องผูกเนี่ยนะครับก็จะทำกันง่ายๆไม่ได้ปราณีตอะไรมากมายเนี่ยนะครับแต่ในบางเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นที่พักชั่วคราวอย่างเฉียงนาอย่างที่คุณจิติมาบอกเนี่ยนะครับแต่หลังๆเนี่ยปรากฏว่ากรรมวิธีในการปลูกเรือนเครื่องผูกบางแห่งเนี่ยก็จะประณีตมากขึ้นกลายเป็นบ้านกึ่งถาวรขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะใช้สอยได้นานขึ้นเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าเรือนเครื่องผูกก็คือมีการเอาเชือกใช้คำว่าเชือกก็แล้วกันเนี่ยนะครับมาผูกกันในสัดส่วนต่างๆของตัวบ้านแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่กาบเรียนบอกนะครับก็คือส่วนใหญ่พวกเถียงนาเนี่ยทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะเป็นเรือนเครื่องผูกกันนะครับคุณจิติมาครับ
0: โอเคค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะพอจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจแล้วนะคะสำหรับเรือนเครื่องผูกแต่ว่าสำหรับเรือนเครื่องสับล่ะคะอาจารย์อันนี้เหมือนหรือแตกต่างยังไงกับเรือนเครื่องผูกคะอาจารย์คะ
1: คือถ้าเป็นบ้านที่ต้องการความถาวรเนี่ยนะครับมากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเขาจะมีการคานกับเสาวิ่งไปเจอกันก็อาจจะเอาคานนั้นเนี่ยเสียบไปกลางเสานะครับคือพูดง่ายๆว่าเจาะเสาเนี่ยนะครับให้เป็นรูหรือตัวคานกับตรงต่างๆนานาเนี่ยก็จะมีการมีร่องแล้วก็เอาไปเสียบเข้าไว้ด้วยกันซึ่งในการที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะใช้คำมันก็ต้องมีการเจาะมีการเลื่อยมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาได้ภาษาชาวบ้านท่านก็เรียกว่าสับนะครับคือพูดง่ายๆสับไม้นะครับสับไม้ขัดไม้ต่างๆนานานั้นเนี่ยเพื่อให้ไปด้วยกันไปอันเนี้ยนอกจากเสาคานพื้นแล้วเนี่ยไปจนถึงจั่วไปถึงฝาไปถึงหลังคาต่างๆนานาเนี่ยนะครับที่ใช้วิธีในการสับถากสายซ้อเนี่ยนะครับหรือก็เป็นการเข้าเดือยอย่างประณีตเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราในอดีตในโบราณเราเนี่ยเรายังไม่มีค้อนเรายังไม่มีตะปูเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้องค์ประกอบต่างๆของตัวเรือนของตัวบ้านทั้งหลายนั้นเนี่ยที่จะไปด้วยกันได้นั้นเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเชือกไปผูกเฉยๆเนี่ยวันดีคืนดีถ้าเชือกมันขาดขึ้นมาเนี่ยมันยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้วิธีถากสายซ้อเข้าเดือยต่างๆนานานะครับส่วนใหญ่เนี่ยเรือนเครื่องสับก็คือบ้านโดยทั่วๆไปที่ไม่ใช่อาคารชั่วคราวเหมือนเฉียงนานะครับเพราะว่าเฉียงนานั้นเนี่ยก็จะที่เราเรียกว่าเรือนเครื่องผูกก็เพราะว่าในส่วนต่างๆของอาคารนั้นเนี่ยก็ไม่ได้สอดไม่ได้เสียบไม่ได้ซ้อเนี่ยนะครับเพื่อให้มันล็อกกันแต่ใช้เชือกเนี่ยมามัดกันเพื่อให้มันไปได้อะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเรือนเครื่องผูกกับเรือนเครื่องสับนี่คือความแตกต่างเรือนเครื่องผูกเนี่ยก็จะเป็นเรือนชั่วคราวผมใช้คำนี้แล้วกันเนี่ยนะครับส่วนเรือนเครื่องสับนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรือนที่ถาวรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือความแตกต่างกันระหว่างของเรือนเครื่องผูกกับเรือนเครื่องสับนะครับคุณจิติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะนี่เราคุยกันไปหลายเรื่องเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยนะคะเราไล่เรียนกันตั้งแต่ศัพท์ที่เราจะคุ้นเคยแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าความหมายว่าอะไรนะคะ พื้นที่ที่เขาเรียกว่าดอนนะคะอย่างดอนเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าอะไรก็ท่านอาจารย์บอกแล้วเป็นพื้นที่อยู่ในที่สูงเนาะน้ำท่วมไม่ถึงหรืออะไรที่เขาเรียกว่าหนองหนองเนี่ยคือพื้นที่ที่เตี้ยนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยอาจจะท่วมได้นะคะหรือว่าเขตไหนที่ขึ้นต้นคำว่าบางบางลักบางลำพูหรืออะไรเงี้ยนะคะคำว่าบางเองก็แทนพื้นที่ที่เป็นชุมชนแต่อยู่ริมน้ำนะคะรวมไปถึงคำว่าบ้านนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่แถบชุมชนเช่นเดียวกันนะแต่ไม่ได้อยู่ริมน้ำนะคะเราก็รู้จักศัพท์เหล่านี้ซึ่งเป็นศัพท์ที่เราคุ้นเคยแล้วก็เรียกกันมาตั้งแต่ในอดีตนะคะไล่เรียงมาจนถึงประเด็นเรื่องของเมืองนะคะเมืองอกแตกนะว่าหมายถึงอะไรนะคะลักษณะของเมืองเป็นแบบไหนเพราะว่าหลายที่นั้นเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเราพูดถึงเราจะได้ยินคำว่าเมืองอกแตกนะคะอันนี้ก็ชัดเจนนะก็เป็นเมืองที่มีแม่น้ำผ่ากลางนะคะของเมืองนั่นเองนะคะแล้วก็ไล่เรียงไปจนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านนะคะกุฏิกับบ้านแตกต่างกันยังไงกุฏิเป็นที่พักของพระสงฆ์นะคะแล้วก็ใช้ในเรื่องของการ อยู่อาศัยพักนอนนะคะไม่ได้ทำกิจกรรมอื่นๆส่วนบ้านก็แตกต่างกันนะเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลทั่วไปใช้กิจกรรมทำอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ไล่เรียงไปจนถึงเรื่องของเถียงนานะคะเราอาจจะได้ยินกันบ่อยนะคะก็จะเป็นที่พักที่ลักษณะของชั่วคราวเนาะที่อยู่ตามคันนาอยู่ตามไร่สวนเลือกนานะคะเพื่อที่จะพักเหนื่อยนะคะในยามที่ออกไปทำสวนนั่นเองแล้วก็ไล่มาจนถึงประเด็นเรื่องของเรือนไทยนะคะเราคงจะคุ้นชินคำว่าเรือนเครื่องผูกเรือนเครื่องสับนะคะท่านอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าเครื่องผูกเนี่ยหมายถึงอะไรเครื่องสับหมายถึงอะไรนะคะนี่คือประเด็นเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยซึ่งยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเบรกหน้าใช่ไหมคะอาจารย์
1: ขอบคุณคุณจิตติมามากที่ช่วยอธิบายสั้นๆง่ายๆให้ท่านผู้ฟังอีกทีผมกลับเรียนผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราห้ามลืมนะครับแล้วถ้าเรารู้เราจำได้เนี่ยหนึ่งก็คือเราจะมีความสุขเวลาเราเอาเรื่องพวกนี้ไปคุยให้ใครฟังเนี่ยนะครับคนฟังเขาจะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกชื่นชมเราเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องง่ายๆและอยู่ใกล้ตัวมากยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เป็นภูมิปัญญาจริงๆผมยกตัวอย่างเช่นตัวถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยนะครับบ้านภาคกลางนั้นเนี่ยเขาจะสอบเข้านะครับคือพูดง่ายๆว่าฐานเนี่ยจะตัวฐานข้างล่างจะใหญ่แล้วก็สอบเข้าไปข้างในสอบเข้าขึ้นไปข้างบนแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเรือนทางภาคเหนือเนี่ยปรากฏว่าเขาสอบออกเนี่ยนะครับทั้งสองอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาที่มีที่มาทั้งสิ้นนะครับแต่เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในอีกหลายๆเรื่องมากนะครับคุณจิตติมาครับผม
0: ค่ะงั้นช่วงนี้พักกันสักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
5: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
4: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราพูดคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาปัตยกรรมไทยนะคะเบรกที่แล้วนั้นเนี่ยก็เกริ่นนำไปในหลายๆเรื่องนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยสถาปัตยกรรมไทยรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเนี่ยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่เป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นแรงดึงดูดนะคะจุดสนใจนะคะจากชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เบรกที่แล้วเราได้ความรู้ไปนะคะจากคำคุ้นเคยค่ะดอนหนองบางบ้านนะคะเมืองอกแตกว่าหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็พูดคุยไปเรื่องของกุฏิกับบ้านต่างกันตรงไหนนะคะเรื่องของเถียงนาเรื่องของเรือนเครื่องผูกเรือนเครื่องสับนะคะและท่านอาจารย์ก็ได้เกริ่นนำเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังคะว่าเรือนในแต่ละภาคของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ก็จะมีลักษณะของเรือนที่แตกต่างกันนะคะเรือนก็คือลักษณะของบ้านนั่นเองนะคะที่อาจารย์ได้ให้ไว้คือภาคกลางเนี่ยเรือนจะเป็นลักษณะของการสอบเข้าส่วนภาคเหนือเรือนจะเป็นลักษณะของการสอบออกนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะว่าเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นนะคะไปทักทายอาจารย์พร้อมกันค่ะสวัสดีเบรกที่2ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีเบรกที่2ครับคุณจิติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลับเรียนอย่างที่คุณจิติมาได้เกริ่นนำไปนะครับว่าภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมไทยภูมิปัญญาบ้านไทยภูมิปัญญาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเราคุยกันไปในหลายๆเรื่องเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วคุณจิติมาก็ช่วยสรุปไปก่อนที่จะปิดเบรกที่แล้วแล้วก็เราก็มาถึงตัวหนึ่งที่มีความสำคัญอันหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยนะครับก็คือเรือนทางภาคกลางเนี่ยนะครับเรือนทางภาคกลางนั้นเนี่ยก็จะสอบเข้านะครับเป็นเรือนสูงๆสอบเข้าแล้วส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็จะมีใต้ถุนสูงอยู่นะครับแต่เรือนทางภาคเหนือนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีใต้ถุนสูงอะไรมากมายแต่ก็จะสอบออกไปอันนี้พูดถึงเรือนตัวเรือนชาวบ้านนะครับไม่ได้เรือนแบบอลังการทั้งหลายทุกสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านท่านเนี่ยนะครับที่จะพยายามอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเรามาดูถ้าเราพูดถึงอากาศเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเรือนทางภาคเหนือหรือในพื้นที่ทางภาคเหนือนั้นเนี่ยท่านจะรับลมมาจากเมืองจีนเนี่ยเยอะและบ่อยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นลมนั้นเนี่ยก็จะมีความเย็นมากเนื่องจากว่ามาจากทางเมืองจีนซึ่งมีอากาศหนาวเย็นและลมนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นในพื้นที่ภาคกลางที่อยู่ติดทะเลอันดามันอยู่ติดอ่าวไทยต่างๆนานานั้นเนี่ยนะครับเราก็พบว่าอากาศนั้นเนี่ยก็จะร้อนเนี่ยนะครับลมร้อนเนี่ยก็จะมาทางใต้อันนี้เป็นเรื่องปกติเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีพายุเข้ามาบ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่ทางภาคเหนือนั้นเนี่ยรับลมเย็นจากทางเมืองจีนมาแล้ววิ่งลงมาเบาๆเบาๆเบาๆมาถึงตัวบริเวณภาคกลางแล้วมาประทะกับตัวลมที่มาจากอ่าวไทยจากทะเลอันดามันนั้นเนี่ยเขามีการสู้กันพอสู้กันปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดพายุเกิดฝนตกต่างๆนานาเนี่ยเยอะแยะเลยดังนั้นเนี่ยในส่วนของเพราะนั้นเนี่ยจากฐานของธรรมชาติที่แตกต่างกันก็ทำให้เรือนต่างๆนานาเนี่ยนะครับหรือบ้านตัวอาคารต่างๆนานาเนี่ยของภาคเหนือกับภาคกลางนั้นเนี่ยจะแตกต่างกันในส่วนของภาคกลางนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าในส่วนภาคกลางนั้นเนี่ยอย่างที่เราเรียนบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่ามีโอกาสที่จะมีพายุเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเรือนเองนั้นเนี่ยก็จะต้องพยายามป้องกันพายุได้แล้วก็ตัวใต้แล้วก็มีโอกาสน้ำท่วมเกิดขึ้นเนี่ยในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยมากกว่าภาคเหนือเยอะดังนั้นเนี่ยเรือนของภาคกลางนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องส่วนใหญ่นั้นเนี่ยเราก็จะมีใต้ถุนที่สูงพอสมควรเพื่ออะไรเพื่อให้ตอนน้ำท่วมแล้วเนี่ยจะได้ไม่ท่วมมาถึงตัวบ้านจะท่วมแค่ใต้ถุนแต่เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรือนของภาคกลางนั้นเนี่ยก็จะมีความสูงมากกว่าเรือนทางภาคเหนือเพราะมันมีความสูงมากกว่านั้นเนี่ยแล้วก็ดันมีพายุเข้ามาด้วยดังนั้นเนี่ยรูปร่างหรือโครงสร้างของตัวอาคารนั้นเนี่ยก็จะต้องมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ในลักษณะของอาคารโดยทั่วไปตั้งแต่สมัยพีรามิดเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ เราก็พบว่าถ้าสมมุติว่าตัวอาคารต่างๆนานานั้นเนี่ยมีการสอบเข้าเนี่ยนะครับการถ่ายเทน้ำหนักต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายเทได้มากขึ้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตัวอาคารนั้นเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าคุณติติมายืนอยู่แล้วเท้าทั้งสองข้างชิดกันเนี่ยนะครับก็ถ้ามีใครมาผลักโอกาสที่เราจะเซจะล้มนั้นเนี่ยก็เยอะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณจิตมายืนกลางขานิดนึงเนี่ยนะครับถ้ามีใครมาผลักหรือมีอะไรเกิดขึ้นนั้นเนี่ยคุณจิตมาก็ยังสามารถที่จะยืนอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการโครงสร้างในการทำโครงสร้างอาคารที่มันจะมีความแข็งแรงนั้นเนี่ยรูปสามเหลี่ยมเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือนในภาคกลางที่มีทั้งน้ำท่วมมีทั้งพายุเข้ามาก็จะเป็นรูปที่สอบเข้ามาเหมือนเป็นตัวสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยที่สอบเข้ามาแล้วก็มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนั้นเนี่ยการถ่ายเทน้ำหนักนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำได้ดีขึ้นไม่มีปัญหาอะไรนั่นคือเหตุนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยนะครับไปดูเรือนทางภาคกลางทั้งหลายเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าส่วนใหญ่เรือนภาคกลางจะมีใต้ถุนแล้วก็จะเป็นการก่อสร้างที่มีการสอบเข้ามาจากข้างล่างโตกว่ากว้างกว่าตัวข้างบนที่สอบเข้ามาอันนี้เนี่ยก็เพื่อความแข็งแรงแล้วก็เพื่อที่จะให้บ้านมีความคงทนเวลาที่มีพายุมานะครับนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเรือนภาคกลางนั้นเนี่ยจึงเป็นเรือนที่สอบเข้านะครับคุณจิติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะอาจารย์พูดถึงประเด็นเรื่องของเรือนทางภาคกลางนะที่สอบเข้านะคะเราฟังอาจารย์แล้วนึกภาพตามก็เห็นภาพอย่างชัดเจนเลยนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของเรือนภาคกลางนะแล้วก็ได้ทราบเหตุผลแล้วว่าทำไมถึงสอบเข้านะคะแล้วเรือนภาคเหนือล่ะคะอาจารย์ที่เขาสอบออกนะที่อาจารย์บอกเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรคะอาจารย์คะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยในเรือนภาคเหนือที่สอบออกนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของตัวอาคารเท่าไหร่เนี่ยนะครับแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลมธรรมชาติก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเปิดหน้าต่างซ้ายกับขวาแล้วก็มีลมเข้ามาแล้วมันเป็นลมหนาวมากๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้บ้านทั้งบ้านนั้นเนี่ยก็หนาวเย็นเกินไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราไม่ยอมให้ลมเข้ามาเลยเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในบ้านเองนั้นเนี่ยก็จะมีอาการหายใจไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบ้านนั้นเนี่ยก็ต้องการที่จะให้ลมนั้นเนี่ยผ่านเข้ามาได้แต่ทำยังไงที่จะทำให้ลมที่ผ่านเข้ามานั้นเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดทำให้เกิดความหนาวเย็นมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยนะครับเรือนเก่าๆเรือนโบราณของทางภาคเหนือเนี่ยนะครับทางล้านนาไม่ได้ไปถึงล้านช้างเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยหน้าต่างของเรือนล้านนาเนี่ยส่วนที่เป็นหน้าต่างนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นบานกระทุ้งบานกระทุ้งหมายถึงว่าบานที่เปิดกระทุ้งจากข้างล่างออกไปมันก็ทำให้ตัวอากาศสามารถเข้ามาได้แต่ตัวอากาศนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาโดยตรงเลยแต่เขาต้องลอดเข้ามาตรงใต้ของบานกระทุ้งนั้นเนี่ยแล้วก็พาอากาศเนี่ยเข้ามาซึ่งไม่ได้เป็นลมแรงมากเพราะว่าแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเปิดเข้าเปิดซ้ายหรือเปิดขวาเนี่ยลมเนี่ยจะเข้ามาเต็มหนักๆมากแต่ถ้าสมมติว่าเป็นบานกระทุ้งนั้นเนี่ยอากาศจะระบายได้แต่ลมเองนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านเข้ามาโดยตรงได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในบ้านทั้งหลายนั้นเนี่ยก็จะไม่หนาวเกินไปนะครับในการที่พอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำยังไงที่จะทำให้บานกระทุ้งนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ได้และกระทุ้งแล้วดีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเรือนทางภาคเหนือนั้นเนี่ยก็จะสอบออกนะครับก็จะสอบออกพอสอบออกปั๊บเนี่ยเวลาที่เรากระทุ้งตัวบานหน้าต่างออกไปเนี่ยนะครับเขาก็จะออกไปได้แล้วก็คาเอาไว้ได้โดยไม่ยากแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรือนทางภาคกลางที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับว่าเป็นเรือนสอบเข้าเนี่ยนะครับแล้วเป็นบานกระทุ้งตัวนี้จะยุ่งมากเลยเพราะว่า พราะนึกต้องค่อยๆท่านผู้ฟังหลับตานึกภาพก่อนนะครับถ้ามันสอบเข้าแล้วเราเป็นบานกระทุ้งเนี่ยบานกระทุ้งมันก็จะพยายามปิดเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าสมมุติว่าตัวบ้านของเรานั้นเนี่ยเป็นตัวสอบออกแล้วเป็นบานกระทุ้งเนี่ยนะครับเจ้าบานที่กระทุ้งนั้นเนี่ยเขาก็สามารถเปิดได้แล้วก็มีความสมดุลของน้ำหนักที่จะลงมาข้างล่างนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวเรือนทางภาคเหนือเขาจะแตกต่างกับเรือนทางภาคกลางทางภาคกลางจะสอบเข้าทางภาคเหนือจะสอบออกเพื่อที่จะให้การใช้บานกระทุ้งทั้งหลายเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ป้องกันลมที่จะเข้ามาโดยตรงเพราะว่าลมมันหนาวมากเนี่ยนะครับก็แล้วก็ตัวเรือนทั้งหลายสมัยก่อนก็ไม่ได้มีฉนวนอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ให้ลมหนาวนั้นเนี่ยเข้ามาโดยตรงก็เลยเป็นบานกระทุ้งแล้วก็ถ้าเป็นบานกระทุ้งแล้วตัวเรือนนั้นเนี่ยมีการสอบเข้าตัวลมเนี่ยก็ไม่เข้ามาไม่พัดเข้ามาโดยตรงนะครับแต่อากาศสามารถที่จะมีการถ่ายเทได้นะครับเพราะจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าการที่เรือนภาคกลางสอบเข้ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับแต่เรือนทางภาคเหนือที่สอบออกนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของลมต่างๆที่จะต้องการมีการระบายที่ดีนะครับและนั่นคือภูมิปัญญาที่น่าสนใจนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านอาจจะคนโบราณท่านเนี่ยนะครับบรรพบุรุษเราท่านเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดนั้นเนี่ยมันก็ออกมาเป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับไว้อาทิตย์หน้าเราอาจจะคุยกันต่อนะครับว่า เวลาเราพูดถึงเรือนภาคเหนือเฮ้ยการแลคืออะไรนะเอาปั้นลมคืออะไรนะเนี่ยอะไรข้อห้าบ้านไทยเป็นยังไงอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็จะมีหลายๆรายละเอียดที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับคุณจิตติมาครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะฟังดูแล้วนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องเรียกได้ว่าขอบคุณนะภูมิปัญญาของบ้านเจ้าภูมิปัญญาไทยนะในอดีตนะอาจารย์ที่สามารถที่จะคิดคนแล้วก็ทำให้บ้านที่สามารถที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะอยู่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลย
1: คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับภูมิปัญญาเหล่านี้เนี่ยในสังคมต่างๆที่มีอายุยาวนานประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอายุยาวนานติด1ใน10ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียนรู้รับรู้กันไว้บ้างนะครับเพื่อที่จะรักษาสิ่งดีๆไว้ให้ลูกหลานไทยครับ
0: ค่ะซึ่งยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกับกันเรื่องนี้ต่อนะคะอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็หลังใบ3เป็นต้นไปเราก็จะตอบคำถามกันใครฝากคำถามไว้ก็รอฟังคำตอบได้เลยใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากมาได้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้าน
3: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา
4: ทุกพื้น

0: ุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
3: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลอนุทินอวยพรถึงบ้านวันเกิดประพัฒน์ครบ77ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของนายประพัฒน์โพธสุธนส.ส.สุพรรณบุรีพรรคภูมิใจไทยที่บ้านเรือนไทยอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ77ปีพร้อมพบปะข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนโดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและสมาชิกพรรคมารอต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวบนเวทีว่าในอดีตสุพรรณบุรียังไม่ค่อยรู้จักพรรคภูมิใจไทยแต่เมื่อมาครั้งแรกแล้วได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นได้พูดคุยเปิดใจกันความรู้สึกของตนในวันนั้นมีความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งและเชื่อมั่นว่าชาวสุพรรณบุรีจะให้โอกาสพรรคภูมิใจไทยพวกเราจะรักษาสัญญาในสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญากับชาวสุพรรณบุรีและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเราต้องนำมาปฏิบัติซึ่งได้ดำเนินการมาตามลำดับจนสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นทุกเรื่องมีความมั่นคงมากขึ้นปากท้องประชาชนได้รับการแก้ไขเศรษฐกิจราคาพืชผลทางการเกษตรราคาข้าวเส้นทางคมนาคมทั้งหมดจะต้องดีขึ้นวันที่1สิงหาคมของทุกปีจากนี้ไปตนไปไหนไม่ได้ต้องมาที่สุพรรณบุรีเพื่อพบกับพี่น้องประชาชนทุกคนและยังมีวันที่23ตุลาคมที่จะต้องอวยพรวันเกิดนายจองชัยเที่ยงธรรมอดีตรัฐมนตรีและอดีตส.ส.สุพรรณบุรีซึ่งเป็นผู้ใหญ่อีกคนของจังหวัดสุพรรณบุรีมท.4สั่งสท.ยกระดับมาตรฐานสอบท้องถิ่นชูแนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำชับทุกหน่วยงานนำบทเรียนจากข้อกังวลของสังคมเกี่ยวกับความโปร่งใสของการสอบมาปรับปรุงระบบการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนระยะยาวขณะเดียวกันหน่วย

0: งานในกำกับดูแลต้องยกระดับมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ในอนาคตคดีต้องเดินตามกระบวนการของกฎหมายส่วนระบบต้องได้รับการปรับปรุงให้รัดกุมกว่าเดิมเพราะความเชื่อมั่นของประชาชนจะเกิดขึ้นได้เมื่อทางการบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันการทุจริตเดินหน้าไปพร้อมกันจึงมอบนโยบายให้สทจะทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้ประธานวิปรัฐบาลไม่หวั่นฝ่ายค้านขู่เปิดซักฟอกมั่นใจรัฐมนตรีมีคำตอบปมไทย AI พาสปอร์ตนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีฝ่ายค้านขู่ว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังการเปิดประชุมสภาในเดือนสิงหาคมว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะใช้ช่องทางนี้ตรวจสอบรัฐบาลส่วนประเด็นต่างๆที่ถูกคาดว่าจะหยิบยกขึ้นมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเชื่อว่ารัฐมนตรีแต่ละคนมีคำตอบอยู่แล้วเมื่อถามว่าหากมีการพูดถึงโครงการไทย AI พาสปอร์ตหรือการทุจริตสอบท้องถิ่นที่เป็นประเด็นขณะนี้จะรับมืออย่างไรนายกรวีกล่าวว่าคิดว่ารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรัฐมนตรีมหาดไทยที่ดูแลเรื่องท้องถิ่นอยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเรื่องการสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วว่าเกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาจึงคิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
10: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเราก้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับ

0: โอจึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำนะคะเบรกที่3ชั่วโมงที่2แบบนี้นะคะตั้งแต่หลังบ่าย3เป็นต้นไปจนถึง4โมงเย็นนะคะเราก็จะตอบคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยที่คุณผู้ฟังนั้นฝากเข้ามานะคะก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับช่องทางในการฝากคำถามนะคะทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเลยนะคะรั่วร้าวซึมร้อนนะคะก็2ช่องทางค่ะช่องทางแรกนะคะเป็นช่องทางที่เราถ่ายทอดเสียงกันอยู่ตอนนี้นะคะก็คือทาง Facebook Live Fanpage FM 90.5 แล้วก็ YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะถ้ามีคำถามก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามมาได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกนะคะก็คือทาง LINE ค่ะที่ @Thinking Radio นะคะ LINE ที่ @Thinking Radio ค่ะโน้ตสักนิดนึงว่าถึงรายการคุยกับหมอบ้านนะคะก็สามารถที่จะส่งคำถามทางช่องทางนั้นได้ด้วยนะคะ LINE เนี่ยก็สามารถจะส่งภาพประกอบปัญหาที่พบเจอมาได้ด้วยนะคะเพราะว่าการส่งภาพก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุดนะคะแต่ว่าใครไม่สะดวกนะในเรื่องของภาพถ่ายก็ไม่เป็นไรนะสามารถให้รายละเอียดคำถามมาก็ได้หรือบางท่านจะฝากเบอร์โทรศัพท์มาไว้นะคะก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าไม่ฝากก็ไม่เป็นไรเลยนะคะนี่ก็คือช่องทางในการที่จะฝากคำถามกันนะคะเราก็ได้รับเรียบร้อยเราก็จะเก็บรวบรวมแล้วก็นำมาตอบกันแบบนี้นะคะของทุกๆสัปดาห์ตั้งแต่บ่ายสามจนถึง4โมงเย็นค่ะตอนนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมนะพร้อมด้วยคำถามหลายท่านฝากไว้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราช่วยเคลียร์ให้นะคะไปทักทายอาจารย์พร้อมกันสวัสดีชั่วโมงที่2เบรกที่3อีกครั้งค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีเบรกที่3ที่เราจะต้องตอบคำถามกันนะครับเพราะว่าในสิ่งที่เราได้คุยกันไปในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมไทยนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นการเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเรานะครับก็อาจจะต้องขอคุยในเรื่องนี้อีกสัก 2-3 ครั้งนะครับเพราะว่ามีความน่าสนใจเยอะอยู่แต่ในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่า เราก็เป็นเวลาที่เราจะต้องตอบคำถามกันเป็นปกตินะครับก็ขอบอกขอบใจขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้ถามคำถามเข้ามานะครับแล้วก็อย่างที่กราบเรียนอยู่เสมอๆว่าคำถามทั้งหลายนั้นเนี่ยมิได้มีเพียงประโยชน์กับตัวท่านผู้ถามเท่านั้นแต่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยเพราะว่าปัญหาทั้งหลายในบ้านของเรานั้นเนี่ยมันก็จะมีซ้ำกันไปซ้ำกันมาอยู่เรื่อยๆและบ้านทุกหลังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหามากปัญหาน้อยนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ย เรียนคุณจิริมาผมว่าเราเริ่มในการที่จะตอบคำถามเลยบางคำถามก็จะยากและยาวหน่อยบางคำถามก็จะสั้นๆนะครับเชิญเลยครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์คะขออนุญาตในการเริ่มเลยนะคะไปที่คำถามของคุณสุพจน์นะคะอาจารย์คุณสุพจน์บอกว่าจะปูกระเบื้องใหม่สามารถที่จะปูทับกระเบื้องเก่าได้เลยหรือไม่ค่ะช่างบอกว่าทำได้เลยนะคะอาจารย์คะแต่ว่าคุณสุพจน์ก็ไม่แน่ใจเลยขออนุญาตมาเรียนถามอาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์คะว่าได้หรือเปล่าค่ะอาจารย์คะ
1: คือตอนนี้เนี่ยเอางี้ครับคือตอนนี้เนี่ยก็มีวัสดุที่ใช้ยาแนวกระเบื้องใช้ในการติดกระเบื้องเนี่ยออกมาแล้วก็มีความสามารถในการที่จะยึดเกาะได้สูงนะฮะยึดเกาะได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในประเด็นทั่วๆไปถ้าสมมติว่าในตัวกระเบื้องเก่าของเรานั้นเนี่ยไม่มีปัญหานะครับการที่จะปูกระเบื้องใหม่ทับลงไปนั้นเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยวัสดุติดผิวที่มีคุณภาพนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมกราบเรียนอย่างนี้ครับคุณสุพจน์ครับคือแต่ถ้าสมมุติว่าตัวกระเบื้อง

0: เก่าของเรานั้นเนี่ยมีปัญหาเช่นกระเบื้องเก่ามันแตกเอ่ยกระเบื้องเก่ามันเอียงเอ่ยกระเบื้องเก่ามันกระเดิดเอ่ยแล้วเราจะปูกระเบื้องใหม่ทับลงไปเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยก็ไม่แนะนําเลยเพราะว่าถ้าปูลงไปปั๊บเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยตัวกระเบื้องเก่ากับกระเบื้องใหม่นั้นเนี่ยเขาก็จะลอกล่อนออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะปูกระเบื้องใหม่ทับลงไปที่กระเบื้องเก่านั้นเนี่ยต้องไปสำรวจตัวพื้นที่ตัวลักษณะของพื้นของกระเบื้องเก่าก่อนว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติว่าไม่ใช่พื้นแต่เป็นผนังเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะอันตรายถ้ากระเบื้องเก่านั้นเนี่ยเขาไม่เรียบร้อยแล้วเราเอากระเบื้องเก่าเอากระเบื้องใหม่เนี่ยปะทับเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีน้ำหนักเยอะขึ้นเนี่ยนะครับกระเบื้องก็อาจจะหล่นลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังหน่อยว่าสำรวจว่าตัวกระเบื้องเก่าของเรานั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วถ้าในเคสที่กระเบื้องเก่ามีปัญหาเนี่ยอาจารย์จะแนะนำยังไงดีคะเราต้องทำอะไรก่อนที่เราจะปลูกกระเบื้องใหม่คะอาจารย์คะ
0: คือก็ง่ายอะฮะก็คือเราก็รื้อกระเบื้องเก่าออกซะนะครับการรื้อกระเบื้องนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นอะไรมากมายนะครับก็สามารถที่จะรื้อกระเบื้องเก่าออกมาเสร็จแล้วหลังจากที่รื้อกระเบื้องเก่าแล้วเนี่ยก็ดูที่พื้นเนี่ยนะครับที่ผิวพื้นก่อนที่เราจะปูกระเบื้องไปนั้นเนี่ยเขามีความเรียบมีความเอียงทุกอย่างเนี่ย เรียบร้อยได้มาตรฐานหรือไม่แล้วเราก็ปูกระเบื้องใหม่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวกระเบื้องเก่านั้นเนี่ยเราไม่มีความมั่นใจในเรื่องของความเรียบร้อยและความแข็งแรงของเขาผมก็ค่อนข้างจะแนะนำคุณสุพจน์นะครับว่าก็ให้รื้อกระเบื้องเก่าออกเถอะนะครับแล้วก็ดูที่ผิวที่เราจะปูกระเบื้องเนี่ยจัดการซะให้เรียบร้อยอย่าไปเทปูนทับนะครับเพราะว่าถ้าเทปูนทับแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันก็จะหนักเกินไปเดี๋ยวพื้นมันจะรับน้ำหนักไม่ได้และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยปูกระเบื้องใหม่ใส่เข้าไปถ้าทำแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นที่เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เวลาถ้าใครจะปูกระเบื้องทับกระเบื้องเนี่ยนะฮะนอกจากเราจะต้องสำรวจดูว่าตัวกระเบื้องเก่านั้นเนี่ยมีความแข็งแรงไม่กระเดิดไม่เอียงแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของระดับนะครับเรื่องของระดับนะครับว่าถ้าเราปูกระเบื้องใหม่เข้าไปเนี่ยระดับมันก็จะเปลี่ยนไปถึงแม้ว่ากระเบื้องนั้นเนี่ยจะไม่ใช่วัสดุที่มีแผ่นหนาอะไรมากมายแต่ก็ต้องดูเรื่องท่อระบายน้ำเรื่องท่อน้ำเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็ดูสักนิดนึงก็ดูสักนิดนึงเนี่ยก็น่าจะดีนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะฟังจากคำแนะนำของอาจารย์แล้วเนี่ยก็คือว่าถ้าเราไม่แน่ใจเนาะในคุณภาพของกระเบื้องเก่าที่มีอยู่เนี่ยการรื้อกระเบื้องตัดสินใจรื้อกระเบื้องเก่าออกก่อนก็น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเจอปัญหาตามมาทีหลังได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็รื้อกระเบื้องเก่าออกแล้วก็ปูกระเบื้องใหม่นะครับอาจจะเสียเวลาบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะจัดการดำเนินการต่างๆได้แล้วก็ไม่สร้างปัญหาในภายหลังนะครับคุณจิติมาครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็คือคุณสุพจน์ก็ไปเช็คนะในเรื่องของกระเบื้องเก่าเนาะคุณภาพเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แน่นอนว่าประเด็นในเรื่องของรอยต่อเรื่องระดับอะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยนะคะก็ต้องเช็คให้ดูให้ดีแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจก็รื้อเถอะนะคะอาจารย์แล้วก็ปูใหม่ที่ท่านอาจารย์บอกไปนะคะตอนเรื่องอีกคำถามนึงนะคะอาจารย์คะไปที่คำถามของคุณรัตนสุดาค่ะอาจารย์คุณรัตนสุดาเนี่ยบอกว่าโอ้จะไปต่างประเทศค่ะอาจารย์จะไปนานอยู่นะประมาณ1เดือนเลยค่ะอาจารย์คุณรัตนสุดาก็น่าจะห่วงบ้านนะคะอาจารย์ก็เลยเรียนถามอาจารย์ว่าจะไปต่างประเทศนานถึง1เดือนเนี่ยต้องเตรียมบ้านไว้อย่างไรบ้างค่ะให้ข้อมูลมาว่าบ้านในที่นี้เป็นทาวน์เฮาส์ค่ะอาจารย์คะ
0: คือเราเคยคุยกันเรื่องนี้ไปเหมือนกันแล้วก็คุยกันยาวว่าในการที่เราจะเตรียมบ้านก่อนออกไปเที่ยวยาวเนี่ยต้องทำอย่างไรแต่ในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะสรุปสั้นๆหน่อยในกรณีที่คุณรัตนสุดาเนี่ยก็จะไปต่างประเทศเนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆก็ไม่อยู่บ้านเดือนนึงเนี่ยจะต้องทำอะไร ผมเรียนอย่างนี้ครับมีอยู่3-4จุดที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องจัดการคือ1คือเรื่องของระบบไฟฟ้าอันที่2ก็คือเรื่องของระบบน้ำประปาอันที่3ก็คือของที่มีโอกาสที่จะเน่าได้ในบ้านของเราอันที่4ก็คือเรื่องของสัตว์ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่คุณรัตนสุดานั้นเนี่ยเลี้ยงสัตว์มีสัตว์เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญในกรณีที่เป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยตัวนี้ก็ไม่ค่อยยากมากนะครับก็ในเรื่องของระบบไฟฟ้านั้นเนี่ยก็คือจัดการปิดคัตเอาท์ซะให้เรียบร้อยปิดคัตเอาท์ซะให้เรียบร้อยเพียงแต่ว่าในคัตเอาท์ของเรานั้นเนี่ยในคัตเอาท์ของเรานั้นเนี่ยก็ถ้ามีการแยกวงจรนะครับก็ปิดวงจรทั้งหมดยกเว้นแต่ที่จะวงจรไฟฟ้าที่จะเข้าไปในเรื่องของความปลอดภัยของบ้านกับในเรื่องของห้องครัวหรือพวกตู้เย็นนะครับก็ปิดคัตเอาท์ให้หมดห้องน้ำเอ่ยห้องนอนเอ่ยห้องรับแขกเอ่ยอะไรเนี่ยปิดคัตเอาท์ซะให้หมดนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยก็คือมันจะทำให้อันตรายมันน้อยลงเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยไฟรั่วจุดเล็กๆ เราก็ไม่ค่อยรู้ตัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือปิดคัตเอาท์ซะให้หมดยกเว้นเสียแต่ในเรื่องของเรื่องความปลอดภัยของบ้านเช่นไฟหน้าบ้านหรือไฟฟ้าที่ไปเลี้ยงพวกถ้าสมมุติว่าในกรณีคุณรัตนสุดามีกล้องวงจรปิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ที่เหลือเนี่ยปิดซะให้หมดนะครับแล้วก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องไปเกี่ยวข้องกับห้องครัวหรือพวกตู้เย็นด้วยคือพวกห้องครัวหรือพวกตู้เย็นนั้นเนี่ยก็สำคัญถ้าสมมุติว่าคุณรัตนสุดามีตู้เย็น 3-4 ตู้เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเคลียร์ตู้เย็น 2-3 ตู้นั้นเนี่ยเคลียร์ของออกของที่มันจะเน่าได้เนี่ยนะครับแล้วก็ปิดคัตเอาท์ปิดวงจรได้แล้วก็จะมีตู้เย็นอยู่1ตู้อาจจะอยู่ในห้องครัวแบบเนี้ยที่อาจจะยังแช่ของเอาไว้ได้อยู่แต่ในกรณีที่ของที่อยู่ในตู้เย็นนั้นเนี่ยอะไรถ้ามันมีโอกาสเน่าได้ก็เอาไปทิ้งหรือเอาไปให้คนอื่นซะนะครับก็จะเป็นเรื่องดีนั่นคือเรื่องของระบบไฟฟ้าในส่วนของระบบประปาตัวนี้ก็ปิดคัตเอาท์เหมือนกันนะครับปิดวาล์วซะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาล์วที่เกี่ยวข้องกับพวกสายชำระต่างนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าตัวสายชำระของเราไม่มีวาล์วนะครับแล้ววันดีคืนดีเนี่ยน้ำเขาดันมาแล้วถ้าหัวสายชำระนั้นเนี่ยเขามีปัญหาน้ำเนี่ยก็จะท่วมบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปิดวาล์วน้ำซะเพราะว่าเวลาเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเราก็ไม่ต้องการใช้น้ำในการที่จะทำอะไรทั้งนั้นหนึ่งคือปิดวงจรไฟฟ้าสองปิดวาล์วน้ำอันที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของสัตว์เลี้ยงถ้าในกรณีที่คุณรัตนสุดามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คือคงต้องเอาเขาไปฝากที่อื่นซะให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้ามีความเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็หาคนมาดูบ้านสัก 3-4 วันครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นญาติจะเป็นเพื่อนบ้านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อมาดูว่าเป็นยังไงนะครับมันก็ยังโชคดีที่คุณรัตนสุดานั้นเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์เพราะนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านอะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยถ้าเขาเกิดอะไรเนี่ยก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือ1ปิดไฟฟ้า2ปิดน้ำประปาอันที่3เรื่องสัตว์ต่างๆก็ไปฝากคนซะให้เรียบร้อยอันที่4เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของหาคนมาดูบ้านซะหน่อยนะครับถ้าจะเข้าไปในรายละเอียดนิดนึงเนี่ยนะครับก็คือถ้าในห้องน้ำเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีถ้วยตัวตรงท่อระบายน้ำเนี่ยมันก็จะมีถ้วยน้ำอยู่ที่เป็นตัวกันกลิ่นกันอะไรเนี่ยเราก็เทน้ำซะให้เต็มตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเพื่อไม่ให้กลิ่นมันเหม็นออกมาและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่ที่คุณรัตนสุดาจะเห็นสมควรส่วนใหญ่แล้วก็จัดของให้เป็นระเบียบซะเพื่อที่จะไม่ให้เวลากลับมาแล้วฝุ่นมาเกาะต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เริ่มต้นไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับ
1: ข ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะแล้วพวกต้นไม้ล่ะคะอาจารย์หรือบางทีเนี่ยหลายคนพอไม่อยู่บ้านนานๆบางทีกลับมาเนี่ยก็มีคนมาเฝ้าบ้านแทนนะคะอาจารย์อย่างเช่นพวกงูเงี้ยวเกี้ยวขอมาขดอยู่ในบ้านหรืออะไรเงี้ยบางคนก็เจอแบบนั้นเหมือนกันอันนี้เราจะต้องเตรียมการยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: คือพวกเวลาเราไม่อยู่บ้านนานๆเนี่ยพวกงูเงี้ยวเกี้ยวขอนั้นเขาก็จะมาเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริเวณที่มันเป็นหลืบหรือเป็นซอกต่างๆนานาอันนี้ขอบคุณคุณจินตมาด้วยก็คือโรยปูนขาวเอาไว้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยไม่เข้ามาในจุดที่น่าจะเข้านะฮะก็เป็นเรื่องดีแล้วเวลาเรากลับเข้าไปในบ้านเนี่ยก็เคาะๆดูหน่อยว่ามีงูเงี้ยวเขี้ยวขอเขาซ่อนตัวไว้ที่ไหนหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าคุณรัตนสุดาดูสักหน่อยว่าในบ้านของเราเนี่ยมีซอกมีหลืบตรงไหนที่พวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอต่างๆนานานั้นเนี่ยเขาจะเข้ามาแอบซ่อนไว้ได้นะครับตัวนี้ก็โรยปูนขาวไว้หน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาใกล้ส่วนพวกต้นไม้นั้นเนี่ยต้นไม้เนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่2ประเด็นคือ1ก็คือเรื่องของต้นไม้ที่เขาต้องการให้มีการรดน้ำเนี่ยนะครับต้นไม้ที่ต้องการให้มีรดน้ำอย่างเช่นต้นมะลิอย่างเงี้ยนะฮะกับอันที่2คือต้นไม้ต้นโตๆหน่อยเนี่ยนะครับที่อาจจะไม่ได้ต้องการรดน้ำมากนะครับถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยที่อาจจะมีพายุเข้ามาเนืองๆเนี่ยนะครับการตัดต้นไม้เพื่อที่จะไม่ให้เขาโค่นล้มลงมาไม่ให้กิ่งเขาหักลงมาอาจจะมีค้ำต้นไม้ก็เป็นไปได้แต่ด้วยความที่เราเป็นทาวน์เฮาส์เราก็ไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่โตอะไรมากมายโดยปกตินะครับที่จะมีต้นไม้ต้นขนาดใหญ่ๆนะครับแต่ส่วนต้นไม้ต้นเล็กๆนั้นเนี่ยก็อย่างที่กราบเรียนบอกไปว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามที่จะหาคนมาดูบ้านทุก 3-4 วันนะครับแล้วก็หนึ่งมาดูบ้านเพื่อจะดูเรื่องความเรียบร้อยต่างๆมีโจรมีขโมยเข้ามาไหมนะครับหรือมาดูบ้านเพื่อที่จะจัดการกับพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอต่างๆนานาอันที่3ก็มาดูบ้านเพื่อที่จะทำความสะอาดบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณนอกบ้านซึ่งมันอาจจะมีฝุ่นมีใบไม้มีอะไรเนี่ยก็กวาดซะให้เรียบร้อยแล้วก็อันที่4ก็คือว่าถ้าท่านมาดูบ้านแล้วก็ให้ท่านช่วยรดน้ำต้นไม้ด้วยก็จะเป็นเรื่องดีแน่นอนว่าในการรดน้ำต้นไม้นั้นเนี่ยท่านก็ต้องมีการเปิดวาล์วนะครับเปิดวาล์วน้ำเพื่อให้น้ำมันเดินได้แต่แน่นอนว่าก็บอกท่านด้วยนะครับว่าเมื่อเปิดวาล์วเสร็จเรียบร้อยแล้วรดน้ำต้นไม้อะไรต่างๆนานาเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดอะไรต่างๆนานาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ช่วยปิดวาล์วด้วยก็แล้วกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นทาวน์เฮาส์ที่ไม่ค่อยมีอะไรจริงๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรจริงๆตัวนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ต้องเป็นห่วงอะไรมากมายนะครับคุณชิติมาครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็ถือว่าเป็นการเช็คลิสต์ไปด้วยสำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆนะคะนี่คุณรัตนสุดาจะเดินทางไปต่างประเทศแต่ว่าบ้านเราก็มีวันหยุดยาวค่อนข้างเยอะนะอาจารย์ปีใหม่สงกรานต์หรือวันหยุดอะไรที่เป็นลองวีคเอนด์นั้นก็สามารถที่จะนำวิธีในการเตรียมบ้านนะตรวจเช็คบ้านเอาไว้ก่อนที่เราจะไม่อยู่ยาวๆเนี่ยที่อาจารย์บอก
0: ผมว่าแค่เราไม่อยู่บ้านตั้งแต่3วันเป็นต้นไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็อันตรายบางทีเนี่ยแค่เราไปอยู่2วันเราไม่อยู่2วันเนี่ยผมว่าการปิดวงจรไฟฟ้าการปิดระบบน้ำประปาก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องทำเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติเขาเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่อยู่บ้านตัวนี้เนี่ยมันก็อันตรายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปถึงเดือนนึงก็ได้เนี่ยนะครับไปแค่วัน2วันก็ปิดไว้เถอะมันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ
1: ค่ะรวมถึงประเด็นอื่นๆที่ท่านอาจารย์บอกด้วยนะประเด็นเรื่องของห้องน้ำเหม็นเราต้องจัดเตรียมยังไงนะคะเอาน้ำเติมไปตรงถ้วยนะที่อาจารย์บอกนะคะต้นมนต้นไม้ดูแลให้ดีปะปาปิดวาล์วสายชำระต่างๆนานาไว้พวกบรรดางูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรก็ดูซอกหลืบให้ดีโรยปูนขาวเอาไว้นะคะแล้วก็จัดของให้ดีนะบางคนก็อาจจะถ้าหลายวันหน่อยก็อาจจะเอาผ้ามาคลุมไว้เฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นมาเกาะนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการเช็คลิสต์กันไปนะคะตอนนึงอีกคำถามนึงเลยค่ะอาจารย์คะอันนี้เป็นคำถามของคุณวานิดานะคะอาจารย์คุณวานิดาค่ะถามมาบอกว่าเครื่องทำน้ำร้อน ไม่ร้อนค่ะอาจารย์ช่างบอกว่าต้องติดปั๊มน้ำน้ำถึงจะร้อนอ่ะคุณวนิดาก็ เอ๊ะจริงหรือเปล่านะทำไมน้ำไม่ร้อนต้องติดเครื่องปั๊มน้ำถึงน้ำจะร้อนนะเลยมาเรียนถามอาจารย์ว่าที่ช่างพูดนี่จริงไหมคะอาจารย์คะ
0: คือเข้าใจว่าที่บ้านของคุณวนิดาเนี่ยก็เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าแรงดันน้ำเนี่ยมันมีแรงดันไม่เพียงพอนะครับหมายความว่าน้ำไหลเอื่อยๆเนี่ยเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยเขาจะไม่ทำงานนะครับเขาก็จะไม่ทำงานเนี่ยเขาก็จะดันโดยปกติเนี่ยเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นเนี่ยก็คือเขาก็จะมีขดลวดที่มีความร้อนเนี่ยนะฮะอยู่แล้วก็ตัวขดลวดนั้นเนี่ยเขาจะร้อนต่อเมื่อน้ำที่ผ่านไปนั้นเนี่ยจะต้องมีแรงดันเพียงพอนะครับเขาถึงจะทำงานเพราะว่าถ้าน้ำมันไหลเอื่อยๆนิดเดียวเนี่ยนะครับเจ้าตัวขดลวดเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยมันก็อาจบางทีมันอาจจะร้อนเกินไปหรือมันไม่ไหลออกมาเกิดน้ำขังต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าแรงดันน้ำเราเนี่ยไม่พอนะครับตัวขดลวดนั้นเนี่ยเขาจะไม่ทำงานพูดง่ายๆเขาไม่ร้อนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าแรงดันน้ำนั้นเนี่ยมันมีแรงดันน้ำเพียงพอเจ้าขดลวดนั้นเนี่ยเขาก็จะทำงานนะครับก็ทำให้เกิดความร้อนและน้ำที่ผ่านไปเนี่ยมันก็จะพุ่งออกมาด้วยกลายเป็นน้ำอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของคุณวนิดาเนี่ยนะครับที่คุณวนิดาบอกว่าเครื่องทำน้ำร้อนที่บ้านไม่ร้อนแต่ช่างเนี่ยบอกว่าจะต้องติดปั๊มน้ำถึงจะร้อนจริงหรือเปล่าก็ตอบว่าจริงนะครับก็จริงตรงที่ว่าก็แปลว่าตัวระบบน้ำประปาของคุณวนิดานั้นเนี่ยก็คงไม่มีปั๊มน้ำอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็น้ำประปานั้นเนี่ยก็มีแรงดันมาจากการประปาโดยตรงนะครับซึ่งน้ำจากการประปาโดยตรงนั้นเนี่ยก็จะมีแรงดันน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมุติว่าขึ้นไปถึงชั้น2เนี่ยบางทีก็ขึ้นได้บางทีก็ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันน้ำเนี่ยเขาอ่อนเพราะความดันนั้นอ่อนเนี่ยตัวเครื่องทำน้ำอุ่นของเรานั้นเนี่ยก็จะไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราติดตั้งปั๊มน้ำตัวนี้เนี่ยก็แรงดันน้ำมันเพียงพอตัวนี้เนี่ยก็คือเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะทำงานทันทีแต่แน่นอน เรียนคุณวนิดานิดนึงนะครับว่าการที่เราจะมีปั๊มน้ำนั้นเนี่ยเราต้องมีถังน้ำด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าน้ำจากการประปาต้องไหลมาที่ถังแล้วเราเนี่ยค่อยปั๊มน้ำจากถังน้ำเรานะครับไม่ว่าจะเป็นถังน้ำใต้ดินถังน้ำบนดินก็แล้วแต่เนี่ยนะครับปั๊มน้ำจากถังน้ำของเรานั้นเนี่ยไปใช้ในบ้านของเรานะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปมีต่อท่อประปาจากการประปาสาธารณะโดยปกติแล้วเราปั๊มน้ำเนี่ยนะครับจากท่อประปานั้นเนี่ยในบางครั้งน้ำก็จะไหลในบางครั้งน้ำก็ไม่ไหลแล้วก็แน่นอนว่าโดยกฎหมายแล้วเนี่ยกฎหมายท่านก็ห้ามในการที่เราจะติดตั้งปั๊มน้ำโดยตรงจากท่อประปาสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเราต้องการที่จะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องให้มีแรงดันน้ำเพียงพอนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นเนี่ยเขาถึงจะทำงานได้เต็มที่นะครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์อธิบายไปนะก็คือเรื่องของเครื่องทำน้ำอุ่นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ทีนี้คุณวานิดาก็ถามมาพูดถึงเครื่องทำน้ำร้อนหรือบางคนก็อาจจะยังสับสนอยู่ว่าเออเราเครื่องทำน้ำร้อนกับเครื่องทำน้ำอุ่นจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงหรือเวลาเราจะติดตั้งเราควรจะเลือกอะไรอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ให้ความรู้เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ
0: คือเครื่องทำน้ำร้อนนั้นเนี่ยถ้าเวลาเราใช้เนี่ยถ้าคุณจิติมาสังเกตมันก็จะมีก๊อกเปิดน้ำร้อนแล้วก็ก๊อกเปิดน้ำเย็นนะครับแล้วเราก็เอาน้ำสองอย่างเนี่ยมาผสมกันนะครับแล้วก็เราก็ควบคุมคอนโทรลว่าเราจะเอาน้ำร้อนเข้ามาเท่าไหร่เอาน้ำอุ่นเข้ามาเท่าไหร่เพื่อให้อุณหภูมินั้นเนี่ยเป็นไปตามที่เราต้องการนั่นคือลักษณะของเครื่องทำน้ำร้อนนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วเขาทำงานกันยังไงในส่วนของเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องทำน้ำร้อนนั้นเนี่ยก็จะมีหม้อน้ำถ้าใครสังเกตดูมันจะมีหม้อน้ำก็คือพูดง่ายๆว่าตัวระบบเครื่องทำน้ำร้อนนั้นเนี่ยเขาก็จะทำน้ำร้อน ให้เกิดขึ้นแล้วเก็บไว้ในถังน้ำร้อนเนี่ยนะครับเก็บไว้ในถังน้ำร้อนถังไม่ใหญ่นะครับเสร็จแล้วถึงเวลาเราเปิดปั๊บเนี่ยเจ้าน้ำร้อนจากถังเนี่ยก็จะไหลออกมาแล้วเราก็จะเปิดน้ำอุณหภูมิปกติเนี่ยผสมกันเข้าไปมันก็จะกลายเป็นเครื่องทำน้ำร้อนแล้วก็ได้น้ำบางคนชอบร้อนมากบางคนชอบร้อนน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยเขาแยกระหว่างน้ำร้อนกับน้ำปกติออกจากกันแต่เจ้าเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยไม่ใช่เครื่องทำน้ำอุ่นนั้นเนี่ยหมายความว่าน้ำเนี่ยมาท่อเดียวเลยแล้วก็ผ่านตัวขดลวดที่มันมีความร้อนแล้วก็พุ่งออกมามันก็จะไม่ได้ให้ความร้อนอะไรมากมายเราก็เลยเรียกว่าอุปกรณ์พวกนี้เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีหม้อน้ำแล้วก็น้ำมันร้อนมากเนี่ยนะครับตัวเนี้ยแล้วก็ค่อยมาผสมกับน้ำปกติตัวเนี้ยเราก็จะเรียกว่าเป็นเครื่องทำน้ำร้อนนะครับคุณจิตติมาครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็ชัดเจนเนาะสำหรับความแตกต่างระหว่างเครื่องทำน้ำอุ่นกับเครื่องทำน้ำร้อนนะคะแต่ว่าเราสรุปคำถามคุณวนิดาเนาะที่ถามมาประเด็นเรื่องของเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะไม่ร้อนช่างบอกให้ติดตั้งปั๊มน้ำถึงจะร้อนจริงหรือเปล่าก็จริงนะที่อาจารย์บอกตามที่ช่างบอกเลยนะคะเพราะว่าการติดตั้งในส่วนของปั๊มน้ำนั้นเนี่ยก็จะทำให้เพิ่มในส่วนของแรงดันเข้ามานะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะถ้ามีการติดตั้งปั๊มน้ำอย่าลืมเนาะต้องมีในส่วนของถังน้ำด้วยนะคะ
0: ผมแถมอีกนิดเดียวเราเคยคุยเรื่องนี้อยู่ในรายการหมอบ้านหลายบางครั้งเนี่ยนะครับว่าในกรณีที่บ้านเรานั้นเนี่ยมีผู้สูงอายุนะครับหรือเด็กหรือผู้พิการหน่อยนะครับก็ไม่แนะนำที่จะให้ใช้ระบบเครื่องทำน้ำร้อนนะครับให้ใช้ระบบทำน้ำอุ่นดีกว่าคือเกิดเหตุขึ้นมาหลายครั้งเนี่ยนะครับก็คือว่าผู้สูงอายุหรือผู้พิการหรือเด็กเนี่ยก็พอเข้าอาบน้ำปั๊บเนี่ยแล้วก็ไปเปิดก๊อกน้ำร้อนปรากฏว่าน้ำร้อนเนี่ยมันก็พุ่งมานะครับแล้วก็ไปเปิดน้ำปกติมาผสมไม่ทันนะครับแล้วก็บางคนนั้นเนี่ยท่านก็ร้อนมากท่านก็หกล้มแล้วน้ำร้อนมันก็พุ่งมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็บางคนนั้นเนี่ยก็ถึงกับเสียชีวิตอันนี้ถ้าใครลองหาข่าวหาข้อมูลดูเนี่ยก็จะ เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่บ้านของเรานั้นเนี่ยมีผู้สูงอายุผู้พิการหรือเด็กเนี่ยนะครับพยายามที่จะหลีกเลี่ยงอย่ามีเครื่องทำน้ำร้อนให้ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแทนก็จะเป็นเรื่องดีและเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นเนี่ยราคาก็จะถูกกว่าตัวเครื่องทำน้ำร้อนด้วยนะครับเพียงแต่ว่าที่เราไม่ค่อยชอบเครื่องทำน้ำอุ่นเพราะว่าการปรับอุณหภูมิต่างๆนานาในบางครั้งเนี่ยก็ไม่ค่อยสะใจกันว่าอันนี้เป็นอย่างไรอันนี้เป็นอย่างไรนะครับแต่ในกรณีถ้าเรามีผู้สูงอายุผู้พิการหรือเด็กเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปใช้เครื่องระบบการเครื่องทำน้ำร้อนให้ใช้ระบบเครื่องทำน้ำอุ่นเลยนะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะเพราะอันตรายจริงๆเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกเนาะเพราะว่าบางทีไม่ต้องเป็นเด็กแล้วผู้สูงวัยนะคะอาจารย์สุดตัวเองเคยใช้เนี่ยบางทีเปิดแล้วก็ลวกเหมือนกันนะคะอาจารย์แล้วก็ผสมไม่ได้ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์คะค่ะมาอีกคำถามนึงปิดท้ายในเบรกนี้นะคะอาจารย์คุณรินดานะคะคุณรินดาถามว่าการก่ออิฐเต็มแผ่นกับการก่ออิฐครึ่งแผ่นต่างกันอย่างไรคะอาจารย์อะไรดีกว่ากันเพราะว่าช่างเนี่ยบอกมาว่าราคาเนี่ยต่างกันถึง1เท่าเลยนะคะอาจารย์คะค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับเรียนคุณดินดาเรียนท่านผู้ฟังอันนี้เป็นศัพท์ช่างนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยก้อนอิฐเนี่ยหลับตานึกภาพถึงก้อนอิฐนะครับมันก็จะมีกว้างกับยาวมันก็จะมีกว้างกับยาวนะครับในการก่ออิฐโดยปกติที่เราก่อผนังกันเนี่ยเราก็จะก่อไปความหนาของผนังนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามความกว้างของก้อนอิฐนะครับความหนาเนี่ยมันก็เป็นไปตามความกว้างของก้อนอิฐถ้าสมมุติว่าก้อนอิฐโดยปกตินั้นเนี่ยเขาก็จะมีขนาดประมาณกว้างประมาณ8เซนติเมตรยาวประมาณ16เซนติเมตรนะครับก็เราก็จะก่ออิฐตามความกว้างเราก็จะได้ผนังก่ออิฐเนี่ยที่หนาประมาณ8เซนติเมตรเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ฉาบปูนเข้าไปผนังก่ออิฐเราเนี่ยก็จะเป็นผนังก่ออิฐปกติที่เราก่ออิฐที่บ้านทำผนังก่ออิฐที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีผนังเนี่ยก็จะมีความหนาประมาณ10เซนติเมตร นะครับการก่ออิฐที่เราเอาความกว้างก่ออิฐตามความกว้างของก้อนอิฐเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นการก่ออิฐครึ่งแผ่นก่ออิฐครึ่งแผ่นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการผนังที่หนาหนาเวลาการก่ออิฐของเราแทนที่จะเอาอิฐวางตามความกว้างก้อนอิฐเนี่ยเราเอาอิฐเนี่ยขวางไปวางตามยาวของก้อนอิฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนอิฐนั้นเนี่ยจะมีความกว้าง8เซนติเมตรจะยาวประมาณ 15-16 เซนติเมตรถ้าสมมุติว่าเราเอาก่ออิฐตามความกว้างเราก็จะได้ผนังเนี่ยหนา8เซนติเมตรแต่ถ้าเราก่ออิฐตามความยาวเนี่ยนะครับของก้อนอิฐตามความยาวก้อนอิฐเนี่ยเราก็จะได้ผนังประมาณ 15-16 เซนติเมตรซึ่งพูดง่ายๆว่ามันก็จะหนากว่าก่ออิฐตามความกว้างประมาณเท่าหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าเวลาที่เราก่ออิฐตามความกว้างเนี่ยภาษาช่างเราเรียกว่าก่ออิฐครึ่งแผ่นก่ออิฐครึ่งแผ่นก็คืออิฐที่ก่อนั้นเนี่ยมีความกว้างเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการผนังหนาๆนั้นเนี่ยเราก่ออิฐตามความยาวของก้อนอิฐเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเราก็จะเรียกว่าเป็นการก่ออิฐเต็มแผ่นนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นการก่ออิฐเต็มแผ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือนี่เป็นภาษาช่างนะครับว่าเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีเรียนคุณรินดานะครับในกรณีที่ช่างบอกว่าเอ้ยถ้าเราจะก่ออิฐเต็มแผ่นเนี่ยนะครับราคาเนี่ยจะแพงกว่าก่ออิฐครึ่งแผ่นเนี่ยเท่าหนึ่งก็ตอบว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าก่ออิฐครึ่งแผ่นนั้นเนี่ยมันก็เป็นผนังบางก่ออิฐเต็มแผ่นมันก็เป็นผนังหนาๆแล้วก็ใช้จำนวนของก้อนอิฐนั้นเนี่ยมากกว่ากันเท่าหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่ช่างบอกว่าถ้าจะก่ออิฐเต็มแผ่นนั้นเนี่ยก็จะแพงกว่าการก่ออิฐครึ่งแผ่นนั้นเนี่ยหนึ่งเท่าก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะทีนี้อย่างที่คุณรินดาถามมาเลยค่ะอาจารย์ว่าแล้วแบบไหนดีกว่ากันและเราควรจะใช้ก่ออิฐเต็มแผ่นหรือครึ่งแผ่นในสถานการณ์ไหนหรือในช่วงในยังไงในการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ย
0: คือถ้าเป็นผนังปกติแล้วกันถ้าเป็นผนังปกตินั้นเนี่ยเราก็จะก่ออิฐครึ่งแผ่นคือเราจะได้ผนังที่หนาประมาณ10เซนติเมตรนะครับแต่ในบางครั้งนั้นเนี่ยถ้าด้านใดด้านหนึ่งนะครับด้านใดด้านหนึ่งนั้นเนี่ยมันโดนแดดเต็มนะครับมันโดนแดดเต็มๆเลยซึ่งเวลาโดนแดดเต็มๆอย่างทางทิศใต้หรือทางทิศตะวันตกถ้าในกรณีที่เราไม่มีต้นไม้บังเลยเราไม่มีกันสาดอะไรเลยพอแดดวิ่งเข้ามากระทบโดยตรงแล้วก็เป็นพื้นที่ห้องที่เราจะต้องใช้ในตอนกลางวันนะครับความร้อนนั้นเนี่ยเขาก็จะจากข้างนอกเนี่ยเขาจะวิ่งเข้ามาข้างในถ้าสมมติว่าตัวลักษณะของผนังเนี่ยที่เป็นการก่ออิฐครึ่งแผ่นผนังเนี่ยก็เป็นผนังปกติไม่ได้หนามากความร้อนก็สามารถที่จะทะลุเข้ามาในห้องที่เราใช้งานในตอนกลางวันนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งนั้นเนี่ยเราก็จะก่ออิฐเต็มแผ่นเพื่อให้เป็นการป้องกันความร้อนไม่ให้เข้ามาพวกโบสถ์พระอุโบสถของวัดไทยเรานั้นเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยนะครับผนังพวกนี้ท่านจะค่อนข้างหนาปกติเพื่อหนากว่าปกติหนากว่าปกติบ้านเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะป้องกันความร้อนนั้นเนี่ยไม่ให้ทะลุผ่านเข้ามาได้เวลาเราเข้าไปในโบสถ์ในพระอุโบสถต่างๆนานาเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นั่นคือประเด็นแรกก็คือพูดง่ายๆว่าก่อผนังให้มันหนาขึ้นเพื่อที่จะเป็นการป้องกันความร้อนประเด็นที่สองก็คือว่าในบางแห่งบางจุดที่ต้องการความมั่นคงความแข็งแรงของผนังที่มันมากกว่าปกติเนี่ยนะครับจะด้วยเพราะว่ามีหน้าต่างอย่างงี้มีหรือจะป้องกันการกระทบกระแทกกระเทือนอะไรต่างๆนานานานั้นเนี่ยก็คือเราก็จะก่ออิฐเป็นก่ออิฐเต็มแผ่นพูดง่ายๆว่าก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีผนังที่มันหนาขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเป็นนะครับ
1: รู้เวลาอีกเล็กน้อยนะคะอาจารย์มีข้อคิดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเต็มแผ่นกับครึ่งแผ่นอีกไหมคะ
0: คือเรื่องก่ออิฐเต็มแผ่นเนี่ยนะครับกับครึ่งแผ่นนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของราคาที่มันจะแตกต่างกันหนึ่งเท่าแล้วก็ความหนาที่มันจะแตกต่างกันหนึ่งเท่าเหมือนกันมันไม่ได้หยุดแค่นั้นเนี่ยนะครับแต่มันพูดถึงน้ำหนักฮะ มันพูดถึงน้ำหนักของผนังเกาะอิฐเต็มแผ่นนั้นเนี่ยเขาก็จะมีน้ำหนักมากกว่าผนังเกาะอิฐครึ่งแผ่นเท่าหนึ่งเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็คือหมายก็ว่าถ้าเราจะเกาะอิฐเต็มแผ่นนั้นเนี่ยเราก็ต้องมั่นอกมั่นใจว่าระบบโครงสร้างของเราเนี่ยนะครับได้มีการออกแบบไว้เพื่อที่จะรับน้ำหนักของผนังตรงนั้นเนี่ยมากกว่าน้ำหนักปกติเท่าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องที่จะต้องมีการจัดเตรียมเอาไว้นะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะคะ
2: ก่อนที่จะพักกันค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของเข่านะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินลงบันไดก็เริ่มต้องระวังมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heel Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมานะคะเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษนะคะให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะ
3: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
5: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
4: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
6: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
7: ปัทมาพรหานชันชัยรองแก้วชัยกฤต
6: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
7: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
8: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
9: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาเดินอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกลับไปตอบคำถามกันต่อค่ะใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากมาได้เลยนะคะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio พิมพ์มาได้ที่ช่องคอมเมนต์ค่ะกับอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือ LINE ที่ @Thinking Radio นะคะพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยนะคะก็สามารถจะส่งภาพถ่ายได้นะคะถ้ามีภาพถ่ายปัญหาหน้างานนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเนาะเพราะเหลือเวลาไม่เยอะแล้วค่ะยังไม่ถึงเหลือเวลาไม่ถึง10นาทีสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์กันสวัสดีเบรกสุดท้ายท้ายสุดจริงๆค่ะอาจารย์คะ
1: คุณจิตมาใจเย็นๆครับเราพยายามที่จะตอบคำถามตอบไม่หมดวันนี้เราก็ไปต่ออาทิตย์หน้าได้ยังพอไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เพื่อไม่เสียเวลาอย่างที่คุณจิตมาเรียนบอกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปคำถามต่อไปเลยดีไหมครับ
0: ดีค่ะอาจารย์ไปเริ่มที่คุณนิกรเป็นคำถามสั้นๆแต่อาจจะต้องขยายความพอสมควรนะคะคุณนิกรถามมาว่าอาคารขนาดใหญ่พิเศษคืออะไรคะอาจารย์คะสั้นๆเลย
1: คืออาคารขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยถ้าตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็คืออาคารที่มีพื้นที่ก่อสร้างเกินกว่า 10,000 ตารางเมตรนะครับถ้าสมมติว่าเราทำบ้านอยู่แค่2,000 ตารางเมตร500 ตารางเมตร200 ตารางเมตรอันนี้ไม่ถือว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยอาคารขนาดใหญ่พิเศษก็คืออาคารที่มีพื้นที่การก่อสร้างเนี่ยนะครับเกินกว่า 10,000 ตารางเมตร 10,000 ตารางเมตรนี่ก็เยอะมากนะครับนั่นคือถ้าพูดง่ายๆว่าเพื่อที่จะตอบคำถามคุณนิกรแบบสั้นๆก็คืออาคารขนาดใหญ่พิเศษก็คืออาคารที่มีพื้นที่การก่อสร้างเกินกว่า 10,000 ตารางเมตรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่กฎหมายท่านกำหนดออกมาว่าอาคารขนาดใหญ่พิเศษคืออะไรนั้นเนี่ยก็คือท่านถือว่าอาคารเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอาคารที่มีอันตรายเพราะน่าจะมีคนอยู่กันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะมีการกำหนดว่าเอ้ยถ้าคุณจะก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษคุณจะต้องมีถนนด้านหน้าอาคารอย่างน้อยมีความกว้างอย่างน้อย10เมตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือคุณจะต้องมีพื้นที่เว้นว่างโดยรอบอาคาร6เมตรโดยรอบของอาคารเพื่อที่จะให้รถดับเพลิงนั้นเนี่ยวิ่งได้โดยสะดวกอันนี้เนี่ยก็คือเพื่อเป็นเรื่องของความปลอดภัยของอาคารที่พูดถึงอาคารขนาดใหญ่พิเศษนะครับและในกฎหมายผังเมืองเองนั้นเนี่ยก็มีการกำหนดในหลายๆพื้นที่ว่าในบริเวณตรงไหนบ้างที่ห้ามก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษเป็นต้นนะครับคุณจิตติมาครับ
0: อาจารย์คะแล้วอาคารสูงล่ะคะอาจารย์อาคารสูงนี่มีข้อกำหนดคล้ายๆกับอาคารขนาดใหญ่พิเศษไหมคะอาจารย์คะ
1: คือข้อกำหนดเนี่ยตามกฎกระทรวงฉบับ33ที่ออกมาเมื่อนานพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่จะออกกฎหมายอันเนี้ยก็ปรากฏว่ามันไม่มีการควบคุมอะไรกันนะครับมันก็จะมีอาคารสูงอาคารใหญ่ต่างๆนานาเนี่ยก่อสร้างโดยทั่วไปเลยนะครับแล้วก็บางแห่งนั้นเนี่ยขนาดของถนนนั้นเนี่ยมันก็จะลำบากต่อที่จะให้รถดับเพลิงนั้นเนี่ยวิ่งสวนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการออกกฎหมายขึ้นมาแล้วก็กำหนดอาคารที่ตรงไปตรงมาอยู่2 อย่างคือ1อาคารขนาดใหญ่พิเศษก็คืออาคารที่มีพื้นที่เกินกว่า 10,000 ตารางเมตรนะครับซึ่งน่าจะเป็นอาคารที่มีคนใช้เยอะอันที่2ก็คือคำว่าอาคารสูงตามที่คุณจิตมาได้เรียนบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตามกฎหมายนั้นเนี่ยอาคารสูงก็คืออาคารที่สูงเกินกว่า23เมตรนะครับนับตั้งแต่พื้นที่ก่อสร้างนะครับ23เมตรนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าก่อสร้างโดยปกตินั้นเนี่ยก็จะได้อาคารประมาณ7ชั้นนะครับแต่บางคนเนี่ยก็พยายามที่จะลดเพดานลงมาเตี้ยๆก็อาจจะได้8ชั้นแต่ถ้าอะไรที่สูงเกินกว่านี้นะครับก็จะมีความสูงเกินกว่า23เมตรอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นอาคารสูงนะครับซึ่งพอมันถือเป็นอาคารสูงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาคารอันหนึ่งที่มีโอกาสที่จะมีอันตรายได้นะครับไม่ว่าในเรื่องของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหรือเรื่องของไฟไหม้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาคารขนาดใหญ่พิเศษตามที่คุณนิกรท่านถามมาเนี่ยนะครับก็คืออาคารที่มีพื้นที่เกินกว่า 10,000 ตารางเมตรพื้นที่ก่อสร้างนะครับอาคารสูงก็คืออาคารที่มีพื้นที่ที่มีความสูงเกินกว่า23เมตร แล้วก็พอเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามที่ได้กราบเรียนท่านผู้ฟังบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีข้อกำหนดอย่างอื่นเนี่ยมาอีกเยอะเลยเนี่ยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยอาคารขนาดใหญ่พิเศษก็จะเป็นพิเศษของพิเศษอีกทีนึงก็คือถ้ามีพื้นที่เกินกว่า 30,000 ตารางเมตรจะต้องยังไงต่างๆนานาเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของคนที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญนั่นคือคำอธิบายของคำว่าอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูงแล้วก็กฎหมายก็กำหนดเอาไว้ว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างอย่างไรนะครับคุณจิติมาครับ
0: อาจารย์คะแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยเราคุยกันถึงอาคารขนาดใหญ่พิเศษใช่ไหมคะอาจารย์แล้วถ้าเป็นอาคารขนาดใหญ่ธรรมดาปกติเนี่ยมีคำจำกัดความไว้ไหมคะอาจารย
1: ์โอ้มีฮะแม่ขอบคุณคุณจิติมาอาคารเนี่ยก็มีอาคารธรรมดาอันหนึ่งแล้วก็จะมีอาคารใหญ่แล้วก็จะมีอาคารใหญ่พิเศษแล้วก็จะมีอาคารสูงอย่างที่บอกไปนะครับคำว่าอาคารใหญ่นั้นเนี่ยถ้าโดยกฎหมายเนี่ยท่านก็กำหนดบอกว่าอาคารใดที่มีพื้นที่เกินกว่า 2,000 ตารางเมตรพื้นที่เกินกว่า 2,000 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่เกินกว่า 1,000 ตารางเมตรและสูงเกินกว่า15เมตรนะครับพื้นที่เกินกว่า 1,000 ตารางเมตรและสูงเกินกว่า15เมตรอันเนี้ยจะถือว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่นะครับจะถือว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่ซึ่งในกฎหมายเองนั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดกำหนดนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนตามผังเมืองนั้นเนี่ยที่ห้ามก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่เช่นพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็จะกำหนดว่าห้ามก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีการกำหนดว่าอาคารขนาดใหญ่จะต้องมีที่จอดรถดังต่อไปนี้1 2 3 4 5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าอาคารขนาดใหญ่ก็คืออาคารที่มีพื้นที่เกินกว่า 2,000 ตารางเมตรหรือพื้นที่เกินกว่า 1,000 ตารางเมตรและสูงเกินกว่า15เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหอพักหลายแห่งเนี่ยนะครับที่พยายามหลีกเลี่ยงในความเป็นอาคารขนาดใหญ่นั้นเนี่ยก็คือว่าจะก่อสร้างประมาณ 1,900 ตารางเมตรและสูง14เมตรพอเป็นอย่างนี้ปั๊บก็ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่เขาสามารถที่จะก่อสร้างได้ตามจุดต่างๆได้โดยไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับ อยู่ในวงการก่อสร้างเนี่ยคำว่าอาคารขนาดใหญ่อาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูงนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างจะมีผลในต่อการออกแบบต่อการก่อสร้างพอสมควรก็อันนี้นี่ก็ขอบคุณคุณนิกรนิดนึงนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นเนี่ยได้เข้าใจคำว่าอาคารขนาดใหญ่พิเศษอาคารขนาดใหญ่แล้วก็อาคารสูงครับผม
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็เป็นความรู้ให้กับพวกเราทุกคนนะแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยการจำกัดความของอาคารแต่ละประเภทแล้วก็ข้อกำหนดทางกฎหมายเนี่ยนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าเวลาอาคารที่มีขนาดใหญ่มีความซับซ้อนหรือใดๆมันก็จะมีเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์ที่ต้องเข้ามากำหนดด้วย
1: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและซีเรียสมากนะครับเพราะว่าเราก็พบว่าหลังๆเนี่ยเราก็พบว่าอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายต่างๆนี่มันเกิดขึ้นในตึกในอาคารเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาคารขนาดใหญ่พิเศษนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องกำหนดในเรื่องของต้องมีบันไดหนีไฟยังไงต้องมีระดับเพลิงยังไงเนี่ยนะครับไว้ว่างๆจะคุยในรายละเอียดเนี่ยนะครับว่าใครอยู่อาคารขนาดใหญ่พิเศษหรืออาคารสูงนั้นเนี่ยให้ไปตรวจสอบอะไรบ้างครับ
0: ค่ะโอเคขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะแต่ว่าช่วงนี้ก็แน่นอนเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังคะเราคงต้องลากันนะคะส่วนคำถามยังไม่หมดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะยกยอดไปตอบในสัปดาห์หน้าแล้วก็คุณผู้ฟังที่มีคำถามก็สามารถที่จะฝากเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้เราคงลาไปแล้วขอบพระคุณอาจารย์มากๆขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: คุยกับหมอบ้านที่โมเดิร์นเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีรุดดูจุดพบศพสองพี่น้องชาวรัสเซียเองประกาศกล้าวโทษหนักถึงที่สุดแต่การลงโทษเป็นอำนาจของศาลรัฐบาลมีหน้าที่ดำเนินคดีผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่นิราศทิพย์ศรีรายงานครับ
1: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีด้วยตนเองเพื่อติดตามคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและคดีพบผู้เสียชีวิตรวม5ศพโดยนายกรัฐมนตรีประกาศกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่สนับสนุนการลดโทษแก่ผู้กระทำผิดในคดีอุกอาจพร้อมแสดงความเสียใจและขอโทษชาวรัสเซียย้ำเป็นเหตุเฉพาะรายพร้อมทั้งสั่งการให้ตำรวจเร่งรัดสำนวนคดีอย่างรัดกุมเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษสถานหนักถึงที่สุดรวมถึงเตรียมทบทวนมาตรการกับผู้ที่มีประวัติอาชญากรรมซ้ำซ้อนทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลักคือนายธนาหรือป๋องและพวกไปได้แล้วและอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนิราศทิพย์ศรีธนัทข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดชลบุรีครับ
0: ครอบครัวรอรับน้องเทียนที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหลังตำรวจจะพาตัวมาสอบปากคำในฐานะพยานช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือน้องเทียนทั้งนายธนาศักดิ์ทองน้อยและนางสาวกัญญาวีเฟื่องเพียรพ่อและแม่รวมถึงญาติญาติเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อมารอรับน้องเทียนหลังน้องเทียนเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะอัยการของญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องกรณีถูกจับกุมพบยาไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟที่รับหิ้วโดยนายธนาศักดิ์ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกเพียงสั้นๆว่าขอรอเจอน้องเทียนก่อนเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับน้องเทียนและยังติดต่อไม่ได้ด้านพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกลทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำในฐานะพยานก่อนตอนนี้มีตัวละครที่เป็นผู้ต้องหาในคดีอยู่แล้วซึ่งน้องเทียนเป็นคนกลางของเรื่องทั้งหมดจึงต้องพามาสอบปากคำทีนี้หลังจากการสอบปากคำก็จะดูผลการสอบปากคำอีกครั้งว่าจะมีความผิดแบบไหนหรืออย่างไรขณะนี้ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องแล้ว2รายซึ่งเป็นกระบวนการส่งยาไอซ์ซุกซ่อนพัสดุมาให้กับน้องเทียนในการจ้างหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นโดยหลังจากนี้จะมีการขยายผลและมีการออกหมายจับผู้ร่วมกระบวนการรายอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดทั้งหมดในช่วง 17:00 นนี้กรวีไม่กังวลคดีหัวสวลามถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยชี้ฝ่ายค้านปั่นกระแสหวังกดดันกกต.ปัดข่าวรอยร้าวในพรรคยันไม่มีเรื่องไหนจริงนายกรวีปริศนันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคดีหัวสวที่ฝ่ายค้านพยายามหยิบขึ้นมาพูดในช่วงนี้มองว่าจะไปถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่นายกรวีกล่าวว่าไม่ได้กังวลเพราะทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของกกต.อยู่แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมายไม่มีอะไรต้องกังวลเมื่อถามว่าขณะนี้ผู้เปิดข้อมูลมีการพูดว่าจะเดินหน้าชนเปิดหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้ใช่หรือไม่ว่าพรรคไม่ได้เกี่ยวข้องนายกรวีกล่าวว่ายินดีการตรวจสอบเป็นเรื่องปกติถ้ามีหลักฐานก็มาว่ากันตามขั้นตอนและกระบวนการซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ที่กกต.ส่วนที่ฝ่ายค้านบอกว่ามีหลักฐานไม่ทราบว่ามีอะไรแต่มั่นใจในความบริสุทธิ์ของพรรคและทั้ง9คนที่ออกมาพูดว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ที่ผ่านมาเมื่อถามว่าการที่ฝ่ายค้านหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในช่วงที่มีกระแสข่าวการปรับครบ.หรือมีรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยมองว่าเป็นการสร้างวัฒกรรมปลุกปั่นหรือไม่นายกรวีกล่าวว่าฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและช่วงนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภาการหยิบเรื่องหัวสว.ขึ้นมาช่วงนี้คิดว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหม่เจตนาชัดที่อยากจะกดดันกกต.ให้มีความคืบหน้าของคดีและไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทย ไทยก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
6: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟร์ตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @โฟร์ตรอนหรือโทร029613727โฟร์ตรอนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
5: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ samhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร0649505291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติ

0: ดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
1: 16:09 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจนะครับก็เป็นประจำครับเราเจอกันทุกวันเสาร์16:00 น.ถึง 17:00 น.โดยประมาณอยู่กับดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและผมรพงษ์แจ้งจิตสวัสดีครับดร.ฐานันท์ครับ
2: สวัสดีครับคุณรพงษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
1: ครับผมวันนี้3เบรกที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับช่วงแรก Business World นะครับเป็น World Insight นะครับก็อาจารย์บัญญัติติดภารกิจใช่มั้ยครับดร.ฐานันท์ครับ
2: อาจารย์บัญญัติอยู่เสียเหมือนครับตอนนี
1: ้เสียเหมือนเสียเหมือนที่อยู่ตรงไหนของจีนครับดร.ฐานันท
2: ์ประมาณไม่กลางๆล่างๆนิดนึงทีนี้อ
1: าจารย์ล่างนิดนึงใช่มั้ยฮะ
2: แล้วก็อาจารย์ณภัทรนะครับวันนี้อยู่กุ้ยโจว
1: อยู่กุ้ยโจว
2: ครับก็เป็นข่าวดีครับที่เราทางสมาคมเนี่ยก็ได้พานะครับคณะผู้บริหารของสอสก็คือสำนักงานอาชีวศึกษาแห่งชาติเนี่ย
1: ครับ
2: นะครับไปร่วมมือนะครับมีการเปิดป้ายด้วยนะครับร่วมมือทางด้านการศึกษาแล้วก็ทางสมาคมเนี่ยโดยอาจารย์บัญญัติอาจารย์ณภัทรแล้วก็อาจารย์หงเฟยเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาโดยมีวาระ4ปีนะครับนี่ก็คือผลงานล่าสุดของสมาคมครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่ต้องปรบมือให้ดังๆเลยนะครับ
2: ครับ
1: นอกจากจะเป็นชื่อเสียงและความสำเร็จของสมาคมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยนะแน่นอนครับเพราะไปในนามประเทศไทยด้วยคนไทยด้วย
2: ใช่ครับจริงๆแล้วต้องเรียนว่าทางสมาคมเองเนี่ยเราไปเป็นตัวแทนในนามของประเทศไทยในหลายแมตช์มากเลย
1: ครับนะฮะก็เป็นหนึ่งในแมตช์ที่ตอนนี้ทุกคนปฏิบัติภารกิจนะครับวันนี้ช่วงแรกถ้าอย่างนั้นหมายความว่าดร.ฐานันท์จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากเราแทนอาจารย์บัญญัติกันใช่ไหมครับผม
2: ใช่ครับก็จะเป็นการขยายความจากเมื่อครั้งที่แล้วที่อาจารย์บัญญัติได้พูดถึงในเรื่องของการส่งออกตลาดส่งออกแต่ทีเนี้ยก็จะมาเจาะนะครับในเรื่องของคนตาและเด็กฟันทุกข์ครับ
1: คร
2: ับ เข้ารายการอยู่ครับ
1: ครับเข้ารายการอยู่ครับครับเดี๋ยวค่อยติดต่อใหม่ครับโอเคช่วง World Insight จะขยายผลต่อเนื่องจากที่อาจารย์บัญญัติพูดไว้ใน2เสาที่ผ่านมาถูกไหมครับอาจารย์เสาแรกที่อาจารย์บัญญัติพูดถึงเรื่องนี้คือท็อป10ประเทศที่ไทยส่งออก
2: ครับ
1: เสาถัดมาก็จะพูดถึงสินค้านะครับและบริการผลิตภัณฑ์ที่ไทยส่งออกไปยังประเทศต่างๆซึ่งมีความน่าเป็นห่วงเพราะว่าคู่แข่งก็เรียกว่ามาแรงนะครับแล้ววันนี้ล่ะครับจะพูดถึงเรื่องราวว
2: ันนี้จะพูดถึงเรื่องของมูลค่าการตลาดที่ไทยเนี่ยส่งไปจีน
1: ครับ
2: นะครับแล้วสมมุติถ้าเป็น worst case เราส่งออกไปไม่ได
1: ้ครับ
2: ด้วยการขาดมาตรฐานขาดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราไปติดที่ศุลกากรนะครับอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องเรียนว่าตลาดของจีนเนี่ยเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของไทยเลย
1: คือนี่คือตลาดเบอร์หนึ่งใหญ่ที่สุดที่เราส่งออกไป
2: ใช่ครับคือตลาดส่งออกในมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยเบอร์หนึ่งคืออเมริกา
1: สหร
2: ัฐอเมริกาเบอร์สองคือจีนซึ่งเราตอนนี้เขาก็ซัดกันนะอย่างที่ทราบกันอยู
1: ่
2: แล้วเราก็อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวางตัวให้ดีนะครับจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่ได
1: ้
2: นะครับเพราะว่ามันยังมีบริบทของประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆเราที
1: ่
2: ม
1: ี
2: ความสัมพันธ์กับทั้งจีนแล้วก็สหรัฐอยู่ด้วย
1: ใช่ใช่
2: นะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกัน
1: แต่นั่นหมายความว่าส่งออกไปสหรัฐอันดับหนึ่งแต่เฉพาะเกษตรกับเกษตรแปรรูปนี่อันดับหนึ่งคือจีน
2: ใช่ครับนะครับแล้วส่งไปจีนเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนของประมาณ 20-25% ของมูลค่าส่งออกสินค้าการเกษตรทั้งหมดของประเทศไทยที่เราส่งไปจีน
1: 1ใน4เลยนะเยอะมากนะ
2: ครับก็อยู่ที่ประมาณ 250,000-30,000 ล้านบาทต่อปี
1: ครับ
2: นะครับก็อยู่ประมาณสัก7,000-9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
2: ประมาณนี้นะครับ

0: ทีนี้เราก็มาดูในสินค้าสินค้าเกษตรนะครับพวกวัตถุดิบแล้วก็ผลไม้สดอันนี้คือเจนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้แปรรูปอะไรน
1: ย
0: ะ
1: ัง
0: คร
1: ไม
0: ับ
1: ่แปล
0: คิ
1: ค
0: ด
1: รั
0: เ
1: บ
0: ป็นสัดส่วนสูงสุดก็อยู่ประมาณ70-75%ของมูลค่าการเกษตรที่เราส่งออกไป
1: ครับ
0: นะครับส่วนสินค้าแปรรูปเนี่ยก็อยู่ประมาณถึง25-30%
1: โอเค
0: นะครับทีนี้เรามาดูครับว่าเราส่งอะไรไปบ้าง
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ครับอันดับหนึ่งก็คือผลไม้สดและแห้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนหลิ
1: คว ร
0: เห
1: ั
0: รี
1: บ
0: ยญเนี่ยนะครับหรือที่คนจีนเรียกว่าหลิวเหรียญเนี่ยก็คือเป็นอั
1: ห
0: น
1: ล
0: ด
1: ิ
0: ับ
1: วเห
0: ห
1: ร
0: น
1: ี
0: ึ่
1: ย
0: ง
1: ญโอเคเขาเรียกหลิวเหรียญนะอาจาร
0: ห
1: ย
0: ลิ
1: ์
0: ว
1: โอ
0: เหรี
1: เ
0: ย
1: ค
0: ญเนี่ยคนจีนเรียกหลิวเหรียญ
1: โอ
0: ข
1: เค
0: องสัดส่วนประมาณ70-80%ของหมวดผลไม้ที่ไทยส่งไปจีน
1: ครับ
0: มูลค่าส่งออกสูงถึงประมาณ100,000-140,000 ล้านบาทต่อป
1: โอ้
0: ี
1: โหครับ
0: นะครับต่อมาก็จะเป็นพวกมังคุดลำไยสดหรือก็ที่อบแห้งนะครับที่ผมคุยไปครั้งที่แล้วว่าถ้าสดจะทําให้ร้อนในเนาะแต่ถ้าเกิดว่า
1: ใช่ใช่ใช
0: ถ
1: ่
0: ถ้าอบแห้งเนี่ยคนจีนเขาจะเรียกว่าเจี๋ยเลี้ยงคือมันทําให้เย็นนะครับต่อมาก็คือมะพร้าวอ่อนซึ่งเราทางสมาคมเองก็ยังผลักดันอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่ไหหนานเนี่ยเขานําเข้ามะพร้าวอ่อนเนี่ยตั้ง800,000 ตันต่อปีเนาะ
1: โอ้โห
0: แล้วในจํานวนเนี่ยประมาณ80%เป็นอินโดนีเซีย
1: อ้าว
0: นะครับเราต้องเร
1: เ
0: ่
1: หร
0: ง
1: อ
0: พัฒนาตรงนี้ครับ
1: โอ้เราแค่20%เองครับ
0: ใช่ครับซึ่งไม่มันไม่ใช่เรา20-10มันมีคนอื่นด้วยอ่ะ
1: โอ
0: น
1: ้
0: ะฮะ
1: 80อินโดยังไม่รวมประเทศอื่นอีกนะ
0: ใช่
1: โอเค
0: ครับใช่
1: ครับ
0: ของเราก็อยู่รายได้รวมของทั้งหมดเนี่ยที่เป็นตัวรองเนี่ยอยู่ประมาณ20,000-30,000 ล้านบาท
1: ตัว
0: ต่
1: ม
0: อ
1: ังคุดตัวลำไยตัวมะพร้าวอ่อนอะ
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: ร
0: ่
1: เ
0: คร
1: ง
0: ั
1: ี้
0: บ
1: ยนะ
0: รวมกันแล้วอ่ะรวม
1: ร
0: กั
1: ว
0: น
1: ม
0: แล้
1: กั
0: ว
1: นแค่20,000เองเหรอโอ้โหน้อย
0: ใช
1: น้
0: ่
1: อยกว่า
0: ค
1: ทุ
0: รั
1: เร
0: บ
1: ียนเยอะ
0: ใช
1: ม
0: ่
1: าก
0: ใช่ครับทุเรียนมันราคาสูงอ่ะ
1: คร
0: ใช
1: ั
0: ่
1: บ
0: ไหมครับ
1: ครับ
0: ผลหนึ่งผลนะหรือหนึ่งลูกเนี่ยก็เข้าไปเท่าไหร่ล่ะกี่กิโลถ้ามาตรฐานหมอนทองก็อยู่ประมาณไม่เกิน5 กิโลใช่ไหมครับ
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: ครับจริงๆแล้ว2 กิโลเนี่ย2-5 กิโลเนี่ยเป็นขนาดที่เขาเรียกว่า D1นะครับก็
1: เกรดเอเลยว่างั้น
0: เกรดเอใบลูกหนึ่งก็อยู่ประมาณผมว่าหลักพันเนาะน
1: ระ า
0: คร
1: ค
0: ับ
1: า
0: แต่
1: ข
0: ถ้
1: า
0: าย มะ
1: ห
0: พ
1: รื
0: ร
1: อ
0: ้า
1: รา
0: ว
1: ค
0: เน
1: า
0: ี่ย
1: ขายที่จีนใช่ไหม
0: ครับมะพร้าวลูกหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่แค่ประมาณ50 บาทนะโดยประมาณน
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ค
1: ั
0: รับ บเพราะ
1: ค
0: ฉ
1: ระ ัน
0: ั้
1: บ
0: นมูลค่ามันก็ต่างกันเยอะ
1: ต่างกันเยอะโอเ
0: ม
1: ค
0: ันก็ต้องไปเล่นกันที่วอลลุ่มนะครับนะฮะ
1: ครับ
0: ต่อมานะครับอันดับสองก็คือยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
1: ครับ
0: จีนเป็นผู้บริโภคยางพาราใหญ่ที่สุดของโลกนะครับตอนนี้เอาไปทําอะไรเอาไปทําอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ยางรถยนต์
1: ยางรถยนต์
0: แล้วก็ส่งกลับมาประเทศไทย
1: อ้าวหมายถึงเขาเอายางดิบไปท
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ่
0: ่
1: เรา
0: ครั
1: ส
0: บ
1: ่
0: เ
1: ง
0: อาย
1: ไ
0: า
1: ป
0: งด
1: แ
0: ิ
1: ล้
0: บ
1: วเข
0: ไ
1: า
0: ป
1: ก็ทำมาเป็นยางรถยนต์แล้วเขาเอา
0: ใช
1: กลั
0: ่
1: บมา
0: คร
1: ข
0: ับ
1: ายไทยไอ้ที่มันมีห้อจีนๆทั้งหลายนะ
0: ก็เอายางดิบไปเนี่ยส่งไปเป็นยางแผ่นกิโลเท่าไหร่ครับ300ป่ะ
1: จำไ
0: ต
1: ม่
0: อน
1: ไ
0: น
1: ด
0: ี้
1: ้
0: อาจจะ
1: น
0: ได
1: ะ
0: ้สูง
1: รา
0: กว
1: ค
0: ่า
1: าน
0: ิดนึงนะครับเอากลับมาเส้นหนึ่งก็หลักพัน
1: โอ้โห
0: แต่มันไม่ใช่ยางทั้งหมดนะครับพอดีอันนี้ในวงการของยานยนต์จริงๆแล้วตอนในคอมเปาวของยางเนี่ยมันจะเป็นคาร์บอนซะเยอะ
1: อ๋อ
0: นะครับมันจะใช้ยางดิบเนี่ยประมาณแค่10%
1: อ
0: แต
1: ๋อ
0: ่กระนั้นก็ดีเนี่ยก็ยังถือว่านำจีนเราส่งออกไปจีนเนี่ยเป็นจำนวนถึงประมาณ100,000-150,000 ล้านบาทต่อป
1: ส
0: ี
1: ำหรั
0: เ
1: บ
0: ล
1: ย
0: ย
1: างพาราน
0: ะใช่ครับ
1: ครับ
0: นะครับทั้งยางธรรมชาติยางแผ่นยางแท่งน้ำยางข้นถ้าดูน่ะเจนหนึ่งหมดเลย
1: ไม่ได้แปลรูปอะไรเลย
0: ไม่ได้แปลรูปอะไรเลยเจนหนึ่ง
1: โอ
0: หม
1: ้
0: ดเลยเห
1: โ
0: ็
1: อ
0: น
1: ้
0: ไหมฮะนะครับม
1: จ
0: ัน
1: ริ
0: ถึ
1: ิ
0: ง
1: ง
0: มูลค่าได้น้อยไง
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวมันจะไปขโมยต่อไปว่าเราจะต้องทํายังไงบ้าง
1: โอเค
0: นะครับต่อไปมันสับปะหลังนะครับแล้วก็ส่งออกไปเป็นชิปเป็นเส้นนะครับแล้วก็มีบ้างที่เป็นแปรรูปเป็นแป้งเพื่อไป
1: อ๋อ
0: ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
1: เราไม่ได้ส่งเป็นหัวใช่ไหมไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์นะครับเ
1: อ
0: ป
1: ๋
0: ็
1: อ
0: นแอทิล
1: ครับ
0: นะครับแล
1: ค
0: ้
1: ร
0: ว
1: ับ
0: ก็พลังงาน
1: ครับครับ
0: มีข่าวดีแวบมา
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นกำลังจะนำเข้าผมพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: มันสำหรั
0: ญ
1: บ
0: ี่
1: เร
0: ป
1: า
0: ุ่นก
1: น
0: ำ
1: ะ
0: ลังจะนำเข้าแก๊สโซฮอล
1: อ๋อ
0: จากเราเนี่ยจำนวนมหาศาลเลย
1: ครับ
0: นะครับคนที่ฟังรายการนี้ถึงจะทราบเท่านั้นนะครับ
1: แอบกระซิบเฉพาะแฟนรายการ
0: ครับมูลค่าการนำเข้าที่ของจีนที่เราส่งไปนี่ก็อยู่มา40,000-60,000 ล้านบาทต่อปี
1: ครับ
0: นะครับ ต่อมาตกรูดไปเลยข้าวสาร
1: โอ้ผมลืมไปเลยว่าอาจารย์ไม่ได้พูดถึงข้าวสารโอ้โหอาหารไม่อยู่อันดับ4เลยเหรอ
0: ครับผมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 12,000 ล้านบาทต่อปีเท่านั้น
1: โอ้โหน้อยมากถ้าเทียบอย่าง
0: เพราะว่า
1: น้อยมาก
0: ตอนนี้คือนำข้าวแต่ข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวคุณภาพสูงจากไทยคือข้าวเนี่ยมัน
1: เขาไม่กินข้าวกันแล้วมั้ง
0: มันมีปัญหาเรื่องโควต้ามันมีปัญหาเรื่องโควต้าทั้งโควต้าส่งออกของไทยเองทั้งโควต้านำข้าวของจีนด้วยในขณะเดียวกันจีนเองเนี่ยเขาก็ปลูกข้าวเนี่ยได้ในปริมาณมหาศาลเลยนะครับเมื่อจำได้ว่าเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วเนาะเขาเริ่มปลูกได้ในน้ำเค็ม
1: ครับ
0: นะครับเขาทำวิจัยปลูกได้ในน้ำเค็มซึ่งทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ประกาศว่าข้าวที่ปลูกได้ในประเทศจีนเนี่ยจะใช้กับคนจีนก่
1: อ
0: นให้คนจีนบริโภคก่อนเหลือแล้วถึงจะส่งออกเพราะฉะนั้น priority ก็คือบริโภคภายในประเทศก่อนแต่มันก็มีผลต่อการส่งออกของเรา
1: อ๋อใช่ใช่ใช่โอ้นี่เราแข่งกับเวียดนามแล้วเนี่ยเราต้องแข่งกับปลายทางที่เราส่งไปด้วยเพราะเขาก็ปลูกเหมือนก
0: ัน ใช่ครับใช่ครับไม่อยากพูดเลยนะข้าวบ้านเราเนาะกับเวียดนามนี่ผลผลิตต่อไร่ได้เราได้ครึ่งหนึ่งนะผลผลิตต่อไร่ต่อปีเนี่ยได้ครึ่งหนึ่งของเวียดนามณปัจจุบันนี
1: ้ต่อหนึ่งไร่เนี่ยเขาผลิตได้เท่าตัวของเรา
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนต่างๆมันก็ทำให้ต้นทุนเขาต่ำกว่าเราก็ทำให้เราเนี่ยเสียแชมป์ไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ฝากกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับต่อมาก็คือสินค้าการประมงและไก่สดไม่ว่าจะเป็นไก่สดไก่แช่แข็งนะ
1: คร
0: ับต่างๆนะครับแล้วก็กุ้งนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วจีนเขาบริโภคทุกส่วนของไก่
1: ใช่
0: นะครับ
1: จำได้การนั้นบอกหงอนไก่ยังกินเลย
0: ใช่ครับอย่างถ้าเป็นตลาดทางอเมริกานี้เครื่องในเขาไม่กินนะนะครับมีบ้างมีจีน

0: ากว่าวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยจ
1: อ
0: ี
1: ื
0: นเ
1: ม
0: นี่ยมีการเปลี่ยนปรับระบบของการคัดกรองทุกอย่าง
1: ค
0: ท
1: ร
0: ั้
1: ัง บ
0: การนำเข้าทั้งมาตรฐานต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูถูกจีนเขาไม่ได้นะความคิดเขาเปลี่ยนนะ
1: อืม
0: รัฐบาลเขาเนี่ยเขาคิดถึงกระบวนการทวนสอบย้อนกลับได้ทั้งหมดเลย
1: ทวนสอบย้อนกลับไปถึงทำอะไรครับ
0: หมายความว่าอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราส่งทุเรียนไป
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับถ้าเรามี QR code เขาสแกน QR code ปังปุ๊บเนี่ย
1: อื
0: เข
1: ม
0: าจะรู้ว่าฟาร์มไหนปลูกยังไง
1: อ๋อ
0: ลงไหนน
1: โ
0: ะ
1: อ้
0: ครับใช้
1: รู้แหล่งกำเนิดเลยว่างั้น
0: ใช่ครับบ้านเราเนี่ยทุเรียนป่าละอูมีอยู่สวนหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับที่ทำแบบนี้ที่ทวนสอบย้อนกลับได้แต่กิโลหนึ่งก็500นะ
1: อืม
0: ในขนาดทุเรียนจันทบุรีเนี่ยกิโลละ200
1: ออ
0: ัน
1: ื
0: นี้หมายถึ
1: ม
0: งราคาปลีกนะ
1: ครับ
0: นะครับที่จ
1: ค
0: ำ
1: ร
0: หน่
1: ั
0: า
1: บ
0: ยในประเทศไทย
1: ครับ
0: แต่เขาทวนสอบย้อนกลับได้หมดซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสินค้าที่เป็น GI
1: ครับ
0: นะครับก็กำลังเร่งทำอยู่เมื่อวันก่อนได้มีการประชุมกับทางเซ็นทรัลแล็บ
1: ครับครับ
0: นะครับก็มีคนจีนเนี่ยมาเสนอเรื่องเนี้ยเรื่องของ QR code ทวนสอบย้อนกลับผมปรากฏว่า
1: อืม
0: ติดในส่วนของภาคราชการเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดผมไม่ลงในรายละเอียดละกัน
1: อืมอืมอืม
0: ฟังดูแล้วก็ร้อง
1: ถอนหายใจ
0: ครับคื
1: ออ ่า
0: ทางนี้เขาพร้อมอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าไอ้หน่วยของที่มันติดอยู่เนี่ยที่มันยังไม่เปิดไม่พัฒนาไม่มีการช่วยผู้บริโภคคนไทยเนี่ยเกษ
1: ค
0: ต
1: ร
0: ร
1: ับ
0: กรคนไทยเนี่ยให้สําเร็จเนี่ยให้มันคล่องแล้วกันไม่ต้องให้สําเร็จอ่ะ
1: อ
0: เอ
1: ื
0: าม ให้
1: อื
0: ค
1: ม
0: ล่องอ่ะสําเร็จเดี๋ยวเข้าไปทําเอง
1: ครับ
0: นะครับก็ไม่ทราบว่าทําไมยังไง
1: อ๋อ
0: เกิดอะไรข
1: ว
0: ึ้น
1: หมายถึงว่าจีนเขาอยากจะให้มี QR code ตัวนี้
0: ฮะ
1: เพื่อจะพิ
0: ท
1: ส
0: วน
1: ู
0: ส
1: จ
0: อ
1: น
0: บ
1: ์ได
0: ย้
1: ้
0: อนก
1: ว
0: ล
1: ่
0: ั
1: า
0: บ
1: มาจากแหล่งไหนลงไหนจังหวัดไหนสวนไหน
0: ตอนนี้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเคร
1: ค
0: ื่
1: ร
0: อง
1: ับ
0: สำอาง
1: อื
0: ไม่ว่าจ
1: ม
0: ะเป็นสินค้าอะไรก็แล้วแต่ต้องเข้าระบบนี้หมด
1: อ๋อ
0: ซึ่งวันนี้ถามว่าคนไทยเองจริงๆเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยที่พร้อมตรงเนี้ยมีแค่ไหน
1: ผมว่าน้อยอ่ะ
0: เมื่อ
1: ว่
0: ส
1: า
0: ัป
1: น
0: ด
1: ้อ
0: าห์
1: ย
0: ที่แล้วได้
1: ครั
0: ร
1: บ
0: ับคำร้องจากผู้ประกอบการรายหนึ่งที่ส่ง
1: อืม
0: น้ำเชื่อมเข้
1: น
0: า
1: ้
0: จ
1: ำเ
0: ี
1: ช
0: น
1: ื่
0: ต
1: ออ
0: น
1: ม
0: นี้โดนแบนหมด
1: อืม
0: เนื่องมาจากว่าทางจีนเขาส่งมาสุ่มเขาส่งคนมาสุ่มตรวจผล
1: คร
0: ป
1: ั
0: รา
1: บ
0: กฏว่าพอทวนสอบย้อนกลับแล้วของเราไม่ได้มาตรฐาน
1: น้ำเชื่อมเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: โอ้
0: ซึ่งเดิมเนี่ยเราส่งออกเนี่ยมหาศาลนะครับ
1: อืมอืมอืม
0: นะครับตอนนี้คือตลาดโดนแบนน็อกเลยเนี่ยผ
1: โอ
0: ม
1: ้
0: ก็
1: โห
0: ไม่ทราบว่าตอนนี้ภาครัฐขยับตัวหรือแก้ไขอะไรให้ยังไงบ้าง
1: โอ้เขาทำได้ขนาดนั้นเลยจีนเขาต้องการแบบนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ครับเพื่อสวัสดิภาพของ
1: อ
0: ค
1: ื
0: น
1: ม
0: จีน
1: ดูแลสวัสดิภาพของคนในปร
0: ใ
1: ะ
0: ช
1: เท
0: ่
1: ศ
0: ค
1: เข
0: รั
1: า
0: บใช่ครับตอนนี้วิธีคิดเขาเป็นแบบนี้
1: อืมอืม
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปดูถูกจีนว่าไอ้ของโหลของไม่ดีอะไรไม่ได้แล้วในเมื่อวิธีคิดเขาเปลี่ยนก
1: อ
0: าร
1: ื
0: นำเข้าม เขาเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเขากำลังพัฒนาวิธีการดำรงชีวิตมาตรฐ
1: อ
0: า
1: ื
0: น
1: ม
0: ชีวิตของคนจีนให้
1: ให้
0: สู
1: มัง นสูงขึ้น
0: เพ
1: อ
0: รา
1: ื
0: ะฉะ
1: ม
0: นั้นของเขาก็ต้องมีมาตรฐานเหมือนกัน
1: โอ้ไม่ใช่ว่าอะไรอะไรที่เขาจะนำเข้าแล้วก็ไปกินไปบริโภคได้แล้วนะถ้างั้นน่
0: ใ
1: ะ
0: ช่ครับใช่ครับใช่
1: เขาเป็
0: น
1: น
0: ะ
1: ห่
0: คว
1: ง
0: รับ
1: สุขภาพอนามัยความปลอดภัยของคนในประเทศเขาสูง
0: คร
1: ฮ
0: ับ
1: ะ
0: ผม
1: อื
0: ที
1: ม
0: นี้เป็นเรื่องอันตรายแล้วในส่วนหนึ่งก็คือความเสี่ยงที่หนึ่งจากการพึ่งพาตลาดเดียว
1: ค
0: แล
1: ร
0: ้
1: ั
0: ว
1: บ
0: เราก็จะน้อไปเจอกับ คู่แข่งเวียดนามกัมพูชามาเลเซียฟิลิปปินส์
1: อื
0: ต
1: ม
0: อนนี้ก็เร่งรวมถึงอินโดนีเซียด้วย
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็พยายามเร่งในเรื่องของการส่งออกไปจีน
1: ครับ
0: และเราเสียเปรียบอยู่ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย
1: อ
0: ม
1: ื
0: าเล
1: ม
0: เซียนี่เราเสียเปรียบเยอะเลยเพราะมาเลเซีย
1: ครับ
0: พูดได้ทั้งภาษาจีนทั้งภาษาอังกฤษ
1: โอ้จีนเราก็ยังไม่ค่อยกระดิกเท่าไหร่ด้วยซ้ำแ
0: ค
1: ต่
0: รับ
1: มาเ
0: ค
1: ล
0: รับ
1: ย์นี
0: ผ
1: ่เข
0: ม
1: ามาแร
0: โอ
1: ง
0: ้
1: กว่าเรา
0: ข
1: อ
0: อง
1: ีก
0: เราไทยยังไม่ค่อยชัดเลยฮะเอา
1: ครับ
0: ง่าย
1: ครับครับ
0: ๆนะครับ
1: อืมอื
0: น
1: ม
0: ะฮะต่อมานะครับพูดถึงเรื่องของการส่งออกแล้ว
1: อื
0: มาม พูดถึงเรื่องของการลงทุนจากจีนผมเหลือเวลาเท่าไหร่เนี่ย
1: ได้ประมาณ4 นาทีครับ
0: จะจบไหมเนี่ย นะครับเอาสั้นๆเลยละกันนะครับ
1: ได
0: เอ
1: ้
0: า
1: คร
0: เ
1: ั
0: ร
1: บ
0: ็วๆนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมหลักที่จีนเข้ามานะครับก็ส่วนมันก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเท
1: อ
0: ค
1: ืม
0: กับ New S Curve
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าห่วงโซ่
1: อือ
0: ุ
1: ม
0: ปทานนะครับต่างๆนะครับแล้วก็การตั้งโรงงานชิ้นส่วนแล้วก็แบตเตอรี่ซึ่งตอนนี้มันต้องอยู่ภายใต้ของEV 3.5ที่
1: ครับ
0: คุณทางจีนเนี่ยถ้า3.0เนี่ยเราเสียเปรียบเยอะเลยคือไม่ได้มาใช้หลังไทย

0: ไปเลย
1: อื
0: สาม มจุดห้าเนี่ยต้องลดเข้าคอนเทนต์60%
1: อ๋อครับ
0: นะครับนะครับแล้วต่อมาก็คือพวกอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แผงวงจร
1: อืม
0: นะครับพวกเซอร์กิตอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็พวก Data Center อันนี้ก็ยังต้องอยู่ที่ภาครัฐที่จะต้องพิจารณาให้ดี
1: คร
0: ใน
1: ับ
0: เรื่องของการปรับเหมาะสมในเรื่องของค่าไฟ
1: โอ้เห็
0: น
1: นเ
0: ะ
1: ขา
0: คร
1: บ
0: ั
1: อ
0: บ
1: กว่ามันใช้พลังงานสูงม
0: โอ
1: า
0: ้
1: ก
0: โหมหาศาลครับเซิร์ฟเวอร์ใช้พลังงานมหาศาลต้องใช้คำนี้เลยนะครับนะครับ
1: เ
0: เ
1: ม
0: ดี
1: ื
0: ๋
1: ่
0: ย
1: อ
0: ว
1: จ
0: จ
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ว
1: ค
0: ุ่า
1: ณไม
0: กั
1: ่
0: น
1: คุ้มเนาะ
0: ในตอนต่อไปก็ได้
1: ครัน บ
0: ะครับ
1: ค
0: ต
1: ร
0: ่อ
1: ับ
0: มาก็คือเรื่องพลังงานสะอาดพวกโซลาเซลล์
1: อืม
0: นะครับพวกอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ต่างๆเทคโนโลยีพลังงานลมนะครับรวมถึง
1: ไป
0: พวก
1: ถึ
0: โ
1: ง
0: ฟ
1: อัน
0: จ
1: นี
0: ิ
1: ้จริงก็จะมาลงทุนที่บ้านเราด้วย
0: ใช่ครับมาลงเยอะแล้วครับมา
1: อ
0: ล
1: ๋
0: งเยอะนะครับ
1: อจริงท
0: น
1: ี่
0: ะ
1: บ
0: ค
1: ้
0: ร
1: า
0: ัน บ
1: เขาผมเห็นก็ทำโซลาร์เซลล์ทำอะไรนะโซลาร์เซลล์ลอยน้ำอะไรเยอะแยะนะ
0: ตอนนี้แผงโซลาร์เซลล์ของจีนโอเวอร์ซัพพลายฮะ
1: โอ้มันล้นตลาด
0: ใช่ครับใช่
1: อ๋อครัน บ
0: ะครับน
1: อื
0: ะ
1: ม
0: ต่อมาก็คืออสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมพวกนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่มาล
1: องื
0: ทุน
1: ม
0: นิคมอุตสาหไทยจีนที่ระยองแล้วก็มาสร้างคลังสินค้าอัตโนมัตินะครั
1: ค
0: บ
1: รับ
0: ระบบขนส่งเพื่อรองรับสินค้าที่เป็นอีคอมเมิร์ซ
1: ครับ
0: นะครับต่อมาก็คืออุตสาหกรรมแปรรูปวัสดุและโลหะอันนี้
1: อืม
0: น่าสนใจแล้วก็เราก็ต้องปรับตัวให้ดีย
1: ังไง
0: เรา
1: ท
0: ต
1: ำ
0: ้อ
1: ไม
0: งย
1: คร
0: อ
1: ับ
0: มรับว่าประเทศไทยเราไม่มีเหล็กครับ
1: อ่าเราต้องนำเข้า
0: เราต้องนําเข้าจากจีนครับถ้าเป็
1: ค
0: น
1: รั
0: ส
1: บ
0: ่วนจีนนะ
1: อ
0: บ้
1: ื
0: าง
1: ม
0: รัสเซียบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปตรงนี้เนี่ย
1: อื
0: มัน
1: ม
0: ก็จะทําให้เราเนี่ยน่าจะได้ต้นทุนที่ของเหล็กที่ถูกลง
1: อ๋อ
0: นะครับแต่ก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันนะครับก็ต้องดูให้ดูมาตรฐานให้ดี
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ครับ
1: อ
0: แต
1: ื
0: ่
1: ม
0: ตอน
1: อ
0: นี
1: ื
0: ้
1: ม
0: เขาก็ค่อนข้างควบคุมดี
1: คร
0: นะ
1: ั
0: ค
1: บ
0: รับ
1: ครัน บ
0: ะครับต่อมานะครับการที่เขาเข้ามาลงทุนตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ใช่เกิดแต่รายใหญ่
1: อื
0: เท่าม นั้น
1: ค
0: มั
1: ร
0: น
1: ับ
0: ได้อานิสงส์มาถึง SME ด้วย
1: อ่าม
0: น
1: ัน
0: ะค
1: เป
0: ร
1: ็
0: ัน บ
1: แต่
0: แล้ว
1: ซ
0: เข
1: ัพ
0: า
1: พลายเชนกัน
0: ใช่และเขาก็ไม่ได้มาแต่รายใหญ่แต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
0: SME ของเขาก็ต้องมาก็มาด้วยแต่
1: อืม
0: SME ของเขาเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าอินคัมเนี่ยก็คืออย่างน้อยก็100 ล้านขึ้นไป
1: อืม
0: ไม่เห
1: อ
0: มื
1: ือ
0: น
1: ม
0: SME บ้านเราน
1: ค
0: ี่
1: รับ
0: คือสิ่งที่ SME บ้านเราจะต้องปรับตัวอย่างรุนแรงนะครับอย่างรุนแรง
1: ห
0: เ
1: ม
0: ล
1: ายถึ
0: น
1: ง
0: ะ
1: เราจะถูกเบียดเหรอเราจะถูกเบียดโดย
0: ใช่
1: SME
0: ครับใช่ถ้าคุณไม่ปรับตัวเนี่ยวิ
1: อ
0: ธ
1: ๋อ
0: ีการก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราต้านไม่ได้เราต้องหาเราต้านกระแสคลื่นไม่ได้เราต้องหาวิธีการเล่นอยู่บนยอดคลื่น
1: ครับ
0: นะครับฟังคำนี้แล้วก็ลองไปคิดต่อเองว่าจะทำยังไง
1: อืมอื
0: นะครับส
1: ม
0: ู้ไม่ได้เป็นพวกไหม
1: อ
0: น
1: ื
0: ะ
1: ม
0: ครับนะครับเป็นซัพพลายเชนต่อกันไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับต่อมาก็คือพวกสินค้าพวก consumer product ที่จ
1: อ
0: ี
1: ื
0: น
1: ม
0: กำลังจะเข้ามาพวกเครื่อง
1: ค
0: ใช
1: ร
0: ้
1: ับ
0: ไฟฟ้าน
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ค
1: ั
0: รับ บคอสเมติกต่างๆอันนี้ก็จะมีมูลค่าอยู่ประมาณ15-20%
1: อืม
0: นะครับที่จีนส่งเข้ามา
1: ครับ
0: นะครับมูลค่าเงินที่จะมาลงทุนเนี่ยตอนนี้ที่ขอ BOI เนี่ยอยู่ประมาณ100,000-200,000 ล้านบาทต่อปีนะ
1: อืมก็
0: ค
1: แ
0: ิ
1: ส
0: ด
1: ดงว่
0: เ
1: า
0: ป็
1: ต้
0: น
1: องมีการจ้างงานสูงขึ้นด้วยทั้งนั้นใช่
0: ใช
1: ไหม
0: ่ครับคิดเป็นท็อปทรีนะครับเมื่อเทียบกับสิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นสมัยก
1: อ
0: ่
1: ๋
0: ออ นนี้ญี่ปุ่นอันดับหนึ่งนะครับนะครับก็
1: ญี่ปุ่นลงทุนมาลงทุนในบ้านเราอันดับหนึ่งแล้วก็
0: ใช
1: ส
0: ่
1: ิงค
0: ครั
1: โ
0: บ
1: ปร
0: ม
1: ์อ
0: า
1: ันดับส
0: น
1: า
0: าม นแ
1: จ
0: ล
1: ี
0: ้
1: น
0: ว
1: ถือเป็นอันดับสาม
0: นานแล้วครับนานแล้
1: คว รั
0: ค
1: บ
0: รับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับสรุปสุดท้ายคือเราต้องปรับตัวอย่างรุนแรงแล
1: อ
0: ะ
1: ืม
0: ภาครัฐเองตอนนี้ก็พยายามที่จะพัฒนามองหานะครับตอนนี้เรารู้เพนพอยต์ละ
1: ครัน บ
0: ะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะมีการปรับตัวและสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของเราเนี่ย
1: อือ
0: ย
1: ม
0: ่างไรนะครับนะฮะต้องมอง
1: อื
0: หาม ช่องทางหาโอกาสแล้วก็พัฒนา
1: โอ
0: น
1: เ
0: ะ
1: ค
0: ครับครับผมครับ
1: ถือว่าทั้งเรื่องของการส่งออกทั้งเรื่องของการลงทุนจากจีนเข้ามาสู่ประเทศไทยเราต้องปรับตัวทั้งนั้นไม่ว่าเราจะเป็นผู้ส่งออกหรือเราจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศไทย
0: ใช่
1: อั
0: ค
1: น
0: ร
1: น
0: ั
1: ี
0: บ
1: ้ย้
0: ใช่
1: ำเตือนแล้วก็
0: ค
1: เอ
0: รั
1: า
0: บ
1: แฟกต์ที่เกิดขึ้นม
0: อ
1: า
0: ่า
1: พูดให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนครับดร.ฐานันท์คุณผู้ฟังครับ
0: คร
1: ช
0: ับ
1: ่วงหน้าครับ China Insight วันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐฐาเขียวสง่าหรือโค้ดฟ้าครับจะมาพูดถึงงาน China ASEAN Expo ที่จะ
0: ครั
1: ม
0: บ
1: ีขึ้นนะครับในเดือนกันยายนใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่
1: นั
0: คร
1: น
0: ับ17เปิดงานวันที่18 กันยา
1: คร
0: ส
1: ั
0: ิ
1: บ
0: บแปดถึง21 กันยาครับ
1: มาดูกันครับว่างาน China ASEAN Expo วันนี้มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เราจะมีส่วนร่วมยังไงได้บ้างพักกันแป๊บนึงครับช่วงหน้าเจอกันสักครู่ครับ
0: ครับ
2: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
5: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @fotron หรือโทร02-961-3727 fotron ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
4: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่081-555-8087และ097-651-0999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร064-950-5291และ097-651-0999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่097-651-0999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
6: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ thailandelectroniccircuitasia.com
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
1: 16:37 น.เข้าสู่ช่วงที่2ของจะบอก CEO Business World นะครับท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติในช่วงนี้มาช่วงไชน่าอินไซต์กันครับดร.ฐานันท์คุณผู้ฟังครับกับคุณณฐาเขียวสง่าหรือว่าโค้ดฟ้านะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของงานไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปแล้วก็ Thailand Hub ด้วยนะครับผมสวัสดีครับโค้ดฟ้าครับ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวรพงษ์แล้วก็อาจารย์ฐานันท์และผู้ฟังรายการ Business World ทั้งโลกธุรกิจทุกท่านค่ะดิฉันโค้ดณฐานะคะหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามโค้ดฟ้าค่ะคุณวรพงษ์
1: ทราบว่าโค้ดฟ้ามี FC เยอะด้วยคุณผู้ฟังติดตามผ่านช่องทางหลายช่องทางของเราได้นะครับออนแอร์ออนไลน์สดๆนะครับพิมพ์ 96.5 อสมทหรือ 96.5 Thinking Radio หรือ 96.5 คลื่นความคิดก็จะดูได้ทั้ง Facebook Live มีครับตอนนี้ YouTube มีครับตอนนี้นะครับหรือว่าฟังผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวแชร์ลิงก์กันไว้ให้น้องแชร์ลิงก์เข้ามาในเพจก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งต่อให้แฟนๆคลับของโค้ดฟ้าได้ฟังได้ชมกันในวันนี้นะครับผมวันนี้โค้ดฟ้ามีอะไรที่จะมาให้ความรู้หรือว่าบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วง China Insight เรียนเชิญครับ
9: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะฟ้าอยากชวนทุกคนไป China ASEAN Expo ค่ะเนื่องจากว่าถ้าพูดถึงยุคนี้ค่ะในการทำการตลาดซึ่งเวทีที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ China ASEAN Expo เป็นเวทีระดับสินค้านานาชาติเลยค่ะเนื่องจากว่าเราจะรวมผู้ประกอบการเข้าด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือว่าหน่วยงานจากทางภาครัฐต่างๆนะคะของฝั่งจีนและอาเซียนทุกอย่างรวมไว้ที่เดียวกันเลยค่ะดังนั้นนะคะทุกคนไปปุ๊บเราจะเจอโอกาสทางด้านธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ค่ะเราจะเจอนักลงทุนมากมายไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราไปงานเพื่อแจกนามบัตรแล้วนะคะแต่ว่างานนี้เรามีโต๊ะเวทีแมทชิ่งแปลว่าเราได้เจรจาการค้ากันสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกันและที่สำคัญเราจะต่อยอดทางด้านธุรกิจการค้าได้แบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะ
1: โอ้โหจัดที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ครับโค้ดฟ้าครับ
9: จัดที่นานนิงค่ะต้องบอกว่าเป็นบ้านเกิดของสมาคมเลยก็ว่าได้นะคะ
1: บ้านเกิดเลยภูมิลำเนาที่จีนอีกที่หนึ่งของสมาคมคือนันหนิง
9: ใช่ที่นันหนิงค่ะก็คือว่าระหว่างวันที่17ถึง21กันยายน2569นี้เองนะคะรวมด้วยกัน5วัน4คืนค่ะดังนั้นจะเต็มอิ่มไปด้วยของการเรียนรู้การทำ business matching ร่วมกันแล้วก็สร้างเครือข่ายรวมถึงจะพาไปดูนวัตกรรมใหม่ๆและพาไปดูบ้านของทางสมาคมด้วยนะคะที่สำคัญไม่พลาดค่ะเราพาไปดูในเรื่องของ Thailand Light Hub ด้วยที่เราจะมาแชร์ทุกคนทราบกันวันนี้ว่ามันคืออะไร
1: อ๋อครับครับครับมันคืออะไรฮะ Thailand Light Hub
9: Thailand Light Hub นะคะอยู่ที่เมืองนานนิงค่ะที่จีนนะคะต้องบอกว่าเป็นบ้านหลังสำคัญของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเลยเพราะว่าเราจะเป็นศูนย์กลางค่ะในการเชื่อมโยงผู้กับการฝั่งไทยแล้วก็ตลาดจีนเข้าไว้ด้วยกันค่ะถ้าพูดถึงไลท์ฮับนะคะหลายคนก็อาจจะนึกเพียงสถานที่สำหรับไลฟ์สดหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันจะมีบทบาทที่มากกว่านั้นคุณวรพงษ
1: ์
9: ซึ่งเราไม่ได้สร้างไว้แค่ห้องไลท์เรามีพื้นที่ให้ทุกคนวางขายสินค้าเรามีศูนย์กลางทางด้านธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยทุกคนเลยค่ะหมายความว่าเรามีห้องประชุมด้วยนะคะเรามีงานอีเวนท์ที่จัดทุกคนสามารถขายปลีกขายส่งได้และเราเชิญดิสทริบิวเตอร์กับ KOL KOC แวะเวียนมาทุกวันเลยดังนั้นโอกาสในการเชื่อมโยงนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงสินค้า การประชาสัมพันธ์สินค้ากับทุกคนการไลฟ์สดจัดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจีนทั้งหมดและเรายังเชื่อมโยงผู้นำเข้าแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายจับคู่ธุรกิจตลอดจนการกระจายสินค้าทั่วประเทศจีนให้กับทุกคนเลยค่ะ
1: หมายถึงว่าที่นี่คือถูกเซตอัพโดยสมาคมนักธุรกิจอาเซียนที่หนานหนิง
9: ใช่แล้วค่ะ
1: มันเป็นอะไรครับมันเป็นอาคารมันเป็นยังไงฮอลล์หรือมันเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรอ
9: ยู่ในฮอลล์งานเอ็กโปรที่เราจะไปก่อนหน้านี้เลยต้องบอกว่างานเอ็กโปรยักษ์งานนั้นแหละค่ะนั่นแหละคือพื้นที่ตรงนั้นเลยที่เราจัด
1: มันมีพื้นที่ให้คุณไปออกอีเวนต์ไปจัดแสดงสินค้าไปไลฟ์สดมีห้องประชุมให้ด้วย
9: ถูกต้องทั้ง
1: ในงานไชน่าอาเซียนเอ็กโปเนี่ยนะ
9: ใช่ค่ะในงานไชน่าอาเซียนเอ็กโปคือจัดปีละครั้งซึ่งงานนี้ค่ะก็คือว่ามีทุกประเทศในอาเซียนมาร่วมกันแต่ว่าหลังจากจบงานปุ๊บทางสมาคมได้พื้นที่ทุกประเทศจะได้เป็นตัวแทนเหมือนกันค่ะเวียดนามก็ได้สมาคมก็จะมีประเทศไทยสมาคมเป็นคนดูแลทั้งหมดค่ะดังนั้นหมายความว่าเราจะวางติดอยู่กับเวียดนามด้วยลาวด้วยเพื่อนบ้านเราด้วยแล้วก็ทีนี้ทั้งปีค่ะมีดิสทริบิวเตอร์มาทั้งหมดเพื่อที่จะมาช้อปปิ้งสินค้าเราจะกระจายสินค้าเราต้องบอกว่านานนิงอ่ะอาจารย์เขาเคยน่าจะเคยแชร์กันมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามีเนื่องจากว่าขุดคลองขึ้นมาปุ๊บแล้วสามารถส่งของได้ไวขึ้นดังนั้นนั่นคือประตูค่ะประตูในการรับสินค้าของไทยและกระจายทั่วประเทศจีนนั่นเองค่ะ
1: พื้นที่นี้จะอยู่ถาวรเพราะเวลางานจบวันที่21กันยาก็ไม่ได้จบกันสามารถนำสินค้าคุณมาวางในพื้นที่นี้ได้เลย
9: ใช่ค่ะและวางอยู่ตลอดเลยนะคะทั้งปีเลยอยู่ได้ตลอดทั้งปีเลย
1: แล้วมีคนไลฟ์สดให้ด้วย
9: มีค่ะเพราะว่า KOL อ่ะ KOC จะเข้ามาตลอดและที่สำคัญนะคะสมาคมจะทำจัดอีเวนต์อยู่ทุกปีค่ะหมายความว่าถ้าเทศกาลสงกรานต์เราจะจัดทุกอย่างให้มันเป็นอีเวนต์เกี่ยวข้องกับสาดน้ำแทรกและทำเข้าไปจะเป็นลอยกระทงแล้วก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมจัดชุดลอยกระทงอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ KOL KOC ก็อยากจะเวียนไปบ่อยๆดิสทริบิวเตอร์ก็อยากจะเข้าไปนั่งพูดคุยก็เลยเป็นพื้นที่ที่ต้อนรับดิสทริบิวเตอร์และ KOL KOC ที่ผ่านไปผ่านมาตลอดเลยค่ะ
1: หมายความว่าเรามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนจีนเขามาวิสิตได้ตลอดเวลาทั้งวันตลอดเลย
9: ถูกต้องใช่แล้วค่ะมีห้องประชุมให้ด้วยเลยค่ะห้องไลฟ์สดก็มีค่ะ
0: ครับคืออย่างนี้ครับที่เมื่อกี้เสริมโค้ดฟ้านิดหนึ่งที่บอกว่างาน China Asian Expo เนี่ยปีละครั้งแต่ว่าอันนี้จะเหมือนกับเป็นศูนย์แสดงสินค้าเหมือน Impact เหมือนไบเทคบ้านเราเนี่ยมีงานทั้งปี
1: ครับ
0: มีงานทั้งปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ที่เข้ามารับเยี่ยมชมงานเนี่ยนะครับก็จะแวะเวียนมากันตลอดก็แบ่งเป็นประเภทต่างๆแล้วแต่ซึ่งเขาก็มีโอกาสที่จะได้มาเห็นสินค้าของไทยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเรามีการไลฟ์ให้ตลอดคือของเดิมเนี่ยปัญหาก็คือว่าที่ผ่านมาจีนเขาก็บอกว่าคนจีนเขาบอกว่าเอ้าเข้ามาเห็นในงานแล้วจบงานเขาไปซื้อที่ไหน
1: เออจบงานจะไปซ
0: ื้อ
1: ที่ไหน
0: เขาจะคอนแทคใครใช่ครับอันนี้ก็เลยเกิดตัวของศูนย์เนี่ยไทยไลฟ์ครับเนี่ยขึ้นมาทีนี้เราก็มองว่าม
1: ันมีคอสมันมีค่าใช้จ่ายคิดตังไงครับโค้ดฟ้า
9: ค่ะมันจะมีทั้งปีเลยค่ะเราจะมีแพ็กเกจตั้งแต่เรื่องของแพ็กเกจตั้งแต่เลเวล A ค่ะเลเวล A B C จะมีตั้งแต่15,000แล้วจนถึง 100,000 ที่ดูแลเรื่องไลฟ์ทั้งปีเลยซึ่งหมายความว่าของสมาคมอะค่ะจุดเนี้ยเป็นจุดแทบจะเหมือนจุดปลายทางละดังนั้นสมาคมต้องบอกว่าดูแลตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำซึ่งวันนี้เราพูดถึงปลายน้ําแต่สมาคมอ่ะต้นน้ําอ่ะณฐาจะเป็นคนดูแลตั้งแต่ต้นน้ําค่ะหมายความว่าเรื่องมาตรฐานในการเข้าจีนสิ่งที่น่ากังวลที่สุดของผู้ประกอบการเราเลยนะคะไม่ใช่ว่าสินค้าเขาไม่ดีนะคะแต่มาตรฐานและการไม่เข้าใจตลาดจีนนั่นคือปัญหาหลักดังนั้นณฐาจะอยู่ที่ต้นน้ำหลักก่อนเลยดูแลเรื่องมาตรฐานให้ครบไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าป้องกันเรื่องของการถูกปลอมแปลงต่างๆและเรื่องระเบียบการเข้าจีนตามกฎระเบียบของจีนที่อัปเดตได้ตลอดเวลาค่ะรวมถึงการทำฉลากจีนให้กับลูกค้าผู้ประกอบการทุกคนได้ติดฉลากแบบถูกต้องมีการประสานงานกับศุลกรไทยจีนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อสินค้าเขาพร้อมและมาตรฐานเขาพร้อมเราก็ยังมี Thailand Life Hub ด้วยเนื่องจากหลายคนมีปัญหาว่าแล้วจะไปยังไงต่อคะโค้ชเพราะว่าเอกสารพร้อมแล้วจะขายที่ไหนแล้วใครจะเป็นคนซื้อแล้วใครจะนำเข้าคะไม่มีคนนำเข้าทุกวันนี้ก็ส่งไม่ได้อยู่ดีดังนั้นเรามีบริษัทอยู่ที่จีนสามารถนำเข้าให้คุณได้เพราะเราเป็นผู้นำเข้าฝั่งจีนด้วยแล้วมีคลังสินค้าด้วยแล้วมี Thailand Life Hub ด้วยแปลว่าเราดูแลคุณได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแต่สิ่งที่พีคไปกว่านั้นนะคะสมาคมล่าสุดไม่ได้มีแค่นั้นหนึ่งที่เดียวแล้วค่ะ
1: ครับ
9: บอกว่าตอนนี้เรามีถึง7ที่แล้วค่ะมีถึง7ที่เลยซึ่งมีอยู่ที่กวางโจด้วยมีฉางซาค่ะมีหางโจมีเจิ้งโจเฉิงตูหนานหนิงเซี่ยงไฮ้ค่ะทั้งหมด
1: 7ที่เลย7ที่เลย
0: ติดตามรายละเอียดได้ในเพจ
1: โอเคติดตามในเพจสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับส่วนใครจะเหมาะกับแพ็กเกจไหนอะไรยังไงดีเทลนี่คุยหลังบ้านกับอาจารย์หรือโค้ชฟ้าได้เลยตลอดเวลา
0: ได้ครับ
9: ได้เลยค่ะ
1: โอเคครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับโค้ชฟ้าบอกเรื่องราวดีๆและบอกพื้นที่ที่จะให้เราขายสินค้าได้ขอบคุณครับ
9: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหเรื่องดีๆมักมีเวลาจำกัดมาปิดท้ายในช่วงสุดท้าย Business Talk วันนี้อาจารย์ฐานะเมื่อกี้เบรกแรกยังไม่จบเราอยากต่อเนื่องเลยไหมฮะหรือไง
0: ได้ครับได้แล้วก็2 EP 2เรื่องความร่วมมือก็ไปเป็นสัปดาห์หน้านะครับจะได้จบไปเรื่องเดียว
1: ครับ
0: เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการที่ทางคนจีนเนี่ยขอ POI นะครับแล้วก็มีทาง SME เนี่ยที่เข้ามาในจีนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยSME ที่เข้ามานะที่มาจดทะเบียนเนี่ยผมมีตัวเลขของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยนะครับในช่วงปีแรกนะครับถึงวันที่30มิถุนายนเนี่ยมีบริษัทจีนเข้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับประมาณ110รายคิดเป็น 17% ของต่างชาติทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับท่านอธิบดีพูนพงษ์เนี่ยท่านไม่ปล่อยให้เป็นจีนเทาแน่
1: อันนี้คือ 49% ที่เป็นจีน 51% เป็นคนไทยอันนี้ถูกต้องตามกฎหมาย
0: ใช่ครับใช่คิดเป็นมูลค่าการลงทุนอยู่ประมาณ 35,000 ล้าน
1: นะครับเยอะนะ
0: เน้นไปเรื่องของวิศวกรรมยานยนต์ EV การพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็การรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส
1: ์นะครับจีนเทาแบบว่ามาเช่าตึกเปิดร้านอาหาร
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อ
1: ะไรพวกนั้นคนละเรื่องนะ
0: ท่านอธิบดีกำลังลุยอยู่นะตอนนี
1: ้กำลัง
0: นะครับทีนี้พอเป็นแบบนี้เราก็ต้องมาดูว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับข้อดีก็คือว่าตอนนี้ทางที่นายกท่านนายกอนุทินไปพบกับทางประธานในปีสีจิ้นผิงม
1: ี
0: ข้อหนึ่งก็คือว่าให้ไทยเนี่ยเป็นฮับของ EV นะครับในการผลิตรถ EV ที่เป็นพวงมาลัยขวา
1: ในอาเซียนหรือว่า
0: ใช่ครับจริงๆมัน70ประเทศนะประเทศที่ใช้พวงมาลัยขวานี่มีอยู่70ประเทศทั่วโลกก็จีนของเขาใช้พวงมาลัยซ้ายเขาก็คงให้เราเนี่ยผลิตนั่นแหละเพราะว่าเราเป็นพวงมาลัยขวาซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ดีก็จะมีการลงทุนแล้วก็มีการจ้างงานที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: นะครับมันก็จะพูดถึงซัพพลายเชนต่างๆพวกแบตเตอรี่ยางรถยนต์แผงวงจรต่างๆนะครับที่จะต้องเข้ามานะครับต่อมาเนี่ยครับของ BOI เนี่ยก็อย่างที่เรียนไปนะว่าลงทุนประมาณแสนถึง200,000ล้านอ
1: ัน
0: นี้เป็น FDI ก็คือเป็นการลงทุนโดยตรงนะครับต่อมาก็คือว่าตลาดที่เป็นการดูดซับสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ของจีนซึ่งก็เรียนไปแล้วว่าจีนเป็นประเทศที่ซื้อทุเรียนจากเราเนี่ยมากที่สุดนะครับ ต่อมาก็คือการลดต้นทุนภาคอุตสาหกรรม
1: คร
0: ับก็บอกไปแล้วว่าพวกเหล็กพวกอะไรต่างๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่างฝ้ายเนี่ยเราก็ไม่มีนะก็นำเข้าจากจีนเหมือนกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้พวกเครื่องจักรเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยที่ราคาที่ถูกลงนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับก็คือในเรื่องของความเสี่ยงในการพึ่งพาตลาดเดียวนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองการแข่งขันกับเพื่อนบ้านเวียดนามกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส
1: ์
0: นะครับข้อสามที่สำคัญที่สุดคือการทะลักเข้ามาของซัพพลายเออร์จีนที่เป็นเทียร์2เทียร์3ที่เป็น SME นะครับพอเขาย้ายฐานเข้ามาเนี่ยเทียร์2เทียร์3เข้ามาด้วยซึ่งอันนี้ผมเรียนไปแล้วว่าผู้ประกอบการท้องถิ่นคือคนไทยเนี่ยก็
1: ต้องปรับตัว
0: ต้องปรับให้ทันไม่งั้นถ้าปรับไม่ได้
1: ก็ต้องปิดกิจการไปแข่งกับเขาไม่ไหวหรอกใช่มั้ย
0: ใช่ครับแล้วก็ในอีกอันนึงก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ถูกกว่าไทยนะครับที่จะเข้ามา
1: คร
0: ับ นะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่การเข้ามาในการลงทุนของจีนเนี่ยไม่ได้เข้ามาแต่บริษัทใหญ
1: ่
0: นะครับไม่ได้มาเป็นพวก state owner enterprise หรือว่าพวกtech giant เท่านั้นยังมีซัพพลายเออร์ที่เป็น tier 2 tier 3เข้ามาด้วย อันนี้คืองานที่ท้าทายเนาะนะครับ
1: เรามีการตีกรอบไหมครับว่าธุรกิจอะไรห้ามมาลงทุนในไทยหรือ
0: จะ
1: แย่งงานไทย
0: กำลังจะพูดต่อไป
1: โอเค
0: นะครับอันนี้ภาครัฐ นะครับก็คือข้อที่1ต้องกระจายความเสี่ยงนะครับในการพึ่งพาตลาดเดียวที่เป็นตลาดหลักก็จะต้องขยายไปยุโรปอินเดียตอนออกกลางอเมริกาใต้แอฟริกาตรงนี้นะครับส่วนของสินค้าการเกษตรนโยบายเมื่อกี้นะครับที่คุณอภิพูดก็ต้องบังคับในเรื่องของ local content นะครับนะครับมีข้อกำหนดในเรื่องของการส่งเสริม BOI วันนี้เท่าที่ติดตามข่าวที่ทราบเรา BOI อนุมัติ data center ไปเยอะแล้วนะโดยที่ไม่ได้มีกรอบในการที่ควบคุมเลย
1: นะครับ
0: ทั้งน้ำทั้งค่าไฟอะไรต่าง
1: ๆคร
0: ับเสร็จแล้วเนี่ยทางภาครัฐเองเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีมาตรการในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศที่เป็น non tariff barrier เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ป้องกันในเรื่องของ anti dumping การทุ่มตลาดอะไรต่างๆ
1: ใช่
0: นะครับ
1: คือจะเปิดเสรีทุกประตูอ่ะมันต้องมีกฎกติกาบ้าง
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับมันก็ต้องมีห้องบางห้องที่เข้าไม่ได้หรือเข้าได้ก็ต้องมีกุญแจเข้าอะไรแบบนี
1: ้
0: นะครับเหมือนหลายๆประเทศนะครับสำหรับภาคเอกชนอันนี้ที่จะต้องปรับตัวคือต้องยกระดับสู่เกษตรแปรรูปเมื่อกี้ที่ผมพูดมาตอนต้นชั่วโมงเราเป็นเจนหนึ่งหมดเลยนะครับไม่มีการแปรรูปซึ่งมันทำให้มูลค่าเนี่ยมันไม่เยอะอะเอาง่ายๆ
1: ใช่
0: มันควรจะได้มากกว่านี้สองยกระดับมาตรฐานการเกษตรเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าเขาน่าในเรื่องของการย้อนกลับนะครับ
1: เขาสามารถสืบสาวเราเรื่องได้ว่าเรามาจากไหน
0: เพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนามาตรฐานไม่ว่าถ้าเป็นอาหารนะครับถ้าเป็นโรงงานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น GMP GSP นะครับ HACCP อย.อะไรต่างๆพวกนี้นะครับต้องเตรียมให้พร้อมก่อนเวลาไปยื่น GACC เนี่ยจะได้ง่ายขึ้นนะ
1: GADC ที่พูดถึงนี่คือยื่นที่จีนใช่ไหม
0: ยื่นที่จีนก็เป็นศุลกากรของจีนซึ่งเราต้องมีมาตรฐานของเราที่เราต้องเตรียมพร้อมก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพวกสัตว์น้ำก็ต้องผ่านทางกรมประมงถ้าเป็นสัตว์บกนะครับสี่ท่าสองท่าก็ต้องผ่านทางกรมปศุสัตว์
1: ไก่พวกหมูอะไรพวกน
0: ี้ใช่ครับตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมนะจะไปง่ายๆเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว
1: จริง
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนจีนเข้ามองในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน
1: ครับ
0: คำนี้เป็นคำที่สำคัญมากแล้วเราต้องรู้ว่าตอนนี้นโยบายเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายตอนนี้คือการปรับตัวเข้าสู่ซัพพลายเชนใหม
1: ่
0: จากเครื่องยนต์ที่เป็นรถยนต์ที่เป็นสันดาปภายในก็ต้องรีบนะครับศึกษาเทคโนโลยีนะครับยกระดับตัวเองเนี่ยที่เข้าไปเป็นเทียร์หนึ่งเทียร์สองหรือไปเป็นซัพพลายเออร์ให้กับค่ายรถ EV
1: จริง
0: หรือแม้กระทั่งนะครับความรู้ต่างๆ
1: นะครับ
0: ผมเหลือเวลาอีก
1: กี่นาที
0: 4 นาทีก็อย่างที่เรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันที่9-13เนี่ยนะครับขออนุญาตนิดนึงผมก็จะพาทั้งผู้ประกอบการทั้งนักลงทุนนะครับแล้วก็
1: 9-13 สิงหาคมนี้นะ
0: ได้ครับไปศึกษาน ะครับและรอบนี้จะเป็นรอบที่เป็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนต้องเรียนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมแบตเตอรี่ฟื้นฟูแบตเตอรี่การเปิดปิดแบตเตอรี่แล้วกลับมาเปิดมาตรฐานโรงงานเป็น IP67 IP68 เหมือนเดิ
1: ม
0: การใช้หุ่นยนต์ในการตรวจสภาพนะครับแล้วก็ยิงข้อมูลเนี่ยส่งข้อมูลขึ้นบนคลาวด์ประมวลผลด้วย AI ผ่านบล็อกเชนแล้วก็ยิงกลับลงมาเป็นมาตรฐานเป็นรีพอร์ตซึ่งพอผ่านแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเป็นมาตรฐานเนื่องมาจากว่ามันปลอมแปลงแก้ไขไม่ได
1: ้
0: ก็ผ่านบล็อกเชนมานะครับซึ่งตอนนี้นะครับต้องเรียนเลยว่ามีท่านหนึ่งนะครับที่จะร่วมทริปแล้วประเอิญว่าเข้าโรงพยาบาลก็เลยเหลือว่างอยู่ประมาณที่เดียวที่เด
1: ีย
0: ว
1: โอเคหนึ่งที่สุดท้าย
0: ที่สุด
1: นาทีทองนาทีทอง
0: นะครับเพราะว่า
1: จะเดินทางกันอาทิตย์หน้าเนี่ยนี่ขนาดนั้น
0: ใช่ครับคือถ้าพลาดแล้วนะครับก็ไม่ทราบว่าคุณจะตามคนอื่นเขาทันหรือเปล่า
1: ใช่อย่าพลาดรถด่วนขบวนนี้กระโดดเกาะติดไปได
0: ้คือพูดง่ายว่ารู้เทคโนโลยีก่อนเตรียมพร้อมก่อน
1: จริงๆ
0: คุณก็มีโอกาสทางธุรกิจได้ก่อน
1: คร
0: ับ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะ
1: ทราบว่าครบวงจรเลยใช่ไหมครับเรียนรู้ทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติแล้วพาไปดูโรงงานที่เขาจำหน่ายและผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการซ่อมแซม
0: ครับที่เป็นเบอร์หนึ่งของจีนที่เป็นเบอร์หนึ่งของจีนซึ่ง ก็ยังไม่ต้องไปซื้อแล้วครับก็ไปดูแล้วก็ดูถามเขาว่าใช้ยังไงไอ้ตัวนี้ต้องใช้ไงต้องถ้าเกิดว่าจะฟื้นฟูแบตเตอรี่เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์กี่ตัวแล้วก็ลองมาเซ็ตบัดเจ็ตดูแต่ที่แน่ๆก็คือว่าคุณจะได้ในราคาโรงงานแต่ที่แน่ๆคือบริษัทนี้เนี่ยเขามี after sales service อยู่ในประเทศไทยด้วย
1: อ๋อโหดี
0: นะครับเพราะฉะนั้นจะมั่นใจได้คือไม่ใช่ซื้อแล้วโดนเท
1: ครับ
0: นะครับเหมือนเครื่องจักรสมัยก่อนนะ
1: ครับ

0: จริงจริงแล้วไม่ได้แปลว่าคุณกลับมาแล้วคุณคิดว่ามี after sale service อยู่ที่ประเทศไทยแล้วจะมาติดต่อซื้อที่ประเทศไทยนะมันคนละราคากันที่นู่นนะ
1: ใช่ครับแน่นอนครับ
0: โรงงานใช่ไหม
1: ครับ
0: จริงจริงจริงถ้าหมดอดแล้วก็จะไม่ทันชาวบ้านเขาอะผมเอาตรง
1: ใช่ครับใช่
0: จริงจริง
1: นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรต้องบอกว่ามันเป็นโฟโมเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: นะครับนะครับเพราะถ้าคุณช้าคุณก็ missing out นะ
0: ครับอันนี้ก็ติดต่อผ่านเพจสมาคมเหมือนกันใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับรีบติดต่อเลยครับก็คือfirst come first serve นะครับต้องเรียนเลย
0: ไม่ใช่ติดต่อก่อนได้ไปก่อนนะครับจ่ายเงินด้วยนะเอาตรงเพราะมันจะเดินทางกันอาทิตย์หน้าแล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: นะครับผมอ่ะย้ำอีกทีฮะทริปนี้ยังไงนะดร.ฐานันท์ขออีกที
1: อบรมที่สันเจิ้นนะครับวันที่9ถึง13นะครับเดินทางวันที่9นะครับประมาณเที่ยง10นาทีกลับวันที่13ก็กลับถึงเมืองไทยก็ประมาณสัก6โมง
0: โอสันเจิ้นนี่ก็ศูนย์การเทคโนโลยีของจีนครับอยู่แล้วนี
1: ่ใช่ครับใช่ก็คือช่วงเย็นที่ไม่ได้อบรมที่เสร็จจากการอบรมก็ไปเดินซื้อหาซื้อพวกแกดเจ็ตอะไรต่างๆหรือไปดูเทคโนโลยีก็ได้
0: แล้วอบรมนี่ภาษาไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมครับ
1: ไม่มีปัญหาครับอบรมเป็นภาษาจีนแล้วก็มีล่ามแปลเป็นภาษาไทยแต่ล่ามนี่ไม่ใช่แค่คนแปลภาษานะก็จะต้องมีความรู้ด้วย
0: ในขณะเดียวกัน
1: ในกระดานการฝ่ายเทคนิคนะครับอาจารย์ที่สอนเนี่ยก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้สามารถจะสอบถามเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยแล้วก็ผมก็ไปด้วย
0: และแน่นอนเราก็จะนำคณะไปด้วย
1: ใช่ครับใช่
0: ครับผมมีปัญหาอะไรก็นี่แหละฮะถามดร.ธนันท์ไว้ก่อนแล้วกันถ้าเป็นนะยังไงก็เป็นผู้นำคณะทริปนี้นะครับ9ถึง13สิงหาคมเหลือที่นั่งเดียวนะครับพอดีว่ามีเหตุฉุกเฉินผู้ที่สมัครเขาไม่สามารถเดินทางได้ก็เลยสามารถที่จะเปิดรับได้อีกหนึ่งท่านนะครับผมก็ติดต่อไปที่เพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับช่วงท้ายหมดเวลาครับอาจารย์ธนันท์ครับยังไงเสาร์หน้าเรามาแรปอัพเพิ่มเติมกันใหม่นะครับแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกันใครสนใจทริปนี้ที่สัญจรเรื่องของรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้า EV นะครับวันนี้ดร.ฐานันท์ วัชโรทยางกูลผมวรพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิระปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์ วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองน้องเทียนเดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อเวลา 16:07 นาทีที่ผ่านมานางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือน้องเทียนเดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยทันทีที่เดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่ได้พาตัวเข้าพบครอบครัวทันทีเมื่อนายธนาศักดิ์ทองน้อยผู้เป็นพ่อได้เจอหน้าลูกสาวถึงกับร้องไห้พร้อมจับมือและลูบหัวโอบไหล่น้องเทียนด้วยความเป็นห่วงขณะที่นายสราวุธแฟนนุ่มก็ได้เข้าโอบกอดและให้กำลังใจน้องเทียนเช่นกันพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและพลตำรวจตรีวรพจน์ดิษยบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ซักถามน้องเทียนเกี่ยวกับการให้ปากคำที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการให้ความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างไรจนกระทั่งซักทอดถึงผู้รับของที่ปลายทางได้โดยน้องเทียนทำเพียงแค่พยักหน้าก่อนสื่อมวลชนจะโดนเชิญออกไปรอบริเวณด้านนอกเพื่อรอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งสมอปูพรมตรวจตลาดสำเพ็งกวาดล้างสกุชี่ไม่มีมอกกว่า 20,000 ชิ้นสกัดสินค้าเสี่ยงเจอปนสารก่อมะเร็งและโลหะหนักนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเปิดเผยว่าสมอได้ติดตามและเฝ้าระวังการจำหน่ายสกุชี่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง TikTok ซึ่งมุ่งเน้นไปที่บัญชีร้านค้าที่มีผู้ติดตามและยอดเข้าชมสูงจากการสืบสวนและขยายผลเชิงลึกพบว่ามีร้านจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าราย

0: ใหญ่จำนวน6แห่งตั้งอยู่ในย่านตลาดสำเพ็งจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจากการตรวจค้นร้านจำหน่ายทั้ง6แห่งพบสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 19,665 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทโดยพบว่าผู้ประกอบการ1ใน6รายดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก5รายเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานทางนี้สมอจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ประกอบการทุกรายสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่มักผลิตจากวัสดุประเภทโพลียูรีเทนและโฟมเกรดต่ำซึ่งมีความเสี่ยงต่อการตกค้างของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและสารกลุ่มพาเทตซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและรบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อบางชนิดถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายอาหารและมีสารแต่งกลิ่นซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่เด็กเล็กจะนำเข้าปากก่อให้เกิดอันตรายจากสารพิษหรือภาวะทางเดินหายใจอุดตันการสัมผัสหรือสูดดมสารระเหยอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและกระตุ้นให้เกิดภาวะภูมิแพ้เกาหลีใต้เผชิญฮีทเวฟยืดเยื้อ3วันติดเกาหลีใต้บันทึกอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่เริ่มบันทึกข้อมูลสภาพอากาศสมัยใหม่เนื่องจากคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟที่ยืดเยื้อทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นวันที่3ในหลายพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีหรือ KMA ระบุว่าสถิติดังกล่าววัดได้ที่เมืองยังซานทางตะวันออกเฉียงใต้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 47.4 องศาเซลเซียสเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ซึ่งทำลายสถิติสูงสุดระดับประเทศเดิม 41.0องศาเซลเซียสบันทึกไว้ที่เมืองฮงชอนเมื่อเดือนสิงหาคม2561พร้อมประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสูงสุดในบางพื้นที่ของจังหวัดฮยองซานใต้รวมถึงเมืองยังซานซึ่งยังคงมีการเตือนภัยและคำแนะนำเรื่องฮีทเวฟทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาหลีใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: เวทซี่ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซีสไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12AUG ฮาล์ฟมาราธอน
2: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio trip ชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: เมนต์ในช่องทางต่างๆนะแอปฟ้าแอปแดงแอปดำอะไรต่างๆนะฮะทุกแอปอะทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับส่งมาได้เลยนะครับเพราะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้วิทยากรที่ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆนะครับโดยเฉพาะใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวของช้างไทยนะครับวันนี้ขยับเข้ามาใกล้ๆนะเราจะได้แบบมาพูดคุยกันนะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ถ้าเผื่อใครที่เพิ่งจบจากงาน AI for Life นะครับที่ The Emerald นะครับคุณผู้ฟังหรือว่าแฟนรายการหลายๆท่านที่เพิ่งทักทายกันเมื่อสักครู่นี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมวาร์ปมาฮะผมวาร์ปมาจากงานที่ The Emerald เมื่อกี้วิ่งมาจัดรายการนะฮะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่วันนี้อาจจะวุ่นๆหน่อยนะครับตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่ายังไงเหมือนเดิมครับสำหรับแฟนๆรายการของ 90.5 ทุกๆคนนะครับนี่แหละก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันไว้นะฮะฝากกันไว้ด้วยนะครับวันนี้เป็น AI for Life สำหรับวัยเก๋านะเล่าเรื่องด้วยภาพ AI เนาะแต่วันพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวันนะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาการสร้างสรรค์ AI นี่แหละมาใช้กับเรื่องของการทำธุรกิจนะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไว้ติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้แน่นอนนะฮะวิทยากรที่จะมาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะฮะวิทยากรประจำของเรานะครับต้อนรับทางรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.นิรุตสุวรรณานะครับคุณหมอโก้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณเต้และผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับผมนะฮะคุณหมอก็อยู่กันประจำนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่วันนี้เป็นแขกรับเชิญพิเศษเนาะที่จะมาเล่าให้ฟังเนาะเรื่องของชีวิตของการเป็นสัตวแพทย์หรือเราจะเรียกว่าเป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์แบบใหญ่ๆโดยเฉพาะน้องช้างนะเราผมเรียกให้ตัวเล็กลงเหมือนเวลาคุณหมอก็เรียกน้องแมวใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นน้องช้างเหมือนกันนะครับ
1: น่ารัก
0: ดูน่ารักใช่ไหมเราเรียกให้ดูน่ารักขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตต้อนรับทางนายสัตวแพทย์สรัญจันทร์สิทธิเวชนะครับท่านเป็นผู้จัดการส่วนอนุรักษ์ช้างลำปางสถาบันโคจบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับสวัสดีครับคุณหมอต้น
2: สวัสดีครับผมสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับผ
0: มนะฮะโอ้คุณหมอต้นนี่อยู่นู่นเลยนะฮะไลฟ์มาจากเชียงใหม่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: โอ้นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะเราตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วก็คุยกันได้เนาะเพราะว่าเรื่องราวของสาระความรู้ต่างๆโดยเฉพาะแฟนๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์เนี่ยอยากให้ติดตามกันไว้นะเราไม่ได้มีแค่เรื่องหมาแมวเท่านั้นนะหมอโก้เราก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ใหญ่ที่หลายคนอาจจะแบบติดตามแล้วแหละว่าเรื่องของช้างไทยเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยให้ความสนใจฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวให้ทางคุณหมอโต้งมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้อยากให้ทางคุณหมอต้องให้คุณหมอโก้ก่อนไหมหรือต้องหมอคุณหมอโต้งเล่าเลยคุณหมอโก้ก่อนเลยว่าที่มาที่ไปวันนี้ที่เราอยากจะให้ความรู้เรื่องนี้ครับเชิญนะ
1: ก็จริงๆช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรามานานมากแล้วในอดีตเนาะแล้วก็เรากอบกู้เอกราชมาอย่างที่เราเคยทราบกันใครเรียนประวัติศาสตร์ก็จะทราบว่าเรามีการชนช้างมีการทำยุทธหัตถีแล้ววันนี้ก็ช้างก็จะเป็นแบบสัตว์ที่ในประวัติศาสตร์เราแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเหมือนเป็นสัตว์ประจำชาติด้วยครับเพราะนั้นมีความสำคัญช้างแล้วเราตอนนี้ปัจจุบันก็นอกจากความสำคัญเรื่องประวัติศาสตร์แล้วอ่ะเราก็ใช้งานเขาเนาะในการลากซุงอะไรเงี้ยในป่าหรือว่าเป็นใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวคุณเต้ยเคยพาลูกไปเที่ยวตามสถานที่ที่เขามีช้างไหมมีช้างโชว์เน
0: า
1: ะเดี๋ยวในรถจะมี
0: การโชว์ก็จะมีแบบเวลาถ้าไปเอกชนเนาะเขาก็จะมีแบบพ
1: ั
0: ทยาอะไรเงี้ยเขาจะมีโชว์ช้างใช่ไหมหรือว่าแบบอย่างถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบอยุธยาแล้วใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยก็จะมีพันเนียดช้างอะไรเงี้ยเราได้แบบนักท่องเที่ยวขึ้น
1: นะฮะแล้วเคยสังเกตไหมช้างเนี่ยฝึกได้ด้วยนะครับฝึกวาดรูปผมเคยเห็นรถวาดสวยด้วยนะคือเขาก็มีไอเดียมีแบบอย่าไปเทียบกันไม่ได้ไม่เหมือนกันก็เลยผมก็เลยคิดว่านี่แหละเรื่องช้างเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของบ้านเราเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างคือเพื่อนผมคุณหมอโต้งเนี่ยรุ่นเดียวกันเป็นสัตวแพทย์รุ่นเดียวกันแล้วก็จบไปก็แยกย้ายคุณหมอโต้งก็ไปทำงานที่ปางช้างที่ลำปางเนาะเขาก็เป็นหมอช้างไปอะไรเงี้ยก็นานๆจะมีโอกาสได้เชิญมาผมนึกถึงใครไม่ได้นึกถึงเพื่อนผมก่อนเลยเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็เดี๋ยวมาฟังความรู้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างกับคุณหมอโต้งกันครับวันนี้ครับ
0: นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าแน่นอนรายการนี้เราเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะครับสำหรับเป็นแฟนรายการนะแล้วก็แฟนๆ 90.5 Thinking Radio ด้วยนะครับเพราะปกติคุณหมอโต้งบอกว่าอุ๊ยปกติผมไม่ค่อยรับรายการไหนนะถ้าไม่ได้แบบเป็นเชิญเอ็กซ์คลูซีฟถูกไหมฮะ
1: ยากมากคร
0: ับ แล้วปกติอยู่ในป่าใช่ไหมคุณหมอ
2: ครับผม
1: เหมือนพิติ๊กจิตสนามพรที่แบบมารายการเนวิเกเตอร์แล้วพบกัน
0: ครับอยากให้คุณหมอโต้งเล่าให้ฟังนิดนึงฮะว่าในเรื่องของการเป็นหมอช้างเนาะ อนที่จะลงไปรายละเอียดลึกๆเนาะในแง่ของคนที่เป็นสัตวแพทย์ช้างอ่ะผมอยากรู้เหมือนกันเนาะเพราะส่วนใหญ่เขาจะแบบเนี่ยเหมือนคุณหมอโก้เนี่ยรักษาหมาแมวนี่ก็โอ้แบบนึง

0: พอไปเป็นหมอช้างมันต้องยังไงฮะคุณหมอเผื่อจะให้เป็นความรู้สําหรับแบบคุณผู้ฟังที่อาจจะแบบมีลูกๆมีน้องๆอะไรที่อยากจะเป็นสัตวแพทย์แบบสัตว์ใหญ่บ้าง
1: ครับผมอยากรู้เหมือนกันนะครับ
2: ได้ครับผมครับผมยินดีครับก็อย่างที่คุณหมอโก้ได้เกิดมาตอนต้นนะเกี่ยวกับเรื่องช้างที่ผูกพันกับสังคมไทยกับคนไทยมายาวนานนะครับผมเองนี่ที่เรียนสัตวแพทย์ครั้งแรกที่เรียนกับหมอโก้เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องช้างจริงก็ไม่ได้มีการเรียนการสอนเป็นเฉพาะนะครับค่อนข้างน้อยต่างจากสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ชนิดอื่นๆอย่างเงี้ยฮะผมเองเนี่ยก็จริงๆตอนที่เรียนคือชอบพวกสัตว์ในสวนสัตว์อะไรเงี้ยฮะไม่ได้เจาะจงเรื่องช้างแต่เผอิญได้รับทราบข่าวว่าที่ทางลำปางที่สวนช้างลำปางเขาเปิดรับสัตวแพทย์ผมก็เลยมาสมัครแล้วก็มาเป็นหมอตั้งแต่จบเลยฮะจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็คือตอนมาใหม่ๆก็ยังไม่อย่างที่บอกก็คือไม่ค่อยได้มีประสบการณ์เรื่องการดูแลรักษาช้างก็ต้องมาเรียนรู้จากหมอรุ่นเก่าๆที่เขาอยู่อย่างเงี้ยฮะก็ค่อยฝึกหัดแล้วก็ได้เรียนรู้ไปนะครับในการที่จะรักษาช้างนะครับมันก็ผูกพันมานานนะครับแล้วก็อย่างที่คุณหมอโก้ได้บอกมาคือช้างที่ในอดีตที่ว่าอยู่คู่สังคมไทยที่ช่วยในศึกสงครามแล้วก็มาเป็นช้างลากไม้แล้วปัจจุบันนี้คือเป็นต่างช้างท่องเที่ยวต่างๆมันก็เหมือนเป็นยุคต่างๆของช้างนะครับแล้วก็ต่างสัตวแพทย์ก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะปัจจุบันก็ที่ผมทำงานอยู่ก็มีเป็นโรงพยาบาลช้างนะครับที่สถาบันโรงพยาบาลแห่งชาติแล้วก็มีสัตวแพทย์ประจำอยู่ครับ
0: เนาะจริงๆแล้วผมว่าช้างก็เหมือนตัดตัวไปแหละเนาะถ้ามองในมุมแบบที่คุณหมอทั้งสองท่านเล่านะผมว่าก็เหมือนน้องหมาน้องแมวเนาะที่เขาก็อาจจะแบบพอเราอยู่ด้วยกับเขามันก็มีความรักและความผูกพันกันอย่างไหมคุณหมอมาโต้งอย่างนั้นไหม
2: ครับ
1: ผมก็คือช้างในประเทศไทยจริงแบ่งเป็นสองประเภทหลักก็คือช้างเลี้ยงกับช้างป่าฮะก็คือถ้าช้างป่าเขาเรียกเป็นตัวนะก็จะอยู่ในป่าตามอุทยานนำที่ต่างๆแล้วก็คือช้างเลี้ยงเนี่ยก็คือมนุษย์นำมาเลี้ยงนะครับแล้วก็ออกลูกออกหลานก็จะต้องมีเจ้าของช้างมีควานช้างที่สำคัญนะครับก็คือควานช้างคือช้างเลี้ยงทุกเชือกเนี่ยก็ต้องมีควานช้างที่ต้องดูแลอย่างเงี้ยแล้วก็สมัยก่อนในการที่จะเลี้ยงช้างคือเลี้ยงเพื่อใช้ทำงานนะครับจากทำศึกแล้วคือลากไม้นะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งคือหลังที่รัฐบาลเขาประกาศปิดป่าเมื่อปี2532นะครับปิดป่าสัมปทานเนี่ยช้างก็เลยตกงานไม่ได้ทำไม้ก็เลยปรับตัวมาเป็นมีช่วงหนึ่งเป็นช้างเล่ร่อนนะครับถ้าเคยได้ข่าวในกรุงเทพช่วงปี40-44เนี่ยยุคนั้นนะฮะจะเป็นมีช้างมาเล่ร่อนมาต่างๆแล้วเกิดปัญหานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาสู่เป็นท่องเที่ยวนะครับมีการแสดงโชว์ความสามารถต่างๆมีนั่งช้างแล้วก็เริ่มปรับมาอีกคือเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพช้างเรื่องการดูแลสุขภาพช้างเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือการนั่งช้างหรือการแสดงช้างที่แบบผ่าโผนหรือดูเป็นการทรมานก็จะลดลงครับจะเน้นเรื่องการชมวิถีธรรมชาติการใช้ชีวิตของช้างนี้ครับ
0: มีตัวเลขไหมคุณหมอเผื่อจะลองแบ่งได้ไหมแบบช้างที่เป็นในบ้านเราเนาะในภาพรวมอะไรก็ได้เอาแบบกลมๆก็ได้ครับไม่ต้องลงรายละเอียดแบบให้มันเป๊ะมากก็ได้ว่าอยากให้เป็นช้างป่าบ้านเรายังพอเท่าไหร่หรือว่าช้างบ้านหรือช้างที่เราอยู่ในสถาบันต่างๆเนี้ยมีเท่าไหร่ยังไงมาเผื่อจะให้คุณฟังได้พอเห็นภาพ
1: ครับผมครับก็คือในภาพรวมนะครับช้างป่าจริงๆในอดีตในช้างในประเทศไทยเมื่อสักร้อยกว่าปีเนี่ยมีเป็นหมื่นตัวนะครับหลายหมื่นตัวแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยช้างป่ามีประมาณ4,000ตัวกระจายอยู่ในกลุ่มป่าต่างๆทั่วประเทศอย่างเช่นเขาใหญ่แก่งกระจานป่าตะวันตกอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันก็มีปัญหาของในกลุ่มช้างป่านะครับเตือนผมนี่ทำงานคือหลักๆเป็นช้างเลี้ยงนะครับแต่ก็จะเล่าเบื้องต้นว่าช้างป่าเขาบอกว่ามีการเพิ่มจำนวนประชากรช้างป่าและเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเนี่ยฮะช
0: ้
1: างป่าก็มีประมาณ 4,000 ส่วนช้างเลี้ยงเนี่ยมีประมาณ 3,000 เชือกนะครับอยู่ตามจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะอย่างเช่นเนี่ยที่เชียงใหม่ที่ภูเก็ตนะครับที่ชลบุรีอย่างเงี้ยฮะจะกระจายตัวอยู่ในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวอะครับผมส่วนที่ของผมดูแลเนี่ยสถาบันโรงพยาบาลแห่งชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งรับภารกิจในการที่จะอนุรักษ์และบริบาลช้างเลี้ยงของไทยฮะเราได้รับการเราหนุนจากรัฐบาลในการที่จะมาดูแลช้างเราเองเนี่ยสถาบันโฆษบาลเนี่ยจะมีช้างในความดูแล124เชือกนะครับรวมทั้งมีโรงพยาบาลช้างที่มีที่ลำปางและที่กระบี่ซึ่งเราจะรักษาช้างให้ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะของช้างของสถาบันโฆษบาลนะโดยการรักษานี้เราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายช้างของเอกชนช้างชาวบ้านต่างๆนะครับแล้วก็มีโครงการต่างๆในการที่จะช่วยเหลือดูแลช้างครับผม
0: อืมเนาะมันก็เป็นเรื่องของการที่แบบว่าพอเราเขาเรียกว่าในยุคหนึ่งที่เราเห็นช้างออกมาเดินเร่ร่อนเนาะผมจำได้เพราะว่าผมอยู่มหาวิทยาลัยแล้วจำได้ตอนนั้นเคยแบบไปทำสกู๊ปไปทำข่าวอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ประกวดก็ได้รางวีรางวัลกันไปเนาะจำได้ตอนนานมากแล้วครับแต่ว่ายุคนั้นพอดีจำได้ก็คือแบบก่อนที่เราจะมีการจัดการแบบเนี้ยกูว่าช้างมันถูกแบ
3: บ
0: ปล่อยปะละเลยอะไรแบบนั้นเนาะแต่พอเหมือนที่ทางคุณหมอโต้งเล่าให้ฟังพอเราสามารถนำเขาเข้าสู่ระบบผมใช้คำนี้แล้วกันเนาะแล้วก็แบบเนี่ยสามารถจัดการได้มันทำให้เราเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วสัดส่วนช้างในบ้านเราเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเภทเนาะเผื่อแบบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะแบบแยกไม่ออกนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งแต่นี้ในมุมของคนที่เป็นสัตวแพทย์นะในการที่เราจะดูแลช้างเราต้องเรียนรู้พฤติกรรมเรียนรู้อะไรนะการกินการอยู่ของเขาอะไรยังไงบ้างขนาดนั้นเลยคุณหมอเราอาจจะให้แชร์ตรงนี้ให้ฟังหน่อย
1: ก็คือครับผมคือช่วงชีวิตของช้างถ้าเทียบได้ก็ใกล้เคียงกับคนนะฮะก็เกิดมาแล้วก็มีอายุช่วงชีวิตก็ประมาณเนี่ย60-70 ปีนะครับเขาก็มีช่วงวัยต่างๆวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยทำงานวัยโตแล้วก็วัยชรานะครับการที่จะดูแลเขาก็เป็นในแต่ละช่วงวัยต่างๆที่ทางสัตวแพทย์จะเข้าไปเกี่ยวข้องไปดูแลไปให้คำแนะนำในการที่จะดูแลสุขภาพของช้างนะครับทางเราก็มีการที่จะแนะนำวิธีการต่างๆเพราะว่าควานช้างบางครั้งเขาก็ดูแลช้างในแบบที่เขาทราบอ่ะเขาอาจจะว่าสิ่งนี้ถูกการกินแบบนี้การทำงานแบบนี้ฮะแต่เราก็ต้องไปให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับเขาอ่ะฮะแล้วก็ช้างเขาเป็นสัตว์ใหญ่นะครับก็เรื่องการความปลอดภัยในการทำงานก็ค่อนข้างสำคัญนะครับในการที่จะเข้าไปรักษาช้างอะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยรวมทั้งมีลักษณะเฉพาะต่างๆเช่นเรื่องช้างเด็กที่เสี่ยงเป็นโรคต่างๆหรือช้างโตช้างที่ทำงานในปางช้างที่อาจจะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพต่างๆได้จากการทำงานอย่างเงี้ยฮะเราก็ต้องเข้าไปเกี่ยวทางสัตวแพทย์ก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้ครับ
0: คือถ้าเป็นในส่วนที่ของคุณหมอดูแลเนี่ยคือหมายถึงว่าอาหารการกินต่างๆนี้เราก็ต้องจัดสรรเนี่ยเขาไม่ฮะเขาไม่ต้องหาเองใช่ไหม
1: ใช่ฮะก็คือจริงๆอะสมัยก่อนเนี่ยก็คือเราทางเหนือนะครับเราจะเลี้ยงเขาเรียกแบบกึ่งเลี้ยงกึ่งปล่อยคือเราจะมีผืนป่าอย่างที่ทราบทางเหนือป่าเยอะนะครับแต่ปัจจุบันก็ลดน้อยลงแล้วก็คือตามปางช้างต่างๆนี่ก็มีช้างจำนวนมากพื้นที่ป่าก็ลดลงเราก็จะเลี้ยงแบบมัดเลี้ยงล่ามไว้อะไรอย่างเงี้ยฮะล่ามแบบยาวๆสัก5-10 เมตรนะครับเราก็ต้องหาอาหารมาให้เขาเพราะเขากินจำนวนมากช้างตัวเต็มวัยเชือกนึงอาจจะตักสัก4 ตันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกินประมาณ 5-10% ของน้ำหนักตัวก็รวม100 กิโลต่อวันที่เราจะต้องหาอาหารให้เขาซึ่งปัญหาเรื่องอาหารเนี่ยค่อนข้างสำคัญเพราะเขาพฤติกรรมของช้างนี่เขาจะกิน24 ชั่วโมงนี่เขาจะกินวันละประมาณสัก15-16 ชั่วโมงนะเขาจะกินไปเรื่อย
0: ๆกินเรื่อยๆอย่างนี้เหรอ
1: ครับ
3: หรือตัวใหญ่
1: กินเรื่องใหญ่แล้วก็กิน
3: แล้วขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมเป็นความเข้าใจผิดไหมก็คือเราตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้ว่าช้างต้องกินอ้อยเนาะมันถูกไหมมันหรือว่าอาหารเขา
0: ต้องมีอาหารอะไรบ้างผมสงสัย
3: มันคือมีอะไรบ้างคร
1: ับ จริงๆ
3: เราต้องเข้าใจแต่อ้อยอย่างเดียว
1: ใช่ฮะก็คือจริงๆอาหารหลักของเขาจริงๆช้างเนี่ยถ้าตามธรรมชาติเขากินพืชอาหารได้เป็น100 ชนิดเลยฮะกินกิ่งไม้ใบหญ้าใบไม้ต่างๆเป็น100 ชนิดแต่ว่าถ้าอยู่ที่ช้างเลี้ยงที่คนนำมาเลี้ยงเนี่ยหลักๆจริงๆเนี่ยถ้าตามโภชนาการคือกินแต่พวกหญ้าอาจจะเป็นอาหารหลักพวกกลุ่มหญ้าเนเปียหญ้าบาน่าต่างๆนะครับหญ้าแพงโกล่าหญ้าคืออาหารหลักประมาณสัก80-85%จะเป็นกลุ่มหญ้าอาจจะมีต้นข้าวโพดบ้างส่วนอย่างที่คุณหมอโก้บอกพวกกล้วยอ้อยผลไม้ต่างๆเนี่ยมันเป็นของหวานเป็นอาหารเสริมครับกินมากก็ไม่ดีเพราะว่าช้างเขาต้องการเยื่อใยสูงในการที่จะในระบบทางเดินอาหารนะฮะในการขับถ่ายต่างๆนี่ฮะเขาจะกลุ่มพวกหญ้าจะเป็นหลักครับผม
0: เออนี่ก็เป็นความรู้เนาะ
3: มันมีอะไรที่มันเป็นพิษไหมที่แบบที่หมอโต้งเคยเจอที่แบบช้างไปกินมาแล้วแบบป่วยอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็น
1: ก็ถ้าไปนับว่าไปกินพวกสารพิษปุ๋ยเคมีก็จะเนี่ยฮะก็คืออย่างเช่นต้นบอนอย่างเงี้ยถ้าลูกช้างเขาไม่รู้ว่าเขาไปกินเขาก็จะแพ้อะไรเงี้ยกับอันนึงส่วนใหญ่ที่เจอคือถ้ากินหญ้าแล้วไปกินหญ้าแก่อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ย่อยก็เป็นปัญหาหลักที่เจอบ่อยเลยระบบเขาจะท้องผูกอย่างเงี้ยฮะบางเชือกนี่ถึงกับเสียชีวิตเลยฮะใช่ครับเพราะเขาจะย่อยหลักๆเขาย่อยอยู่ที่โคลอนลำไส้ใหญ่ฮะเขาแล้วเขาก็มีลำไส้ที่ค่อนข้างยาวอย่างเงี้ยฮะแล้วถ้าเขาฟันของช้างโดยธรรมชาติเขาก็จะเคี้ยวไม่ค่อยละเอียดอยู่แล้วถ้ามีเจอปัญหาเรื่องช้างหญ้าแก่หรื พืชอาหารที่ไม่ได้คุณภาพเพราะจะเกิด

0: impact อย่างที่ว่านะครับครับ
1: ครับก็ฟังดูพวกนี้มันเป็นเหมือนกับความเข้าใจที่แบบทุกคนจะรู้แบบเอ้ยเวลาไปเจอช้างให้อาหารเราส่วนใหญ่ก็จะแบบเนี่ยกล้วยอ้อยอะไรนี้เป็นหลัก
0: ใช่ฮะก็เกิดปัญหาอีกอันนึงตามมาก็คืออย่างที่ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับก็อยากจะสื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่าคือบางทีเราแบบเวลาไปเที่ยวบางช้างหรือเที่ยวที่ต่างๆแล้วแบบป้อนผลไม้เยอะๆเนี่ยเขาก็เกิดอีกอย่างคืออ้วนเกิดแบบภาวะแบบภาวะอ้วนต้องส่งผลสุขภาพตามมาครับผมทั้งทั้งระบบสืบพันธุ์ตามมาถ้าเกิดเป็นแม่ช้างเนี่ยเขาท้องก็อาจจะเกิดปัญหาคลอดยากหรือถ้าช้างที่แก่เนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องข้ออะไรเงี้ยถ้าเขาโตอ้วนนะถ้าเราสังเกตว่าช้างที่อ้วนเกินไปนี่ก็ไม่ดีต่อสุขภาพของช้างฮะครับผม
1: เอาผมกลายเป็นถามแทน
2: เจออะไรครับ
0: เจออะไรครับผม
2: เจออะไรครับเจออะไร
1: คือถามว่าแล้วช้างอ้วนดูยังไงครับผมดูว่าช้างก็ตัวใหญ่ๆนู้นเซ่ยเนาะช้างมันตัวใหญ่เราก็แบบดูไม่ออกว่าไอ้นี่คืออ้วนนี่คืออผอมโอเคเราเห็นแบบมีซี่โครงมีกระดูกสันหลังแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าช้างอ้วนนี่มันดู
0: ก็เขาเรียกเป็นคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายฮะน่าจะคล้ายๆกับหมาหรือสัตว์อื่นน่าจะมีบอดี้คอนดิชั่นสกอร์อย่างเงี้ยเราก็จะมีสกอร์เต็ม5 นี่คืออ้วนมากแบบหน้าเต็มอะไรอ้วนคอแทบจะไม่เห็นหลังกลมดิ๊กไม่เห็นสันหลังแต่ช้างที่หุ่นกำลังดีถ้าเกิดบอดี้คะแนนความสมบูรณ์เนี่ยสัก 3.5 หรือ4เนี่ยก็จะพอจะเห็นแบบขมับเล็กน้อยเห็นสันหลังเล็กน้อยแล้วก็ตรงสวาบอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเห็นซี่โครงบางๆถ้าอ้วนมากนี่ก็จะไม่เห็นอะไรฮะเราก็สามารถเทียบได้ว่าผอมเกินไปก็จะไม่ดีหรืออ้วนกลมเงี้ยก็ไม่ดีฮะแต่ว่าอย่างที่บอกคืออยากจะสื่อใหคนทั่วไปได้ทราบว่าช้างที่อ้วนมากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพเขาครับ
2: ผมสงสัยเพิ่มเติมนะคุณหมอเวลาที่แบบเราเห็นว่าเขาไม่สบายหรืออะไรเงี้ยมันดูจากนอกจากอาการเจ็บป่วยที่มันจะเห็นจากแผลได้แล้วอะไรเงี้ยมันสังเกตยังไงเหมือนอย่างแมวเหมือนอะไรเงี้ยที่เราคุยกันมันก็จะซึมลงอะไรเงี้ยช้างเหมือนกันไหม
0: ช้างเหมือนกันครับช้างเขาก็จะซึมอย่างที่บอกคือถ้าสังเกตง่ายๆอันดับแรกคือที่ผมเคยก่อนต้นคือช้างเขาจะกินตลอดใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าอาหารกองอยู่ตรงหน้าแล้วเขาไม่กินเฉยงวงตกแล้วก็หูหางไม่ค่อยขยับเงี้ยก็เริ่มสังเกตได้แล้วว่าช้างนี่เขาผิดปกติอย่างเงี้ยฮะหรือคนที่ผูกพันคือควานช้างเนี่ยเขาจะรู้ละว่าปกตินิสัยใจคอช้างเชือกนี้เขาเป็นช้างที่ร่าเริงหรือปกติถ้าเราเข้าไปหาช้างเขาตอนเช้าปกติเขาจะมัดล่ามไปกลางคืนเนี่ยตอนเช้าเราดูว่าเขานอนหรือไม่นอนเงี้ยถ้าเกิดไม่เห็นรอยนอนของช้างก็แสดงว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเงี้ยฮะหรือช้างเนี่ยเขาพิเศษคือเขามีงวงนะฮะถ้าเกิดมีปัญหาตรงไหนอย่างเช่นเขาขาเจ็บหรือปวดท้องบางทีเราสังเกตได้ว่าเขาเอางวงไปพ่นตรงนั้นเอาไปพ่นท้องเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเขาอาจจะปวดท้องหรือไปพ่นที่ขาพ่นอะไรเนี่ยก็จะมีขาเจ็บอะไรเงี้ยเราก็สามารถสังเกตได้อย่างเงี้ยครับ
1: โอ้ไปสังเกต
2: สื่อสารยังไงคุณหมออยากรู้เลยเนี่ย
0: สื่อสารนะคนกับช้างนี่จริงเนี่ยอย่างที่บอกคือช้างเขามีความฉลาดนะฮะเราจะฝึกช้างช้างเขาจะอยู่กับแม่เนี่ยกินนมแม่อยู่ประมาณ 2-3 ปีฮะพอ3ปีเราก็จะนำช้างเข้ามาฝึกเข้าโรงเรียนที่สถาบันโฆษบาลเราก็จะมีโรงเรียนฝึกช้างและควานช้างฮะเป็นภูมิปัญญาจริงๆเราเป็นโรงเรียนฝึกช้างแห่งแรกของโลกฮะตั้งแต่ปี12สมัยก่อนจุดประสงค์ในการที่จะฝึกลูกช้างเพื่อว่าจะไปรองรับในการที่จะฝึกทำช่างรากไม้เพราะหน่วยงานของผมหลักๆ ก็คือองค์การสรรพไม้เนี่ยคือทำไม้นะครับก็จะใช้ช้างเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยฝึกเพื่อการที่จะให้เกิดการสื่อสารระหว่างควานช้างกับช้างนะครับเรียนรู้คำสั่งนะครับเราจะได้สามารถดูแลและควบคุมเขาได้นะครับโดยและฝึกเพื่อรองรับการตรวจสุขภาพของสัตวแพทย์เนี่ยครับเช่นการฝึกให้อ้าปากเพื่อดูฟันให้ยกเท้าเพื่อดูเล็บอย่างเงี้ยฮะเราก็จะฝึกแบบนี้ครับ
2: ครับมีคนเขาเรียกนะคนต่างชาติเลยมาเรียนไหมหมายถึงว่าจากต่างประเทศเลยมีไหม
0: มากเลยครับเยอะเขาสนใจฮะฝึกมาเป็นควานช้างหรือที่ภาษาต่างประเทศก็เรียกว่ามาฮูดนะฮะก็จะเป็นควานช้างสมัครเล่นนี่ฮะมีหลักสูตรก็มีทั้งทางตะวันตกหรือถ้าทางเอเชียก็ทางญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาสนใจนะครับก็มาตลอดครับฝึกเป็นควานช้างมาเรียนรู้วิถีชีวิตของช้างอะไรฮะยิ่งในช่วงนี้เขาจะมากันตลอดครับผม
1: อีกเรื่องนึงอ่ะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวผมคาใจมากเลยเรื่องช้างตกมันเนี่ยหมอต้องเล่าให้ฟังหน่อยได้ว่าทำไมพฤติกรรมช้างอ่ะบางทีถึงได้แบบตกมันแล้วก็ทำไมถึงต้องก้าวร้าวด้วยอันนี้คืออยากรู้มากๆเลยผมว่าผู้ฟังก็อยากรู้เหมือนกัน
0: ครับผมก็คือช้างตกมันเนี่ยจริงๆก็คือตกได้ทั้งเพศผู้และเพศเมียนะครับแต่เพศผู้เนี่ยเขาจะตกแล้วก็มีความก้าวร้าวกว่าการตกมันเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้ง

0: กายวิภาคทางสรีระทางพฤติกรรมหลายๆอย่างรวมกันนะครับช้างเขาจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่ขมับตรงนี้ครับมีรูน้ำมันเนี่ยเขาจะเป็นปกติเขาอยู่แล้วที่ถ้าช้างเขามีสุขภาพสมบูรณ์เริ่มเข้าสู่ช่วงวัยโตเต็มวัยเนี่ยเขาจะต้องตกมันแล้วก็จะตกทุกปีแล้วการตกมันของเขาเนี่ยจะตกประมาณ 2-3 เดือนมีช่วงเริ่มต้นของการตกมันเริ่มมีน้ำมันออกมาแล้วก็หายตกมันนะครับแล้วก็การตกมันเนี่ยจะส่งผลให้เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงนิสัยจากคือช้างที่ลักษณะเป็นมิตรก็จะมีความก้าวร้าวดุร้ายซึ่งควานช้างเนี่ยเขาจะต้องรู้ตั้งแต่แรกว่าช่วงนี้เขาจะตกมันเนี่ยเขาก็จะเอาไปดูแลในที่ที่เงียบสงบนะครับห่างไกลผู้คนอย่างนี้ฮะแล้วก็ป้องกันอันตรายนะครับเขาจะรู้แต่บางเชือกก็อาจจะตกแล้วไม่ได้ดุนะครับส่วนตัวเมียที่เขาตกมันเนี่ยส่วนใหญ่จะตกอย่างเช่นในกรณีที่ตั้งท้องหรือเลี้ยงลูกนะครับหรือเกิดความสมบูรณ์มากๆก็จะมีน้ำมันออกมานิดๆแต่ความก้าวร้าวจะไม่เหมือนของช้างเพศผู้นะครับแต่ความก้าวร้าวที่จริงไม่ได้ส่งผลการตกมันเนี่ยช้างที่ก้าวร้าวนี่บางทีก็ไม่ได้เกิดจากการตกมันที่เวลาเราเคยได้ข่าวนะว่าช้างอารวาสทำร้ายอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่ได้ตกมันนะครับแต่เขาอาจจะเกิดจากภาวะเครียดตกใจต่างๆเนี่ยเขาก็จะเกิดอารวาสดุร้ายขึ้นมาได้นี่ครับ
1: จริงๆเราก็เข้าใจตลอดนะคุณเต้ยเนาะเวลาช้างดูดุเราจะคิดว่าตกมันตลอดเลยเนาะ
2: ใช่
1: เลยทำไมควานก็น่าจะรู้เนาะว่าเป็นช่วงตกมันก็น่าจะแบบขังเอาไว้หรือไม่ปล่อยออกมาก็อ๋อมันเป็นปัจจัยอื่นด้วย
0: ก็คืออ
2: ย่างที่บอกใช่ไหมเหมือนที่คุณหมอบอกใช่ไหมครับใช่เลยครับ
0: ครับก็คือควานนี่สำคัญนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกคือปัจจุบันเนี่ยคนที่มาเป็นควานเนี่ยลดน้อยถอยลงจากรุ่นต่อรุ่นคือคนเด็กรุ่นใหม่เราก็เข้าใจว่าการมาเป็นควานช้างมันค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ต้องแบบต้องเสียสละอยู่กับช้างไม่ได้แบบใช้ชีวิตโซเชียลคนเด็กรุ่นใหม่ก็จะแบบไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานโรงงานอะไรมากกว่าอย่างเงี้ยฮะเราไปทำอาชีพอื่นคนที่เป็นควานช้างก็หายากขึ้นทุกวันแล้วก็ที่มีก็อาจจะความรู้หรือความเข้าใจในการเลี้ยงช้างก็น้อยเราก็ที่ของทางหน่วยงานผมก็จะมีการส่งเสริมเรื่องวิชาชีพควานช้างซึ่งสำคัญนะครับเพราะว่าช้างจะทั้งสุขภาพดีมีอะไรได้ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับควานช้างเนี่ยครับ
2: นะฮะก็ถือว่าเราได้นี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้17:31พักกันสักครู่นะคุณหมอนะแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันเนาะเพราะว่าจริงๆมันมีประเด็นที่อาจจะต้องเชื่อมโยงกันอย่างเช่นปัญหาของช้างณตอนนี้มันมีอะไรไหมอุปสรรคต่างๆรวมถึงอาจจะเห็นภาพรวมในเชิงเศรษฐกิจด้วยว่าเราจะสามารถต่อยอดนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวยังไงได้อีกนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าอยู่กันต่อในครบเครื่องเรื่องของสัตว์ครับ
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เม็ดซี่ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซี่สไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
2: แฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดู

0: มาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: ยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
2: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
5: เอาละฮะ 17:36 น.นะครับก็กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะฮะอ่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าติดตามผ่านช่องทางไหนอย่างไรนะฮะก็สามารถพูดคุยกันได้นะวันนี้สนุกมากเลยนะฮะถือว่าในช่วงเบรกที่1นี้ได้ความรู้เนาะเรื่องของช้างนะบางคนบางประเด็นเนี่ยไม่รู้เนาะคุณหมอโก้เนาะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราก็เป็นว่าก่อนที่จะไปคุยกันต่อนะฮะขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยได้มั้ยคุณหมอนะครับเพราะว่าเรามีงานดีๆที่นอกจากงาน AI for Life แล้วนะครับมีอีกหนึ่งงานนะครับที่เป็นกิจกรรมของ CEO Vision Business Trip ครับเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้ครับพาไปดูงานแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นนะชิงเต่านะครับเมืองแห่งนวัตกรรมซึ่งเป็นประตูสู่โลก AI ของจีนให้เราเห็นอนาคตก่อนใครนะครับทุกคนที่ไปในทริปนี้ครับจะได้รับประสบการณ์สุด Exclusive คือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense แบรนด์ระดับโลกสัมผัส Smart Factory ของจริงนะครับเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจองค์กรของคุณเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนเลยครับที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนนะฮะอันนี้ผมจำได้ว่าผมเพิ่งไปจีนมาเนาะได้เห็นข่าวว่าเขาจะเปิดนะฮะแต่ว่าไม่ทันแล้วฮะผมกลับมาแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนคนเลยครับพูดได้โต้ตอบได้เรียนรู้มนุษย์และตอนนี้คือที่จีนเขาใช้ที่ไหนนะฮะไปใช้ที่โรงพยาบาลไปใช้ที่ร้านอาหารนะครับแล้วเขาเรียกว่าตอนนี้ไปอยู่ในบ้านแล้วนะครับฉะนั้นสำหรับใครที่อยากจะไปทริปนี้นะครับเพราะว่ามี Exclusive Talk จะได้เข้าพบกับท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่าด้วยและไม่ได้แค่พบธรรมดาไปดินเนอร์ทอล์กและกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกกันด้วยนะครับขึ้นความคิดจะพาทุกท่านนะครับไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงใหลเพราะว่าไม่ใช่แค่ไปดูเทคโนโลยีของเขาอย่างเดียวเราจะพาไปดูสถาปัตยกรรมเสน่ห์ของเมืองชิงเต่ากันด้วยที่บอกว่าเป็นวัฒนธรรมโบราณ 1,400 ปีนะครับแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่เป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนด้วยทริปนี้ครับรับเพียง30ท่านเท่านั้นนะครับและตอนนี้คือเปิดรับแล้วนะครับเหลือไม่มากนะฮะแล้วก็สามารถจองได้ที่ LINE @thinking radio หรือ0944803066นะครับถึงก็มาทักทายกันได้นะครับก็เอาง่ายๆทักมาทาง LINE @thinking radio น่าจะง่ายสุดก็ทักกันมานะครับยังไงตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ที่เท่านั้นนะครับยังไงฝากเข้ามานะครับสำหรับใครที่อยากจะเดินทางกันไปนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆของ 90.5 นะครับมาว่ากันต่อนะฮะเมื่อกี้คุณหมอต้งหลุดไปกลับมาแล้ว
6: ครับผม
5: โอเคนะฮะในช่วงเบรกนี้นะเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันหลากหลายประเด็นมากเลยคุณหมอแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าแต่หลายคนนี่ไม่รู้เนาะชีวิตของคุณหมอที่ดูแลรักษาช้างนี่มันต้องใช้ความมุ่งมั่นเนาะผมจะชอบใช้คำว่ามันต้องอยู่กับความแบบศรัทธาแรงกล้ามากถูกไหมคุณหมอผมใช้คำนี้ได้ไหม
6: นะครับใจรักจริงๆครับ
7: ได้อยู่ครับ
6: ครับผมเป็นสัตวแพทย์ด้วยกันผมยังแบบโอ้โหหมอช้างนี่ทำได้ขนาดนี้นี่สุดยอดจริง
5: โอ้เนาะใช่ไหมคุณหมอนะฮะขนาดคุณหมออยู่กับแมวคุณยังปวด

0: ขนาดนี้เลยคุณหมอไปอยู่กับช้างสนามไหมคุณหมอโก
1: ้จริงครับ
0: คุณหมอโต้งครับว่าต่อเนาะเมื่อกี้เราคุยเรื่องของบทบาทและของหมอต่างๆในการที่เราจะแบบดูแลรักษาเขาแล้วก็เขาเรียกว่าให้อาหารต่างๆเนาะที่แบบบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเออเขากินหญ้าเนาะแล้วบางทีเราแบบเออไอ้ที่เราแบบให้กล้วยให้อ้อยเขาที่บางทีมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆเขามีแบบสิ่งที่เขากินกันเยอะมากแล้วก็ได้รู้ว่าเขากินวันละ15ชั่วโมงนี่ผมแบบปาดเหงื่อแทนคุณหมอเลย เอออ่ะมาว่าต่อคุณหมอแล้วทีนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงแล้วพวกโรคต่างๆล่ะโรคที่บางทีมันอาจจะแบบเกิดมาจากตัวของช้างเองหรือว่าอะไรที่แบบมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันหน่อยอย่างเช่นแบบบางครั้งแบบใช่ไหมคุณหมอโก้ในแมวก็จะมีโรคแบบนึงหมาก็โรคแบบในช้างมันมีไหมมันมีแบบโรคอะไรอย่างนี้ประจำไหม
1: ครับผมครับในช้างก็มีเช่นกันนะครับโดยเฉพาะช้างเล็กลูกช้างนะฮะลูกช้างแรกเกิดจนถึงแบบ 4-5 ขวบจริงๆก็เดี๋ยวนี้ก็คือเกือบไปถึง10ขวบแล้วที่เขาเรียกว่าเป็นโรคไวรัสติดเชื้อไวรัสตัวหนึ่งคือเฮอร์ปีไวรัสหรือที่คนทั่วไปจะเรียกว่าโรคคอบวมอะฮะถ้าเกิดลูกช้างเขาติดเชื้อไวรัสตัวนี้ก็เขาเป็นแบบเฉียบพลันบางทีทำให้ลูกช้างเขาตายได้นะครับถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีหรือให้ยาต้านไวรัสแล้วไม่ตอบสนองต่อการรักษานะครับเป็นโรคที่ทำเกิดอัตราการตายสูงมากในแต่ละปีทั้งของในประเทศไทยและทั่วโลกฮะตัวเฮอร์ปีไวรัสนะครับในลูกช้างส่วนช้างโตหรือช้างอื่นๆเนี่ยพอเริ่มส่วนใหญ่โรคหรือความผิดปกติเขาจะเกิดจากการจัดการเป็นหลักนะครับในช้างเลี้ยงนะครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นหนึ่งเรื่องทางเดินอาหารเรื่องท้องอืดท้องผูกนะครับหรือโรคทางระบบสืบพันธุ์ต่างๆภาวะคลอดยากหรือเนื้องอกในมดลูกนะครับพวกช้างแก่ก็จะมีเรื่องพวกโรคข้อเสื่อมต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือพอเราเริ่มมีสัตวแพทย์มีวิวัฒนาการเรื่องการรักษาช้างดีขึ้นนะช้างเขาก็อายุยืนขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะมีปัญหาเรื่องช้างชราตามมาด้วยเช่นกันอย่างนี้ครับ
0: ถือว่านี่เป็นปัญหาปกติหรือว่าเป็นปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ไหมตอนนี้เผื่อให้คุณหมอแชร์ตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับ
1: ครับผมก็ส่วนหนึ่งฮะเพราะเราก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นความท้าทายอีกหนึ่งเนี่ยก็อย่างเฮอร์ปีไวรัสในลูกช้างเนี่ยมันสาเหตุจริงๆก็คืออาจจะเกิดจากความเครียดเปลี่ยนเรื่องการทำงานต่างๆสภาพอากาศเนี่ยซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งลูกช้างอยู่ในช่วงวัยที่เปราะบางนะครับเราต้องมีการดูแลให้ดีอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าการรักษานี่เป็นปลายเหตุแล้วก็ค่าใช้จ่ายจริงๆในการรักษายาต้านไวรัสเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ
0: โ
1: อ้ในการที่รักษาเขาแล้วก็โอกาสรอดนี่จริงก็เกือบจะ50-50เลยนะครับที่จะทำให้เขาครับผมเพราะค่อนข้างจะรุนแรงโรคนี้ฮะคือถ้ารักษาไม่ทันหรือช้าหรือเขาไม่ตอบสนองต่อการรักษาอย่างนี้ฮะก็ทำให้ช้างเขาตายแล้วก็จริงๆนะก็ประชากรช้างเลี้ยงเนี่ยจากที่เราสำรวจมาเนี่ยค่อนข้างอยู่ในลักษณะถดถอยนะครับคือค่อนข้างลดลงเพราะว่าทั้งจากอัตราการเกิดต่ำอัตราการตายสูงอย่างนี้ฮะแล้วก็ไม่ช้างไม่ได้รับการสมพันธ์เพราะเนื่องจากว่าเขาจะนิยมช้างเพศเมียนะครับในปางช้างเพราะค่อนข้างจะนิสัยเป็นมิตรแล้วก็เพศผู้เนี่ยก็จะไม่ได้ไปผสมกับเพศเมียอย่างเงี้ยเพราะว่าจะกลัวจะเจ้าของก็จะกลัวเรื่องความดุร้ายต่างๆหรือช้างท้องก็จะไม่ได้ทำงานนี่ฮะอัตราการเกิดก็จะต่ำลงนี่ฮะเราก็ต้องพยายามให้คำแนะนำเพราะจริงๆช้างถ้าไม่ได้รับการสมพันธ์ก็จะทำให้ช้างเพศเมียเขามีปัญหาโรคภัยเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของเขาด้วยอย่างเงี้ยครับ
2: เรามีผสมเทียมเนาะเรามีผสมเทียมช้างใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่ว่าความประสบความสำเร็จแต่ว่ามันก็ต้องใช้เขาเรียกกำลังคนและกำลังทรัพย์ค่อนข้างเยอะฮะจริงๆการผสมตามธรรมชาติเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วครับผม
2: เหมาะสม
1: ที่ส
0: ุ
1: ดใช่คร
0: ับ เออผมถามตรงนี้หน่อยถ้าธรรมชาติหมายถึงว่าช้างเวลาเขาแบบจะมีลูกหรือผสมพันธุ์หรือเขาต้องตั้งท้องนานไหมครับ
1: เออจริงๆช้างในการที่จะเขาจะผสมพันธุ์จริงๆเนี่ยจริงๆเหมือนกับใกล้เคียงคนนะเขาต้องมีความคุ้นเคยอะไรกันพอสมควรนะฮะว่าช้างเพศผู้ที่จะเข้าไปผสมเนี่ยเพราะว่าช้างเนี่ยประจำเดือนเขาเนี่ยวงรอบของช้างเพศเมียก็คือโดยเฉลี่ยวงประจำเดือนเขานี่คือ4เดือนครั้งคือปีนึงเขามีโอกาสผสมติด3ครั้งนะในวงรอบโดยเฉลี่ยอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ถ้าเขาผสมติดเนี่ยเขาจะตั้งท้องอยู่ประมาณ21-22เดือนนะฮะเกือบ2ปีถ้าเขาผสม
0: ปี
1: ใช่ครับแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกให้นมลูกอีก3ปีนะครับ
2: 3-5 ปี
1: ใช่ครับแต่ว่ามีปัญหาก็อีกอันนึงก็คือบางทีเจ้าของหรือควานช้างเขาอาจจะหย่านมลูกช้างเร็วนะครับมันเลยทำให้เกิดปัญหาว่าเขาอาจจะมีภาวะเกี่ยวกับโรคกระดูกหรือภาวะผู้โภชนาการอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาก็ม โอกาสการเสียชีวิตตั้งแต่วัยเด็กก็สูงนอกจากโรคเฮอร์พิสไวรัสอย่างเงี้ยฮะแต่ปัจจุบันนี้เราก็ให้ข้อแนะนำเพราะเราของสถาบันข้าราชการชาตินี่ก็มีโครงการต่างๆอบรมต่างๆนะครับเพื่อจะให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องช้างจริงๆอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยว่าอีก2สัปดาห์เนี่ยของสถาบันข้าราชการแห่งชาติเนี่ยจะมีงานเค้าเรียกงานประทุมช้างแห่งชาตินะครับ
0: ครับ
1: มาทุกปีนี้เป็นปีที่13แล้วครับที่จะเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องช้างนะครับปีนี้จัดวันที่13ถึง14สิงหาก็ร่วมกับทางคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับคณะวารสารนะในปีนี้ที่จัดนะครับผม
2: ที่ไหนนะครับ
0: ที่ไหนนะคร
1: ับ ที่สถาบันข้าราชการชาตินี่เลยครับที่ลำปางเนี่ยครับที่งานที่ผม
2: ใช่ครับลำปางด้วย
1: ได้ครับแต่เพิ่งปิดลงทะเบียนไปแล้วฮะเมื่อวันที่31แต่ก็สามารถชมได้ในเพจของศูนย์ละช้างไทยนะครับมีไลฟ์สดครับผม
0: นี่
1: เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรื่องการอนุรักษ์ช้างนะจัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่3นะ
0: โอ้ดีนะดีนะผมว่าเป็นการต่อยอดองค์ความรู้นะคุณหมอว่าบางท
1: ีครับ
0: ถ้าไม่คุยจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าโอ้กว่าเขาจะมีลูกได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาเหมือนกันเนาะแล้วแบบวงรอบเขาต้องมียังไงบ้างแล้วผมชอบที่คุณบอกว่าช้างก็เหมือนคนนะก็ต้องทำความคุ้นเคยกันก่อนนะฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ชอบกันไม่มาที
0: ก่อน
1: เกิดการทำร้ายกันก็มีฮะช้างเพศผู้ถ้าเขาแบบถ้าเพศเมียเขาไม่ยอมให้ผสมพันธุ์เนี่ยถ้าเพศผู้อย่างนี้ก็อาจจะทำร้ายเพศเมียได้ก็เจอเหมือนกันครับผม
0: ใช้งานใช้กำลังอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเสี่ยงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยช้างเพศผู้ที่เป็นพ่อพันธุ์ก็มีน้อยครับเพราะเราอย่างที่คุณหมอโก้บอกมีโครงการสมเทียมเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อปัจจุบันเนี่ยเราเซอร์เวย์ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อเพศผู้เนี่ยอัตราคุณภาพน้ำเชื้อเนี่ยค่อนข้างต่ำในช้างเพศผู้ทั่วไปนะครับเพราะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการอาหารสภาพเป็นความไปอยู่การทำงานนี้ด้วยฮะส่งผลต่อคุณภาพน้ำเชื้อของเพศผู้ซึ่งส่งผลต่อไปว่าพอเรามีพ่อพันธุ์น้อยเนี่ยโอกาสที่ผสมก็น้อยนะครับพอผสมมาเนี่ยถ้าต่อไปรุ่นต่อไปเนี่ยลูกหลานเนี่ยอาจจะมีความเลือดชิดที่จะผสมต่อไปเนี่ยมันก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะอนุรักษ์ช้างตัวนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับ
0: โอ้ดีเลยฮะผมว่านี่แบบมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ที่เราจะพอจะช่วยเขาได้เนาะในการที่เราจะแบบทำให้การที่คือผมเข้าใจมันเป็นงานอนุรักษ์ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะคงธรรมชาติของช้างที่เขาแบบให้ธรรมชาติที่สุดเนาะเพราะว่าบางครั้งจะให้เขาแบบมามีลูกกันเองมีอะไรอย่างนี้มันก็ลำบากเหมือนกันมันบวกกับปัญหาหลายๆอย่างบางทีมันมีเรื่องโรคภัยแค่เจ็บที่เหมือนที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้มันมีปัจจัยเยอะมากเลย
2: ยุคในอดีตเราคุณเตอร์เคยดูข่าวว่าที่มีช้างเหยียบกับระเบิด
0: ใช
2: ่มาหลายปีมาแล้วเนาะตอนนั้นที่เราข่าวดังมากๆเลยครับมันก็ยังมีอยู่บ้างไหมครับหมอตง
1: ตอนนี้น้อยลงไปแล้วฮะแต่ว่าสมัยก่อนผมทำงานใหม่ๆในช่วงปีแรกๆนะฮะจริงๆมีอยู่เชือกสองเชือกที่เคยสมัยอยู่เรียนอยู่ตอนปี6ฮะไปรักษาที่โรงพยาบาลเทคนิคบางแสนเสร็จแล้วเขาก็บริจาคมาให้ที่ลำปางก็ได้มาดูแลรักษาอยู่ที่ช้างเหยียบกับระเบิดเพราะว่าสมัยก่อนนี่คือเขาช่างลากไม้นะครับเขาจะทำงานแบบบางทีไปทำอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนอย่างเงี้ยข้ามอาจจะไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เจอกับระเบิดสมัยก่อนนี่มีนะฮะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างน้อยลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหยียบกับระเบิดแต่อาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องช้างที่อาจจะทำร้ายกันอะไรเงี้ยที่เขาไม่ถูกเพราะเดี๋ยวนี้คือเขานิยมที่เขาปล่อยเลี้ยงช้างกันในปางนี่ฮะบางทีช้างที่ไม่ถูกกันเขาอาจจะชนหรือทำร้ายกันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องกระดูกหักอะไรขาหักเนี่ยซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นเคสที่หนักนะครับในการที่จะรักษาการใส่เฝือกหรือการรักษาตรงนี้ฮะเพราะต้องมีการวางยาสลบอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องใช้ทีมงานจำนวนมากอย่างเงี้ยครับ
0: ครับณตอนนี้สัตวแพทย์ที่ดูแลช้างถือว่าเพียงพอไหมหรือว่ายังมีความต้องการเพิ่มเติมไหมคุณหมอที่ถามเป็นเผื่อแบบจะได้ช่วยเพิ่มปริมาณสัตวแพทย์มาดูแลช้างให
1: ้ครับผมจริงๆถ้าพูดก็ถือว่ายังขาดแคลนนะครับแต่ว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโรงพยาบาลช้างหลายแห่งนะครับถ้าเทียบกับประเทศต่างๆนะในทั่วโลกเนี่ยอย่างช้างเอเชียนี่มีอยู่13ประเทศในเอเชียนะครับของเราเป็นกลุ่มช้างเอเชียนะไม่นับช้างแอฟริกาอย่างเงี้ยของในประเทศเมืองไทยเนี่ยเรามีเขาเรียกโรงพยาบาลที่รักษาช้างได้เนี่ยตอนนี้เกือบ10แห่งแล้วนะฮะแต่สภาพเองนี้ก็ไม่ค่อยเพียงพอเพราะว่าในการรักษาช้างแต่ละเชือกเนี่ยบางทีมันไม่ได้ใช้หมอแค่คนเดียวเนี่ยต้องใช
0: ้
1: หมอหลายคนในการที่ดูแลใช่ครับแล้วก็หลายเคสเนี่ยต้องเป็นการรักษาต่อเนื่องนะบางทีต้องใช้เวลาเป็นเดือนหลายเดือนในการที่จะรักษาให้เขาหายนะครับปัจจุบันของที่โรงพยาบาลช้างที่ลำปางเนี่ยปีนึงก็มีเป็น100เคสนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่เขาเรียกค่อนข้างหนักนะมาที่ลำปางเงี้ยครับผมก็มีหมออยู่ที่ลำครับผม
2: ไม่เคยดูแบบที่รักษาช้างอ่ะที่แบบให้น้ำเกลือทีเนี่ยใช่ไหมหมอต้องให้ที่เป็นลัง
1: ใช่ให้
2: น้ำเกลือขวดที่แบบ
1: หกหกสิบ
2: ใช้สปาร์ก
1: ลิตรแปดสิบลิตรก็เป็น
2: โอ้โหขวดละลิตร
1: ลังหนึ่งก็
2: สิบขวด
1: ใช่ครับค่อนข้างเยอะบางทีก็ต้องให้แบบเปิดทีแบบสองสามเส้นอย่างเงี้ยฮะให้น้ำเกลือพร้อมกันอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเขาตัวเขาค่อนข้างใหญ่อย่างเงี้ยฮะเราก็ต้องให้เพื่อทดแทนจริงๆแทบจะไม่พอนะครับในช้างครับผม
0: จริงๆแล้วแบบพอเมื่อกี้คุณหมอเล่าให้ฟังนะถือว่าบ้านเราก็เป็นฮับในการดูแลรักษาช้างอย่างหนึ่งเพราะว่า
1: ใช่ครับ
0: ผมเคยมีโอกาสไปศรีลังกาคุณหมอศรีลังกาเขามีช้างเหมือนนะศรีลังกาก็ถือว่าเป็นประเทศใหญ่เหมือนกันแต่ว่า
1: ใช
0: ่ครับโรงพยาบาลก็มีที่สองที
1: ่ใช่ครับ
0: มีไม่เยอะโอ้เขาก็บอกว่าเขามาหาความรู้ที่ประเทศไทยเหมือนกัน
2: เชิญสัตวแพทย์ของไทยเนี่ยไปรักษาที่นู่นก็มีที
1: ่อิน
2: เด
1: ีย
2: อะไรเงี้ยครับ
1: ใช่ที่ก็มีอาจารย์เราอาจารย์นิกรเนี่ย
2: ใช่อาจารย์นิกรอาจารย์อาลีอะไรเงี้ยเป็นโรคตาช้างเป็นโรคตา
1: ใช่ครับ
2: ก็มีอาจารย์อาลีตัดโรคตาของคณะไปบินไปอินเดียไปรักษา
1: ใช่ไปช่วยเขาครับแล้วก็พอพูดถึงทางที่คุณนิกรพูดถึงศรีลังกาครับทางที่โรงพยาบาลช้างลำปางก็ได้นำช้างที่เคยไปอยู่ที่ศรีลังกาไม่ทราบเคยได้ยินไหมชื่อ
0: ได้ยินครับได้ยิน
1: นะครับ
0: ได้กลับมานี
1: ่ได้กลับมาอยู่ครับผมก็มาอยู่ปีนี้เป็นปีที่3แล้วฮะที่เขามีปัญหาสุขภาพแล้วก็ทางหน่วยงานผมนี่ก็ดูแลนะครับในการที่จะฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของเขานะครับก็ทางหมอทางศรีลังกาหรือควานช้างศรีลังกาเราก็มีการแลกเปลี่ยนเขาก็มาอบรมกับเราทำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันฮะเขาก็มีวิธีในการที่จะดูแลของเขาอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เกี่ยวกับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือก็ของเรานี่ค่อนข้างจะพร้อมนะครับ
0: นะฮะ
1: แต่ก็ต้องเรียนรู้พัฒนาเทคนิคพอสมควรนะครับเพราะว่าก็ต้องอาศัยจากเทคนิคจากของสัตว์เล็กอย่างคุณหมอโก้หรือว่าสัตว์ใหญ่ต่างๆเพราะว่าเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับช้างโดยเฉพาะบางทีก็ยังไม่มีพวกเอ็นโดสโคปที่ยาวๆหรือเครื่องเอ็กซเรย์อะไรเง
2: ี้
1: ย
2: อันตราซาวด์อะไรเนาะ
1: ใช่ครับเราก็ต้องพยายามมาประยุกต
2: ์มีเหมือนกัน
1: ใช่หรือเรื่องเทคนิคการให้เลือดช้างให้พัดมาแล้วก็เพิ่งเริ่มได้ทำตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ช่วยชีวิตเขาได้เยอะครับผม
0: ครับที่สุดแล้วผมว่าองค์ความรู้เหล่านี้บ้านเราก็ถือว่าเนี่ยมีคุณหมอที่เขาเรียกว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจเนาะให้กับสัตว์ทุกชนิดอย่างคุณหมอโต้งเองก็ช้างใช่ไหมหมอโก้ก็แมวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆหมอให้องค์ความรู้เนี้ยมันสามารถเชื่อมโยงกันได้แหละนะครับผมถึงถามว่าผมเคยไปเห็นที่ศรีลังกาแล้วแบบโอ้บางทีเราเห็นช้างที่แบบเอาง่ายคือช้างบ้านเขาจะเป็นแบบเหมือนช้างแบบตัวไม่ใหญ่อ่ะแต่ว่าก็คือเอาง่ายว่าพอเทียบกับบ้านเราอ่ะมันก็จะมีความลักษณะคล้ายๆกันฉะนั้นแต่ว่ามีโอกาสไปคุยกันเรื่องท่องเที่ยวนี่แหละอ่ะผมเลยโยงเข้าเรื่องนี้ว่าแล้วในมุมมองของการท่องเที่ยวที่แบบตอนนี้เรามีช้างมีสถาบันอะไรต่างๆนี่มันช่วยส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวให้คนได้รู้จักช้างมากขึ้นยังไงไหมคุณหมออาจจะมีเวลาสักประมาณ 6-7 นาที
1: ครับก็ปัจจุบันนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สังคมแล้วก็ให้ความสนใจเรื่องช้างเยอะขึ้นอาจจะเรื่องสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะทำให้คนรู้จักช้างมากขึ้นอย่างเงี้ยเขาเรียกมี FC มีอะไรต่างๆเงี้ยก็แล้วเรื่องการใช้ช้างในการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาจากสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าเอามาแสดงความสามารถมาโชว์มาอาจจะชู2ขาตีลังกาปั่นจักรยานหรือเตะบอลเดี๋ยวนี้ก็ลดน้อยลงเดี๋ยวนี้เริ่มเปลี่ยนโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกด้วยนะครับคนทางฝรั่งเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องwelfare สวัสดิภาพก็จะมาแค่ขอดูช้างนั่งเฝ้ามองพฤติกรรมการกินการเดินของช้างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ปางช้างก็ได้ปรับบทบาทตรงนี้ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นผลดีอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องปรับให้เหมาะสมนะครับในการที่จะเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับการเดินป่าต่างๆนะครับตอนนี้ปางช้างนี่ทั่วประเทศมีประมาณ200กว่าปางนะครับเป็นปางเล็กๆปางใหญ่ๆแบบนั่งช้างอะไรพวกนี้จะลดน้อยลงแล้วจะเป็นปางเล็กๆที่จะให้นักเที่ยวมาใช้ชีวิตกับช้างเป็นหลักนะครับที
0: ่
1: ก็คนต่างชาติสนใจเยอะแต่ของผมเนี่ยสถาบันรัฐบาลเนี่ยจะคนไทยจะค่อนข้างมากนะครับที่จะเข้ามาเพราะของเราก็ยังมีเรื่องการแสดงซึ่งจะเป็นการแสดงความสามารถเป็นห้องเรียนของช้างหรือนั่งช้างอะไรเงี้ยซึ่งเราจะทำงานช้างโดยคำนึงถึงสุขภาพตามหลักสวัสดิภาพอย่างเงี้ยครับ
0: ครับฉะนั้นก็ให้คุณหมอฝากได้ไหมฮะว่าสมมติว่าในฐานะเป็นคนไทยเนาะเราอยากจะมีส่วนช่วยร่วมกันสนับสนุนเนี่ยเหมือนสนับสนุนคุณหมอทีมงานต่างๆหรือว่าน้องช้างที่เราแบบเราให้เขาเป็นสัตว์ประจำชาติเนี่ยแต่เราจะช่วยดูแลอนุรักษ์ให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆยังไงได้บ้างเผื่อคุณหมอฝากให้คุณผู้ฟังแฟนรายการกันหน่อยครับเชิญเลยครับ
1: ครับผมก็อย่างเบื้องต้นก็คือเนี่ยอยากให้ถ้ามีเวลานะครับก็แวะมาเยี่ยมปางช้างต่างๆนะไม่เฉพาะที่ลำปางได้ทุกที่เลยนะครับรวมทั้ง ได้ส่งเสริมนะครับมาทำกิจกรรมกับช้างนะครับรวมทั้งเนี่ยอย่างที่บอกตอนแรกคืออย่างเช่นการป้อนอาหารช้างเนี่ยเราก็ช่วยดูได้ว่าอาหารหลักๆเขาจริงๆก็คือหญ้าหรืออาหารที่เป็นเยื่อใยอย่างเงี้ยเรื่องผลไม้ต่างๆก็ลดลงเงี้ยก็เป็นความเข้าใจหนึ่งหรือถ้าคนที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆหรือสามารถจะบริจาคเงินเป็นกองทุนค่ายาค่าอาหารช้างได้นะครับในเพจของศูนย์ช้างไทยก็จะมีกิจกรรมตรงนี้อยู่นะครับสามารถเข้าร่วมในการที่อนุรักษ์เพราะว่าเราสามารถตรงเงินทุนตรงนี้เราก็จะมาเป็นยาให้สัตว์แพทย์พ่อของผมก็จะมีโครงการสัตว์แพทย์สัญจรต่างๆหรือโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์อย่างเงี้ยในการที่อุปถัมภ์ช้างได้มีเป็นรายปีรายเดือนอย่างเงี้ยที่จะมาดูแลช้างทั่วประเทศอย่างเงี้ยครับผม
0: โอ้เนาะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเขาเข้าไปดูในเพจใช่ไหมคุณหมอในเพจ
1: เฟซบุ๊กศูนย์รักช้างไทยครับผม
2: ศูนย์รักช้างไทยอ๋อ
1: ใช่ครับลองติดตามดูได้ครับผม
2: FC หมอโต้งอ่ะหมอโต้งทำเพจเป็นไทย FC หมอโต้ง
0: ใช่ไหมมีคุณหมอมีเพจไหมเขาไปตามได้ไหม
1: ไม่มีครับไปของศูนย์ช้างแล้วก็จะมีของโรงพยาบาลช้างอีกเพจหนึ่งครับจะเน้นเรื่องสุขภาพเรื่องช้างป่วยเงี้ยจะมีสองเพจของหน่วยงานเนี่ยครับก็ติดตามในเพจได้ครับอาจจะเจอผมอยู่ในนั้นนะครับก็จะมีทีมงานอยู่หมอหลายท่านนะครับมาติดตามเรื่องชีวิตเรื่องช้างเรื่องการดูแลรักษาช้างอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีเรื่องราวให้ติดตามตลอดมีการไลฟ์สดทุกวันเกี่ยวกับวิถีชีวิตของช้างหรือกิจกรรมต่างๆนะครับตามธรรมชาติก็ถ้าไม่ได้มีเวลามาเดินทางมาทางเหนือก็สามารถเยี่ยมชมอยู่ที่บ้านได้นะครับเป็นการช่วยเหลืออย่างหนึ่งครับผม
0: ใช่เนาะเพราะว่าเรื่องนี้ที่ได้คุยกันมันได้ทั้งความรู้เนาะคุณหมอแล้วก็ได้แบบมุมมองใหม่ๆที่คิดว่าเออช้างเนี่ยโอ้จริงๆเขาก็อยู่ได้แหละนู่นนี่แต่ว่าถ้าไม่มีทีมที่เป็นทีมสัตวแพทย์ต่างๆหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆที่คอยดูแลนะป่านนี้แบบผมว่ามันก็อาจจะทำให้ช้างไทยเราอาจจะไม่ได้เห็นตัวเป็นๆผมว่าเราจะได้กลายไปเห็นในรูปแทนนะฮะมีเวลาสักสองนาทีนะคุณหมอโก้จะทิ้งท้ายไหมเชิญเลยฮะ
2: อ๋อได้ครับก็อย่างที่คุณหมอโต้งเล่าให้ฟังอ่ะมันเป็นความรู้ใหม่ๆน้องจริงผมเป็นสัตวแพทย์ดีผมก็ยังบางอย่างผมก็ไม่รู้ก็เลยนี่แหละผมเลยได้ความรู้จากคุณหมอโต้งด้วยแล้วก็ผมคิดว่าปัญหาของเรื่องช้างด้วยความที่เขาเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเราเนาะยังไงก็ต้องพยายามอนุรักษ์เอาไว้ครับเพราะว่าจริงๆเขามีความรู้สึกมีความนึกคิดเหมือนสัตว์ทั่วไปนี่แหละครับเหมือนคนเราเนี่ยแหละมีความรู้สึกเจ็บปวดเวลาป่วยเขาก็รู้สึกทรมานเหมือนกันเพราะนั้นนี่แหละการที่เราช่วยมีคุณหมอคอยดูแลอะไรเงี้ยก็จะช่วยทำให้เขาแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงด้วยความที่ปัจจุบันก็มีประโยชน์กับเรื่องการท่องเที่ยวเนาะถ้าเราเคยไปขี่ช้างที่อยุธยานะผมเคยไปขี่ช้างอยุธยาเราก็จะขี่ชมเมืองเนาะถ้าไปขี่ช้างตามปางอย่างผมเคยไปขี่ที่ปางที่ลำปางเนี่ยศูนย์ช้างลำปางเขาจะขี่เข้าไปในธรรมชาติเลยครับเต้แต่อีกแบบนึงเลยอีกฟิลนึงเลยขึ้นเขาลงห้วยแบบโอ้สนุกมากเลยไม่ได้แบบมีแต่ในเมืองวิวก็จะอีกแบบนึงอะไรเงี้ยก็จริงๆก็อยากให้พวกเราทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ตรงนี้ด้วยเอาไว้ครับ
0: นะฮะผมว่าเรื่องนี้ก็เผื่อไว้เนาะสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับแวะไปได้เนาะเผื่อไปเจอทางคุณหมอโต้งแล้วก็ทีมงานเนาะที่ดูแลน้องช้างแล้วก็อาจจะไปร่วมกิจกรรมต่างๆเนาะอาจจะไม่ต้องนั่งก็ได้อาจจะแบบไปเรียนรู้เรื่องการป้อนอาหารเนี่ยก็ผมว่าก็น่าสนใจโดยเฉพาะใครที่มีลูกไงผมมีลูกเนี่ยผมว่าน่าสนใจเดี๋ยวถ้าแบบได้แวะผ่านไปเนาะเดี๋ยวจะพาไปแวะหาคุณหมอโต้งนิดนึงเลยฮะจะได้พาไปดูน้องช้างนะครับ
1: วันนี้ช้างไปอาบน้ำกับช้างครับผม
0: โอ้ยไม่อาบน้ำกับช้าง
2: ด้วยเออไปดูในหนังใ
0: ช่ไหม
2: มันจะเป็นในหนังไหม
1: ลงไปในอ่างแล้วก็เล่นน้ำกับช้างเงี้ยครับ
2: แล้วช้างก็พ่นน้ำใส่อะไรเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: เปียกเปียกเรียบร้อยนะฮะ
1: ใช่ๆ
0: ตัวให้ตัวมันโอเควันนี้ขอบคุณคุณหมอโต้งนะครับที่วันนี้อุตส่าห์มาแชร์เรื่องเหล่านี้ให้ฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณทางศูนย์โรงพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมีโอกาสแวะไปนะครับคุณหมอโต้งครับ
1: ครับผมยินดีครับ
0: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็ขอบคุณทางคุณหมอโก้ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าย
2: ินดีครับ
0: ครับผมมากเลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทาง 90.5 ทิงกิ้งเรดิโอครับผมเต้ยสุภชาติสุภาพเมธีลาไปพร้อมกับคุณหมอโก้คุณหมอโต้งครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภาพเมธีที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr.CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
11: ์สนับสนุนโดย
12: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคมเสาร์แรกเลยนะครับของเดือนสิงหาคม2569ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับวันนี้อยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับทำหน้าที่แทนน้องปลากมลเนตร1วันครับสวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับ
14: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านทุกท่านนะเราเจอกันในวันเสาร์วันนี้เป็นวันที่คุณวีรศักดิ์นะโอ้ข่าวใหญ่ประเทศไทยเรานี่ก็มีไม่เว้นแต่ละวันนะโดยเฉพาะอย่างคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นนะชลบุรีเนี่ยสองพี่น้องรัสเซียแล้วก็ลามไปสู่เรื่องการฆาตกรรมยกครัวอีก3ศพโดยฝีมือคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคือสักมันเป็นข่าวที่สร้างความเสียหายเยอะเลยทีเดียว
13: นายกบอกว่าไม่ใช่ว่าเสียหายเฉพาะแค่ในบ้านเรานะแต่เป็นเสียหายถึงต่างประเทศด้วยต่างประเทศที่เสียหายหนักเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันบั่นทอนเรื่องของความเชื่อมั่น ความปลอดภัยเนี่ยคุณวิเชษความปลอดภัยของคนที่อยู่ในบ้านเราอย่างนายกวันนี้เมื่อตอนเช้าไปที่สุพรรณบ่ายตอนแรกเนี่ยหมายข่าวก็ยังคงอยู่ที่สุพรรณไปอวยพรวันเกิดคุณประภัทรถูกไหมฮะคุณประภัทรพุทธสุทนที่สุพรรณบุรีซึ่งก็เป็นเจ้าใหญ่นะถูกไหมฮะก็ปรากฏว่าบ่ายตอนแรกเนี่ยหมายว่าตอนบ่ายจะอยู่สุพรรณแต่สุดท้ายเนี่ยตอนบ่ายนายกก็ลงพื้นที่ที่ชลบุรีอย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีใหญ่คดีนี้เนี่ยนะครับบอกว่าคือต้องเอาให้สะสมนะนายกบอกแบบนี้ในเรื่องของต้องพยายามให้เอาตัวมารับโทษไม่พอต้องพยายามให้สถานว่าเอ๊ะสถานไหนที่เป็นสถานหนักสำหรับการลงโทษได้เพราะว่าสองคนเนี้ยเพิ่งออกมาจากเรือนจำด้วยคุณวิเชษแล้วกลับมาก่อเหตุซ้ำแล้วเป็นเหตุใหญ่ที่ต่อเนื่องอย่างเดือนที่แล้วฆ่า3ศพพ่อแม่ลูกแล้วมาคราวนี้มาเรื่องของ2พี่น้องชาวรัสเซียด้วยบอกว่าหมายใจเนี่ยโลภแค่อยากจะเอารถจักรยานยนต์เฉยๆเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาให้การไงคุณวิเชษ
14: ก็จริงแล้วผมดูแล้วตอนแรกนี่นะเรื่อง2พี่น้องรัสเซียเราก็ยังไม่แน่ใจนะว่าตกลงมันสายเกตมาจากอะไรกันแน่แม้ว่าผู้ต้องหาจะบอกว่าเป็นประสงค์ต่อทรัพย์ชิงทรัพย์แต่ว่าโอกาสฆ่าก็เสียชีวิตทั้งใช้ปืนยิงทำร้ายร่างกายเนี่ยเพียงหวังประสงค์แค่รถจักรยานยนต์อย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าคิดแต่นี้ตำรวจเข้าใจว่าคุณศักดิ์ก็คงจะต้องไม่ตัดประเด็นอื่นๆทิ้งเอาไว้แต่ว่าแน่นอนนะตอนนี้อาจจะมุ่งไปสู่ประเด็นเรื่องของชิงทรัพย์นะแต่ว่าก็ยังต้องสืบสาวราวเรื่องกันต่อไปนะเพราะว่าทำไปทำมากลายเป็นว่ามีการไปแอบสวมเครื่องแบบสวมเครื่องแบบตำรวจแล้วไปทำพฤติกรรมนะทวงนุ่งทงนี่รีดทงรีดไถอะไรอีกเนี่ยนะมาดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สร้างความเสียหายคือจริงๆข่าวนี้นี่รายการตอนเช้าคุณวิศักดิ์ผมพูดถึงเรื่องนี้ในตอนรายการตอนเช้านะว่าคือตั้งแต่ตอนคุณแม่ของรัสเซียทั้งสองคนเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจเนี่ยบอกว่าลูกสาวกับลูกชายเนี่ยหายตัวไปนะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ยังแจ้งด้วยว่ามีเหมือนว่ามีคนสะกดรอยตามอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเราก็ลองนึกไปถึงว่ามันเกิดจากอะไรเพราะออกไปเช้ามืดเนี่ยมันดูผิดปกตินะคุณเรศักดิ์แต่เนี่ยผมก็นึกไปถึงเรื่องนี้นะคุณเรศักดิ์ผมนึกถึงเรื่องของแก๊งหรือมาเฟียรัสเซียเนี่ยเพราะว่าเป็นที่รู้กันอยู่สักว่าพัทยาชลบุรีเนี่ยคนรัสเซียเนี่ยหนึ่งมาอยู่อาศัยเยอะสองมาเที่ยวเยอะและสามเนี่ยรัสเซียก็มาลงทุนทำธุรกิจต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะแล้วขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องผลประโยชน์อะเรื่องของแก๊งมาเฟียผมก็นึกถึงเรื่องนี้ก่อนนะตอนแรกนะว่าเอ๊คุณแม่มีประเด็นปัญหาอะไรกับรัสเซียด้วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนึกถึงเรื่องนั้นก่อนนะแต่ว่าพอหลังมันเกิดเหตุอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เจอศพเรียบร้อยแบบนี้ปุ๊บก็แน่นอนนะฮะคุณเดศักดิ์ประเด็นเรื่องของตรงนั้นก็อาจจะซาลงไปหน่อยนึงก็มุ่งมาประเด็นสู่การชิงทรัพย์ต่อไปอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าตำรวจเขาจะและสืบจนกระทั่งรู้สาเหตุที่แท้จริงหรือเปล่าหรือว่าจะจบลงด้วยการชิงทรัพย์แล้วก็จบกันไปโดยที่ว่าไม่มีขยายผลไปต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าก็น่า

0: สองคนคือป๋องกับธงเนี่ยเขาก็หลบหนีมาอยู่ที่สระแก้วคุณวิเชษคุณผู้ฟังฮะ
1: วังสมบูรณ์เราไปจับได้ที่อำเภอวังสมบูรณ์
0: ใช่
1: วังน้ำเย็นไปหน่อยนิดวังสมบูรณ์อยู่เลยวังน้ำเย็นไปแล้วก็ก่อนจะไปเข้าจันทบุรี
0: ไม่ได้จะหลบหนีออกนอกใช่ไหมพอผมคิดว่าไอ้ไปทางนั้นมันมีช่องทางอยู่นะ
1: ออกไปทางนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าพยายามจะหลบไปกัมพูชาเพราะว่าหนึ่งนะมันออกได้หลายทางเกียร์สักหนึ่งไปออกที่โคกสูงก็ได้สองตาประยาก็ได้สามอรัญประเทศก็ได้นะช่องทางธรรมชาติสี่คลองหาดก็ได้ใช่ไหมมันได้หลายทางอ่ะวังสมบูรณ์เสร็จแล้วก็ไปคลองหาดคลองหาดก็ไปกัมพูชาได้เหมือนกันหรือจะไปจันทบุรีก็ไปได้จันทบุรีก็มีได้หมดละคือมาทางนี้แสดงว่าเจตนาน่าจะมันจะหาช่องทางธรรมชาติหลบหนีคิดว่า
0: ค่ะคือตำรวจจับได้ก่อนอย่างที่คุณวิเชษบอกนะครับก็สอบปากคำเนี่ยนายธงชัยกับธนาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนก่อเหตุกับสองพี่น้องชาวรัสเซียจริงในวันเกิดเหตุเนี่ยประมาณตีสองตัวนายธนาหรือนายป๋องเนี่ยเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์มารับนายธงชัยที่บ้านเพื่อไปหาเพื่อนอีกคนที่บอกว่าชื่อติ๊กแต่ว่าไม่เจอกับติ๊กก็เลยขับรถกลับไปที่พักแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยไปเจอสองพี่น้องชาวรัสเซียคือไดอาน่าแล้วก็โรมันอยู่จอดรถอยู่ริมข้างทางแล้วบอกว่าเกิดความโลภอยากได้รถจักรยานยนต์ของเขาก็เลยทำทีเป็นอุบายว่าตัวเองเป็นตำรวจไงออกอุบายว่าตัวเองเป็นตำรวจเข้าไปขอตรวจค้นก่อนที่ตัวของธนาหรือป๋องเองเนี่ยใช้อาวุธปืนจี้ข่มขู่แล้วก็จับนายโรมันเนี่ยใส่กุญแจมือด้วยนะแสดงว่ามีนอกจากชุดแล้วจะมีพร็อพด้วยนะอาจจะมีพร็อพด้วยคือมีกุญแจมือด้วยเนี่ยก่อนที่จับนายโรมันนี่ใส่กุญแจมือแล้วเปลี่ยนไปขับรถของผู้ตายแทนโดยให้นางสาวไดอาน่ามานั่งซ้อนท้ายรถตนเองก่อนขับพาไปยังจุดที่เกิดเหตุเขาบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยคุมสองพี่น้องชาวรัสเซียเข้าไปในป่าก่อนใช้อาวุธปืนยิงที่ท้องในโรมันแล้วสั่งแล้วตัวเองเนี่ยก็กลับไปเอาจอบที่รถระหว่างนั้นยินเสียงปืนนัดที่สองขึ้นเมื่อเดินกลับมาก็เพราะว่าโรมันเนี่ยเสียชีวิตแล้วส่วนไดอาน่านอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเสียชีวิตแล้วหรือยังแล้วจอบที่ไปเอามาไงเขาทำเป็นขบวนการสองคนใช่ไหมเขาก็เอามาขุดหลุมลึกประมาณอกเขาบอกว่าประมาณอกเลยนะแล้วก็นำร่างทั้งสองคนเนี่ยฝังรวมกันไปก่อนนำรถจักรยานยนต์ของผู้ตายไปซ่อนไว้ในป่าแล้วนำไปชำแหละชิ้นส่วนออกมาเพื่อเป็นอะไหล่รถคือเป็นอะไหล่ด้วยเป็นเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็เป็นล้อไปขายให้กับช่างที่ชื่อว่าช่างเหน่งแต่ก็ปรากฏว่าช่างที่ชื่อช่างเหน่งเนี่ยเขาไม่รับซื้อสุดท้ายก็เลยนำไปฝังดินนะครับก็สืบไปสอบมานอกจากคดีนี้แล้วเนี่ยตัวของนายธงชัยยังยอมรับนะได้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองได้ร่วมกับนายธนาในป๋องนี่แหละกับเพื่อนอีก2คนไปก่อเหตุบุกฆ่าชิงทรัพย์3พ่อแม่ลูกโดยใช้วิธีการเดียวกันแล้วก็ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันด้วยนะที่สังหารเหยื่อทั้ง2คดีรวมแล้วเนี่ยภายในเวลาเดือนเศษๆเนี่ย2คนเนี้ย5ศพอ่ะคุณวิเชษโอ้โหหลายคนนะว่าใจคอทำด้วยอะไรเนี่ย5ศพภายใน2เดือนนะตัวของในป๋องธนาเองอ้างว่าตั้งใจแค่จะชิงทรัพย์แต่ว่าโรมันเนี่ยขัดขืนต่อสู้ก็เลยตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตเป็นศพแรกส่วนไดอาน่าเนี่ยพยายามดิ้นต่อสู้จึงทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตก่อนที่จะขุดหลุมฝังดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าโทรศัพท์มือถือของผู้ตายนะก็พยายามจะนำไปขายนะแต่นำไปไม่ได้ไงพอไปขายพอเปิดเครื่องมันเปิดไม่ได้มันติดระบบ iCloud มันติดระบบผ่านพาสเวิร์ดต่างๆไงในการป้องกันสุดท้ายเนี่ยก็เลยไม่สามารถใช้งานได้นำไปขายก็ไม่มีคนซื้อเพราะน่าจะรู้ว่าเป็นโทรศัพท์ที่ไม่บริสุทธิ์ไงไม่สุจริตเขาก็เลยนำไปทิ้งนะครับก็นี่คือภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชลบุรีอย่างที่บอกไปเขารับสารภาพว่าเมื่อประมาณมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาร่วมกับเพื่อนบุกปล้นฆ่าชิงทรัพย์จริงและก็เป็นคนใช้อาวุธปืนยิงคนเป็นสามีเสียชีวิตด้วยนะส่วนเด็กผู้หญิงและเด็กเนี่ยนะเขาบอกว่าเพื่อนเขาอีก2คนเป็นคนลงมืออันนี้เหตุเกิดเนี่ยเมื่อวัน27มิถุนายนที่ผ่านมาคุณวิเชษ
1: ก็เหตุการณ์ที่เกิดในเดือนมิถุนายนเนี่ยมีนักข่าวไปถามนะน้องสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยคุณตุ๊กตาชื่อตุ๊กตาเนี่ยก็บอกว่าพี่สาวหลานแล้วก็พี่เขยเนี่ยหายไปในคนสักกว่า1เดือนเลยแล้วก็ไม่ติดต่อกลับมาที่บ้านเลยนะครับก็บอกว่าเนี่ยถ้าหากไม่มี

0: มีคดีของสองพี่น้องรัสเซียเกิดขึ้นและนำไปสู่การจับกลุ่มเนี่ยจนกระทั่งว่ามีการขยายผลไปถึงการฆาตกรรมอีก3คนซึ่งเป็นพี่สาวตัวเองเนี่ยนะก็คงจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้จะทำไงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นว่าตอนที่หายไปเนี่ยนะผมก็ไม่รู้นะว่าครอบครัวของ3คนนี้เนี่ยได้ไปแจ้งความกับตำรวจหรือเปล่าแต่ว่าคุณน้องสาวมาบอกว่าเนี่ยถ้าไม่เกิดคดีสองรัสเซียขึ้นมาเผลอๆนะจะไม่รู้เลยว่าใน3คนโดนทำร้ายเสียชีวิตแล้วก็เหตุการณ์ที่คล้ายๆกันเนี่ยที่ทำให้3คนเสียชีวิตก็บอกว่าก็เหมือนกันก็ปลอมตัวเป็นแบบตำรวจนะคุณเวียสัตนะปลอมตัวเป็นตำรวจเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าก็ไปทำร้ายร่างกายเขาจนเสียชีวิตเนี่ยและอย่างที่รู้นั่นแหละในป๋องก็พ้นพ้นโทษมาได้ประมาณสัก2เดือนเศษ
1: ๆใช
0: ่แล้วก็ปลอมตัวเป็นตำรวจไปทวงหนี้นะแล้วก็นำไปสู่การใส่กุญแจมือนะกับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก่อนที่จะลงมือยิงเนี่ยแล้วนำ3ศพไปอำพรางพฤติกรรมก็แบบเดียวกันนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนไปทวงหนี้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาใช้เครื่องแบบตำรวจปลอมมีกุญแจมือด้วยอะไรด้วยเนี่ยโอ้เนี่ยก็หรือว่าด้วยงานนี้เนี่ยก็ทำให้วงการตำรวจเองนะก็แหมลำบากเหมือนกันนะคุณบริษัทนะในขนาดปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแล้วก็มีหนึ่งมีแล้วมีปืนเราก็ไม่รู้นะว
1: ่
0: าเป็นปืนเถื่อนหรือมาจากไหนยังไงแต่มีกุญแจมือด้วย มีเครื่องแบบมีตำรวจด้วยมันจะปลอมเป็นตำรวจมันแล้วไม่รู้ว่าไปมีพฤติกรรมแบบนี้อีกกี่คดีนะถ้าสืบย้อนหลังไปนี่ตำรวจกำลังเร่งสืบอยู่นะย้อนหลังกลับอีกนะว่ามีพฤติกรรมแบบนี้อีกกี่คดีนะตอนเนี้ย
1: โอ้โหแต่มันน่ากลัวไงคุณวิเชษฐ์สองเดือนน่ะห้าศพ
0: อ่ะ
1: คุณวิเชษฐ์ก็อย่างที่บอกไปนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็จากสุพรรณบุรีก็เลยไปชลบุรีในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ชลบุรีนายกเนี่ยพร้อมคณะก็เดินทางไปที่จุดพบศพทั้งสองแห่งเลยนะก่อนร่วมรับฟังการสรุปผลการสืบสวนจากตำรวจและก็ติดตามมาตรการต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนายกบอกแบบนี้คุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังฮะบอกว่าคดีดังกล่าวเนี่ยถือเป็นเหตุอาชญากรรมที่สร้างความสะเทือนใจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมกับระบุว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้ทำร้ายเพียงผู้เสียชีวิตนะแต่เป็นการทำลายความเชื่อมั่นของประเทศไทยทั้งประเทศจึงต้องเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันเหตุในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวรัสเซียพร้อมกับกล่าวขอโทษประชาชนชาวรัสเซียและก็นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดอย่างถึงที่สุดไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือว่าเลือกปฏิบัติโดยกำชับให้พนักงานสอบสวนนั้นรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำสำนวนคดีอย่างรอบคอบแล้วก็รัดกุมครับเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยสามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้อย่างเด็ดขาดตามกฎหมายรวมถึงนะโทษสูงสุดหากศาลเห็นว่าเข้าองค์ประกอบความผิดสูงสุดนี้น่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวหลายๆคนก็ตามกันต่อนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ด้วยนะครับเพื่อพบปะและให้กำลังใจตอนนี้เนี่ยคำสั่งล่าสุดคุณวิเชษคือศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมกับได้รับรายงานจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับว่าจะทำสำนวนคดีอย่างเข้มข้นปิดทุกช่องทางในการหลีกเลี่ยงความรับผิดตามกฎหมายรวมถึงจะมีการขยายผลไปยังเครือข่ายผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตลอดจนติดตามพฤติกรรมผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงเพื่อป้องกันการกลับมาก่อเหตุซ้ำยืนยันนะครับว่าจะเร่งรัดการดำเนินคดีอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนานาชาติว่าประเทศไทยนั้นให้ความสูงสุดต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและจะไม่ปล่อยให้อาชญากรรมลักษณะนี้กระทบความเชื่อมั่นของประเทศอีกอันนี้ผบ.ตร.ก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณวิเชษฐ
0: ์ก็ต้องทำอย่างนั้นแหละคุณเวสักนั้นต้องรีบสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็น ประเทศที่นะเราขับเคลื่อนด้วยเรื่องการท่องเที่ยวอยู่นะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนข่าวไปทั่วโลกอ่ะมันก็มีผลต่อความเชื่อมั่นต่อการที่คนจะมาท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาต้องนึกถึงเรื่องความปลอดภัยเราพยายามทำเรื่องนี้กันมาอย่างต่อเนื่องนะคือสักผมคิดว่าทำได้ดีอ่ะแต่พอมันเกิดเหตุแบบนี้ครั้งหนึ่งปุ๊บมันก็เสียไปอีกแล้วไอ้ต้องมาเรียบสร้างความเชื่อมั่นกันใหม่อีกแล้วเงี้ยหลายรอบแล้วเนี่ยพูดเรื่องนี้แล้วมันก็เหมือนเรื่องราวของน้องๆเนี่ยน้องอรุณเนี่ยนะต
1: อ
0: นพัดเต็งสุขหรืออรุณโซโล่หรือหลุนเนี่ยยูทูบเบอร์ชื่อดังและนักเดินทางชาวไทยวัย27ปีที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียก็เหมือนกันผมว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะคือเราไม่รู้หรอกว่าทางจอร์เจียเขาสืบสวนสอบสวนแล้วถึงที่สุดสาเหตุการเสียชีวิตในของทางอรุณเนี่ยหรือน้องหลุนเนี่ยนะมาจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคุณเกียรติศักดิ์แต่ว่าอย่างเราเป็นคนไทยปุ๊บเนี่ยนะเราก็ต้องนึกไว้ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะกับจอร์เจียในเรื่องของการที่จะให้ความดูแลติดตามคุ้มครองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไปอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะมันก็เกิดคำถามขึ้นมาทันทีแล้วเห็นไหมบริษัทก็จะมียูทูบเบอร์ก็จะมีหลายคนเลยที่เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในจอร์เจียเห็นไหมหลายรายเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วบอกว่าโอ้ประเทศนี้นะอันตรายนะเคยไปนู้นไปนี้มาแล้วเนี่ยนะมีประวัติตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะแล้วแถมยังมีคนต่างชาติที่ไปอยู่ที่จอร์เจียหายตัวไปเหมือนแบบพฤติกรรมแบบคล้ายๆเงี้ยปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันก็จะเกิดการตั้งคำถามแบบนี้แล้วทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศมันเสียว่าโอ้คนไปจอร์เจียต่อไปนี้ต้องระวังนะหลายคนที่วางแผนว่าจะไปจอร์เจียอย่างผมไปตุรกีมาคราวที่แล้วเนี่ยใจก็บอกเหมือนกันบอกว่าเออเขาก็มีนะมีประเภทแบบไปเที่ยวจอร์เจียเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าใครอยากจะไปเที่ยวจอร์เจียอย่างเงี้ยคุณวิศักดิ์เพราะมันอยู่ติดกับตุรกีอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: ติดกับตุรกีพอมาเกิดเหตุกับอรุณขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเลยนะผมว่าหลายคนก็ต้องมาคิดหนักเออตอนแรกวางแผนว่าจะไปเที่ยวจอร์เจียพอเห็นไกด์ก็บอกว่าจอร์เจียก็น่าเที่ยวมากคนไทยนิยมไปเที่ยวมากขึ้นดีนะหลายคนก็ต้องคิดหนักกันว่าเออไปแล้วมันจะปลอดภัยหรือเปล่าแม้ว่าจะไปกับคณะทัวร์ก็ตามนะไม่เหมือนน้องหลุนเนี่ยอรุณเนี่ยอันนี้ก็ไปคนเดียวใช่ไหมก็มีความเสี่ยงหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะผมว่ากรณีของการเกิดเหตุที่เมืองไทยที่ชลบุรีเนี่ยนะกับกรณีของจอร์เจียเนี่ยแน่นอนมันย่อมจะทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็มีผลต่อการท่องเที่ยวในวงกว้างเหมือนกันนะคนไทยอย่างนั้นตอนนี้คนไทยก็หลายคนก็อย่าพุ่งไปเลยดีกว่าจอร์เจียไม่อยากไปอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันเวลาเกิดเหตุบ้านเราแบบนี้ก็อาจจะมีคนบางส่วนอีกเหมือนกันที่บอกเฮ้ยประเทศไทยมันอันตรายอย่างเงี้ยเปลี่ยนแผนดีกว่าไปเที่ยวประเทศอื่นดีกว่าเห็นมาเมืองไทยแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าลักษณะมันก็คล้ายๆกันเลยคุณเอกศักดิ
1: ์แต่เพื่อนผมกลุ่มใหญ่ๆรู้สึกต่างนะเขาบอกจอร์เจียเป็นเมืองน่าเที่ยวอุ่นวิเชษความสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วมัน
0: เขาก็ว่าอย่างนั้นแหละไปหลายคนที่ไปแล้วก
1: ็มันไม่ได้แพงมันไม่ได้แพงเหมือนยุโรปอื่นๆแล้วมันยังเป็นประเทศที่สวยแล้วค่าครองชีพต่างๆเนี่ยมันอันนี้เราไม่พูดถึงคดีนะเอาพูดถึงสิ่งที่ในภาพรวมที่คนที่เคยไปเที่ยวมาแล้วเขาคุยกันผมก็มีแผนที่จะเดินทางไปจอร์เจียคุณวิเชษแล้วก็คือไปกับคณะที่เขาเคยไปมาแล้วเขาไปมาแล้วเขายังจะไปซ้ำอีกอันนี้เพื่อนนะแล้วเขาบอกเดี๋ยวจะพาไปนู่นพาไปนี่พาเนี่ยก็วางแผนกันแล้วแล้วคือเราจะไปก่อนประมาณก่อนเนี่ยที่คิดกันไว้ก็คือก่อนฤดูหนาวมันจะได้ไม่หนาวมากยังไม่เข้าฤดูหนาวเต็มตัวเนี่ยต้นฤดูหนาวเนี่ยมันยังไม่หนาวมากก็วางแผนก็จะไปซึ่งคนที่เคยไปมาแล้วก็จะไปอีกเนี่ยที่จะไปกันก็เขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวแล้วมันก็คือมันเหมือนกับประเทศที่เคยปิดแล้วมันเปิดออกมาถูกไหมคุณวิเชษแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวมันเยอะมากแต่ถามว่ามันแพงไหมค่าครองชีพเขาไม่ได้สูงเลยไงคุณวิเชษก็เลยบอกว่าพอข่าวที่ออกมามันก็มีทั้งสองผลทั้งสองด้านเหมือนกับประเทศไทยที่คุณวิเชษบอกนี่แหละพอข่าวแบบนี้มาจริงๆแล้วบ้านเราปลอดภัยนะบ้านเรายังมีสถานที่ที่น่าเที่ยวอีกเยอะและเป็นสถานที่ที่น่าสนใจด้วยมันก็เหมือนกันพอน้องหลุนของเราเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องพิสูจน์ในความจริงให้ได้ว่าตัวน้องหลุนเองเนี่ยเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดถูกไหมฮะสิ่งขนาดนี้ก็คือว่าน้องหลุนเนี่ยก็คือว่าจอร์เจียก็อาจจะกำหนดระบุไว้เลยว่าเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายถูกไหมเพราะว่า ทรัพย์สินยังอยู่เหมือนเดิ
0: ม
1: สภาพห้องไม่มีการรื้อค้นไม่มีการเหมือนบุกรุกต่อสู้กันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นตัวของครอบครัวของน้องหลุนเองเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้ทุกๆอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะสรุปอะไรก็ตามทีเนี่ยขอให้เป็นเรื่องของหน่วยงานที่รับผิดชอบและทางการเท่านั้นที่จะเป็นคนที่จะแถลงว่าเอ๊ะตกลงตัวของน้องหลุนเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุใดนะครับขณะที่เรื่องของการที่จะนำตัวน้องหลุนกับประเทศไทยเนี่ยรายละเอียดของการเสียชีวิตรวมไปถึงทรัพย์สินต่างๆอันเนี้ยเข้าไปดูใน Facebook ที่ชื่อว่า Close Mossซึ่งเป็นพี่ชายของน้องหลุนหลุนโซโล่เนี่ยนะครับยูทูบเบอร์น้องชื่อดังที่เสียชีวิตไปตอนนี้โพสต์ของพี่ชายโคลสมอสของน้องหลุนเนี่ยอัปเดตแบบนี้ครับว่าขณะนี้กระบวนการนำร่างน้องหลุนกลับประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนของการจัดการเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรอหนังสือมอบอำนาจจากฝั่งประเทศไทยและเมื่อเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจะทำการประสานงานกับอัยการจอร์เจียเพื่อเร่งนำร่างออกจากห้องเย็นและจะดำเนินการส่งกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดสำหรับการเสียชีวิตเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตอันนี้พี่ชายของน้องหลุนบอกแบบนี้ว่าทางครอบครัวเนี่ยขณะนี้ยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการและยังไม่สามารถสรุปหรือว่ายืนยันถึงสาเหตุของการเสียชีวิตได้โดยจำเป็นต้องรอผลการดำเนินการอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อีกครั้งด้านทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพบอะไรบ้างพบกล้องถ่ายรูปพบโน้ตบุ๊กพบโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เงินสดหนังสือเดินทางเสื้อผ้าและสัมภาระอื่นๆซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าเงินสะสมเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนและไม่พบร่องรอยของการรื้อค้นทรัพย์สินทั้งในส่วนของกล้องโน้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์มือถือทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยคุณวิเชษฐ
0: ์
1: ทางตำรวจและอัยการที่จอร์เจียเองก็เลยจำเป็นต้องยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อจึงยังไม่สามารถส่งคืนทรัพย์สินส่วนนี้ทั้งกระเป๋าเงินทั้งเงินสดทั้งกล้องโน้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยให้คืนได้เพราะว่าทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับกระบวนการทางยุติธรรมละดังนั้นเขาต้องเก็บไว้ก่อนอายัดเอาไว้ก่อนส่วนขณะที่ทรัพย์สินทั้งหนังสือเดินทางและเงินสดบางอย่างเนี่ยอันนี้สามารถส่งเดินกลับประเทศไทยได้ตามปกติทั้งนี้นะครับทางครอบครัวเองจากโพสต์ของ Close Moss เนี่ยบอกว่าเน้นย้ำว่าจะติดตามข้อมูลผ่านทางสถานทูตและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นหลักเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและสำหรับกำหนดการในการนำร่างของน้องหลุนกลับประเทศไทยนั้นหากได้รับการยืนยันวันเวลาที่แน่นอนจากทางสถานทูตแล้วก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
0: ก็เห็นสถานทูตเนี่ยได้มีการประสานงานกับหน่วยงานในจอร์เจียแล้วนะคุณเวสักเขามีการคาดการณ์ว่าจะได้รับร่างของน้องหลุนเนี่ยนะภายในสัปดาห์หน้านะทีนี้ประเด็นการเสียชีวิตที่เราพูดถึงนี่แหละก็เขาบอกว่ายังต้องรอผลการพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์อันนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยแล้วก็สถานทูตก็ประสานงานกับบริษัทชมสมปอกประกันภัยและบริษัทขนส่งร่างในประเทศจอร์เจียแล้วเพื่อดำเนินการนำร่างกลับประเทศไทยนะเขาคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีเหตุขัดข้องเพิ่มเติมมันมีประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะคุณเวสักที่หลายคนท่านต้องสังเกตนะคือสาเหตุการเสียชีวิตเราไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรกันแน่
1: ใช่
0: จุดหนึ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตคือเมื่อไอ้น้องหลุนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะกว่าที่จะรู้เนี่ยนะกว่าที่จะการทางการจะรู้เนี่ยมันใช้เวลานานนะคือไม่มีใครรู้ว่าเสียชีวิตอ่ะจนทั้งญาติต้องมาโพสแจ้งบอกว่าติดต่อไม่ได้นี่นะเรื่องมันถึงเป็นประเด็นขึ้นมา
1: จริงแล้วเสียชีวิตหลายวันแล้วด้วยนะคุณวิเชษฐ์นะคิดตรงเนี้ย
0: นี่ไงมันถึงน่าคิดไงว่าเอ๊ะระบบตรงนี้หนึ่งเราไม่รู้นะเพราะหนึ่งไปพักโรงแรมนะปกติพักโรงแรมเนี่ยอย่างน้อยก็คือโรงแรมเจ้าหน้าที่นะคนที่รับผิดชอบเนี่ยนะก็จะน่าจะต้องเห็นความเคลื่อนไหวอะสมมติเราไปพักใช่ไหมตอนเช้าเดี๋ยวเราออกไปถ่ายทำกันเรากลับมาเย็นอย่างเงี้ยคือไอ้ตรงเนี้ยผมยังสงสัยอยู่ว่าไอ้ระบบของจอร์เจียทำไมก็ไม่รู้แล้วว่ามีคนตายอยู่ในโรงแรมเนี่ยนะหลายวันแล้วแล้วก็จนกระทั่งเราต้องเป็นคนออกข่าวเองว่าเนี่ยช่วยตามหายหน่อยญาติต้องมาออกข่าวแล้วถึงเรื่องถึงไปจอร์เจียแล้วถึงไปติดตามมาอ๋อถึงได้รู้ว่า
1: เสียแล้ว
0: ชีวิตแล้วมาตั้งกี่วันน่ะอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมว่าน่าสนใจว่าระบบไอ้ตรงนี้เนี่ยทำไมมันไม่รู้เลยนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยเราไม่รู้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบแต่ว่าเสียมีสาเหตุเพราะอะไรถ้าฟังจากที่ข่าวแล้วที่คุณเรืองศักดิ์พูดถึงเนี่ยไอ้เรื่องการทำร้ายร่างกายชิงซ่งชิงทรัพย์อะไรเนี่ยคงไม่มีอ่ะไม่ใช่อ่ะยังไม่ได้ฟังเลยเพราะทุกอย่างมันอยู่ครบเนี่ยแต่จะมีอย่างอื่นหรือเปล่าตอนที่บางคนก็คิดไปไกลนะบางคนก็คิดว่าเอ๊ะมันมีสารอะไรรั่วมาหรือเปล่าในห้องนอนอะไรเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยนะมีอย่างอื่นหรือเปล่าที่ทำให้ร่างกายมันนอนหลับไปเลยอ่ะเหมือนเวลาหลายคนนอนอ่ะนอนแล้วก็ติดเครื่องยนต์เอาไว้นอนเปิดแอร์เนี่ยในรถอ่ะแล้วไปเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
1: อ
0: ู้มันมีเรื่องพวกนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะมันก็สันนิษฐานได้หลายอย่างนะเออผมเนี่ยส่วนเรื่องของการตัดสินใจฆ่าตัวตายนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็พูดกันแต่ว่าสื่อจอร์เจียออกไปแนวนี้นะออกไปแนวแบบนี้ซึ่งจริงๆเราไม่รู้ไงไอ้ตรงนี้ว่าเออมันใช่เหรอเพราะว่าเขายังมีแผนที่จะต้องไปเดินทางไปนะประเทศต่อไปต่อแล้วจะไปเมืองจีนอีกทุกอย่างมันอยู่ในแพลนหมดแล้วอะไรอย่างต้นเนี่ยนะมันก็มีข้อคิดอ่ะข้อสังเกตหลายอย่างที่ผมคิดว่าเราก็อาจจะต้องตามเรื่องพวกนี้ด้วยไงเพราะว่าคือธรรมดาธรรมชาติแหละคุณวิศักดิ์ว่าบางทีเวลาคนไทยไปเสียชีวิตต่างประเทศเนี่ยก็ตำรวจเองเจ้าที่ก็พยายามจะรีบสรุปสำนวนเพื่อให้คดีมันจบเพราะเหมือนบ้านเราปิดคดีเร็วอ่ะคือถ้าปิดหนึ่งจ็อบมันก็จบจ็อบไปถูกไหมว่าโอเคปุ๊บเรียบร้อยแต่ญาติก็ไปเราก็ไม่รู้ว่านักญาติเขาจะติดใจขนาดไหนอย่างไรหรือตำรวจเราเนี่ยนะเพราะว่าตำรวจเราเนี่ยบางทีเวลามันเกิดคดีเหล่านี้ขึ้นมาตำรวจบ้านเราจะค่อนข้างจะเชี่ยวชาญจะเก่งเรื่องไอ้พวกนี้อยู่พอสมควรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะที่ผมคิดว่าไม่รู้ว่าใครจะตามต่อกระทรวงต่างประเทศเองหรือว่าตำรวจเราจะประสานกับทางนู้นหาสาเหตุที่แท้จริงนะแต่ถ้าเกิดสมมติเขาสรุปมาเรียบร้อยแล้วว่าแค่เนี้ยเป็นเพราะอันเนี้ยปุ๊บแล้วเราก็จะจบเลยหรือว่าหรือญาติจะยังไงอันนี้เราก็ไม่รู้นะคุณวิศักดิ์แต่ว่ามันก็น่าคิดนะเพราะว่าเป็นข้อสังเกตที่หลายคนตั้งข้อสังเกตตำรวจยังตั้งข้อสังเกตเลยว่าเอ๊ะทำไมเสียชีวิตแล้วหลายวันทำไมถึงไม่เจอเพิ่งมาเจอหลังจากที่เป็นข่าวเป็นคราวเรื่องที่สองมันมีสาเหตุอื่นหรือเปล่าที่นอกเหนือจากเนี้ยมันก็น่าคิดเหมือนกันนะมันคิดได้ครับ
1: ครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็มีประเด็นที่หลายคนบอกเอ๊ะหรือจะเป็นเหมือนกับคนอีสานน้องคนอีสานถูกไหมว่าสมัยก่อนไหลตายไหมเราก็ไม่ทราบจริงๆเรื่องของสาเหตุอย่างที่บอกไปว่าแม้แต่ครอบครัวเองก็บอกว่าตอนนี
0: ้
1: ยังไม่ได้มีการชันสูตรร่างเพราะฉันคงต้องรอความชัดเจนประเด็นเนี้ยหลายคนอาจจะคิดไปหลายๆอย่างได้มันมีโอกาสได้หมดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็รอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่นะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการประสานอย่างที่บอกไปสักครู่กับกระทรวงการต่างประเทศในการที่จะนำร่างกลับประเทศไทยเดี๋ยวถ้าได้วันเวลาที่แน่นอนจากสถานทูตแล้วเนี่ยเขาบอกจะแจ้งให้ทราบแต่สิ่งหนึ่งตอนนี้ที่ทางด้านของครอบครัวของน้องหลุนเนี่ยหลุนซีโร่โซโล่เนี่ยนะครับบอกมาบอกว่าตอนนี้มันก็จะมีสิ่งที่เป็นเพจรู้ว่าเป็นอะไรหลายๆอย่างแอบอ้างเรื่องของการเปิดรับบริจาคเงินนะอันนี้มาย้ำอีกทีนะครับทางด้านของตัวของโคลสมอสซึ่งเป็นพี่ชายของน้องหลุนเนี่ยบอกเลยนะครับว่ายืนยันว่าตอนนี้ทางครอบครัวยืนยันแบบนี้นะครับว่าไม่เคยเปิดรับบริจาคเงินและไม่เคยมอบหมายหรือรับรองให้บุคคลกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานใดๆเปิดรับเงินบริจาคในนามของครอบครัวครับหากพบเห็นการเปิดรับบริจาคโดยใช้กรณีของผู้เสียชีวิตขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อความตั้งใจเดียวของครอบครัวขณะนี้ก็คือทำทุกวิถีทางเพื่อนำร่างของน้องหลุนเนี่ยกลับสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ติดตามดำเนินคดีเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมโดยไม่ต้องการให้ความสูญเสียในครั้งนี้ถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น
0: อันนี้ก็ดีแล้วล่ะผมว่าเรื่องนี้นะที่ครอบครัวมาอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนมีช่องทางอะแต่ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตตรงนี้จะมีผลสำคัญอย่างมากต่อเรื่องของเงินประกันเนี่ยบริษัทใช่ไหมผมเขียนในหนังสือที่เขียนที่ครอบครัวมาพูดเนี่ยนะประโยคเนี้ยครอบครัวยังหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะผมใช้คำนี้นะและจะติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่างเต็มที่เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องให้มากที่สุดมีคำว่าหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมอยู่แสดงว่าเขาก็ยังให้ความสำคัญเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตอยู่นะเรศักเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของเงินประกันใช่ไหมประกันห้าล้านบาทเนี่ยเงื่อนไขมันก็จะมีส่วนสำคัญอยู่นะเพราะว่า การเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิตเพราะป่วยการเสียชีวิตเพราะถูกฆาตกรรมการเสียชีวิตเพราะว่าฆ่าตัวตายมันมีผลต่อเรื่องของเงินประกันทั้งสิ้นนะอันนี้เราก็เข้าใจได้นะเพราะงั้นเนี่ยสาเหตุตรงนี้จึงมีผลอย่างยิ่งนะต่อครอบครัวที่อยู่ข้างหลังเรื่องของเงินประกันเนี่ยนะคุณเวสัตมันก็โยงกันอยู่ด้วยนะครับ
1: ก็ตัวของบริษัทประกันเองนะเขาก็กว่าจะจ่ายได้คุณวิเชษฐ์มันเป็นเรื่องปกติของเขาถูกไหมเขาก็ต้องหาสาเหตุจนถึงที่สุดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเสียชีวิตจากอะไรถ้าเป็นเสียชีวิตในเรื่องของข้อห้ามในสิ่งที่อะไรประกันจะไม่จ่ายได
0: ้
1: เขาก็พยายามทำเต็มที่เพราะมันเป็นผลประโยชน์ของเขาเพราะเงินมันก็ไม่ใช่น้อยๆขณะที่ตัวเราเองก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าการเสียชีวิตเกิดจากสาเหตุอะไรจากเจ้าหน้าที่ถูกไหมฮะว่าถึงจะได้รับในส่วนของประเด็นเงินในการช่วยเหลือจากการเสียชีวิตแต่ทีนี้มันมีประเด็นเพิ่มเติมที่ตอนนี้โซเชียลเล่นกันหนักเหมือนกันนะคุณวิเชษฐ์ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการเข้าไปคอมเมนต์แค่คอมเมนต์เดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะส่งแรงกระเพื่อมเยอะเหมือนกันประเด็นหนึ่งที่มีคนไปว่ากล่าวก็คือว่าเสียดายที่อะไรนะไม่ใช้ความรู้ความสามารถตรงกับวิชาที่จบมาต้องบอกว่าโอ้โหพอโพสต์นี้ออกมาเนี่ยมันสร้างกระแสอะไรหลายๆอย่างทีเดียวอย่างน้องเนี่ยเป็นนักเรียนที่เป็นนิสิตที่รับทุนจุฬาชนบท
0: ใช
1: ่ทุนจุฬาชนบทเนี่ยก็จะมีความแตกต่างในการที่จะหาน้องๆที่จะเข้ามาเรียนผมมีโอกาสได้ทำงานและรู้จักคนที่ได้รับทุนจุฬาชนบทเนี่ยหลายๆท่านที่เป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเราเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคือคนที่เป็นคนที่จะได้รับทุนการศึกษาทุนจุฬาชนบทเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าก็จะมีต้องมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากทั่วไปอย่างต้องอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีคนคัดเลือกแต่โรงเรียนเนี่ยส่งได้ไม่เกิน20คนนะเพื่อตรวจสอบแล้วก็ลงนามแล้วแต่ละคนที่จะเลือกเนี่ยเลือกได้เพียงแค่1คณะ1สาขาวิชาเท่านั้นแล้วต้องมีการวาดแผนที่ในการเดินทางไปที่บ้านอย่างละเอียดด้วยนะเพราะว่าคนที่จะได้รับเงื่อนไขทุนนี้เนี่ยต้องเป็นนักเรียนที่มีรายได้น้อยและอยู่ในต่างจังหวัดนะแล้วก็เมื่อเรียนจบเนี่ยเรื่องของการใช้ทุนต่างๆเนี่ยอันนี้มันไม่มีข้อบังคับไงว่าต้องทำงานอะไรซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะอย่างคนที่เขาคอมเมนต์แบบเนี้ยแล้วจนกลายเป็นกระแสแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีเลยนะจริงๆแล้วเรื่องของอย่างน้องเขาจบรัฐศาสตร์เอกสังคมวิทยาถ้าจะตรงตามสาขาจริงๆเนี่ยโอ้คุณวิเชษมันก็ต้องไปเป็นเท่าไหร่เป็นนักวิจัยเหรอเป็นคนทำงานทางด้านสังคมเหรอก
0: ็
1: เป
0: ็
1: นโซซิโอไงถูกไหมเอออะไรแบบนี้
0: สังคมด้านสังคม
1: ใช่ด้านประชากรศาสตร์เหรอแต่อันนี้ถ้าถามว่าจริงๆแล้วน้องก็ได้ใช้วิชาความรู้มาในการที่จะมาทำสื่อในการที่จะไปที่ต่างๆเนี่ยเหมือนเข้าใจสังคมมากขึ้นในการที่จะบอกเล่าไงถูกไหมฮะเรียนสังคมมาเพื่อเข้าใจสังคมสังคมวิทยานะจำนวนประชากรหรืออะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยคือมันก็เหมือนกับการได้ทำงานหลายๆคนเขาก็บอกว่าทำไมมองแบบนี้ว่าเอ๊ะทำไมไม่ตรงตามสาขาแหมอุตส่าห์ได้รับทุนวันนี้อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมาพูดแล้วน่าฟังมากคุณวิเชษฐ์ท่านบอกแบบนี้ว่ากล่าวถึงกรณีคนที่มีการตั้งคำถามว่ารับทุนการศึกษาแล้วแต่ทำงานไม่ตรงสายเนี่ยเป็นยังไงอธิการบดีจุฬาครับรองท่านศาสตราจารย์ดร.วิเลิศเนี่ยบอกว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เป็นเรื่องของการศึกษาหรือว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนแต่เป็นการเชื่อมโยงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทใหม่ของโลกแล้วเราจะปรับตัวอย่างไรบทบาทของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเรื่องของการศึกษาที่เป็นการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวเพราะความรู้เนี้ยล้าสมัยไปได้ตามกาลเวลาแต่ว่าความฉลาดและทักษะที่บ่มเพาะในระหว่างเรียนจะทำให้ผู้เรียนนั้นที่เรียนจบไปเนี่ยเต็มไปด้วยทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิตในส่วนของจุฬามีทุนการศึกษาให้กับนิสิตทุกรูปแบบเช่นที่นายปวรณทัศน์เป็งสุขหรือว่าน้องหลุนเนี่ยได้รับซึ่งการได้รับทุนเนี่ยไม่ได้เป็นการให้ทุนการศึกษานะอธิการบดีบอกว่าแต่เราเป็นการให้ทุนชีวิต
0: โอเคนะผมว่าคำอธิบายตรงนี้ถ้าคุณเวสัตเอาง่ายๆเลยนะอย่างผมเนี่ยผมจดปริญญาตรีรัฐศาสตร์เนี่ย ผมก็เลยเป็นผู้ปกครองแต่ผมจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์นะแล้วผมก็จบปริญญาโทนะก็ด้านนี้เหมือนกันนะนะบริหารธุรกิจก็ถือว่าใกล้เคียงอ่ะแต่เราก็ไม่ได้นะไปทำงานเป็นนะนักปกครองไปอะไรเพื่อนผมมีหลายคนก็เป็นนักปกครองใช่ไหมมันแล้วแต่ไงแล้วแต่เรื่องของคนตัดสินใจเลือกชีวิตของตัวเองอ่ะแล้วรุ่นพี่ผมที่จบรัฐศาสตร์นะก็ไม่ได้ไปเป็นแต่ว่าก็ก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดระดับ41แต่ก็มีบางคนเนี่ยนะคุณวีรศักดิ์จบรัฐศาสตร์เหมือนกันนะแต่เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อดังเลยคุณวีรศักดิ์ลองคิดดูแล้วกันนะมันไม่ตรงสายเลยนะเห็นไหมนี่ยกตัวอย่างนะในแวดวงผมเองเนี่ยนะคนหนึ่งโอ้ขึ้นเป็นระดับ41อ่ะใช่ไหมไม่ได้ตรงสาขาเลยไม่ได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเลยแต่เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่องค์กรด้านศาลด้วยด้านศาลด้วยนะสูงสุดของศาลอ่ะอีกคนหนึ่งก็ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อ่ะของบริษัทยักษ์ใหญ่ประเทศไทยเนี่ยก็จบรัฐศาสตร์เหมือนกันนะแต่มันไม่ได้เกี่ยวไงเพราะฉะนั้นผมว่ามหาลัยตอนเรียนมหาลัยมันเป็นพื้นฐานที่สอนเราแค่นั้นเองแต่ที่เหลือทุกคนก็ไปนะไปหาความรู้เพิ่มเติมมาแล้วก็เลือกชีวิตของตัวเองได้น้องหนุนเขาก็เลือกชีวิตเขาได้นะเขาเลือกแบบนี้ฮะนะมันก็ผมคิดว่าก็กรรมาธิการอธิการนะบดีกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองนะหรือน้องหลุนที่พูดถึงเนี่ยผมว่านั่นแหละทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้นะไม่มีใครหรอกที่นะอยากจะเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รักใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วต้องเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบที่ตัวเองรักไม่จำเป็นต้องจบมาด้านไหนแล้วต้องทำงานด้านนั้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดดั้งเดิมแล้วเป็นแนวคิดดั้งเดิมแต่คิดสมัยใหม่ดิเด็กรุ่นใหม่ดิคนละเรื่องกันเลย
1: ผมไม่ได้ว่าตัวผมว่าดีหรือเก่งเลยนะแต่ว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ทำตามสาขาที่เรียนมาเลยเอาง่ายคืออย่างปตรีผมจบพัฒนาชุมชนมาผมถามว่าถ้าไม่งั้นผมต้องเป็นพัฒนากรได้อย่างเดียวในชีวิตอย่างเดียวไหมมันก็ไม่ใช่ถูกไหมอ่ะมันคือทักษะในเรื่องของการใช้ชีวิตถูกไหมแล้วโทเอกจบมาก็มันก็เป็นอีกหนึ่งการเพิ่มทักษะในการที่จะทำให้เรามีมุมมองกว้างขึ้นมากกว่าถูกไหมคุณวิเชษคือทักษะแต่ละอย่างเนี่ยทักษะเริ่มต้นพอมันมีปุ๊บแล้วพอเรามันต่อยอดเราจะมองเห็นมุมมองและวิธีการกระบวนการคิดที่ได้จากการเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมุมมองที่ต่างจากในเรื่องของระดับมัธยมกันมากขึ้นมันก็เป็นการที่จะสะท้อนอย่างที่อธิการบดีจุฬาบอกว่าคือให้ทุนชีวิตนะไปให้ทุนชีวิตเพื่อที่จะไปสร้างชีวิตต่อมันก็เป็นสิ่งที่น่าจะสะท้อนถึงเรื่องของที่มีการพูดคุยในประเด็นนี้ได้เป็นอย่างดีอย่างที่บอกผมมีโอกาสสัมภาษณ์และรู้จักคนที่ได้ทุนจุฬาชนบทหลายท่านก็เติบโตนะเอาง่ายๆเลยนะขออนุญาตเอ่ยนามท่านอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดเก่งสุทธิพงษ์จุลเจริญอันนี้ท่านก็มาจากทุนจุฬาใช่ทุนจุฬาชนบทเหมือนกันหรือว่าผู้ว่าที่ปั่นจักรยาน
0: อ
1: ะชัยวัฒน์ชื่นโกสุมอันนี้ท่านก็ทุนจุฬาชนบทเหมือนกันก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่อาจจะได้ทำแล้วตรงตามสาขาที่เรียนมาแต่หลายท่านก็จบมาแล้วก็ไม่ได้ทำตามสาขาแต่ก็มีความก้าวหน้าเพราะได้พัฒนาทักษะจากการเรียนในระดับอุดมศึกษานั่นเองนะผมว่าคือประเด็นนี้พอออกมามันก็เป็นสิ่งที่หลายคนสังคมมาโอ้โหมีการพูดถึงกันแบบเยอะเลยทีเดียวนะคุณวิเชษอ่ะเดี๋ยวก่อนไปพักเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยละกันนะครับคุณวิเชษฮะวันนี้คุณชอมนันทักทายมาคุณสมประสงค์ทักทายมาจากฝรั่งเศสนะครับบอกว่าที่ปารีสวันนี้25องศาเซลเซียสแล้วก็บอกว่าไฟป่าที่ตอนนี้อยู่ใกล้กับฝรั่งเศสนะก็เรียกว่ามีความรุนแรงทีเดียวเขาบอกเป็นการระดมนักดับเพลิงหรือนักผจญไฟป่าเนี่ยจากหลายประเทศทั่วยุโรปที่ตอนนี้ยื่นมือ give a hand ก็คือยื่นมือให้ความช่วยเหลือฝรั่งเศสมากมายทีเดียวรวมไปถึงยูเครนด้วยนะครับก็เขาบอกว่าก็เป็น European Solidarity นะก็เป็นการรวมพลังกันในการที่จะช่วยกันดับไฟป่ามันผลกระทบเยอะจริงๆนะสำหรับไฟป่าคุณวิเชษนะครับนอกจากนี้คุณอมรเทพก็บอกว่าสมหวังกันไหมครับงวดนี้งวดนี้หวยออกอะไรคุณวิเชษเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะคุณวิเชษนะเผื่อคุณผู้ฟังหลายคนจะตรวจหวยอยู่ว่าตกลงว่างวดนี้ออกอะไรอ๋อคุณวิเชษงวดนี้รางวัลที่หนึ่งนะ932479ถ้าใครเล่นหวยใต้ดินก็479นะครับส่วนเลขท้าย2ตัว69งวดนี้ เลขท้าย2ตัว69อ่ะ3ตัวบน479นะครับขอบคุณมากอ่ะชีวิตมีความหวังทุกเมื่อนะสำหรับใครหลายคนที่บอก1และ16ของแต่ละเดือนพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มค
5: อ 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
9: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @Thinking Radio
8: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
1: ์กลับมาช่วงสุดท้ายครับของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับ1สิงหาคม2569ครับกับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับ
0: ครับวีรศักดิ์เราลงไปดูทางใต้กันสักหน่อยนะ
1: ใช่ครับ
0: ที่นี้นี่ไม่ได้หมายถึงเรื่องของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะไปดูที่หาดใหญ่โอ้ไว้ช่วงปลายปีเนี่ยนะหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำปีนี้จะเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะหาดใหญ่คราวที่แล้วนะคุณธีรศักดิ์สองสามเดือนข้างหน้าดินะ
1: ใช่
0: ตุ่มตุ่มตุ่มตุ่มตุ่มเลย
1: ตุลาเนี่ย
0: ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวมาจากทางผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์จันทร์กิ่งทองเนี่ยออกมารายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้นะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะอาจารย์วิวัฒน์บอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมเดือนกรกฎาคมเนี่ยลดลงนะเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนนะก็บอกว่ามันก็มาจากหลายสาเหตุนะการรบกันระหว่างอเมริกากับอิหร่านก็ส่วนหนึ่งนะเพราะทำให้ราคาน้ำมันทั่วโลกมันผันผวนนะและก็กังวลว่าน้ำมันจะขาดแคลนจากการปิดเส้นทางขนส่งทางเรือตอนนี้แล้วก็กลับมารบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ราคาสินค้าก็แพงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันอย่างตอนนี้น้ำมันก็เรียกว่าก็ค่อยๆกลับมาสูงขึ้นอีกแล้วเนี่ยนะมันก็มีผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนนะครับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ แล้วมาเข้าช่วงหน้ามรสุมช่วงนี้นะคุณเอกศักดิ์ชาวบ้านก็กรีดยางไม่ได้เพราะฝนตกราคายางก็ตกต่ำเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรตอนนี้ลดลงอย่างมากเลยนะนี่ตามโพนะก็บอกว่าในทางกลับกันราคาน้ำมันข้าวของก็แพงขึ้นนะแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยนะ plus แบ่งรับแบ่งเบาภาระไปได้บ้างแต่ว่าเมื่อใช้มาประมาณ2สัปดาห์ปั๊บเงินหมดแล้วหมดเร็วตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าใช้มารัฐบาลปล่อยให้ใช้1เดือนนะ1เดือนนะปรากฏว่าบางคนบอกอาทิตย์เดียวหมดบางคนบอก2อาทิตย์หมดแล้วอีก2อาทิตย์ไม่มีอะไรจะใช้แล้วได้รออยู่ของเดือนใหม่นี้นี่มาแล้ว
1: มาแล้วมาแล้ว
0: มาแล้วของใหม่มาแล้วปรากฏว่าก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยบอกว่าใช้ได้แค่ 2-3 สัปดาห์เงินหมดแล้วใครที่เหลือก็เลยต้องออกตังค์กันเองอีกเนี่ยอันนี้ก็มีผลนะไม่รู้ว่าใช้กันยังไงนะ2อาทิตย์หมดดินะแต่เราก็เข้าใจนะเพราะว่าแบบนี้นะคือสั่งก็บอก
1: วิเชษพันเดียวอ่ะ
0: มันนิดเดียวอ่ะนะ
1: อาทิตย์เดียว2อาทิตย์ก็โอ้โหใครสองทีนี่เก่งนะผมอาทิตย์เดียวก็ไปแล้ว
0: กูไปแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าความลำบากเหล่านี้ก็เลยสร้างความเครียดนะทำให้ความสุขในครอบครัวหดหายไปนะและยังมีปัญหาที่อีกนะสำรวจมาเนี่ยปัญหายาเสพติดตอนนี้ระบาดหนักเลยที่ภาคใต้เนี่ยนะหาซื้อง่ายในแหล่งชุมชนสถานศึกษาเนี่ยนะยังมีปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกเกิดขึ้นเรื่อยๆนะการแก้ปัญหารัฐบาลนี่ชาวบ้านก็มองว่าแก้ล่าช้าไม่ตรงจุดนะคนทางใต้ก็มองแบบนี้นะทุกวิทยาศาสตร์บอกแก้ล่าช้าไม่ตรงจุดทำให้ประชาชนเนี่ยขาดความมั่นใจในการใช้ชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมากและยังบอกว่าการตัดสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สะเทือนความเชื่อมั่นที่ชาวบ้านเขาบอกมาและก็เลยเป็นสาเหตุของความไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นมุมมองของหาดใหญ่ที่เขาทำโพนะมาแล้วหาดใหญ่นะก็จะเป็นอย่างที่หาดใหญ่โพเนี่ยก็ทำหรือเปล่าเนี่ยรัฐบาลก็ลองไปคิดดูแล้วกันนะว่าดัชนีความเชื่อมั่นเดือนกรกฎาคมก็เลยลดลงมาจากเดือนมิถุนายนนี่มุมมองทางคนภาคใต้คนภาคใต
1: ้โอ้ภาคใต้แต่ถ้าไปดูส.ส.ภูมิใจไทยคราวนี้กวาดภาคใต้เยอะนะแม่ทัพที่นำทัพภาคใต้พิพัฒน์รัชกิจประการแม่แต่เขารักกันดีนะสามคนที่นั่งกอดคอกันเนี่ย
0: สอง
1: ค
0: น
1: เอาวันหนึ่งพอเหมือนเขารักกันดีนะคุณวิเชษ
0: โอ้ก็รักกันดี
1: มีภาพนี้เสมอเนาะเวลาที่มีข่าวว่าไม่ถูกกันทีไรเนี่ยหลายภาพจะมีภาพนี้นะเดี๋ยวจะมีภาพแบบเนี้ยมาโกบมาออดไอ้มากอดแล้วก็มาโอบกันเนี่ยคุณวิเชษ
0: แต่วันนี้นะแต่วันนี้ผมเนี่ยผมไปประชุมวงประชุมวงหนึ่งนะคือปรากฏว่าเขาเอาภาพนี้มาคุยกันนะ
1: เขาสีบกันว่ายังไง
0: ไม่เขาดูจากก็ดูภาษากายเนี่ยก็ดูภาษากายว่าภาษากายที่เกิดขึ้นเป็นยังไงก็ดูรอยยิ้มคุณเนวินเป็นยังไงก็ดูรอยยิ้มของนายกอนุทินเป็นยังไงดูรอยยิ้มคุณพิพัฒน์เป็นยังไงนะรอยยิ้มที่จริงใจที่สุดเนี่ยนะ
1: ที่ไหนใคร
0: ที่ดูเหมือนว่าดูแล้วก็โอเคที่สุดนะก็ว่าโอเคที่สุดเลยคือไม่ได้บอกว่าโอ้ดีนะอะไรเงี้ยคือคุณเนวินรอยยิ้มกว้างนะยิ้มกว้างและทุกอย่างมันยิ้มหมดแต่พอมาดูรอยยิ้มของนายกอนุทินเนี่ยเป็นการยิ้มที่ปิดปากไม่เห็นฟันใช่ไห
1: ม
0: แต่พอมาดูรอยยิ้มของคุณพิพัฒน์เนี่ยเป็นการฉีกยิ้มฉีกยิ้มเหมือนฝืนยิ้มไปอะไรกันนะวาระกันดีอะไรเงี้ยนะก็มีการดูจากภาษากายออกนะว่ามันเป็นยังไงนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในทางการเมืองก็วิเคราะห์กันจริงนะคุณเวสักพลตรีจรองสีม่วงเนี่ยผมเนี่ยนะทำข่าวตอนที่มันเล่นการเมืองใหม่ๆนะคุณเวสักผมเคยไปนั่งคุยกับคุณจำลองสีเมืองนะตอนนี้90กว่าละพรรคพลังธรรมในยุคของพลตรีจรองสีม่วงเนี่ยเขาเป็นวิชาในการสอนนะสร้างนักการเมืองหนึ่งในวิชานั้นวิชาแรกคือวิชาจำคนให้ได้จำชื่อคนให้แม่นจำเบอร์โทรศัพท์คนให้ได้เจอหน้าคนปั๊บจำได้หมดเลยจะสร้างความประทับใจมาก first impressionคนที่ลองเป็นคนที่จำคนได้แม่นมากในบรรดานักการเมืองทั้งหมดเกือบทั้งหมดเนี่ยผมว่าเป็นคนที่แม่นมากในเรื่องนี
1: ้
0: วิชาที่สองคืออะไรวิชายิ้มครับวิชายิ้มยิ้มอย่างไรที่จะเป็นยิ้มจริงใจยิ้มอย่างไรที่จะยิ้มแล้วก็ผูกมิตรยิ้มอย่างไรที่จะไม่เป็นการฉีกยิ้มการฉีกยิ้มนี่คือยิ้มไม่จริงใจเลยมันมีวิชาพวกนี้ด้วยนะคุณวิศน์โรงเรียนการเมืองอ่ะเมื่อเวลาเราดูเนี่ยที่เขายิ้มเขาจับมาจับเบียร์เราก็อ่านภาษากายเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อยิ้มแบบนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไร
1: ยิ้มการเมือง
0: ยิ้มเนี่ยยิ้มฉีกยิ้มเพราะโดนบังคับให้ยิ้มอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบเนี่ยหรือยิ้มแบบไ ไม่เปิดปากเลยเนี่ยนะก็จะเป็นอีกแบบนะเหมือนจะยิ้มแต่ว่าไม่เปิดปากเลยไม่เห็นฟันเลยนี่มันมีระยะอยู่อะแต่ยิ้มที่สดใสจริงๆต้องยิ้มแล้วมันไปทั้งหน้าทั้งฟันก็เห็นฟันเห็นรอยทุกอย่างแล้วก็ตาก็เห็น
1: ตาต้องยิ้ม
0: ตาก็ต้องยิ้มหน้าก็ต้องยิ้มยิ้มทั้งหมดอันนั้นคือยิ้มแบบจริงใจไงเพราะฉะนั้นแค่รูปที่กิเวศักดิ์พูดถึงเนี่ยนะเอาไปวิเคราะห์กันได้อีกเยอะเลยในสายการคุณพิพัฒน์เนี่ยโดนเยอะเลยตอนเนี้ย
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลายิ้มเขาฝึกได้ไหมเวลายิ้มที่ปากแล้วออกที่ตาด้วยมันก็ฝึกได้นะคุณวิเชษถูกไหมเหมือนกันเราคิดว่าเรามีความสุขเรายิ้มที่ปากออกที่ตาเอาง่ายๆตอนที่ก่อนที่จะปิดสมัยที่เป็นสจ๊วตอยู่การบินไทยนะก่อนที่จะออกมาเนี่ยช่วงก่อนโควิด19ที่เขายังไม่พักการบินทั่วโลกเนี่ยช่วงประมาณปลายปีที่มันกำลังเริ่มระบาดเนี่ยเขาก็ให้ใส่แมสก์ในการบริการแต่คำสั่งของบริษัทสมัยที่ผมอยู่แล้วนะการบินไทยตอนที่เริ่มใส่แมสก์นะใส่แมสก์ในเมื่อรอยยิ้มไม่เห็นต้องยิ้มออกมาทางตาให้ได้นี่คือสิ่งที่บริษัทสั่งทุกคนบอกโอ้เรายิ้มยังไงยิ้มทางตาเนี่ยคือจะว่าต้องยิ้มจากปากมากๆยิ้มแบบมีความสุขที่สุดแล้วมันจะออกฉายแววทางตาอะไรเขาบอกแบบนี้คุณวิเชษวิชานะก็บอกว่า
0: แบบเดียวกันกับการเมืองก็แบบเดียวกันพรรคอื่นไม่รู้ว่าสอนแบบนี้เปล่านะแต่ผมรู้ว่าพรรคพลังธรรมสมัยก่อนนะก็สอนแบบนี้แหละก็สอนเรื่องนี้เลยนะคุณวิทยาศักดิ์ทีนี้พอพูดถึงนายกแล้ววันนี้ก็เลยเนี่ยโดนนักข่าวถามจะไปว่าเออตกลงจะมีการปรับครม.เร็วๆนี้เปล่าไปเห็นมันก็บอกว่านายกบอกว่าปรับครม.ช้าช้านี้ดูปีมุกปีมุกนะนะครับเร็วๆนี้ใช่ไหมบอกช้าช้านี
1: ้
0: แต่ว่าได้โดนทุกขีดเส้นไปแล้วว่ารัฐมนตรีคนไหนเนี่ยนะที่ไม่มีผลงานโดนแน่รัฐมนตรีคนไหนที่เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วไม่ยอมช่วยลูกเดวิดเนี่ยนะตอนที่หนาวหนาวร้อนร้อน
1: ตาย
0: ตรงไหนนะรัฐมนตรีช่วยคนไหนไม่ยอมช่วยลูกคุณเดวิดโดนเรื่องใหญ่
1: วีก็เพิ่งเปิดไม่เปิดงานวันเทียนพรรษาบนอยู่เลยก็ช่วยอยู่นะก็ช่วยอยู่นะ
0: เออนั่นน่ะรอดูต่อไปนะผมได้ข่าวแล้วกระทรวงมหาดไทยก็เหมือนกันนะรัฐมนตรีคนไหนไม่ค่อยเห็นหน้าผลเห็นหลังเลยนะแม้จะเป็นลูกเทพก็ตามเถอะนะอาจจะโดนเหมือนกันแหละ
1: ช่วงนี้ก็ออกมาทำงานข่าวกันเยอะแยะเลยคุณวิเชษเห็นตามหน้าสื่อกันเต็มไปหมดเลยนะ
0: แล้วมันโดนครูปั๊บเห็นผลเลยมันต้องรีบออกมาต้องออกมาทำหน้าสื่อแล้วก็ต้องเป็นชิ้นเป็นอันด้วยไม่ใช่ออกสื่อแล้วไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันก็ไปได
1: ้ก่อนหน้านี้นะครับเชิญยากมากผมเป็นรายการหนึ่งที่ต้องเชิญมาเชิญยากมากแต่เดี๋ยวนี้นะโอ้ง่าย
0: โอ้ง่ายเลย
1: ดีง่ายเลยโอ้โหทุกคนอยากออกแล้วก็แบบเอาไปแบบเป็นเหมือนพรีเซนต์ว่านี่คือทำงานมีงานมีผลงานอะไรแบบนี้เออแต่ต้องยอมรับว่าตอนนี้ภูมิใจไทยก็หนักถูกไหมคุณวิเชษโดยเฉพาะเรื่องของโกงสวแล้วหัวสวเนี่ยโอ้โหเกินเนี้ยแล้วมันแล้วยิ่งออกมาเรื่อยๆนะหลายๆอย่างเนี่ยพอบางคนที่เกี่ยวข้องแล้วโดนพาดพิงแล้วออกมาพูดนะเหมือนยิ่งพูดมันยิ่งพันตัวเองยังไงก็ไม่รู้นะคุณวิเชษเรามองหลายๆเคสลองหลายๆกรณีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ตอนนี้นายกก็จะถูกลุมล้อมในบางคราวอาจจะเขาเรียกสลิงแตกบ้างเนี่ยนะครับแต่บางคราวก็ยังมีมุกอยู่บ้างเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้หลายๆอย่างมันก็ประเดประดังกันเหมือนกันขณะที่เรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลดีลโมนาโกมีไม่มีเนี่ยโอ้โหล่าสุดนะคุณวิเชษนะเรื่องดีลโมนาโกซึ่งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกมาบอกแล้วใช่ไหมบอกว่าไม่มีดีลไม่เป็นอีแอบทำอะไรเนี่ยก็ทำเปิดเผยนะทีเนี้ยปรากฏว่ามันก็มีภาพที่เพิ่งโพสต์ออกมาวันนี้นี่เองคุณวิเชษโดยคุณอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็แกนนำของพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้โพสต์รูปโอ้โหนั่งอยู่สวยๆเลยนะอยู่ที่ร้านที่มีแบบขายร้านอาหารต่างประเทศเนี่ยทางยุโรปมันจะมีเขาจะเป็นร้านเอาท์ดอร์ที่มีร่มกลางเมืองอยู่เนี่ยคุณนุ้งอิงก็โพสต์สวยเลยนะครับแล้วก็บอกว่ามาเที่ยวครับพักผ่อนครับโนดีลลับครับดีลที่มีคือดีลกับลูกครับนะคือเดี๋ยวนี้เวลาโซเชียลเขาเวลาโพสต์อะไรเนี่ยตื่นนอนครับแปรงฟันครับเดินออกกำลังกายครับอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบเนี้ยถูกไหมคุณวิเชษอันนี้คุณนุ้งอิงก็เลยมาก็เลยกลายเป็นปรากฏว่าอ้าวตอนเนี้ย ดีลลับเนี่ยดีลจะจริงหรือไม่จริงแต่เวลาที่มีเรื่องแบบนี้ทีไรนะเหมือนกับที่เคยปฏิเสธปฏิเสธสุดท้ายพอย้อนกลับมาม ันก็มีมูลตลอดเลยนะคุณวิเชษ
0: ก็นี่แหละคือบางทีก็ต้องเราก็ต้องตามนะเหมือนอย่างกรณีอินโดนีเซียเนี่ยมีข่าวมาแล้วนะว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินจะเดินทางไปอินโดนีเซียอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะ
1: ใช่ไปพรุ่งนี้นี่ฮะวันอาทิตย์ไม่แน่ใจวันพรุ่งนี้ใช่
0: แต่ว่าอะไรรู้ไหมแต่คุณทักษิณคุณยิ่งรักพร้อมมุ่งยิงจะไปเจอผู้นำอินโดนีเซียมาแล้ว
1: เพราะ
0: ไปเจอมาแล้วก่อนหน้านี้ไง
1: ใช่ใช่จริง
0: เห็นไหมล่ะเออก็เดินทางไปเจอมาแล้วเรียบร้อยเขาไปมาเลเซียด้วยนะเผลอไปเจออันวาก็ไม่รู้แก้ปัญหาเรื่องกุ้งไก่ปลากระพงอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ไปบุกมาสองประเทศนะนายกอนุทินตามหลังคุณทักษิณเนี่ยแต่ว่าคุณทักษิณไปเนี่ยในฐานะเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเขาเคยมาบ้านบุกล่าไงแต่มาแล้วก็คุณทักษิณก็มีสถานะอีกบทบาทหนึ่งนะบทบาทเนี่ยเป็นบทบาทของการที่เขาไปเป็นที่ปรึกษาไงให้กับทางอินโดนีเซียนะนะฮะไปก็น่าสนใจติดตามนะว่าการที่คุณทักษิณไปก่อนเนี่ยนายกอนุทินไปทีหลังเนี่ยไปเยือนทีหลังนะจะเป็นยังไงนะก็เอาเป็นว่าเราก็ฟังเอาไว้บ้างก็ได้นะ
1: ดิวมีไหมคุณวิเชษดิวมีไหม
0: ดิวอ่ะ
1: ดิว
0: เมื่อวานนายกยังพูดในวันก่อนนายกบอกว่าโอ้สีเขียวผสมสีแดงเหรอ
1: ก็เป็นสีน้ำเงิน
0: ก็เป็นสีน้ำเงินแต่จริงถ้าไปดูนะเขาบอกว่าจริงๆมันต้องเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่สีน้ำเงินสีเขียวผสมกับสีแดงมันต้องเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่สีเงินแต่นายกไม่รู้จะลืมหรือเปล่าท่านบอกว่าเป็นสีน้ำเงินหรือความหมายท่านว่าจะบอกว่าโอ้ยังไงสองพักนี้ก็ยังอยู่กับเราเป็นสีน้ำเงินแน่นอนน
1: ะไม่สองพักสิคุณวิเชษเขียวไม่ได้เป็นรัฐบาลนะ
0: ไม่ไงต่อไปก็หน้าเราก็ไม่รู้บางก็ว่าถ้าสมมติพักเพื่อไทยไปเขียวมาสมมติอย่างเงี้ยนะก็ตัวเลขมันก็ประมาณต่างกันประมาณ20เสียงอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วไปพักอื่นมาร่วมอีกก็ความหมายนะของนายกสีน้ำเงินหมายถึงว่ายังไงสองพักเนี่ยก็อาจจะมารวมกันสีน้ำเงินอะไรเงี้ยอาจจะมาพักเดียวหรือมาอะไรเงี้ยแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องคุยดูอนาคตข้างหน้าแต่อย่าลืมนะคุณเรศักดิ
1: ์อะไรเกิดขึ้นได
0: ้การเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนี่นะมันก็ยังเป็นประเด็นที่เราต้องตามดูต่อไปนะหมดจากศรีศักดิ์พงเกตแก้วอาจจะเป็นอาจารย์เชนก็ได้ใครจะไปรู
1: ้อะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
0: การเกิดขึ้นได
1: ้ครับตามกันต่อขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับการเป็นสุดสัปดาห์วันนี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
10: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
15: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือ ือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803076 0944803034และ0943966649

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคลุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
4: สิบเก้านาฬิกาแปดนาทีนะครับตอนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการถกประเด็น FM 96.5 MHz ขึ้นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันค่ำวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ครับวันนี้ถกประเด็นก็ยังมีเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจนะครับทั้งเรื่องที่เป็นสถานการณ์ณปัจจุบันเหตุการณ์ล่าสุดที่อยู่ในความสนใจของผู้คนนะฮะเรื่องของการสังหารโหดนะครับ เด็กหญิงชาวรัสเซียกับน้องชายเนี่ยนะครับนี่กลายเป็นประเด็นที่ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์พูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับเพราะว่ามันสะเทือนแน่ๆครับสำหรับเรื่องภาพพจน์ของประเทศรวมทั้งเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับคนที่ลงมือ2คนเนี่ยก็รับสารภาพหน้าตาเฉยเลยนะครับบอกว่าอยากจะได้รถจักรยานยนต์ครับอยากจะได้รถจักรยานยนต์เพียงแค่คันเดียวเนี่ยมันลงมือสังหารทั้งผู้หญิงทั้งน้องชายนะครับแล้วก็เอาไปฝังดินไว้นะครับในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ปรากฏว่ามีการขยายผลพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันเป็นที่ฝังศพของพ่อแม่ลูกอีก3คนครับโอ้โหนี่มันกลายเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับณขณะนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาฟังมุมมองของคนที่เคยทำงานด้านการเป็นมือปราบเป็นตำรวจมองเรื่องนี้อย่างไรแล้วมันจะมีผลต่อภาพพจน์มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวของประเทศอย่างไรเพียงแค่อยากจะได้รถจักรยานยนต์นะส่วนช่วงเบรกที่2ครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์วันนี้ก็มีหลายเรื่องครับเรื่องหนึ่งซึ่งเกาะติดมาโดยตลอดก็คือเรื่องของการตรวจสอบนะฮะการดำเนินการเรื่องทุจริตการสอบรับราชการท้องถิ่นนะครับที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยทางสำนักข่าว Next News เนี่ยก็มีการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องครับหลายประเด็นรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของนายเรืองเดชสิริกิจนี่เป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.ครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคนสำคัญของคดีการทุจริตเรื่องนี้แหละนะฮะก็เป็นบุคคลสำคัญของมสว.ครั

0: อนุทินชาญวีรกูลเนี่ยล่าสุดเนี่ยพูดชัดเจนนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นนะครับกับคดีสังหารโหด2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็ยังรวมไปถึงอีก3ศพที่เป็นพ่อแม่ลูกนะครับที่ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันเราจะไปฟังมุมมองนะครับของอดีตนายตำรวจนะครับอดีตผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล1นะครับเจ้าของฉายามือปราบหูดำพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยตอนนี้ท่านก็ผันตัวมาเป็นคนที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำหน้าที่ของตำรวจด้วยนะครับตอนนี้เข้าใจว่าท่านอยู่กับเรายังฮะอ๋อยังนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอโทรศัพท์นะฮะเพื่อที่จะฟังมุมมองของอดีตนายตำรวจนะครับว่ามองคดีนี้อย่างไรนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับผู้การแต้มครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมพลตรีวิชัยสังประภัยครับ
0: ครับผู้การแต้มเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดกับ2พี่น้องชาวรัสเซียนะที่ไปพบศพเรียบร้อยแล้วตอนนี้ศพถูกฝังอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะแต่ว่าไม่เพียงแค่นั้นปรากฏว่าในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันเอาง่ายๆนะครับก็มีศพของพ่อไม่รู้อีก3คนมันกลายเป็นประเด็นที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเพราะว่าตัวของเจ้าธงก็ดีเจ้าป๋องก็ดีนะครับซึ่งก็รับรู้รับทราบกันในข่าวเนี่ยเป็นคู่ที่ลงมืออย่างโหดเหี้ยมอำมหิตเลยนายกรัฐมนตรีประกาศบอกว่าจะต้องดำเนินการอย่างถึงที่สุดในมุมของผู้การแต้มมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงครับ
1: อย่างนี้นะครับพี่ผมก่อนจะพูดถึงว่าในมุมมองของทางการหรืออะไรต่างๆนะผมจะพูดให้ฟังนะพี
0: ่ครับ
1: คือสมัยก่อนเนี่ยผมยังมองการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันอ่อนด้อยหรือเปล่ามันขาดความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวกับที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือเปล่า
0: ครับ
1: ผมก่อนที่จะพูดเรื่องนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างคดีนึงครับเดี๋ยวผมนึกได้จะพูดอย่างนี้สมัยก่อนมีคดีแก๊งแขกขาวพี่จำได้ไหม
0: แก๊งแขกขาวครับ
1: โอ้โหก่อเหตุมากแถวพัทยาแถวที่มันมีแหล่งท่องเที่ยวเวลาสมัยก่อนมันไม่มีเคาร์ที่แบบกดเอาไปติดประตูห้องมันใช้กุญแจไขหมดจำได้ไหมครับ
0: ใช่ใช่ใช่จำได้ครับ
1: พรุ่งนี้จะไปเช่าตามโรงแรมแล้วก็เอาลูกกุญแจเนี่ยมาปั๊มเป็นกุญแจผีทุกโรงแรมและโรงแรมหลายห้องเสร็จแล้วมันก็เอากุญแจผีเนี่ยไปขายลักทรัพย์ตามโรงแรมแล้วก็ปล้นทรัพย์คนที่นอนอยู่เผลอๆข่มขืนตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมีข่าวใหญ่โตมากกรมตำรวจเนี่ยสั่งให้จัดการแกนี่เด็ดขาด
0: ครับ
1: ต่อมาเนี่ยผมเนี่ยไปจับไอ้แก๊งแขกขาวหัวหน้าได้เอามาส่งฝากขังที่สน.ทุ่งมหาเพลงสมัยก่อนควบคุมได้7วันก่อนส่งศาลมันใช้กุญแจเลื่อยตันเหล็กซึ่งเมียเนี่ยไปเยี่ยมแล้วสอดไปในอาหารเลื่อยจนกระทั่งพบก่อน7มันกระโดดจากสน.ทุ่งมหาเพลงชั้น2เนี่ยหนีไปได
0: ้
1: ผู้ใหญ่โกรธมากสั่งให้ผมสืบสวนจับกลุ่มไม่ได้ปรากฏผมเช็คแล้วว่ามันไปนอนอยู่ที่คอนโดที่นครปฐมตอนนั้นเขาก็สั่งคือนายอ่ะพูดอ่ะผมพูดแบบนักเลงอ่ะนายบอกว่าไอ้คนแบบนี้อยู่ในสังคมไม่ได
0: ้
1: คือนายพูดแบบนี้เราเข้าใจความรู้สึกของผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: ปรากฏในวันนั้นพี่อัศวินขวัญเมืองเป็นผู้การกองปราบเอาไปจับตัวไอ้คนนี้มาพอจับเสร็จมันก็ต้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายตอนนั้นท่านวรรณรัตน์คชรัตน์เป็นผู้จัดการนครบาล
0: ครับ
1: ก็ผมก็เอาตัวไอ้คนเนี้ยนั่งรถตู้มาเพื่อส่งทุ่งมหาเมฆตอนนั้นคนที่นั่งควบคุมมาด้วยคือปลัดแรงงานสมัยนี้ก็คือลูกท่านวรรณรัตน์คชรัตน์ปลัดตัวเนี้ย
0: ครับ
1: นั่งรถมากับผม
0: ครับ
1: พอมาห้างหน้าห้างเซ็นทรัลปรากฏรถเนี่ยมันเบรกกระทันหันตำรวจก็เสียหลักไอ้คนร้ายเนี่ยมันชักปืนตำรวจเพื่อจะยิงผมกับบิลลี่เนี่ยวิสามันตายในรถตู
0: ้ครับ อืม
1: ผมไม่

0: ออกหรอกแต่ผมไม่เห็นว่าผมทำหรือดำเนินการหรือการต่อสู้อะไรผมทำเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติผมทำ
1: ครับ
0: ดังนั้นบางเรื่องตำรวจรุ่นใหม่ๆต้องเด็ดขาดกับพวกคนร้ายที่มีประวัติอาชญากรรมพวกนี
1: ้ครับ
0: ต้องจัดการแบบเด็ดขาดครับ
1: แ
0: ล้วเนี่ยพอทั้งเราไม่ทำมันก็จะเกิดปัญหาเนี่ยอย่างเนี้ยผมยกตัวอย่างว่าไอ้คนร้ายพวกเนี้ยมันออกจากคุกกี่ครั้งแล้ว
1: ครับก็เห็นวนเวียนวนเวียน
0: ครั้งแล้ว
1: ออกมายังไม่ถึง2เดือนเลยครับผู้การแต้มฮะ
0: ใช่ดังนั้นตำรวจท้องที่ต้องดูแลกวดขันหรือดูแลคนนี้มึงอยู่ในสังคมเนี่ยต
1: ้
0: องกวดขันต้องดูแลสอดส่องแล้วจะไม่สอดส่องยังเสือกให้มันเป็นไม้เป็นมือตำรวจ
1: ครับเขาเห็นข่าวว่าเป็นทำงานให้กับทางตำรวจด้วยใช่ไหม
0: ผมดูเลยพฤติกรรมแบบนี้มันเรียนแบบตำรวจ
1: ครับ
0: แต่งเครื่องแบบเร
1: ีย
0: กตรวจทำทุกอย่างแม้ตลกหนีก็ทำก่อนตำรวจอันละพฤติกรรมแบบนี
1: ้ครับ
0: ผมไม่พูดหรอกมันถ้าไม่มีความรู้เรื่องตำรวจมันทำอย่างนี้ไม่ได้ผมเอาเรื่องผสมบทส่วนนี้ก่อน
1: ครับ
0: นะครับ
1: แสดงว่าตำรวจเองก็ต้องระมัดระวังในแง่การที่จะหามือไม
0: ้
1: มาช่วยเป็นหูเป็นตาหรือว่ามาช่วยเหลือเรื่องการข่าวเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังด้วยใช่ไหมผู้การ
0: ไม่รู
1: ้ครับ
0: ต้องระมัดระวังไม่ใช่คนเอาคนชั่วมา
1: ครับ
0: แต่สมมติจะเอาคนที่บอกว่าเออรู้เรื่องค้ายาแล้วมาให้ข้อมูลค้ายาไอ้ตรงนี้มันให้ข้อมูลแล้วเพื่อให้ตำรวจเจ้าที่รัฐไปเสียหายในเรื่องกระทำอีกไม่รู้มันไปเก็บเงินอะไรหรือเปล่า
1: ได
0: ้อย่างเช่นว่าครอบครัว3ศพเนี่ยผมยังมองเลยว่ามันปลอมเป็นตำรวจ
1: ครับ
0: หรือใช้เทคนิคตำรวจไปทำตรงนี้หรือเปล่า
1: ครับก็น่าสงสัยก็มีความเป็นไปได้ครับ
0: ก็ไม่รู้ละผมคิดในฐานะผมไม่ตำรวจอ่ะผมไม่คิดไม่เหมือนคนอื่นอ่ะ
1: ครับแต่ว่ากรณีของ2คือเด็กสาวกับน้องชายชาวรัสเซียเนี่ยคือคนทั่วไปเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เยอะนะครับผู้การแต้มว่ามันไปโหดเหี้ยมอำมหิตไปทำกับเขาได้เพียงแค่อยากจะได้รถจักรยานยนต์แล้วสุดท้ายไม่ได้คำนึงว่าผลที่มันเกิดขึ้นตามมาทั้งในแง่ของความเชื่อมั่นต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยต่อภาพพจน์ของทางตำรวจต่อภาพพจน์ของการท่องเที่ยวสวัสดิภาพและความปลอดภัยของชาวต่างชาติมันตามมาเยอะเลยนะครับท่านผู้การแต้ม
0: พี่ผมไม่เชื่อว่ามันต้องการแค่รถผมถามว่าต้องการแค่รถคุณยึดรถไปปล่อยเด็กทิ้งไว
1: ้ครับ
0: คุณก็รถไปได้แล้วผมว่ามันคิดเกินมากกว่ารถอย่างประวัติเนี่ยมันมีเรื่องข่มขืนเผลอมันคิดเรื่องจะกลุ่มถึงจะทำจำเราได้แต่ตอนนั้นมันอาจจะวิกฤตมันผันมันอาจจะไม่ทำตัวนั้น
1: ครับ
0: แต่ต้องไปดูว่าเรายังไม่รู้เลยว่าน้องถูกกลุ่มถึงหรือเปล่า
1: เห็นข้อมูลเบื้องต้นเข้ามาเห็นข้อมูลเบื้องต้นเข้ามานะครับผู้การแต้มฮะก็คือว่าไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่ว่าตัวน้องชายถูกยิง2นัดที่ท้องกับที่ศีรษะ
0: ก็คือเราคิดว่ามูลเหตุมันจะทำอะไร
1: ครับ
0: เมื่อถ้าจะคิดเอาเรื่องรถมันไม่ต้องฆ่าหรอก
1: นะ
0: มันต้องคิดจริงไปใช่แต่คิดไปเอาไปขายก็จบ
1: ครับ
0: ไอ้นี่มันพฤติกรรมมันโหดเหี้ยมอ่ะมันโหดเหี้ยมมันเป็นคดีอุจกรรมกระเทือนฝันมันเป็นเรื่องของคนร้ายที่มีจิตวิปลาส
1: ครับ
0: แต่นั่นไอ้คนเนี้ยมันน่ากลัวผมยังเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมอะไรก็แล้วแต่ให้ประหารชีวิตคนอย่างนี้ยาวเก็บไว
1: ้ครับโทษสูงสุดณปัจจุบันผู้การแต้มมันไปถึงไหนฮะ
0: ประหารชีวิตกับ
1: ประหารชีวิต
0: ครับคือก็จะถูกแจ้งข้อหาว่าฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาโดยใช้อาวุธปืนร่วมกันชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนเป็นให้ถึงแก่ความตาย
1: ครับ
0: ทำลายศพอะไรเรื่องเกี่ยวกับศพอีกและก็ข้อหาเรื่องอุ้มฆ่าของนั้นเนี่ยโทษตัวนี้คือมีการวางแผนมีการเตรียมการโหดร้ายมีโทษประหารชีวิตอย่างเดียวครับ
1: ครับโอกาสที่จะได้รับโทษสูงสุดขนาดนั้นมีไหมครับผู้การแต้มเพราะว่าช่วงหลังๆก็เรื่องโทษประหารชีวิตในบ้านเราก็ดูจะห่างหายไปแล้ว
0: คือตอนนี้มีคนเรียกร้องให้โทษหาชีวิตกลับมา
1: ครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยสังคมบ้านเราเนี่ยชอบเอาละสิทธิมนุษยชนพูดมาสิทธิมนุษยชนต้องใช้กับคนดีครับคนไม่ดีอย่าไปอ้างถึงสิทธิมนุษยชน
1: ครับ
0: ดังนั้นผมเคยบอกกับพี่แล้วสมมติจำหน่ายยาบ้าใหญ่ๆเนี่ยมีโทษประหารเนี่ยผมถามว่าถ้าโทษประหารพรุ่งนี้คำสั่งออกและไขตัวไปหาชีวิตผมดูที่ว่าผู้จำหน่ายยาเสพติดจะมีไหม
1: ก็ต้องหวาดผวาต้องกลัวอ่ะนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเจอโทษแบบนี้ใครๆก็ต้องกลัวก็ต้องคิดให้มากขึ้นนะ
0: ใช่พอโทษประหารชีวิตแล้วก็ไม่ดำเนินการปล่อยโอกาสให้มันตามขั้นตอนถวายดีกาเพราะในหลวงท่านก็เมตตาท่านก็ไม่ทำแต่ไอ้พวกนี้มันเป็นช่องว่างดังนั้นคนที่จะสกัดตัวนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เสนอมาเราไม่ต้องก็ถือว่ามันโทษก็ประหารชีวิต
1: ครับ
0: นี่บางคนตัดสินประหารชีวิตมากว่าจะประหารชีวิตหรือจะดำเนินการอีก2-3 ปีแล้วมันก็ค้ายาบ้าโทรศัพท์ทำได้หมดดังนั้นพวกนี้มันไม่หมดไปไม่ยังเกรงกลัวต้องเด็ดขาดครับเจ้าหน้าที่รัฐกระทรวงยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมต้องไปชุมกันหาวิธีการเพราะว่าผมถึงบอกแล้วว่าคดีเหตุการณ์สำคัญโหดร้ายหรือการทุจริตถ้า3 กระบวนการนี้ไม่ดำเนินการนะปราบปรามไม่ได้หรอกครับกระบวนการทั้ง3เนี่ยตำรวจอัยการศาลต้องมีการพูดคุยกันคดีแบบไหนต้องเด็ดขาด
1: ครับ
0: ต้องดำเนินการจะเปิดช่องโหว่ให้คนร้ายลอยนวลให้ได
1: ้ณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเป็นสมาชิกภาคีเรื่องว่าด้วยการละโทษการประหารชีวิตหรือเปล่าผู้การแต้มมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยโทษรุนแรงที่สุดประหารชีวิตที่น่าจะใช้ในหลายกรณีในบางกรณีเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่อาจจะยากหรือว่าเป็นเรื่องของต้องห้ามไปแล้ว
0: ก็โอเคภาคีของโลกก็บอกผมถามว่าสิงคโปร์เขาทำไหม
1: ยังมีอยู่ใช่ไหมผู้การ
0: ผมเห็นใครทั่วโลกเขาไปแอนตี้สิงคโปร์เห็นมีใครเลยมาเลเซียเขามีแม่อินโดเขามีแม่อีกหลายประเทศเขายังใช้กฎหมายอเมริกายังใช้กฎหมายนี้อยู่เลย
1: ครับ
0: ประเทศที่เจริญแล้วประเทศที่อ้างว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วมีสิทธิมนุษยชนจ๋าประชาธิปไตยเขายังใช้กฎหมายนี้อยู่เลย
1: อ๋อครับครับ
0: แล้วประเทศเราจะดัดจริตทำไมอ่ะ
1: นี่เขาบอกว่าไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
0: ก็ว่าไปคดีไหนที่มันคิดว่ามันไม่ใช่
1: ครับ
0: แต่คดีอันไหนที่มีผมถามว่าคดีที่ชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยถูกข่มขืนฆ่าในขี่คดีหลายคดีมากนะ
1: ครับใช่ครับใช่ครับผู้การครับใช่มากใช่ครับครับ
0: 67ก็ชาวสวิตเซอร์แลนด์โดนข่มขืนฆ่าที่ภูเก็ตอ่ะ
1: ครับ
0: ผมจำได้เมื่อปี43อ่ะนักศึกษาของอังกฤษเนี่ยถูกฆ่าใช่ไหมเยอรมันก็ถูกฆ่าข่มขืนทั้งนั้นนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วเรายังไม่รู้เลยว่าที่ไอ้ข่มขืนโดยไม่ฆ่าเนี่ยไม่มีคดี
1: เออนะแต่อย่างไรก็ตามนะผู้การแต้มฮะภาคีอนุสัญญานี่ก็ยังมีช่องว่างอยู่นะครับบอกว่าเรายังไม่ได้ร่วมลงนามในพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเรือนว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ICCPR OP2 เรายังไม่ได้ลงนาม
0: ถึงจะลงเนี่ยนะผมมองว่ามันเป็นกฎหมายไทยซึ่งเราจะปฏิบัติได้ถ้ามันเป็นความผิดที่รุนแรงมีผลกระทบเป็นคดีอุกอาจกรรมเกินขวัญพี่รู้ไหมว่าเมื่อปี3ปี67เนี่ยเอาเฉพาะเมื่อปี67นี่มีคนเที่ยวประเทศไทย34 ล้านคนนะ
1: ครับ
0: มีคดีเกี่ยวกับชาวต่างชาติ 1,160 คนนะ
1: โอ้นี่
0: มันเสียชื่อประเทศไหม
1: ครับเกิน
0: เราเนี่ยมันรุนไปเสียชีวิต
1: ครับ
0: เ
1: ยอะว่าแต่เกินหลักพันเลยผู้การแต้มฮะคือหลัก10มันก็ไม่ควรที่จะมีนะคือเข้ามาเนี่ยมันต้องได้รับการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัย
0: เมื่อปี68นักท่องเที่ยวน้อยลงเหลือ32 ล้านคน
1: ครับ
0: มีคดีเกี่ยวนักท่องเที่ยว692 คดี
1: โอ้
0: มันเยอะไหมล่ะ
1: ก็ยังสูงฮะก็ยังสูงครับ
0: คดีจอร์เจียเนี่ยฮารุนไปเสียชีวิตคนไปบอกจอร์เจียเนี่ยมีเสียชีวิต3คนเนี่ยมาสัมภาษณ์ผมมาบอกเฮ้ยคุณไปดูประเทศไทยแม่มีคดีแบบนี้เป็นพันคดีนะเราจะไปว่าจอร์เจียเขาเลยไอ้จอร์เจียเนี่ยมาพูดถึงเรื่องการแจ้งไอ้กล่าวเคอร์อะไรมันเป็นเรื่องเล็ก
1: ครับ
0: คุณไปดูสาเหตุการตายแล้วไปดูป
1: ี
0: 69เนี่ยตอนเนี้ยครึ่งปีเนี่ยมีคนมาเที่ยวประเทศไทยประมาณ11ล้านคน
1: ครับ
0: มีคดีชาวต่างชาติที่เกี่ยวกับถูกกระทำอะไรต่างๆเนี่ย259คดีเยอะไหมเล่า
1: ครับแล้วพอมีตัวเลขมีสถิติมีข่าวคราวแบบนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเขามั่นใจแค่ไหนเขามองสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการมาประเทศไทยยังไงผู้การแต
0: ่เอาอย่างนี้เวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวแต่ละประเทศอันดับแรกคือเรื่องสวยงามเรื่องธรรมชาติภูมิชาติอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องชอบไปมา
1: อ
0: ันที่สองเรื่องความปลอดภัย
1: อ๋อครับ
0: อันที่สามคือเรื่องอะไรรู้ไหมการสาธารณสุขเวลามีเหตุอะไรแล้วเนี่ยเขาจะได้รับการดูแลยังไงแล้วนักท่องเที่ยวที่ไปทั่วโลกคิดอยู่อย่างนี้3เรื่องดังนั้นถ้าเราบริหารจัดการตอนนี้ผมถามว่าทำตัวเนี้ยประเทศชาติเสียหายไหมใครจะกล้ามาเที่ยวอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วรู้ไหมครับผมเนี่ยไปคุยกับเพื่อนนักธุรกิจจีนสีขาวบอกขนาดนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่กล้ามาเที่ยวประเทศไทยเพราะมีข่าวแบบนี้จับกุมเรียกค่าไทย บ้างคมคูเรื่องการทุจริตต่างๆเนี่ยคนจีนถึงมาเที่ยวประเทศไทยน้อยลงคร
1: ับครับใช่ช่วง2ปีหลังในตัวเลขลดลงเยอะเลยครับผู้การครับถ้าเราจะให้ความมั่นใจของนักท่องเที่ยวนักลงทุนเพิ่มดีกรีความเข้มข้นขึ้นเพิ่มความเชื่อมั่นมากขึ้นแสดงว่าเราต้องให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับเรื่องการพิจารณาลงโทษในกรณีที่พวกอาชญากรรมอาชญากรทั้งหลายไปกระทำต่อบรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้ให้มันเข้มข้นขึ้นถูกต้องไหมผู้การแ
0: ท้ถูกต้องครับอันดับแรกคือนโยบายรัฐครับรัฐต้องลงมาดูแลเอาจริงเอาจัง
1: ครับ
0: สองเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการจริงจังสามนโยบายหรือจะทำอะไรก็ได้ให้ประเทศต่างประเทศเขาเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเนี่ยดำเนินการแล้วทำไมคนไปญี่ปุ่นทำไมเขาไม่มีเรื่องของจึงไม่หายทำไมไม่ไปเรียนแบบเขาเราไปดูงานเยอะแยะประเทศอะไรที่เขามีอะไรทำไมเราไม่ไปเอาตัวอย่างเขามาเขาทำอย่างไรอะไรยังไงเขาปลูกฝังยังไงซึ่งคดีมันถึงไม่มีการดำเนินการยังไงนะครับภาพลักษณ์ของประเทศภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่มีการทุจริตคอร์รัปชันไหมไอ้เจ้ามันส่งผลหมดนะครับดังนั้นคนที่จัดการได้ที่สุดคือรัฐกับรัฐบาลต้องจัดการคร
1: ับ ครับครับเอาละ
0: ต้องเข้มต้องงวดต้องจี้ต้องบี้ต้องใช้ครับ
1: ครับครับเป็นข้อแนะนำนะต้องบอกว่าเป็นข้อเสนอเนี่ยที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วก็ภาครัฐเองก็น่าจะหยิบยกมาพิจารณานะครับหาไม่แล้วเนี่ยสถิติที่ท่านผู้การแต้มหยิบยกมาเมื่อสักครู่เนี่ยหลายร้อยแล้วก็บางปีเป็นพันกว่าเนี่ยมันก็จะได้ลดลงสักทีนะครับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนที่มาก็จะได้อุ่นใจมากขึ้นขอบพระคุณผู้การแต้มอย่างยิ่งเลยครับวันนี้ครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้การแต้มครับขอบพระคุณสวัสดีนะครับ
0: คร
1: ับสวัสดีครับผู้การครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพนะครับอดีตผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาลเจ้าของฉายามือปราบหูดำสมัยก่อนโจรสะพานลอยดีช่วงที่มีการอารวาสเยอะเนี่ยเอ่ยชื่อมือปราบหูดำเนี่ยกลัวกันไปตามๆกันเลยนะครับนะฮะแล้วตัวของมือปราบหูดำเนี่ยเคยเป็นเจ้าของโครงการป่าชดาผมยังจำได้เลยนะครับป่าชดานี่เป็นปฏิบัติการตำรวจเข้าไปในพื้นที่ที่รับแจ้งเหตุเร็วนะฮะโดยใช้มอเตอร์ไซค์นะครับพวกช็อปเปอร์พวกอะไรพวกนั้นนะครับตอนนั้นก็เรียกได้ว่าสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนได้ในระดับที่เข้มข้นมากนะครับตัวผู้การท่านก็เป็นคนเอาจริงเอาจังด้วยนะครับก็หวังว่าข้อเสนอนี้น่าจะเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายก็คงจะต้องหยิบยกมาพิจารณาแล้วก็ให้น้ำหนักให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่ผู้การว่านะครับคือเจ้าป๋องกับเจ้าธงเนี่ยคงไม่ได้หวังแค่รถหรอก นะคงหวังอะไรไม่มากกว่านั้นและที่สำคัญสิ่งที่มันกระทำการเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อภาพพจน์ต่อชื่อเสียงของประเทศนะครับต่อความมั่นใจของนักท่องเที่ยวในการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยนั้นรายได้หลักมาจากสองขานะครับขาหนึ่งก็คือเรื่องการส่งออกซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถกลับไปถึงจุดเดิมของเราได้อีกขาหนึ่งก็คือรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งตอนหลังๆนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเคยเป็นกลุ่มลูกค้าหลักตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องอันเป็นควันหลงจากกรณีของเด็กสาวชาวรัสเซียแล้วก็น้องชายที่ถูกสังหารเสียชีวิตนะครับแล้วก็เอาศพไปฝังไว้ที่จังหวัดชลบุรีแล้วสุดท้ายปรากฏว่าในจุดที่มีการฝังเนี่ยนะครับคือเอาไปฝังไว้ในป่าซากแง้วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงกันก็บอกว่าเจอหลุมฝังศพอีก3คนครับเป็นพ่อแม่ลูกครับโอ้โหมันไม่รู้จะเป็นฝีมือของกลุ่มแก๊งนี้ด้วยหรือไม่เพราะว่ามันอยู่ในจุดบริเวณเดียวกันอ่ะพูดง่ายๆนะครับก็แสดงว่าคงจะเคยละคงจะชินกับตรงนี้แล้วมั่นใจว่ามาตรงนี้แล้วไม่มีใครตามมาเจออะไรทำนองนั้นนะครับเอาล่ะขออนุญาตพักกันครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์รออยู่ครับ
2: ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
5: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
4: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
1: 19:34 นะครับช่วงที่2ของถกประเด็นนะครับค่ำวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ครับทางสำนักข่าว Next News นะครับของคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์เนี่ยก็ยังเกาะติดกับเรื่องผลของการตรวจสอบทุจริตการสอบรับราชการและเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับของกรมส่งเสริมการปกของกรมปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะฮะจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นเครื่องเคียงหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องไปถึงประเด็นอื่นๆนะครับที่มีลักษณะเกี่ยวพันสืบเนื่องหรือเกี่ยวเนื่องกันนะครับกรณีล่าสุดนี่ทางสำนักข่าว Next News เนี่ยก็มีการเกาะติดนะครับเรื่องกรณีที่ทางคุณเรืองเดชเรื่องเดชสิริกิจนี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสำคัญเลยนะครับในมสว.สำหรับเรื่องการประสานแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการในส่วนของมสว.นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดสอบเรื่องฐานที่สอบเรื่องตรวจข้อสอบเรื่องส่งทำได้นะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอบทั้งหมดนะครับ เรืองเดชศิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรจน์ครับแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคนสำคัญของคดีนี้นะฮะก็เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกแล้วนะครับแต่ว่าก็หลบๆสื่ออยู่เหมือนกันนะครับไปให้ปากคำก็ยอมรับนะครับบอกว่าเป็นคนนำแฟลชได้ข้อสอบเนี่ยส่งไปถึงตัวของดร.วินคงจะจำค่ากำได้ครับดร.วินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบุคคล3คนนะครับที่ถูกออกหมายในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเป็นผู้ต้องหานะครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวได้พร้อมกับน้องสาวนะครับตัวของคุณเรืองเดชเนี่ยก็ปรากฏว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหาถึง7ข้อหานะครับใช้เวลาในการสอบปากคำนานถึง6ชั่วโมงครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับทางสำนักข่าว Next News เนี่ยยังมีการพูดถึงสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนะฮะคือมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าเราพูดถึงเราก็จะนึกถึงสถานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชานะครับสอนให้ความรู้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการที่จะเรียนรู้ต้องการที่จะศึกษานะครับเพื่อที่จะจบการศึกษาเดินหน้าสู่เส้นทางนะครับอาชีพที่ได้ศึกษาเล่าเรียนนะครับแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งทางสำนักข่าว Next News เนี่ยก็มีการตั้งเป็นปุจฉาเหมือนกันบอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังเล่นบท2หน้าหรือเปล่าด้านหนึ่งประสาทวิชาแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเก็บค่าหัวคิวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คือถ้ามองดูเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่จะเกี่ยวพันหรือมันเชื่อมโยงหรือยังไงก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางสำนักข่าว Next News เนี่ยก็ไปได้ประเด็นของมหาวิทยาลัยไม่ดนนะครับมหาวิทยาลัยไม่ดนเนี่ยปรากฏว่ารับ2งานของ2โครงการของสสว.นะครับนะฮะสสว.ก็คือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะฮะ2โครงการนี้มีมูลค่ารวมกันเกือบ 1,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นคู่แข่งใน1โครงการ1ใน2โครงการเนี่ยก็มีการยื่นเรื่องนะครับคัดค้านนะฮะมีข่าวลือสะพัดว่ามันอาจจะเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับคนที่เคยอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วตอนหลังกลายมาเป็นฝ่ายการเมืองมีบทบาทสำคัญในรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ถูกตั้งเป็นปุจฉาเป็นเสียงเล่าลืออะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในรายละเอียดเดี๋ยวไปฟังจากคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ดีกว่านะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วคุณประสงค์ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: เอาเลยครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้เนี่ย 3-4 เรื่อง
7: เรื่องนั้นกันมั้ยเรื่องนี้ก่อนมั้ยไอ้เรื่องโครงสอบข้าราชการท้องถิ่น
1: เรื่องของเรืองเดชใช่มั้ยคุณเรืองเดชใช่มั้ยครับ
7: มันคือนี่เป็นตัวอย่างแต่นี่ผมจะสรุปเห็นว่าที่ผ่านมามันมีอะไรคืบแล้วมันก็หลักๆ ก็ยังไม่เป็นดูเหมือนไม่มีอะไรคืบแต่ก็จริงๆหลักๆก็ยังไปไม่ถึงไหน
1: ครับ
7: อย่างนี้ดีกว่าอาจจะสรุปภาพไม่ให้เห็นก่อนตอนที่สองเนี่ยเดี๋ยวบางเรื่องอาจจะต้องอาศัยคุณประจักษ์ช่วยอ่านข้อความด้วยผมยังไม่ได้ไม่สะดวกแต่เอาเรื่องโครงท้องถิ่นก่อนโครงท้องถิ่นเนี่ยจุดเริ่มจริงๆก็คือสำนักข่าวเม็กซิโกเสนอกุมภากลางกุมภาใช่ไหมว่ามีการมีคลิปเสียงของส้มของกีดอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนั้นก็ไม่มีคนใส่ใจผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ใส่ใจก็ทำเป็นตรวจสอบว่ามีการสอบแล้วนะแต่ก็ไม่พบว่ามีการโกงเรื่องก็มาปูดอีกทีนึงก็คือวันที่22มิถุนายนตอนกลางคืนก็ปปช.เจ้าหน้าที่ปปช.เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
1: ปปช.กับบก.ปปป.
7: นำตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็ไปทลายสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจของจ่าพิชิตของนายพิชิต
1: พิชิตทางพรม
7: แล้วก็ภรรยาชื่ออะไรวะอะไรสักอย่างสุภาวินีทั้งกร
1: ม
7: ซึ่งเป็นเจ้าของมันคือถือหุ้นใหญ่นะแล้วก็อย่างที่ทราบกันอยู่ตั้งแต่นั้นมา22กันมิถุนา22กรกฎาคมใช่ไหม
1: ครับ
7: นี่มัน
1: ต้นสิงหาแล้วครับ
7: ก็เกือบสัปดาห์เดือนกว่าๆแล้ว นะฮะคำถามที่สังคมถามก็คือว่าใครคือตัวการใครคือจอมวงการซึ่งจากสภาพการขบวนการสอบที่มันใหญ่มากใหญ่มากเนื่องจากว่ากินข้าวคิวตั้งแต่300,000 ถึง 800,000ใช่ไหม
1: ใช่350,000 ถึง 800,000
7: แล้วจำนวนคนที่มีการแก้ไขกระดาษการสอบเป็นหลายพันคนที่ปปช.กำหนดคร่าวๆว่าถ้าเกิดอัตราเนี้ยก็หมายถึงมีเงินอยู่ในเข้ามาในระบบเนี้ยการโกงสอบเนี่ย4,000 ล้านซึ่งคนที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันไม่ธรรมดา
1: ครับ
7: มันต้องเป็นระดับใหญ่มากทีเดียวนะครับหลังจากที่มีการเปิดโปงแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบมีการ3ส่วนคือปปช.ก็ตั้งกรรมการขึ้นไต่สวนตำรวจสอบสวนกลางก็จับออกหมายจับในคดีที่ตั้งข้อหาที่จะไม่ซ้อนกับปปช.เพราะถ้าเกิดซ้อนปปช.ปุ๊บอำนาจก็เป็นของปปช.ถูกไหมฮะ
1: ใช่
7: สอบสวนกลางก็พยายามทำตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีคืออนุทินชาญวีรกูลโดยบอกให้คุณต้องทำเพราะว่าอันนี้อยู่ในฝ่ายบริหารและนายกสั่งได้ให้ดำเนินการก็ไปทำโดยพยายามแยกข้อหาไปทั้งยี่ส่องโจนู่นนี่นั่นเลยเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับการใช้อำนาจ157เพราะถ้า157คือถ้าเป็นหน้าที่หรือหน้าที่โดยไม่ชอบหรืออื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหน้าที่ต้องไปอยู่หน้าปปช.นั้นคำสั่งในเรื่องส่วนนี
1: ้ครับ
7: ส่วนมหาไทยก็จะทำในเรื่องการสอบสวนว่าสอบสวนวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมท้องถิ่นสอบตรวจสอบ
1: ว่าข
7: ้อสอบที่ตรวจสอบกระดาษคำตอบที่มีการแก้ไขเนี่ย 5,000-6,000 คนเนี่ยนะ
1: ครับ
7: ใครบ้างที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบแก้ไขกระดาษคำตอบคือสอบตกเป็นสอบได้สอบได้อันดับไม่ดีก็เป็นอันดับที่ดีขึ้น
1: ได้คะแนนเพิ่มขึ้น
7: แต่จำนวนเนี่ยนะฮะก็ประมาณ 5-6,000 คนก็ทำ4ส่วนเนี่ยที่ส่วนที่คืบหน้ามากที่สุดคือปปช.เนี่ยไม่มีนโยบายออกหมายจับเพราะปปช.บอกว่าถ้าออกหมายจับแล้วเนี่ยจับแล้วจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่ขังแล้วปปช.ก็ทำงานเชิงว่าพอปปช.เนี่ยเวลาไต่สวนได้ข้อมูลปุ๊บแล้วเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหา
1: ครับ
7: ใช่ไหมแล้วก็สอบสวนแล้วก็ชี้มูลเนี่ยคุณก็จะกลับไปไหนก็ได้ยิ่งกฎหมายปปช.เนี่ยนะฮะกฎหมายประกอบนู่นว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตเนี่ยให้ออกหมายจับได้นะแต่ปปช.ไม่เคยทำว่าจับทำระหว่างที่มีมูลนะแต่ถ้าเกิดจับระหว่างไปฟ้องศาลแล้วหนีเงี้ยไปจับได้โอเคแล้วก็ส่งศาลเลย
1: ครับ
7: แต่ให้จับระหว่างการไต่สวนเนี่ยปปช.ไม่เคยทำเพราะว่าไม่รู้ไปขังที่ไหนกระบวนการอาจจะไม่ใช่การทำงานแบบตำรวจก็เลยไม่เคยทำ
1: ครับ
7: ปปช.ก็จะตั้งไต่สวนแล้วก็ตั้งไปเรื่อยๆกว่าเราจะรู้จริงๆว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยคือตอนแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งอาจจะเวลานานมากหลายเดือนเป็นหลายปี
1: ครับ
7: บางคดีหลายปีนั้นปปช.ก็เราไม่รู้จริงว่าความคืบหน้าจริงๆไปถึงไหนเพียงแต่รู้ว่าเชิญคนนั้นมาสอบคนนี้มาสอบล่าสุดเนี่ยปปช.เพิ่งเชิญเรืองเดชศิริกิจผู้อำนวยการสำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์มาเขาบอกสอบถึง9 ชั่วโมง
1: ครับ
7: แต่ผลสอบเป็นยังไงไม่รู้แล้วปปช.ก็เตรียมจะไปสอบคนที่ถูกกล่าวหาในเรือนจำคือพิชิตทั้งพรมกับอัศวินโชติพนังหรือดร.วินพัทละอะไรไม่รู้ทำกุล
1: อัศวิน
7: กินอะไรเนี่ยนะ
1: อัศวินโชติพนัง
7: ธนะหรือธนะพุทธโพคินชื่อใหม่แล้ว
1: ครับ
7: นะจะไปสอบในเรือนจำแต่เร็วนี้นี่คือความคืบหน้าที่เรารู้เกี่ยวกับปปช.แต่ถามว่าคุณเรื่องเดชศิริกิจเนี่ยซัดทอดใครบ้างไม่รู้นั่นคือความคืบหน้าปปช.ส่วนที่สองที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือปกกองปราบเนี่ยออกหมายจับก็จับไปแล้ว3คนอย่างที่รู้ก็คืออัศวินโชติพนังหรือวินธนพจน์โพคินพิชิตทั้งพรมแต่เมียเนี่ยสุภาวินียังไม่ได้จับนะฮะ
1: มีแต่สัตพรต้องเป็นน้องของดร.วิน
7: วิน
1: ครับ
7: แล้วก็มีเรียกคนมาสอบไปหาสารให้ออกมาจับสารมาให้เรียกสอบต
1: ่
7: อคนแรกคือมาเรืองเดชศิริกิจ
1: ครับ
7: อย่างที่บอกที่คุณไปจับผู้ใดสอบ6 ชั่วโมงใช่ไหม
1: ใช
7: ่ตอนนี้ข้อมูลจากตำรวจเนี่ยนี่คือต้องเข้าใจนะนี่ข้อมูลจากรายงานข่าวซึ่งตำรวจอาจจะยอมเปิดเผยข้อมูลบางส่วน
1: ครับ
7: นะครับก็บอกจะเรียกคนไอ้คนที่แก้ไขกระดาษคำตอบอีก11 คนมาทีนี้จากข้อมูลผมคิดว่าตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจก็คือ1นายวินดร.วินธนพจน์โพคินและสุวินโชติพนังเนี่ยก็ให้การซัดทอดมาที่เรืองเดชศิริกิจว่าเอาทำได้หรือแฟดไดซึ่งเก็บกระดาษคำตอบอะไรพวกนี้เป็นคนมามอบให้ดร.วิน
1: ครับ
7: ใช่ไหมฮะ นักตำรวจก็แล้วก็ยังเอาเนี่ยเอากระดาษคำสอบเนี่ยไอ้แฝดได้ไปให้กับพิชิตเพื่อไปแก้ไขนี่คือคำซัดทอดจากข่าวตำรวจแล้วเห็นตัวบทบาททีนี้ดร.วินทำอะไรบ้างเนี่ยเรายังไม่ยินมีใครยืนยันแต่ถ้าที่ผมหรือสำนักข่าวนิวส์ทราบมาคือว่าดร.วินเนี่ยเป็นตัวประสานทั้งหมดเลยประสานกับผู้มีอำนาจ
1: ครับ
7: ประสานกับพิชิตแล้วก็ประสานกับคนที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องเดียร์ศิริกิจการประสานเนี่ยมีทั้งเอกสารแล้วก็อื่น
1: ๆ
7: ซึ่งยังไม่ยืนยันคือไม่อยากจะเดาออกอื่นๆคืออะไร
1: แสดงว่าคนนี้ก็น่าจะมีข้อมูลกลุ่มความลับอะไรสำหรับเรื่องคดีนี้อยู่ไม่น้อย
7: ใช่อีกคนนึงก็คือเรืองเดชเนี่ยก็ให้สัตว์ซัดทอดตามข่าวตำรวจ
1: ครับ
7: ซัดทอดว่าการที่เอาแฟลชไดรฟ์ไปให้กับวินเนี่ยเป็นคำสั่งของทีรุตสุขภิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่นซึ่งเพิ่งถูกย้ายไปประจำกระทรวงมหาดไทยนะฮะตอนนี้จากภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นคีย์แมนหรือคนที่เป็นกุญแจสำคัญอยู่4คน
1: คืออ
7: ธิบดีกรมส่งเสริมท้องถิ่นทีรุตสุขภิบูลผล
1: คุณทีรุต
7: ของเรื่องเดชศิริกิจ
1: ซึ่งผมคิดว่าใน
7: ข้อมูลนักข่าวเนี่ย
1: คง
7: ยังบอกไม่หมดหรอกก
1: ็
7: อาจจะต้องไปถึงใครยังไงเราไม่รู้เขาที่สามคือวินโชติพนัง
1: ดร.วิน
7: ไม่อาจจะวินโชติพนังหรือวินชนะพจน์โพคินคนที่สี่คือพิชิตทั้งพรมแต่จากข่าวตำรวจเนี่ยพิชิตทั้งพรมไม่ยอมพูดอะไรเลยถึงขนาดว่าขานชื่อว่าคุณชื่อพิชิตทั้งพรมหรือเปล่าก็ไม่ตอบ
1: ยังเงียบเลยใช่ไหม
7: ที่เด็กตำรวจท่านนี้สี่คนนี้เป็นคีย์แมนสำคัญเลยคีย์แมนหรือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่อะไรทั้งหมดสังเกตไหมครับไม่มีนักการเมืองเลยตำแหน่งสูงสุดที่เกี่ยวข้องคือแค่อธิบดี
1: ครับ
7: นี่อธิบดีที่ถูกตั้งโดยชั้นตั้งแต่สวนไม่ได้มีคนนี้คนเดียวนะคนที่พบชนกซึ่งเป็นอดีตอธิบดีคนก่อนหน้านี้สมัย
1: คุณภูมิธรรม
7: ภูมิธรรม
1: เป็นใคร
7: อันนี้เข้าฉายว่าถูกย้ายไปเพชรบุรีแล้วคุณผู้ว่าเพชรบุรี
1: ครับ
7: อันนี้ก็ไม่มีแววว่ารู้อะไรบ้างเรื่องเดชที่เป็นข่าวที่ตำรวจให้ข้อมูลจากนักข่าวเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเพียงส่วนเดียวจริงๆคุณเรื่องเดชอาจจะรู้มากกว่านี
1: ้
7: ก็อย่าลืมนะครับตอนที่มสวถูกกล่าวหาเนี่ยออกมายืนยันเสียงแข็งไม่เกี่ยวไม่นู่นไม่นี่แต่แพมอย่างเดียวว่ามีการแทรกแซงผลที่เป็นทางการเลยคือมีย้อนแล้วมีการแทรกแซงผลจาก
1: คนนอก
7: คนของกรมส่งเสริมท้องถิ่นซึ่งคือใครเราไม่รู้แต่ว่าตามข่าวที่ยินมาคือเป็นระดับผู้บริหารที่ส่งข้อมูลมาให้แก้และตอนนี้เราจะเห็นว่าดูเหมือนคืบหน้าทั้งหมดเลยแต่จริงๆแล้วสุดท้ายยังไม่รู้เลยว่าใครตัวการเงิน 4,000 ล้านไปอยู่ที่ไหน
1: ครับ
7: ถ้ามีจริงนะใช่ไหมฮะอันนี้คือภาพรวมที่ดูเหมือนคืบหน้าแต่ไม่คืบหน้าจนแบบนี้เรายังมืดคนในกลุ่มยังตั้งคำถามยังไม่เชื่อใจกระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
7: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเรื่องการเพิกถอนคน 5,600 คนบ้าง 5,900 คนบ้างซึ่งไม่รู้มีเท่าไหร่แน่เนี่ยนะแต่ผมใช้คำว่ากักก็ได้ผมขอใช้คำนี้เพราะอ้างว่ารัฐมนตรีถามว่าเป็นอำนาจประหลัดบอกเป็นอำนาจของคณะกรรมการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท
1: ครับ
7: กสทมีมติเสร็จเด็ดขาดไปแล้ววันที่23ก่อน23กรกฎาคมใช่ไหมว่าให้เพิกถอนจำนวนอีกคน 5,600 คนไม่ค่อยแน่ใจนะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนแรกอย่างที่บอกแก้ไขกระดาษคำตอบจะตกเป็นได
1: ้ครับ
7: คนที่คะแนนน้อยคนที่ได้แต่คะแนนน้อยก็เพิ่มขึ้นแล้วก็อีกส่วนก็มีการแก้ไขอาจจะไม่ชัดเจนรวมทั้งจัดบัญชีใหม่หมดเรียบเรียงใหม่หมดหรือไอ้15,000-40,000อะไรอย่างเงี้ยที่รวมทั้งสำรองด้วยแล้วก็จัดลำดับใหม่หมดนักข่าวก็ไปถามว่าเอ้ยจะเริ่มเมื่อไหร่ล่ะมันตีช่วงมาไทยก็บอกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องไปจัดลำดับ แต่วิธีการที่ทำคือให้กสทเนี่ยหรือกรรมการสอบแข่งท้องถิ่นส่งชื่อไปแต่ละจังหวัดที่มีการประกาศไปแล้วเช่น 5,600 คนประกาศที่จังหวัดกไก่กไข่ก็กระส่งไปคำถามง่ายๆคือว่าทำไมคุณต้องรอให้ไปประกาศที่จังหวัดไปให้จังหวัดเป็นคนเพิกถอนแล้วไปประกาศที่จังหวัด
1: ครับ
7: เขาบอกว่าเป็นอำนาจเขาบอกคนละประเด็นอำนาจคุณก็ให้ถอนไปสิแต่ทำไมคุณไม่เอารายชื่อ 5,600 คนหรือ 5,900 คนก็ตามเนี่ยประกาศเลยว่าคุณคนเหล่านี้กสช.มีมติให้เพิกถอน
1: ครับเปิดเผยที่ส่วนกลางนี่แหละไม่ต้องไปเปิดเผยที่จังหวัดใช่ไหม
7: ก็ผมจะรู้ได้ไงผมจะไว้ใจได้ยังไงว่าเดี๋ยวประชาชนจะว่าเอ้าส่งจังหวัดกอไก่ไปมันไม่มีการหายไปกลางทางมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงกลางทาง
1: ครับ
7: คุณจะคิดว่าชาวบ้านไว้ใช้เหรอ
1: โอ้ตอนนี้ไว้ใจน้อยไว้ใจยากมากนะครับ
7: ใช่ไหมเพราะให้แต่อำนาจกอจังหวัดกอจังหวัดคือพวกท้องถิ่นด้วยกันเองทำไมไม่ประกาศส่วนกลางเลยว่ากูคนเนี้ยกสศมีมติแบบนี้แล้วจะส่งไปให้เขาดำเนินการถ้าจังหวัดดำเนินการไม่ตรงกับส่วนกับที่ประกาศส่วนกลางก็รู้ว่าเป็นเรื่องละ
1: ใช่ใช
7: ่คือฝ่ายบริหารก็ทำอะไรเป็นอำนาจก็อำนาจเลยไม่ได้ว่าอะไรแต่คุณก็ประกาศชื่อพวกนี้สิจะถามว่าจะหมิ่นประมาทไหม
1: ครับ
7: จะ PDPA ไหมไม่เกี่ยวพวกคุณต้องไปประกาศที่จังหวัดอยู่ดีการประกาศจังหวัดกับประกาศส่วนกลางมีผลต่างกันไห
1: ม
7: ไม่มีคุณต้องไปเพิกถอนเพื่อการเพิกถอนคือบุคคลเหล่านี้ซึ่ง1 2 3 4 5เคยสอบได
1: ้ครับ
7: ต่อไปนี้เนื่องจากกระบวนการสอบก็เหตุผลอธิบายไปสิขอเพิกถอนรายชื่อบุคคลเหล่านี
1: ้
7: กับการที่คุณประกาศที่ส่วนกลางหรือประกาศที่ท้องถิ่นต่างกันไหมผลเท่ากันดังนั้นถ้าคุณบอกอำนาจก่อนท่านประกาศพร้อมกันได้ไหม
1: เ
7: ส้นส่งไปแล้วประกาศเลยคุณอย่าว่าอ้างเป็นอำนาจการประกาศเพิกถอนเป็นของคุณของกอจังหวัดหรืออะไรก็ตาม
1: กอกลาง
7: จริง
1: เรียกกอกลาง
7: แต่การประกาศให้สาธารณชนการประกาศให้สาธารณชนไม่ใช่กอกลางกอกลางต้องส่งไปกอจังหวัดอีกดังนั้นเพราะการบรรจุแต่งตั้งบรรจุที่จังหวัดถูกไหม
1: ใช
7: ่ที่ท้องถิ่นนั้นดังนั้นคุณก็ต้องไปประกาศก็ในจังหวัดกอจังหวัดก็มีผู้ว่าเป็นประธานถ้าผมจำไม่ผิดนะกอสามกอนะกออบจกอ
1: กจกอกอทแล้วก็กออบต
7: ผู้ว่าก็เป็นถ้าเกิด3กอนี่มารวมกันในจังหวัดก็ผู้ว่าเป็นประธานอีกเหมือนกันถ้าผมไม่แน่ใจนะนี้ต้องอยู่ที่โครงสร้างเราไม่รู้รายละเอียดตรงนี
1: ้ครับ
7: แต่ยังไงก็ตามการถอนที่กอจังหวัดกอท้องถิ่นหรือการประกาศชื่อส่วนกลางผลเท่ากันครับแต่ทำไมต้องอมพนำไปประกาศในการที่ห้องหัดเอาคุณจะรอก็ได้ส่งไป7 วันแล้วคุณประกาศเลยถ้าคุณกลัวนั่นจะอ้างว่าเป็นอำนาจตามกฎหมายผมว่าคุณละประเด็นใช่ไหม
1: เขาพยายามที่จะดึงพยายามที่จะยื้อหรือเปล่าหรือว่า
7: ไม่รู้อันนี้เราตอบไม่ได้ไงคือถ้าเกิดคุณกล้าหาญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องแสดงความกล้าหาญหรือใดหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีให้มันโปร่งใสตรวจสอบตรงกลางไปเลยว่าชื่อเหล่านี้ต่อไปจะถูกไปประกาศที่จังหวัดให้เป็นเพิกถอนตามขั้นตอนตามกฎหมายการประกาศที่ส่วนกลางไม่ได้หมายความว่าคุณถูกเพิกถอนนะเป็นเพียงให้ประชาชนรู้แล้วดูซิว่ามันตรงกับที่จังหวัดประกาศถอนหรือเปล่าเป็นการรีเช็คงั้นเดี๋ยวคุณก็มีขายกลางทางอีกจะเชื่อใครกู
1: ใช่มันตรวจสอบไม่ได้นะ
7: ถ
1: ึงแม้ว่าจะมีการประกาศออกมาแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันตกหล่นมันครบถ้วนหรือเปล่า
7: ใช่ถ้าคุณประกาศส่วนกลางแล้วไปจังหวัดไม่ครบถ้วนใครจะไปรู้ถูกไหม
1: ใช่
7: ใช่ก็ตรวจสอบได้ถูกไหม
1: แต่ถ้ามันมีการประกาศ2 ชุด 2 จุดเนี่ยมันตรวจสอบได้ไงมันตรงกันหรือเปล่ามันหายหรือเปล่า
7: เพราะสิ่งที่ทำให้คนไม่ไว้วางใจอยู่แล้วถูกไหม
1: ใช่
7: อันนี้ก็เลยอีก6 นาทีอันนี้ผมจะบอกว่าไงดูเหมือนคืบหน้าแต่จริงๆไม่คืบหน้านะ
1: ครับ
7: ที่นายกบอกว่าคืบหน้าทำไปเยอะแล้วเนี่ยถามว่าคืบหน้าตรงไหน
1: ครับใช่
7: โอเคทีนี้มาเรื่องมหาลัย
1: ครับ
7: ที่ผมเล่าอย่างนี้ครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้จริงๆสิ่งที่สำนักข่าวได้ยินมานานแล้วก็คือว่ามันมีการงบไม่แต่งบวิจัยนะของกองทุนต่าง
1: ๆ
7: หน่วยงานในอว.เนี่ยมักจะมีการกินหัวคิวหรือทุจริตกันอยู
1: ่
7: มันอยู่2 แบบคือทุจริตทั้งโครงการเลยอย่างเช่นงดวิจัยโควิดช่วงโควิดจำได้มหาราชพัฒมหาสารคาม
1: ครับ
7: ที่สำนักเน่งนี้เรื่องตลอด407 ล้านเนี่ยสสง.ไปตรวจโอ้โหเสียหายเกือบทั้งหมดวิจัยทิศทั้งหมดเลยที่เป็นข่าวอยู่ที่ในมันเคยเล่นไปละนั่นนี่กรรมการมีเจ้าหน้าที่หรือของสภาของราชพัฒน์มหาสารคามถูกสอบวินัย12 คนก็คลาคาซังอยู่เป็นปีๆไม่ไปถึงไหน
1: อ
7: ันนั้นคือเรื่องหนึ่งอันที่สองเนี่ยในยุคหลังๆเนี่ยโครงการต่างๆเนี่ยไม่ได้ขากินกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น หน่วยงานที่ให้งบวิจัยเนี่ยมีนักการเงินเข้าไปคุ
1: ม
7: งบเนี่ยหลายพันล้านต่อปีนะ
1: ครับ
7: 5-6 พันล้านแล้วถ้านักวิจัยที่อยากจะมาของบไปทำวิจัยเนี่ยมีข่าวมาตลอดมีข่าวตลอดนะผมไม่ได้ยืนยันก็จริงนะว่าถ้าจะเอาโอเคสบายเลยแต่ขอ
1: 30% อ๋อ
7: นี่มีมาตลอด
1: ครับ
7: แล้วต่อมาเนี่ยคุณไปจักจำเรื่องตอนสุวรรณภูมิทำเรื่องร้านค้าปลอดภาษีได้ไหม
1: อ๋อจำได้
7: มีสถาบันภายในของจุฬามาใจอ่ะแล้วบอกว่าโครงการลงสุวรรณภูมิไม่ถึงพันล้าน
1: อ
7: ่ะจนไม่ต้องเข้าพรบร่วมทุนจำได้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
7: แล้วก็ต่อมาก็มีการเปิดโปงว่าไอ้คนเนี้ยมีนักวิชาการคนเนี้ยมันมีทำมาหากินอยู่จุฬาก็ปฏิเสธเลยไม่เกี่ยวไอ้สถาบันวิจัยนี่ไม่ให้เกี่ยวกับทางการจุฬาตำนองนั้นจำได้ไหมหลายปีก่อน
1: ครับ
7: ต่อมาเนี่ยมหาลัยเนี่ยก็มีสถาบันเรียกว่าสถาบันแล้วแต่จะชื่อนักบางแห่งชื่อคล้ายๆก็คือสถาบันบริการที่วิชาการก
1: ็
7: จะรับงานวิจัยรับงานบริหารจัดการหน่วยงานต่างๆก็ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือเวลามีงบกึ่งวิจัยหรืองบงานพวกซึ่งใช้เทคโนโลยีบ้างนวัตกรรมบ้างเนี่ยก็จะจ้างมาอะไรดำเนินการ
1: ครับ
7: ก็มีอาจารย์กลุ่มหนึ่งนักวิชาการกลุ่มหนึ่งในมหาลัยซึ่งดำเนินการพวกนี้ก็ไปประมูลแล้วก็มีข่าวตลอดว่าจ่ายหัวคิวตอนนี้ที่ผมยกตัวอย่างมหาลัยศิลปากรกับมหาลัยมหิดลเนี่ยก็คือตัวอย่างการแย่งชิงงานประมูลแม้แต่มสวการสอบท้องถิ่นจำได้ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
7: เดิมมบุรพาได้ในราคา82 ล้านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยยุคคุณอภิชัยล้มมาประมูลใหม่สมัยไอ้คุณนฤชาใช่ไหม
1: ครับ
7: สาวิไลเนี่ยซึ่งเป็นดีก็ดีเป็นมสวได้เป็น133 ล้าน
1: ม
7: ีคนตั้งเสียอ้าวทำไมแพงแค่ต้อง50 ล้าน
1: อ
7: ันนี้ส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็มีงานโครงการแบบเนี้ยแบบที่สสวหรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ย
1: ครับ
7: โครงการก็เรียกว่าโครงการส่งเสริม SME
1: เข้าสู่ตลาด e-commerce
7: และ live commerce อันนี
1: ้ live commerce
7: 15 ล้าน
1: ครับ
7: อีกโครงการนึงเรียกว่า marketplace
1: open commerce network
7: คือมันต้องทำคู่กันเพราะว่าคุณจะดึง SME เข้าสู่ตลาดก็ต้องมีแพลตฟอร์มมีอะไรต่างๆ
1: ใช่
7: ใช่ไหมแล้วก็ทำบานเจ็ดเทสให้ขายของพร้อมๆกัน
1: ครับ
7: แต่โครงการมันไฟสูงต้องเกือบ1,000 ล้าน2โครงการทำต่อเนื่องก็มีการเปิดให้ประมูลอันนี้ใช่งบสสวเองนะไม่ใช่งบหลวงนะไม่ใช่งบหลวงโดยตรงอันนี้ไม่ใช่งบประมาณโดยตรงแต่เป็นงบสสวที่กองทุน
1: อ
7: ันนี้ไม่ต้องใช้ระบบของไม่ต้องใช้ระบบของไอ้พรบจัดซื้อจัดจ้างนะ
1: ครับ
7: ทำเองก็แข่งกันก็มีสองมหาลัยที่อย่างที่เท็กซิลลงก็คือมอสไอมอสไอ
1: ไม่ได้
7: กับศิลปากรไม่ได้แต่เขาบอกเบื้องหลังจริงเนี่ยแล้วก็มีการร้องเรียนฟ้องร้องอุตลุดเนี่ยตอนนี้กำลังโวยวายกันอยู่ศิลปากรไม่ได้ก็โวยแต่เบื้องหลังจริงก็คือว่าจริงแล้วศิลปากรเนี่ยเคยมีคนดิวศิลปากรก่อน
1: ครับ
7: แต่ศิลปากรทำตามเงื่อนไขไม่ได้เงื่อนไขอะไรเงื่อนไขอะไรไม่ตอบก็เลยลมเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นมหิดล
1: ครับ
7: อันนี้เป็นตัวอย่างของการทำมาหากินของมหาวิทยาลัยเพราะในตลาดเนี่ยรู้กันเลยว่าโครงการแบบนี้ไม่ใช่ตัวโครงการนี้โครงการคล้ายๆแบบนี้เนี่ยมักจะมีหัวคิว 30-40% 50%เพราะต้นทุนพวกนี้มันถูกมาก
1: ครับครับ
7: แล้วมหาลัยก็เอาตัวมาก็แค่อะไรนะแค่กินค่าบริการวิชาการแค่10-15
1: ครับ
7: พันล้านก็ได้หน่อร้อยล้านแล้วที
1: ่
7: เราจะเห็นคนไปทำไปทำเนี้ยมันดูต้องอ่านเลยนิกนิวเขียนอธิบายขั้นตอนรายละเอียดเลย
1: ไปอ่านใน next new นะฮะคือมีรายละเอียดเยอะมากอ่านแล้วจะเข้าใจนะครับเวลามันเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายพอดีคุณประสงค์ฮะ
7: เอาประโยคสุดท้ายนะฮะ
1: ครับ
7: คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ซึ่งเป็นหัวก้าวหน้ามากแล้วคนชื่นชมมากนะตอนนี้นะต้องเข้าไปรื้อระบบไม่ให้อะไรมาหากินแบบนี
1: ้
7: เป็นประโยชน์กับนัก
1: การ เมืองดีฮะดีฮะเอาละครับรายละเอียดไปดูในสำนักข่าว Next News นะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
8: หกประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
11: ประจำวันเสาร์ที่1 สิงหาคมพุทธศักราช2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐโซเวียตในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐโซเวียตซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ความว่าพนท่านนายกีปาเมอแลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐโซเวียตกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐโซเวียตข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิตมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนก ธีฆกุล
9: สวัสดีค่ะ Econbiz นะคะอยู่กับดิฉันธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์ค่ะวันนี้เราก็ผ่านครึ่งปีหลังมาอ่ะ1เดือนแล้วนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่แป๊บๆเดียวนะอ่ะก็เดี๋ยวก็จะเริ่มเดือนใหม่ไม่รู้ว่าเงินเดือนที่เข้ามาหมดกันหรือยังนะคะเรายังคงมีไทยช่วยไทยพลัสช่วยเราต่อนะเดี๋ยวเดือนหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคุยเรื่องข่าวเศรษฐกิจในประเทศกันนี่แหละค่ะทั้งเรื่องการลดค่าครองชีพต่างๆอ่ะเรื่องสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ตกหล่นต้องทำยังไงบ้างรัฐจะช่วยอุ้มราคาพลังงานยังไงก็ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องมานะคะตลอดทั้งปีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะพาย้อนไปคุยแม้ว่าจะสิ้นเดือนแล้วของเดือนกรกฎาคมแต่ว่าวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมามีความสำคัญระดับโลกอยู่เรื่องหนึ่งค่ะทาง UN เขาประกาศเลยนะให้เป็นวันทักษะเยาวชนสากลถ้าภาษาอังกฤษคือ World Youth Skills Day นะคะมันมีความสำคัญยังไงฟังแล้วอาจจะดูงงแต่ว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างทักษะให้กับคนรุ่นใหม่เพราะเขาเห็นแล้วว่าไอ้ตัวเลขการว่างงานเนี่ยก็คือเยาวชนตกงานเนี่ยเรียนจบปุ๊บไม่มีงานทำปั๊บนะคะจะโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตามเนี่ยมันสูงมากทั่วโลกเลยไฮไลท์ก็คือแถวภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่ก็ติดอันดับโลกเหมือนกันนะคะดังนั้นวันนี้ล่ะค่ะเราก็เลยจะเอาเรื่องปัญหาใหญ่นี้มาคุยกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกจะมาอยู่กับเราในทุกวันศุกร์นี่แหละค่ะจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังกันนะคะอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าค่ะอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
9: ค่ะอาจารย์ อยู่ในภาคการศึกษาแน่นอนว่าอยากสร้างคนนะเนาะให้เขาจบไปมีอนาคตที่ดีแต่พอเขาจบไปเขาหางานทำไม่ได้อาจารย์รู้สึกไงบ้างคะแล้วมันปัญหานี้มันเกิดมานานยังคะอาจารย์
10: ครับนี่ก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากเลยนะครับในโลกปัจจุบันแล้วก็ในโลกอนาคตแห่งการทำงานด้วยนะครับสังเกตได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องของการปรับตัวการพัฒนาทักษะให้ตอบโจทย์กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยพูดกันเยอะมากๆเลยเพราะว่าเหมือนที่คุณธัญมัยเกริ่นมานะครับว่าถ้าเรียนหนังสือจบแล้วจบมัธยมจบมหาวิทยาลัยรับปริญญาแล้วเนี่ยแต่ถ้าทักษะที่มีมันไม่แมชมันไม่ตรงกับความต้องการในโลกธุรกิจโลกการทำงานเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ถึงแม้มีความรู้ก็ตามเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้ทำงานตามที่เหมาะสมกับทักษะหรือความรู้ที่ตัวเองมีนะครับหรืออาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอนั้นก็นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับรายงาน Future of Jobs Report ของ World Economic Forum เมื่อปีที่แล้วฉบับปี2025เนี่ยก็เคยมีการพูดถึงนะครับว่าในโลกอนาคตเนี่ยจากนี้ไปจนถึงปี2030เนี่ยทักษะแรงงานจำนวนมากเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับจะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าโลกการทำงานเนี่ยก็ต้องการอาชีพใหม่ๆนะครับมีงานหลายอาชีพที่อาจจะหายไปแล้วอีกหลายอาชีพที่จะเกิดขึ้นใหม่นะครับที่พูดนี่ลองยกตัวอย่างง่ายๆตั้งแต่งานแบบเบสิกเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปสัก5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยพนักงานแจกบัตรจอดรถเข้าห้างสรรพสินค้าเนี่ย น่าจะมีแทบทุกที่นะครับวันนี้อาชีพนี้เนี่ยหรือตำแหน่งงานนี้นี่หายไปแล้วนะครับเราขับรถเข้าห้างสรรพสินค้าเราก็แค่ยื่นมือออกไปก็มีเครื่องนะครับ เรียกว่าปล่อยนะครับบัตรออกมาให้เราเนี่ยเห็นไหมครับอาชีพบางอาชีพนี่หายไปเลยนะครับหรือบางอาชีพนี่ก็เกิดขึ้นใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นไม่รู้ท่านผู้ฟังคุณธัญมัยสังเกตไหมเช่นไลฟ์ขายของอะอาชีพไลฟ์ขายของนี่ก็ใน10ปีผมว่า5ปี10ปีที่แล้วเราไม่เห็นนะครับแต่วันนี
9: ้
10: เราก็จะเห็นว่าอาชีพที่แบบอ่ะมาไลฟ์มาพูดมาขายของเนี่ยก็กลายเป็นอาชีพที่เพิ่มจำนวนขึ้นมาอย่างรวดเร็วพอสมควรเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างในบ้านเราละกันที่ใกล้ตัวนะครับ
9: อาจารย์เขาไลฟ์กัน24ชั่วโมงเลยนะ24ชั่วโมงเลยเท่ากับกี่กะก็ไม่รู้นะที่เพิ่มการจ้างงานขึ้นมาได้
10: 3-4กะครับก็มาจากเทคโนโลยีใช่ไหมครับที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นที่บอกว่าโลกยุคใหม่มันจะมีตำแหน่งงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเนี่ย ก็ไม่ผิดนักนะครับแต่ตำแหน่งงานเนี่ยที่มาใหม่เนี่ยมันก็มักจะมาพร้อมกับทักษะใหม่ๆด้วยคือถ้าเราไม่มีทักษะที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปร่วมการทำงานอาจจะกลายเป็นคนว่างงานเลยด้วยซ้ำนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่ามันก็มีความกังวลนะว่าเอ๊ะปัญหาการว่างงานในกลุ่มคนเพิ่งจบใหม่กลุ่มคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ท้าทายมาก

0: ดิจิตอลไปพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องการเงินบัญชีต่างๆนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้ประกอบการหรืออาจจะยังหางานไม่ได้นั่นก็เพราะปัจจุบันครับโลกเราเนี่ยกำลังเผชิญกับอุปสรรคเชิงระบบหรือที่เรียกว่า systematic barriers นะครับ World Economic Forum ชี้ให้เห็นนะครับว่าคนรุ่นใหม่ในทั่วโลกเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับอาจจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดในระบบเศรษฐกิจเช่นตลาดแรงงานที่ไม่สามารถขยายตัวได้ความผันผวนหรือประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวหรือถดถอยการเข้าถึงเงินทุนได้ยากสภาพเศรษฐกิจที่มัน fluctuate นะครับมันผันผวนเปราะบางหรือประเด็นความขัดแย้งนะครับทางการเมืองหรือแม้กระทั่งเรื่องภัยพิบัติเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหลายเหล่านี้ครับมันจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจแล้วก็จะกลายเป็นประเด็นที่มาขัดขวางนะครับไม่ให้พวกเราหรือวัยแรงงานได้ประสบความสำเร็จได้ง่ายดังนั้นนะครับถึงแม้จะมีทักษะก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถสร้างรายได้ทันทีวันนี้เราอยู่ในโลกที่เผชิญทั้งความท้าทายจากการปรับตัวแล้วก็สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องเรียกว่าการพัฒนาทักษะหรือสกิลเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพียงแต่ว่าสกิลอย่างเดียววันนี้อาจจะไม่พอแล้วครับ
1: งั้นมันก็ไก่กับไข่อยู่เหมือนกันนะคะเราชอบพูดว่าประเทศเราอยากไปข้างหน้าแต่ทุนมนุษย์ก็ไม่พร้อมบางทีเด็กรุ่นใหม่จบมาเขาก็บอกเขาพร้อมแล้วแต่ว่าโครงสร้างประเทศนี่แหละที่ไม่เอื้อสรุป
0: ครับ
1: ยังไงกันแน่ไปยังไงต่อดีคะท่านอาจารย์ค่อยๆไปทีละนิดให้อาจารย์แนะนำ
0: อันนี้เนี่ยตรงประเด็นมากเลยนะครับคือตอนนี้ผมมองว่าทางออกที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเรียนจบออกมาแล้วมีงานทำแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการมีรายได้ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันจะต้องเกิดการพัฒนาควบคู่กันไปในสองเรื่องก็คือหนึ่งยังไงก็ตามนะครับไม่พ้นเรื่องการพัฒนาสกิลหรือทักษะแน่นอนก็คือต้องปรับทักษะตัวเองให้ทันกับโลกดิจิทัลนะครับมีทักษะที่ตอบโจทย์กับงานในยุคอนาคตและในขณะเดียวกันนะครับการพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับก็จะต้องมีการพัฒนาบางอย่างหรือหลายอย่างควบคู่กันไปด้วยเช่นโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับการสร้างพวกเครือข่ายทางธุรกิจทั้งหลายนะครับการมีตลาดที่จะรองรับสินค้าและบริการใหม่ๆนะครับเช่นเราบอกว่าพัฒนาทักษะดิจิทัลไปเยอะเลยแต่งานด้านดิจิทัลไม่มีให้เขาอันนี้ก็จะทำให้มันเกิด skills mismatch อยู่ดีนะครับหรือนโยบายต่างๆภาครัฐที่ออกมาสนับสนุนนะครับสภาพแวดล้อมที่มันเอื้ออำนวยนะครับต่อการประกอบธุรกิจสภาพเศรษฐกิจที่มันได้รับการกระตุ้นหรือมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมโอ้โหหลายอย่างเลยนะครับเลยกลายเป็นว่า World Economic Forum ก็เสนอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนจากคำว่า skill development หรือการพัฒนาทักษะเนี่ยเป็นคำว่า opportunity development เลยไหมก็คือไปถึงการพัฒนาโอกาสการสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่หรือแรงงานรุ่นใหม่เนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงโลกการทำงานได้ซึ่งอย่างที่ผมพยายามวิเคราะห์ไปว่ามันจะต้องพัฒนาสองอย่างคู่กันก็คือหนึ่งทักษะแล้วก็สองนะครับก็คือปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดครับ
1: ใช่เพราะว่าบางทีเขาก็คิดก็พยายามทุกอย่างแล้วตอนเรียนใช่ไหมเพื่อให้มีทักษะเพียงพอแต่ปรากฏมาติดด่านที่บอกว่าไม่มีประสบการณ์แล้วคือนายจ้างก็อยากได้แต่คนมีประสบการณ์ทั้งนั้นเลยแล้วเมื่อไหร่น้องๆเขาจะมีประสบการณ์สักทีใช่ไหมคะนี่ก็คือปัญหาที่ฟีดแบ็กกันมาเยอะมากซึ่งการสร้างโอกาสค่ะมันสามารถทำได้ตั้งแต่ในช่วงที่ยังเรียนอยู่ไหมคะเห็นเดี๋ยวนี้น้องๆเขาเรียกแข่งเคสสมมติทำธุรกิจอย่างเงี้ยก็คือให้ไปแข่งเคสธุรกิจกันหรือว่าบางทีมีการไปฝึกงานหรือให้แบบนายจ้างจริงได้มาเอานักศึกษาไปทดลองงานในองค์กรก่อนเสร็จแล้วจบไปมีโอกาสจ้างต่อแบบนี้เราก็เริ่มเห็นในเมืองไทยนะคะอาจารย์
0: ครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่จริงๆหลายประเทศทั่วโลกก็พยายามพูดถึงแล้วก็พยายามนำมาเป็นนโยบายนะครับแล้วก็เอามาเรียกว่าประยุกต์ใช้นะครับเรื่อง apprenticeship หรือว่าการได้มีโอกาสทำงานหรือเข้าไปสู่โลกการทำงานในช่วงที่เรียนอยู่ด้วยนะครับมันจะช่วยอะไรครับเรื่องนี้เนี่ยมันจะมาตอบเพนพอยต์อย่างหนึ่งซึ่ง

0: อยู่ในระบบการศึกษาของประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศนั่นก็คือ1บัณฑิตจบใหม่นี่หางานทำยากเหมือนที่คุณธัญญภัยบอกเป๊ะเลยนะครับก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าแล้วทำไมคนที่จบใหม่เนี่ยอาจจะหางานหางานยากนะครับทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยนะครับปัจจัยหรือสาเหตุประการหนึ่งที่อาจจะพอวิเคราะห์ได้เบื้องต้นนะครับก็คือความต้องการของแรงงานเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับความรู้แล้วก็ทักษะที่ผลิตไปนั่นก็คือจบไปมีทักษะแบบนึงมีความรู้แบบนึงแต่ตลาดแรงงานเขาต้องการคนอีกแบบนึงนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลายประเทศในโลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ย ก็เจอนะครับความท้าทายในลักษณะนี้การที่มีโอกาสทำ apprenticeship เนี่ยนะครับหรือว่าได้เรียนรู้การทำงานจริงในช่วงที่เรียนอยู่ด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้นะครับสามารถปรับจูนตัวเองได้นะว่าพอเราจะไปทำงานแล้วมันมีทักษะแบบนี้เรายังไม่เคยได้รับทักษะแบบนี้มาต้องไปพัฒนาตัวเองอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญแต่ส่วนอื่นๆที่อาจจะต้องทำควบคู่กันไปด้วยก็คือเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงเงินทุนที่ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางนะครับไมโครนาโนสมอลมีเดียมทั้งหลายเนี่ยและยังเจอความท้าทายตรงนี้อยู่นะครับก็อาจจะต้องมีการนะครับเรื่องของนโยบายในการส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรแหล่งเงินทุนเทคโนโลยีต่างๆนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยพอมามองย้อนมามองย้อนประเด็นเรื่องระบบการศึกษาผมคิดว่าตัวผมเองก็อยู่ในภาคการศึกษาด้วยเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันอาจจะต้องปรับพอสมควรเลยนะครับอาจจะต้องปรับกันพอสมควรเลยว่าจะผลิตคนออกไปเนี่ยนะครับให้ตอบโจทย์แล้วต้องมันต้องเป็นโจทย์อนาคตด้วยก็คืออุตสาหกรรมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตบางคนก็ใช้คำว่า new growth engine เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คงจะต้องแมทช์กับตัวการผลิตคนนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตคนก็อาจจะต้องปรับนะครับแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยก็คงต้องร่วมถึงภาคการศึกษาก็คงทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็การเป็นแค่ผมใช้คำว่า skill provider แล้วกันนะครับก็คือเป็นมหาลัยหรือภาครัฐจะเป็นกลุ่มที่จะช่วยสร้างทักษะนี่ไม่พอละนะครับคือไม่ผิดนะครับแต่ว่าไม่พอแต่จะต้องพยายามสร้างอีโคซิสเต็มนะครับระบบนิเวศทั้งหมดที่ตอบโจทย์นะครับทั้งโลกการทำงานทั้งการผลิตคนรวมไปถึงเป็นผู้ที่ออกแบบนะครับรัฐจะต้องออกแบบระบบนะครับทั้งระบบการศึกษาการเชื่อมต่อระหว่างภาคการศึกษากับโลกการทำงานเนี่ยนะครับให้มันไร้รอยต่อแล้วก็มันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงงั้นเราอาจจะเห็นในหลายครั้งเราก็พัฒนาทักษะไปเราบอกมีทักษะเพิ่มแล้วแต่ปรากฏว่าไงครับมันไม่ตอบโจทย์กับโลกการทำงานแล้วมันก็ไม่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้หรือมันไม่มี career path นะครับการเติบโตในโลกการทำงานการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นด้วยซ้ำก็เนี่ยผมถึงพยายามนะครับออกแบบพยายามเสนอว่ารัฐเองก็ควรจะต้องนะครับออกแบบระบบทั้งหมดเนี่ยที่เชื่อมโยงภาคการศึกษากลุ่มธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆภาคการผลิตภาคการท่องเที่ยวนะครับให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะสามารถสร้างนะครับกำลังคนที่ไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เราคงไม่ได้มองแค่วันนี้ว่าโอเคเราพัฒนาทักษะของคนแล้วก็จบโอ้เราแฮปปี้ละคนคนหนึ่งมีทักษะที่ดีขึ้นแต่ผมว่าสุดท้ายมันต้องมองไปที่ผลลัพธ์ที่ไกลกว่านั้นก็คือว่าทักษะที่เพิ่มเนี่ยของคนคนหนึ่งเนี่ยมันสามารถทำให้เขาเนี่ยนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้หรือไม่นะครับมีเรื่องของโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับเราเห็นตัวอย่างล่าสุดเนี่ยผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ชัดเจนเลยก็คือยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ไปเสียชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับเคสเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับเขามาจากน้องเนี่ยมาจากครอบครัวที่มีฐานะที่ยากจนมากนะครับแต่เราจะเห็นได้เลยว่าการได้รับโอกาสให้เข้าสู่ระบบการศึกษานะครับได้เรียนมหาวิทยาลัยได้มีระบบทุนการศึกษาให้นะครับรวมถึงเขาสามารถใช้เทคโนโลยีก็คือการตัดต่อที่เราพูดมานานนะครับว่าคอนเทนต์อีโคโนมีเป็นครีเอเตอร์นะครับสุดท้ายเนี่ยนี่คือเคสหนึ่งแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่สุดท้ายเขาต้องเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าผมก็เลยจะยกว่านี่คือเคสที่น่าสนใจมากที่โลกดิจิทัลโลกออนไลน์เนี่ยสามารถสร้างรายได้นะครับแล้วก็สร้าง career path ของเขากลายเป็นคนที่หลายคนรู้จักนะครับเป็นคนมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับแล้วก็สร้างคอนเทนต์ดีๆที่ คนสนใจกันเป็นล้านๆคนได้เลยอันเนี้ยก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าเรามีการศึกษาที่ดีเราสามารถให้มุมมองให้ความรู้ให้ทักษะพัฒนาคนคนหนึ่งได้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนนะครับจากคนที่มีฐานะยากจนหรือคนที่ลำบากเนี่ยนะครับให้มีทรัพยากรนะครับหรือมีฐานะที่ดีขึ้นได้นี่ก็เป็นเคสที่น่าสนใจในโลกเศรษฐกิจที่เราบอกว่ามันมีดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามันมีอะไรเข้ามาถ้าเรารู้จักใช้ให้ถูกทางนะครับเหมือนน้องคนนี้เนี่ยนะครับก็จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตตัวเองแล้วก็ยังช่วยเหลือครอบครัวได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณย่าคุณยายต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ผมคิดว่าน่าสนใจครับ
1: ใช่ต้องช่วงแรกที่อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ในใจก็นึกถึงน้องคารุณเลยนะคะต้องโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มันข่าวใหญ่ที่เราก็เสียใจกันมากมีคอมเมนต์หนึ่งอาจารย์ที่โดนถล่มเละเลยนะก็เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกโอ้ได้ทุนมาแต่กับทำงานไม่ตรงสายกับสายที่เขาให้ทุนเรียนไม่มีใครเห็นด้วยเลยกับคอมเมนต์นี
0: ้ซึ่งผมคิดว่าม
1: ันก็หมดยุคแล้วเนาะที่เราเรียนอะไรมาแล้วเราจะต้องทำงานนะเราก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองได
0: ้ผมคิดว่าเราต้องมองในเรื่องทักษะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทั่วโลกมองอ่ะคือเราสกิปเรื่องของ knowledge ไปแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นที่ที่เขาพัฒนาทักษะนะครับแล้วทักษะที่คนคนหนึ่งได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรื่องการสื่อสารผมเชื่อว่าจะช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสารเขาอาจจะได้รับการฝึกฝนยกตัวอย่างนะครับเช่นการนำเสนอในชั้นเรียนทักษะภาษาอังกฤษเห็นไหมครับยูทูบเบอร์ที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยหลายคนก็ต้องภาษาอังกฤษก็ต้องพอได้บ้างแหละนะครับมันไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้เลยนะคือผมสังเกตดูก็อาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้ fluent เหมือน native speaker แต่เขาสามารถใช้ทักษะในการสื่อสารกับคนในประเทศต่างๆในเมืองต่างๆได้ถามว่าทักษะเหล่านี้ได้มาอย่างไรส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าได้มาจากมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคุณระบบการศึกษาที่ดีคุณภาพการศึกษาที่ดีเนี่ยนะครับแล้วสามารถยกระดับทักษะได้จริงเห็นไหมครับอันเนี้ยเรามองข้ามแค่ความรู้เพราะฉะนั้นความรู้อาจจะอยู่ในสายไหนอันนี้เราก็สุดแล้วแต่ว่าทักษะที่ได้มาเนี่ยผมคิดว่าสำคัญแต่มันอาจจะมีบางทักษะที่คนที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลบางคนเขาไปเรียนด้วยตัวเองมันจะมีเคสแบบนี้อาจจะไม่ได้เยอะใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่าถ้ามหาลัยยังไม่ได้ให้บางทักษะไปเช่นมันมีอีกคำหนึ่งนะครับตอนนี้มาแรงมากไม่แน่ใจคุณธัญมัยท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมก็คือคำว่า clipping economy นะครับ clipping คลิปที่เป็นคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับก็คือทักษะในการตัดต่อคลิปครับอันนี้มันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
1: สร้างเศรษฐกิจได้เลย
0: คลิปเก่งเห็นไหมครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกทักษะหนึ่งที่น้องยูทูบเบอร์ที่ success หลายๆคนอาจจะไม่ได้เรียนในมหาลัยแต่เขาก็สามารถพัฒนาตัวเองได้แต่จะดีกว่าไหมถ้านะครับระบบการศึกษาเนี่ยสามารถนะครับผลักดันให้คนรุ่นใหม่แรงงานรุ่นใหม่เนี่ยมีทักษะที่มันทันกับโลกปัจจุบันได้มากขึ้นแล้วก็จะเกิด success นะครับ story นะครับขึ้นมาอีกพอสมควรแล้วมันก็สุดท้ายอย่างที่ผมบอกนะครับอย่ามองวันนี้ไปอ่านบทความที่มาเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยผมก็ชอบอย่างหนึ่งนะว่าอย่ามองแค่ว่าทักษะที่มีเพิ่มขึ้นแล้วเราแฮปปี้ละแต่ให้มองไปว่าทักษะที่เรามีเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวเราเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จในเรื่องการทำงานการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรตรงนี้ผมคิดว่าเป็นหัวใจที่สำคัญนะครับมันก็อาจจะต้องไปเชื่อมโยงกันเลยครับเรื่องแรงงานเนี่ยเพราะการศึกษาอย่างเดียวผมมองว่าอาจจะไม่พอคือศึกษาต้องไปเชื่อมกับโลกการทำงานให้ได้นะครับถ้าเชื่อมได้เมื่อไหร่แบบเรียกว่าไร้รอยต่อเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะยกระดับคุณภาพชีวิตคนนะครับในประเทศขึ้นได้อีกมากเลยนะครับ
1: โอ้โหเมื่อกี้อาจารย์พูดถึง clipping economy ก็เลยเซิร์ชต่อทันทีนะคะในเมืองนอกนี่เขาจ่ายเป็นต่อวิวเลยนะก็คือพันวิวได้กี่เหรียญแล้วก็ถ้าเกิดทะลุล้านวิวเงินมันก็จะงอกตามมันไม่ได้จ่ายเป็น1คลิปกี่บาทเนี่ยนะก็คือมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ก็ทำเป็นไซด์ไลน์เป็นฟรีแลนซ์อะไรได้สบายเลยนะคะเนี่ยก็เป็นอาชีพเสริมเดี๋ยวนี้มันก็ทำอาชีพเดียวไม่ได้แล้วเนาะ
0: นี่เห็นไหมครับท่านผู้ฟังจะเห็นภาพขอบคุณคุณธัญมัยช่วยไปเซิร์ชมาให้ท่านทีคือเราจะเห็นได้ว่ามันมีงานใหม่ๆที่ World Economic Forum เขาพูดเมื่อปีที่แล้วอะว่า ไอ้ทั่วโลกภายในปี2030นะเดี๋ยวมันจะมีตำแหน่งงานใหม่ๆมีงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นเนี่ยหลายคนอาจจะเอ๊ะคืออะไรหรืองานใหม่ๆนึกไม่ออกเนี่ยวันนี้เราคุยกันมานะครับแค่ไม่นานเนี่ยเราก็เห็นแล้วมันมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเต็มเลยแล้วมันกลายเป็น second career เป็น third career ก็คือเป็นอาชีพที่2อาชีพที่3ก็คือเป็นรายได้ทางที่2อ่ะครับรายได้ทางที่3หมายถึงว่าคนๆนึงอ่ะจะไม่ต้องมีรายได้แค่ทางเดียวเพราะว่ามันอาจจะน้อยเนี่ยจะไม่พอนะครับก็สามารถสร้างรายได้เสริมสร้างรายได้เพิ่มทางที่2ทางที่3ได้เห็นมั้ยครับเนี่ยแล้วมาได้ยังไงครับมาจากสกิลครับมาจากทักษะที่มันเพิ่มขึ้นอันนี้เห็นภาพได้ชัดเจนมากๆว่าโลกการทำงานในอนาคตมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วอีกปีนึงอีก2ปีอีก3ปีอาจจะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นทักษะต้องมาแปลว่าอะไรครับใครอยากจะ enjoy เศรษฐกิจหรือเม็ดเงินที่อยู่ใน clipping economy ต้องอะไรครับต้องคลิปให้เป็นต้องตัดต่อคลิปให้เป็นเพราะฉะนั้นถ้ามีทักษะตรงนี้ไปได้แต่ถ้าไม่มีทักษะตรงนี้แล้วบอกโอ้โหอยากจะได้ benefit อยากจะได้ประโยชน์จากไอ้เศรษฐกิจใหม่ระบบใหม่ตรงนี้มันก็อาจจะยากใช่ไหมครับ
1: ค่ะแต่ก็ไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กจบใหม่แล้วนะนี่เราก็นึกถึงวัยเราๆที่ก็พอมีประสบการณ์นั่นแหละแต่เรารู้สึกโอ้โหยังต้องเรียนรู้อีกเยอะคนเป็นหมอคนเป็นวิศวกรก็ยังเหนื่อยเลยนะอาจารย์เพราะเขาก็ต้องอัปเดตความรู้ใหม่ๆเนี่ยเขาจะเรียนหนักมาแล้วตลอด4ปี6ปีเนี่ยพอมาถึงยุคนี้โอ้โหต้องกลับมาอัปเดตความรู้อีกแหละ
0: ใช่ใช่ครับไม่ว่าจะอาชีพไหนนะครับผมว่าวิศวกรก็ดีหมอก็ดีแล้วก็จะมองว่าเป็นอาชีพที่รายได้สูงอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ครับเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในทุกระบบเศรษฐกิจทุกประเทศเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าในแวดวงของ engineering ก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีโปรแกรมใหม่ๆเข้ามานะครับในแวดวงของสายวิทยาศาสตร์สุขภาพแพทย์เภสัชทันตแพทย์พยาบาลก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆก็ไปเร็วมากคนที่อยู่ในแวดวงการเงินก็จะมีฟินเทคแม้แต่อาชีพเกษตรกรรมนะครับเราก็มีแอกริเทคก็มีเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกวงการทุกอินดัสทรีนะครับทุกอาชีพเนี่ยยังไงก็ผมอยู่ในแวดวงอาจารย์ก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับคุณธัญมาอยู่ในแวดวงของสื่อมวลชนนะครับก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวยังไงก็ไม่ว่าจะอยู่อาชีพไหนนะครับต้องพัฒนาทักษะแน่นอนครับ
1: ค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะฟังแล้วก็ดูมีความหวังนะที่เราก็รู้สึกว่ารัฐบาลเราก็กำลังมาถูกทางนะในการค่อยๆทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงแล้วก็เพื่อให้ในหาสุดท้ายมาพัฒนาทุนมนุษย์ได้ในที่สุดนะคะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะค่ะมาอัปเดตให้ฟังกัน
0: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทุกวันศุกร์นะคะกับอาจารย์นนท์สาคริกนะคะเกี่ยวกับเทรนด์เศรษฐกิจรอบโลกค่ะก่อนไปพักเบรกกันนะคะคุณผู้ฟังมีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางออมสินค่ะใครที่สนใจมาเริ่มออมเงินกันนะคะจะเริ่มออมเงินง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วค่ะออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกคือฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับดอกเบี้ยขออภัยสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะรายละเอียดเป็นอย่างนี้ค่ะคือเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีอันนี้จะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีแต่เราไม่ต้องฝากเต็มก็คืออยู่แค่9เดือนถอนได้ละส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีก็จะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะคะอีกรูปแบบหนึ่งยาวขึ้นมาอีกหน่อยค่ะเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยไป 1.05% ต่อปีจะเท่ากับเงินฝากเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีแล้วก็เงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีซึ่งเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่า ให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากเล่นแล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคมค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าก็จะมาคุยกันเรื่องกระแสการฝากเงินกับพันธบัตรออม Plus นะคะหมดใน21วินาทีเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia
8: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Hu Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
9: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลยต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
10: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่า พื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
9: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
10: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradioth
9: inking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econ Beat ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
1: กลับเข้าสู่ Econ Biz นะคะอยู่กับดิฉันธัญมัยอนันตกรณีค่ะวัดค่ะวันนี้มาดูของที่ขายดีที่สุดแห่งปีเลยนะคะ21วินาทีหมดไม่ใช่21นาทีนะวินาทีเลยนะคะนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลออม Plus จะเรียกว่าขายก็ใช่แหละแต่ว่าจริงๆมันคือประชาชนก็เอาเงินไปออมกับรัฐใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เงินกลับคืนมาก็เป็นการส่งเสริมการออมนะคะวันนี้ล่ะค่ะก็เปิดจำหน่ายเป็นวันแรกผ่านแอปเป๋าตังนะคะวิธีการคือ first come first serve เลยเพราะฉะนั้นใครกดก่อนได้ก่อนวงเงินรวมถึง 2,000 ล้านบาทแต่หมดภายใน21วินาทีเลยค่ะทางคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็เป็นปลื้มนะคะเรื่องนี้ก็ตัวพันธบัตรนี้ก็ออกโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะเนื่องจากประเทศก็ยืมเงินประชาชนน่ะแล้วก็เอาไปบริหารประเทศนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้ผลตอบแทนกับประชาชนคืนมาแต่พอออกโดยรัฐบาลก็มีความน่าเชื่อถือไงก็เลยได้รับความนิยมนะคะสำหรับคนที่พลาดวันนี้ไปให้เตรียมตัวให้พร้อม 3-5 สิงหาคมจะเปิดอีกรอบยอดจองซื้อขั้นต่ำที่ 1,000 บาทแล้วเขาก็จะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนค่ะผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มหลังจากนั้นก็จะทยอยจำหน่ายต่อเนื่องทุกเดือนหลังจากนี้นะคะคุณเอกนิติก็บอกว่าพันธบัตรรัฐบาลออม Plus เนี่ยไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์การออมตัวใหม่แต่เป็นเครื่องมือที่เชื่อว่าจะช่วยแก้โจทย์เชิงโครงสร้างของประเทศเลยค่ะหนึ่งเลยคือวันนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยยังมีเงินออมไม่ถึง6เดือนของค่าใช้จ่ายจำเป็นขณะที่หนี้ครัวเรือนไทยยังสูงกว่า 86% ของ GDP อันนี้เราติดอันดับต้นๆของภูมิภาคเลยนะคะคุณผู้ฟังลองนึกตามค่ะเดือนนึงเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บางคนบอกค่าใช้จ่ายเดือนละ10,000อ่ะงั้นเราก็ควรจะต้องมีเงินเก็บ 60,000 ไว้เป็นเงินที่นอนนิ่งๆเนี่ยนะไม่ใช่เอาไปลงทุนซื้อนู่นซื้อนี่มันก็อาจจะไม่ใช่เรียกว่าเงินฉุกเฉินเงินออมฉุกเฉินเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีไว้อย่างน้อย6เดือนถ้าบางคนค่าใช้จ่ายที่บ้านครอบครัวใหญ่สมมุติ 50,000 ต่อเดือนโอ้ก็ต้องมี 300,000 นะคะในยุคนี้ที่ถือไว้ซึ่งคุณผู้ฟังมีหรือยังอันนี้คือความน่าเป็นห่วงของประเทศไทยข้อ2ค่ะหากมองภาพรวมประเทศตัวเลขก็ไปในทางเดียวกันคือการออมของไทยลดลงต่อเนื่องจาก 27.7% ของ GDP ในปี57ตอนนี้เราเหลือเพียง 25.3% ของ GDP ประเทศก็ออมได้น้อยลงเหมือนกันและสุดท้ายเลยปัญหาใหญ่ไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็วตอนนี้มีถึง53จังหวัดที่มีผู้สูงอายุเกิน 20% ของประชากรในจังหวัดนั้นแต่ว่าผู้สูงอายุไทยก็ยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอค่ะที่เราบ่นกันโอ้โหเดือนละ600บาทจะไปพออะไรก็ประเทศก็ไม่ค่อยมีเงินเหลือเหมือนกันนะคะในการที่จะมาดูแลดังนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองเนี่ยหากไม่ส่งเสริมการออมวันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวเลยค่ะนี่คือความเปราะบาง3ขั้นที่ซ้อนอยู่นะคะตั้งแต่ระดับครัวเรือนระดับประเทศไปจนถึงโครงสร้างประชากรโจทย์ของเราคือไม่ใช่แค่ทำยังไงให้คนเริ่มออมแต่ว่าทำยังไงให้ออมได้ต่อเนื่องออมได้จริงแล้วก็ต่อยอดไปสู่การลงทุนเพราะว่าโลกยุคใหม่มีรายได้อย่างเดียวไม่พออีกต่อไปค่ะดังนั้นพันธบัตรรัฐบาลออม Plus นี้ก็เป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่นะอย่างน้อยก็ให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลเป็นคนออกอัตราดอกเบี้ยคงที่นะคะ 1.8% ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีแต่ถ้าใครยินดีถือยาวๆเลยรุ่นอายุ10ปีให้ดอกเบี้ย 2.8% ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยแล้วก็ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์ plus มากกว่าการออมรูปแบบเดิมด้วยคำว่า plus มาอีกแล้วสำหรับรัฐบาลนี้ plus แรกเขาบอก plus ทุกเดือนคือมีขายทุกเดือนค่ะทำให้เข้าถึงการออมได้ง่ายแล้วก็ทั่วถึงก็ซื้อผ่านต่อต่างได้ plus ที่2เป็น plus ผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจ plus ที่3ก็คือเรื่องตลาดรองคือมีกลไกตลาดมารองรับช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใสมี plus ที่4ด้วยเรื่องช่องทางจำหน่ายก็คือเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นผ่านทั้ง wallet สบม.ธนาคารพาณิชย์นะคะทางบริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเนี่ยก็สามารถซื้อได้ประชาชนเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทเลยค่ะผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเลือกจองซื้อผ่านธนาคารบริษัทหลักทรัพย์นะคะอย่างที่บอกแอปสตรีมมิ่งก็ได้ขออภัยค่ะถ้าเกิดว่าผ่าน Wallet สบม.แอปเป๋าตังเนี่ยเริ่มลงทุน100บาทแต่ถ้าจะผ่านธนาคารหลักทรัพย์หรือว่าแอปสตรีมมิ่งอันนี้พันบาทนะคะอันนี้ให้ประชาชนเลือกได้ตามความสะดวกอ่ะสุดท้ายคุณเอกนิติก็ย้ำว่านี่ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันตอบโจทย์ประเทศกับ3ขั้นที่บอกไปด้วยคือชั้นครัวเรือนก่อนเนี่ยมันก็ทำให้คนมีวินัยออมสม่ำเสมอทุกเดือนผลตอบแทนจุงจอยกับเงินฝากทั่วไปก็เป็นก้าวแรกของความมั่นคงในวัยเกษียณนะคะชั้นตลาดทุนด้วยเป็นตลาดรองที่โปร่งใสมีสภาพคล่องเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนไทยนะคะเชื่อมพันธบัตรออมทรัพย์แบบเดิมสู่ Digital Investment Ecosystem เพื่อเป็นการพลิกฟื้นสัดส่วนการออมของประเทศที่ลดลงต่อเนื่องเกือบ10ปีให้กลับมาแข็งแรงชั้นที่3คือชั้นการคลังและโครงสร้างประชากรค่ะการขยายฐานผู้ออมในประเทศให้กว้างขึ้นเนี่ยคือส่วนหนึ่งของการกระจายเครื่องมือระดมทุนภาครัฐไม่ได้ช่วยแค่เสถียรภาพหนี้สาธารณะแต่ว่าช่วยเตรียมประเทศให้รับมือกับสังคมสูงวัยที่มาเร็วกว่าที่คาดนะคะวัยทำงานทุกวันนี้เราก็จะได้มีเครื่องมือออมระยะยาวที่มั่นคงมากขึ้นภาระก็จะเบาลงสำหรับภาครัฐนะคะอันนี้คือกรอบที่กระทรวงการคลังต้องเป็นคนช่วยมองไปไกลๆนะก็สรุปโดยคุณเอกนิติบอกว่าการออมที่ดีที่สุดไม่ใช่การออมก้อนใหญ่ครั้งเดียวแต่คือการออมสม่ำเสมอในระยะยาวอันนี้ก็เห็นด้วยมากๆเลยนะคะจริงๆเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เขาก็มีความรู้กันตัวแล้วโอ้โหไม่ต้องรอเรียนจบอะค่ะก็คือบางคนคุณพ่อคุณแม่เปิดบัญชีให้ตั้งแต่เด็กๆค่อยๆสะสมทุนกันไปนะคะตั้งแต่ประถมเลยก็ได้พูดถึงการออมตั้งแต่เด็กขอไปอีกเรื่องที่เป็นเรื่องอีกฝั่งนึงเลยเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเรื่องบัญชีม้าเด็กคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมบัญชีม้าเรารู้กันอยู่แล้วเนาะโอ้มีเยอะไปหมดพวกมิจฉาชีพสแกมเมอร์ค่ะก็มาใช้บัญชีม้าในการหลอกโอนเงินทีนี้มีปัญหาใหม่มาคือบัญชีม้าเด็กก็คือให้เด็กไปเปิดบัญชีผู้ใหญ่นี่แหละนะฮะแล้วก็ทำให้ใช้เป็นทางผ่านเงินที่ไม่ถูกต้องแบงก์ชาติเล็งเห็นปัญหาเรื่องนี้ก็ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและ e-money ออกมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินผ่านดิจิตอลสำหรับเยาวชนอายุ10ถึง18ปีค่ะวันนี้นี่เองนะคะสิ้นเดือนนี่แหละที่ทางแบงก์ชาติก็ออกแถลงนะคะโดยโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยคุณชยาวดีชัยอนันต์ค่ะบอกว่าจากการติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพบพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพปรับเปลี่ยนรูปแบบหันมาใช้บัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์e-money คือเราไปเปิดบัญชีแล้วเราไม่ได้เล่มละนะคะมันก็อยู่ในแอปเลยแต่เป็นบัญชีของเยาวชนเนี่ยเอามาเป็นบัญชีม้าในการกระทำความผิดเพิ่มมากขึ้นมันเลยทำให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากต้องตกเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตโดยไม่ได้เจตนาค่ะเพียงเพราะการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีตนไปใช้ซึ่งการกระทำนี้เข้าข่ายเป็นความผิดอาญาตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ.2566นะคะอันนี้น่าเศร้านะเพราะบางทีบัญชีม้าผู้ใหญ่มันเกิดจากการขายดื้อด้วยความสมัครใจอะเอาบัตรประชาชนไปให้เอาไปเปิดบัญชีม้าขอ 20,000 หลายหมื่นอะไรอย่างนี้แต่การมาหลอกเด็กอะคุณผู้ฟังเด็กมันไม่ได้เลยนะคะ ็ถูกผู้ใหญ่หลอกพูดอะไรก็ต้องเชื่อเนาะต้องฟังก็แล้วก็กลายเป็นโดนคดีซะอย่างนั้นทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนต้องตกเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นเครื่องมือของอาชญากรไซเบอร์ค่ะธนาคารก็เลยร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจ e-money ในการกำหนดวงเงินการโอนหรือว่าการชำระเงินต่อวันเนี่ยจะแบ่งเป็นแต่ละช่วงวัยตามนี้นะคะเยาวชนอายุ10ถึง12ปีบัญชี e-money กำหนดวงเงินโอนหรือจ่ายเงินได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันถ้าเป็นเยาวชนอายุ12ถึง15ปีบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางดิจิตอลกำหนดวงเงินโอนได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันแล้วก็เยาวชนอายุ15ถึง18ปีจะกำหนดวงเงินโอนได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อวันนะถ้าคิดตามความเป็นจริงก็จริงนะเด็กอายุ10 12ขวบจะไปซื้ออะไรเกิน 3,000 บาทต่อวันด้วยตัวเองอะเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นบัญชีม้าเด็กเนี่ยบางทีเงินโอนมาจากไหนไม่รู้ปุ๊บเขาก็จะโอนออกไปเลยทันทีใช่ไหมคะแต่ถ้าโดนลิมิตไว้อยู่อย่างนี้ก็ทำให้มิจฉาชีพเคลื่อนไหวได้ช้าลงก็มีโอกาสที่เราจะติดตามผู้กระทำความผิดได้มากขึ้นค่ะซึ่งแบงก์ชาติยืนยันว่ามาตรการนี้จะทำขึ้นโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ใช้บริการที่ใช้อย่างสุจริตเป็นสำคัญนะคะแล้วสถาบันการเงินก็จะต้องส่งข้อความแจ้งเตือนลูกค้าล่วงหน้าก่อนที่จะทำการปรับลดวงเงินและเดี๋ยวจะมีการจัดเตรียมช่องทางอำนวยความสะดวกเช่นโมบายแอปพลิเคชัน call center สาขาก็ตามเนี่ยสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจะขอปรับเพิ่มวงเงินโอนต่อวันบอกว่า10ขวบได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันก็จริงแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆก็ไปติดต่อธนาคารได้เขาก็ยินดีปรับเพิ่มวงเงินให้เป็นครั้งๆไปค่ะสำหรับกรอบระยะเวลาการปรับปรุงระบบนี้ก็จะทยอยทำแล้วจะเสร็จภายในกันยายนนี้แล้วค่ะอันนี้สำหรับธนาคารพาณิชย์ส่วนผู้ประกอบธุรกิจ e-money จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนะคะเอามาเล่าให้ฟังกันก่อนพอแบงก์ชาติก็จะขอความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยในการเร่งสร้างความเข้าใจให้กับบุตรหลานค่ะว่าการรับจ้างเปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายร้ายแรงนะคะฝากเตือนลูกหลานกันด้วยค่ะแล้วดีนะรู้สึกว่าบางชาติก็เคลื่อนไหวมาทีละนิดตรงไหนมีช่องโหว่ก็อุดกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำให้สแกมเมอร์ไม่ลดน้อยลงไหมนะหรือเพิ่มขึ้นก็ใช่ไหมเราก็ยังมีโทรศัพท์มาถึงกันเกือบทุกวันนะคะเราไปกันต่อค่ะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันสักเล็กน้อยนะคะคือหลังจากที่ถูกปฏิเสธว่าไม่จนกันหลายล้านคนเลยทั่วประเทศเพียงพร้อมมีรถในชื่อค่ะแต่ว่าจริงๆรถอยู่ไม่รู้แล้วขับได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าแล้วก็ใครญาติที่ไหนมาให้เราเป็นคนไปถอยรถให้ก็ไม่ทราบปรากฏว่ากลับกลายเป็นเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปเนี่ยวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะจากทางภาครัฐค่ะที่จะมีการให้เปิดทบทวนสิทธิ์ภายหลังจากที่ปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมขนส่งทางบกตอนนี้มีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 รายซึ่งครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันนะคะแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์ 64,000 คันแล้วก็ยานพาหนะประเภทอื่นๆกว่า 2,000 คันโอ้แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ 300,000 กว่าคันพอมีมอเตอร์ไซค์ปุ๊บนี่ถือว่าไม่จนเลยเหรอก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าบางคนมีมอเตอร์ไซค์แต่มันก็เป็นเครื่องมือทำมาหากินนะคะมันก็ต้องมีจำเป็นโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยยังไงก็ต้องมีเนาะจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดค่ะนครราชสีมารองลงมาเป็นเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์นราธิวาสนะคะส่วนสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยหรือว่ารถที่สิ้นสภาพการใช้งานทีนี้หลักเกณฑ์ใหม่ กำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปแล้วก็รถยนต์รถพ่วงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปในการพิจารณาคุณสมบัติก็สะท้อนการใช้งานจริงๆนะคะของคนเรานะคะแล้วก็จะพิจารณาสิทธิ์ให้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นทางโฆษกประจำสำนักนายกคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่ารัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่จริงของประชาชนค่ะจะพยายามเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดภาระการยื่นเอกสารและการอุทธรณ์สำหรับใครที่จะขอทบทวนสิทธิ์ยังยื่นได้ถึง31สิงหาคมก็เหลือเวลาอีก1เดือนนะคะแล้วการได้สิทธิ์ก็จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการอยู่ถ้าเกิดว่าใคร

จากตรงนี้จริงๆก็จะไปได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสไหมอันนี้ก็ต้องไม่รู้จะทันไหมรอบนี้ก็อาจจะต้องเป็นรอบถัดไปด้วยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนที่จะได้เงินไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะก็ตอนนี้กำลังเคลียร์ระบบหลังบ้านกันชุดใหญ่ดีค่ะยิ่งมีข้อมูลประชาชนในระบบเยอะรัฐก็จะได้ออกแบบมาตรการให้ตรงจุดมากขึ้นพอพูดถึงเรื่องรถนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีเดย์ระบบใหม่อีกหนึ่งเรื่องคือใครค้างชำระใบสั่งต่อภาษีรถอดรับป้ายจริงนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนค่ะจะตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนที่เขาคิดเป็นอัตราส่วนแบบนี้อันนี้ก็สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การสหประชาชาตินะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการขนส่งทางบกก็เลยร่วมมือกันที่จะเชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่อันนี้จะปรับระบบตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อที่จะให้กฎหมายมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะระบบใหม่นี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งของตัวเองได้ก่อนที่จะชำระค่าปรับก็คือประกอบด้วย1สำเนาใบสั่ง2สำเนาหนังสือแจ้งเตือน3สำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและ4ข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งค่ะขั้นตอนการปฏิบัตินั้นเดี๋ยวจะเริ่มพรุ่งนี้ละ1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะเมื่อมีการออกใบสั่งแล้วผู้กระทำผิดยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่เขาจะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามกฎหมายค่ะหากยังเพิกเฉยอยู่ข้อมูลมันก็จะถูกลิงก์ต่อไปที่กรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลา 60-90 วันนับจากที่ออกใบสั่งแล้วพอคนที่รู้ว่าตัวเองมีใบสั่งค้างชำระก็สามารถตรวจสอบและจ่ายค่าปรับได้ง่ายๆนะคะผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีอย่างไรก็ตามค่ะกรณีที่ต่อภาษีรถประจำปีแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายค่าปรับใบสั่งก็ยังคงต่อภาษีได้ตามปกตินะคะแต่จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะดำเนินการชำระค่าปรับได้ทั้งหมดก็คือเขาให้เราจ่ายภาษีแต่เขาก็จะไม่มีหลักฐานออกมาให้เราแล้วเราจะออกท้องถนนต่อไปเราจะมั่นใจไหมจะได้ยังไงก็ดังนั้นจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าค่ะก็การเชื่อมโยงนี้จากทางตำรวจมาถึงกรมการขนส่งทางบกเนี่ยโอ้ก็ถือว่าเป็นการทำงานระหว่างต่างหน่วยงานที่ไม่ค่อยได้เห็นนะเนาะก็ถือว่าทำให้ความเป็นธรรมมันเกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะจะได้ลดปัญหาสถิติอุบัติเหตุที่ยังคงอยู่ในระดับสูงจากการขาดวินัยจราจรแล้วก็จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่ด้วยนะคะเราย้ำนะคะว่าประมาณ 60-90 วันที่ใบสั่งออกจากทางตำรวจแล้วเนี่ยมันจะพุ่งตรงไปที่ข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกเลยแล้วเวลาเราจะไปจ่ายภาษีต่อไปต่อทะเบียนต่างๆมันก็จะข้อมูลเด้งตึ้งเป็นตัวแดงขึ้นมานะคะว่าเรายังไม่ได้จ่ายค่าปรับอันนี้ก็หวังว่ามันจะเชื่อมโยงไปถึงการที่ทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงด้วยค่ะ เรื่องราคาน้ำมันกันสักหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรกเหมือนกันที่มีโปรโมชั่นจากทางปตท.เติมน้ำมันด้วยตัวเองลด1บาทก็เห็นแชร์กันเยอะในโซเชียลนะคะแต่พอพูดกันสั้นๆอย่างนี้ตอนแรกหลายคนก็งงว่าหมายถึงลด1บาทนี่คือเติมพันลดบาทเดียวหรอหรือ999ไม่ใช่นะคะเขาก็เขียนอย่างละเอียดแล้วว่าลดลิตรละ1บาทเลยมันก็ลดไปหลาย10บาทเหมือนกันนะถ้าเติมเต็มถังตอนนี้ก็ได้รับกระแสความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะมาเล่าเงื่อนไขให้ฟังอย่างชัดเจนอีกครั้งนึงนะคะเป็นโปรโมชั่นของ PTT Station หรือว่าปั๊มปตท.จัดโปรโมชั่นพิเศษรับส่วนลด1บาทต่อลิตรสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเติมเองผ่านแอปพลิเคชัน

0: Blue Plus ด้วยจะมีโปรแค่ 1-31 สิงหาคมชนิดน้ำมันเนี่ยลดราคา1บาทต่อลิตรได้กับน้ำมันทุกชนิดทั้งเบนซินแก๊สโซฮอลดีเซลแบบไม่จำกัดจำนวนในการเติมเลยค่ะซึ่งตอนนี้มีปั๊มแบบเซลฟ์เซิร์ฟก็คือเติมได้เองเนี่ยครอบคลุมกว่า240แห่งทั่วประเทศวิธีการคือต้องผ่านแอป Blue Plus ก็คือเลือกสถานีบริการเลือกประเภทน้ำมันเลือกจำนวนเงินต่อลิตรนะคะแล้วก็เลือกช่องทางชำระเงินหลังจากนั้นเราก็ยกมือจ่ายน้ำมันตามหน้าจ่ายและชนิดน้ำมันที่เลือกอะเสียบมือจ่ายเข้าถังน้ำมันลดให้สุดก่อนที่จะเริ่มบีบเขาแนะนำละเอียดอย่างนี้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าเติมเองมันต้องยกยังไงบีบยังไงหลังจากเติมน้ำมันช่วงนั้นก็ให้บีบค้างไว้จนกว่าจะเติมเสร็จนะคะหลังจากนั้นเราก็วางมือจ่ายคืนเข้าไปกับช่องให้ถูกต้องแหมพูดตอนมันต้องลองด้วยตัวเองอะค่ะถ้าใครไปต่างประเทศอาจจะเริ่มคุ้นๆแล้วเพราะที่ต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปเขาไม่มีอยู่แล้วนะคะเด็กปั๊มใช่ไหมเราก็ต้องหัดเติมกันเองแต่ประเทศไทยนี่เซอร์วิสดีสุดๆเลยราคาน้ำมันขายปลีกปั๊มปตท.ในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้เบนซินลิตรละ45.68 บาทถ้าเติมเองหน่อยก็จะเหลือลิตรละ44 บาทกว่านี่แหละค่ะแก๊สโซฮอล์95นะลิตรละ36.69 บาทอยู่ตอนนี้ดีเซลลิตรละ36.69 บาทนะคะเริ่มพรุ่งนี้แล้วอันนี้ก็เลยเอาข่าวคราวมาฝากกันค่ะก่อนจบรายการกันไปนะคะขอแนะนำสินค้าเด็ด GI ล่าสุดนะคะที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศเผื่อใครอยากไปลองดิฉันก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนชารางแดงเกาะเกร็ดให้เป็นสินค้า GI หรือว่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลำดับที่5ของจังหวัดนนทบุรีค่ะสินค้า GI ก็คือเป็นสินค้าเฉพาะถิ่นที่ถ้าเกิดจากที่นี่ปลูกที่นี่ขึ้นที่นี่ทำโดยที่นี่เนี่ยจะเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนเพราะว่ามันมีคุณภาพเชิงภูมิศาสตร์เฉพาะอยู่นะคะสำหรับชารางแดงเกาะเกร็ดเนี่ยเกิดจากการนำใบของต้นรางแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นมาแปรรูปด้วยภูมิปัญญาการทำชาโบราณของชาวไทยเชื้อสายมอญค่ะเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยก็คือมีสีเหลืองทองถึงอัมพันธ์ใสกลิ่นหอมรสกลมกล่อมไม่ฝาดขมอันนี้ก็เป็นผลจากคุณภาพของดินและก็ภูมิปัญญาของคนในพื้นที่เนี่ยแหละค่ะพอได้ขึ้น GI ปุ๊บโอ้ที่ก็เดี๋ยวกระทรวงพาณิชย์ก็จะพาไปออกงานสามารถติดสัญลักษณ์ต่างๆได้ดีเลยค่ะเขาบอกมีสรรพคุณต่างๆด้วยช่วยลดไขมันคอเลสเตอรอลอ่ะลองไปดูนะคะเผื่อวันหยุดยาวแบบวันหยุดนี้ใครจะไปลองหาทานกันของนนทบุรีที่เกาะเกร็ดค่ะวันนี้หมดเวลาของ Econ Blitz แล้วนะคะไว้เรามาคุยกันใหม่ในช่วงกับดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกวันวิชิตชี้ระบบเลือกสวเปิดช่องล็อบบี้ทุกกลุ่มส่วนปมหัวต้องมีหลักฐานเส้นเงินล็อกโหวตกำหนดผลผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนักเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิเคราะห์ประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือสวว่ากระบวนการเลือกสวตามระบบปัจจุบันเปิดให้ผู้สมัครต้องแนะนำตัวแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการสนับสนุนระหว่างกันโดยเฉพาะการเลือกในรอบไขว้ซึ่งหากผู้สมัครไม่พูดคุยหรือสร้างความรู้จักกับผู้อื่นเลยโอกาสได้รับเลือกย่อมน้อยลงการพูดคุยการล็อบบี้หรือการนัดหมายเพื่อแลกเปลี่ยนคะแนนจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของระบบและไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มการเมืองใดกลุ่มหนึ่งอย่างไรก็ตามการพิจาร

0: ารณาว่าพฤติการใดเข้าข่ายการหัวหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องแยกออกจากการพูดคุยแนะนำตัวตามปกติโดยจำเป็นต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและเชื่อมโยงถึงการสั่งการหรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ชัดเจนเช่นเอกสารคลิปเสียงภาพถ่ายข้อมูลการเดินทางหรือเส้นทางการเงินที่สอดคล้องกับช่วงเวลาการลงคะแนนและเงินนั้นเป็นไปเพื่อกำหนดผลโหวตถ้ามีเพียงคำบอกเล่าของบุคคลหรือการนำเหตุการณ์หลายอย่างมาเชื่อมโยงกันตามข้อสันนิษฐานน้ำหนักในกระบวนการยุติธรรมอาจยังไม่เพียงพอการพบเอกสารรายชื่อหรือข้อมูลตัวเลขผู้สมัครเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าเป็นหลักฐานของการหัวเนื่องจากขาดเส้นเงินเชื่อมโยงและผู้สมัครอาจจะทำรายชื่อเพื่อใช้จดจำผู้สมัครคนอื่นหรือใช้วางแนวทางการลงคะแนนภายใต้ระบบที่ต้องเลือกกันเองคลังชวนคนที่พลาดจองซื้อออม plus เตรียมซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์ม 3-5 สิงหาคมนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอบคุณประชาชนที่สนใจพันธบัตรออม plus ที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายผ่านแอปเป๋าตังวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทขายหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีสะท้อนว่าประชาชนยังมีเงินออมค่อนข้างมากการ plus ดอกเบี้ยเพื่อให้ประชาชนมีรายได้มั่นคงเป็นช่องทางให้คนไทยมีการออมระยะยาวสำหรับคนที่พลาดให้เตรียมตัวให้พร้อมวันที่ 3-5 สิงหาคมยอดจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทโดยใช้สิทธิ์รายย่อยก่อนผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มและกระทรวงการคลังจะจำหน่ายต่อเนื่องทุกเดือนหลังจากนี้ในช่วงต้นเดือนติดตามได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เข้าร่วมแต่เอกนิติยังกล่าวถึงภาพรวมนักลงทุนต่างประเทศสนใจไทยเพิ่มขึ้นเพราะจุดหมายคือพื้นที่มั่นคงปลอดภัยมีฐานะการเงินเข้มแข็งมีวินัยการคลังโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยเป็นที่สนใจมากขึ้นและเตรียมหาผลิตภัณฑ์ใหม่ออก Thailand Future Funds นโยบาย BOI to IPO ที่จะเป็นที่สนใจของนักลงทุนเพิ่มขึ้นรัฐบาลจีนอุดหนุนค่าบริการดูแลผู้สูงอายุแตะ2ล้านคนในปีนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างกระทรวงกิจการพลเรือนของจีนที่รายงานว่าปัจจุบันรัฐบาลจีนได้จัดสรรเงินอุดหนุนการจัดซื้อบริการดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพในจีนในปี2026ราว2ล้านคนแล้วเงินอุดหนุนดังกล่าวมอบให้ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินว่ามีภาวะทุพพลภาพในระดับปานกลางหรือรุนแรงโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ที่ประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันประกอบกับสมรรถภาพด้านจิตใจการรับรู้ทางประสาทสัมผัสและการรู้คิดทั้งนี้รัฐบาลจีนดำเนินโครงการเงินอุดหนุนทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปี2026หลังจากดำเนินโครงการนำร่องในบางภูมิภาคมานานหลายเดือนโดยปัจจุบันผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั่วจีนได้รับเงินอุดหนุนค่าบริการมากกว่า 6,500 ล้านหยวนหรือราว 32,200 ล้านบาทกระทรวงคาดว่าโครงการเงินอุดหนุนนี้ช่วยสร้างการเติบโตให้ภาคธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุของจีนราว 29,000 ล้านหยวนหรือ 144,000 ล้านบาทอากาศร้อนจัดในเม็กซิโกทะลุ42องศาเซลเซียสชาวเมืองซิวดัชฮัวเลสบริเวณชายแดนทางตอนเหนือของเม็กซิโกต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวันโดยในวันศุกร์อุณหภูมิแตะระดับสูงถึงประมาณ42องศาเซลเซียสส่งผลให้ทางการท้องถิ่นต้องออกประกาศเตือนภัยความร้อนพร้อมนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำดื่มให้แก่ประชาชนคลื่นความร้อนดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างบ้านเรือนจำนวนมากไม่สามารถใช้เครื่องปรับอากาศและตู้เย็นได้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นได้ประกาศเตือนภัยความร้อนล่วงหน้าโดยคาดการว่าอุณหภูมิจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 39-41 องศาเซลเซียสในพื้นที่ห่างไกลและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบ

0: ้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก

0: จบอย่างยิ่งใหญ
1: ่สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทำไมต้องสูงขนาดนั้น
1: ฟังแล้วมันสูง
0: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการVintage Talkนะครับในคืนวันเสาร์ที
1: ่อะไร
0: นับนิ้วก่อน
1: ต้นเดือน
0: หนึ่งสิงหาคมนะครับวันนี้อยู่กับเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับแนะนำตัวครับ
2: จะบอกว่าเรียกชื่อผมไม่ถูกก็บอกนะ
1: กำลังนึกอยู่กำลังนึกอยู่
0: จำชื่อจริงไม
2: ่ได้ธนาเมธครับ
0: ธนาเมธนะครับ
2: ครับ
0: โอเคก็วันนี้เมื่อกี้ผมเปิดรายการแบบนักจัดรายการแล้วในต้องเปิดรายการแบบนักดนตรีกลางคืนเวลาเขาก็แบบว่าต้อนรับลูกค้าสมมติเล่นเพลงแรกจบ
1: ลูกค้ากำลังจะเข้าฮะ
2: ลูกค้าสวัสดีเป็นทางการนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมท่านที่เพิ่งมาถึงนะผมเหมือนเลยไหม
0: เหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเลย
2: ประมาณนี้
0: ต่อดีต่อ
2: กลับไม่คุยอะไรแล้ว
0: แล้วก็เห็นวันนี้มาบอกว่าพี่ผมเบื่อเล่นดนตรีแล้วว่ะเล่นมา
1: อยากจะมาคุย
0: อยากจะมาคุยอย่างเดียว
2: ครับ
0: เอาไปสองไมค์เลยไหมแล้วเอากีตาร์มาให้ผม
2: แปลก
1: ๆเป็นนักร้องสองไมค์นะ
0: ครับแนะนำตัวก่อนครับก็วันนี้นะครับแนะนำตัวพี่อ้นละก่อนละกันนะครับ
2: คร
1: ับ แล้วแนะนำใหม่
0: นะครับก็เป็นนักดนตรีที่เล่นกับผมมาโคตรนานตั้งแต่เท่าไหร่นะปี1989
2: ตัดสายสะดือ
1: 89นั้นตั้งแต่89เลย
0: ปี89
1: ครับ4-5ขวบเลย
0: ผมหยอก
2: 89นี่พี่4-5ขวบนะแต่ว่าพี่4-5ขวบนะ
0: เดี๋ยว
2: ๆยังไม่ได้รับการปฏิสน
0: ธิอันนั้นก็เดี๋ยวผมนึกก่อนน่าจะเล่นเพราะว่าเอิบเล่นดนตรีมานานแล้วถูกม
2: ั้ยนานแล้วครับนานแล้ว
0: 10อัพ10ปีอัพอยู่แล้ว
2: ครับ
0: แล้วก็เจอกันเล่นดนตรีกันด้วยกันแล้วก็เห็นว่าแบบจัดผมจัดรายการสนุกไงเรารายการเราดีเขาเลยอยาก
1: จริงจริ ง
0: จริงวันนี้นะก็เลยชวนเขามาสนุกได้ในรายการเพราะว่าเราอยู่กันหน้าเวทีเราก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเพราะว่าเจ้าของร้านจะไม่ให้ไมค์ผมพูด
1: คุณก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตาเล่นไป
0: กดคีย์บอร์ดเพราะว่าให้ไมค์ผมแล้วบางทีแบบเวลาเขาเช็คสต็อกแล้วไมค์มันไม่ครบเลย
2: ติดมือ
1: ที่หลังพกไมค์มาเองสิ
0: ติดมือไปนะครับก็เมื่อกี้เพลงเดี๋ยวนะกันและกันถูกไหม
1: นึกถึงอะไร
0: รักแห่งสยาม
1: นะครับอยู่ตรงนี้ไปรักแห่งเซนทันได้ไหม
0: ไม่ได้
1: รักแห่งไอคอนสยาม
0: นะ
1: ยังไม่มายังไม่ได้สร้าง
0: ยังไม่ได้สร้างเพลงนี้น่าจะเป็นปี2007จำได้นะครับเป็นช่วงฤดูหนาวตอนปี2007ใช่ป่ะใช่ดิผมจำได้เพราะว่าตอนนั้นคือผมเรียนอยู่มหาลัยนั่นแหละแล้วก็พาสาวไปดูจำได้แล้วก็พอพาสาวไปดูเสร็จพอหนังจบปุ๊บ
1: กับ
0: แฟนมารอเราที่โรงหนัง
1: อ๋อ ถามนิดนึงทำไมเล่นเพลงนี้เปิดเพลงนี้เลิก
2: ความหมายดีครับผมชอบมันเป็นมันสื่อความหมายได้ดีอ่ะแล้วก็มูดแอนด์โทนของเพลงเนี่ยพอฟังแล้วมันมีการไล่ระดับจาก

0: แบบเออเนี่ยช้าๆเพื่อให้คนฟังอินเข้าไปกับเพลงมันถ้าฟังความหมายด้วยก
1: ็
0: จะเข้าใจว่าแบบการมีกันและกันเนี่ยมันดีแค่ไหน
1: มันเหมาะกับการเป็นเพลงที่เล่นเปิดไหมก็เหมาะไหม
0: จริงๆก็ไม่เหมาะแต่ไม่ได้เตรียมมาแล้วตอนน
2: ี้ไม่ได้เตรียม
1: นึกว่าจะมีเหตุผลบอกเออเพลงนี้มันเหมาะน่าจะเหมาะกับการที่จะเล่นเปิดอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ถ้าพูดกันเอาแบบสวยๆแล้วก
1: ัน
0: นะก็เป็นการที่มาเจอกันนะเป็นครั้งแรกอะไรนี้
2: อันนี้ก็เราอยู่ในมูดของเหมือนกับมาคุยเล่นบนเวทีแล้วกันนะครับเพื่อให้มูดมันเหมือนจริงนะครับผมให้ติ๊บ
1: ให้ติ๊บ
2: แล้วก็ผมก็ต้องเอาเขาเนี่ยไว้ตรงไหนนะติ๊บตรงนี้ไหมนี่ใช่ไหมเดี๋ยวนะเอาคืนผมด้วยนะ
1: ไม่เหมือนนะ
2: เหมือนไหม
1: เหมือนได้ว่าขอเพลงอะไรอย่างงี้
2: ก็ต้องเหน็บไม้ได้ป่ะ
0: มันไม่เหมือนนะจริง
2: เหน็บไม้เหน็บไม้
0: จริงถ้าเหมือนเนี่ยปกติมันจะมีวัตถุทรงกลมยาวเลยฮะแล้วก็พันมาอย่างง
2: ี้อ๋อพันมาอย่างงี้ผมต้องหยิบมาให้ใช่ไหมใบดีได้ไหม
1: ไม่ได้เป็นพร็อพ
2: เอาผมไป5ใบนะ5ใบคือผม5ใบนะ
0: 2ใบครับทุกคนช่วยดูนะฮะที
1: ่
0: ด
1: ู
0: การสอนอย
1: ู่
0: นะ
1: เห็นเลยนะว่าได้มากี่ใบโกงเลยนะ5ใบเลยนะ
2: โอ้พี่อ้นพี่พูดถูกใจมากเลย
1: ขอบคุณโอ้ขอบคุณครับ
0: ติดแจก
1: พูดแค่นี้ไม่ได้ร้องนี่ได้ขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้ขอบคุณมาก
2: คร
1: ับ เดี๋ยวทำไมทั้งผมเป็นสีเขียวล่ะ
2: นั่นแหละครับสอง
1: ระดับตามระดับตามระดับการนำเสนอนะ
2: งี้ดีกว่าเราเวลาเราเล่นดนตรีกันเราเคยได้ติปอะไรแบบแปลกๆบ้างจากลูกค้าที่มันแปลกๆเลยเงี้ยเคยไหม
0: มีครับมี
2: ได้อะไรบ้าง
0: มีแบบอุ้ยผมนึกว่าแบงค์500พับไม่ดีเลยมีครึ่งหนึ่ง
2: มีอะไรนะ
0: มีแบงค์ครึ่งเดียว
2: มีแบงค์อ้าวเราคิดที่เหลือ
0: ที่เหลือไม่มา น่าจะติดอยู่ที่ธนาคารมา เขาพับมานี่ครับวันนี้ผมยกตัวทำตัวอย่างให้ดูนี่เขาพับมาวันนี
2: ้ครับ
0: มาอย่างนี้เลยอุ้ยผมเห็นสีม่วงเนี่ยอุ้ยโหเอาแล้ววันนี
2: ้
0: หวานแล้วหวานแล้ววันนี้รับมาปุ๊บไอ้เราก็ทำงานเราไม่สนใจเราก็เหน็บไว
1: ้
0: พอเสร็จปุ๊บเราทำงานเสร็จเรากำลังจะกลับมาหยิบมาดูอ่าต้องขี้แบงค์ให้เรียบร้อยจะเก็บ
2: แล้วเป็นไงอ่ะ
0: มีแค่หน้า
1: แค่ครึ่งเดียว
0: มาแค่หน้าในหลวงมาแค่นี้เลย
2: ครับ
0: ที่เน็บมาเลยมีแค่นี้เลย
2: อ่าฮะแล้วถ้าเราทำไงกับใบเนี้ย
0: ยังเก็บไว้อยู่นะ
2: ยังเก็บไว้อยู่อ่ะจริงๆนะความจริงนะเราไปกินชาบูก็ได้แล้วเวลาเราจ่ายเราไปกินสุกี้อะไรก็ได้บุฟเฟ
0: ่ครับ
2: พอเราจ่ายตังค์ปุ๊บพี่ไม่ต้องทอนครับ
0: แล้วก็ไปเลย
2: ไปเลย
1: แล้วก็ไม่นานนะฮะ
2: เราก็ไม่นาน
1: จะมีเจ้าหน้าที่เดินกลับที่บ้าน
0: แต่จริงๆแล้วนี่มันผมก็ทำให้ผมตกตะกอนความคิดนะว่าเออเก็บใบนั้นที่เก็บไว้เนี่ยทุกวันที่ผมสามารถใช้ได้แล้ว
2: ครับ
0: เอาไปใช้ร้านที่เขารับคนละครึ่ง
1: ไม่ได้ดิคุณ
2: ไม่ได้
1: จำไม่ผิดเนี่ยเอาไปแลกได้มั้ง
0: เนาะครับ
1: ไม่แน่ใจว่ามันต้อง
2: เกินครึ่งครับ
1: เสียหายเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ
2: ต้องมีส่วนที่มันเหลืออยู่เกินครึ่งซึ่งส่วนที่ได้มาเกินครึ่งป่ะไม่รู้อ่ะ
1: ก็อย่างคุณเอิร์ฟอาจจะเก็บไว้เป็นความทรงจำดี
0: แหละ
1: ว่าครั้งหนึ่งมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี
2: ้ไอ้พวกเรื่องได้แบงก์ผมก็เคยทีหนึ่งนะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติแล้วก็เขาก็มีคนไทยให้ติปร้อยหนึ่งสองร้อยแล้วก็มีคนหนึ่งเป็นลูกค้าต่างชาติขอเพลงของเสกโลโซนะครับอะไรฝนตกที่หน้าต่างคือเขาดังนะในต่างประเทศ
1: เขาพูดภาษาอังกฤษป่ะ
2: เขาพูดเป็น
1: sing you can sing a song the rain on the tap of the rain on the window
2: ผมต้องไปคุยกับมิสเตอร์ไบอันนะอย่างนั้นแล้วก็โอเคขอเพลงก็เล่นเพลงให้เขาไปได้ติปมาหมื่นนึ
1: ง
2: แล้วก็เพื่อนก็หารติปกันผมก็เฮ้ยเอาแบงค์ร้อยไปเลย
1: หมื่นนึงจริงเหรอ
2: หมื่นนึง
1: โอ้โห
2: ครับ
1: เยอะจังอ่ะ
0: เยอะมาก
2: ก็เอาแบงค์ร้อยไปทุกคนเอาแบงค์ร้อยไปผมได้เห็นแบงค์หมื่นเอาไว้ก่อนก็เป็นหมื่นอินโดนีเซียครับผมให้เวลากดเครื่องคิดเลขครับ
1: โตผมนึกว่าแบงค์ร้อยเป็นหมื่น
2: 18บาทแต่ว่าโอเคแบงค์มันสวยดี
1: ดีนะคุณไม่ได้แบงค์อิหร่าน
2: เอาไปแกล้งคนอื่นต่อไอ้อิหร่านข้างกันก็ไอ้นี่นะเดี๋ยวยังไง
1: เหมือนกัน
2: ใช่ไหม
1: ก็คือค่ามันเฟ้อมาก
2: ครับแล้วเจอ
1: ใช้หลักพันแรกได้เงินเป็นแสน
2: อ
1: ่ะ
2: เจออะไรแปลกๆบ้างไหมครับลูกค้าแบบปั่นๆอะไรเงี้ย
0: โอ้มีครับบางทีก็ขอเพลงแปลกๆเราไม่เคยได้ยินนะแล้วก็มีทั้งหัวร้อนใจพอเล่นไม่ได้แต่บางทีมันเราก็ต้องเอาใจลูกค้าส่วนใหญ่แล้วกันบางทีพอขอมาบางทีเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นกลับบ้านไปเลย
1: มี
0: เวนี้ด้วยนะ
1: แล้วเราจัดการไง
2: ฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังกลับบ้านไปเลย
1: ไม่ใช่สิคืออาจจะเป็นนึกสิ่งในหัวใช่ไหม
0: มันก็บางทีเราก็อุ้ยเราเสียเซลล์นะเราทำงานอาชีพนี้นะมันทำเราก็ได้แต่แบบคุณลูกค้าครับ เก่งมากก็มาร้องเองเอาเนี่ยไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือ
2: เสียงในหัวใช่ไหม
1: เสียงในหัว
0: ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราก็พยายามหาเพลงที่ใกล้เคียงให้เขาไปแต่มันก็มีหลายคนหลายรูปแบบเนาะหูคนมันไม่เหมือนกันอยากชอบล็อกชอบสตริงชอบอะไรแต่ว่าบางทีต้องดูหน้างานด้วยว่าเฮ้ยเราเล่นกันแค่2คนน่ะเราร้องคนเดียวอ่ะเราไม่ได้มีกองนะ
1: ขอเป็นดูโอไป
0: ใช่บางทีไม่ได้มีกองนะถ้าแบบเต็มแบนด์จะขอเพลงที่สนุกเราเข้าใจได
1: ้
0: หรือบางทีให้เราซับยับเลยสนุกอยู่คนเดียวลาไล่ออกทำไง
1: ก็นี่ก็เป็นวิธีการที่เอิร์ฟจัดการแล้วตัดมันมาได้
0: ใช่ครับ
2: เพิ่งดูในเพจนึงมาเขาบอกว่าเจอลูกค้าแปลกๆอยู่รายนึง
1: ครับ
2: ก็สมมติเล่นอยู่ผมก็ทำตัวแบบสนิทสนมมานั่งกินข้างๆกันแล้วไอ้ชนแก้เราก็ส่งเครื่องดื่มไปให้แล้วก็ทำตัวสนิทสนมโอ้สุดยอดทำตัวสนิทสนมเหมือนรู้จักกันแล้วเวลาเขาสั่งข้าวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวลงบินนักดนตรีคนนี้ไว้นะไอ้ลูกค้าก็ไม่รู้เรื่องไอ้พนักงานก็ไม่รู้เรื่องนึกว่ารู้จักกัน
1: นึกว่าเป็นเพื่อน
2: นึกว่าเป็นเพื่อนกันพอยังนักดนตรียังไม่ทันลงเลยไปแล้วห่อกลับบ้านด้วยนี่มีช่วงหลักๆช่วงนี้เลยเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ยังแบบระบาดอยู่แถวนี้ไอ้นักดนตรีก็ไม่รู้คิดว่าแบบว่าเฮ้ยเราดังเหรอวะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับกันว่าทักทายกันเขาก็นี่ว่ารู้จักกัน
1: ก็คงทำบ่อยนะ
2: ครับก็เป็นช่องทางในการนำมากินอย่างนึงซึ่งใครจะทำก็ลองดูแล้วกัน
0: ไม่สนับสนุนเหลี่ยมร้านเหล้า
2: เคยเอางี้ดีกว่าอันนี้มันแน่ๆเคยเจอนักดนตรีแปลกๆไหมครับไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผม
0: รีบเลย
2: ผมรู้
0: แต่ผมว่าพี่แปลกสุดแล้ว
2: จริงเหรอ
1: ใช่ผมก็ว่าเขาแปลกนะ
0: ไม่ผมเคยจริงๆผมไม่ได้เล่นกับพี่จอนก่อนนะ
1: ครับ
0: ผมมีมือคีย์บอร์ดของผมอยู่แต่ว่าผมให้เขามาแทน
1: คือ
0: เหมือนมาเล่นแทนในวันนั้นถ้าผมตอนที่พี่เขามาเนี่ยผมงงมากเลยว่าเฮ้ยนี่คือนักดนตรีใช่ไหม
2: ทำไมมันเหมือนผมเหมือนอะไร
0: โคบานอะไรมาถ้าเก่งขามมาเสื้อแต่งตัวเหมือนอาจารย์แดง
2: ไงเฮ้ยผมชอบ
1: อาจารย์แดง
0: อาจารย์แดงไงแต่ดีที่ผมยังไม่ขาว
1: ดีนะเนี่ยเขาไม่มีแซ่อะไรมาด้วยเขาไม่ขี่ม้ามาก็ดีแล้วสวยแล
0: ้วแล้วที่พีคือถอดรองเท้าเล่นน่ะ
1: เออใช่
0: ไปดูปั๊มมี่เยอะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
2: เนี่ยผมก็ถอดอยู่ตลอดอ
0: ่ะดีนะครับที่อันนี้มันยังอยู่ในรายการเนี่ยถ
1: ้
0: าไม่อยู่ในรายการนะเขาจะมีน้ำปานะติดตัวของเขา
1: อ๋อติดตัวไป
0: ขี่ม้าไม่ได
1: ้
0: ก็กินอะไรที่มันเป็นม้า
1: อ๋อเกี่ยวกับม้าไป
0: เกี่ยวกับม้า
1: เกี่ยวกับอาชาอะไร
0: ไม่
1: ถ้
0: าปอนมันเนี่ย
2: ไม่ได้แต่ยี่ห้อนี้ไม่มีใครรู้จักไม่เป็นไร
0: แต่เขาแต่ว่าผมชอบในสไตล์นะเพราะว่ามันฉีกทำให้ผมเรียกแกมาบ่อยเพราะว่าบางทีวงผมดูไม่น่าสนใจยังมีอะไรแปลกๆให้ลูกค้าด
1: ูเป็นจุดดึงดูดดีกว่า
2: คือจริง
1: จริงดูด
2: จริงผมไม่ต้องเล่นเป็นโนก็ได้ถ้างั้นแหละเอาคนอื่นดิ
1: ก็เหมือนคณะตลกไงจะต้องมีตัวหนึ่งที่แบบเป็นตัวดึงม
2: ุ
1: กคนอื่นก็เล่นมุกอยู่ไอ้นี่แต่งตัวแบบมายืนอย่างเดียวอ่ะคือไม่ต้องทำอะไร
2: ไม่ต้องทำไปเลยก็ดีเป็นมาสคอตไป
0: แต่ว่าแต่ชอบสไตล์การเล่นของพี่เขาแบบว่ามีลูกเล่นที่แตกต่างจากคนอื่นนะที่แบบว่าคนอื่นเขาแบบใช้ของที่แบบโอ้โหเอฟเฟกต์เยอะแต่แกก็ยังแบบดันด้นนะทำแบบของแกให้ได้เปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวมัน
1: ก็เลยเป็นถือว่าเป็นเคมีที่เราชอบ
0: ใช่ผมชอบแต่คนไม่ชอบอาจจะเยอะ
1: ผมชอบคนอื่นไม่ชอบไม่เป็นไรแต่เอิร์ฟชอบคนเดียวเป็นพอ
2: ชอบ
1: ทุกอย่าง
2: ผมยังไม่ชอบตัวเองไอ้เดี๋ยวผมนึกก่อนเจอใครแปลกๆบ้างจริงๆผมเจอคนแปลกๆกันเยอะนะ
1: ครับ
2: นักดนตรีอย่างเช่นแบบมาร้านนะครับมาถึงแล้วปุ๊บมาสายมาเป็นนักร้องเลยนะมาสายแล้วก็ผมก็เล่นเป็นโนเขาบอกเอ้ยบรรเลงไปก่อนผมก็คิดว่าออกไปเข้าห้องน้ำมั้งผมก็บรรเลงไปเพลงอะไรก็ตามว่ากันไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วขึ้นมาเช็คใหม่กำลังเล่นเป็นโนอยู่เพลงอะไรไม่รู้ซึ้งๆอ่ะอย่างเช่น
1: เพลงผมเป็นนักร้องนะ
2: สมมติผมกำลังเล่นเพลงพวกไอ้นี้อยู
0: ่โอ้โหหวานเจี๊ยบ
2: ใช่ใช่แล้วก็ขึ้นมาเช็คมาเดี๋ยวผมขอจำลองสถานการณ์สมมติเป็นนักร้องคนนั้น
1: 2 1 2 what
2: เดี๋ยวนะมันเป็นอย่างนี้เลย
1: อย่างนี้เลย
2: แล้วสักพักหนึ่งโอเคเช็คซาวเสร็จแล้ว
1: โอเค
2: เขาบอกว่าโอเคพี่เอาเลยป่ะก็บอกว่าแป๊บนึงเดี๋ยวพี่กินข้าวก่อนแล้วผมเป็นเล็กอีกแล้ว
1: เออตลกมากเลย
2: คือแบบเขาอาจจะแบบไม่สนใจโลกไม่สนใจอะไรก็ได้แล้วก็ผมก็แบบส่งสายตาแบบว่าแบบพี่มาเล่นก่อนไหมอ่ะผมเล่นจนเมื่อนิ้วแล้ว
1: แล้วเขากินข้าวแล้วเขาจะร้องเพลงไง
2: ไม่เขาร้องได้เขาเอาจานข้าวขึ้นมากินด้วย อันนี้โหดจริงเออนี่เจ๋ง
1: ก
2: ็ผม
1: ปล่อยนะร้านก็ปล่อย
2: ไปเลยไม่เอาแล้ว
1: วันเดียววันนั้นวันเดียวว
2: ันนั้นเออมันแปลกดีเอาจานข้าวขึ้นมากินด้วยอ่ะคืออย่างผมยังทำได้ไงผมเล่นคีย์บอร์ดท่อนไหนไม่มีคีย์บอร์ดก็กินข้าวเอออย่างนั้นแต่มันก็ไม่ได้ไหมอ่ะแต่ผมทำไงเออแต่เราก็ไปว่าเขาไม่ได
1: ้ดีกว่าพักไปก่อนตรงนี
2: ้
1: เดี๋ยวจะต้องจบเบรกแรก
2: เอ้ยต่อ
1: มีเพลงท้าย
2: จะเออเอาเพลงอะไรดี
1: เพลงก่อนจบเบรกแรก
2: ที่เราคุยกัน
0: รายการมันเป็นวินเทจนะครับเพลงเก่าๆซะหน่อย
1: ได้
0: เพลงเก่าๆซะหน่อยอย่างเพลงพี่ปั่นไหมพี่ปั่น
2: ตกลงจะร้องจริงหรือว่าจะปั่น
1: ทำเอิร์ฟสตาร์
0: ทได้ๆก็ร้องจริงแบบปั่นๆก็ได
2: ้ได้
0: เพลงนะแอดในเพลงพี่ปั่น
2: ได้นะเพลงอะไรเอ่ย
0: โอ้ใจเอ่ยแล้วกันครับ
2: กีตาร์ขึ้นเลยดีกว่า
0: สูงพอไหมครับ
1: เอ้ยไม่ใช่
2: ได้
1: ขึ้นนำไปก่อนแหม
2: แล้วผมก็จะบอกสาวขอคีย์บอร์ดเพิ่มได้ไหมครับเอามาอีกตัวหนึ่ง

0: ุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
1: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อ้าวสายต่อไป
3: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
2: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
4: เลือกนี่สิครับ
2: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
4: ปลอดภัย
2: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7 วัน 4 คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4 ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
7: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradioth
6: inking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่2นะครับ
1: ครับผม
0: ของวินเทจทอล์กนะครับอยู่กับพี่เอิร์ฟเหมือนเดิมพี่อ้นครับเนี่ยบอกจะเข้ามาแบบปั่นๆไงพี
2: ่ปั่นไม่ไหวฮะหนาวอ่ะนี่คุณไม่หนาว
0: ไม่หนาวไม่หนาวว
2: ันนี
0: ้แล้วไปไอใส่ไมค์แล้วใครจะใช้ต่ออ่ะ
2: ก็มีผมใช้อยู่คนเดียวไง
0: ก็เอาแลกไมค์กันมั้ยอันนั้นเสียงดีกว่าป่ะ
1: ไม่เป็นไรครับผมชอบเสียงอูอี
0: ้ก็พอใช้ผมเสียงอูอี้เลยJust the Two of Us นะครับของBill Ritter ครับเพลงนี้ถ้าเกิดว่าคนที่แบบเล่นเพลงสากลแล้วชอบแบบแนวแบบแจ๊สแจ๊สกรุ๊ปกรุ๊ปแล้วมันไม่ยากคอร์ดวน
1: ครับ
0: อันนี
1: ้แนะนำเลย
0: แนะนำใช่ไหม
1: แนะนำแต่ว่ามันก็มีท่อนร้องที่ต้องมีคอรัสเอาจริงๆนะเพลงนี
0: ้ Just the Two
1: ใช่
0: แล้วทำเองด้วยนะ
1: ทำเองนะมิ้งเพราะว่ามือคีย์บอร์ดร้องไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะ
0: อ้าวได้งั้นคุณเอาไปเล่นเลยเอาไมค์ไปจัดรายการเลย
2: เดี๋ยวคุยกันก่อนเหลือเวลาคุยต้องเยอะ
0: ครับ
2: เงียบ
0: ก็เดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่ได้ให้ทิปเลยนะครับ
2: เอาแก้วอ่ะ
0: เฮ้ยเหมือน
2: ขยันให้ทิปอันนี้อยู่ที่ผม20บาทนะฮะ
0: แบงค์มันหมดแล้วอ่ะเอา ATM ไปแล้วกันนะ
2: โอ้โห
0: แล้วก็เอาไปรูดได้เลยครับอ
2: ันนี้เหมือนตลกคาเฟ่สมัยก่อนนะ
1: อันนี้แหละเงินติดล้อป่ะ
2: เขาจะมีมุกแบบอ่ะอันนี้นี่บัตรอะไร ATM อ่ะ1ใบถือไว้ให้เด็กเสิร์ฟถือไว้อันนี้บัตรอะไรบัตรเครดิตครับพี่เอา1ใบถือไว้อ่ะอันนี้บัตรอะไรบัตรเครดิตอีกใบพี่บัตรเครดิตอีกใบ1ใบถือไว้แล้วไงครับพี่เอาคืนมาสิเอามาให้ดูเฉยๆว่าเนี่ยบัตรอะไรไม่ได้ให้ตังค์
0: เดี๋ยวสักพักนึงหมูต้องเอาคืนให้หมดใช่ไหมก็มี ATM อยู่2ใบแล้วก็มีแบงค์ร้อยอยู่6ใบเอ้ยนน
2: เพิ่มอีกแล้ว
0: มีอยู่6ใบแล้วตอน
2: เบรกที่แล้ว5ใบ
1: นะครับ
0: แต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามีไม่ครบคืนผมแค่5ใบก็ได้ผมไม่ค่อยเอาเปรียบเพื่อนหรอก
1: โอเคครับ
0: 5ใบนะ
1: ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: เดี๋ยวของที่จะหายมากกว่าโทรศัพท์อีก
2: ก็เวลาที่แสดงอะไรอย่างเงี้ยเล่นสดเงี้ยมีหยอกๆกันบนเวทีอย่างงี้มั้ย
1: ก็มีแซวกันเองครับไม่ค่อยออกไปตรงลูกค้าใช่
2: ครับอ๋อเพราะว่าจอนเขาไม่มีไมค
1: ์ใ
0: ช่ใช่เขา
2: ก้มหน้าก้มตาเล่นไป
0: เล่นอย่างเดียวเล่นอย่างเดียว
1: บางทีผมเล่นอยู่ห่างตาผมว่าเฮ้ยเขาช่วยร้องเลยวะออกเขายกขวดมืออยู่อย่างเงี้ย
0: ไม่มาดูว่าแบบมันหมดหรือยังแบบมันจะหกบนเวทีก็เลยช่วยพนักงานเขาช่วยกัน
1: ซึ่งเป็นที่ร้านก็ไม่มียี่ห้อนั้นด้วยเอา
2: หายากของแรเขาจะมีอะไรที่เป็นพิเศษอ่ะอย่างจอน
1: ชอบ
2: ไอ้อย่างถามว่าเอิ
1: ร์ฟครับ
2: ครับพูดถึงเรื่องอะไรที่มันพิเศษกีตาร์ที่เราเล่นอ่ะมีตัวไหนที่เราชอบพิเศษไหมเลย
1: จริงๆผมชอบเทเลอร
2: ์
1: ยี่ห้อกีตาร์นะผมชอบเทเลอร์อยู่แล้ว
2: ครับ
1: แต่ว่าถามว่าตัวที่ชอบแต่ละตัวจริงๆแล้วความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันดีกว่าผมแต่ละตัวมีความหมายแล้วกันตัวนี้เคยได้ตอนมันเกิดตอนเด็กๆ
2: แต่ตอนนี้เป็นนี
1: ้เป็นที่เราเก็บเงินซื้อตัวแรกอะไรเงี้ยไม่ใช่ความหมายของกีตาร์ของแต่ละตัวไม่เหมือนกันเสียงโทนก็คืออยู่ที่เรานำเสนอแล้วกันการชอบย่านแหลมย่านทุ้มเพลงที่เราจะเล่น
2: แล้วไอ้คีย์บอร์ดที่คุณขโมยมาตัวแรกตัวไหน
0: ผมว่าแล้วต้องพูดอะไรอย่างนี้แต่ว่าความจริงนักดนตรีมันชอบซื้อของเนาะ
1: ใช่
0: คือเอาจริงค่าตัวหรืออะไรงานอะไรก็ไม่ได้มีเยอะมากแต่มันคือความแบบว่าความอยากความหลงใหลในสิ่งที่แบบเราได้ยินแล้วก็อยากจะอิมพรูฟใหเฮ้ยเราชอบวงนี้ว่ะแล้วมันใช้เราอยากจะเสียงเหมือนเขา
1: อ
0: ามก็จะมีอย่างนั้นบางทีแบบมีของใหม่ตัวใหม่มา
1: ใช่
0: นะครับก็นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งว่านักดนตรีเก็บตังค์ไม่ค่อยอยู
1: ่
0: เกี่ยวไหมเอาก็เกี่ยวนะ
1: มันก็แล้วแต่คนนะพี
0: ่ใช่มันคือของเล่น
1: อ
0: ่ะมันคือของเล่นที่มันสร้างรายได้ให้เราเอางี้ดีกว่าเพราะว่าของเล่นเราเล่นเราสนุกอ่ะนี่คือกำไรของเราแล้วนะแล้วมันก็กำไรต่อยอดไปอีกมันเอาไปทำงานได้
1: ถูกต้อง
0: เราอย่าคิดว่าไอ้เนี่ยซื้อมาแสนหนึ่งเราต้องให้หางให้ได้แสนหนึ่งอย่างตัวนี้ภายในปีหนึ่ง
2: อัน
0: นี้มันดูจริงจังเกินไป
1: ใช่อย่าไปคิดแบบนั้น
0: ครับ
1: จริงๆแล้วมันก็คือเหมือนบางคนสะสมของเล่นรถเล็ก
0: ๆ
1: อะไรเงี้ยมันแต่เราไม่เหมือนกันแต่ด้วยอาชีพเราเนาะมันเป็นของที่สะสมได้ด้วยแล้วก็สามารถนำมาประกอบอาชีพได้ด้วยมันก็ทำให้ก็สมเหตุสมผลในการซื้อแต่แค่มันอาจจะราคาแพงกว่าของเล่นปกติ
0: ใช่
2: ก็แอบอิจฉานักดนตรีนึงนะมีของสะสมแล้วมีฮ็อบบี้แล้วไป
0: ไม่มีเงิน
2: ก็ยังหาเงินได้จากไอ้ที่เราทำไง
0: ครับ
2: ก็เป็นหรือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกัน
0: งานไอ้เล่นดนตรีคือแบบมันเป็นงานอดิเรกที่สร้างรายได
1: ้คร
0: ับ มันก็โอเค
1: ก็จริง
0: ไม่อย่าไปจริงจังกับมันเนาะใช่ป่ะ
2: งั้นเอิร์ฟก็จะไม่เล่น เยอะๆนะอาจจะเล่นเดือนละครั้ง2ครั้ง
1: ไม่ได้มันก็ต้องจริงจังบ้าง
2: จริงจ
1: ังแต่ว่าก็แบบว่าคุณถ้าแบบคนผู้ฟังที่อยากฟังอยู่ก็แบบว่าเออก็เอามาเป็นทางเลือกนึงในการที่แบบว่าหาอะไรทำงานอะไรวิเลกหรือใครที่กำลังสนใจดนตรีอยู่อะไรอย่าง
2: เ
1: งี้ยก็สามารถลองหัดเล่นกันได
2: ้
1: ไม่จำเป็นต้องเก่งเลยแล้วคือความสุขของเราไง
2: เออใช่
0: เคยเอากีตาร์มา2ตัวไหมเวลาบอกว่าเล่นในโชว์เดียวอ่ะ
1: มี
0: ใช่ไหมเออมาทำไม2ตัว
1: เมื่อกี้เห็นไหมท้ายรถผมมี
0: ตัวนึงเพื่ออะไรเพื่อสายขาดหรือว่าไง
1: เผื่อพี่ถามผมคิดกันไกล
0: ไงอ้าวผมถามแล้วต้องไม่หยิบมาเด้อขี้เกียจลง
2: ต้องเดินลง
0: แต่เคยใช่ไหมครับ
1: เคยเพราะว่าจริงๆแล้วผมมาเป็นคนที่อาจจะใช้คำว่าเปลี่ยนสายช้าแล้วกันนะเพราะแต่ก่อนแล้วแบบว่าสายเวลาเราเล่นบางทีสายมันขาดสายขาดเนี่ยบางทีนักดนตรีบางคนเขาเปลี่ยนไวมากหนึ่งนาที
2: ปุ๊บ
1: ใส่เลยใช่ผมเลือกที่จะพกกีตาร์สองตัวเลยขาดปุ๊บเริ่มหยิบเสียบเล่นได้เลยอย่างนี้ใช่แต่ว่าตอนหลังก็เริ่มเปลี่ยนได้มันก็เลยแบบอีกตัวนึงก็นอนอยู่ในรถนั่นแหละ
2: นี
1: ่แต่ทุกอย่างมันควรสแปร์ไว้แบบไมค์ก็ควรจะมีไว้2อันหรืออะไรอย่างงี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในแจ็คเราก็ต้องมีสำรอง
2: ครับครับ
0: ผมเคยหยิบแจ็คมาผิดด้วยนะรีบจัด
1: เป็นอะไรฮะ
0: สายพ่วงแบต
2: เสียบเอ๊ะทำไมมันเสียบไม่เข้าอ่ะ
0: แล้วมันก็แบบมันก็ใหญ่ๆแบบพอๆกันอ่ะแล้วก็แบบกับหลับหูหลับตาหยิบใส่รถไงรีบแล้วก็เปิดออกมาเฮ้ยสายพ่วงแบต
2: แล้วแบบมีมั้ยเอิร์ฟเคยมีแบบลืมอะไรที่มันแบบโหใหญ่หลวงเล่นดนตรีไม่ได้เลยมีไหม
1: มีลืมกีตาร
2: ์
1: ซึ่งแบบว่าถามว่าจริงๆแล้วนักดนตรีก็ไม่ควรลืมเครื่องดนตรีอยู่แล้ว
2: แต่มันเกิดขึ้นได้ไง
1: ผมลืมร้านไว้ที่ร้านแรกเพราะว่าผมจะยืนคุยอันนี้เข้าใจแต่แปลว่าแต่ถ้าลืมจากที่บ้านเลยไม่เคยครับเพราะสุดท้ายเราต้องรู้ว่าเราต้องไปออกไปทำอะไรแต่ถ้าถามว่าล่าสุดเลยมันเลยอาทิตย์ที่ผ่านมาลืมไอแพด
2: เอาอันนี้ก็เป็นเหมือนหัวใจเลย
1: อันนี้หายเลยอันนี้หายเลยฮะอันนี้หายเลยฮะใครที่ฟังอยู่รู้แล้วเอาไปเห็นหน้าผมอยู่ได้แพทเอามาคืนด้วย
2: โปรดเอามาคืนคุณเอิร์ทด้วยนะฮะ
1: โปรดเอามาคืนด้วยนะอันนี้หายจริงนะฮะ
2: ถ้าเป็นสมัยก่อนลืมอาจจะลืมโน้ตทิ้งไว้กระดาษยังไม่ค่อยมีมูลค่าเท่าไหร่แต่นี้ก็ iPad เครื่องเดียวก็เปิด
0: แต่ก่อนไงแต่ก่อนเค้าเป็นแฟ้มซีด็อกเอาใช่มั้ยก็ถือแฟ้มกันเป็นดนตรียุคแฟ้มใช่ไหมตอนนั้น
1: ผมยุคแรกๆที่ผมเล่นก็เป็นแบบนั้นนะ
0: แล้วก็ต้องถือถุงอะไรแล้วมันจะหาเพลงไม่ค่อยทัน
2: ก็ต้องค่อยๆ
0: พลิกมา
1: ผมใช้นี่แปะไอ้ที่มันมีแปะ
0: โพสต์อินเหรอ
1: แล้วก็เขียนหมวดไว้ว่ากอไก่ครับ
0: เออจริงๆมันดีนะแบบว่ามันทำให้แบบเปิดผ่านทีละอันแล้วมันไม่เปลืองแบตด้วย
1: แต่หนักมากเลยนะ
0: เออ
1: ถ้าตื่นถ้ารู้ว่าจะคุยกันเรื่องนี้ผมจะเอามาแบบเอามาโชว์
0: ยังอยู่ใช่ไหม
1: ยังอยู่หนาตึ๊บเลย
0: แต่ก่อนผมก็ใช้คล้ายๆงั้นแล้วก็จะมีบางอันที่ผมจะเขียนคอร์ดเอาไว้เขียนด้วยมือให้มันผ่านมือ
2: ฮะ
0: ครับแล้วก็คือแบบเวลาเราฟังเพลงแล้วก็ฟังอ่ะแล้วก็กดอ้อเขียนมันต้องเขียนให้ทัน
2: อ
0: ่ะให้ทันเพลงพอเอาไปเล่นจริงด้วยความที่รีบเขียนอ่ะอ่านไม่ออก จบ
2: ปกติอ่ะคุณธรรมดาก็ลายมืออ่านยากอยู่แล้ว
0: อันนี้รีบเขียนอีก
2: ลายมือผู้บริหาร
0: ครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ได้ผ่านมือเราเคยเขียนเนื้อร้องไหมแบบแกะเพลงจากเนื้อร้อง
1: เคยครับเพราะบางเพลงก็เขียนแล้วก็แบบทำลูกศรไว้ว่าเอ้ยท่อนนี้ต้องขึ้นนะหมายถึงว่าร้องด้วยเสียงที่สูง
0: คือแกะคำร้องเลยอ่ะในนั้น
1: ใช่มีแกะคำร้องด้วยบางเพลงที่มันต้องฟ
0: ิตในเน็ตไม่มี
1: หมายถึงยังไงมันก็มีแค่เป็นเนื้อไงครับพี
0: ่
2: แต่จะไม่บอกว่า
1: แต่ม
2: ัน จะ
1: ไม่บอกว่าอันนี้ต้องร้องเป็นโทนไหนประมาณนั้น
0: โคตรลำบากอะเนาะ
1: แต่ว่าหลังๆผมก็คิดว่าถ้าเราเล่นดนตรีกลางคืนเนาะก็ถ่ายทอดความเป็นตัวเองแล้วก็ร้องให้มันเป็นในฉบับที่ไม่ต้องไปอะไรขนาดนั้นแค่ตรงคีย์ถ่ายทอดให้คนฟังเข้าใจในเพลงได
2: ้มันเป็นแบบหน้างานสดอะ
1: ใช่ครับใช่เป็นอย่างนั้นมากกว่าจะไปฟิกอะไรมากเลยเพราะว่าเล่นเมื่อคลายเครียดเนี่ยเราจะมาเครียดทำไม
2: ถ้าเธอเกิดฟังเสียงเอิบแล้วก็ถ้าเราอยู่ในร้านอาหารกินอาหารมันก็จะแบบบรรยากาศมันจะชุบบรรยากาศให้มันดีมากเลยนะ
1: เรื่องอยากเข้าห้องน้ำ
2: ไม่ใช่ อยากกินอยากจะนั่งคุยกันสบายๆกับเพื่อนอะไรเงี้ย
0: เพลงนี้ดีกว่า
2: เ
1: พลงไหน
0: ที่เราซ้อมกันก่อนเข้ารายการลืมว่ะ
2: นึกไม่ออกซะแล้ว
1: สายลม
0: เอาไหมได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ได้ได้ได้โอเคว
1: ันนี้ก็อันนี้ก็เหมาะกับชื่อรายการนะวินเทจ
2: ครับ
1: เพลงของวงดึกดำบรรพ์นะ
2: อ๋อ
1: ก็มีแต่แบบรุ่นเดอะทั้งนั้นเลย
2: ใช่ใช่ใครติดตามอยู่ก็จะเห็นนะเพลงของพี่ๆเขา
0: ใช่ใช่
1: มาเนาะ
0: เดี๋ยวก่อนนะมันวงเล่นไม่ใช่หรอ
1: ใช่วงนั่งเล่นแต่ว่าจริงๆเขาคือดึกดำบรรพ์ครับชื่อวงดึกดำบรรพ์ใช่
0: คือผมเคยไปถามเขาว่าทำไมถึงชื่อวงนั่งเล่นก็บอกก็ยืนไม่ไหว
2: อนาคตตามอายุอ่ะ
0: เขาบอกว่างี้
1: อนาคตก็จะเนี่ยแถวๆนี้แหละวงนั่งเล่นสาขาสอง
0: ขี่นะขี่นะ

0: นี้สายลมนะครับของวงนั่งเล่น
1: ครับผม
0: ครับเพลงนี้เท่เหมือนกันนะ
1: เท่
0: แล้วมันดูไม่ค่อยโบราณเท่าไหร่แล้วก็มันดูคลื่นสนุกสนุกสบายสบายติดฝรั่งนิดนึงเหมือนเพลงฝรั่งเน
1: า
0: ะครับเท่มากของวงทำไมถึงวงดึกดำบรรพ์เนี่ยผมลืมไปแล้ว
1: ก็เขารวมตัวของหลายๆคนมีพี่ปันมีหลายคนนะในยุคเก่าเนี่ย
2: คุณไม่ได้ตามเพจใช่ไหม
0: ไม่ได้ตามแต่ว่าชอบ
2: เขาใช้โทรศัพท
1: ์
2: เขาจะเป็น
1: วินเทจไง
2: ใช่วินเทจ
1: ก็เลยหายซะ
0: หายไปแล้วนั้น
2: หายแล้วเหรอ
0: คนเอาไปเล่นกัน
1: ผมชอบมากผมก็เคยบอกเขานะว่าหาซื้อที่ไหนเนี่ยโทรศัพท์กระดูกหมาเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเขาเอามาอั้มครั้งแรกเลยที่เจอหยิบขึ้นมาเฮ้ยอันนี้มันบ้าป่ะเนี
2: ่ยหรือว่าเอามาให้เราอัมในหน้าเวทีเหรอ
1: ปรากฏว่าโทรจริง
2: ใช้ได้จริง
1: ใช้ได้จริงเลยใช้จริงเลยแล้วโทรหาก็ไม่รับด้วย
2: ทีนี้ติดต่อก็ยากว่าย
1: ุคเราสมัยนี้มันโซเชียลนะแบบถ้าโทรไม่รับก็อาจจะส่งข้อความเลยโหกว่าจะอ่านนี่แทบจะเป็นศตวรรษมั้งฮะ
0: ต้องคือแบบมันต้องกลับไปอ่านข้อความที่บ้านไปเปิดคอมมันมีทีนึงคือผมไปเล่นดนตรีที่แบบเป็นไกลมาก
2: ครับ
0: ตอนนั้นผมอยู่แถวเซ็นทรัลพระราม2นะครับแล้วก็แต่ว่าผมมีไปเล่นแถวท่าข้ามมันใกล้กันใช่ไหมผมก็ไปไม่ถูกท่าข้ามผมก็เลยตัดสินใจกลับบ้านไปเปิดคอม
2: ไปดูอะไร
0: ก็มันไม่รู้ทางอ่ะไม่มีอินเทอร์เน็ตเลย
2: คุณไม่ถามข้างๆเขาล่ะ
0: มันยาก
2: ก็ได้
0: แล้วผมก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยรถผมติดแก๊สไม่เป็นไรแต่ก่อนอันนั้นนานแล้วตอนนั้นรถติดแก๊สเออกลับบ้านไปดูไอ้แผนที่แล้วแผนที่แต่ก่อนมันก็ไม่แม่นด้วยแล้วก็จำแผนที่เอาว่าเลี้ยวตรงนี้นะตรงนี้นะพอจำเสร็จปุ๊บเออเห็นมาก็ไม่หลงแต่ว่าได้สกิลนะในการแบบจำทางได
2: ้ไอ้คันจะไปซื้อแผนที่ตามปั๊มสมัยก่อนก็เขาไม่ค่อยมี
0: เราไม่รู้ไงเราอยู่ตรงไหนไง
2: เขาไม่มีขายแล้วไง
0: ครับ
1: ถึงขั้นกลับบ้านไปเปิด
2: จะมีสักกี่คนเออลองคิดดู
1: ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะฮะว่าเหมือนคนบ้านนั่งคุยกันนะจะ
2: ไอเรื่องบางเรื่องที่เราไม่คิดว่ามันจะมีคนทำเขาทำ
1: แต่ผมชอบในความแบบวินเทจนะถามว่าแบบบางอย่างมันก็ดูช้าไปหรือว่าอะไรแต่ว่ามันมีความเป็นการอนุรักษ์นิยม
2: ใช่
1: ทำเป็นเล่นไปนะแบบ
0: นี่โอเคพูดถูกใจเดี๋ยวกัน
2: นั่นเอาแล้ว
0: หมดแล้วมีเหลือแต่อะไรอ่ะ
2: มีบัตรประกันสุขภาพเอาไป
0: บัตรประกันสุข
1: ประชาชนไม่เอานะ
2: มันแชร์กันไม่ได้นะ
0: แทงผมดิเดี๋ยวผมมอบนี่ให
2: ้อ่ะอย่างนี้ดีกว่าช่วงท้ายๆ
1: ครับ
2: ฝากถึงผลงานหรือว่ามีอะไรติดต่อผมได้ไหม
1: ได้ครับผมก็ตอนนี้ก็รับเล่นดนตรีทั่วไปเลยครับ
2: ครับ
1: อีเวนต์คอนเสิร์ตหรืออะไรก็สามารถติดต่อได
2: ้ติดต่อผ่านคุณจอน
1: ไม่ต้องไปผ่านเขา
2: ทำไมฮะ
0: ไม่รับสาย
1: ไม่รับนะผมหลุดงาน
2: จะทำให้เอิร์ฟพลาดโอกาสดี
1: ๆก็ติดตามได้เพจครับเอิร์ฟธนาเมธครับแล้วก็พวก
2: ธนาเมธ
1: สแกมหรืออะไรอย่างงี้ใช่ธนาเมธ
2: ภาษาไทยก็เจอภาษาอังกฤษก็เจอ
1: ก็จริงๆก็เจอครับ EARP
2: ครับ
1: น่าจะเจอในทุกแพลตฟอร์มอยู่ครับใช่ประมาณนั้น
2: ส่งท้ายสักเพลงไหม
1: ได้ครับได้ขออนุญาตเล่นเป็นเพลง
2: พี่แหวนไปเลย
0: เพลงอะไรนะ
1: พี่แหวนเพลงของพี่แหวนที่มา
0: ได้
1: เพื่อให้แม่ฟัง
0: ให้แม่ฟังใช่ไหม
1: เพราะเพลงนี้แม่ชอบ
0: บอกแม่เปิดวิทยุเลยครับตอนนี
1: ้ยังไม่
2: ถ้าสมัยก่อนจะแม่จ๋าหนูออกทีวีแล้วจ้าแม่จ๋าหนูออกทีวี
1: จะฟิลนั้นจะฟิลนั้นแต่ว่าเพลงนี้มันทำให้ผมแบบเอ้ยเล่นกีตาร์ในช่วงแรกๆเพราะมันแม่ชอบฟังเพลงนี
2: ้ครับ
0: คีย์ซีนะครับ
1: ครับผม
0: โอเค
1: มันคีย์อะไรได้บ้างพี่คีย
0: ์คีย์นี่แหละ

0: ุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวันละตอนนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
9: เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยม
10: ี
9: เอาเป็นว่าเป็นข่าวทางด้านการตลาดผมเรียกว่าเป็นดราม่าด้านการตลาดแล้วกันนะก็คือกฤตศรีภูมิเศรษฐ์เนี่ยซึ่งเขาก็เป็นอดีตแฟนมาช่าแล้วก็เป็นพิธีกรดังคนอวดผีอะไรพวกนี้นะก็หายไป5ปีในช่วงตั้งแต่โควิดเนี่ยเขาก็ไปเรียนการทำเจลาโต้นะฮะในอิตาลีแล้วก็ทำแบบโอ้โหแบบรู้ลึกเลยอ่ะนะ
10: เป็นผู้เชี่ยวชาญ
9: แบบครับแล้วเขากลับมาเนี่ยก็มาขายที่พารากอนนะ
10: ครับ
9: แล้วก็คนก็แพงอ่ะคือพูดง่ายๆคือแพง
10: แพงมาก
9: แล้วก็คนก็วิจารณ์มากโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไม่ได้กินเนี่ยก็เห็นราคาในวิจารณ์แล้วก็บางคนเนี่ยไปยุโรปมาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยในอิตาลีเนี่ยก็ยังไม่ได้แพงขนาดนี้เลยนะ
10: ถูกกว่านี้
11: ถูกกว่านี
9: ้ก็คงจะเป็นเจลาโต้อาจจะเป็นเจลาโต้ทั่วไปก็ได้อันนี้นะตอนนี้ก็มาวิจารณ์เขาเยอะกฤตก็เลยเขาก็เลยโพสต์ว่าคือคนไทยเนี่ยต้องหยุดไมเซ็ตที่ไม่พัฒนาแบบนี้นะครับไม่เช่นนั้นประเทศชาติเนี่ยจะมีในของแย่ๆห่วยๆแต่ไปหมดใครคิดจะทำอะไรดีๆก็จะโดนด่าพวกเขาหมดกำลังใจและหยุดทำในต่างประเทศที่เจริญแล้วสังคมให้ค่าของดีของที่มีนวัตกรรมของที่มีความพิเศษมีความคิดสร้างสรรค์เพราะมันทำยากพวกคุณต้องสนับสนุนคนเหล่านี้เชื่อชูเขาเพราะเขาสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่เช่นนั้นพวกคุณก็จะบริโภคของแย่ๆถูกๆไปเรื่อยๆไม่พัฒนาอยู่กับอยู่แต่ในกะลาจากใจเลยนะครับตอนนี้คนติดต่อให้เปิดสาขาเยอะมากๆในต่างประเทศแต่ผมยังไม่อยากไปเลยผมอยากให้คนไทยได้รู้สึกกับสิ่งที่ผมรู้สึกเมื่อ5ปีที่แล้วที่อิตาลีมันพิเศษมากๆผมอยากให้คนได้กิน
10: ครับโอ้โห
9: คือ aggressive มากคือก้าวร้าวมากแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีคนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดโพสต์แบบดูถูกคนอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
10: ก็ประมาณหนึ่งก็ประมาณ
9: ตนเหนือเหนือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
10: อืม
9: ฟังไง
10: โอเคคือผมแบบนี้ผมเองก็สนใจนะครับอาจารย์ก็เลยเอาโซเชียลซันนิ่งเนี่ยไปดึง Data มาก็พบว่าคือกระแสเจลาโต้ก็ต้องพูดตามตรงว่ามันบูมขึ้นจากการที่คุณกฤตเนี่ยก็โพสต์ขึ้นมาตั้งแต่นี่คือโอ้โหเจลาโต้ที่ดีสุดในโลกไอ้คำเนี้ยดีสุดในโลกเนี่ยมันก็มีนักกฎหมายบางคนนะเพื่อนผมบางคนบอกว่าไอ้คำเนี้ยมันใช้ในการโฆษณาไม่ได้นะเหมือนอารมณ์อะไรดีที่สุดเมื่อก่อนมันเคยมีสักเคสนึงสักแบรนด์นึงอะ
9: เปปซี่เมื่อก่อนเปปซี่ดีที่สุดเนี่ยเขาบอกไม่ได
10: ้ก็ต้องเปลี่ยน
9: แต่ตอนหลังได้มั้งไอ้ตอนนั้นได้นะแต่ตอนหลังไม่ได้ไง
10: อ่าล่ะเนี่ย
9: เขาไม่ให้ตรวจหรือคลัสเตอร์ความสุขที่คุณดื่มได้อะไรเงี้ย
10: โอ้
9: คือเป็นก๊อปปี้เนี่ย
10: แท็กไลน์ดีมากเลยนะแต่มันคือ
9: เขาไม่ให้เพราะว่าโอเวอร์เคลม
10: ใช่โอเวอร์เคลมนั่นก็เป็นข้อควรระวังแต่ก็ต้องบอกว่าเมื่อมาดูจาก Data ครับอาจารย์แบรนด์อันดับ2ที่โพสต์ได้ไม่ทิ้งกันเลยอาจารย์คือเป็นแบรนด์อะไรอันดับ1เรารู้แล้วพารามิเตอร์เนี่ยโพสต์เป็นพันครั้งเลยรวมแล้ว100กว่าล้าน engagement น่ะพูดได้เลยอ่ะ132ล้าน engagement
9: ดู DPP ป่ะ
10: มอโต้เจลาโต้ที่เราคุ้นเคยกันจากกระแส
9: อ
10: ันนี้ก็ดูเป็นแบรนด์ที่ผมว่ามีความ มีความน่ารักนะเนื่องจากเขาดูเป็นแบรนด์ที่มันอยู่ของเขาได้เรื่อยๆอ่ะก็มีคนไปโพสต์แบบว่าอย่างร้านอโมริโน่เนี่ยอันนี้ผมเคยกินที
9: ่
10: เคยกินที่ฝรั่งเศสไงที่ตัก เอาตักไอเจลาโต้เป็นรูปดอกกุหลาบอ่ะ อันนั้นนะก็ได้รับ engagement เยอะซึ่งต้องบอกว่าโดยภาพรวมอ่ะกระแสไอศกรีมเจลาโต้หรือไอติมแพงๆในบ้านเราอ่ะมันก็บูสต์ขึ้นแต่ในแง่มุมหนึ่งมันมีคำหนึ่งอาจารย์รู้อาจารย์ได้คุณไหมคำว่าอะไรนะเรกเบดใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดอ่ะ
9: เขียนยังไงนะ
10: ก็คือเรกเบด R A G E นะ R A G E B A T อารมณ์เหมือนคลิกเบดแต่นี่คือนิยามคือการยั่วให้โกรธเพื่อให้คนกดเข้ามาดูคลิกเบดคือหลอกแบบกดอันนี้แล้วจะได้อันนั้น10วิธ
9: ี
10: เรกเบดอันเนี้ย
9: คือทำให้คนโกรธทำคือม
10: ัน
9: สร้างดราม่าย
10: ั่วดราม่าทำให้คนโกรธเพื่อจะได้กดเข้ามานะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ก็ผมว่า Data เนี่ยมันก็บอกว่าเออกระแสมันไม่ได้มาจากแค่คอมเมนต์นะแต่กระแสมาจากที่คนแห่ไปทำคอนเทนต์กับร้านเขาก็เยอะอันนึงตลกมากคุณกิตบอกว่าอะไรนะห้ามเคี้ยวนะครับกินรสนี้ห้ามเคี้ยวนะครับถ้าเคี้ยวนี่ ไม่โอเคนะครับอะไรอย่างนี้ก็มีน้องครีเอเตอร์คนหนึ่งนะไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้ละก็เคี้ยวแล้วก็ข้างหลังก็เป็นคุณกิตนะคุณกิตดูแลลูกค้าในร้านเขาก็เคี้ยวหน้านิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณกิตก็เหมือนมารีโพสต์ว่าแบบขอแบนนะครับขอแบนคนนี้นะครับจะไม่ให้กินรสนี้แล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีสองมุมนะระหว่างมุมที่ผมว่าคนไทยมันแยกออกระหว่างมุมที่ปั่นเอาสนุกกับตกลงนี่มันข้ามเส้นคำว่าปั่นเอาสนุกนี่คือเอาจริงเอาจังไปแล้วใช่ไหมเออ ประมาณนี้ผมจั่วไว้ประมาณนี้แล้วกันครับเนี่ยแหละคือกระแสไอติมที่เกิดขึ้นมีอันนึงอีกอันนึงผมเสริมให้ผมเห็นมาสัปดาห์ก่อนเหมือนกันก็พอมันเริ่มเป็นกระแสเนาะคนไทยก็มีผมว่ายุคนักสืบพันทิปเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนดีนะก็เป็นนักสืบโซเชียลก็ไปสืบเสาะเจอว่าร้านไอติมร้านนี้มีคนไปสืบเจอว่าคุณกิตเนี่ยไม่ได้เป็นหุ้นส่วนร้านนะไม่ได้มีหุ้นนะเออก็เริ่มมีคนโพสต์แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีแหล่งข่าวออกมานู่นนี่นั่นพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเอ๊ะที่ออกตัวแรงๆเนี่ยออกตัวในฐานะอะไรของร้านเออนึกว่าเป็นเจ้าของร้านอะไรอย่างนี้ครับ
9: คือเขาหมายถึงว่าจริงหรือเปล่าที่เขาไม่ใช่เจ้าของร้าน
10: มีคนไปขุดจากเรียกคุณก็ไม่ถูกไปหาข้อมูลจาก DBD อ่ะเนาะวันนี้ข้อมูลพวกนี้มันพับลิกว่าแบบร้านนี้ชื่อบริษัทอะไรบริษัทนี้ใครถือหุ้นบ้างแต่กลับไม่มีบางคนก็เริ่มแซวว่าอารมณ์เหมือนพี่เต้พระราม7เลยนะออกตัวแรงแทนเจ้าของพรรคแต่ไม่ได้เป็นอะไรกับพรรคเลยครับ
9: ไม่น่าจะใช่นะ
10: เนี่ยมันมีแล้ว
9: ไม่น่าจะใช่เออไม่น่าจะใช
10: ่เพราะว่ามีคนเนี่ยเริ่มมีแหล่งข่าวเนี่ยสำนักข่าวเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้แหละนะวันที่เราอัดอันนี้กันเนี่ยครับไม่ได้เป็นรับเป็นเช

0: โอ้น่าสนใจน่าสนใจอ่ะอาจารย์เล่าเพิ่ม
1: คือมันมีกรรมการที่ประจำเนี่ยคือมีกรรมการประจำผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีกรรมการดารามาเป็นสร้างสีสันอะไรเงี้ย
0: โอเคเรียกกระแส
1: ปกติกรรมการดาราเนี่ยก็ให้แตกหมดอ่ะ
0: เข้าใจ
1: เข้าใจเพราะว่าตัวโหดมันจะอยู่ที่ผมใช่ไหม
0: โอเคโอเค
1: แต่เชื่อไหมฮะกริดเนี่ยมา2ครั้งเนี่ยให้ไม่แตกหมดเลยหลังใน2ครั้งเนี่ยที่กริดไม่ให้แตกเนี่ยผมให้แตกครั้งด้วยนะ
0: เหรอสวนกันเลยเหรอ
1: กริดไม่โหดกับผมอ่ะ
0: เออครับ
1: แล้วเวลาพิธีกรน่ะคือพี่ตาถามครั้งคือมันมี2ยุคใช่ไหมพี่ตายุคหนึ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ถามเนี่ยแหละคือกริดเนี่ยตอบแบบในเชิงธุรกิจเลยให้ไม่แตกเพราะอะไร
0: อ๋อก็คือ
1: โดเมนจริงๆเข้าใจในเชิงธุรกิจคือเขาเป็นคนเข้าใจธุรกิจ
0: ครับ
1: นะมันก็ไม่เหมือนมันไม่เหมือนดาราที่ไม่เข้าใจธุรกิจอ่ะนะวันนี้คนนึงที่ทำธุรกิจเก่งกันแต่ตอนนี้ก็ไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็คือกันอย่างเงี้ย
0: โอเค
1: กันนี่ก็เป็นคนที่ business mind ใ
0: ช่ไหมครับ
1: ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมรู้ว่าผมเป็นกิจเนี่ยผมจะมารับไปเป็นแค่เชฟป่าววะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ออกหน้าก็เหมือนว่าคือบางครั้งเนี่ยไอ้ตัวที่มันลงชื่อจริงๆเนี่ยกับอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันก็ได
0: ้อันนี้ใช้คำว่าผู้จากข่าวนะครับที่อ่านของเนี่ยไร้ชื่อผู้ถือหุ้นคือไม่เป็นกรรมการผมเข้าใจนะกรรมการมันคือความรับผิดชอบทางกฎหมายแต่ไม่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอันเนี้ยมันก็มีความเกิดคำถามว่าเอ๊ะที่ออกตัวขนาดนี้โรจริงๆแล้วเป็นอะไรเป็น just shape หรือเป็นแง่มุมไหนเป็น just info ผสม shape ช่วงเวลานึงหรือเปล่า
1: ไม่เขาต้องเป็นแบรนด์เขาเป็นแบรนด์
0: ม
1: าสเตอร์แต่เขาเป็น shape เหมือนเขาอยู่ตลอดใช่ไห
0: ม
1: แล้วเขาไปเรียน
0: ทุกคนไปเห็นตลอดครับ
1: คือเขาไปเรียนทำใช่ไหมเขาไปฝังตัวอยู่5ปีใช่ไหมแล้วก็ถือว่าเจลาโต้เขาคราฟใช่ไหมแล้วก็เนี่ยแล้วก็มันพูดมันก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมันก็คือผมไม่แน่ใจว่าลงทุนอะไรมากเปล่าค่าเครื่องค่าเช่า
0: ครับ
1: อันนี้คือ knowledge domain knowledge มากกว่าหรือเปล่าแล้วก็ประสบการณ์เปล่าที่จะทำตัวเนี้ยใช่ป่ะมันว่าเขามีสาขาเดียวใช่ไหม
0: ตอนนี้มีสาขาเดียวครับ
1: สาขาเดียวมันลงทุนเท่าไหร่ล่ะ
0: โอ้ยจริงๆค่าเครื่องก็แพงนะผมเคยคุยกับคนเป็นเชฟค่าเครื่องไอติมดีๆเป็นล้านนะอาจารย
1: ์ระดับกิจเนี่ยเป็นดารา
0: แต่ก็ถูก
1: เป็น10ล้านยังมี
0: ไม่เยอะเงินหลักล้านเขาไม่เยอะ
1: อยู่แล้ว
0: เข้าใจ
1: เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นแค่เชฟใช
0: ่
1: ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราหมายถึงว่าเราไปดูกรมทะเบียนการกรมศุลพัฒนาธุรกิจ
0: อะไร
1: ไ
0: ม่ได
1: ้หมายถึงว่าอันนี้เราวิเคราะห์จากอันนี้นะ
0: ข้อมูลครับ
1: จากข้อมูล
0: จริ งข้อมูลที่เห็น
1: เพราะว่าตัวเจลาโต้เนี่ยถ้ามันจะเมคมันนี่จริงๆเนี่ยมันมาทำทีละถ้วยอย่างเงี้ยมันจะเป็นเมคมันนี่ได้ไงวะ
0: มันคือต่อคิวยาวนะ
1: ไม่มันก็เป็นการสร้างแบรนด์ไง
0: การ
1: บางตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นขายน้ำพริกเนี่ยคนมาต่อแถวน้ำพริกผมอย่างเงี้ยผมจะไปตำน้ำพริกได้มากขนาดไหนวะกับการที่ผมมาไปอยู่ในเซเว่นเนี่ยผมจะรวยมากกว่าไหม
0: ก็ถูกอีกแง่มุมหนึ่งถ้าขยายแฟรนไชส์ได้ไว
1: เหมือนได้แซนอะไปทำไอชานมไข่มุกอะไอแซนมันจะเป็นรวยเท่าทำนมไอมึกกรุ๊ปเหรออ
0: ๋อเข้าใจ
1: ใช่ไหมไอ้แม่นั่งทำนมไข่มุกแม่งคือละถ้วยถึงที่คนจะต่อแถว
0: ท
1: ำทำหมึกกรุบอ่ะ
0: จริง
1: คือตอนนี้มันรวย
0: ถูก
1: กรุบนะใช่ป่ะ
0: ถูกถูก
1: เอออันนี้ก็เหมือนกันเนี่ย
0: จากลายขนม
1: ผมไม่รู้ว่าอันนี้ต่อไปมันจะไปอยู่ในเซเว่นอีเลเว่นหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเจลาโต้มันจะทำมันได้หรือเปล่าไม่รู้นะ
0: อันนึงอ่ะผมเสริมแบบนี้กันผมในฐานะเป็นคนชอบกินผมว่าจังก็ชอบกินอาจารย์สังเกตไหมว่าเวลาขนมอะไรที่มันมาใหม่อ่ะบ้านเราอะเฮอหมดต้องบอกแบบนี้ก่อนย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทาร์ตพาโบอาจารย์จำได้ไหมที่ขายตรงเวิร์กนั่นนะพารากอนอ่ะคนก็แห
1: ่โอ้ยมีคนต่อคิวเพียบเลยนะ
0: ถูกโอ้โหยาวเลย
1: แล้วผมจำเอเชียใช่ไหมอันแรกในเอเชียอะไรเงี้ย
0: ใช่อาจารย์จำได้ไหมว่าตอนนั้นผมหงุดหงิดมากตอนที่ถ้าซื้อพาโบในยุคนั้นน่ะคือมันจะต้องเป็นเซต6ชิ้นเนาะอาจารย์เลือกแต่ทาร์ตรสชีสไม่ได้นะต้องเลือกชีส3ผสมกับมัทฉะ3อ่ะแล้วผมไม่ได้ชอบกินมัทฉะผมก็ต้องซื้อแบบฝืนๆในวันนั้นน่ะพอผ่านไปสักพักเป็นไงครับ
1: ป
0: ไปแล้วก็กลับ

0: บ้านไปแล้วอื่นๆอีกอ่ะเช่นแกเล็ต
1: ไอ้คิดพี่ครีมไง
0: คิดพี่ครีมผมว่ากลยุทธ์เขาดีเขาขายสนามบินได้เยอะมากแกเล็ตอ่ะป๊อปคอร์นแกเล็ตผมจำได้10ปีก่อนไปสิงคโปร์เพื่อนต้องฝากซื้อแกเล็ตหิ้วมาจนหิ้วไม่ไหวอ่ะแกเล็ตเปิดไทยช่วงแรกๆโอ้โหคนต่อกันวันนี้เป็นไงครับเดินเข้าไปซื้อได้เลยเป็นแอนเจลลี่เคยมาเปิดป๊อปอัพเหมือนกันตรงนั้นอ่ะเวิร์กนั้นอ่ะไอ้เวิร์กนั้นอ่ะช่วงแรกโอ้โหคนมาต่อกินเบนเจอรี่แล้วตอนหลังเป็นไงก็ไปไหนแล้วไม่รู้จะเป็นได้นานแค่ไหนอาจารย์คิดว่าไงกับจะเป็นกระแสไหมหรือคิดว่าเขาจะได้ไปต่อ
1: คือต้องดูก่อนว่าไอ้เจลาโต้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ไอศกรีมธรรมดามันเป็นแบบพูดง่ายๆเป็นเขาเรียกว่าเจลาโต้แล้วกันคล้ายไอศกรีมนี่แหละแต่มันไม่ใช่ไอศกรีมนะไอศกรีมเจลลี่ก็ได้ไอศกรีมเจลลี่ก็ได้นะนะ
0: เข้าใจเข้าใจ
1: มันจะไม่เหมือนไอศกรีมเมริกันหรืออะไรทำนองเนี่ยนะ
0: งั้นถูกงั้นถูกจะมีคำนวลกว่าเนียนกว่าน
1: ิวมันจะมันนัวอะไรพวกเนี้ยนะ
0: ถูกถูกถูกถูก
1: มันอยู่ยงคงกระพันไหม
0: ไม่เคยเห็นมีร้านหนึ่งผมชอบชื่ออะไรอาบิโซสักอย่างอันนั้นมาจากญี่ปุ่นที่มันปั้นเป็นก้อนแหลมๆมาจางคุณม
1: า
0: อันนั้นเป็นร้านที่อยู่มานานแต่ว่าอยู่ได้เรื่อยๆเขามีทาร์เก็ตของเขาที่เขาขายได้เรื่อยๆครับ
1: คือถ้าเราพูดว่ามันเป็นไอศกรีมแล้วกันไอศกรีมได้ไหม
0: ไอศกรีม
1: ได้อันนี้คือเป็นไอศกรีมที่พรีเมียมมากๆเป็นไอศกรีมแบบคราฟแล้วกันเจลาโต้เน
0: ี
1: ่ยแล้วถ้าเขาอยู่ที่พารากอนสาขาเดียวเนี่ยได
0: ้ถ้าอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวไม่ไปอื่น
1: อาจจะไปไอคอนสยามหรือไป
0: เอ็มโคเทีย
1: อะไรเงี้ยนะ
0: ประมาณนี
1: ้คือพูดง่ายๆราคาคันนี้มันคือโรลส์รอยซ์ของไอศกรีม
0: ก็ถูกก็ถูก
1: แต่ว่ามันคือโรลส์รอย
0: ซ์ถูกถูก
1: สิ่งที่คิดกำลังพูดคือมึงไม่ใช่ลูกค้ากูแต่ต้น
0: ก็ขีดเส้นชัดเจนขีดเส้นชัดเจน
1: คุณเป็นโรลส์รอยซ์อ่ะของไอศกรีมอ่ะมันมีสกู๊ปหนึ่งประมาณ519บาทที่เขาบอกอะไรไม่รู้มาส่งแค่10กิโลอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะ
0: คือมึง
1: ไม่ใช่ลูกค้ากูแต่ต้นคือคนที่เป็นลูกค้ากูซึ่งอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นคนระดับบนอะไรเงี้ย
0: คนแวะมา
1: เ
0: ดือนละครั้งปีละครั้งขอสักหน่อย
1: เหมือนอะไรไม่รู้ที่ไอคอนสยามตอนนั้นที่เขาขายแพงที่เป็นดราม่าอยู่ทีนึงผมจำไม่ได้อะไรก็ไม่รู้จำ
0: ไอติมเหมือนกันนะครับ
1: เป็นร้านอาหารหรือร้านอะไรสักอย่างเนี่ยที่พลังแต่ช่างมาเถอะที่ไอคอนสยามคือพูดง่ายๆอันนี
0: ้พอนึกออก
1: เขากำลังบอกว่าเขาอยู่ในที่เรียกว่ายอดพีระมิดของเจลาโต้
0: อ่ะเขาบอกว่าแบบนั้น
1: เขาเป็นยอดพิลิปินเจลาโต
0: ้ครับ
1: แล้วเขาเนี่ยคือเขาเนี่ยก็คือเขาไปเรียนเพื่อมาเป็นปรมาจารย
0: ์อืม
1: นะแล้วเขาทำเพื่อแบบพูดง่ายๆที่เขาพูดบอกเออก็ไปขายในต่างประเทศกูก็อยากจะให้คนไทยกิน
0: อืม
1: อะไรอย่างนั้นกูก็ถ้ากูอยากรวยกูก็ทำมันถูกหน่อยแล้วกูก็ไปขายเปิดสาขาเยอะๆอะไรไม่ดีกว่าเหรอจริงไห
0: ม
1: แต่เนี้ยทำเพื่อแบบว่าเป็นมันจะสร้าง
0: นี้กะสร้างแบรนด์อ่ะสร้าง
1: แบรนด์สร้าง
0: สักอย่างหนึ่งขึ้นมาเพราะมันต้องอันนี้เท่านั้น
1: มึงก็ไปกินมอโต้เดี๋ยวไปมอโต้เจลาโต้แล้วก็มีต้องสาขี่สาขาล่ะก็ร้อยกว่าบาทเองมึงก็ไปกินสิมากินกูทำไมเราใช่ไหมเหมือนกันในโอโซลอยคันละ40ล้านก็มึงไม่ใช่ลูกค้ากูเด็ดต้นมึงก็เป็นอีโก้ค้าอีโก้ค้ามึงก็ไปผ่อนเอาจริงเปล่าง
0: ั้นมุมนึงอยากชวนอาจารย์คุยอาจารย์คิดยังไงเพราะอาจารย์อยู่ในแวดวงนี้นั่งกับผมการตลาดแบบไม่น่ารักไม่น่ารักจะอยู่กับคนไทยได้ไหมอารมณ์แบบคุณกินไม่เป็นกินแบบนี้มันกินไม่ถูกคือความแบบนี้ไม่ค่อยเจอจากแบรนด์ที่ดูทรงจะดีต้องบอกแบบนี้อ่ะ
1: คือถ้าเขามั่นใจว่าคนที่โจมตีเขาเนี่ยไม่ใช่ฐานลูกค้าเขาอะ
0: โอเค
1: เขาไม่กลัว
0: โอเค
1: ใช่ไหมเหมือนธุรกิจบางธุรกิจคนใช้ไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช่ไหม
0: คือ
1: ในทางการตลาดเนี่ยมันมีว่าเอ้ยคนที่ซื้อคนที่จ่ายเงินคนที่มีอิทธิพลคนที่ควักกระเป๋าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คนเดียวกันไง
0: โอเคโอเคมุมไม่เข้าใจ
1: ผมเดากริดว่าเขาเชื่อว่า เขาเชื่อว่าคนที่วิจารณ์เขาอ่ะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเขาแล้วเพอร์ซนาของลูกค้าเขาอ่ะไม่ใช่กลุ่มอย่างนั้น
0: อ
1: ีกความหมายคือว่าคือถ้าคนเข้าใจคุณค่า
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยอย่างในนิ้วกลมอ่ะที่ผมไปฟังอ
0: ่
1: ะครับเขาก็เล่าให้ฟังเรื่องนึงเขาก็ไปเล่าเรื่องเขาไปถ่ายทำรายการที่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเรื่องการชงชา
0: ชงชา
1: ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโอซาก้าหรือไงเนี่ยนะเมืองเนี่ยเขาไปที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งแกก็ใส่ชุดกิโมโนเต็มยศมาเลยนะแล้วแกก็นั่งเฉยๆนะนิ้วกลมก็ไม่ได้ถามพอแกดมพอแกเริ่มเอาชามาดมปุ๊บนะปุ๊บเนี่ยไม่ทราบว่าทำกระบวนการชงชาเป็นยังไงแกก็ไม่ตอบอะไรแกก็คล้ายๆกับว่าอยู่เฉยๆก่อนแล้วก็ค่อยดมบอกอันเนี้ยมันได้กลิ่นคล้ายๆกับลมพัดในฤดูไม่ผลิกลิ่นเยื่อไผ่อะไรเงี้ยได้ไห
0: ม
1: คือหมายถึงว่ามือเหมือนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังถึงว่าคนชิมไวน์อย่างเงี้ยจะได้กลิ่นแบบ
0: โอเคกลิ่นไม้กลิ่นนู่นกลิ่นน
1: ี่เนยดินอะไรพวกเนี้ยนะมันไม่ครอบอะไรเงี้ยคือมันต้องเป็นคนระดับนั้นน่ะที่มันคือมันเสพงานคราฟอ่ะเรื่องไหมแล้วเขาก็ชวนสองคนขึ้นมาอ้าวคนนั่งคนนี้ขึ้นมาอ่ะแล้วมาโดมาชิมชงมาชิมชาได้เป็นไงก็บอกได้กินอะไรก็ได้กินมัทฉะ อะไรเงี้ยคือไปเลย
0: ครับเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้
1: อันนี้คือสิ่งที่ไอ้กิจเนี่ยมันกำลังพูด
0: ครับ
1: แต่ประเด็นของกิจเนี่ยอย่างหนึ่งที่เขาไม่ได้พูดคือเขาก็ต้องสื่อสารเรื่องการกินเจลาโต้ด้วยนะหมายถึงว่าสื่อสารไปไม่ใช่มาบอกตรงนั้นเลยอะว่ามึงห้ามกลืนมึงห้ามเคี้ยว
0: ห้ามเคี้ยวห้ามเคี้ยว
1: แล้วก็เจลาโต้แต่ละแบบเนี่ยที่มันมีราคา159 259
0: ครับ
1: หรือว่าอันเนี้ยผมก็นึกไปถึงทองสมิธเลยเออ600อย่างเงี้ยเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเรือนี่กูกินรังสุดกระชามเล็กๆเนี่ยชามละ10 20บาทสมัยก่อนตอนนี้ก็20กว่าบาทเนี่ยนี่มึง600เหรอ
0: ใช่มี
1: วากิวความใหญ่มากเลยเฮ้ยแต่กูเนื้อมันสุดตะกะนะ
0: ใช่
1: แต่กูเคี่ยวเนี่ยกูเคี่ยวนี่8อะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: คือ
1: ปลามันก็ต้องบอกไงว่าเฮ้ยเนื้อมันสุดตะกะเนี่ยมันซื้อมาจากเมืองนี้นะแล้วในสมุนไพรในกูใส่ไปต้อง 5-60 อย่างแล้วกูเคี่ยว8ชั่วโมงนะมึงก็เคยกินแบบนี้แล้วมึงกินขนมถ้วยอะไรพวกนี้นะคือกูต้องสอนวิธีบริเสพก่
0: อ
1: นคือไม่ใช่กินถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดสิ่งที่กิจพูดเนี่ยเฮ้ยมึงไม่ได้มากินแล้วนะมึงไม่ได้พูดได้ไงมึงไม่ได้กินไอติมทั่วไป
0: มาเสพ
1: มึงไม่ได้กินแม้กระทั่งเจลาโต้โดยซ้ำแต่คุณกำลังเสพงานคราฟ
0: ครับเข้าใจได้เหมือนกินเชฟ
1: ใช่ไหมเหมือนคุณกำลังไปกินดื่มเสพชาเขียวมึงต้องนั่งอย่างนี้มึงต้องสูดดมอย่างนี้มึงต้องมีบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันซึ่งคุณจะต้อง educate คนก่อน
0: ครับ
1: ใช่ป่ะเพราะสิ่งที่คุณ offering เนี่ยไม่ใช่ just เจลาโต้คุณกำลังออฟเฟอร์ culture ของคนอิตาเลียนคุณกำลังครีเอทจิลาโต้ที่อยู่ใน the top of pyramid
0: ครับ
1: ใช่ไหมเหมือนที่เขาบอกอ่ะไอตัว500กว่าบาทเนี่ย
0: ครับ
1: ที่เขาได้วัตถุดิบมาวันละ10กิโลเนี่ยนะไม่พอด้วยเนี่ยมึงก็ต้องบอกว่าไอเนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมมึงได้มาแค่10กิโลแล้ว10กิโลมันไปทำเป็นอะไรใช่ไหมไออย่างเงี้ยคนมันจะเข้าใจและคือความหมายคืออย่างผมเนี่ยผมก็ไม่เฉียดไปเลยผมไม่ใช่ดุลูกค้า
0: คือก็จะเห็นภาพเนาะว่ามีภูมิอาจารย์พูดก็เห็นด้วยนะว่าไม่ใช่ทาร์เก็ตเนาะผมแชร์มุมนึงแล้วกันผมเป็นคนที่อาจจะไม่ได้อินเรื่องชาเขียวเหมือนที่เขาเป็นกระแสกันเนาะแต่ผมมั่นใจว่าผมคนสิ้นเปลืองเงินกับกาแฟได้ดีประมาณนึงนะครับบางแก้วผมพูดอาจจะดูโง่นิดนึงนะผมเคยกินแพงสุดแก้วละ1,500เพราะผมอยากรู้กินที่ร้านชื่อว่า Cough and Bun ครับเป็นเมล็ดเซตสเปเชียลมากๆชื่อว่าตระกูลลองบอร์ดอาจารย
1: ์
0: คือมันไม่ใช่แค่
1: เครื่องชงเป็นร้านนะเครื่องชงเป็นร้านเลยอ่ะ
0: เครื่องชงใช่ตัวสเปกเตอร์ก็ประมาณนั้นแหละเครื่องดีๆประมาณเกือบๆร้านครับแล้วแต่ว่ากี่หัวก็ได้ลองกินแล้วก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างว่าเมล็ดดีแต่ถ้าคนชงไม่ถึงก็เหมือนเอาเนื้อมะสึกสกะมาทำลาบกินอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะไม่ถึงฉะนั้นเครื่องต้องดี เมล็ดต้องดีแล้วคนต้องดีแล้วก็โ
1: ปรเซส
0: ใช่โปรเซสการได้ประสบการณ์ดมต่างๆก็ต้องดีทุกอย่างก็จะมีความสมูทอ่ะผมว่ามุมนึงที่อาจารย์พูดใช่คือเขาต้องเอดูเคทคนมากที่เขารู้สึกว่าอยากจะวางให้ตัวเองเป็นซูเปอร์ลักชัวรี
1: ่อืมมันต้องเซฟใช่ไหมเหมือนโรลส์รอยซ์อ่ะเข้าไปมันจะมีกลิ่นโรลส์รอยซ์นะรถโรลส์รอย
0: ซ์อ๋อไม่เคยโรลส์รอยซ์ยังไม่เคยนะ
1: คือมันจะมีผมก็ไม่เคยอ่ะแต่ว่าแค่ไปถ่ายรูปแค่นั้นเองแต่เขาบอกว่าคนที่ใช้โรสลอยเนี่ยเปิดก็มันจะมีกลิ่นโรสลอยนะเว้ยกลิ่นเนี้ยถ้าใครดมจะรู้นี่คือกลิ่นโรสลอย
0: เป็นคน
1: หรือถ้าใครใช้นี่แต่หรือถ้าใครใช้เบอร์กินนี่จะรู้นี่คือกลิ่นเบอร์กินอะไรเงี้ย
0: งั้นเขา
1: อันนี้มันจะเป็นอันนี้ไงมันจะเป็นเขาเรียกแบรนด์เซนต์อ่ะมันจะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อแบรนด์เซนต์ใช่ไหมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรเงี้ยกลิ่นไม้ของโรสลอยแล้วโมโรสลอยเนี่ยในโลกที่มึงใช้ AI ใช้โรบอทโรสลอยมึงใช้มือทำอ่ะ
0: ใช้หนึ่งคนช่างประกอบ
1: อันนี้มันคือคราฟไง
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ไม่โทษคนวิจารณ์นะนะ
0: ครับ
1: พูดตรงๆก็คือสมมุติว่าก๋วยเตี๋ยวชามละ 2,000 อย่างเงี้ยกูคงไม่ไหวอะไรเงี้ย
0: คนเราชอบไม่เหมือนกัน
1: เออนะแต่สมมุติว่าคุณมีเงินอยู่แค่นี้แต่ถ้าคุณมีเงินเป็นพันล้านอย่างเงี้ยคุณจะซื้อรถคันละ50ล้านไหมเหมือนมีคนเล่าให้ผมฟังอยู่ว่าทำไมเนี่ย
0: เป็นไงครับ
1: ท่านเนี้ยทำไมถึงซื้อรถคัน60ล้านเขาบอกเขาไม่มีอะไรเขามีเยอะแล้วบริษัทก็เลยให้เขาอวยไปให้อะไรเงี้ยเหมือนคุณวิกรมบอกยกตัวอย่างคุณวิกรมนี่ไม่รับเงินเดือนนะ
0: หรอ
1: ไม่รับเงินเดือน
0: อะไรอ่ะ
1: ก็รถก็บริษัทก็จัดรถให้ไง
0: ก็คือบริษัทดูแลทุกอย่างให้ในชีวิต
1: บริษัทก็จัดรถให้แต่ว่าค่าตัวคุณวิกรมเท่าไหร่อ่ะเดือนนึงเป็นหลายล้านอ่ะ
0: ครับ
1: คุณวิกรมบริหารมาเท่าไหร่ล่ะแล้วคุณวิกรมก็มีรถ Lamborghini Ferrari อะไรเต็มไปหมดเลยแล้วบริษัทก็จัดมาให้อะไรเงี้ยเป
0: ็
1: นตัวอย่าง
0: อาจารย์รวบหน่อยกับทิศทางกระแสการตลาดแบบไอศกรีมเจลาโต้ของคุณกิจมันจะยังไงดี
1: ผมว่ากิจเค้าก็ทํา aggressive marketing แล้วเขาเชื่อมั่นว่าของเขาว่าดีจริงมันเขาไม่กลัวคนวิจารณ
0: ์โอเค
1: แล้วเขาตอบกลับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนเรียกว่า confident มากในตัว product ของเขา
0: ครับ
1: เวลาหมดนะท่านฟังครับพบกับหนุ่ยอีกครั้งนะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรมก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
6: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ็นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
7: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
6: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมา การเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
11: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสต์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
14: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับวันนี้เราจะมาแรปอัพเรื่องราวสำคัญสำคัญกับผู้ชายคนนี้ครับสุดหล่อคนดีคนเดิมครับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ครับสวัสดีครับคุณพจน์ครับ
15: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับแล้วก็โค้ชโอด้วยฮะนึกว่าวันนี้วันดีวันพระใหญ่ใช่มั้ยครับแล้วก็วันดี 2-3 วันเนี่ยต้องเป็นวันดีแน่ๆมีแต่เรื่องน่ายินดีต้องพูดเรื่องนี้ครับค
14: ุ
15: ณเป็น1ใน 200,000 หรือเป็น1ใน5ล้านคนหวยจะออกที่ใครฮะ
14: วันนี้วันอะไรนะวันที่วันออกวันออกพรรษาไม่ใช่
15: วันอาสา
14: วันอาสาวันอาสา
15: วันอาสาแล้วฮะบูชาแล้วพรุ่งนี้มันเข้าพรรษา
14: เข้าพรรษา
15: แล้วเมื่อวานก็วันเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมครับโอ้โหแต่วันดีๆทั้งนั้นแต่ว่าเรื่องร้อนเหลือเกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนถึงเมื่อเช้าเนี่ยเอาพุ่งตรงไม่รู้ผมเป็น1ใน 200,000 หรือ1ใน5ล้านนะ แต่ว่าเช้าเนี่ยประชุมกันไม่รู้เรื่องเลยฮะเพราะทุกคนบอกว่าเฮ้ยได้รับยังโดนยังไม่มีคือเนี่ยยังไม่ได้รู้ว่าเราเป็นไปฝ่ายไหนนะแต่คือก็ฟังผู้บริหารทุกท่านนะครับบอกว่าเฮ้ยอย่าตื่นตระหนกครับ เรียนตามตรงผมไม่รู้เหมือนกันว่าบทเป็นบทบาทสื่อหรืออะไรดีผมว่าเราตระหนกแต่ไม่ลบลนนะครับ
14: ช่วยขยายความหน่อยครับพี่พจน์เรื่อง200,000นี่มันเราลงไปถึงเรื่องอะไรนะฮะ
15: คืออย่างนี้ฮะคือถ้าใครมีบัญชีกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่ไหมครับเราจะต้องมีบัญชีในพอร์ทัลนะครับใครเล่นหุ้นน่ะใครเล่นหุ้น5ล้านคนจะต้องอยู่ในบัญชีของ TSD Investor Portal อยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าเฮ้ยข้อมูลสำคัญครับผมไม่ลงรายละเอียดนะผมว่าตอนเช้าข่าวนี้ลงกันหมดละนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยจะเดี๋ยวทางจะตื่นตระหนกเราก็ต้องมีสติสิผมไปดูคอมเมนต์สิฮะผมว่าผมไม่ต้องวิจารณ์ละนะครับผมว่าไม่ต้องวิจารณ์ดีกว่าแต่ว่าป้องกันยังไงผมว่า หลายสื่อพูดไปแล้วผมพูดอย่างนี้ดีกว่า
14: ครับ
15: กรณีแบบนี้มันจะไม่ใช่เกิดเป็นครั้งสุดท้าย
14: เพราะว่าเราไม่ได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรก
15: ใช่แล้วต้นปีจำได้ไหมฮะมีหน่วยงานนึงเนี่ยนะครับผมมีหน่วยงานนึงเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมีการแฮกข้อมูลแล้วรวมถึงข้อมูลสำคัญของตอนนั้นก็คือเป็นนายกอนุทินชาญวีรกูลเราเนี่ยก็โดนไปด้วย
14: แล้วก็เอามาเนี่ยนายกยิงหลุดไป
15: ใช่แล้วกรณีแบบนี้ฮะคือเราก็ไม่รู้จะเตือนแล้วเตือนอีกยังไงเพราะว่าสุดท้ายอ่ะต้องเรียนตามตรงว่าถ้าจำได้ไหมฮะว่าสัปดาห์ที่แล้วผมยังพูดเลยว่าชวนโค้ชโอกับผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมาฟังเรื่องนี้กันเถอะ
14: ค
15: ือเรื่องของ AI governance ที่จัดโดยสมาคมวิชาชีพบัญชีนะครับคือคิดดูสิว่าทุกองค์กรยังไงก็ต้องมีฝ่ายบัญชีถูกไหมจะมากแต่น้อยก็ต้องมีฝ่ายบัญชีใช่ไหมครับแต่สุดท้ายข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันลงที่บัญชีแล้วกลายเป็นว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร
14: ์ครับ
15: เรื่องของ IT เรื่องของเนี่ยแล้วเดี๋ยวเนี่ยมีทางผู้บริหารตลาดเขาก็บอกนะในชาร์ตเลยก็จะมีบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มีใครเรื่องของ AI เนี่ยก็จะจับตามองเฝ้าระวังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นโอ้อุตส่าห์เอาสไลด์มาให้ผมโอ้โหนี่ยังแบบไม่ได้ AI เต็มรูปแบบนะเนี่ย
14: ครับ
15: คือยิ่งพูดยิ่งแบบต้องเรียนตามตรงนะขนาดผมว่าผมก็อยู่ในวงการเคยก็ทำงานในเรื่องนี้นะทำไมยิ่งพูดผมยิ่งกังวลไง
14: คือทุกคนที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยก็จะบอกว่ายืนยันข้อมูลปลอดภัยแม้ข้อมูลรั่วไหลคือคำนี้เป็น
15: แบบว่า
14: เป็นคำที่ทุกคนเวลาเกิดเหตุการณ์ผมไม่แน่ใจว่ามันภาษาข่าวภาษาคนหมายหรือภาษาไหนที่ผมเล่าว่า
15: ต้องเรียนอย่างนี้นะผมว่าเดี๋ยวถ้าคนที่ฟังคนที่เป็นผู้บริหารหรือตลาดหลักทรัพย์อาจจะเคืองผมกับโค้ชโอได้นะผมเรียนตามตรงผมไม่ได้พูดถึงชื่อใครนะผมพูดถึงวิชาชีพอ่ะนี่คือการบริหารวิกฤตนะการสื่อสาร
14: ใช่ครับ
15: ที่ต้องการผู้นักสื่อสารมืออาชีพมาชี้แนะว่าควรพูดอะไรหรือไม่ควรพูดอะไร
14: นะ
15: ใช่ไหมคือกลายเป็นว่าผมว่าหลายท่านนะดูคอมเมนต์สิทำไมยิ่งพูดเรายิ่งไม่มั่นใจใช่ไหมแล้วเราตอนนี้เรายังไม่รู้เนี่ยที่ตกลงที่เราไม่ได้รับ SMS หรืออีเมลเนี่ยเฮ้ยมันอยู่มันมาไม่ได้หรืออะไรหรือเราไม่ได้รับหรือยังไงนะ คือแบบ
14: หรือเรามีหุ้นน้อยไป
15: ไม่เกี่ยวกับจำนวน
14: ไม่เกี่ยวหรอฮะ
15: ไม่เกี่ยว
14: คร
15: ับ นะฮะก็ผมฟังอันนี้ผมเอาคำพูดที่ผมฟังจากตอนเช้าเนี่ยพยายามก่อนเข้ารายการเนี่ยพยายามดูว่าไอ้สื่อพูดถึงเรื่องนี้เยอะหรือยังเยอะครับเยอะมากๆแต่ผมชอบคำพูดหนึ่งของทางคุณสรยุทธ
14: ์ครับ
15: นะครับก็เป็นเขาพูดกับในกับคุณไบค์อ่ะแล้วก็บอกว่าขอให้แสดงความเชื่อมั่นเพราะว่าข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยอันนี้ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์พูดเลยนะที่หลุดไปเนี่ยก็เป็นแค่ข้อมูลที่ทางคนที่เอาไปเนี่ยไม่สามารถไปทำธุรกรรมได้คุณสรยุทธ์ผู้สวนผมก็คิดเลยคิดแป๊บแรกเดียวกันเลย
14: ครับ
15: เขาโอนเงินให้คุณได้นะ
14: เพราะมีเบอร์โทร
15: ที่มีชื่อมีเลขบัญชีธนาคาร
14: ครับ
15: เลขบัญชีธนาคารนี่ตามข่าวเลยนะเราขึ้นเลยว่ามีอะไรหลุดไปบ้างมีชื่อมีนามสกุลเลขที่บัญชีธนาคารเลขที่บัตรประชาชนก็โอนเงินให้ได้นะครับ
14: ครับ
15: มีชื่อธนาคารด้วยดังนั้นถามว่าทุกคนก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่หลายท่านทราบดีอยู่แล้วเขาบอกว่าการโอนเงินเข้ามันจะเสียหายตรงไหนไม่เห็นคดีที่เกิดการที่อยู่เงินบัญชีเข้าแล้วอยู่ๆเราต้องไปเข้าคุกเหรอมันมีความเสี่ยงเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นเนี่ยผมว่าเฮ้ยแทนที่จะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องตระหนกผมว่าน่าจะต้องบอกดีกว่าว่าเฮ้ยสิ่งที่ต้องทำ1 2 3 4คืออะไรไม่ได้บอกว่าให้มีสตินี่คือผมพูดเบามากกว่าที่อยู่ในสื่อนะในสื่อพูดเยอะกว่านี้อีกในคอมเมนต์นี่แรงกว่านี้อีกนะ
14: คร
15: ับ แต่ผมพูดอย่างนี้ผมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมบอกว่าเฮ้ยเรื่องตลาดหลักทรัพย์ผมว่าเป็นเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แล้วแหละมันไม่ใช่เราก็ต้องตอนนี้เราก็ต้องดูว่าเราเป็น1ใน2แสนหรือ1ใน5ล้าน
14: แต่ทั้งนั้นเมื่อเราทราบข่าวนี้แล้วในฐานะที่เราเป็นรายการเพื่อให้ความรู้เนาะสิ่งที่ต้องวัคซีนกันไปนิดนึงว่าเมื่อมีข้อมูลรั่วไหลอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นได้แปลว่าอะไรน่าจะมีคนสามารถติดต่อเราได้
15: ใ
14: ผ่านเบอร์โทรหรือมีข้อมูลบางอย่างที่
15: ขนาดไม่หลุดเนี่ยทุกวันนี้บ้านเราก็เป็นคนมีคนเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางสแกมเมอร์ไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
14: ครับก
15: ็
14: ต้องระวังให้ดีเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาบอกว่าบัญชีคุณเล่นนี้ใช่ไหมครับคุณมีเรื่องต้องตรวจสอบให้โอนเงินมาทดสอบที่บัญชีนี้นี่คือข้อมูลที่พบกันบ่อยที่สุดนะคุณต้องโอนเงินมาเพื่อทดสอบ1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยต้องระวังให้ดีครับผม
15: ว่ามันก็ใช่แหละแต่ผมว่ามันคนละเรื่องนะหมายความว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างความเสียหายไปแล้ว
14: ครับ
15: หมายถึงว่าทางองค์กรน่ะที่ทำให้เกิดหลุดมันสร้างความเสียหายไปแล้วดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยต้องมาบอกว่าก็ต้องมารับผิดชอบก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับต้องมาบอก
14: ครับ
15: ต้องบอกไม่ต้องมาบอกครับว่าจะต้องป้องกันครับมันมีกระบอกอยู่แล้วครับทีเนี้ยมีอันนึงเดี๋ยวผมก็เปิดเดี๋ยวผมขอแชร์ใครที่ติดตามอยู่นะครับสามารถดูได้นะครับในไลฟ์เราเดี๋ยวผมจะแชร์อันนึงก็คือข้อมูลที่ผมไปบรรยายในตลาดหลักทรัพย์แล้วมีคนดาวน์โหลดกับคนชมเนี่ยหลายหมื่นคนละนะครับผมเปิดได้แล้วเดี๋ยวผมแชร์ให้อย่างนี้ครับในข้อมูลของที่ตลาดหลักทรัพย์แถลงข่าวเมื่อเช้านี้นะครับมีข้อมูลหนึ่งก็มีสไลด์สุดท้ายบุลเลตสุดท้าย
14: หน้าจอยังไม่ขึ้นครับทุกคนแชร์ทีคร
15: ับ แป๊บนึงจะแชร์นี่
14: โอเคก็เริ่มครับ
15: นะครับมีอันนึงก็คือว่าเฮ้ยความเสี่ยงทางไซเบอร์ก็คือเรื่องของ AI มันจะยิ่งกว่านี้นะครับน่าจะยิ่งกว่านี้เราจะบอกว่าฮะอย่าย้อนกลับไปยุค10ปีที่แล้วฮะที่เราบอกว่าพอพูดถึงดิจิตอลโยนให้เป็นหน้าที่ IT วันนี้เหมือนกันฮะอย่าเป็นอย่างนั้นนะฮะท่านผู้บริหารหรือใครก็ตามที่ทำงานในองค์กรบอกว่าพอพูดถึงความปลอดภัยนะครับทางไซเบอร์ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้ววันนี้คือความปลอดภัยหรือการกำกับดูแลที่ดีด้าน AI เนี่ยโยนไปให้ IT ไม่ใช่นะครับหน้าที่การเมื่อไหร่ก็ตามองค์กรมีการใช้ AI เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคนต้องรับผิดและรับชอบนะครับนี่คือสิ่งที่ทางผมเนี่ยผมก็เลยเห็นด้วยกับทางกรรมการแล้วก็ทางผู้บริหารของสภาวิชาชีพบัญชีนะครับบอกว่าเฮ้ยมาพูดเรื่องนี้หน่อยนะครับว่าเฮ้ยให้ตระหนักรู้นะครับเนี่ยผมก็เลยบอกว่าแชร์เลยมีต้อง50 สไลด์นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดฟรีเดี๋ยวผมชี้เป้าให้นะครับสไลด์งานนี่งานฟรีแต่ผมมาพูดอย่างนี้ก่อนผมเอาพูดไปสไลด์เนี่ยทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเนี่ยผมพูดกับ3ท่านนะครับแต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยผมเลยบอกว่าวันนี้ที่เรากลัวกังวลเรื่องของความอธิปไตยทาง AI หรือ Sovereign AI เนี่ยตอนนี้มันจะเข้ามาสู่ระดับองค์กรแล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อองค์กรคุณมีการใช้ AI ไม่ว่าจะโดยที่ผู้บริหารจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เนี่ยคุณต้องตระหนักแล้วไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเยอะเพราะ AI เป็นตัวเร่งทั้งด้านเลยฮะทั้งด้านดีกับไม่ดีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับทีนี้มันมีอันนึงผมเลยบอกว่าผมมีสไลด์นึงผมมักจะบอกว่าเฮ้ยพอจะพูดอย่างนี้เนี่ยผมบอกว่ารู้หรือไม่ผู้บริหารนะรู้หรือไม่ว่าพนักงานของคุณเนี่ยใช้ AI หรือเปล่าแล้วข้อมูลของคุณหลุดไปถึงไหนแล้วปัญหาฮะไม่ใช่เรื่องของการใช้ AI เลยฮะปัญหาคือนะครับการที่พนักงานใช้ AI แต่คือการที่องค์กรไม่สามารถมองเห็นว่า AI ถูกใช้ที่ใดใช้ข้อมูลและผลลัพธ์ถูกนำไปทำอะไรต่อเนี่ยคือความหมายของ Shadow AI ผมหลายเคสที่หลุดไม่ใช่แค่ตลาดหลักทรัพย์ก่อนหน้านี้นะหลายเคสที่หลุดไม่ได้เกิดจากฝั่ง IT เลยฮะเขาไปใช้กับใครรู้ไหมฮะเขาไปแฮกไปหาช่องโหว่ผู้ที่ใช้งานระบบดิจิตอลแล้วมันเจอช่องโหว
14: ่ครับ
15: ดังนั้นช่องโหว่มันถ้าบอกว่าเป็นฝ่าย IT คุมอยู่แล้วตามมาตรฐานมันจะมี ISO เยอะๆไปหมดเลยแต่คนที่ไม่รู้คืออะไรผู้ใช้งานแล้ววันนี้ผู้ใช้งานนะวันนี้มันไม่ได้ใช้แค่ระบบ ERP ระบบดิจิตอลขององค์กรอย่างเดียวนะถูกไหมฮะวันนี้เขาใช้เนี่ยเฮ้ยขี้เกียจทำงานโยนไฟล์โยนข้อมูลบางทีมันหลุดอ่ะพาสเวิร์ดยูสเนมพาสเวิร์ดมันหลุดอ่ะเข้าไปที่ AI ข้างนอกอ่ะยกตัวอย่างเช่นเคสเบสิกที่สุดนะไม่ต้องเอา AI ทุกท่านทราบไหมฮะเวลาทำงานจะมีกระดาษเยอะใช่ไหมฮะแล้วเราทำอะไรฮะเข้า PDF ออนไลน์ที่อ่าน PDF ได้อ่ะ อันนั้นเนี่ย
14: โอเค
15: ท่านรู้ไหมครับว่าข้อมูลมันไปไหนแล้ว
14: ต้องช่วยกันคิดครับว่าเหตุผลอะไรที่เขาสร้างซอฟต์แวร์มาให้เราใช้ฟรี
15: ถูกต้องดังนั้นผมก็เลยบอกว่าวันนี้นี่คือสิ่งที่อย่างแรกนะครับพนักงานจะใช้มันเรื่องของพนักงานแต่ถ้าการทำงานในองค์กรจะใช้อย่างถูกต้องในการกำกับดูแลเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการกำกับดูแลไม่ใช่ฝ่ายไอทีครับผู้บริหารทุกคนแล้วเราผมไปพูดนะหลายองค์กรเป็นอย่างนี้ฮะไอทีก็บอกเนี่ยเขาเป็นเรื่องนี้นะไอทีชอบผมมากเลยบอกอาจารย์พจน์ช่วยพูดหน่อยนะครับว่าหน้าที่แบบนี้มันไม่ใช่แค่ไอทีและเวลาหลุดหรือเกิดเหตุแต่มันไม่ได้มาจากไอทีมันจากมันเกิดจากผู้ใช้งานที่ไม่ทำตามกระบวนการที่ถูกต้องใช่ไหมครับดังนั้นแล้วพอไอทีหลุดละไอทีบอกฉันไปทำตามโปรโตคอลฉันทำตามมาตรฐานแล้วเกิดอะไรขึ้นโยนไปที่ฝ่ายกำกับดูแลละแล้วฝ่ายกำกับดูแลขององค์กรกำกับดูแลเฉยๆนะก็แนสเนี่ยกำกับดูแลเนี่ยมักจะตกอยู่ที่ใครฮะฝ่ายบัญชีCFO
14: ครับ
15: ไปหาความเสี่ยงดังนั้นผมก็เลยจะบอกว่าวันนี้ความเสี่ยงอ่ะที่ตลาดหลักทรัพย์เกิดขึ้นนี่มันเขาเรียกว่าอะไรนะทีเซอร
14: ์
15: ทีเซอร์
14: บทแรกก่อนเข้าหนังเรื่องใหญ
15: ่โอ้โหไม่ใช่เป็นทีเซอร์ที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาอีกอย่างนี้แล้ววันนี้ยิ่งความเสี่ยงเนี่ย generative AI และ AI agent เนี่ยวันนี้สิ่งที่เราต้องรับผิดชอบ AI มันไม่ใช่แค่การรับผิดชอบ AI แบบ1 2 3 4นะอันนั้นน่ะโลกยุคเก่าโลกของพวก ChatGPT โลกของ Gemini โลกของ AI agent แต่วันนี้มันเป็น agentic AI มันมี AI agent หลายๆตัวทำงานสำหรับองค์กรของเราเนี่ยเราต้องสร้างระบบที่เรียกว่า responsible autonomy หลายท่านก็จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องทำ responsible AI แต่เข้าใจแต่การลงมือทำจริงๆมันไม่ใช่นโยบาย policy นะแล้วมีไกด์ไลน์คนละคนทำงานจะทำงานได้นะมันจะเป็นเรื่องของพวกนี้ถึงจะสามารถกำกับดูแลได้ดังนั้นนี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นอ่ะใครสนใจดาวน์โหลดฟรีหรือย้อนไปฟังผมพูดชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะครับของงานสมาคมวิชาชีพบัญชีเนี่ยนะครับชั่วโมงหนึ่งผมพูดเรื่องเนี้ยจอกเนี่ย9 agenda เนี่ย1ชั่วโมงไม่เสียเวลาครับชั่วโมง agenda ละ5นาทีเองผมพูดน้ำไปอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเสวนาต่ออีกสักอีกกับ2ท่านนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการน่ะนะครับในเรื่องของวิชาชีพบัญชีคุณราชิตชัยรัตน์หลายท่านรู้จักใช่ไหมครับก
14: ับ คิวโอ
15: ใช่เป็นกรรมการเนี่ยแล้วก็เป็นนายกสมาคมสำนักบัญชีคุณภาพก็คนในวงการบัญชีรู้จักท่านดีอยู่แล้วกับอีกท่านนึงคือคุณวารุณีปรีดานนท์อันนี้ถ้าใครเป็นอยู่ในแวดวงบัญชีแวดวงบอร์ดกรรมการหรือแวดวงการกำกับความเสี่ยงรู้จักทั้งสองท่านทั้งคุณวารุณีอยู่ดีนะครับก็อีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยที่ฟังฟรีเลยก้าวไอเดนด้าผมเนี่ยลงไส้เรื่องสิงคโปร์ทำยังไงอ่ะกลับมาเรื่องเดิมนะอันนี้เดี๋ยวผมชี้เป้าให้กับทุกท่านนะครับอยากให้ยิ่งมีเหตุแบบเนี้ยทุกท่านต้องอย่างน้อยไม่อ่านก็ฟังไงอย่างน้อยให้เอ็กก่อนเพื่อคืออย่างน้อยเนี่ยเราจะได้ป้องกันความเสี่ยงลดความเสี่ยงวันนี้ยังไม่เกิดกับเราโชคดีแล้วครับผมก็ภาวนาไม่เกิดกับผมกับคนที่องค์กรที่ผมทำงานด้วยเหมือนกันทีนี้ในเรื่องนี้ถามว่าเป็นทำไมผมพูดอย่างนี้ผมทำงานวิจัยหนึ่งนะครับในศูนย์ AI Governance Center นะครับที่เป็นหน่วยงานอิสระนะครับไม่ได้ขึ้นกับองค์กรไหนเรารวมตัวกันในอาจารย์หลายๆท่านหนึ่งในนั้นก็คือผมนะครับเป็นคณะวิจัยเราสำรวจเรื่องของธรรมาภิบาล AIนะครับเพื่อยกระดับองค์กรไทยสู่มาตรฐานสากลนะครับไม่ใช่ปฏิบัติตาม ISO 42001เท่านั้นนะ
14: ครับ
15: เพราะเรารู้เลยว่ามันมีความเสี่ยงคืองานวิจัยเนี้ยนะครับรอตีพิมพ์แต่ว่าหลายเดือนนะครับเพราะว่าเราดันไปซับมิตงานวิจัยในเทียร์หนึ่งก็คือจะ
14: ต้องมีคนมาอ่านคนมีคนอ่านก่อน
15: อันนี้เราตั้งใจต้องเพราะงานดีจริงเราเลยเลื่อนระดับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เผยแพร่ไม่ได้แต่ผมบอกชี้แนวทางได้เช่นเอาข่าวสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ai-governance-center.org นะครับไปที่บล็อกเมนูบล็อกเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งฟรีหมดเลยนะ
14: ครับ
15: นะครับอ่ะเรื่อง AI-governance สำคัญไม่สำคัญอ่ะท่านโป๊บอ่ะโป๊บ องค์ปัจจุบันป๊อบลีโอครับออกบริษัทแรกอ่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI เลยนะนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือวาระแห่งมนุษยชาตินะไม่ใช่วาระแบบเฮ้ยองค์กรหรือประเทศนะมนุษยชาติจะต้องรู้นะครับแล้วท่านก็ทรงไม่ได้ตรัสเพื่อชาวคริสต์อย่างเดียวท่านพูดกับคนทั้งโลกนะครับว่าอย่าเอา AI มาเป็นเรื่องของการลดศักดิ์ศรีหรือสร้างความเสี่ยงหรือความสร้างสงครามหรือสร้างเขาเรียกว่าความเหลื่อมล้ำเหมือนในยุคของปฏิวัติอุตสาหกรรมนี่เทียบเท่าท่านตรัสอย่างนั้นเลยนะแต่สิ่งที่ผมอยากให้ดูฮะอันนั้นน่ะไม่เท่าไหร่ทุกท่านสนใจไปอ่านได้ผมก็ลงข้อมูลไปนานแล้วจำได้ไหมผมเคยพูดอยู่เม็กซิโกบทเรียนจากเม็กซิโกฮะแฮกเกอร์ใช้เครื่องมืออย่าง AI ซึ่งเราไม่รู้นะที่แฮกเกอร์แฮกเนี่ยด้วยระบบแมนนวลหรือด้วยใช้ AI ในการแฮกเป็นทีเซอร์ครั้งที่หนึ่งกับตามตลาดหลักทรัพย์ก่อนตื่นตระหนกกันทั้งประเทศเลยนะแฮกเกอร์ใช้นะครับ AI เนี่ยในเม็กซิโกนะเจาะข้อมูลเนี่ยเขาคาดว่าประชาชนทั้งประเทศถูกแฮกทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าลองไปอ่านสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดจากว่านะครับปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับธันวาคม2025ผู้โจมตีใช้ครอสฮะรู้จักกันดีใช่ไหมฮะใช้ครอสในการช่วยแฮกทำหน้าที่เหมือนแฮกเกอร์ฮะค้นหาช่องว่างแล้วไปเจาะใครผมพูดถึงกรณีศึกษาเม็กซิโกนะ
14: อันนี้อีกครั้งนึงครับเม็กซิโกเมื่อธันวาคม2525
15: ชัดๆเดี๋ยวท่านฟังไม่หมดแล้วก็ยกหูมาบอกว่าเฮ้ยมาพูดถึงเราได้ยังผมไม่ได้พูดถึงท่านผมพูดถึงเม็กซิโกหน่วยงานที่ถูกเจาะฮะหน่วยงานภาษีจ้างรัฐบาลการสถาบันการเลือกตั้งแห่งชาติรัฐบาลท้องถิ่นหลายพื้นที่ทะเบียนราษฎรของเม็กซิโกซิตี้การประปาและน้ำของเนี่ยหน่วยงานหนึ่งอ่ะนะครับและระบุว่ามีข้อมูลพลังถูกขโมย150กิกข้อมูลเอกสารกว่า195ล้านรายการผู้เสียภาษีข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเชื่อของพนักงานรัฐและฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายทะเบียนราษฎรโอ้โหเดี๋ยวก็มาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือพูดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดคือที่พูดไม่ใช่อะไรนะท่านผู้ฟังที่ผมพูดว่าเดี๋ยวก็เกิดขึ้นอีกอ่ะไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นกับทุกท่านนะเหมือนไฟไหม้อ่ะไม่มีใครอยากให้เกิดเราก็ต้องเตือนปากเปียกกับปากแฉกันอย่างนี้แหละทุกท่านก็คงจะเบื่อนะครับแต่ว่าวันนี้มีเนี่ยผมก็ต้องมาเนี่ยเอาข้อมูลมาให้กับทุกท่านว่าเฮ้ยมีเหตุการณ์อย่างนั้นจริงอ่ะนั่นเม็กซิโกมาบ้านเราฮะซีซีรีส์2บอกให้ระบบเรียนบทเรียนจากประเทศเม็กซิโกที่ใช้ AI ไปช่วยแฮกข้อมูลประชาชน130ล้านคนในประเทศสิงคโปร์เนี่ยประเทศไทยเป็นยังไงอยากรู้ใช่ไหมทีมผมก็มีทีมวิจัยผมชอบมีข้อมูลอยู่แล้วก็อย่างนี้ทั้งผมอะงานวิจัยเนี้ยกับของ AI Covenant Center เนี่ยร่วมกับอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยเรามีข้อมูลการใช้ AI ขององค์กรนะเรามีเป็นพันเลยอะแล้วเราเป็นห่วงจริงๆว่าเฮ้ยแต่ก่อนเรากลัวเรื่อง PDPA แต่ก่อนเรากลัวเรื่อง Data Governance ไม่ต้องกลัวฮะถามหน่อยฮะมีใครไม่ใช้ AI บ้างน้อยมากอย่างน้อยก็คุณพ่อคุณแม่ผมอะแต่เขาก็จะใช้ AI ในมือโทรศัพท์ของเขาหรือใน TikTok หรืออะไรที่เขาไม่รู้ว่ามันคือ AI นะหรือบางที call center โทรมามันคือ AI เขาไม่รู้ตัวเลย SMS อะมันคือ AI LINE เนี่ยบางเซอร์วิสเป็น AI ถูกไหมเขาไม่รู้ตัวแต่ถ้าในองค์กรของคุณเนี่ยมีการใช้ AI นั่นแหละคุณต้องมาทำเรื่องการกำกับดูแล AI และมันไม่ใช่หน้าที่ของ IT เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคนเอามาดูก่อนหมดจะหมดเวลาละบทเรียนของเม็กซิโกฮะทีมงานผมไปรีเสิร์ชฮะแล้วในไทยอ่ะเคยเกิดไหมที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดแบบเม็กซิโกได้นะครับภาครัฐสาธารณสุขครับจำได้ไหมฮะ55ล้านรายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสาธารณสุขโดยการนี่มีข้อมูลตามข่าวเลยนะเราไม่เอาอินไซต์มาพูดนะเพราะเราก็กลัวเหมือนกันนะครับข้อมูลภาครับข้อมูลผู้สูงอายุเนี่ย 19.7 ล้านรายกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับบริการของไปรษณีย์ไทยฮะ19ล้านรายจำข่าวได้ไหมฮะคุ้นๆเนาะ
14: คุ้น
15: จำได้หมดเลย
14: เป็นเรื่องที่
15: ผมไปสลับบุรีจำได้ไหมกองไอทีจุฬาจำได้ไหมนะฮะข้อมูลสอบเข้าของมหาลัยหน่วยงานหนึ่งนะครับเดอะวันการ์ดก็มีนะนะครับทรูมูฟก็มีนะแต่น้อยนะครับจุฬาบุ๊กก็มีนะถูกเก่าอ้างว่าข้อมูลรั่วจิ๊กก็เคยโดนจิ๊กโดนรับเป็นโดนเป็นคดีแล้วผู้บริหารก็มาขอโทษขอโพยใช่ไหมครับ ดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่อาจารย์นะท่านหลายผู้บริหารหลายท่านในนี้ผมรู้จักนะผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยเคยเกิดเหตุแล้วดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันลบไม่ได้ถูกไหมครับข่าวก็ลงไปหมดผมพูดแค่อย่างเดียวเลยนะแต่สิ่งที่เป็นบทเรียนคือเฮ้ยวันนี้ความเสี่ยงที่เราต้องรู้คือความเสี่ยงเรื่องของ AI governance AI จะยิ่งทำให้เกิดแฮกได้เป็นทวีคูณถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยสองนาทีสุดท้ายเนี่ยผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผมชี้เป้าให้ว่าข้อมูลในนี้นะครับแม้ว่าผมก็พูดเลยนะตอนเข้ารายการบอกว่าแม้ข้อมูลในนี้จะไปพูดให้กับสมาคมวิชาชีพบัญชีแต่ผมบอกเลยฮะเชิญชวนหรือส่งข่าวต่อไปเลยครับว่าเพราะข้อมูลที่ผมพูดมันไม่ใช่สำหรับนักบัญชีอย่างเดียวถ้าคุณเป็นผู้บริหารหรือทำงานในองค์กรที่มีคนใช้ AI แม้องค์กรจะรู้หรือไม่รู้มีนโยบายการกำกับดูแลหรือไม่ก็ตามคุณต้องรู้คุณต้องมาฟังเพราะมีประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับทุกท่านที่เรากังวลในเรื่องของข่าวที่เมื่อวานกับวันนี้ในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ที่ย้ำหน่อยครั้งหนึ่งคือ2ทางตลาดหลักทรัพย์บอกว่าระบบ TSD Investor Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถูกผลกระทบนะครับส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักลงทุนรั่วไหลประมาณ2ล้านรายจาก5ล้านรายซึ่งเอาจริงโค้ชโอเล่นหุ้นหรือเปล่าถ้าโค้ชโอเล่นหุ้นเนี่ยก็เราฮะคุกกี้เสียงไทยฮะมาลุ้นกันว่าเราจะอยู่หนึ่งในสองแสนหรือหนึ่งในแต่คนรอบตัวผมเนี่ยเป็นกันหมดเลยฮะเฮ้ยเราอยู่สองแสนหรือห้าล้านนะ
16: หวังว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็หวังว่าคนที่เอาข้อมูลไปเนี่ยไม่น่าจะได้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณโบ๊ทพูดมาเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าต่อยอด
15: ตลาดหลักทรัพย์เขาพูดเองว่าตอนนี้ณเวลานี้ยังไม่ได้ข้อมูลหุ้นแต่ได้ข้อมูลเลขบัตรประชาชนเลขที่บัญชีธนาคารชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ได้ไปหมดฮะยกเว้นข้อมูลของหุ้นแต่ใช้คำว่ายังยังเชื่อมั่นได้ว่า
16: ครับก็หวังว่าเป็นแค่ว่ายังแล้วก็ยังตรวจไม่ใช่คำว่ายังตรวจไม่พบ
15: เหมือนฟังใครรู้ไหมผมว่าเหมือนฟังประธานาธิบดีทำอ่ะเราจะไม่ทำสงครามกี่สงครามแล้วเนี่ยเราจะหยุดสงครามยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้ครับแล้วเรามาเตือนกันนะครับ
16: ครับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะครับผมกับคุณพัชรพงษ์พันธ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีครับ
18: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพัชรพงษ์พันธ์ธัญญรัตน์กุล
19: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
20: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
21: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
22: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
23: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบันก 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
0: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
23: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับสวัสดีครับอาจารย์เชียง
17: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์โอ
2: สวัสดีครับวันนี้ก่อนเริ่มต้นต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนคลับของบล็อกเกอร์ไทยท่านหนึ่งนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวอาจารย์เชียงช่วยอัปเดตนิดนึงครับ
17: อรุณใช่ไหมอรุณโซโล่คือแบบโอ้โหดูเขาคือคลิปวิดีโอเขาก็คือดีมากนี่เรียวมากคลิปวิดีโอเขาอ่ะคือแบบยอดเลยอ่ะเป็นบล็อกเกอร์แล้วผมไปเพิ่งไปดูคลิปที่เขารีวิวชีวิตตัวเองว่าเป็นบล็อกเกอร์ที่ไม่ได้มีเงินบ้านยากจนนี่คือแบบสตอรี่แบบเรื่องจริงคือ
2: จนแท
17: ้โอ้โหแบบยากจนแบบต้องทำงานเพราะว่าพ่อก็เสียชีวิตแม่ก็หนีอยู่กับยายอยู่กับยายไม่พอเอาไม่มีเงินก็ไปทำงานโรงงานวันละ300ไปนอนรวมกับเขาแล้วก็ระหว่างทำงานก็เรียนไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยแล้วสอบคือด้วยความไม่มีเงินอ่ะก็ต้องดิ้นรนนะดิ้นรนเพื่อจะได้เรียนมีทุนที่ไหนมีการสอบแข่งที่ไหนไปหมด
2: อ
17: ันนี้คือคนคือผมเคยฟังพี่กระทิงนะเนาะ
2: ครับ
17: อันเนี้ยคือต้นทุนชีวิตเขาคือต้นทุนความไม่มีก็คือแบบบางทีมันมีอ่ะก็เลยทำให้มันไม่ต้องดิ้นรนไงพอต้นทุนไม่มีชีวิตเลยต้องดิ้นรนพอดิ้นรนเสร็จสอบชิงทุนสอบทุกอย่างจากเด็กที่ไม่มีอ่ะสอบติดจุฬาพี่โ
2: อ
17: ยอดเลยอ่ะนี่เป็นเด็กจุฬาเนี่ย
2: ครับ
17: ตอนนี้คงเป็นข่าวใหญ่มากแล้วแหละเพราะว่าทุกคนน่าจะเห็นข่าวเพราะไปเสียชีวิตต่างประเทศด้วยนะครับก็สอบติดจุฬาไม่แน่ใจน่าจะรัฐศาสตร์มั้งใช่ไหมน่าจะรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์จุฬานะครับแล้วถ้าให้ข้อมูลผิดก็ขออภัยนะสอบติดจุฬาแล้วก็แบบในตอนเรียนจุฬาก็ได้ทุนหมดเลยนะค่าหอค่าที่พักค่าเรียนโอ้โหคือแบบคือถ้ามีก็คงไม่ดิ้นรนเลยเนาะก็ต้องสอบแบบคิว แต่พอไม่มีเขาก็เลยดิ้นรนมาดิ้นรนมาแต่ว่าประเด็นสำคัญคือระหว่างเรียนเขาก็ทำงานไปด้วยแจกใบปลิวเหมือนตอนเราเด็กๆอ่ะเวลาเราเรียนก็ไปทำงานด้วยนะ
2: ทำทุกอย่าง
17: งานทำหลายอย่างไปหาเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้เงินเยอะมันไม่พอใช้ไม่พอเที่ยวใช่ไหมของเราไม่พอเที่ยวของเขาไม่พอใช้เราไม่พอเที่ยวคือให้มาแล้วกินได้อย่างเดียวทำอะไรไม่ได้ก็อยากจะไปเที่ยวก็ต้องหาเงินเองอะไรเงี้ยก็ไปทำงานหาเงินแล้วเขาก็ไปขายของออนไลน์ไปหาเงินจนแบบเรียนจนจบอะจบจุฬาแล้วพาคุณยายมาโอ้โหภาพซึ้งมากนะแล้วความฝันคืออะไรอยากเที่ยว
2: ครับ
17: ระหว่างทำงานเนี่ยก็เก็บเงินเก็บเงินมาได้มา 400,000 เที่ยวปีนั้นไป10กว่าประเทศอ่ะจากเงิน 400,000
2: ครับ
17: เก็บเงินมาเพื่อไปเที่ยวเพราะว่าคือความฝันนะแล้วก็เที่ยวแบบโอ้โหล่าสุดผมไปดูคลิปวิดีโอพี่โอไม่รู้พี่โอได้ดูไหมหมู่บ้านที่คนไม่อาบน้ำตลอดชีวิต
2: เขาทำดีเหมือนกันนะ
17: คือผมเวลาผมดูคลิปวิดีโออ่ะผมจะสังเกตเห็นความผมจะดูวิธีการดูคอนเทนต์ของผมจะไม่ได้ดูเหมือนแบบดูเพื่อบันเทิงอ่ะผมจะดูวิธีการตัดต่อวิธีการจำวิธีการเล่าเรื่องวิธีการนำเสนอนะคืออันเนี้ยดูรู้เลยว่าน่าจะตัดเองเพราะว่าไม่มีเอฟเฟกต์เยอะ
2: ครับชนครับ
17: ไม่มีแบบมันเป็นคลิปดิบอะดิบแบบดิบอะไม่มีมุมกล้องที่แบบอลังการงานสร้างอะ
2: ถ่ายเอง
17: เป็นมุมถ่ายเองไม่มีมุมแบบคือเวลาเราดูตอนเนี้ยมันเป็นแบบพวกที่เราได้เงินถูกป่ะที่เราได้เงินคือบล็อกเกอร์รีวิวที่เราได้เงินเงี้ยก็จะแบบมีโดรนมีกล้อง 3-4 ตัวมาอะไรเงี้ย
2: มีทีม
17: เป็นทีมติดกล้องไปโอ้โหเยอะมากเลยอะไรเงี้ยแต่นี่ดูแบบคลิปมันเลียวมากอ่ะมันเลียวแล้วแบบถ่ายแบบเหมือนจะตัดเองเลยอ่ะเหมือนจะตัดเองผมรู้สึกนะแต่แรกๆตัดเองแน่นอนแต่หลังๆผมไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูว่าแบบดูคลิปวิดีโอวิธีการตัดวิธีการเล่าเรื่องอ่ะดูเวลาผมตัดเองมันจะแบบไม่ค่อยอยากใส่เอฟเฟคอะไรเยอะมันขี้เกียจมันใช้อยากตัดเนื้อ
2: ใครดูคลิปจันเชียงก็ลองสังเกตดูนะครับอันไหนตัดเองนี่อันไหน
17: คือแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีเอฟเฟคเลยเนี่ยก็เลยทำให้เขาได้งานท่องเที่ยวได้เที่ยวที่แบบที่แปลกๆที่ไม่เคยไปแล้วโอ้โหเป็นตำนานนะผมว่าเป็นตำนานเลยนะเพราะว่าคือบางคนน่ะไม่มีเงินก็ยังไม่ได้ทำตามความฝันเลยเนาะ
2: ใช่
17: แต่เขาเนี่ยโอ้โหไม่มีเงินแต่ว่าอยากไปเที่ยวก็คือทำตามความฝันเก็บเงินไปเที่ยวและเที่ยวที่แบบเปิดหูเปิดตาอีกซีกโลกหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีโลกแบบนี้ด้วยเหรอวะก็มันมีคนกลุ่มแบบนี้ด้วยเหรอวะอยู่อย่างนี้อยู่กันได้ยังไงอ่ะอยู่กับไฮยีน่าอะไรเงี้ยเลี้ยงกันเหมือนแบบเหมือนกับหมาเลยเหมือนแบบสุนัขเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหเลี้ยงกันแบบน่ารักมากเลยคือเขาก็พาไปเปิดประสบการณ์นะก็ตอนนี้ก็ทราบข่าวมาเรียบร้อยนะครับก็แสดงความเสีย
2: ใจกับแฟนคลับแล้วก็ครอบครัวด้วยครับ
17: มันคือความฝันของหลายคนนะบล็อกเกอร์เรื่องรีวิวพวกนี
2: ้ครับถ้าใครอยากเข้าไปติดตามนะครับก็เซิร์ชที่ฮารุนโซโลนะครับ HALUNSOLO นะครับเบื่อไปดูประวัติของบุคคลคนนี้น่าสนใจมากแต่วันนี้ฮะชวนอาจารย์เชียงคุยต่อจากที่อาจารย์เชียงเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะในคนที่ทำเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวบล็อกเกอร์อย่างเงี้ยครับคนที่เป็นครีเอเตอร์แล้วเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวเนี่ยbusiness model ของเขาเนี่ยเป็นยังไงครับเขาทำแล้วเขาสร้างรายได้หรือสร้างมันเป็นอาชีพได้จริงหรือเปล่า
17: โอ้โหก็ล่าสุดที่ทำเงินไปหลายสิบล้านก็คือ GoVenGo นะ GoVenGo นี่โอ้โหน่าจะเป็นแบบโอ้บาสสุดเลยตอนนี้ก็สร้างช่องทำคลิปวิดีโอเนี่ยแล้วก็ไปสร้างรายได้เที่ยวแบบได้เงิน นะที่แบบได้เงินตอนนี้มันก็จะเป็นจุดที่หลายคนเนี่ยเด็กๆหลายคนเขาก็อยากจะไปเที่ยวด้วยอยากจะทำคลิปวิดีโอด้วยการที่จะสามารถสร้างเงินกับมันได้อะมันคือวิธีการนำเสนอของคือคนมุมมองของคนเล่าอ่ะผมว่าสำคัญที่สุด
2: ครับ
17: มุมมองต่อสถานที่นั้นน่ะผมจะแชร์ว่าเวลาเราไปสถานที่อย่างของผมเวลาไปสถานที่อ่ะมุมมองของผมอ่ะมันจะไม่ใช่มุมมองที่เที่ยว
2: มุมมองว่าคนอื่นจะเห็นที่เที่ยวนี้ในมุมมองของเราผ่านมุมมองเรายังไง
17: ใช่ๆเวลา

0: เห็นน่ะแต่เราอยากจะฟังมุมมองของการวิเคราะห์บอลของแต่ละคนน่ะจริงแบบอันเนี้ยคือถ้าคุณอยากจะทำที่ท่องเที่ยวอยากจะทำสถานที่อยากจะไปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะสิ่งที่คนอยากฟังมากที่สุดมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวถ้ามันเป็นจุดเด่นที่มันเป็นอันซีนมาเนี้ยมันคือจุดขายของที่ของมันแต่ว่าในเมื่อทุกคนเข้าไปรีวิวที่นี่ไปแล้วมันจะอันซีนได้ยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่ามันก็จะซ้ำกับคนที่เคยไปมาแล้วแล้วก็เขียนเรื่องราว
0: ไปมาแล้วอ่ะเราไปที่สมมติเราไปสักที่หนึ่งไปพัทยาไปเที่ยวโรงแรมมันก็มีคนรีวิวไปแล้วแบบเนี้ยแต่สิ่งที่ไม่มีคือมุมมองต่อที่เที่ยวที่นี
1: ่ครับ
0: เรามองยังไง
1: อ
0: ันเนี้ยคือเครีเอเตอร์หรือคนที่จะทำอยากจะทำอาชีพนี้นะต้องใส่เข้าไปมุมมองต่อที่เที่ยวนี้คุณคิดยังไงมีมุมยังไงในการนำเสนอฉะนั้นน่ะคืออย่างผมอ่ะผมไปที่ท่องเที่ยวอย่างล่าสุดผมไปผมโพสต์แมนเลยไปเที่ยวฮาร์เบอร์แลนด์โพสต์คนดู2ล้าน
1: ใครๆก็เคยไปเอ้าจริงๆนะใครๆก็ต้องเคยไปฮาร์เบอร์แลนด
0: ์เออ
1: แต่ทำไมคลิป
0: ถึงคนดูฮาร์เบอร์แลนด์ผมโพสต์อะไรรู้ว่าพี่โอโพสถุงเท้าคนดู2ล้าน
1: ฮะถุงเท้าฮาร์เบอร์แลนด์ที่เวลาใครก็ไปจะต้องซื้อถุงเท้าเพราะว่า
0: ต้องซื้อ
1: เป็นถุงเท้าเฉพาะของเขา
0: ได้ผมอ่ะมันจะมีมุมคิดความรู้สึกตัวเองอ่ะแล้วเอาเสียงในหัวออกมาเป็นคอนเทนต์เนี่ยเข้าใจป่ะเอาเสียงในหัวออกมาเป็นคอนเทนต์เนี่ยคือไอคอนเทนต์เนี่ยมันเกิดจากอะไรว่าทุกคนลองไปเซิร์ชชื่อของผมก็ได้ชื่อวัศินน่ะ VASIN แล้วก็พรวิจินดานนะชื่อโปรไฟล์ผมอะคนดูเรื่องถุงเท้าฮาร์เบอร์แลนด์ผมมา2ล้าน
1: อุตส่าห์ความรู้เรื่องการตลงการตลาดอะไรเงี้ยโอ้โหคิดเรียงเรื่อยเรื่องราวแทบตาย
0: อืม
1: คร
0: ับ ไอ้นี่ก็มุมการตลาดพี่อันนี้คือมุมแบบอันนี้คือเวลาผมคือมันผมจะมีนัยยะในการโพสต์ของผมอยู่แล้วเวลาผมโพสต์ผมก็จะมีนัยยะในการโพสต์อย่างฮาร์เบอร์แลนด์เนี่ยผมโพสต์ว่าเพราะว่าผมเห็นมุมก็คือผมอ่ะไปไหว้พระแล้วไปเห็นอะไรหรือว่าเห็นคุณพ่อคุณลูกถอดรองเท้าใส่รองเท้าฮาร์เบอร์แลนด
1: ์
0: แล้วผมมันปิ๊งขึ้นมาว่าแบบมันปิ๊งอะไรหรือว่าโอ้โหแม่งเหนื่อยเนาะอะไรเงี้ยมองหน้าคุณพ่อแล้วก็บอกว่าแบบคือประมาณว่าถ้าเป็นเพื่อนเป็นพี่โอคงแบบตบไหล่กอดคออ่ะเออสู้ๆนะอะไรเงี้ยนึกออกป่ะคือเป็นถ้าเป็นคุณพ่ออ่ะคุณพ่อแล้วมีเด็กประมาณลูกประมาณแบบอายุประมาณ4ขวบ3 4ขวบถึง10ขวบอ่ะมันต้องใส่ถุงเท้านี้มันจะรู้คนใส่ถุงเท้านี้จะรู้แล้วก็แบบทุกคนอ่ะผมโพสต์ไปอ่ะคนดู2ล้านคนคอมเมนต์นะทางเดียวกันเลยว่าโอ้โหเหนื่อยคือแบบใส่ปุ๊บทรมานปั๊บเลยแค่ถุงเท้าก็ทรมานแล้วเพราะว่าฮาร์เบอร์แลนด์อ่ะจะไม่ยอมเอาถุงไม่ยอมให้คนอื่นเอาถุงเท้าอื่นเข้าไปต้องใส่แต่ถุงเท้าฮาร์เบอร์แลนด์เท่านั้นเพราะว่าอาจจะเรื่องของความปลอดภัยด้วย
1: เรื่อง
0: ของ
1: สะอาดด้วย
0: แล่นการตลาดด้วยการขายของด้วยแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยมากที่สุดเพราะว่าถุงเท้าก็ต้องยอมรับนิดนึงว่ามันเหนียวหนึบ
1: คือใครไม่เคยไปนะครับเล่าให้ฟังว่าถุงเท้ามันเป็นถุงเท้าข้อสั้นนะแล้วก็จะมียางที่พื้น
0: ที่เขาเรียกตีนตุ๊กแก
1: เพื่อให้เวลาเดินบนไม่ลื่นจะสามารถ
0: เพราะ
1: วิ่งขึ้นทางชันได้
0: วิ่งกลางชันได้วิ่งมันเหนียวหนึบเลยมันหนึบเลยแล้วผมเห็นถุงเท้าเสร็จผมว่าปิ้งปุ๊บผมก็ทำคอนเทนต์เลยผมถ่ายรูปผมพาลูกไปเที่ยวพอดีแล้วพาลูกกับแฟนไปเที่ยวพอดีแล้วก็ถ่ายคู่เสร็จโพสเนี่ยคือโพสของผมก็คืออะไรถ้าคุณเข้าใจคุณจะเข้าใจแค่เน
1: ี้
0: ยแล้วก็เล่าว่าเนี่ยคือเห็นคุณพ่อแล้วเข้าใจความรู้สึกเลยแล้วถ้าไม่ใช่คู่นี้ก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะมันมีแต่คู่นี้แหละที่ถึงจะเข้าไปเล่นได้อันเนี้ยที่ผมจะเล่าก็คือมันคือมุมมองต่อสิ่งที่เราเห็นเข้าใจป่ะพี่โอเข้าใจไหม
1: อ่า

0: คือมันคือเวลาเราทำคอนเทนต์นะครับ
1: ถ้าภาษาต่างต่างก็มุมมองของบุคคลที่หนึ่งมุมมองบุคคลที่หนึ่งมุมมองของคนนั้น
0: ใช่ฉะนั้นนะเวลาเราทำคอนเทนต์หรือเราจะไปรีวิวที่ท่องเที่ยวครับมันคือเราต้องมีมุมมองต่อสิ่งนั้นคนน่ะเขาชอบฟังมุมมองของคุณน่ะคือมุมมองของใครก็ได้แม้ว่าเขาจะเคยไปเที่ยวแล้วนะแต่ถ้าคุณมุมมองคุณมันเหมือนกับเขาอ่ะเหมือนเรานั่งดูบอลแล้วก็มุมมองเดียวกันน่ะมันก็ไม่หนุกอ่ะนึกออกป่ะคือไปนั่งดูวิเคราะห์บอลเนี่ยมันต้องมีแต่ละคนจะมีสไตล์พี่โอเริ่มเห็นภาพป่ะว
1: ่
0: าแต่ละคนก็จะมีสไตล์วิเคราะห์แบบแต่ละคนน่ะแล้วก็ตามอ่านทุกโพสต์อ่านทำไมก็ไม่รู้นั่งดูคลิปทำไมก็ไม่รู้เพราะว่าดูทำไมเพราะว่าผลก็รู้แล้วแต่เราอยากดูฉะนั้นน่ะบอลผลเดียวกันทำไมถึงเปรียบกับบอลเพราะว่าบอลน่ะมันเป็นผลการแข่งขันมันชัดเจนมันเห็นเหมือนกันแต่เราจะมีมุมมองต่อการวิเคราะห์ไม่เหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่เราจะพาไปเที่ยวไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวแต่เราต้องแสดงมุมมองที่เราไปอยู่ที่ท่องเที่ยวนั้นน่ะเรารู้สึกอะไรเราเห็นอะไรเราเล่าออกมาเป็นยังไงซึ่งไอ้ภาพที่เราเห็นน่ะมันอาจจะมีแบบเรื่องราวชีวิตที่มันความยากลำบากอันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องแต่ว่าโดยสรุปสิ่งที่รีวิวท่องเที่ยวอ่ะมันจะได้ผลมากที่สุดที่ผมสังเกตผมนั่งดูเวลาผมดูคนไปท่องเที่ยวผมชอบฟังมุมมองเขาต่อสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะเล่าอะไรเราจะลุ้นว่าไปเที่ยวเนี่ยมันจะเจออะไรวะแล้วมุมมองเขาคิดยังไงกับสถานที่ท่องเที่ยวนี้ซึ่งถ้าเรามีมุมมองที่ดีโอเครายได้มันจะเข้ามายังไงรายได้แน่ๆพวก Facebook กับตัวนี้มันแจกเยอะแต่ Facebook อ่ะให้เงินค่อนข้างเยอะเยอะกว่า YouTube ด้วยนะครับก็คือเป็น monetize ก็สามารถสร้างเงินได้อย่างถ้าแบบคนดูล้านวิวก็น่าจะได้ประมาณ50เหรียญได้มั้ง30ถึง50นะครับนะก็แล้วแต่คลิปวิดีโอแล้วแต่คอนเทนต์อันเนี้ยพวกนี้คือได้เงินจากพวกแพลตฟอร์มนะครับได้เงินจาก
1: ไหนครั้งหนึ่งคืองานแพลตฟอร์มคือเราโพสต์ไปเนี่ยเวลามีคนมาดูสังเกตครับเวลามีคนมาดูวิดีโอเราเนี่ยเขาก็จะเห็นโฆษณานั่นแหละรายได้ของเราก็จะมาจากโฆษณาที่ปรากฏ
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นระบบประมูลไง คือเวลาเราเห็นแอด Facebook แอด YouTube แอด TikTok ไม่มีนะก็เป็น Facebook กับ YouTube มันก็คือระบบประมูลก็คือจะมีเรามีทราฟิกดีเขาก็จะมาประมูลมาให้ตามกลุ่มเป้าหมายที่หลายคนเลือกนะครับเพื่อมาอยู่ที่หน้าแอดเราไอ้นี่คือแอดที่มาจาก Facebook แอดจาก YouTube โฆษณาใน YouTube เงี้ยนะครับอันนี้คือได้แน่ๆโมเดลที่2ที่สามารถสร้างเงินได้เลยแล้วได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะครับมากกว่าที่จะได้เงินจาก YouTube ไปนั่งลุ้นนะก็คือพวกสปอนเซอร์สปอนเซอร์เนี่ยถ้าคลิปแบบฮารุนเงี้ยผมว่านะคลิปหนึ่งเป็นแสนนะต่อคลิปอ่ะเพราะยอดดูโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณแบบหลักล้านอ่ะ500,000ถึงล้านวิวอ่ะคลิปหนึ่งไม่ต่ำกว่าแสนต่อ
1: ก็คือในมุมมองของนักตลาดเวลาจ้างครีเอเตอร์สักคนหนึ่งเนี่ยก็จะมองว่าคนเนี้ยสามารถเล่าเรื่องสื่อสารสิ่งที่เราต้องการสื่อสารแทนแบรนด์ตัวเองได้หรือเปล่าแต่เป็นเจ้าของเรืออยากให้ใครสักคนหนึ่งไปเที่ยวเรือฟรีแล้วมาเล่าให้ฟังเขาต้องการมุมมองของคนนั้นมาเล่าเรื่องเรือแทนที่เจ้าของเรือจะไปเล่าให้ฟังอย่างนี้เขาจะเชิญใช่ไหมเชิญไปเที่ยวเชิญไปรีวิวเชิญไปทดสอบการใช้สินค้า
0: ใช่ก็ถ้าเป็นครีเอเตอร์มือใหม่ๆเงี้ยผมว่าสปอนเซอร์อาจจะยาก
1: ครับ
0: วิธีการทำเหมือนมีสปอนเซอร
1: ์
0: คือเราสมมุติเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ทำเหมือนเราได้สปอนเซอร์แล้วรีวิวเปรียบเสมือนว่าเขาจ้างมาแต่เราไม่ได้จ้างแล้วสปอนเซอร์มันจะเข้าไอ้เนี่ยอันนี้ติดเลยนะแล้วอย่างแม่อย่างผมทำคอนเทนต์อ่ะผมทำคอนเทนต์เล่าธุรกิจอ่ะ
1: ครับ
0: แม่ผมก็เล่าธุรกิจหรือโพสต์โปรโมทหรือโพสต์อะไรพวกท่องเที่ยวเนี่ยแม่ผมชอบถามทำไปทำไมโปรโมทให้เขาทำไมแม่เชื่อเยอะเดี๋ยวสปอนเซอร์มันเข้า
1: นี่ที่ผมชอบเลยเวลาจันเชียงไปตีกอล์ฟอะไรเงี้ยเวลารีวิวแคดดี้เนี่ยผมก็ชอบนะ
0: มีแต่อายุ60นะฮะผมตีกอล์ฟเมีย60เท่านั้นนะครับยังไม่ได้เมียไม่ให้
1: ฮะ
0: แล้วเนี่ยคือรายได้ซึ่งสปอนเซอร์อ่ะโดยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นที่ท่องเที่ยวนะก็จะแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวก็จะคือเมื่อคุณจะไปไหนก็แล้วแต่เมื่อคุณจะทำเชื่อเถอะมีโปรดักต์อยากจะให้คุณน่ะไปรีวิวอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยถ้าช่องคุณดีเป็นเอกลักษณ์ยังไงก็แล้วแต่มันมีแต่อยากจะให้โปรดักต์เข้าไปอยู่ในคอนเทนต
1: ์
0: นะครับเราหาคาแรคเตอร์เราให้เจอนะครับแล้วถ้าเราอ่ะแข็งพอนะสไตล์ช่องดีพอนะแบรนด์อ่ะจะไม่ใช่เป็นคนเลือกเรานะ
1: เราคนเลือกแบรนด์
0: ใช่คือครีเอเตอร์อ่ะหลายคนที่เป็นมือใหม่ๆอ่ะไม่สามารถเลือกแบรนด์ได้อ่ะพอไม่เลือกแบรนด์มันก็จะกลายเป็นมั่วแต่ถ้าช่องแข็งพอนะไอ้แบรนด์นี้มันไม่เหมาะกับช่องหรือเขาเงื่อนไขเยอะเกินคือเวลาอย่างผมก็รับงานนะรับงานรีวิวผมก็จะดูว่าไอ้สินค้าเนี่ยมันเข้ากับช่องไหมถ้าไม่เข้ากับช่องผมก็ไม่อยากจะรีวิวเพราะว่ามันจะเสียทั้งแบรนด์เสียทั้งช่องนึกออกไหมครับถ้าเราแบรนด์เราแข็งพอเงื่อนไขเขาเยอะเราไม่มีสิทธิ์ไม่รับนะขอเป็นสไตล์ช่องได้ไหมขอเป็นสไตล์ช่องเลยเพราะว่าถ้าเป็นสไตล์เนี่ยมันไม่ใช่เราเพราะว่าอันเนี้ยผมถ้าเนื่องจากมันมีเจ้าของธุรกิจเยอะนะเวลาเราจะไปจ้างครีเอเตอร์ผมอยากจะแนะนำนิดหนึ่งนะครับให้ครีเอเตอร์เราให้แค่คีย์เวิร์ดไปไม่ต้องคีย์เวิร์ดเป็นพารากราฟนะโหให้คีย์เวิร์ดเป็นพารากราฟเลยบางคนน่ะจ้างผมอ่ะให้คีย์เวิร์ดเป็นพารากราฟเลยเป็นเบสิคคีย์เวิร์ดให้พูดตามหมดนี้โอ้โหพูดหมดนี้ก็หมดเป็นนาทีแล้วเนี่ย
1: ไม่ต้องเสียนะเสียความเป็นช่องของเราไปแฟนคลับก็จะไม่ชอบ
0: เป็นนาทีแล้วอ่ะมันแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าพูดแบบสไตล์เนี่ยโอกาสติดยากแต่โดยส่วนใหญ่อ่ะผมว่าจะผ่านพวกเอเจนซี่ได้รับบีฟมาอีกทีหนึ่งอ่ะแล้วก็เลยมาจ้างแบบขอแบบเพราะไม่งั้นอ่ะเอเจนซี่ทำผิดก็ไม่ได้ไงก็ต้องตามคีย์เวิร์ดที่เขาต้องการให้พูดอ่ะนึกออกป่ะ
1: เนี่ยถูกกับพี่ดีครับนาย
0: นั้นอ่ะผมก็เลยบอกว่าถ้าเจ้าของกิจการนะไปจ้างเอเจนซี่นะแล้วก็คัดเลือกนะก็อยากจะให้บีฟอ่ะบีฟอยากให้คือบีฟตรงไปเลยอ่ะกับครีเอเตอร
1: ์
0: คือบีฟตรงกับร่วมกับครีเอเตอร์ไปเลยก็ได้เพราะว่าถ้าไหนๆเราจ้างแล้วมันไม่ใช่เงินน้อยๆอย่างเนี้ยเองฮารุนหรือแบบสถานที่ท่องเที่ยวพวกเนี้ยคลิปหนึ่งผมว่าเป็นแสนนะไปจ้างอ่ะแล้วจ้างแล้วคุยบีฟรวมเลยแล้วก็คุยเลยว่าสไตล์ไหนคืออย่างนึงอ่ะไม่อยากจะให้เราอ่ะไปคุมครีเอเตอร์เชื่อไหมว่าครีเอเตอร์เขาคิดงานดีกว่าเรา
1: ถ้าเราเลือกเขาแล้วแปลว่าเราชอบในสไตล์ของเขา
0: ใช่ควรจะเราควรจะให้อิสระครีเอเตอร์โดยที่แบบโอเคขอคีย์เวิร์ดนิดนึงนะคำพวกนี้นะขอเป็นสไตล์ครีเอเตอร์เลยนะขายสไตล์ช่องได้เลยอย่าไปบีฟเยอะเพราะบีฟเยอะคือมันจะทำให้ครีเอเตอร์มันไม่สามารถครีเอทออกมาได้พอไม่เขียนมันก็กลายเป็นแบบมันเสียทั้งคู
1: ่ผมเห็นเคสล่าสุดที่เอาครีเอเตอร์ที่ไม่น่าจะเชียร์แบรนด์เราได้เนี่ยมารีวิวแบรนด์เราอย่างตัวอย่างเช่นเปิดตัวโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung รุ่นใหม่เขาเชิญแฟนพันธุ์แท้สตีฟจ็อบแอดคาโจชินะแอดคาโจชิเจ้าของเว็บ macthai.com ของผมนี่แหละฮะไปรีวิวSamsung Samsung อ่ะน้องคือผมไม่รู้ว่าแบรนด์นี้เกิดขึ้นมาแบรนด์นี้จะมีผมอ่ะช่วงหลังไม่ได้ตามข่าวแต่ผมก็ได้เมสเสจมันสามมันถูกส่งมาไงผ่านครีเอเตอร์ที่ชื่อคาโจชิmacthai.com แล้วก็รีวิวผ่านเว็บkajoshi.com แล้วก็รีวิวตัวไอ้โทรศัพท์ iPhone Samsung รุ่นใหม่ที่เป็นไซส์พิเศษอ่ะไซส์
0: 8
1: ผมก็ได้รู้ว่าอ๋อมันมีมือถือไซส์ใหม่โดยที่ คุณกระจรเนี่ยเขาบอกว่ามันไซส์อ้วนเตี้ยเออไปสร้างคาแรคเตอร์ให้อ๋อผมจำภาพเลยอ๋อมือถือรุ่นอ้วนเตี้ยเออเออจำภาพได้เลยแม้เขาจะพูดอย่างนี้ก็ตามแต่สุดท้ายแม่เสมันส่งถึงผู้บริโภคไงว่ามีรุ่นนี้แล้วคาแรคเตอร์แบบนี้แล้ว
0: อ
1: ันนี้ผมเชื่อว่าแบรนด์เนี่ยใจกล้าที่จะให้ครีเอเตอร์มารีวิวเลยในภาษาครีเอเตอร
0: ์ผมนั่งอ่านงานของน้องพี่โอเนี่ยผมก็นั่งอ่านอยู่โอ้โหคือฟังพี่โอแล้วใช่เลยจากที่แบบสาย FC นะ FC iOS FC iPhone FC พอไปเห็นเปิดใจกว้างเนี่ยกลายเป็นว่าเขามาโพสซัมซุงในฐานแฟนของ iPhone
1: iPhone ใช่ๆๆๆแ
0: ล้วnegative หรือ positive ไม่เป็นไรนะnegative positive ไม่เป็นไรคุณได้ eyeball แล้วอะ
1: ใช่แบรนด์ถูกส่งไม่เสร็จมันถูกส่งไป
0: ได้คือสายตามันถูกสื่อไปเรียบร้อยแล้วว่าซัมซุงเปิดตัวแล้วนะคุณก็เป็นทางเลือกละกันว่าเนี่ยจะเอาหรือไม่เอาก็อย่างน้อยๆก็อย่างน้อยๆมีคนเห็นว่าเปิดตัวแล้ว
1: ครับ
0: นึกออกป่ะ
1: ใช่ใช่แต่เมื่อกี้การเอากลับมาที่จันทร์ชิงแล้วโมเดลรายได้ก็มีจากสปอนเซอร์โดยระบบจัดให้กับสปอนเซอร์ตรงสองขาหลักๆมีอีกสักข้อหนึ่งไหมครับในสุดท้ายจันทร์ชิง
0: คือเราสามารถขายของคือจริงๆมันจะมีแอฟเฟลเลตด้วยก็ได้แล้วก็สุดท้ายแล้วคือขั้นสุดของสายครีเอเตอร์มันคืออะไรเลยวะทำแบรนด์
1: ออกแบรนด์ตัวเอง
0: ออกแบรนด์ทำเสื้อทำของกิฟต์เซตมันมี FC เยอะๆก็ออกของเขาเรียกว่าอะไรอะซิวิเนียเป็นของแบบเนี่ยอันเนี้ยคือสุดท้ายอะเดี๋ยวมันจะออกมา4รูปแบบนี
1: ้
0: นะครับที่จะสามารถสร้างเงินกับมันได้หรือไม่ออกไปต่อยอดกับธุรกิจตัวเอง
1: ใน
0: อย่าง
1: ระดับโลกเราคงเห็นช็อกโกแลตมิสเตอร์บีท
0: เนี่ยเขาต่อยอดทำแบรนด์ตัวเองเพราะว่าเขามีฐานแฟนอยู่แล้วเพราะฐานแฟนอ่ะเขาชอบ FC อย่างประเทศไทยหลายคนเลยที่เป็นครีเอเตอร์หรือเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นTikTok ทุกอย่าง
1: ล่าสุดผมเห็น FPD ทำกับซันสุโอ้โห
0: เขาทำหลายแบรนด์แล้วเขาทำซันสุนี่ก็มาจาก House แบร์ฮักก็แบร์เฮาส์ไปทำร้านชานมพอทำร้านชานมเสร็จไปทำซันสุนี่ยอดขายพันกว่าล้านเดี๋ยวมาเล่า
1: ใช่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปนะครับเชิญจะเชียงมาคุยแค่แก่เก่าครีเอเตอร์ที่ออกโปรดักต์แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ครับเวลาหมดแล้วนะครับพี่กิ๊กได้ขอบคุณอาจารย์เชียงที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้เราฟังทุกๆวันพฤหัสเว้นพฤหัสนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวัน เครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
9: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @thinking radio
8: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
10: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันศุกร์ครับเชิญแขกรับเชิญคนเก่งเจ้าของธุรกิจนักคิดนักการตลาดแล้วก็ผู้ชื่อชาติต่างๆเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันมาอัปเดตความรู้ล่าสุดที่เขาไปเจอมาแล้วที่เขาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมยังไงบ้างนะครับวันนี้ครับแขกรับเชิญคนดีคนเดิมของเราครับอาจารย์เบนซ์แห่งเบนซ์ซีโอแสดงครับสวัสดีครับอาจารย์เบนซ์
12: สวัสดีครับอาจารย์โอวิลักษ์ครับใส่ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านด้วยครับ
1: ครับอาจารย์เบนซ์ฮะเป็นเจ้าของเบนซ์ซีโอไทยแลนด์นะครับเป็นครูด้าน AI ของผมเลยฮะผมติดตามข่าวสารด้าน AI จากอาจารย์เบนซ์อย่างสม่ำเสมอนะครับและช่วงหลังมานี้อาจารย์เบนซ์ก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะกับชุมชนนักธุรกิจในหลายกลุ่มเลยอาจารย์อัปเดตหน่อยครับว่าช่วงนี้ไปมีกิจกรรมอะไรบ้างครับผม
12: ก็ช่วงนี้ครับก็ได้มีหน่วยงานหรือว่าทางของอย่างเนี้ยล่าสุดของผู้ประกอบการร้านอาหารทางจันทบุรีครับได้มีการรวมตัวกันทำในคลาสเซ็กชันหนึ่งครับเกี่ยวกับว่าการใช้ AI สลับของร้านอาหารกันซึ่งเป็นเซ็กชันที่น่าสนใจมากตอนนี้คือเป็นกระแสนะที่เรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของที่มีข่าวล่าสุดกันมาเรื่องของร้านอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องการขาดทุนนิดนึงซึ่งการขาดทุนในร้านอาหารเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นแทบจะเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจแต่ประเด็นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหลายคนที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางปัญหาก็คือเขาต้องทำ Excel กันประจำแล้ว Excel พวกเราเนี่ยก็คือต้องเสียเวลาในการนั่งอ่านตัวเลขตลอดทั้งคืนบางคนนี่คือตีสามยังไม่นอนอ่ะเพื่อมานั่งดูตัวเลขว่าฉันขาดทุนไหมในวันเนี้ยเนี่ยฉันขาดทุนไหมในวันนี้ก็คือผมเชื่อว่าผู้ประกอบการท่านที่ได้ฟังผู้อ่านคนท่านผู้ชมท่านเดี๋ยวรับฟังท่านเนี่ยก็เกิดใครที่ทำเรื่องธุรกิจเนี่ยแน่นอนตัวเลขสำคัญอยู่แล้วดังนั้นคือ Excel เป็นส่วนหนึ่งสำคัญแต่ประเด็นคือว่าในวันนั้นอาจารย์ได้สอนอยู่หนึ่งตัว AI หนึ่งตัวที่อาจารย์จะแนะนำให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและได้ใช้ในการคุยตัวเลขกันมันไม่ใช่ Chat GPT มันไม่ใช่ Gemini และมันไม่ใช่ Claude
1: เอ้าเดี๋ยวนะโลกนี้ไม่ได้มีแค่3ตัวนี่ครับอาจารย์
12: ใช่ครับมันมีมากกว่านั้นอีกก็คือเป็น1ตัวมันอยู่ในส่วนหนึ่งของ Google ครับที่มีชื่อว่า Gemini Notebook หรือชื่อเก่ามันเรียกว่า Notebook LM ครับ
1: หลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าไอ้ตัว product ที่เราเคยใช้ว่า Notebook LM ตัวเนี้ยเขา rebranding นะ
12: ใช่
1: เขา rebranding ไปเป็นส่วนหนึ่งของ Gemini
12: ใ
1: ใช่ไหมถูกไหม
12: ใช่ครับถูกต้องก็คือเขาคือจริงๆมันเขาเรียกว่าตัวชื่อ notebook LM เนี่ย LM มันย่อมาจากไอ้ตัวของเกี่ยวกับโมเดลของ AI นี่แหละเขามองสึกว่า
1: ล
12: าจังเก็ตโมเดลนั่นแหละเขามองสึกว่าแบบตัว LLM เนี่ยมันทำให้เหมือนสึกว่ามันผูกติดกับ AI ของตัวอื่นด้วยเขามองว่าอยากรีแบรนดิ้งให้เป็นส่วนหนึ่งก็เลยเรียกว่า Gemini Notebook ขึ้นมาแทนโดยวันนั้นตัวของอาจารย์เบนก็ได้สอนตัวนี้แหละหลายคนก็แบบว่าเพิ่งรู้จักครั้งแรกกันและชื่อเลยท่านเนี่ยที่ฟังอาจารย์เนี่ยอาจจะรู้จักชื่อนี้ครั้งแรกเหมือนกันจริงๆชื่อเก่าชื่อ Notebook LLM แต่จากนี้ต่อไปเราก็จะเรียกชื่อว่า Gemini Notebook กันนะ Gemini Notebook ในส่วนฮาร์ดนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวนึงครับ AI ที่สามารถอ่านเอกสารและตัวเลขค่อนข้างได้แม่นยำเพราะว่าแน่นอนครับตัวเนี้ยอธิบายก่อนตัวฟรีเนี่ยทุกคนอาจจะมองว่าอาจารย์ผมเนี่ยใช้ตัวฟรีเนี่ยผมใช้ตัวของ Gemini Notebook ได้ไหมบอกเลยว่าได้นะเพราะว่าอาจารย์สอนใช่ครับได้ครับอาจารย์โน
1: แล้วก็ผมเรียกว่าเขาจะเปลี่ยนมาเป็นฟีเจอร์เสริมเพื่อให้คนเสียตังค์จ่ายจีมินายแต่ไม่ต้อง
12: ครับใช่ครับถูกต้องและประเด็นความน่าสนใจคือว่ามันให้โมเดลระดับท็อปความฉลาดอยู่ในนี้หมดเลย
1: อธิบาย
12: กันต่อเล็กน้อยก็คือทำไมเราถึงเลือกตัวนี้กันเพราะว่าหลายคนอาจจะมีสมมติว่าอาจารย์อวิระอาจจะมีตัวของอาจจะเป็นงานวิจัยอันนึงอยากจะอ่านเนี่ยข้อมูลเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษแต่ประเด็นคือมันร้อยหน้า100หน้าซึ่งถ้าเกิดว่าถามทุกคนหรือท่านผู้ฟังหรือว่าถ้าอาจารย์อวิระเนี่ยถ้าอ่านเปเปอร์100หน้าที่เป็นภาษาอังกฤษต้องใช้เวลาอย่างน้อยกี่ชั่วโมงหรือกี่วัน
1: โอ้โหน่าจะเป็นสัปดาห์ได
12: ้นะคนแน่เป็นสัปดาห์ซึ่งหลายคนตรงเนี้ยจริงจริงจีมนาโนบุ๊กหรือโนบุ๊กเอ็มกับตัวเก่าเนี่ยเขาเกิดมาเพื่องานวิจัยแบบนี้แหละคือให้คนที่ด้านสายวิจัยเนี่ยสามารถอ่านเปเปอร์เนี่ยได้ร้อยร้อยหน้าถึงพันหน้าโดยจริงๆแล้วสิ่งที่ Gemini Notebook ได้เกิดขึ้นมาคือตัวเขาบอกเลยว่าฉันยินดีที่จะอ่านไฟล์เอกสารให้เขาเรียกว่าสูงสุดมากสูงสุดถึง1ล้านโทเค็น1ล้านโทเค็นหมายความว่าได้อ่านเอกสารได้ประมาณ 1,000 หน้าได้โดยประมาณ
1: มันมีสูตรตีมั้ยครับว่าแบบการใช้โทเค็นของ Gemini เนี่ยมันมีสูตรยังไงบ้างทางรูปใช้เท่าไหร่หรือว่าอ่านเปเปอร์อ่านไฟล์ Word อ่านนู่นนี่ใช้เท่าไหร
12: ่จริงๆจริงๆถ้าเราตีกันแบบง่ายๆคือหน้ากระดาษหนึ่งก็คงประมาณเกือบเขาเรียกว่าอาจจะถึงเกือบหมื่นแล้วแต่คือถ้าเกิดเป็นภาพเยอะอันนี้จะอาจจะถึงหลักเกือบแสนได้เกิดภาพมันเยอะมากแต่ประเด็นแต่ในประเด็นคือความสำคัญคือถ้าเป็นเทคธรรมดาเนี่ยไม่ถึงหลักหมื่นทบเคลื่อนครับหรือน้อยกว่านั้นด้วยและนั่นคือหมายความว่าในการอ่านในตัวของเทคในแต่ละตัวข้อแต่ละตัวเนี่ยความน่าสนใจคือแล้วความแม่นยำขนาดไหนแม่นยำประมาณ90เขาเรียกว่า 99% เลยดีกว่า เพราะ AI ตัวของ Gemini Notebook เนี่ยเขาจะอ่านแต่เอกสารเท่านั้นเขาจะไม่เอาความเขาเรียกความฉลาดหรือฐานข้อมูลจากข้างนอกเนี่ยมายุ่งเกี่ยว
1: อ๋อโอเคได้ไอเดียละคือว่าถ้าเราอยากใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เราใส่เข้าไปการใช้โน้ตบุ๊กไม่ใช่กูก็ใช่นะ
12: จีมินายโน้ตบุ๊ก
1: จีมินายโน้ตบุ๊กแหมจีมินายโน้ตบุ๊กเนี่ยก็คือสามารถวิเคราะห์ในกรอบของเขาเองได้โดยใช้สมอง AI มาทำงานแทนบนข้อมูลจำกัดที่เราการเขาวิเคราะห
12: ์ใช่ก็เหมือนเราเอาAI หนึ่งตัวมาลุมเอกสารเนี่ยโดยตรงโดยที่จะไม่มีคนเหมือนถ้าเราไปข้างนอกเนี่ยอย่างเช่น ChatGPT Gemini Cross ก็โยนไฟล์ขึ้นเน็ตปุ๊บอาจจะมีAIประมาณ10ตัวเนี่ยลุมรวมเสร็จปุ๊บประมาณว่าการอ่านอาจจะมีอ่านถูกอ่านผิดอ่านข้ามยิ่งใช้ GPT ตัวฟรีใครใช้ตัวฟรีเนี่ยจะรู้เลยว่าการเอกสารเนี่ยจะเพี้ยนยิ่งเป็นตัวเลขยิ่งเพี้ยนเลยดังนั้นคือ in case ตรงนี้จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นเช่นบางคนโยนไฟล์เสร็จปุ๊บให้คำนวณแล้วเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยถูกแต่บอกเลยครับว่าผิดยิ่งตัวฟรียิ่งผิดต้องระวังอย่างมากใครที่เอา Excel โยนให้ตัว ChatGPT อ่านโปรดระวังเพราะว่าตัวฟรีเนี่ยเขาให้โมเดลเขาเรียกจำกัดอยู่แล้วทบเคลื่อนก็จำกัดอีกและการอ่านพวกไฟล์นี้มันก็จำกัดเข้าไปอีกหมายความว่าถ้าเกิดคุณมี Excel ประมาณพันกว่าแถวเนี่ยให้อ่านเนี่ยคือบันเทิงครับมันอ่านข้ามกระจายแต่ว่าตัวจูเนียร์โน้ตบุ๊กเนี่ยเราสามารถที่จะให้ตัวของExcel หรือจริงๆเราต้องแปลงไฟล์เป็นนามสกุล CSV เนี่ยให้เขาอ่านเพราะว่าอาจารย์วันนั้นที่ไปสอนผู้ประกอบการจันทบุรีเนี่ยเนยสอนให้เขาเนี่ยแปลง Excel มาเป็น CSV เพื่อให้ตัว Gemini Notebook อ่านเพราะเนื่องจากว่า Gemini Notebook เนี่ยยังไม่สามารถอ่านไฟล์ Excel โดยตรงได้ ดังนั้นก็ต้องแปลงเป็นไฟล์ CSV มาซึ่งแน่นอนถ้าผู้ประกอบการหลายคนก็ได้เทสเป็นยูสเคสที่น่าสนใจเหมือนกันว่าหลายคนก็บอกเลยว่าจบในวันแรกปุ๊บอาจารย์สอนในวันสองต่อก็เขาบอกเลยว่าในคืนนั้นเขาได้กลับไปเทสแล้วลองใช้เหมือนที่อาจารย์ได้สอนจากเดิมที่เขาต้องหาตัวเลขบางตัวขาดทุนหรือตัวเลขบางอย่างวัตถุดิบหรืออะไรที่แบบว่าขาดหายต้องสั่งเพิ่มปกติที่เขาต้องใช้แรงน้อยประมาณเกือบ 3-5 ชั่วโมงลดเหลือเพียงแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นครับ
1: น่าสนใจมากครับจะไม่มีตัวไหนแชร์ให้ดูได้ไหมครับวันนี้ผมว่าในแง่ของการที่เราจะเปิดหน้าจอมันยังไง Gemini LM เนี่ยGemini Notebook เนี่ยมันเข้าไปทางไหนแล้วก็ถ้าเราอยากจะต้องแบบเอามาใช้ในการวิเคราะห์บัญชีอย่างที่อาจารย์เบนซ์บอกนะครับเพราะว่าอย่างผมได้ลองโมเดลผมใช้แน่ๆผมใช้ ChatGPT เยอะมากแล้วตัวไม่ฟรีด้วยเสียตังค์สิ่งที่พบก็คือว่าเวลาเราโยนไฟล์ Excel หรือว่าไฟล์ที่เป็นไฟล์ PDF อ่ะเยอะๆขึ้นไปให้มันอ่านเนี่ยมันชอบคิดเผื่อคิดเกินคิดเผื่อนะฮะบางทีก็เรียงบรรทัดผิดเวลาสรุปข้อมูลให้เราอะไรเงี้ยโอ้อันนี้ผมเจอปัญหาจริงๆเหมือนกับเขาไม่ตั้งใจทำงานเฉพาะงานที่เราสั่งให้ทำอะ
12: ก็น่าจะประมาณนี้ถึงจริงๆมันก็นอกเหนือจาก Gemini Notebook ก็บางคนอาจใช้ Cost Cover นะ Cover ก็แม่นครับแต่ว่าก็จะเปลืองหน่อยเปลืองโทเค็นเปลืองต่างๆถ้าใครเอกสารเยอะมากก็แป๊บเดียวก็หมด
1: เหมือนกันตอนนี้ได้ช่วยอาจารย์เบนซ์มาช่วยเล่าฟังสำหรับว่าเคสที่ไปเจอมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์เบนซ์เนี่ยคือนอกปกตินะเราเจออาจารย์เบนซ์เนี่ยทำคอนเทนต์ให้พวกเราติดตามเสพนะตามอ่านบทความดีๆอยู่บนเบนซิโอไทยแลนด์เนี่ยอ่านไม่ทันนะครับแต่พอเดี๋ยวนี้โอ้โหเวลาจานเบนที่จะมาเขียนคอนเทนต์เนี่ยเริ่มน้อยละเพราะว่าลงสนามจริงลงไปสอนผู้ประกอบการในแต่ละที่เนี่ยแล้วก็เอามาแบ่งปันกับเราในวันนี้อ่ะโอเคมาละถ้าใครที่ดูทางวิทยุนะครับเดี๋ยวกลับบ้านมาอย่าลืมเปิดดูผ่าน Facebook แล้วก็ผ่าน YouTube ของ Thinking Radio นะครับ
12: ได้ครับตรงนี้ก็อย่าลืมมาเปิดกันนะอันนี้อาจารย์เปิดข้อมูลเอาตัวอย่างกันอาจารย์เริ่มเป็นตัวอย่าง
1: ครับ
12: ก็คือว่าในเคสเนี่ยอันนี้คือหน้าตาของ Gemini Notebook ครับคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอัพโหลดด็อกคิวเมนต์เข้าไปซึ่งเนี่ยอยู่ด้านซ้ายการอัพโหลดด้านซ้ายตรงนี้คือด้านอธิบายพูดท่านฟังก่อนก็คือตัว Gemini Notebook เนี่ยจะมีเป็น3 panel ก็คือจะมีซ้ายกลางขวาเหมือนมีเสา3เสาซึ่งเสาซ้ายเนี่ยด้านซ้ายสุดเนี่ยก็คือจะเป็นเสาในลักษณะว่าคุณต้องอัพโหลดข้อมูลเข้าไปด้านซ้ายก่อนซึ่งข้อมูลเนี้ยคุณอัปโหลดอะไรได้บ้างก็ได้ทุกได้แทบจะทุกนามสกุล MP4 ก็ได้นะเป็นวิดีโอให้เขาอ่านก็ได้เขาจะถอดเสียงมาให้ MP3 ก็ดีหรือจะเป็นไฟล์พวกเกี่ยวกับด็อกคิวเมนต์ก็ดีหรือเป็นไฟล์ PowerPoint ก็อ่านได้จากในตัวของหน้าจอของอาจารย์เนี่ยในเสาด้านซ้ายสุดเนี่ยก็คือมันจะมีตัวจำลองเอกสารขึ้นมาครับซึ่งตรงนี้เกิดสมมติว่าเกิดเราจะเพิ่มไงก็กดเพิ่มแหล่งข้อมูลตรงนี้ได้ครับตรงกลางก็จะโผล่ขึ้นมาตรงการ Gemini Pop ครับเขาบอกว่าโอเคคุณจะอัพโหลดอะไรบ้างคุณก็สามารถโยนไฟล์เอกสารหรือจะให้ทางของตัว Gemini Notebook เนี่ยค้นหาข้อมูลมาเป็นแหล่งข้อมูลที่คุณค้นอ่าคุยต่อก็ได้เป้าหมายครับอธิบายทุกคนก่อนว่า Gemini Notebook เนี่ยก็คือเราจะเน้นในการคุยเอกสารเท่านั้นดังนั้นในเสาซ้ายสุดเนี่ยอาจารย์ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7มี7ไฟล์ซึ่ง7ไฟล์เนี่ยเราสาว Gemini Notebook เนี่ยเราสามารถคุยได้เลยครับว่าอยากจะได้ตัวเลขแบบไหนอย่างตัวอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่เนี่ยถ้าใครได้เปิดนะตรงกลางเสาตรงกลางเนี่ยจะเป็นการสรุปเขาเรียกว่าเสากลางเนี่ยก็จะบอกเลยว่าไอ้ไฟล์ด้านซ้ายสุดในที่คุณอัพโหลดเข้าไปเนี่ยมันคืออะไรซึ่งตัวอย่างครับเขาจะบอกว่าบันทึกยอดจำหน่ายรายการอาหารประจำวันก็แน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดบริหารจัดการธุรกิจร้านข้าวมันไก่กันซึ่งแน่นอนครับอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างคำสั่งแบบง่ายๆให้คุณได้ดูกันตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดท่านฟังได้ฟังกันดีคือมันเหมือนแชทบอทเป็นการคุยทีละช่องทีละช่องทีละช่องเหมือนแชท GPT Gemini แต่เผอิญว่าการคุยตัว Gemini Notebook เนี่ยเขาจะคุยจากเอกสารหมายว่าด้านซ้ายคุณมีกี่ไฟล์เขาจะคุยแค่นั้นจะไม่มีการไปเพิ่ม8 9 10หรือเอาอะไรมามั่วซั่วจะไม่มีอย่างตัวอย่างของอาจารย์เนี่ยก็ได้มีการเขียนคำสั่งครับที่บอกว่าหากค่าเช่าร้านเดือนละ 25,000ค่าแรงประจำเดือน 60,000 บาทและกำไรเฉลี่ยต่อจานเป็นตามข้อมูลในไฟล์ต้องขายวันละกี่จานจึงจะคุ้มทุน อันนี้มันอาจจะเป็นในคำถามแบบว่าบางทีผู้ประกอบการถ้าฉันเจอแบบนี้ถ้าราคาแบบนี้ฉันยังไงเพราะหลายคนบางทีต้อง Excel นั่งดีดขึ้นคิดเลขหรือนั่งประเมินเองอะไรประมาณนี้ซึ่งคือใจเราคืออยากจะขอพูดเลยได้ไหมขอพิมพ์เลยได้ไหมอยากได้แบบตัวเลขที่มันวิ่งมาซึ่งแน่นอนครับว่าหลายคนต้องเสียเวลาที่ต้องไปประเมินกันซ้ายขวาหน้าหลังอาจจะเสียเป็นชั่วโมงกว่าจะได้แต่เพิ่นว่าพอเราได้พิมพ์ในตัวคำนี้หาค่าเช่าเนี่ยหาค่าเช่าร้านเดือนละ 25,000 ค่าแรงประจำเดือน 60,000 กำไรเฉลี่ยเท่าไหร่เพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยของอาจารย์ที่เป็นไฟล์ของเราเนี่ยมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกรายรับประจำเดือนประจำวันแล้วก็ข้อมูลแพ็กเกจจิ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ด้านซ้ายทั้งหมดแล้วดังนั้นก็จะขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวซูมให้ดูถ้าเกิดใครที่ดูผ่านออนไลน์นะครับก็ซูมเข้ามาให้ชัดเจนขึ้นเขาบอกว่าต้นทุนคงที่นะฟิกคอร์สอยู่ที่ 25,000 ค่าประจำ 60,000 บาทต่อเดือนรวมต้นทุนคงที่ 85,000 นี่ฮะเขาจะบอกเลยว่ากำไรต่อจานนะครับ margin per head นะครับตรงนี้ก็คือต่อจานครับราคาขายต่อจานซึ่งในข้อมูลด้านสายเนี่ยคุณก็ต้องบอกกันว่าเฮ้ยธุรกิจเราเนี่ยขายสินค้าราคาค้าปิดเท่าไหร่และต้นทุนเท่าไหร่จากตัวอย่างในหน้าจอที่คุณได้เห็นนะใครที่ได้ฟังหรือว่าใครที่ได้มาเข้ามาดูแต่สำหรับท่านผู้ฟังนะก็คือข้อมูลในแชทบอทจะบอกครับว่าหลังจากที่อาจารย์ถามไปนะเขาบอกว่ากำไรต่อจานคำนวณโดยอิงจากเมนูหลักคือข้าวมันไก่ต้ม M001 M001 ราคาขายต่อจาน95 บาทต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 47.47 บาทค่าใช้จ่ายการเดินงานค่าอาคาเช่นค่าแก๊สค่าไฟค่า POS ค่าสิ้นเปลืองตึ๊ดๆอีก 16.80 บาทค่าบรรจุภัณฑ์อีก 6.20 บาทรวมต้นทุนผันแปด 70.47 กำไรต่อจานหาย95บาทลบไป 70.47 เหลือ 24.53 บาทผัดเจ้าจอดตัวเลขจุดทศยมเนี่ยถ้าเรามานั่งมองเนี่ยมันไม่มีทางต้อง Excel สถานเดียวแต่เราสามารถแชทเอาตัวเลขตัวนี้มาเลยรู้เลยว่าเฮ้ยต้นทุนของเราต้นทุนทั้งหมดเนี่ยกำไรเท่าไหร่อย่างตัวอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าอย่าง3เนี่ยการคำนวณจุดคุ้มทุนจำนวนขาที่ต้องขายต่อเดือน 85,000 บาทหาร 24.53 เท่ากับว่าต้องขายได้ประมาณ 3,465 จานต่อเดือนหมายความว่าเฉลี่ยต่อวันต้องขายได้อย่างน้อย 115.5 จานต่อวันถึงจะได้คุ้มทุนของต้นทุนที่ต่อเดือนถ้าเราไม่ได้ทำ Excel แบบแบ่งแยกแถวไว้นะโอ้โหนี่บันเทิงเรากว่าจะได้ตัวเลขแบบนี้มาแต่เนี่ยเราคุยแล้วเดาได้ตัวเลขเลยในช่วงแค่ไม่ถึงเอาว่าไม่ถึง1นาทีคุณได้เลยคุณคำนวณได้เลยพวกเราเนี่ยเนี่ยดังนั้นคือในตรงเนี้ยอาจจะมีการคุยอย่างของอาจารย์ก็มีตัวอย่างคุยต่อเช่นคำนวณรายได้ต้นทุนรวมและกำไรขั้นต้นของวันที่1กรกฎาคม2026อันนี้ตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าสมมติเรามีข้อมูลชัดเจนแล้วนะในตรงด้านซ้ายถ้าหนูว่า Excel ก็CSV คุณชัดเจนข้อมูลเกี่ยวกับรายกำไรรายวันนี่ชัดเจนทั้งหมดก็จะบอกครับข้าวมันไก่ต้ม68จานคูณ95เท่ากับ 6,060 บาทข้าวมันไก่ทอดได้ทั้งหมด 2,178 บาทตึ๊ดๆๆก็จะมี1 2 3 4 5 6มีประมาณ6รายการครับอยู่ประมาณวันเนี้ยก็คือวันที่1กรกฎาคมเราขายได้ทั้งหมด 13,051 บาทต้นทุนรวมครับเขาจะบอกว่าต้นทุนรวมของเรามีอะไรบ้างต้นทุนวัตถุดิบ M001 M002 ก็จะมีตัว SKU ต่างๆพวกเหล่านี้ด้วยก็คือในวันนั้นต้นทุนทั้งหมดอยู่ที่ 9,076.46 บาทกำไรขั้นต้นหักทั้งหมดแล้วก็คือเหลือ 3,974.54 บาทนี่ครับแทนที่เราต้องแบบมานั่งคิดคำนวณแต่ละตัวคราวนี้เราสามารถใช้ Gemini Notebook ได้เห็นนะครับอาจารย์โอวิลักษ์ว่าไงบ้างครับได้หลังจากเห็นคร่าว
13: ๆผมรู้ว่าอย่างเงี้ยเป็นผู้การร้านอาหารเนี่ยที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับหนึ่งไหมอาจารย์ถึงคือต้องมี data พวกนี้เข้ามา
12: ใช่ครับด้านซ้าย
13: ถ้าเขาไม่มี data อย่างนี้แต่เป็นลักษณะของพวกบินเงินสดอย่างเงี้ยฮะมีโอกาสที่จะเอามาใช้แบบนี้ได้บ้างไหมครับ
12: จริงๆถ่ายภาพให้ตัวด้านซ้ายเนี่ยคือมันยังถ่ายภาพให้เขาได้แต่ประเด็นคือลายมือนั่นแหละมันจะไม่ชัดเจนจริงๆถ้าเราพูดตรงนั้นตรงผู้ประกอบการทุกท่านยังไงถ้าเกิดคุณมองว่าต้องใช้ AI คุณอาจจะจำเป็นต้องยกระดับในร้านค้าควรจะบินมาสู่ใน POS พื้นฐานก็ยังดีอย่างพื้นฐานก็ยังดีที่มีบันทึกมีคนสั่งซื้อจานกี่จานมีใครบันทึกอาจจะไม่ต้องถึงขั้น CRM แต่อย่างน้อยบันทึกรายรับรายจ่ายในการจ่ายของหมดละ รับเงินของแต่ละจานมาให้ครบถ้วนค่าแรงเท่าไหร่หักในพื้นฐานได้อันนั้นโอเคแล้วด้านหลังมาดูต้นทุนวัตถุดิบอีกทีนึง
13: ซึ่งจากเนี้ยพอเราใส่ข้อมูลไปว่ามีรายได้ต่อจานเท่า

0: ใส่ประมาณการสถิติการขายย้อนหลังมาให้เขาคิดระดับหนึ่งได้ก็
1: ใช่
0: สาม
1: ค
0: าร รถ
1: ับ
0: มาคิดต่อได้แล้วก็จริงๆพอเราแปลงเป็น Data อย่างเงี้ยครับในมุมการตลาดเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะเช่นการจัดโปรโมชั่นใครอยู่ในสายธุรกิจค้าปลีกกับบริการอย่างเงี้ยพอมี Data อย่างเงี้ยเราจะแยกไม่ออกหรอกว่าไอ้ Data พวกเนี้ยมันสัมพันธ์กันยังไงต้องเมื่อก่อนสมัยอยู่ธนาคารนะผมต้องไปเรียนนะ Power BI
1: BI ครับ
0: ต้องแบบมาเอาตัวนี้แล้วจะซื้อตัวนี้มีแนวโน้มว่าซื้อตัวนี้แล้วซื้อตัวนี้มากขึ้นก็ค่อยทำออฟเฟอร์เสนอลูกค้าแต่พอมี Data อย่างนี้เนี่ยเราใช้ AI ชุดอย่างเงี้ยมาเนี่ยสามารถทำได้เลยถ้ามีประวัติการซื้อใช่ไหมฮะลูกค้าซื้อตัวนี้แล้วมักจะสั่งจานนี้ด้วยเนี่ยแปลว่าสามารถทำคอมโบเสร็จได้
1: ใช่ครับถูกต้องเราสามารถจัดถ้าเรามีสถิติแน่นอนว่าในเดือนเนี้ยกลุ่มไหนที่ขายได้ดีสุดก็สามารถจัดคอมโบทำโปรโมชั่นได้เหมือนกันแล้วอินเคสตัวอย่างอันนี้ให้เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับก็คือถ้าในวันหนึ่งเกิดมีค่าใช้จ่ายบางอย่างเกิดขึ้นสมมุติว่าอย่างตัวอย่างอาจารย์ก็มีการแชทบอทคุยตรงกลางต่อครับก็บอกว่าหากราคาไก่สดเพิ่มขึ้น 15% ให้คำนวณต้นทุนใหม่ของทุกเมนูและเสนอราคาใหม่ขายใหม่เพื่อรักษาฟู้ดคอร์ตเดิ
0: ม
1: ถ้าผู้ประกอบการเจอในเคสนี้เกิดขึ้นสมมติว่าอยู่ดีข่าวประกาศว่าไข่ไก่เราขึ้นเป็น10 บาทต่อฟองโอ้ยคุณจะดีขึ้นเลขกันยังไงอ่ะถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการที่แบบว่าเป็นบิสซิเนสสดเนี่ยหรือบางทีแบบงงๆกันอยู่แบบเนี้ยเราต้องมานั่งหาเกิดเราใช้ผิวหนึ่งมีดัตต้าจริงแต่คราวนี้พอค่าใช้แต่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบขึ้นตามกระแสของอาจจะเป็นการเมืองไอ้นิติง
0: ครับ
1: เราปวดหัวแน่นอนครับแต่ว่าตัวนี้มันสามารถบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเนี่ยตัวอย่างคร่าวๆก็คือเนี่ยบอกว่าเกิดราคาซื้อเดิมของวัตถุดิบไก่สดอยู่ที่95 บาทราคาซื้อใหม่อยู่ที่ 109.25 บาทคือมันคำนวณให้เลยครับว่าถ้ามีอะไรแบบอนาคตเกิดขึ้นมันก็จะคำนวณให้หมายว่าต้นทุนเดิมจากปกติที่เราต้องจ่าย 0.15 กรัมหน่อยนึง 0.15 กรัมต่อไม่ใช่สิคือตัวไก่สดทั้งตัวเนี่ยน้ำหนักประมาณ110 กรัมตกกรัมละประมาณ 0.15 รวมต้นทุนทั้งหมด 27.31 นี่ครับเขาบอกว่าก็รวมทั้งหมดค่าต้นทุนใหม่อยู่ที่ 57.03 บาทคือจะรู้ในต้นทุนทั้งหมดเลยว่าควรจะขายอะไรเนี่ยเขาบอกเลยว่าข้าวมันไก่ต้นทุนเดิม 47.47 บาทขึ้นมาเป็น 57.03 ราคาเดิม 95 บาทราคาแนะนำขายใหม่อยู่ที่ 102-105 บาทเนี่ยเขาบอกทุกเมนูเลยว่าควรจะปรับราคาเท่าไหร่ให้สมดุลที่สุด
0: โอ้แล้วสนใจมากเพราะว่าอย่างนี้เราสามารถตั้งราคาได้โดยที่เราได้ตั้งราคาแล้วเราก็มีกำไรที่เราอยากได้ฮะหรือเวลาจะเข้าแพลตฟอร์มนี่แหละโจทย์คือเวลาผู้ประกอบการจะเข้าแพลตฟอร์มอยากจะคำนวณไอ้พวกอย่างนี้ไม่เป็นถ้าจำเป็นจะต้องขายผ่าน delivery ต้องเสีย GP เท่านี้โอ้โหเริ่มปวดหัวแล้วบนเมนูเดิมบนราคาเดิมที่ประกาศไว้หน้าร้านกับเดลิเวอรี่ถ้าต้องการเท่ากันเดลิเวอรี่ต้องจัดในแพ็กไซส์แบบไหน
1: น่าจะประมาณตรงนี้ก็อยากให้ได้มาดูกันคร่าวๆครับทุกๆท่าน
0: โอ้โหน่าสนใจมากครับจารินวันนี้ได้มีโอกาสมาเล่าเคสของที่ไปเจอจริงในธุรกิจร้านอาหารมีธุรกิจอื่นที่เก็บมาแบ่งปันเล่าให้ฟังบ้างไหมครับหรือมีความอัปเดตเคลื่อนไหวของ AI อะไรบ้างที่ผู้ฟังเจ้าของกิจการวันนี้ไม่ควรจะพลาดข่าวเรื่องเหล่านี้ครับ
1: ก็จริงๆก็ให้เป็นในตัวทางเดียวกันนั้นกันจริงๆก็คือเรื่องของการใช้ Gmail Notebook นอกเหนือจากในธุรกิจของร้านอาหารมันก็ไปถึงในตัวของมันก็ไปถึงในตัวของในบริษัทหรือองค์กรไหนหรือบริษัทหน่วยบริษัทท่านใดแบบว่ามีเรื่องของเอกสารเยอะเรื่องการจัดการเหล่านี้แนะนำครับก็คืออยากให้ใช้ตัว Gmail Notebookเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามีอีกหนึ่งข้อที่อยากเสริมเพิ่มเติมคือแล้วทำไมเราถึงต้องใช้ Gmail Notebook กันก็คือเรื่องของ Data Governance ครับก็คือความปลอดภัยข้อมูล Gmail Notebook แล้วครับว่าจะไม่มีการแชร์ข้อมูลไปข้างนอกจะไม่มีข้างนอกอันนี้ความปลอดภัยสูงมากครับในตรงตัวนี
0: ้ดีมากเลยครับยิ่งในยุคที่ข้อมูลรั่วไหลกันเป็นวันก่อนเราเพิ่งได้ยินข่าวเลยนะศูนย์ข้อมูลฝากรับฝากหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยที่เป็นข่าวต่างๆมาเนี่ยก็หวังว่าจะไม่มีผู้ฟังในที่นี้อยู่ในข้อมูลที่หลุดนะครับซึ่งอันนั้นคนอาจจะคนเรื่องกับเรื่องของการเอาข้อมูลไปเทรน AI เนาะอันนั้นอาจจะเป็น Data แบบภายใน หลุดออกไปด้วยระบบที่แฮกเกอร์เจาะเข้ามาหรืออย่างไรก็ว่ากันไปนะครับแต่แน่นอนครับข้อมูลของเราถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็ไม่ควรจะเอาข้อมูลเราไปเทรนใครฟรีๆเพราะเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นเพราะการที่ใช้โน้ตบุ๊กGemini โน้ตบุ๊กเนี่ยก็คือจำกัดความรู้ของเขาให้อยู่ในองค์ความรู้ของเราไม่ถูกเผยแพร่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่อยากให้ข้อมูลหลุดออกไป
1: ไม่ต้องตั้งค่าเลยครับไม่ต้องตั้งค่าเลยครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็คือพอคุณใช้เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นป๊อกอัพบอกเลยครับว่า Data ของคุณจะโปรเทคนะฉันจะปกป้องฉันจะไม่มีการเทรนตัวคุณมันขึ้นมาเลย
0: ครับผมโอเคครับ1นาทีสุดท้ายครับอาจารย์เบนซ์มีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ไหมครับ
1: ก็ฝากท่านฟังทุกท่านครับก็เรื่องของ AI ครับอยู่ใกล้ตัวเราและเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการเติบโตของธุรกิจทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกท่านลองทดสอบในการใช้ให้เต็มที่หากเกิดสนใจมีคำถามประการใดหรือสนใจข้อข่าวสาร AI ก็สามารถติดตามที่ Facebook Fanpage ที่มีชื่อว่า Visual Thailand กันได้ครับอาจารย์เบนพร้อมที่จะซัพพอร์ตและทักทายทุกคนครับ
0: ครับวันนี้ครับรายการ Thinking Connect ต้องขอบคุณอาจารย์เบนหรืออาจารย์รัตนชัยถาปนพงศ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และก็ผู้บวกการสอนเรื่องของการขายของบน amazon.com นะฮะแล้วก็วันนี้ครับหวังว่าจะเป็นไม่ใช่วันสุดท้ายที่เชิญอาจารย์เบนมาอยากจะเชิญอาจารย์เบนมาทุกเดือนนะครับใครมีคำถามอะไรฝากไว้ผมจะเอาคำถามนี้มาเค้นคำตอบจากอาจารย์เบนของพวกเรานะครับวันนี้ครับทิ้งกันในขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับก็ขอบคุณอาจารย์เบนแล้วก็ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันนะเวลานี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบมากครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
10: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
11: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เสาร์แรกเลยนะครับของเดือนสิงหาคม2569ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับวันนี้อยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับทำหน้าที่แทนน้องปลากมลเนตร1วันครับสวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับ
12: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะเราเจอกันในวันเสาร์วันนี้เป็นวันที่คุณวีรศักดิ์นะโอ้ข่าวใหญ่ประเทศไทยเรานี่ก็มีไม่เว้นแต่ละวันนะโดยเฉพาะอย่างคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นนะชลบุรีเนี่ยสองพี่น้องรัสเซียแล้วก็ลามไปสู่เรื่องการฆาตกรรมยกครัวอีก3ศพโดยฝีมือคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคุณวีรศักดิ์มันเป็นข่าวที่สร้างความเสียหายเยอะเลยทีเดียว
11: นายกบอกว่าไม่ใช่ว่าเสียหายเฉพาะแค่ในบ้านเรานะแต่เป็นเสียหายถึงต่างประเทศด้วยต่างประเทศที่เสียหายหนักเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ มันบั่นทอนเรื่องของความเชื่อมั่นความปลอดภัยเนี่ยคุณวิเชษความปลอดภัยของคนที่อยู่ในบ้านเราอย่างนายกวันนี้เมื่อตอนเช้าไปที่สุพรรณบ่ายตอนแรกเนี่ยหมายข่าวก็ยังคงอยู่ที่สุพรรณไปอวยพรวันเกิดคุณประพัฒน์ถูกไหมฮะคุณประพัฒน์โพธิสุทนที่สุพรรณบุรีซึ่งก็เป็นเจ้าใหญ่นะถูกไหมฮะก็ปรากฏว่าบ่ายตอนแรกเนี่ยหมายว่าตอนบ่ายจะอยู่สุพรรณแต่สุดท้ายเนี่ยตอนบ่ายนายกก็ลงพื้นที่ที่ชลบุรีอย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีใหญ่คดีนี้เนี่ยนะครับบอกว่าคือต้องเอาให้สะสมนะนายกบอกแบบนี้ในเรื่องของต้องพยายามให้เอาตัวมารับโทษไม่พอต้องพยายามให้สถานว่าเอ๊ะสถานไหนที่เป็นสถานหนักสำหรับการลงโทษได้เพราะว่า2คนเนี้ยเพิ่งออกมาจากเรือนจำด้วยคุณวิเชษฐ์แล้วกลับมาก่อเหตุซ้ำแล้วเป็นเหตุใหญ่ที่ต่อเนื่องอย่างเดือนที่แล้วฆ่า3ศพพ่อแม่ลูกแล้วมาคราวนี้มาเรื่องของ2พี่น้องชาวรัสเซียด้วยบอกว่าหมายใจเนี่ยโลภแค่อยากจะเอารถจักรยานยนต์เฉยๆเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาให้การไงคุณวิเชษฐ
12: ์ก็จริงแล้วผมดูแล้วตอนแรกเนี่ยนะเรื่อง2พี่น้องรัสเซียเราก็ยังไม่แน่ใจนะว่าตกลงมันสายเกตมาจากอะไรกันแน่แม้ว่าผู้ต้องหาจะบอกว่าเป็นประสงค์ต่อทรัพย์ชิงทรัพย์แต่ว่าโอกาสฆ่าก็เสียชีวิตทั้งใช้ปืนยิงทำร้ายร่างกายเนี่ยเพียงหวังประสงค์แค่รถจักรยานยนต์อย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าคิดแต่นี้ตำรวจเข้าใจว่าคุณศักดิ์ก็คงจะต้องไม่ตัดประเด็นอื่นๆทิ้งเอาไว้แต่ว่าแน่นอนนะตอนนี้อาจจะมุ่งไปสู่ประเด็นเรื่องของชิงทรัพย์นะแต่ว่าก็ยังต้องสืบสาวราวเรื่องกันต่อไปเนี่ยเพราะว่าทำไปทำมากลายเป็นว่ามีการไปแอบสวมเครื่องแบบสวมเครื่องแบบตำรวจนะไปทำพฤติกรรมนะทวงนุ่งทงนี่รีดทงรีดไถอะไรอีกเนี่ยนะก็ดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สร้างความเสียหายคือจริงๆข่าวนี้นี่รายการตอนเช้าคุณวิศักดิ์ผมพูดถึงเรื่องนี้ในตอนรายการตอนเช้านะว่าคือตั้งแต่ตอนคุณแม่ของรัสเซียทั้งสองคนเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจเนี่ยบอกว่าลูกสาวกับลูกชายเนี่ยหายตัวไปนะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ยังแจ้งด้วยว่ามีเหมือนว่ามีคนสะกดรอยตามอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นเราก็ลองนึกไปถึงว่ามันเกิดจากอะไรเพราะออกไปเช้ามืดเนี่ยมันดูผิดปกตินะคุณเรศักดิ์แต่เนี่ยผมก็นึกไปถึงเรื่องนี้นะคุณเรศักดิ์ผมนึกถึงเรื่องของแก๊งหรือมาเฟียรัสเซียเนี่ยเพราะว่าเป็นที่รู้กันอยู่สักว่าพัทยาชลบุรีเนี่ยคนรัสเซียเนี่ยหนึ่งมาอยู่อาศัยเยอะสองมาเที่ยวเยอะและสามเนี่ยรัสเซียก็มาลงทุนทำธุรกิจต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะแล้วขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องผลประโยชน์อะเรื่องของแก๊งมาเฟียผมก็นึกถึงไปเรื่องนี้ก่อนนะตอนแรกนะไปคุณแม่มีประเด็นนั้นปัญหาอะไรกับรัสเซียด้วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนึกถึงเรื่องนั้นก่อนนะแต่ว่าพอหลังมันเกิดเหตุอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เจอศพเรียบร้อยแบบนี้ปุ๊บก็แน่นอนนะฮะคุณเดียวสักประเด็นเรื่องของตรงนั้นก็อาจจะซาลงไปหน่อยนึงก็มุ่งมาประเด็นสู่การชิงทรัพย์ต่อไปทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าตำรวจเขาจะและสืบจนกระทั่งรู้สาเหตุที่แท้จริงหรือเปล่าหรือว่าจะจบลงด้วยการชิงทรัพย์แล้วก็จบกันไปโดยที่ว่าไม่มีขยายผลไปต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าก็น่าคิดเหมือนกันนะคุณเดียวสัก
11: อย่างสองคนผมเท้าความหน่อยแล้วกันว่าคดีที่มันเกิดขึ้นคือยังไงคือตำรวจภูธรภาค2เขาร่วมกับตำรวจสระแก้วจับกลุ่มนายธนาเกิดทองหรือชื่อป๋องเนี่ยแล้วก็นายธงชัยศรีนินหรือว่าธงหลังก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็อำพรางศพนางสาวไดอาน่าและนายโรมันนาซีโมนาซึ่งทั้งสองเป็นพี่น้องกันไดอาน่าเนี่ยอายุ22โรมันเนี่ยอายุ17เป็นพี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแล้วพอก่อเหตุเรียบร้อยแล้วเนี่ยสองคนคือป๋องกับธงเนี่ยเขาก็หลบหนีมาอยู่ที่สระแก้วคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังฮะ
12: วังสมบูรณ์เราไปจับได้ที่อำเภอวังสมบูรณ์
11: ใช
12: ่วังน้ำเย็นไปหน่อยนิดวังสมบูรณ์อยู่เลยวังน้ำเย็นไปแล้วก็ก่อนจะไปเข้าจันทบุรี
11: ไม่ได้จะหลบหนีออกนอกใช่ไหมพอผมคิดว่าไปทางนั้นมันมีช่องทางอยู่นะ
12: ออกไปทางนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าพยายามจะหลบไปกัมพูชาเพราะว่า1นะมันออกได้ทางเกียร์สัก1ไปออกที่โคกสูงก็ได้2ตาพระยาก็ได้3อรัญญประเทศก็ได้นะช่องทางธรรมชาติ4คลองหาดก็ได้ใช่ไหม ได้หลายทางอ่ะวังสมบูรณ์เสร็จแล้วก็ไปคลองหาดอ่ะคลองหาดก็ไปกัมพูชาได้เหมือนกันหรือจะไปจันทบุรีก็ไปได้จันทบุรีก็มีได้หมดละคือมาทางนี้แสดงว่าเจตนาน่าจะมันจะหาช่องทางธรรมชาติหลบหนีคิดว่า
11: ค่ะคือตำรวจจับได้ก่อนอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกนะครับก็สอบปากคำเนี่ยนายธงชัยกับธนาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนก่อเหตุกับสองพี่น้องชาวรัสเซียจริงในวันเกิดเหตุเนี่ยประมาณตีสองตัวนายธนาหรือนายป๋องเนี่ยเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์มารับนายธงชัยที่บ้านเพื่อไปหาเพื่อนอีกคนที่บอกว่าชื่อติ๊กแต่ว่าไม่เจอกับติ๊กก็เลยขับรถกลับไปที่พักแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยไปเจอสองพี่น้องชาวรัสเซียคือไดอาน่าแล้วก็โรมันอยู่จอดรถอยู่ริมข้างทางแล้วบอกว่าเกิดความโลภอยากได้รถจักรยานยนต์ของเขาก็เลยทำทีเป็นอุบายว่าตัวเองเป็นตำรวจไงบอกอุบายว่าตัวเองเป็นตำรวจเข้าไปขอตรวจค้นก่อนที่ตัวของธนาหรือป๋องเองเนี่ยใช้อาวุธปืนจี้ข่มขู่แล้วก็จับนายโรมันเนี่ยใส่กุญแจมือด้วยนะแสดงว่ามีนอกจากชุดแล้วอาจจะมีพร็อพด้วยนะอาจจะมีพร็อพด้วยคือมีกุญแจมือด้วยเนี่ยก่อนที่จับนายโรมันนี่ใส่กุญแจมือแล้วเปลี่ยนไปขับรถของผู้ตายแทนโดยให้นางสาวไดอาน่ามานั่งซ้อนท้ายรถตนเองก่อนขับพาไปยังจุดที่เกิดเหตุเขาบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยคุมสองพี่น้องชาวรัสเซียเข้าไปในป่าก่อนใช้อาวุธปืนยิงที่ท้องนายโรมันแล้วสั่งแล้วตัวเองเนี่ยก็กลับไปเอาจอบที่รถระหว่างนั้นยินเสียงปืนนัดที่2ขึ้นเมื่อเดินกลับมาก็พบว่าโรมันเนี่ยเสียชีวิตแล้วส่วนไดอาน่านอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเสียชีวิตแล้วหรือยังแล้วจอบที่ไปเอามาไงเขาทำเป็นขบวนการ2คนใช่ไหมเขาก็เอามาขุดหลุมลึกประมาณอกเขาบอกว่าประมาณอกเลยนะแล้วก็นำร่างทั้ง2คนเนี่ยฝังรวมกันไปก่อนนำรถจักรยานยนต์ของผู้ตายไปซ่อนไว้ในป่าแล้วนำไปชำแหละชิ้นส่วนออกมาเพื่อเป็นอะไหล่รถคือเป็นอะไหล่ด้วยเป็นเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็เป็นล้อไปขายให้กับช่างที่ชื่อว่าช่างเหน่งแต่ก็ปรากฏว่าช่างที่ชื่อช่างเหน่งเนี่ยเขาไม่รับซื้อสุดท้ายก็เลยนำไปฝังดินนะครับก็สืบไปสอบมานอกจากคดีนี้แล้วเนี่ยตัวของนายธงชัยยังยอมรับนะได้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองได้ร่วมกับนายธนาในป๋องนี่แหละกับเพื่อนอีก2คนไปก่อเหตุบุกฆ่าชิงทรัพย์3พ่อแม่ลูกโดยใช้วิธีการเดียวกันแล้วก็ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันด้วยนะที่สังหารเหยื่อทั้ง2คดีรวมแล้วเนี่ยภายในเวลาเดือนเศษๆเนี่ย2คนเนี้ย5ศพคุณวิเชษโอ้โหหลายคนว่าใจคอทำด้วยอะไรเนี่ย5ศพภายใน2เดือนนะตัวของในป๋องธนาเองอ้างว่าตั้งใจแค่จะชิงทรัพย์แต่ว่าโรมันเนี่ยขัดขืนต่อสู้ก็เลยตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตเป็นศพแรกส่วนไดอาน่าเนี่ยพยายามดิ้นต่อสู้จึงทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตก่อนที่จะขุดหลุมฝังดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าโทรศัพท์มือถือของผู้ตายนะก็พยายามจะนำไปขายนะแต่นำไปไม่ได้ไงพอไปขายพอเปิดเครื่องมันเปิดไม่ได้มันติดระบบ iCloud มันติดระบบผ่านพาสเวิร์ดต่างๆไงในการป้องกันสุดท้ายเนี่ยก็เลยไม่สามารถใช้งานได้นำไปขายก็ไม่มีคนซื้อเพราะน่าจะรู้ว่าเป็นโทรศัพท์ที่ไม่บริสุทธิ์ไงไม่สุจริตเขาก็เลยนำไปทิ้งนะครับก็นี่คือภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชลบุรีอย่างที่บอกไปเขารับสารภาพว่าเมื่อประมาณมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาร่วมกับเพื่อนบุกปล้นฆ่าชิงทรัพย์จริงและก็เป็นคนใช้อาวุธปืนยิงคนเป็นสามีเสียชีวิตด้วยนะส่วนเด็กผู้หญิงและเด็กเนี่ยนะเขาบอกว่าเพื่อนเขาอีก2คนเป็นคนลงมืออันนี้เหตุเกิดเนี่ยเมื่อวัน27มิถุนายนที่ผ่านมาคุณวิเชษฐ์
12: ก็เหตุการณ์ที่เกิดในเดือนมิถุนายนเนี่ยมีนักข่าวไปถามนะน้องสาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยคุณตุ๊กตาชื่อตุ๊กตาเนี่ยก็บอกว่าพี่สาวหลานแล้วก็พี่เขยเนี่ยหายไปในคนสักกว่า1เดือนเลยแล้วก็ไม่ติดต่อกลับมาที่บ้านเลยนะครับก็บอกว่าเนี่ยถ้าหากไม่มีคดีของ2 พี่น้องรัสเซียเกิดขึ้นและนำไปสู่การจับกุมเนี่ยจนกระทั่งว่ามีการขยายผลไปถึงการฆาตกรรมอีก3คนซึ่งเป็นพี่สาวตัวเองเนี่ยนะก็คงจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้จะทำไงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นว่าตอนที่หายไปเนี่ยนะผมก็ไม่รู้นะว่าครอบครัวของ3คนนี้เนี่ยได้ไปแจ้งความกับตำรวจหรือเปล่าแต่ว่าพี่น้องสาวมาบอกว่าเนี่ยถ้าไม่เกิดคดี2รัสเซียขึ้นมาเผลอๆนะจะไม่รู้เลยว่าใน3คนโดนทำร้ายเสียชีวิตแล้วก็เหตุการณ์ที่ คล้ายๆกันเนี่ยที่ทำให้3คนเสียชีวิตก็บอกว่าก็เหมือนกันก็ปลอม

0: ครื่องแบบตำรวจปลอมมีกุญแจมือด้วยอะไรด้วยเนี่ยโอ้นั่นก็ถือว่าในงานนี้เนี่ยก็ทำให้วงการตำรวจเองนะก็แหมลำบากเหมือนกันนะบริษัทนะในขนาดปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแล้วก็มีหนึ่งมีแล้วมีปืนเราก็ไม่รู้นะว
1: ่
0: าเป็นปืนเถื่อนหรือมาจากไหนยังไงแต่มีกุญแจมือด้วยมีเครื่องแบบมีตำรวจด้วยมันจะปลอมเป็นตำรวจมันแล้วไม่รู้ว่าไปมีพฤติกรรมแบบนี้อีกกี่คดีนะถ้าสืบย้อนหลังไปนี่ตำรวจกำลังเร่งสืบอยู่นะย้อนหลังกลับอีกนะว่ามีพฤติกรรมแบบนี้อีกกี่คดีนะตอนเนี้ย
1: โอ้แต่มันน่ากลัวไงคุณวิเชษสองเดือนน่ะห้าศพ
0: ค
1: ุณวิเชษก็อย่างที่บอกไปนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็จากสุพรรณบุรีก็เลยไปชลบุรีในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ชลบุรีนายกเนี่ยพร้อมคณะก็เดินทางไปที่จุดพบศพทั้งสองแห่งเลยนะก่อนร่วมรับฟังการสรุปผลการสืบสวนจากตำรวจแล้วก็ติดตามมาตรการต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนายกบอกแบบนี้คุณวิเชษคุณผู้ฟังฮะบอกว่าคดีดังกล่าวเนี่ยถือเป็นเหตุอาชญากรรมที่สร้างความสะเทือนใจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมกับระบุว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้ทำร้ายเพียงผู้เสียชีวิตนะแต่เป็นการทำลายความเชื่อมั่นของประเทศไทยทั้งประเทศจึงต้องเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันเหตุในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวรัสเซียพร้อมกับกล่าวขอโทษประชาชนชาวรัสเซียและก็นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดอย่างถึงที่สุดไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือว่าเลือกปฏิบัติโดยกำชับให้พนักงานสอบสวนนั้นรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำสำนวนคดีอย่างรอบคอบแล้วก็รัดกุมครับเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยสามารถลงโทษผู้กระทำผิดได้อย่างเด็ดขาดตามกฎหมายรวมถึงนะโทษสูงสุดหากศาลเห็นว่าเข้าองค์ประกอบความผิดสูงสุดนี้น่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวหลายๆคนก็ตามกันต่อนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ด้วยนะครับเพื่อพบปะและให้กำลังใจตอนนี้เนี่ยคำสั่งล่าสุดคุณวิเชษคือศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมกับได้รับรายงานจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับว่าจะจัดทำสำนวนคดีอย่างเข้มข้นปิดทุกช่องทางในการหลีกเลี่ยงความรับผิดตามกฎหมายรวมถึงจะมีการขยายผลไปยังเครือข่ายผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตลอดจนติดตามพฤติกรรมผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงเพื่อป้องกันการกลับมาก่อเหตุซ้ำยืนยันนะครับว่าจะเร่งรัดการดำเนินคดีอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนานาชาติว่าประเทศไทยนั้นให้ความสูงสุดต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและจะไม่ปล่อยให้อาชญากรรมลักษณะนี้กระทบความเชื่อมั่นของประเทศอีกอันนี้ผบ.ตร.ก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณวิเชษ
0: ก็ต้องทำอย่างนั้นแหละคุณวิศักดิ์นั้นต้องรีบสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นประเทศที่นะเราขับเคลื่อนด้วยเรื่องการท่องเที่ยวอยู่นะแต่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนข่าวไปทั่วโลกอ่ะมันก็มีผลต่อความเชื่อมั่นต่อการที่คนจะมาท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาต้องนึกถึงเรื่องความปลอดภัยนะเราพยายามทำเรื่องนี้กันมาอย่างต่อเนื่องนะคือสักผมคิดว่าทำได้ดีอ่ะแต่พอมันเกิดเหตุแบบนี้ครั้งหนึ่งปุ๊บมันก็เสียไปอีกแล้วแต่ต้องมาเรียบสร้างความเชื่อมั่นกันใหม่อีกแล้วเงี้ยหลายรอบแล้วเนี่ยแล้วพูดเรื่องนี้ลำก็เหมือนเรื่องราวของน้องๆเนี่ยน้องอรุณเนี่ยนะ
1: ป
0: วนพัดเป็นสุขหรืออรุณโซโล่หรือหลุนเนี่ยยูทูบเบอร์ชื่อดังและนักเดินทางชาวไทยวัย27ปีที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียก็เหมือนกันผมว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะคือเราไม่รู้หรอกว่าทางจอร์เจียเขาสืบสวนสอบสวนแล้วถึงที่สุดสาเหตุการเสียชีวิตในของทางอรุณเนี่ยหรือน้องหลุนเนี่ยนะมาจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคุณเยสักแต่ว่าอย่างเราเป็นคนไทยปุ๊บเนี่ยนะเราก็ต้องนึกไว้ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะกับจอร์เจียในเรื่องของการที่จะให้ความดูแลติดตามคุ้มครองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไปอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะมันก็ต้องเกิดคำถามขึ้นมาทันทีแล้วเห็นไหมบริษัทก็จะมียูทูบเบอร์ก็จะมี

0: มีหลายคนเลยที่เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในจอร์เจียเห็นไหมหลายรายเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วบอกว่าโอ้ประเทศนี้นะอันตรายนะเคยไปนู้นไปนี้มาแล้วเนี่ยนะมีประวัติตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะแล้วแถมยังมีคนต่างชาติที่ไปอยู่ที่จอร์เจียหายตัวไปเหมือนแบบพฤติกรรมแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการตั้งคำถามแบบนี้แล้วทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศมันเสียว่าโอ้คนไปจอร์เจียต่อไปนี้ต้องระวังนะหลายคนที่วางแผนว่าจะไปจอร์เจียอย่างผมไปตุรกีมาคราวที่แล้วเนี่ยใจก็บอกเหมือนกันบอกว่าเขาก็มีนะมีประเภทแบบไปเที่ยวจอร์เจียเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าใครอยากจะไปเที่ยวจอร์เจียอย่างเงี้ยคุณวิศักดิ์เพราะอยู่ติดกับตุรกีอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: ติดกับตุรกีพอมาเกิดเหตุกับอารุณขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเลยนะผมว่าหลายคนก็ต้องมาคิดหนักตอนแรกวางแผนว่าจะไปเที่ยวจอร์เจียพอเห็นใจเขาก็บอกว่าจอร์เจียก็น่าเที่ยวมากคนไทยนิยมไปเที่ยวมากขึ้นเลยนะหลายคนก็ต้องคิดหนักก็ว่าไปแล้วมันจะปลอดภัยหรือเปล่าแม้ว่าจะไปกับคณะทัวร์ก็ตามนะไม่เหมือนน้องหลุนเนี่ยอรุณเนี่ยอันนี้ก็ไปคนเดียวใช่ไหมก็มีความเสี่ยงหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะผมว่ากรณีของการเกิดเหตุที่เมืองไทยที่ชลบุรีเนี่ยนะกับกรณีของจอร์เจียเนี่ยแน่นอนมันย่อมจะทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็มีผลต่อการท่องเที่ยวในวงกว้างเหมือนกันนะคนไทยอย่างนั้นตอนนี้คนไทยก็หลายคนก็อย่าพุ่งไปเลยดีกว่าจอร์เจียไม่อยากไปอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันเวลาเกิดเหตุบ้านเราแบบนี้ก็อาจจะมีคนบางส่วนอีกเหมือนกันที่บอกเฮ้ยประเทศไทยมันอันตรายอย่างเงี้ยเปลี่ยนแผนดีกว่าไปเที่ยวประเทศอื่นดีกว่าเปลี่ยนมาเมืองไทยแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าลักษณะมันก็คล้ายๆกันเลยคุณเรศักดิ
1: ์แต่เพื่อนผมกลุ่มใหญ่ๆรู้สึกต่างนะเขาบอกจอร์เจียเป็นเมืองน่าเที่ยวอุ่นวิเชษความสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วมัน
0: ก็ว่าอย่างนั้นแหละไปหลายคนที่ไปไปแล้วก
1: ็มันไม่ได้แพงมันไม่ได้แพงเหมือนยุโรปอื่นๆแล้วมันยังเป็นประเทศที่สวยแล้วค่าครองชีพต่างๆเนี่ยมันอันนี้เราไม่พูดถึงคดีนะเอาพูดถึงสิ่งที่ในภาพรวมที่คนที่เคยไปเที่ยวมาแล้วเขาคุยกันผมก็มีแผนที่จะเดินทางไปจอร์เจียคุณวิเชษแล้วก็คือไปกับคณะที่เขาเคยไปมาแล้วเขาไปมาแล้วเขายังจะไปซ้ำอีกอันนี้เพื่อนนะแล้วเขาบอกเดี๋ยวจะพาไปนู่นพาไปนี่พาเนี่ยก็วางแผนกันแล้วคือเราจะไปก่อนประมาณก่อนเนี่ยที่คิดกันไว้ก็คือก่อนฤดูหนาวมันจะได้ไม่หนาวมากยังไม่เข้าฤดูหนาวเต็มตัวเนี่ยต้นฤดูหนาวเนี่ยมันยังไม่หนาวมากก็วางแผนก็จะไปซึ่งคนที่เคยไปมาแล้วก็จะไปอีกเนี่ยที่จะไปกันก็เขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวแล้วมันก็คือมันเหมือนกับประเทศที่เคยปิดแล้วมันเปิดออกมาถูกไหมคุณวิเชษแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวมันเยอะมากแต่ถามว่ามันแพงไหมค่าครองชีพเขาไม่ได้สูงเลยไงคุณวิเชษก็เลยบอกว่าพอข่าวที่ออกมามันก็มีทั้งสองผลทั้งสองด้านเหมือนกับประเทศไทยที่คุณวิเชษบอกนี่แหละพอข่าวแบบนี้มาจริงๆแล้วบ้านเราปลอดภัยนะบ้านเรายังมีสถานที่ที่น่าเที่ยวอีกเยอะและเป็นสถานที่ที่น่าสนใจด้วยมันก็เหมือนกันพอน้องหลุนของเราเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องพิสูจน์ในความจริงให้ได้ว่าตัวน้องหลุนเองเนี่ยเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดถูกไหมฮะสิ่งขนาดนี้ก็คือว่าน้องหลุนเนี่ยก็คือว่าจอร์เจียก็อาจจะกำหนดระบุไว้เลยว่าเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายถูกไหมเพราะว่าทรัพย์สินยังอยู่เหมือนเดิ
0: ม
1: สภาพห้องไม่มีการรื้อค้นไม่มีการเหมือนบุกรุกต่อสู้กันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นตัวของครอบครัวของน้องหลุนเองเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้ทุกๆอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะสรุปอะไรก็ตามทีเนี่ยขอให้เป็นเรื่องของหน่วยงานที่รับผิดชอบและทางการเท่านั้นที่จะเป็นคนที่จะแถลงว่าเอ๊ะตกลงตัวของน้องหลุนเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุใดนะครับขณะที่เรื่องของการที่จะนำตัวน้องหลุนกับประเทศไทยเนี่ยรายละเอียดของการเสียชีวิตรวมไปถึงทรัพย์สินต่างๆอันเนี้ยเข้าไปดูใน Facebook ที่ชื่อว่า Close Moss ซึ่งเป็นพี่ชายของน้องหลุนหลุนโซโล่เนี่ยนะครับยูทูบเบอร์น้องชื่อดังที่เสียชีวิตไปตอนเนี้ยโพสต์ของพี่ชาย Close Moss ของน้องหลุนเนี่ยอัปเดตแบบนี้ครับว่าขณะนี้กระบวนการนำร่างน้องหลุนกลับประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนของการจัดการเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรอหนังสือมอบอำนาจจากฝั่งประเทศไทยและเมื่อเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจะทำการประสานงานกับอัยการจอร์เจียเพื่อเร่งนำร่างออกจากห้องเย็นและจะดำเนินการส่งกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดสำหรับการเสียชีวิตเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต อันนี้พี่ชายของน้องหลุนบอกแบบนี้ว่าทางครอบครัวเนี่ยขณะนี้ยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการและยังไม่สามารถสรุปหรือว่ายืนยันถึงสาเหตุของการเสียชีวิตได้โดยจำเป็นต้องรอผลการดำเนินการอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อีกครั้งด้านทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพบอะไรบ้างพบกล้องถ่ายรูปพบโน้ตบุ๊กพบโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เงินสดหนังสือเดินทางเสื้อผ้าและสัมภาระอื่นๆซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าเงินสะสมเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนและไม่พบร่องรอยของการรื้อค้นทรัพย์สินทั้งในส่วนของกล้องโน้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์มือถือทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยคุณวิเชษฐ
0: ์
1: ทางตำรวจอัยการที่จอร์เจียเองก็เลยจำเป็นต้องยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อจึงยังไม่สามารถส่งคืนทรัพย์สินส่วนนี้ทั้งกระเป๋าเงินทั้งเงินสดทั้งกล้องโน้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยให้คืนได้เพราะว่าทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับกระบวนการทางยุติธรรมละดังนั้นเขาต้องเก็บไว้ก่อนอายัดเอาไว้ก่อนส่วนขณะที่ทรัพย์สินทั้งหนังสือเดินทางและเงินสดบางอย่างเนี่ยอันนี้สามารถส่งเดินกลับประเทศไทยได้ตามปกติทั้งนี้นะครับทางครอบครัวเองจากโพสต์ของ Close Moss เนี่ยบอกว่าเน้นย้ำว่าจะติดตามข้อมูลผ่านทางสถานทูตและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นหลักเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและสำหรับกำหนดการในการนำร่างของน้องหลุนกลับประเทศไทยนั้นหากได้รับการยืนยันวันเวลาที่แน่นอนจากทางสถานทูตแล้วก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
0: ก็เห็นสถานทูตเนี่ยได้มีการประสานงานกับหน่วยงานในจอร์เจียแล้วนะแต่คุณเวสะเขามีการคาดการณ์ว่าจะได้รับร่างของน้องหลุนเนี่ยนะภายในสัปดาห์หน้านะทีนี้ประเด็นการเสียชีวิตที่เราพูดถึงนี่แหละก็เขาบอกว่ายังต้องรอผลการพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์อันนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยแล้วก็สถานทูตก็ประสานงานกับบริษัทชมสมปอกประกันภัยและบริษัทขนส่งร่างในประเทศจอร์เจียแล้วเพื่อดำเนินการนำร่างกลับประเทศไทยนะก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีเหตุขัดข้องเพิ่มเติมมันมีประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะคุณเวสักที่หลายคนท่านต้องสังเกตนะแต่สาเหตุการเสียชีวิตเราไม่รู้ว่าสาเหตุนี้มาจากอะไรกันแน่
1: ใช่
0: จุดหนึ่งที่หลายคนท่านก็สังเกตคือเมื่อเห็นน้องหลุนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะกว่าที่จะรู้เนี่ยนะกว่าที่จะการทางการจะรู้เนี่ยมันใช้เวลานานนะคือไม่มีใครรู้ว่าเสียชีวิตอะจนทั้งญาติต้องมาโพสต์แจ้งบอกว่าติดต่อไม่ได้นะเรื่องมันถึงเป็นประเด็นขึ้นมา
1: จริงแล้วเสียชีวิตหลายวันแล้วด้วยนะคุณวิเชษฐ์น่าคิดตรงเนี้ย
0: นี่ไงมันถึงน่าคิดไงว่าเอ๊ะระบบตรงนี้หนึ่งเราไม่รู้นะเพราะหนึ่งไปพักโรงแรมนะปกติพักโรงแรมเนี่ยนะอย่างแต่น้อยก็คือโรงแรมเจ้าหน้าที่นะคนที่รับผิดชอบเนี่ยนะเราจะน่าจะต้องเห็นความเคลื่อนไหวอะสมมติเราไปพักใช่ไหมตอนเช้าเดี๋ยวเราออกไปถ่ายทำข้างนอกเรากลับมาเย็นอย่างเงี้ยคือไอ้ตรงเนี้ยผมยังสงสัยอยู่ว่าไอ้ระบบของจอร์เจียทำไมก็ไม่รู้แล้วว่ามีคนตายอยู่ในโรงแรมเนี่ยนะหลายวันแล้วแล้วก็จนกระทั่งเราต้องเป็นคนออกข่าวเองว่าเนี่ยช่วยตามหายหน่อยญาติต้องมาออกข่าวแล้วถึงเรื่องถึงไปจอร์เจียแล้วถึงไปติดตามมาอ๋อถึงได้รู้ว่าอ๋อ
1: เสียแล
0: ้
1: ว
0: แล้วมาตั้งกี่วันน่ะอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ผมว่าน่าสนใจว่าระบบไอ้ตรงนี้เนี่ยทำไมมันไม่รู้เลยนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยเราไม่รู้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าเสียมีสาเหตุเพราะอะไรถ้าฟังจากที่ข่าวแล้วที่คุณเรืองศักดิ์พูดถึงเนี่ยไอ้เรื่องการทำร้ายร่างกายชิงทรัพย์ไปเนี่ยคงไม่มีอ่ะไม่ใช่อ่ะยังไม่ได้ฟังเลยเพราะทุกอย่างมันอยู่ครบเนี่ยแต่จะมีอย่างอื่นหรือเปล่าตอนที่มาคงก็คิดไปไกลนะบางคนก็คิดว่ามันมีสารอะไรรั่วมาหรือเปล่าในห้องนอนอะไรเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยนะมีอย่างอื่นหรือเปล่าที่ทำให้ร่างกายมันนอนหลับไปเลยอ่ะเหมือนเวลาหลายคนนอนอ่ะนอนแล้วก็ติดเครื่องโยนเอาไว้นอนเปิดแอร์ในรถอ่ะแล้วไปเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะมันมีเรื่องพวกนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะมันก็สันนิษฐานได้หลายอย่างนะผมเนี่ยส่วนเรื่องของการตัดสินใจฆ่าตัวตายนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็พูดกันแต่ว่าสื่อจอร์เจียออกไปแนวนี้นะออกไปแนวแบบนี้ซึ่งจริงๆเราไม่รู้ไงไอ้ตรงนี้ว่ามันใช่เหรอเพราะว่าเขายังมีแฟนที่จะต้องไปเดินทางไปนะประเทศต่อไปต่อแล้วจะไปเมืองจีนอีกทุกอย่างมันอยู่ในแพลนหมดแล้วอะไรเป็นต้นเนี่ยนะมันก็มีข้อคิดอ่ะข้อสังเกตหลายอย่างที่ผมคิดว่าเราก็อาจจะต้องตามเรื่องพวกนี้ด้วยไงเพราะว่า คือธรรมดาธรรมชาติคุณเกษตรว่าบางทีเวลาคนไทยไปเสียอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ตำรวจเองเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะรีบสรุปสำนวนเพื่อให้คดีมันจบมันเหมือนบ้านเราปิดคดีเร็วอ่ะคือถ้าปิดหนึ่งจ็อบมันก็จบจ็อบไปถูกไหมว่าโอเคปุ๊บเรียบร้อยแต่ญาติก็ไปเราก็ไม่รู้ว่าญาติก็จะติดใจขนาดไหนอย่างไรหรือตำรวจเราเนี่ยนะเพราะว่าตำรวจเราเนี่ยบางทีเวลามันเกิดคดีเหล่านี้ขึ้นมาตำรวจบ้านเราจะค่อนข้างจะเชี่ยวชาญจะเก่งเรื่องไอ้พวกนี้อยู่พอสมควรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะที่ผมคิดว่าไม่รู้ว่าใครจะตามต่อกระทรวงต่างประเทศเองหรือว่าตำรวจเราจะประสานกับทางนู้นหาสาเหตุที่แท้จริงนะแต่ถ้าเกิดสมมติเขาสรุปมาเรียบร้อยแล้วว่าแค่นี้เป็นเพราะอันนี้ปุ๊บแล้วเราก็จะจบเลยหรือว่าหรือญาติจะยังไงอันนี้เราก็ไม่รู้นะคุณเวสักแต่ว่ามันก็น่าคิดนะเพราะว่าเป็นข้อสังเกตที่หลายคนตั้งข้อสังเกตตำรวจยังตั้งข้อสังเกตเลยว่าเอ๊ะทำไมเสียชีวิตแล้วหลายวันทำไมถึงไม่เจอมาเจอหลังจากที่เป็นข่าวเรื่องที่สองมันมีสาเหตุอื่นหรือเปล่าที่นอกเหนือจากเนี้ยมันก็น่าคิดเหมือนกันนะมันคิดได้
1: ครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็มีประเด็นที่หลายคนบอกเอ๊ะหรือจะเป็นเหมือนกับคนอีสานน้องคนอีสานถูกไหมว่าสมัยก่อนไหลตายไหมเราก็ไม่ทราบจริงๆเรื่องของสาเหตุอย่างที่บอกไปว่าแม้แต่ครอบครัวเองก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการชันสูตรร่างเพราะฉะนั้นคงต้องรอความชัดเจนประเด็นเนี้ยหลายคนอาจจะคิดไปหลายๆอย่างได้มันมีโอกาสได้หมดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็รอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่นะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการประสานอย่างที่บอกไปสักครู่กับกระทรวงการต่างประเทศในการที่จะนำร่างกลับประเทศไทยเดี๋ยวถ้าได้วันเวลาที่แน่นอนจากสถานทูตแล้วเนี่ยเขาบอกจะแจ้งให้ทราบแต่สิ่งหนึ่งตอนนี้ที่ทางด้านของครอบครัวของน้องหลุนเนี่ยหลุนซีโร่โซโล่เนี่ยนะครับบอกมาบอกว่าตอนนี้มันก็จะมีสิ่งที่เป็นเพจรู้ว่าเป็นอะไรหลายๆอย่างแอบอ้างเรื่องของการเปิดรับบริจาคเงินนะอันนี้มาย้ำอีกทีนะครับทางด้านของตัวของ Close Moss ซึ่งเป็นพี่ชายของน้องหลุนเนี่ยบอกเลยนะครับว่ายืนยันว่าตอนนี้ทางครอบครัวยืนยันแบบนี้นะครับว่าไม่เคยเปิดรับบริจาคเงินและไม่เคยมอบหมายหรือรับรองให้บุคคลกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานใดๆเปิดรับเงินบริจาคในนามของครอบครัวครับหากพบเห็นการเปิดรับบริจาคโดยใช้กรณีของผู้เสียชีวิตขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อความตั้งใจเดียวของครอบครัวขณะนี้ก็คือทำทุกวิถีทางเพื่อนำร่างของน้องหลุนเนี่ยกลับสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ติดตามดำเนินคดีเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมโดยไม่ต้องการให้ความสูญเสียในครั้งนี้ถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น
0: อันนี้ก็ดีแล้วล่ะผมว่าเรื่องนี้นะที่ครอบครัวมาอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนมีช่องทางอ่ะแต่ว่าในเขตของการเสียชีวิตตรงนี้จะมีผลสำคัญอย่างมากต่อเรื่องของเงินประกันเนี่ยวิศักดิ์ใช่ไหมพอผมเขียนในหนังสือที่เขียนที่ครอบครัวมาพูดเนี่ยนะประโยคเนี้ยครอบครัวยังหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมใช่ไหมเขาใช้คำนี้นะและจะติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่างเต็มที่เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องให้มากที่สุดมีคำว่าหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมอยู่แสดงว่าเขาก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตอยู่นะเรศักเพราะว่าอันนี้มันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของเงินประกันใช่ไหมการ เงิน5 ล้านบาทเนี่ยเงื่อนไขมันก็จะมีส่วนสำคัญอยู่นะเพราะว่าการเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิตเพราะป่วยการเสียชีวิตเพราะถูกฆาตกรรมการเสียชีวิตเพราะว่าฆ่าตัวตายมันมีผลต่อเรื่องของเงินประกันทั้งสิ้นนะอันนี้เราก็เข้าใจได้นะเพราะงั้นเนี่ยสาเหตุตรงนี้จึงมีผลอย่างยิ่งนะต่อครอบครัวที่อยู่ข้างหลังเรื่องของเงินประกันเนี่ยนะคุณเวสักมันก็โยงกันอยู่ด้วยนะครับ
1: ก็ตัวของบริษัทประกันเองนะเขาก็กว่าจะจ่ายได้คุณวิเชษมันเป็นเรื่องปกติของเขาถูกไหมเขาต้องหาสาเหตุจนถึงที่สุดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเสียชีวิตจากอะไรถ้าเป็นเสียชีวิตในเรื่องของข้อห้ามในสิ่งที่อะไรประกันจะไม่จ่ายได
0: ้
1: เขาก็พยายามทำเต็มที่เพราะมันเป็นผลประโยชน์ของเขาเพราะเงินมันก็ไม่ใช่น้อยๆขณะที่ตัวเราเองก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าการเสียชีวิตเกิดจากสาเหตุอะไรจากเจ้าหน้าที่ถูกไหมฮะว่าถึงจะได้รับในส่วนของประเด็นเงินในการช่วยเหลือจากการเสียชีวิตแต่ทีนี้มันมีประเด็นเพิ่มเติมที่ตอนนี้โซเชียลเล่นกันหนักเหมือนนะคุณวิเชษต
0: ้
1: องยอมรับเหมือนกันว่าการเข้าไปคอมเมนต์แค่คอมเมนต์เดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะส่งแรงกระเพื่อมเยอะเหมือนกันประเด็นหนึ่งที่มีคนไปว่ากล่าวก็คือว่าเสียดายที่อะไรนะ ไม่ใช้ความรู้ความสามารถตรงกับวิชาที่จบมาต้องบอกว่าโอ้โหพอโพสต์นี้ออกมาเนี่ยมันสร้างกระแสอะไรหลายๆอย่างทีเดียวอย่างน้องเนี่ยเป็นนักเรียนที่เป็นนิสิตที่รับทุนจุฬาชนบท
0: ใช่
1: ทุนจุฬาชนบทเนี่ยก็จะมีความแตกต่างในการที่จะหาน้องๆที่จะเข้ามาเรียนผมมีโอกาสได้ทำงานและรู้จักคนที่ได้รับทุนจุฬาชนบทเนี่ยหลายๆท่านที่เป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเราเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคือคนที่เป็นคนที่จะได้รับทุนการศึกษาทุนจุฬาชนบทเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าก็จะมีต้องมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากทั่วไปอย่างต้องอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีคนคัดเลือกแต่โรงเรียนเนี่ยส่งได้ไม่เกิน20คนนะเพื่อตรวจสอบแล้วก็ลงนามแล้วแต่ละคนที่จะเลือกเนี่ยเลือกได้เพียงแค่1คณะ1สาขาวิชาเท่านั้นแล้วต้องมีการวาดแผนที่ในการเดินทางไปที่บ้านอย่างละเอียดด้วยนะเพราะว่าคนที่จะได้รับเงื่อนไขทุนนี้เนี่ยต้องเป็นนักเรียนที่มีรายได้น้อยและอยู่ในต่างจังหวัดนะแล้วก็เมื่อเรียนจบเนี่ยเรื่องของการใช้ทุนต่างๆเนี่ยอันนี้มันไม่มีข้อบังคับไงว่าต้องทำงานอะไรซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะอย่างคนที่เขาคอมเมนต์แบบเนี้ยแล้วจนกลายเป็นกระแสแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีเลยนะจริงๆแล้วเรื่องของอย่างน้องเขาจบรัฐศาสตร์เอกสังคมวิทยาถ้าจะตรงตามสาขาจริงๆเนี่ยโอ้คุณวิเชษมันก็ต้องไปเป็นเท่าไหร่เป็นนักวิจัยเหรอเป็นคนทำงานทางด้านสังคมเหรอ
0: ทำได้หลายอย่าง
1: โซซิโอไงถูกไหมอะไรแบบนี
0: ้สังคมด้านสังคม
1: ใช่ด้านประชากรศาสตร์หรอแต่อันนี้ถ้าถามว่าจริงๆแล้วน้องก็ได้ใช้วิชาความรู้มาในการที่จะมาทำสื่อในการที่จะไปที่ต่างๆเนี่ยเหมือนเข้าใจสังคมมากขึ้นในการที่จะบอกเล่าไงถูกไหมฮะเรียนสังคมมาเพื่อเข้าใจสังคมสังคมวิทยานะจำนวนประชากรหรืออะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยคือมันก็เหมือนกับการได้ทำงานหลายๆคนเขาก็บอกว่าทำไมมองแบบนี้ว่าเอ๊ะทำไมไม่ตรงตามสาขาแหมอุตส่าห์ได้รับทุนวันนี้อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมาพูดแล้วน่าฟังมากคุณวิเชษท่านบอกแบบนี้ว่ากล่าวถึงกรณีคนที่มีการตั้งคำถามว่ารับทุนการศึกษาแล้วแต่ทำงานไม่ตรงสายเนี่ยเป็นยังไงอธิการบดีจุฬาครับรองท่านศาสตราจารย์ดร.วิเลิศเนี่ยบอกว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เป็นเรื่องของการศึกษาหรือว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนแต่เป็นการเชื่อมโยงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทใหม่ของโลกแล้วเราจะปรับตัวอย่างไรบทบาทของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเรื่องของการศึกษาที่เป็นการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวเพราะความรู้เนี้ยล้าสมัยไปได้ตามกาลเวลาแต่ว่าความฉลาดและทักษะที่บ่มเพาะในระหว่างเรียนจะทำให้ผู้เรียนนั้นที่เรียนจบไปเนี่ยเต็มไปด้วยทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิตในส่วนของจุฬามีทุนการศึกษาให้กับนิสิตทุกรูปแบบเช่นที่นายประวันทัศน์เป็นสุขหรือว่าน้องหลุนเนี่ยได้รับซึ่งการได้รับทุนเนี่ยไม่ได้เป็นการให้ทุนการศึกษานะอธิการบดีบอกว่าแต่เราเป็นการให้ทุนชีวิต
0: โอเคนะผมว่าคำอธิบายตรงนี้ก็คือวิสัยง่ายๆเลยนะอย่างผมเนี่ยผมจดปริญญาตรีรัฐศาสตร์เนี่ยผมก็ได้เป็นผู้ปกครองผมจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์นะแล้วผมก็จบปริญญาโทนะก็ด้านนี้เหมือนกันนะบริหารธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงอ่ะแต่เราก็ไม่ได้นะไปทำงานเป็นนะนักปกครองไปอะไรเพื่อนผมมีหลายคนก็เป็นนักปกครองใช่ไหมมันแล้วแต่ไงแล้วแต่เรื่องของคนตัดสินใจเลือกชีวิตของตัวเองอ่ะแล้วรุ่นพี่ผมที่จบรัฐศาสตร์นะก็ไม่ได้ไปเป็นแต่ว่าก็ก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดระดับ41แหละก็มีบางคนเนี่ยนะคุณวิทยาศักดิ์จบรัฐศาสตร์เหมือนกันนะแต่เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อดังเลยตุลยศักดิ์ลองคิดดูเลยกันนะมันไม่ตรงสายเลยนะเห็นไหมนี่ยกตัวอย่างนะในแวดวงผมเองเนี่ยนะ คนหนึ่งโอ้โหขึ้นเป็นระดับ41อ่ะเห็นไหม ไม่ได้ตรงสาขาเลยไม่ได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเลยแต่เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่องค์กรด้านศาลด้วยด้านศาลด้วยนะสูงสุดของศาลอ่ะอีกคนหนึ่งก็ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อ่ะของบริษัทยักษ์ใหญ่ประเทศไทยเนี่ยก็จบรัฐศาสตร์เหมือนกันนะแต่มันไม่ได้เกี่ยวไงเพราะฉะนั้นผมว่ามหาลัยตอนเรียนมหาลัยมันเป็นพื้นฐานที่สอนเราแค่นั้นเองแต่ที่เหลือทุกคนก็ไปนะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมมาแล้วก็เลือกชีวิตของตัวเองได้น้องหนุนเขาก็เลือกชีวิตเขาได้ นะเขาเลือกแบบนี้นะมันก็ผมคิดว่าก็กรรมธิการกติการนะบดีกังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองนะหรือน้องหลุนที่พูดถึงเนี่ยผมว่าลักษณะทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้นะไม่มีใครหรอกที่นะอยากจะเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รักใช่ไหมก็ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองชอบที่ตัวเองรักไม่จำเป็นต้องจบมาด้านไหนแล้วต้องทำงานด้านนั้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดดั้งเดิมแล้วเป็นแนวคิดดั้งเดิมแต่คิดสมัยใหม่ดิเด็กรุ่นใหม่ดิคนละเรื่องกันเลย
1: ผมไม่ได้ว่าตัวผมว่าอดีตหรือเก่งเลยนะแต่ว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ทำตามสาขาที่เรียนมาเลยเอาง่ายคืออ่ะอย่างปตรีผมจบพัฒนาชุมชนมาผมถามว่าถ้าอย่างนั้นผมต้องเป็นพัฒนากรได้อย่างเดียวในชีวิตอย่างเดียวไหมมันก็ไม่ใช่ถูกไหมอ่ะมันคือทักษะในเรื่องของการใช้ชีวิตถูกไหมแล้วโทเอกจบมาก็มันก็เป็นอีกหนึ่งการเพิ่มทักษะในการที่จะทำให้เรามีมุมมองกว้างขึ้นมากกว่าถูกไหมคุณวิเชษคือทักษะแต่ละอย่างเนี่ยทักษะเริ่มต้นพอมันมีปุ๊บแล้วเวลามันต่อยอดเราจะมองเห็นมุมมองและวิธีการกระบวนการคิดที่ได้จากการเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมุมมองที่ต่างจากในเรื่องของระดับมัธยมกันมากขึ้นมันก็เป็นการที่จะสะท้อนอย่างที่อธิการบดีจุฬาบอกว่าคือให้ทุนชีวิตนะไม่ได้ให้ทุนชีวิตเพื่อที่จะไปสร้างชีวิตต่อมันก็เป็นสิ่งที่น่าจะสะท้อนถึงเรื่องของที่มีการพูดคุยในประเด็นนี้ได้เป็นอย่างดีอย่างที่บอกผมมีโอกาสสัมภาษณ์และรู้จักคนที่ได้ทุนจุฬาชนบทหลายท่านก็เติบโตนะเอาง่ายๆเลยนะขออนุญาตเอ่ยนามท่านอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดเก่งสุทธิพงษ์จุลเจริญอันนี้ท่านก็มาจากทุนจุฬาใช่ทุนจุฬาชนบทเหมือนกันหรือว่าผู้ว่าที่ปั่นจักรยาน
0: อ
1: ่ะชัยวัฒน์ชื่นโกสุมอันนี้ท่านก็ทุนจุฬาชนบทเหมือนกันก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่อาจจะได้ทำแล้วตรงตามสาขาที่เรียนมาแต่หลายท่านก็จบมาแล้วก็ไม่ได้ทำตามสาขาแต่ก็มีความก้าวหน้าเพราะได้พัฒนาทักษะจากการเรียนในระดับอุดมศึกษานั่นเองนะผมว่าคือประเด็นนี้พอออกมามันก็เป็นสิ่งที่หลายคนสังคมว่าโอ้โหมีการพูดถึงกันแบบเยอะเลยทีเดียวนะคุณวิเชษอ่ะเดี๋ยวก่อนไปพักเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยแล้วกันนะครับคุณวิเชษฮะวันนี้คุณชวนันท์ทักทายมาคุณสมประสงค์ทักทายมาจากฝรั่งเศสนะครับบอกว่าที่ปารีสวันนี้25องศาเซลเซียสแล้วก็บอกว่าไฟป่าที่ตอนนี้อยู่ใกล้กับฝรั่งเศสนะก็เรียกว่ามีความรุนแรงทีเดียวเขาบอกเป็นการระดมนักดับเพลิงหรือนักผจญไฟป่าเนี่ยจากหลายประเทศทั่วยุโรปที่ตอนนี้ยื่นมือ give a hand ก็คือยื่นมือให้ความช่วยเหลือฝรั่งเศสมากมายทีเดียวรวมไปถึงยูเครนด้วยนะครับก็เขาบอกว่าก็เป็น European Solidarity นะก็เป็นการรวมพลังกันในการที่จะช่วยกันดับไฟป่ามันผลกระทบเยอะจริงๆนะสำหรับไฟป่าคุณวิเชษนะครับนอกจากนี้คุณอมรเทพก็บอกว่าสมหวังกันไหมครับงวดนี้เอ๊ะงวดนี้หวยออกอะไรคุณวิเชษเดี๋ยวขออนุญาตดูเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บนึงนะคุณวิเชษนะเผื่อคุณผู้ฟังหลายคนจะตรวจโอ้ยอยู่เอ๊ะตกลงว่างวดนี้ออกอะไรอ๋อคุณวิเชษงวดนี้รางวัลที่1นะ932479ถ้าใครเล่นหวยใต้ดินก็479นะครับส่วนเลขท้าย2ตัว69งวดนี้เลขท้าย2ตัว693ตัวบน479นะครับขอบคุณมากอ้าวชีวิตมีความหวังทุกเมื่อนะสำหรับใครหลายคนที่บอก1และ16ของแต่ละเดือนพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android

0: ล้วสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
4: กลับมาช่วงสุดท้ายครับของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับกับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับ
5: ครับวีรศักดิ์เราลงไปดูทางใต้กันสักหน่อยนะ
4: ใช่ครับ
5: ที่นี้นี่ไม่ได้หมายถึงเรื่องของปัญหาจังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะไปดูที่หาดใหญ่โอ้ไปช่วงปลายปีเนี่ยนะหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำปีนี้จะเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะหาดใหญ่คราวที่แล้วท่านก็เสียสักสองสามเดือนข้างหน้าดินะ
4: ใช่
5: ทุกคนก็ตุ้มตุ้มตุ้ม
4: เลยตุลาเนี่ย
5: ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวมาจากทางผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์จันทร์กิ่งทองเนี่ยออกมารายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้นะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะอาจารย์วิวัฒน์บอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมเดือนกรกฎาคมเนี่ยลดลงนะเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนนะก็บอกว่ามันก็มาจากหลายสาเหตุนะการรบกันระหว่างอเมริกากับอิหร่านก็ส่วนหนึ่งนะเพราะทำให้ราคาน้ำมันทั่วโลกมันผันผวนนะและก็กังวลว่าน้ำมันจะขาดแคลนจากการปิดเส้นทางขนส่งทางเรือตอนนี้แล้วก็กลับมารบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ราคาสินค้าก็แพงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันแต่ตอนนี้น้ำมันก็เรียกว่าก็ค่อยๆกลับมาสูงขึ้นอีกแล้วเนี่ยนะมันก็มีผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนนะครับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วมาเข้าช่วงหน้ามรสุมช่วงนี้นะคุณเอกศักดิ์ชาวบ้านก็กรีดยางไม่ได้เพราะฝนตกนะราคายางก็ตกต่ำเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรตอนนี้ลดลงอย่างมากเลยนะนี่ตามโพลนะก็บอกว่าในทางกลับกันราคาน้ำมันข้าวของก็แพงขึ้นนะแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยนะ plus แบ่งรับแบ่งเบาภาระไปได้บ้างแต่ว่าเมื่อใช้มาประมาณ2สัปดาห์ปั๊บเงินหมดแล้วหมดเร็วตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าใช้มารัฐบาลปล่อยให้ใช้1เดือนนะ1เดือนนะปรากฏว่าบางคนบอกอาทิตย์เดียวหมดบางคนบอก2อาทิตย์หมดแล้วอีก2อาทิตย์ไม่มีอะไรจะใช้แล้วที่รออยู่ของเดินใหม่นี่ดีมาแล้ว
4: มาแล้ว
5: ของใหม่มาแล้วปรากฏว่าต้องบอกว่าชาวบ้านเนี่ยบอกว่าใช้ได้แค่ 2-3 สัปดาห์เงินหมดแล้วใครที่เหลือก็เลยต้องออกตังค์กันเองอีกเนี่ยอันนี้ก็มีผลนะไม่รู้ว่าใช้กันยังไงนะ2อาทิตย์หมดดินะแต่เราก็เข้าใจนะเพราะว่าแบบนี้นะคือสั่งก็บอก
4: คือเชษฐ์พันเดียวว่าม
5: ันนิดเดียวนะ
4: อาทิตย์เดียว2อาทิตย์ก็โอ้โหใครสองทีนี่เก่งนะผมอาทิตย์เดียวก็ไป
5: แล้วไปแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าความลำบากเหล่านี้ก็เลยสร้างความเครียดนะทำให้ความสุขในครอบครัวหดหายไปนะและยังมีปัญหาที่อีกนะสำรวจมาเนี่ยปัญหายาเสพติดตอนนี้ระบาดหนักเลยที่ภาคใต้เนี่ยนะหาซื้อง่ายในแหล่งชุมชนสถานศึกษาเนี่ยนะยังมีปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: กิดขึ้นเรื่อยๆในการแก้ปัญหารัฐบาลนี่ชาวบ้านก็มองว่าแก้ล่าช้าไม่ตรงจุดนะคนต่างๆก็มองแบบนี้ด้วยคุณวิศักดิ์บอกแก้ล่าช้าไม่ตรงจุดทำให้ประชาชนเนี่ยขาดความมั่นใจในการใช้ชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมากและยังบอกว่าการตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สะเทือนความเชื่อมั่นที่ชาวบ้านเขาบอกมาและก็เลยเป็นสาเหตุของความไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นมุมมองของหาดใหญ่ที่เขาทำโพนะมาเลยหาดใหญ่นะก็จะเป็นอย่างที่หาดใหญ่โพเนี่ยก็ทำหรือเปล่าเนี่ยรัฐบาลก็ลองไปคิดดูแล้วกันนะว่าดัชนีความเชื่อมั่นเดือนกรกฎาคมก็เลยลดลงมาจากเดือนมิถุนายนนี่มุมมองทางคนภาคใต้คนภาคใต
1: ้โอ้ภาคใต้แต่ถ้าไปดูสสภูมิใจไทยคราวนี้กวาดภาคใต้เยอะนะแม่ทัพที่นำทัพภาคใต้พิพัฒน์รัชกิจประการแม่แต่เขารักกันดีนะสามคนที่นั่งกอดคอกันเนี่ย
0: สอง
1: นอนวันหนึ่งพอเหมือนคนรักกันดีนะคุณวิเชษ
0: โอ้ก็รักกันดี
1: มีภาพนี้เสมอเนาะเวลาที่มีข่าวว่าไม่ถูกกันทีไรเนี่ยหลายภาพแต่ไม่ภาพนี้นะเดี๋ยวจะมีภาพแบบเนี้ยมาโกบมาออดไอ้มากอดแล้วก็มาโอบกันเนี่ยคุณวิเชษ
0: แต่วันนี้นะแต่วันนี้ผมเนี่ยผมไปประชุมวงหนึ่งนะคือปรากฏว่าก็เอาภาพนี้มาคุยกันนะ
1: เขาสีบกันว่ายังไง
0: ไม่เขาดูจากก็ดูภาษากายไงก็ดูภาษากายว่าย ัง
1: ไง
0: ภาษากายที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงก็ดูรอยยิ้มคุณเนวินเป็นยังไงก็ดูรอยยิ้มของนายกอนุทินเป็นยังไงดูรอยยิ้มคุณพัฒน์เป็นยังไงนะรอยยิ้มที่จริงใจที่สุดเนี่ยนะ
1: ที่ไหนใคร
0: ที่ดูเหมือนว่าดูแล้วก็โอเคที่สุดนะคำว่าโอเคที่สุดเลยคือไม่ได้บอกว่าโอ้ดีนะอะไรเงี้ยคือคุณเนวินรอยยิ้มกว้างนะยิ้มกว้างและทุกอย่างมันยิ้มหมดแต่พอมาดูรอยยิ้มของนายกอนุทินเนี่ยเป็นการยิ้มที่ปิดปากไม่เห็นฟันใช่ไห
1: ม
0: แต่พอมาดูรอยยิ้มของคุณพิพัฒน์เนี่ยเป็นการฉีกยิ้มฉีกยิ้มไปเหมือนฝืนยิ้มไปอะไรกันนะวาระกันดีอะไรกันนะก็มีการดูจากประสาทกายออกนะว่ามันเป็นยังไงนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในทางการเมืองก็วิพากษ์กันจริงนะคุณเวสักพลที่จะมองสีเมืองเนี่ยผมเนี่ยนะทำข่าวตอนที่มาเล่นการเมืองใหม่ๆนะคุณเวสักผมเคยเป็นนั่งคุยกับคุณจำลองสีเมืองนะตอนนี้90กว่าละพรรคพลังธรรมในยุคของพลที่จำลองสีเมืองเนี่ยเขาเป็นวิชาในการสอนนะสร้างนักการเมืองหนึ่งในวิชานั้นวิชาแรกคือวิชาจำคนให้ได้จำชื่อคนให้แม่นจำเบอร์โทรศัพท์คนให้ได้เจอหน้าคนปั๊บจำได้หมดเลยจะสร้างความประทับใจมาก first impressionคนที่ลองเป็นคนที่จำคนได้แม่นมากในบรรดานักการเมืองทั้งหมดเกือบทั้งหมดเนี่ยผมว่าเป็นคนที่แม่นมากในเรื่องนี
1: ้
0: วิชาที่สองคืออะไรวิชายิ้มครับวิชายิ้มยิ้มอย่างไรที่จะเป็นยิ้มจริงใจยิ้มอย่างไรที่จะยิ้มแล้วก็ผูกมิตรยิ้มอย่างไรที่จะไม่เป็นการฉีกยิ้มการฉีกยิ้มนี่คือยิ้มไม่จริงใจเลยมันมีวิชาพวกนี้ด้วยนะคุณวิศักดิ์โรงเรียนการเมืองอะเมื่อเวลาเราดูเนี่ยครั้งที่เขายิ้มเขาจับมาจับเบอร์เราก็อ่านภาษากายเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อยิ้มแบบนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไร
1: ยิ้มการเมือง
0: ยิ้มเด็กยิ้มฉีกยิ้มก็โดนบังคับให้ยิ้มอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบนะหรือยิ้มแบบไม่เปิดปากเลยเนี่ยนะก็จะเป็นอีกแบบนะเหมือนจะยิ้มแต่ว่าไม่เปิดปากเลยไม่เห็นฟันเลยนี่มันมีระยะอยู่อะถ้ายิ้มที่สดใสจริงๆต้องยิ้มแล้วมันไปทั้งหน้าทั้งฟันก็เห็นฟันเห็นรอยทุกอย่างแล้วก็ตาก็เห็น
1: ตาต้องยิ้ม
0: ตาก็ต้องยิ้มหน้าก็ต้องยิ้มยิ้มทั้งหมดอันนั้นคือยิ้มแบบจริงใจไงเพราะฉะนั้นถ้ารูปที่กิเวศักดิ์พูดถึงเนี่ยนะเอาไปวิเคราะห์กันได้เยอะเลยในสถานการณ์ที่คุณพิพัฒน์โดนเยอะเลยตอนนี
1: ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลายิ้มเขาฝึกได้ไหมเวลายิ้มยิ้มที่ปากแล้วออกที่ตาด้วยมันก็ฝึกได้นะคุณวิเชษถูกไหมเหมือนกันเราคิดว่าเรามีความสุขเรายิ้มที่ปากออกที่ตาเอาง่ายๆตอนที่ก่อนที่จะปิดสมัยที่เป็นสจ๊วตอยู่การบินไทยนะก่อนที่จะออกมาเนี่ยช่วงก่อนโควิด19ที่เขายังไม่พักการบินทั่วโลกเนี่ยช่วงประมาณปลายปีที่มันกำลังเริ่มระบาดเนี่ยเขาก็ให้ใส่แมสก์ในการบริการแต่คำสั่งของบริษัทสมัยที่ผมอยู่แล้วนะการบินไทยตอนที่เริ่มใส่แมสนะใส่แมสในเมื่อรอยยิ้มไม่เห็นต้องยิ้มออกมาทางตาให้ได้นี่คือสิ่งที่บริษัทสั่งทุกคนบอกโอ้เรายิ้มยังไงยิ้มทางตาเนี่ยคือแต่ว่าต้องยิ้มจากปากมากมากยิ้มแบบมีความสุขที่สุดแล้วมันจะออกฉายแววทางตาอะไรเขาบอกแบบนี้คุณวิเชษวิชานะ
0: ก็บอกว่าแบบเดียวกันกับการเมืองก็แบบเดียวกันพรรคอื่นไม่รู้ว่าสอนแบบนี้

0: นั้นแต่ผมรู้ว่าพรรคพลังธรรมสมัยก่อนน่ะก็สอนแบบนี้แหละก็สอนเรื่องนี้เลยนะคุณวิทยาศาสตร
1: ์
0: ทีนี้พอพูดถึงนายกแล้ววันนี้ก็เลยเนี่ยโดนนักข่าวถามจะไปว่าเออตกลงจะมีการปรับครม.เร็วๆนี้หรือเปล่าไปเห็นมันก็บอกว่านายกบอกว่าปรับครม.ช้าช้านี้ดูปีมุกนะนะครับเร็วๆนี้ใช่ไหมบอกช้าช้านี
1: ้
0: แต่ว่าโดนทุกขีดเส้นไปแล้วว่ารัฐมนตรีคนไหนเนี่ยนะที่ไม่มีผลงานโดนแน่รัฐมนตรีคนไหนที่เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วไม่ยอมช่วยลูกเดวิดเนี่ยนะตอนที่หนาวหนาวร้อนร้อน
1: อุ้ยตาย
0: รัฐมนตรีช่วยคนไหนไม่ยอมช่วยลูกคุณเดวิดโดนเรื่องอะไร
1: อุ้ยก็เพิ่งเปิดไม่เปิดงานวันเทียนพรรษาบนอยู่เลย
0: ก็
1: ช่วยอยู่นะก็ช่วยอยู่นะ
0: เออนั่นน่ะรอดูต่อไปนะผมได้ข่าวแล้วกระทรวงมหาดไทยก็เหมือนกันนะรัฐมนตรีไหนไม่ค่อยเห็นหน้าผลเห็นหลังเลยนะแม้จะเป็นลูกเทพก็ตามเถอะนะอาจจะโดนด้วยกันแหละ
1: ช่วงนี้เขาออกมาทำงานข่าวกันเยอะแยะเลยคุณวิเชษฐ์เห็นตามหน้าสื่อกันเต็มไปหมดเลยนะแล้วมัน
0: โดนครูปั๊บเห็นผลเลยมันต้องรีบออกมาต้องออกมาทำหน้าสื่อแล้วก็ต้องเป็นชิ้นเป็นอันด้วยไม่ใช่ออกสื่อแล้วมันก็เป็นชิ้นเป็นอันก็ไปได
1: ้ก่อนหน้านี้นะคร
0: ับ
1: เชิญยากมากผมเป็นรายการหนึ่งที่ต้องเชิญมาเชิญยากมากแต
0: ่ทีนี้นะ
1: โอ้ง่าย
0: โอ้ง่ายเลย
1: ดีง่ายเลยโอ้โหทุกคนอยากออกแล้วก็แบบเอาไปแบบเป็นเหมือนพรีเซนต์ว่านี่คือทำงานมีงานมีผลงานอะไรแบบนี้เออแต่ต้องยอมรับว่าตอนนี้ภูมิใจไทยก็หนักถูกไหมคุณวิเชษฐ์โดยเฉพาะเรื่องของโกงสวแล้วหัวสวเนี่ยโหเป็นเนี้ยแล้วมันแล้วยิ่งออกมาเรื่อยๆนะหลายๆอย่างเนี่ยพอบางคนที่เกี่ยวข้องแล้วโดนพาดพิงแล้วออกมาพูดนะเหมือนยิ่งพูดมันยิ่งพันตัวเองยังไงก็ไม่รู้นะคุณวิเชษฐ์เรามองหลายๆเคสลองหลายๆกรณีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ตอนนี้นายกก็จะถูกลุมล้อมในบางคราวอาจจะเขาเรียกสลิงแตกบ้างเนี่ยนะครับแต่บางคราวก็ยังมีมุกอยู่บ้างเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้หลายๆอย่างมันก็ประเด็นประดังกันเหมือนกันขณะที่เรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลดิวโมนาโกมีไม่มีเนี่ยโอ้โหล่าสุดนะคุณวิเชษฐ์นะเรื่องดิวโมนาโกซึ่งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกมาบอกแล้วใช่ไหมบอกว่าไม่มีดิวไม่เป็นอีแอบทำอะไรเนี่ยก็ทำเปิดเผยนะทีเนี้ยปรากฏว่ามันก็มีภาพที่เพิ่งโพสต์ออกมาวันนี้นี่เองคุณวิเชษฐ์โดยคุณอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็แกนนำของพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้โพสต์รูปโอ้โหนั่งอยู่สวยๆเลยนะอยู่ที่ร้านที่มีแบบขายร้านอาหารต่างประเทศเนี่ยทางยุโรปมันจะมีเขาจะเป็นร้านเอาท์ดอร์ที่มีร่มกลางเมืองอยู่เนี่ยอ่ะคุณลุงเองก็โพสต์สวยเลยนะครับแล้วก็บอกว่ามาเที่ยวครับพักผ่อนครับ no deal ลับครับดีลที่มีคือดีลกับลูกครับนะคือเดี๋ยวนี้เวลาโซเชียลเขาเวลาโพสต์อะไรเนี่ยตื่นนอนครับแปรงฟันครับเดินออกกำลังกายครับอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบเนี้ยถูกไหมคุณวิเชษฐ์อันนี้คุณนุ้งอิงก็เลยมาก็เลยกลายเป็นปรากฏว่าอ้าวตอนเนี้ยดิวลับเนี่ยดิวจะจริงหรือไม่จริงแต่เวลาที่มีเรื่องแบบนี้ทีไรนะเหมือนกับที่เคยปฏิเสธสุดท้ายพอย้อนกลับมาม ันก็มีมูลตลอดเลยนะคุณวิเชษฐ
0: ์ก็นี่แหละคือบางทีก็ต้องเราก็ต้องตามนะเหมือนอย่างกรณีอินโดนีเซียเนี่ยมีข่าวมาแล้วนะว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินจะเดินทางไปอินโดนีเซียอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะ
1: ใช่ไปพรุ่งนี้นี่ฮะวันอาทิตย์ไม่แน่ใจวันพรุ่งนี้ใช่
0: แต่ว่าอะไรรู้ไหมแต่คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์พร้อมมุ้งยิงเนี่ยไปเจอผู้นำอินโดนีเซียมาแล้ว
1: เ
0: พราะไปเซอร์มาแล้วก่อนหน้านี้ไง
1: ใช่ใช่จริง
0: เห็นไหมล่ะเออก็เดินทางไปเจอมาแล้วเรียบร้อยเขาไปมาเลเซียด้วยนะเผลอไปเจออันวาก็ไม่รู้แก้ปัญหาเรื่องกุ้งกับปลากระพงอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ไปบุกมาสองประเทศนะนายกอนุทินตามหลังคุณทักษิณนะเนี่ยแต่ว่าคุณทักษิณไปเนี่ยในฐานะเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเขาเคยมาบ้านเมืองล่างไงแต่มาแล้วก็คุณทักษิณก็มีสถานะอีกบทบาทหนึ่งนะบทบาทเนี่ยเป็นบทบาทของการที่เขาไปเป็นที่ปรึกษาไงให้กับทางอินโดนีเซียนะนะเป็นก็น่าสนใจติดตามนะว่าการที่คุณทักษิณไปก่อนเนี่ยนายกอนุทินไปทีหลังเนี่ยไปเยือนทีหลังนะจะเป็นยังไงนะก็เอาเป็นว่าเราก็ฟังเอาไว้บ้างก็ได้นะ
1: ดิวมีไหมคุณวิเชษฐ์ดิวมีไหม
0: ดิวอ่ะ
1: เดี๋ยว
0: เมื่อวานนายกยังพูดในวันก่อนนายกบอกว่าโอ้สีเขียวผสมสีแดงเหรอ
1: ก็เป็นสีน้ำเงิน
0: ก็เป็นสีน้ำเงินแต่จริงๆถ้าไปดูนะเขาบอกว่าจริงๆมันต้องเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่สีน้ำเงินสีเขียวผสมกับสีแดงมันต้องเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่สีเงินแต่นายกไม่รู้จะลืมหรือเปล่าท่านบอกว่าเป็นสีน้ำเงินหรือความหมายท่านว่าจะบอกว่าอ๋อยังไงสองพรรคนี้ก็ยังอยู่กับเราเป็นสีน้ำเงินแน่นอนนะ
1: ไม่สองพรรคสิคุณวิเชษฐ์เขียวไม่ได้เป็นรัฐบาลนะ
0: ไม่ไงต่อไปข้างหน้าเราก็ไปดูหมายก็ว่าถ้าสมมติพรรคเพื่อไทยไปเขียวมาสมมติอย่างเงี้ยนะก็ตัวเลขมันก็ประมาณต่างกันประมาณ20เสียงอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วไปหาพรรคอื่นมาร่วมอีกก็ความหมายนะของนายกสีน้ำเงินหมายถึงว่ายังไงสองพรรคเนี่ยก็อาจจะมารวมกันสีน้ำเงินอะไรเงี้ยอาจจะมาพรรคเดียวหรือมาอะไรเงี้ยแล้วแต่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคุยดูอนาคตข้างหน้าแต่อย่าลืมนะคุณเรศักดิ
1: ์อะไรเกิดขึ้นได
0: ้การเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะมันก็ยังเป็นประเด็นที่เราต้องตามดูต่อไปนะหมดจากศรีศักดิ์คงเกตแก้วอาจจะเป็นอาจารย์เชนก็ได้ใครจะไปรู้อ
1: ่
0: ะ
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
0: เกิดขึ้นได้นะ
1: ตามกันต่อขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับการเป็นสุดสัปดาห์วันนี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
8: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
9: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
9: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
10: น. Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
12: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับ Econ Biz ผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz คือความคิดนะครับเราเจอกันและวันนี้นะฮะก็ฟ้าฝนเป็นใจหลายพื้นที่เหลือเกินนะฮะเสร็จแล้วนี่นะครับวันพรุ่งนี้และมะรืนก็จะหยุดยาวถึง2วันติดต่อกันนะครับเห็นหลายคนก็จับรถจับราขับรถออกนอกกรุงเทพไปกลับบ้านเดือนกันเป็นที่เรียบร้อยก็ฝากขับรถต่างๆเป็นไปด้วยความระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยกันนะครับโดยเฉพาะฟ้าฝนตอนนี้ที่ลงมานะฮะอ่ะวันนี้ครับตลาดหุ้นก็เปิดอยู่ฮะทองคำก็เปิดอยู่นะครับแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้หุ้นก็จะปิด2วันยาวนะครับแต่ทองคำนั้นเปิดทุกวันไม่มีหยุดนะครับแล้ววันนี้ก็ปรากฏว่าพอหอมปากหอมคอกับทองคำสุทธิปรับทั้งหมด15รอบนะครับขึ้น250บาทครับทองคำแท่งรับซื้อ 64,900 ขายออก 65,100 บาทครับ รูปพันรับซื้อ 63,596 บาท 20สตางค์นะครับขายออกรูปพันอยู่ที่ 65,900 บาทแม่วันนี้โกลด์สปอตราคาทองคำที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับเปิดตอนเช้าสวยเลยนะฮะ 4,106 ดอลลาร์คิดว่าจะยืนได้ 4,100 แต่ปิดตลาดปรากฏว่าหลุดนะฮะมันอยู่ที่ 4,094 ดอลลาร์ครับเงินบาทนะครับ 33.54 เปิดตลาดแล้วก็อ่อนค่าลงไปที่ 33.58 ก็เป็นอันว่าไม่ได้หลุดจนกระทั่งไปถึง 33.60 ก็เงินบาทซื้อขายในประเทศก็จะหยุด2วันแต่ตามที่ต่างตลาดก็จะเปิดทำการตามปกตินะครับส่วนหุ้นไทยวันนี้ครับเพลย์เซฟไปก่อนฮะ2วันอะไรก็เกิดขึ้นได้และโดยเฉพาะในสถานการณ์ของตะวันออกกลางด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเทหุ้นไทยตกไป 19.92 จุดลดไป 1.21% ครับติด 1,624 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 88,483 ล้านบาทก็นั่นแหละครับเวลาอยู่ยาวต้องระมัดระวังกันจริงๆและโดยเฉพาะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานที่เป็นวันหยุดเนี่ย TSD เนี่ยเจอมือแฮกเจาะข้อมูลเข้าไปเนี่ยนะครับนี่ไม่รู้ตกลงว่าข้อมูลของนักลงทุนนั้นมีอะไรหลุดลุ่ยหลุดหายกันไปบ้างแต่ทาง TSD กับตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต.ก็รีบทำงานทันทีครับเพราะว่าวันนี้ก็ยังเป็นวันทำการกันอยู่นะครับเอาละครับกลับเข้ามาติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันนะฮะครบครึ่งปีแรกนี่นะครับบรรดาชาวธุรกิจ SME ไทยเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่วันนี้อยากรู้แล้วโดยเฉพาะอยากรู้ไปมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็คือรีเซ็ตเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจ SME กันด้วยนะฮะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยนะครับสวัสดีครับคุณแสงชัยครับ
13: สวัสดีครับพี่บัญชาครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแฟนๆรายการทางบ้านด้วยครับ
12: ครับคุณแสงชัยครับครึ่งปีผ่านมาเนี่ยได้คุยกับบรรดาสมาชิกของสมาคม SME แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
13: ครับก็ถือว่าเป็นครึ่งปีแรกที่ค่อนข้างหนักหน่วงในไตรมาส1นะครับเพราะว่าไตรมาส1เนี่ยเราเจอวิกฤตการณ์ที่ถาโถมเข้ามาในเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็ความไม่แน่นอนความผันผวนนะครับเรื่องต้นทุนนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบมาจนถึงไตรมาส2ครึ่งปีแรกของปี2569นี้นะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ SME ไทยเนี่ยยังต้องรองรับนะครับหามาตรการหรือว่ากลยุทธ์ในการที่จะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของผลกระทบทางด้านต้นทุนนะครับซึ่งก็มีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า 95% นะครับของประเทศไทยนะครับจากการสำรวจของสสว.เนี่ยนะครับได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตการณ์ในเรื่องของพลังงานครั้งนี้แล้วก็ยิ่ง อย่างที่พี่บัญชาพูดถึงเรื่องของสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังมีเรื่องของนอกจากภาษีการค้านะครับก็ยังมาในเรื่องของการตอบโต้ด้วยภาษีแรงงานนะครับที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีท็อปอัพมาให้กับประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองว่าอาจจะต้องมีการเร่งการปรับตัวแล้วก็ฟื้นฟูในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นครับพี่บัญชา
12: ครับโอ้โหฟังแล้วก็น่ากลัวนะ 95% ของธุรกิจ SME ทั้งหมดทั่วประเทศไทยก็3ล้านกว่ารายที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราคาพลังงานเนี่ยนะครับแต่นี่ก็ยังโชคดีนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่โจมตีกันต่อนะน้ำมันมันก็ลงมาเยอะนะครับ
13: ครับก็แต่เราน่าจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงในระยะยาวครับเพราะว่าความผันผวนจากตัวผู้นำนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนโยบายต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องเฝ้าจับตามองแล้วก็ต้องมีฉากทัศน์ที่จะไม่ทำให้เราเนี่ยนะครับไปตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยงที่สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจแล้วก็พลังงานของประเทศไทยด้วยครับ
12: อืมครับก็เนาะแล้วก็พยายามเอาใจช่วยกันทุกฝ่ายโดยเฉพาะไตรมาสที่2ก็เพิ่งผ่านไปแล้วก็เราก็ก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่3แล้วเนี่ยผมก็ได้ยินมานะครับบรรดานักเศรษฐศาสตร์ของสำนักวิจัยสังกัดธนาคารชื่อดังต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยตอนนี้มันผ่านจุดต่ำสุดไตรมาสที่2ไปแล้วเท่าที่ได้คุยกับสมาชิก SME เนี่ยเขารู้สึกอย่างนั้นไหมครับ
13: ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยครับพี่ประชาคือเราพูดเนี่ยเรามองว่าเข้าใจว่านักวิเคราะห์หรือว่านักวิเคราะห์หรือนักวิจัยเนี่ยก็น่าจะประเมินมาจากฐานข้อมูลปัจจัยรอบด้านด้วยกันนะครับแต่ในด้วยมันต้องอาจจะต้องมาดูในบริบทเชิงลึก ะครับที่จะเป็นเชิงลึกและเชิงรุกที่จะไปอยู่ในกลุ่มของผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยครับพี่บัญชาวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าสถานการณ์เนี่ยพ้นขีดต่ำสุดทางเศรษฐกิจมาแล้วแต่ว่าทีนี้พ้นขีดต่ำสุดทางเศรษฐกิจของขนาดธุรกิจรายไหนครับรายย่อยรายย่อมรายกลางหรือรายใหญ
0: ่
13: ถ้าประเมินเศรษฐกิจคือเรามองว่าวันนี้เนี่ยรายใหญ่ก็ยังมีขีดความสามารถในการที่จะมีภูมิคุ้มกันที่จะต้านทานสภาวะความผันผวนของทางเศรษฐกิจตรงนี้ได้ดีนะครับดีเยี่ยมนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าธุรกิจบางรายในตลาดหลักทรัพย์ก็ยังมีมวลพับมาให้เห็นกันอยู่นะครับพี่บัญชาติดตามข่าวสารอยู่ใช่ไหมครับมีบางกิจการที่เริ่มประกาศออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการพ้นจุดต่ำสุดเนี่ยมันต้องไปดูในบริบทของขนาดกิจการนะครับและคลัสเตอร์กิจการด้วยครับถ้าเราพูดถึงภาพรวมเนี่ยเราบอกว่าพ้นต่ำสุดแต่ว่าภาพรวมพ้นต่ำสุดเนี่ยขนาดกิจการที่เป็นรายย่อยนะครับแล้วในบางคลัสเตอร์ที่มีความแข่งขันกันค่อนข้างสูงแล้วมีความเข้มข้นอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นธุรกิจค้าส่งค้าปลีกนะครับก็ยังมีความผันผวนอยู่ธุรกิจในภาคบริการในบางส่วนบางเซกเตอร์นะครับก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงมาอย่างรอบด้านนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่ได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเราอาจจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวจากจีนลดลงแต่เราได้จากยุโรปมาเสริมใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยที่มาทดแทนกันได้นะครับในส่วนหนึ่งเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภาคการส่งออกนะครับพี่บัญชาทราบแล้วว่าวันนี้เนี่ยภาคการส่งออกของเราเนี่ยเรายังเผชิญกับเรื่องของทรานชิปเมนต์นะเรายังเผชิญกับเรื่องของแหล่งกำเนิดสินค้านะครับเรากำลังเผชิญแม้ว่าวันนี้เราได้ปราบเรื่องของทุนเทานอมินีอย่างเข้มข้นนะครับอันนี้ชื่นชมหน่วยงานภาครัฐนะครับที่เข้ามาทำตรงนี้อย่างเต็มที่แต่การพ้นจากจุดต่ำสุดเนี่ยมันจะต้องมีกลไกหลายๆกลไกเข้ามาร่วมด้วยครับนอกจากในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโลกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลางและระยะยาวนะครับรวมถึงเรื่องวันนี้เนี่ยเราเป็นพระเอกก็คือเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนเรื่องของนักลงทุนที่เป็น FDI นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการทำเรื่อง FDI เนี่ยต้องทำควบคู่ไปกับการทำ TDI ที่จะส่งเสริมให้นักลงทุนของชาวไทยเนี่ยเข้าไปปักอินกับ FDIหรือเข้ามาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการลงทุนของคนไทยที่จะช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศหรือพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดครับพี่บัญชา
0: อันนี้ชัดเลยนะครับเพราะว่ามันก็ยังประเด็นนะเรียกว่าจับไม่ทันอะไรกันอยู่สักทีนึงก็เรื่องการใช้โลคอลคอนเทนต
13: ์
0: หร
13: ือ
0: ว่าทำยังไงเราจะได้นักใช้เยอะๆอย่างนี้นะ
13: ใช่ครับวันนี้ผมวิวัฒนาการที่จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยขับเคลื่อนนี่ก็คือเรื่องของโลคอลคอนเทนต์อย่างที่พี่บัญชากรุณายิงประเด็นไว้ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราทำเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสินค้าที่เป็น SME สินค้าที่เป็น Made in Thailand นะครับจะช่วยส่งเสริมให้อีโคซิสเต็มของชิ้นส่วนของวัตถุดิบของปัจจัยการผลิตเนี่ยต่างๆเนี่ยมาอยู่ในประเทศแล้วเงินก็จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศมากขึ้นครับ
0: ฮะนี่แหละคือถ้าใช้โลคอลคอนเทนต์ใช่ไหมครับมันก็เกิดตัวทวีคูณของเศรษฐกิจทุกฝ่ายใช่ไหมครับและนั่นแหละมันก็หมายความว่ารายได้ของภาคธุรกิจ SME เนี่ยมันก็น่าจะฟื้นคืนได้ดีขึ้นถ้ามีการใช้โลคอลคอนเทนต์มากขึ้นเราก็เลยตั้งหวังนะทีนี้พอรายได้มันกลับเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะกลับเข้ามาสู่เกี่ยวกับเรื่องว่าท่านเจ้าของกิจการก็ดีทั้งลูกทีมลูกน้องของกิจการก็ดีเนี่ยนะครับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็อยากที่จะได้ผลประโยชน์หรือว่าดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆท่ามกลางเนาะรายได้เจ้านายมันก็ไม่ค่อยคงเส้นคงวานะเศรษฐกิจก็เป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะมันก็เลยมีแนวคิดในการที่จะรีเซ็ตเกี่ยวกับเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการประกันสังคมแบบยกแผงสำหรับธุรกิจ SME ใช่ไหมครับ
13: ใช่ครับพี่บัญชาครับวันนี้อย่างที่พี่บัญชาพูดได้ถูกต้องเลยครับวันนี้เนี่ยเรามองว่าคุณค่าของแรงงานเนี่ยยังมีความสำคัญนะครับต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและต่อนายจ้างนะครับผู้ประกอบการในขณะเดียวกันเนี่ย เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าผู้ประกอบการและพนักงานที่เป็นครอบครัวของผู้ประกอบการด้วยกันในการประกอบกิจการนะครับที่จะทำดำเนินธุรกิจได้อย่างมีความเข้มแข็งเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบนะครับความเข้มแข็งของนายจ้างและความเข้มแข็งของแรงงานหรือของลูกจ้างเนี่ยควบคู่กันไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวช่วยที่เรียกว่ามาตรการและการอำนวยความสะดวกต่างๆหรือการออกแบบมาตรการต่างๆของภาครัฐที่จะไปเป็นตัวช่วยส่งเสริมเติมเต็มนะครับให้การขับเคลื่อนธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะเป็นไปแล้วสามารถรักษาการจ้างงานสร้างแรงงานที่มีคุณค่าและสร้างผู้ประกอบการที่เข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจไทยได้นะครับพี่บัญชาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเรามองว่าเรื่องของการปฏิรูปหรือการรีเซ็ตประกันสังคมเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำแล้วให้เกิดอิมแพคนะครับและได้รับประโยชน์ทั้งนายจ้างผู้ประกันตนนะครับภาครัฐ

0: กับอนาคตที่จะสร้างความมั่นคงให้กับภาคแรงงานหรือผู้ประกันตนได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งสำคัญเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจนะครับความโปร่งใสธรรมาภิบาลและต้องมีความยืดหยุ่นให้กับระบบประกันสังคมของไทยด้วยครับ
1: ครับโอ้ถ้าไปเทียบกับก่อนสมัยโควิดนะแล้วก็หลังโควิดมาเนี่ยคืออะไรมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเยอะมากมายขนาดนี้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาเทียบกับแบบเดิมกับแบบปัจจุบันที่เราจะเสนอเข้าไปใหม่เนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญอะไรบ้างครับ
0: สิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำคัญเนี่ยเราอาจจะต้องมาทบทวนดูกันว่านะครับวันนี้เนี่ยเรามีบอร์ดประกันสังคมที่เป็นทั้งฝั่งนายจ้างฝั่งผู้ประกันตนนะครับแล้วก็ฝั่งภาครัฐนะครับวันนี้เรามองว่าเราทำอย่างไรเราไม่อยากเรียกว่าเป็นฝั่งหรือเป็นฝากหรือเป็นฝ่ายแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำให้ประกันบวกสังคมให้เป็นไทยยั่งยืนได้อย่างไรนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราต้องการให้ประกันสังคมเนี่ยนำประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนความยั่งยืนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเพียงฝ่ายเดียวหรือผลประโยชน์ของนายจ้างเพียงฝ่ายเดียวนะครับหรือภาครัฐได้ประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนะครับแต่วันนี้เนี่ยแนวคิดของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศของประกันสังคมที่ทำให้ฝ่ายนายจ้างเนี่ยนะครับได้รับประโยชน์ร่วมด้วยนะครับแล้วก็เขาสามารถขับเคลื่อนสร้างความยั่งยืนให้เกิดการจ้างงานให้เกิดการพัฒนาแรงงานอย่างมีคุณค่าและเพิ่มผลิตภาพนะครับแล้วก็ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมได้รับการดูแลสวัสดิการที่ดีทั้งของบริษัทแล้วก็ของประกันสังคมในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผู้ประกันตนก็ได้สิทธิประโยชน์นะครับที่มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็ภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะดำเนินบริหารจัดการร่วมกับบอร์ดประกันสังคมเนี่ยไปอย่างมีธรรมาภิบาลโปร่งใสนะครับและทำให้ประกันสังคมเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับของผู้ประกันตนในอนาคตที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตนะครับในเรื่องของภายหลังจากพ้นจากวัยทำงานเป็นวัยเกษียณนะครับเป็นผู้สูงอายุนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามองว่าเราเองก็มีเรื่องของกลยุทธ์นะครับที่จะทำในเรื่องของทลายกำแพงนะครับที่เราจะต้องสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายที่จะปลุกพลังประกันสังคมเนี่ยนะครับให้เกิดขึ้นแต่จะเป็นพลังที่ไม่ได้มาจากนายจ้างหรือมาจากประกันสังคมหรือมาจากภาครัฐแต่เราจะต้องแท็กทีมนะครับคอลแลบทั้ง3ส่วนนะครับมาเป็นพลังที่จะทำให้ประกันสังคมไทยยั่งยืนขึ้นนะครับ8เรื่องด้วยกันครับ
1: ครับนะฮะ8เรื่องเลยนะฮะโอ้โหรอบด้านเลยเนี่ย
0: 8เรื่องนี่ดูเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านเรียนพี่บัญชาเนี่ยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยเราจะมองว่า8เรื่องนี้เนี่ยเป็น8เรื่องที่อาจจะอยู่ในใจของทั้งนายจ้างผู้ประกันตนแล้วก็ภาครัฐนะครับ
1: อย่างเช่น
0: นะครับพี่บัญชาขออนุญาตครับเรื่องแรกเลยเนี่ยครับเราต้องถามว่ากลยุทธ์วันนี้เนี่ยเราต้องการตอบโจทย์คนในระบบและจูงใจคนนอกระบบให้เข้ามาสู่ในระบบประกันสังคมใช่ไหมครับ
1: โอ้แน่นอนฮะ
0: อันนี้เพราะฉะนี้สิ่งที่ภาครัฐต้องการเนี่ยก็คือการจะทำยุทธศาสตร์กลยุทธ์เนี่ยทำอย่างไรให้สิทธิประโยชน์หรือการจูงใจให้ตอบโจทย์คนในระบบประกันสังคมเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมทั้ง3มาตรา33 39และ40เนี่ยในระบบให้มากที่สุดเราจะพบว่าเรามีปัญหากับมาตรา40นะค่อนข้างเยอะครับพี่บัญชา
1: ใ
0: ช่มาตรา40ก็คือแรงงานอิสระหรือผู้ประกอบการอิสระที่จะมาอยู่ในมาตรา40นะครับซึ่งก็เผชิญกับปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยอาจจะมองว่าผู้ประกันตนในมาตรานี้อาจจะมองว่าได้รับการดูแลอาจจะไม่เทียบเท่ากับมาตรา33นะครับและที่สำคัญเนี่ยการเฟส2เนี่ยการจูงใจคนนอกระบบเข้าสู่ในระบบวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่าเรามีแรงงานนอกระบบเนี่ยอยู่เกือบ20ล้านคนนะ
1: ท่านสิ
0: ครับทีนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะทำในเรื่องของการรักษาฐานผู้ประกันตนในปัจจุบันให้อยู่และสามารถมีมาตรการในการจูงใจแรงงานนอกระบบเข้าสู่ในระบบ
1: นะครับ
0: อย่างเช่นพี่Grab ครับเห็นไหมฮะพี่ที่แบบเป็นเรื่องขอโทษนะที่ใช้คำว่า Grab จริงๆก็ต้องใช้คำว่าพี่ที่ทำเรื่องของ delivery นะครับ delivery ต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้เราอาจจะต้องมาดูครับว่าการสร้าง

0: ความคุ้มค่าที่จะให้คุณค่าเนี่ยตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการและแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจและเขาสามารถมีขีดความสามารถในการที่จะมาเข้าสู่ในระบบประกันสังคมของเราได้ครับอันนี้เป็นเรื่องแรกครับ
1: อันนี้เรื่องแรกนะครับ
0: ครับเรื่องที่สองครับวันนี้เรามองว่าการที่จะทำให้ภาคแรงงานเนี่ยมีความยั่งยืนต้องทำให้นายจ้างยั่งยืนครับเพราะไม่งั้นจะเท่ากับว่าเรามีลูกจ้างแล้วเราไม่มีนายจ้างมันก็เป็นไปได้ยาก
1: ไปไม่รอดนะ
0: เพราะงั้นเนี่ยการมีผู้ประกันการมีแรงงานการมีลูกจ้างก็คือต้องมีนายจ้างทีนี้เนี่ยกลยุทธ์เพิ่มขีดความทีนี้กลยุทธ์ในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับนายจ้างก็คือการที่จะจัดระบบให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในลักษณะของการที่จะมีเขาเรียกว่าผู้ประกอบการ SME ที่มีเครดิตเทอมในการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่จะแข่งขันได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่วยรักษาและเพิ่มการจ้างงานนะครับโดยใช้นวัตกรรมทางการเงินสนับสนุนนายจ้างด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับแล้วก็มีกลไกในการที่ช่วยนายจ้างเนี่ยสามารถเข้าสู่สินเชื่อทางการเงินในระบบนะครับด้วยการจัดเครดิตสกอร์ลิงนะครับโดยการเอาเรื่องของการส่งเงินสมทบประกันตนนะครับให้กับผู้ประกันตนหรือให้กับแรงงานเนี่ยนะครับมาประเมินด้วยนะครับเพื่อที่จะดูเครดิตหมุนเวียนซัพพลายเชนให้กับนายจ้างตรงนี้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมตรงนี้ก็จะช่วยดึงดูดให้นายจ้างที่อยู่นอกระบบเนี่ยเข้าในระบบเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับครับผมเรื่องที่3เนี่ยก็คือจะเป็นกลยุทธ์นะครับในการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกันตนและนายจ้างให้มีทักษะสมรรถนะขีดความสามารถนะครับที่จะเป็นสิ่งที่จะไปยกระดับสู่งานที่มีคุณค่าเป็นแรงงานสีเขียวผู้ประกอบการสีเขียวนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่า อาจจะต้องมีการจัดระบบเครดิตสกอร์ลิงในเรื่องของทักษะขีดความสามารถประสบการณ์นะครับเพื่อที่เราจะยกระดับค่าแรงขั้นต่ำสู่ค่าแรงที่มีมาตรฐานตามผลิตภาพแรงงานครับอันนี้เรามองว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญนะครับและมีบทบาทอย่างยิ่งในการที่จะยกระดับนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคมร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการจัดหางานกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสสว.นะครับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับถ้าเผื่อสามารถที่จะบูรณาการได้แล้วก็เรื่องที่4ก็คือจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์เพิ่มประกันตนนายจ้างครับนะครับวันนี้พี่บัญชาเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องไปซื้อประกันด้วยตัวเองนะครับก็อาจจะได้ส่วนลดหรือได้ราคาก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยเรามองว่าเราสามารถใช้ประกันสังคมเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยนะครับให้นายจ้างนะครับฝั่งนายจ้างเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้ามาสู่ในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นนะครับก็จะช่วยทำให้นายจ้างเนี่ยสามารถไปใช้กองทุนเงินทดแทนเวลาเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมฮะเพราะวันนี้เนี่ยฝั่งผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็สามารถไปใช้เงินของกองทุนเงินทดแทนได้และที่สำคัญเนี่ยก็ยังสามารถไปเข้าศูนย์ฟื้นฟูดูแลสมรรถภาพของคนงานแรงงานได้ด้วยนะครับมีระบบกลไกการเยียวยาที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าการที่จะให้ความสำคัญกับนายจ้างคือการเพิ่มทางเลือกให้นายจ้างเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสู่ในระบบผู้ประกันตนได้นะครับโดยที่นำเอาอุตสาหกรรมประกันภัยเนี่ยเข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มนี้นะครับทั้งประกันชีวิตประกันภัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้ครอบคุมความคุ้นครองนะครับในการรับสิทธิประโยชน์ของนายจ้างนะครับได้ตามความต้องการหรือตามโจทย์ซึ่งก็จะนำไปสู่กลยุทธ์ที่5คือยกระดับประกันสังคมของผู้ประกันตนที่ออกแบบเองได้ทั้งฝั่งนายจ้างและฝั่งลูกจ้างวันนี้พี่บัญชาต้องการที่จะมีรูปแบบการวางแผนอนาคตทั้งประกันตนทั้งประกันภัยต่างๆในธุรกิจใช่ไหมฮะวันนี้เราสามารถใช้เครื่องมือของเรื่องของประกันสังคมเนี่ยมาทำให้ธุรกิจเนี่ยมีความมั่นคงจากอุตสาหกรรมประกันภัยที่จะเข้ามาต่อชิดซอนะครับที่จะมาให้รับความคุ้มครองผ่านประกันสังคมนะครับมาช่วยเรื่องของการบริหารจัดการให้

0: ให้กับนายจ้างขณะเดียวกันเนี่ยลูกจ้างเองเนี่ยมีทั้งผู้ที่เป็นโสดสมรสมีบุตรไม่มีและบางส่วนก็เป็น LGBT นะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบการดูแลสวัสดิการในชีวิตตัวเองการวางแผนอนาคตทั้งบำเหน็จบำนาญเนี่ยมันควรที่จะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถที่จะมีการเลือกทางเลือกได้เพิ่มขึ้นรวมถึงการออมเพื่ออนาคตนะครับทุนการศึกษาเล่าเรียนบุตรนะครับแล้วก็ตกของตนเองด้วยนะครับมันจะเป็นการสร้างความหลากหลายให้กับทางเลือกที่จะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยนะครับสามารถที่จะออกแบบเองได้ครับ
1: อืมครับป้าคือข้อนี้นะดีมากครับ
0: ครับแล้วก็กลยุทธ์ที่6เนี่ยที่เรามองนะครับก็คือกลยุทธ์การยกระดับการรักษา5ดาวว
1: ัน
0: นี้เราต้องยอมรับว่าประกันสังคมเนี่ยนะครับพยายามพัฒนาเรื่องของคุณภาพการรักษาอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เนี่ยเรามองว่ามันยังมีช่องว่างที่ยังสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์นะครับเรื่องของมาตรฐานการบริการที่จะสะดวกรวดเร็วเท่ากับการรักษาของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำนะครับและอาจจะต้องมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพพื้นฐานฟรีเพื่อการเฝ้าระวังและการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆอะโรค NCD ที่เกิดจากการทำงานที่เกิดจากอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาขอตรวจและรับการรักษาได้ด้วยนะครับ
1: เล่าเหรอ
0: คร
1: ับ
0: ซึ่งบางส่วนเนี่ยใช่ครับซึ่งบางส่วนเนี่ยมีสิทธิประโยชน์อยู่นะครับแต่ในเรื่องของการรับรู้ในเรื่องของการที่จะเชิญชวนนะครับทั้งฝั่งผู้ประกันตนเองเนี่ยในแต่ละมาตราเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์เนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องมาชำเชิงลุกเพิ่มขึ้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันแล้วก็ยกระดับให้การประกันสังคมเนี่ยไปสู่ wellness และ well-being ทั้งภาคแรงงานและนายจ้างในระบบประกันสังคมครับ
1: โอ้ครับ
0: ครับ
1: โอ้หกข้อนี่ก็เด็ดๆทั้งนั้นเลยต่อเลยครับ
0: ทีนี้พี่บัญชาครับมันสู่กลยุทธ์ที่7ก็คือกลยุทธ์การเพิ่มคุณค่ากองทุนเงินทดแทนและกองทุนและเพิ่มผลตอบแทนกองทุนประกันสังคมนะครับสองกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เป็นกองทุนหลักและเป็นกองทุนที่มีบทบาทความสำคัญอย่างยิ่งยวดของประกันสังคมซึ่งกองทุนเงินทดแทนเนี่ยเรามองว่ามันมีโอกาสที่จะทำแปลงสภาพนะครับให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีอยู่ประจำแต่ละภาคนะครับส่งเสริมให้เกิด PPP ครับการลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการที่จะปฏิรูปศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคเนี่ยไปสู่ศูนย์ฟื้นฟูเรื่องของ longevity เป็นศูนย์การแพทย์สุขภาพบำบัดจิตกายภาพบำบัดและการออกกำลังกายของผู้ประกันตนการดูแลสุขภาพนะครับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งมีทุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปยกระดับสมรรถนะพัฒนาสถานประกอบการเนี่ยให้มีความปลอดภัยให้มีคุณภาพลดอุบัติเหตุและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยซอฟต์โลนด้วยนะครับวันนี้มีเรื่องนี้อยู่แต่เราจะต้องขยายเรื่องนี้เนี่ยให้มีผลกระทบกับผู้ประกอบการในแต่ละนายจ้างเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนายจ้างที่มีเขาเรียกว่ามีลูกจ้างหรือมีผู้ประกันตนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือมาใช้กองทุนเงินทดแทนสูงเนี่ยซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการช่วยในเรื่องของการที่จะไปลดที่ต้นเหตุนะครับครับ
1: ครับ
0: รวมถึงการที่จะทำเงินทำเขาเรียกว่าเพิ่มผลตอบแทนกองทุนประกันสังคมนะครับให้เกิดการร่วมลงทุนนะครับในธุรกิจนวัตกรรมของกลุ่มนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับสนับสนุนนะครับสินเชื่อเพื่อเครดิตการค้ารูปแบบการลงทุนในสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยด้วยการยกระดับมาตรฐานสินค้าบริการก็คือพูดง่ายนะครับวันนี้เนี่ยเรามีผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยประมาณราวๆสัก 480,000 ถึง 500,000 รายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะทำอย่างไรที่ทำให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยสามารถได้ใช้ประโยชน์คือกองทุนประกันสังคมเนี่ยไปลงทุนในกลุ่มของสินทรัพย์ในกลุ่มของหน่วยลงทุนต่างๆนะครับที่เป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูงๆนะครับวันนี้เรามองว่าอาจจะต้องมาพิจารณาทบทวนในการที่จะทำให้กลุ่ม การร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ SME หรือผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีเนี่ยในระบบประกันสังคมเนี่ยเพื่อไปเพิ่มมูลค่านะครับพัฒนาการลงทุนนะครับที่จะทำให้ระบบประกันสังคมเนี่ยเขาเรียกว่าดูแลผู้ประกอบการในระบบร่วมด้วยในการร่วมลงทุนนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความแข็งแรงนะครับที่มีเทคโนโลยี AI การพัฒนานวัตกรรมต่างๆตรงนี้เข้าไปช่วยเสริมนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้มีความเขาเรียกว่ามุ่งเป้ามากขึ้นขณะเดียวกันก็ต้องมีเรื่องของแดชบอร์ดที่จะเป็นพอร์ตการลงทุนที่โปร่งใสเปิดเผยข้อมูลและเข้าถึงได้นะครับครับสำหรับมาสู่กลยุทธ์ที่8ครับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของeco government ครับนะครับ eco government ในที่นี้คือหมายความว่าการเชื่อมโยงข้อมูลอัจฉริยะที่อยู่ในระบบนิเวศของหน่วยงานภาครัฐนะครับอาจจะร่วมกับภาคเอกชนด้วยองค์กรสมาคมต่างๆในการที่จะทำเรื่องของฐานข้อมูลการวิเคราะห์ประเมินติดตามตรวจสอบและการส่งต่อรวมถึงการออกแบบนโยบายมาตรการสนับสนุนผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างเป็นระบบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกเชนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาบริการภาครัฐนะครับให้ตอบโจทย์นะครับอาจจะมีเรื่องของโปรแกรมการช่วยในเรื่องของการส่วนลดอีคูปองสำหรับนายจ้างในระบบประกันสังคมนะครับที่อาจจะต้องไปใช้ลดต้นทุนในการซื้อสินค้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจนะครับหรือการลดต้นทุนให้กับผู้ประกันตนในแต่ละมาตราในการลดค่าครองชีพนะครับระบบแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดใหม่สนับสนุนโลคอลอีโคโนมีนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของทั้งนายจ้างและลูกจ้างอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ครับโอ้คือฟังมา8ข้อเนี่ยนะฮะคือเป็นครอบคลุมหมดเลยล่ะทั้งฝั่งของนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ความแตกต่างของสภาพการจ้างหรือความแตกต่างทั้งนั้นของทางเพศหรือว่าพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของทั้งลูกจ้างแล้วก็นายจ้างคือมันเป็นยุคใหม่จริงๆนะฮะทีนี้พอทั้งหมดทั้ง8ข้อเรามาย้ำๆกันหมดเนี่ยนะฮะอันนี้ถามตรงๆเลยนะครับว่าเราคาดหวังว่าทั้ง8ข้อเนี่ยจะรับการตอบสนองเนี่ยเอาแบบไหนอ่ะคือครบเลยมั้ยหรือว่าได้ครึ่งนึงก็ดีหรือไงครับ
0: พี่บัญชาครับคืออันนี้เป็นสิ่งที่เรามองว่าเราต้องการชูดประเด็นต่างๆเหล่านี้ที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการของพวกเราที่เป็นชาวไทยเป็นทั้งนายจ้างและลูกจ้างเรามองว่าถ้าเราคอมมิตเมนต์เนี่ยแล้วเราเห็นความสำคัญจาก8เรื่องนี้ร่วมกันเนี่ยเราสามารถที่จะผลักดันไปทีละเรื่องนะครับหรือบางเรื่องเนี่ยสามารถที่จะผลักดันไปได้ก่อนเลยเนี่ยเราก็สามารถทำคู่ขนานไปได้ครับเรามองว่า2ปีของวาระการทำประกันสังคมเนี่ยของบอร์ดประกันสังคม2ปีเนี่ยเรายังมองว่าน้อยไปด้วยซ้ำนะฮะจริงๆวาระบอร์ดประกันสังคมเนี่ยควรจะสัก 3-4 ปีนะครับเพื่อให้ขยายเวลาเนี่ยให้สามารถที่จะมีระยะเวลาในการดำเนินงานตรงนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันจะไปได้หรือไม่ได้มันต้องอยู่ที่การแพ็คทีมของทั้งนายจ้างบอร์ดนายจ้างนะครับบอร์ดที่เป็นส่วนของนายจ้างที่เป็นส่วนของผู้ประกันตนและที่เป็นส่วนของภาครัฐนะครับที่จะมีคอมมิตเมนต์ร่วมกันและเห็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นให้กับความมั่นคงความมั่งคั่งและความยั่งยืนของระบบประกันสังคมของประเทศไทยครับ
1: ครับผมคือแน่นอนฮะถ้า SB ทั้งหมดหรือว่าทั้งประกันสังคมมันถูกยกแล้วยกระเบียบแบบแผนหรือว่าโอเวอร์ฮอลยกเครื่องใหม่ๆนี่นะครับคำถามผมคือว่ามันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทั้งนายจ้างลูกจ้างในขณะที่จะเจอสารพัดวิกฤตในอนาคตเนี่ยดีกว่าเดิมไหมฮะ
0: เรามองว่าดีกว่าเดิมครับเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเรามองว่าการขับเคลื่อนเนี่ยอย่างเช่นนะฮะเรื่องเดิมๆที่ทำไว้ได้ดีเนี่ยเราก็จะมาขยายผลต่อพี่บัญชาเคยได้ยินเรื่องของสินเชื่อผู้ประกอบการ SME เนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเคยทำมาแล้วนะครับแต่ว่าการเข้าถึงเนี่ยยังมีข้อจำกัดอยู่เยอะเราก็จะไปปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับทำให้อาจจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีการจัดเครดิตสกอร์ลิงนะครับและการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำเนี่ยให้กับผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยพี่บัญชาอาจจะเคยได้ยินเรื่องสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน
1: ใช
0: ่รายละเพื่อซื้อสินเชื่อที่อยู่เพื่อปล่อยนะครับให้กับผู้ประกันตนหรือแรงงานเนี่ยนะครับในระบบประกันสังคมนะครับที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยในการซื้อเนี่ยไม่เกินวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทถ้าจับตัวเล็กไม่ผิดนะครับ อย่างนี้เนี่ยได้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับดีมาก นะครับระยะเวลาเพียงแค่ 2-3 วันเนี่ยเต็มวงเงินเลยครับ
1: โอ้เหรอฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามองว่ามันเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของพี่น้องแรงงานของประชาชนนะครับซึ่งเรามองว่าอะไรที่ทำดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะมาดูจุดอ่อนนะครับแล้วก็มาขยายผลนะครับเพื่อที่จะทำให้ระบบประกันสังคมของเราเนี่ยสามารถที่จะมี enhancement นะครับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาครับ
1: ครับไม่หรอกเพราะว่าที่พูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันอะไรนี่นะฮะคือมันตั้งแต่สมัยปี40นะคุณแสงชัยแล้วก็เลื่อยมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเราเนี่ยคืออย่างอันนี้พูดตรงนะ SCB ถ้าใครเปิด40จนถึงปีนี้ถือว่าเก่งมากเลยนะ
0: ใช่ใช่ครับพี่บัญชาผมว่าถ้าอยู่มันจากปี40ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยถือว่าเขาเรียกเผชิญชะตากรรมทางเศรษฐกิจมาอย่างโชคโชนนะครับ
1: ใช่กลายเป็น SME เหล็กไปแล้วอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้จุดหนึ่งที่เห็นมาตลอดเลยเข้าถึงเงินทุนก็ยากเดี๋ยวนี้ธนาคารก็มองว่าเฉพาะไซส์ก็บอกว่ามีความเสี่ยงแล้วพอไซส์อยู่ในธุรกิจแบบอะไรอันนี้ก็ไม่รู้ก็มีความเสี่ยงขึ้นอีกเงี้ยฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไปสะดุดหยุดลงกับแผนที่เราต้องการจะยกเครื่องประกันสังคมตรงนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: เรามองว่ามันตอบโจทย์แต่มันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดที่เราคาดหวังนะครับพี่บัญชาอันนี้เราพูดตรงๆแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่เรามองว่าน่าจะทำได้และเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งอุตสาหกรรมเลยอย่างเช่นการนำนายจ้างเข้ามาสู่ในระบบประกันสังคมร่วมด้วยตรงนี้จะเป็นการเพิ่มพอร์ตประกันสังคมเนี่ยให้มีขนาดที่โตขึ้นนะครับมีความเข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะว่านายจ้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือจุดกำเนิดของธุรกิจใช่ไหมฮะท
1: ี
0: นี้เนี่ยถ้าจะมีลูกจ้างได้คือต้องมีนายจ้างก่อนถูกไหมครับผม
1: ถูกต้องเลย
0: มาตรา33มันคงไม่สามารถเกิดมาได
1: ้
0: ถูกไหมฮะถ้าไม่มีนายจ้างถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับนายจ้างแล้วเราเห็นคุณค่าของนายจ้างก็คือเราจะต้องทำให้นายจ้างเนี่ยมีความมั่นคงนะครับที่จะสามารถที่จะมาตอบโจทย์ดูแลคนในครอบครัวซึ่งเป็นพี่น้องแรงงานเหล่านี้นะครับเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องนะครับให้ดีขึ้นได้เรามองว่าอย่างที่พี่บัญชาบอกว่าวันนี้เนี่ยนักธุรกิจผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ยถ้าจากปี40ถึงปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะอายุ50กว่า60กันแล้วถูกไหมฮะ
1: ใช่ใช่
0: น่าจะ60เกิน60กันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนอกจากการที่ผู้บริหารหรือว่าเจ้าของกิจการในยุคนั้นเนี่ยยังดำเนินธุรกิจอยู่การส่งต่อให้กับทายาทการส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่นะครับ อันนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามีความเป็นเขาเรียกว่าการถ่ายทอดsuccessor ไปจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับวันนี้เราทำงานให้ธุรกิจ SME แล้วก็ผู้ประกอบการขนาดใหญ่เนี่ยมีความยั่งยืนร่วมกันเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วยกันในการพัฒนาคุณภาพแรงงานเพราะวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่อยู่ที่เก่งหรือที่สามารถที่จะพาองค์กรรอดได้เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบของแรงงานที่มีคุณภาพด้วยครับ
1: ใช่ครับนะฮะก็นี่แหละเขาถึงบอกไงว่าถ้าเจ้านายเจ้าของกิจการรอดเนาะลูกจ้างลูกน้องก็มีรอยยิ้มก็ไปด้วยกันได้นะแต่ถ้าเจ้านายไม่รอดยุ่งนะฮะทั้งตัวใครตัวมันนะครับประมาณนี้นะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับพี่บัญญาเพราะงั้นเนี่ยเราเป็นครอบครัวครับเพราะเรามองว่า SME เนี่ยจ้างงานจำนวนไม่เยอะนะครับแล้วก็เรามองว่าสมาชิกในครอบครัวก็คือพี่น้องแรงงานของเราที่เราต้องดูแลไปด้วยกัน
1: ครับโอ้วันนี้เคลียร์ชัดเลยสถานการณ์ของ SME จากตึงแรกนะแล้วก็มาถึงเรื่องของระบบประกันสังคมซึ่งเราเสนอเข้าไป8ข้อจริงใจเราก็หวังให้มันได้ครบทุกข้อนั่นแหละครับเพราะก็เชื่อว่าตกผลึกนะแล้วก็เสด็จน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะฮะว่าที่สุดแล้ว SME ไทยจะก้าวเข้าสู่ในยุคใหม่ต่อไปกันยังไงกับความแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยด้วยนะครับขอบคุณครับคุณแสงชัยครับ
0: ครับขอบคุณมากครับพี่บัญชาขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
1: ครับสวัสดีครับนะฮะเพราะฉะนั้นใครเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ก็คงได้มองเห็นนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเรื่องที่ทำยังไงจะให้มีผลประโยชน์สวัสดิการความพึงพอใจ ไปในทิศทางที่อยู่รอดด้วยกันทุกฝ่ายนะครับมันจะไม่เหมือนสมัยเมื่อก่อนนะฮะแต่คิดว่าคนทำงานจะให้ตัวเองรอดแต่เจ้านายไม่รอดยุคนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับเพราะสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนกันแบบชนิดชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวนี้แผนระยะยาวไม่มีฮะระยะแบบสั้นสุดเนี่ยอาทิตย์นึงก็เปลี่ยนแผนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยครับ
9: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line@thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงรายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยังคงอยู่ที่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดกับ Econ Beats ผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับแหมนะรายการโปรแกรมทัวร์เมื่อสักครู่ที่ได้ยินไปก็ดีนะครับได้ทั้งเรื่องท่องเที่ยวผ่อนคลายบรรยากาศแต่ดูงานก็ได้อีกต่างหากนะครับโลกยุคสมัยนี้เนี่ยนะมันต้องเชื่อมต่อกันเยอะๆนะครับมาถึงเรื่องราวที่วันนี้เราเก็บทางด้านสถานการณ์แล้วก็การลงทุนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับใสนะตลาดหุ้นอเมริกาจะเปิดวันแรกของสัปดาห์ใหม่นี้ใสนะฮะด้วยเหตุผลของอะไรทราบไหมฮะมาจากที่กองทัพสหรัฐเนี่ยหยุดโจมตี2วันที่ผ่านมาก็คือสุดสัปดาห์นี่ถ้ารวมวันนี้เข้าไปด้วยเนี่ยนะครับมันจะเป็นวันที่3แล้วนะฮะหลังจากที่โจมตีมา13วันติดต่อกันแล้วก็หยุดนะขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะรอบนี้เนี่ยตัวไก่เกลียนจะเป็นโอมานนะฮะซึ่งโอมานก็พยายามจะฟื้นว่าไอ้กลับมาคุยนะฮะเรื่องของบันทึกความเข้าใจข้อหยุดจริงที่ว่าทรัมป์บอกจบไปละแล้วก็เป็นที่มาของการโจมตี13วันติดต่อกันเนี่ยข่าวทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยไล่มาตั้งแต่เช้าวันนี้ในเอเชียนี่นะครับน้ำมันก็ลงทองคำก็ขึ้นนะดอลลาร์เองก็อ่อนตัวอะไรต่างๆนี่นะครับตอนนี้ครับดัชนีหุ้นล่วงหน้านะฮะของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับอีกประมาณ45นาทีที่จะเปิดทำการเนี่ยปรากฏว่าบวกใสๆเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นดัชนีหุ้นดาวโจนส์นะครับจะพุ่ง584จุด 1.12% ครับขึ้นไปอยู่ที่ 52,708 จุดนะครับดัชนีหุ้น S&P 500ครับถ้าเปิดตอนนี้แล้วก็จะบวก63จุดนะฮะ วิ่งที่ 7,510 จุดบวก 0.85% แล้วก็ดัชนีหุ้น Nasdaq นะครับโอ้บวก 375 จุดเลยนะครับถ้าเปิดทำการตอนนี้ก็จะบวกไป 1.33% นะหรือว่า 28,661 จุดก็ถือว่าใสมากๆนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบในBrent อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเนี่ยนะครับ90.45ตกไปตั้ง6.35 เซนต์ครับหรือประมาณ 6.56% นี่ยังหลุด90ไม่ได้เลยนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐอีก45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยตอนนี้ปรากฏว่าก็เทขายออกมาละ5.29 เซนต์นะครับชุดลงไปตรงเนี้ยก็มีเห็นละครับ 5.95% แต่$84ไม่มีทอนนะครับเนี่ยไม่รู้คือเนี่ยเขาจะประกาศลดราคาน้ำมันมีผลวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดกันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าลงมาตั้ง 6% อย่างเงี้ยเหนาะๆเลยนะฮะไม่รู้ได้เอาใจช่วยถ้าลดก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับต่อมาเนี่ยนะฮะราคาทองคำนะครับ Gold Future สัญญาส่งมอบทองคำล่วงหน้าก็ปรากฏว่าดีขึ้นมาแต่ไม่แรงเท่าไหร่ครับ16.70 เซนต์ต่อออนซ์ครับขึ้นมาที่ 0.41% หรือประมาณ 4,087.30 เซนต์ต่อออนซ์ครับแวะเวียนไปดูวงการคริปโตกันหน่อยนะฮะ Bitcoin เองก็ขึ้นมา$410ก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับแค่ประมาณ 0.64% วิ่งอยู่ที่ 65,066 ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin นะครับเอากลับเข้ามาบ้านเรากันนะครับวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหยุดยาวกัน2วันเนี่ยนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยยังไงก็ต้องตรึงกันแล้วครับไม่มีใครกล้าลดหรือว่ากล้าขึ้นเนี่ยนะฮะคือคณะรัฐมนตรีไฟเขียวต่อเวลาอายุแบบ 7% ไปอีก1ปีนะครับเอาวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ประชุมกันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับวาระนี้ยังไงก็ต้องเข้านะครับเพราะว่าเดิมทีนี่นะครับวันที่30 กันยายน 2569เนี่ยจะเป็นวันที่ครบอายุเรื่องของการที่เราตรึงนะ 7% แบบนี้ทีนี้พอเข้าประชุมกันเสร็จปั๊บก็มีมติครม.อันต่อไปนะครับต่อขยายระยะเวลาการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในประเทศไทยเนี่ยไปจนถึง30 กันยายน 2570นะครม.เขาก็เหตุผลครับพยุงค่ากองชีพรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าคือถ้าใครขึ้นเนี่ยนะครับโอ้โหมีผลกับเรื่องของการเลือกตั้งแน่นอนนะฮะแล้วก็ผ่านมากี่ยุคกี่สมัยกี่นายกก็ไม่มีการที่จะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าจะขึ้นแล้วก็พบเดือดร้อนกันทั่วประเทศแต่ทั้งหมดมันก็ต้องอยู่กับสภาวะเหตุการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจกันด้วยนะครับอย่างที่บอกไปไงว่ามันขึ้นกับสถานการณ์เศรษฐกิจคือเราจะเห็นการส่งออกดีวันดีคืนโต 20% นะฮะแต่ไอ้ที่มันไม่โตเลยคือกำลังการผลิตโรงงานยังไม่ได้เหมือนกันนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสสอเนี่ยสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับวันนี้ก็แถลงไอ้ดัชนีตัวนี้เรียกว่าดัชนี MPI คือดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมดัชนีตัวนี้มันเป็นตัวฟ้องฮะท่านผู้ชมต้องฟังครับคือถ้ามันขึ้นนี่แสดงว่าไงฮะโรงงานเปิดเดินเครื่องเพิ่มสายการผลิตจ้าง OT พนักงานกลับเข้ามาเต็มกะแต่ถ้าไอ้ดัชนีตัวนี้มันลงนี่หมายความว่าไงฮะอุ้ยเลื่อนการผลิตตัดลดกำลังการผลิตลดกะของการผลิตตัด OT อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าดัชนีล่าสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่ 57.61 จุดนะ 57.61 จุดก็ปรากฏว่าผมหดตัวต่อยฮะหดตัว 3.10% นะครับรวมเป็นเสร็จกลายเป็นว่าดัชนีการใช้กำลังการผลิตในไตรมาสที่2เนี่ยยอดก็ยังลงเหมือนกันลงไป 1.79% นะครับคุณสุภกิจบุญสิริวันนี้ก็แถลงเรื่องนี้นะครับทีนี้มันก็กลายเป็นปมนึงที่น่าสนใจไงเพราะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่าคือส่งออกเนี่ยโต 20% แล้วบ้านเรามันก็เป็นฐานการผลิตโรงงานอยู่แล้วทีนี้ก็มีความคิดความอ่านอย่างนี้ครับว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับไอ้เจ้าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม PMI เนี่ยMPI เนี่ยมันควรจะมีการทบทวนใส่ข้อมูลอัปเดตใหม่ๆเพื่อสะท้อนสิ่งที่แท้จริงในผลในภาคการผลิตของประเทศไทยควรจะเป็นอย่างนั้นไม่งั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนชัดเจนครับว่าอ่ะก็ที่โตส่งออกนั่นเพราะอะไรล่ะครับมีทั้งสวมสิทธิ์ส่งออกทรานชิปเมนต์นะฮะซึ่งมันไม่ได้เกิดจากการเดินเครื่องของโรงงานที่ควรจะเป็นเลยแม้แต่น้อยนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการทบทวนนะการคำนวณการชี้แจงการสื่อสารที่เจ้าดัชนีตรงนี้เป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรที่มันสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุดนะครับทีนี้ออกมาจากวงการของอุตสาหกรรมก็มาต่อกันที่อสังหาริมทรัพย์กันต่อเอาวันนี้เนี่ยสำนักวิจัยของทาง KKP นี่แหละครับเขาก็ทำการวิจัยเสร็จแล้วก็เปิดเผยออกมานะครับว่าอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพกับปริมณฑลตอนนี้สู้กันดูเดือดมากเลยนะครับบทวิเคราะห์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์กรุงเทพปริมณฑลซึ่งหมายถึงนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็นครปฐมเนี่ยนะครับ5 เดือนแรกปีนี้ นะเทียบกับ5เดือนแรกปีที่แล้วปรากฏว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างนี้ครับคือแม้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันฟื้นตัวในแง่จำนวนยูนิตที่ขายหรือจำนวนยูนิตที่โอนนะครับแต่ปรากฏว่ามูลค่าครับคือราคาไงฮะไอ้มูลค่าการโอนเนี่ยกับขยายตัวต่ำอย่างชัดๆงงไหมฮะจำนวนห้องเนี่ยขายกับโอนได้แต่ราคาทำไมมันถึงได้ตกต่ำขนาดนั้นนะครับคืออันนี้ชัดมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแน่ๆนะครับแล้วก็เป็นที่ชัดเจนเลยครับว่าบ้านมือสองเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าท่วมท้นมีสัดส่วนมากกว่าบ้านมือหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหมือนอย่างทุกครั้งที่เราเคยคุยกับคนที่อยู่ในวงการอสังหาว่ามันก็มาถึงยุคที่แบบว่าบ้านมือสองมากกว่าบ้านมือหนึ่งแล้วนะครับเขาพิเคราะห์งี้เนี่ยนะฮะในกรุงเทพมหานครเนี่ยมียอดโอนรวมกันเพิ่มขึ้น 17% แต่มูลค่าขยายตัวแผ่ว 4.4% เห็นไหมฮะยอดโอนปาไป2หลักนะแต่ว่ามูลค่าอยู่แค่หลักเดียวนะครับในขณะที่สมุทรปราการนี่นะฮะยูนิตโอนเนี่ยโต 7.4 แต่อะไรรู้ไหมฮะมูลค่าการโอนในสมุทรปราการติดลบ 9.5% โอ้โหเหลือเชื่อเลยครับนะฮะเนี่ยมันกำลังสะท้อนทั้งเรื่องกำลังซื้อการผลิตสารพัดสารเพเนี่ยเงินมันไม่หมุนจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกบทวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจนะเอามาฝากกันเนี่ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะฮะอย่างที่ BOI เขาก็บอกไปว่าเรื่องการขอการส่งเสริมการลงทุนของเราเนี่ยโอ้ยเยอะแยะนะโตแบบโตวันโตคืนมากเลยนี่นะครับและหนึ่งในนั้นก็คือการขอส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างศูนย์ Data Center ให้สู่ยุคที่เรียกกันว่า AI นะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้เขาก็มีประเด็นกันเยอะโดยเฉพาะที่ต่างประเทศบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่รู้สึกว่ารู้สึกเท่าที่ควรแต่ต่างประเทศตอนนี้นะอเมริกาอังกฤษเขาต่อต้านกันนะฮะต่อต้านถึงกับเรื่องว่าให้ทบทวนควบคุมโครงการที่จะลงทุนเกี่ยวกับเรื่อง AI ด้วยเหตุผลที่ว่าอะไรครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะกินน้ำกินไฟแย่งน้ำแย่งไฟชาวบ้านจนกระทั่งมันจะผลิตไฟไม่พอสำหรับเรื่องของอุตสาหกรรมที่เรียกกันว่า AI นะครับเรื่องนี้เลยทำให้รองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีคลังครับเอกนิตินิติธรรมประภาสเนี่ยนะฮะก็บอกว่าโครงการ Data Center เนี่ยนะครับรับหนังสือแจ้งมาแล้วว่ามีการใช้ไฟฟ้าแล้ว16โครงการซึ่งประเทศไทยกำลังวางยุทธศาสตร์เรื่องการส่งเสริมการลงทุนกลุ่มนี้ก็เลยสั่งการให้ DOI เนี่ยนะครับทำยุทธศาสตร์ Data Center แบบให้มันชนิดพิเศษแยกออกมาเลยเนี่ยครับเพื่อที่จะได้สนับสนุนได้ถูกลุ่มถูกทางนะครับแล้วก็จะเน้นมูลค่ามากกว่าจำนวนโครงการนะฮะอันนี้ก็ทราบประเสริฐว่าคงจะมีความรู้สึกว่าควรจะตระหนักแล้วล่ะครับว่าถ้าเข้ามาเยอะเนี่ยไฟน้ำมันไม่พอใช้จริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นด้านไฟฟ้าก็เติมความพร้อมเรื่องพลังงานไฟฟ้านะครับเพราะว่าถ้าไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยยังไงก็ไม่พอเลี้ยงบ้านเลี้ยงอุตสาหกรรมเลี้ยงอะไรเนี่ยครับแล้วยังจะต้องไปเลี้ยง data center ที่ใช้ไฟมากมายอีกก็จะไม่พอนะครับน้ำก็เหมือนกันทรัพยากรด้านน้ำก็บริหารจัดการน้ำแล้วก็ไม่เกิดสถานการณ์แย่งน้ำชุมชนเพื่อเอาน้ำไปเลี้ยงธุรกิจ data center นะครับ3ฮะดูแลสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษโดยเฉพาะเรื่องของเสียงท่านผู้ชมเคยได้ยินใช่ไหมเวลาพวกเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างมันอยู่รวมกันเยอะแยะนี่นะครับโอ้โหเสียงไม่เบาเลยนะฮะแล้วก็ข้อ4ก็คือสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะครับในเรื่องการบริหารจัดสรรทรัพยากรได้แบบมั่นคงและก็มั่งคั่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎที่ก็กำลังออกมาแล้วนะครับมาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจต่อไปเนี่ยนะฮะก็คือตอนนี้หยุดยิงมา2วันแล้วก็น่าจะเป็นหยุดยิงมาที่3ต่อนะครับส่วนจะเจรจาหรือเปล่ายังไงก็ต้องว่ากันต่อไปแต่ปรากฏว่าเรือที่ผ่านช่องแคบเนี่ยมันยังน้อยอยู่เลยนะฮะนี่ขนาดหยุดโจมตีของอเมริกา13วันแล้วแล้วก็ไม่มีการโจมตี3วันแต่จำนวนเรือมันไม่ยังเพิ่มขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นนะเป็นข้อมูลจากบริษัทเดินเรือเคเปอร์เนี่ยนะครับก็บอกว่าในช่องแคบปั๊บเอ็นมันเดฟที่อยู่ทางฝั่งทะเลแดงนี่นะครับมีเรือผ่านมาแค่11ลำฮอร์โมสเนี่ยยังต่ำกว่า10ลำต่อวันแสดงว่าสายเดินเรือกับตันไต้กงนะหรือจะอะไรก็แล้วแต่ไม่กล้าครับยังไม่มีความมั่นใจฮะเพราะว่าบทเรียนสอนมาแล้วเกือบ4เดือนครับผมบอกว่าหยุดยิงปิดกั้นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีลูกหลงมันอยู่เนี่ยนะฮะนั้นใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้นะก็เลยกลายเป็นว่ายังไม่กล้าจะขับเคลื่อนทำให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับดูอย่างวันเสาร์ดีฮะวันเสาร์นี่มีเรือผ่านช่องแคบแค่3ลำแล้วทั้งหมดก็ปิดสัญญาแล้วก็เวลาผ่านช่องแคบเนี่ยปิดสัญญาณเรดาร์ด้วยนะฮะในเรื่องของการผ่านด้วยนะฮะก็ห่วงไงครับว่าเดี๋ยวจะมีการจับได้และเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอาทางนั้นเขาก็ขู่ๆกันอยู่ที่เขาจะยิงเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันต่อไปนะครับอ่ะมากสทช. เตือนมาอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของ SMS หลอกลวงนะฮะจำได้นะครับว่าช่วงนี้มันจะมีเบอร์แปลกๆจากต่างประเทศใช่ไหมขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกแล้วก็6แล้วก็3หลักต่อมาแต่ตอนนี้มันจะเป็น SMS แปลกๆเข้าข่ายหลอกลวงนะครับคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลฮะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เนี่ยนะครับก็ฝากบอกกันมาครับว่าปัจจุบันโอ้มีฉาชีพเยอะนะใช้ SMS เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือลวงประชาชนนะครับแถมนะมักจะแอบอ้างด้วยเช่นรัฐธนาคารบริษัทขนส่งผู้ให้บริการโลจิสติกส์นี่นะฮะส่ง SMS พร้อมกับแนบลิงก์ให้กดทีนี้ปรากฏเข้าไปปั๊บทีนี้ก็เจอหลอกลวงเลยครับนะเงินหายบัญชีถูกปิดมันก็ฝากนะครับให้ประชาชนระมัดระวังสังเกตให้ดีๆนะครับว่า SMS แบบมันลวงๆเนี่ยมันจะมีลักษณะอะไรบ้างข้อแรกตรวจสอบชื่อผู้ส่งถ้าสะกดผิดใช้ตัวอักษรแปลกๆไม่เคยเจอหรือตัวอักษรสลับกับตัวอักษรที่เป็นธรรมชาติอันนี้ตั้งข้อสงสัยว่ามันผิดปกติแล้วล่ะครับแล้วก็ที่สำคัญจะแนบลิงก์มาด้วยอันนี้อย่าไปกดเลยนะฮะต่อมาข้อที่2ฮะ SMS ที่แบบสะกดผิดก็ใช้ภาษาผิดปกติไม่ใช่ภาษาธรรมชาตินะครับและก็มีเนื้อหาในการสร้างความตื่นตกใจนะเหมือนแบบโพสต์พวก Facebook ใช่มั้ยฮะนะบัญชีถูกแล้วครับต้องยืนยันตัวตนเอาพัสดุตกค้างรีบเปลี่ยนรหัสหรือตุ้นความอยากได้เช่นรับเงินรางวัลด่วนกดลิงก์ตรงนี้ไอ้อย่าเด็ดขาดนะครับส่วนข้อ3นะหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่มากับ SMS เพราะมันเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแตะปั๊บขโมยข้อมูลแล้วก็เงินหายปุ๊บหนีเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าแตะเด็ดขาดนะครับแล้วข้อที่4เนี่ยบุตรหลานเนี่ยสำคัญนะฮะช่วยคำแนะนำกับผู้สูงอายุในครอบครัวได้เรื่องการระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS แบบแปลกๆไม่ว่าจะเป็นทำให้กลัวชิงรางวัลชิงโชคนะครับนั้นเรื่องนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันตรวจสอบกันนะครับอ่ะเวลาหมดเรียบร้อยครับสำหรับ Econbiz ในวันนี้กันนะครับเราจะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะฮะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
5: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

ันมีที่ดินเยอะเรียกว่าถางป่าไปเยอะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาปลูกรถป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
5: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
9: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับในวันนี้ซึ่งก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เรากลับมาเจอกันนะฮะจากนี้ไปนะครับเราก็จะได้เล่าข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นปิดทำการตลาดทองเปิดทำการตลาดอัตราแลกเปลี่ยนปิดทำการนะครับแบงก์เบิ้งปิดทำการหมดเพราะว่าจะหยุดติดต่อกันถึง2วันเต็มๆนะครับวันนี้ตลาดทองคำในวันที่หยุดกันเนี่ยนะฮะตอนเปิดตลาดก็ใจหายใจคว่ำเลยลบไป500บาท ตบาททองคำนะครับจนทำให้ราคาเปิดตลาดนั้นเป็นราคาทองคำที่ต่ำที่สุดในช่วงประมาณ8วันที่ผ่านมาได้นะฮะแต่ว่าซื้อมาขายไปก็อย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงานะครับการปรับรอบสุทธิทั้งหมดนั้นมีไม่มากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นปิดตลาดไปวันนี้ก็ถือว่าทองคำก็ปรับลดราคาลงมาในระดับหนึ่งซึ่งเป็นราคาที่ต่ำสุดในช่วง8วันที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะในเรื่องของการที่วันนี้กลายเป็นวันหยุดไปเนี่ยนะครับข่าวสารก็ดูจะเงียบไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมนำเอา2เรื่องมาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะฮะเป็นเรื่องที่ว่าถ้าสักวันหนึ่งจริงๆใช้คำว่าถ้าไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าอย่างเราท่านๆในประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็สูงวัยสูงอายุกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจอปัญหามาอย่างที่สิงคโปร์ก็เจอกันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวฮือฮาของประเทศสิงคโปร์เลยนะครับขณะเดียวกันวันนี้เป็นวันหยุดผมเชื่อว่าหลายท่านก็เดินทางนะครับไม่ว่าจะเที่ยวในประเทศเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะฮะวันนี้ก็เลยมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะฮะครั้งหนึ่งหรือว่าอาจจะไม่มีใครเคยไปเลยก็ได้เนี่ยก็คือนครวัดนครธมนะฮะก็คือสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกัมพูชาอ่ะวันนี้เอา2เรื่องนี้มาเล่ากันก็เพราะอะไรทราบไหมครับคือเอาเริ่มเรื่องของการท่องเที่ยวกันก่อนนะฮะก็ครบรอบ1ปีไปนะฮะตั้งแต่มิถุนายนในปีที่แล้วจนกระทั่งถึงมิถุนายนในปีนี้เนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของการที่มีปัญหานะฮะความขัดแย้งเป็นตั้งแต่ระดับประเทศชายแดนนะฮะแล้วก็เรียกว่าลุกลามกันไปจนท่านเป็นปัญหาระดับสากลระดับนานาชาติกันเนี่ยนะครับทีนี้ในช่วงครบรอบ1ปีที่ผ่านไปนี่นะครับเมื่อวานนี้ผมก็เล่าไปแล้วนะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ซึ่งเขาก็มีการรวบรวมกันเช่นการค้าก็สุดต่ำลงการท่องเที่ยวก็ตกต่ำลงอันนี้เป็นฝั่งของกัมพูชาเขานะครับทีนี้เรื่องราวเนี่ยมันเกิดออกมาอย่างน่าสนใจวันนี้ซึ่งเขาก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการท่องเที่ยวบรรยากาศการท่องเที่ยวสถานการณ์การท่องเที่ยวต่างๆในกัมพูชาซึ่งวันนี้สื่อที่เขารายงานกันออกมาเนี่ยก็เป็นสื่อของประเทศจีนนะฮะ SCMP นะครับเป็นสื่อของทางการจีนเลยสื่อทางการจีนเนี่ยเขาไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกัมพูชาครบรอบ1ปีแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาโจหัวขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเขาพูดถึงอังกอร์ที่เรารู้จักกันดีว่านครวัดหรือบางคนก็จะรู้จักอีกจุดนึงคือนครธมนะครับถือว่าเป็นแม่เหล็กตลอดกาลของแผ่นดินกัมพูชาของเขานะฮะหลายท่านอาจจะเคยไปหรือเปล่าหรือหลายท่านอาจจะยังไม่เคยไปแล้วก็หลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าก็คงไม่ต้องไปก็ได้นะครับหลังจากที่เกิดปัญหากันมา1ปีเนี่ยแต่ถ้าใครเคยไปแล้วเราก็จะเห็นนะฮะอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับอย่างเป็นธรรมนะความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นแบบโบราณกาลตั้งแต่สมัยยุคไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะหลายคนที่เคยไปมันก็จะเป็นภาพจำอยู่ตรงนั้นทีนี้สื่อของจีน SCMP เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่านับตั้งแต่มีปัญหา1ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งตัวเลขการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับที่เขาจับมา5เดือนแรกมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาเนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่ไปเที่ยวนครวัดเนี่ยแทบจะไม่มีเลยฮะเรียกได้ว่าเงียบนะฮะคนหายปึ๊บไม่รู้หายไปไหนกันหมดเลยนะฮะ SCMP เนี่ยพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในกัมพูชาบอกว่า5เดือนแรกของปีนี้เอาจับเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะฮะไม่ใช่คนกัมพูชาเที่ยวนี่นะฮะ5เดือนแรกเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยเดินทางเข้าไปเที่ยวในกัมพูชาเหลือแค่ 1,540,000 คนนะฮะ 1,540,000 คนซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยนะฮะพอไปเทียบกับ5เดือนแรกในปีที่แล้ว5เดือนแรกปีที่แล้วมีต่างชาติเข้าไปเที่ยวกัมพูชาเนี่ย 2,950,000 คนเท่ากับว่าหายไป 1,400,000 คนรู้ไหมครับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ตกไปถึง 47.8% เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยครับคือสถานการณ์การท่องเที่ยวของทางกัมพูชาของเขาที่ตอนนี้มีปัญหาเยอะเลยนี่นะครับและเวลาเราไปแกะตัวเลขไส้ในภาคเศรษฐกิจของกัมพูชาเราจะรู้เลยนะครับว่าภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของกัมพูชาเนี่ยคิดเป็น 10%นะฮะคิดเป็นประมาณ 10% ของทางด้านเศรษฐกิจกัมพูชานะฮะถามว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีปัญหากับประเทศไทยแล้วก็ลุกลามกลายไปเป็นปัญหาแบบระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย2ปีที่แล้วมีนักเดินทางนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยไปเที่ยวกัมพูชาถึง 6,710,000 คนนั่นเป็นสถิติที่สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของแผ่นดินกัมพูชาเลยนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองนะฮะเพราะฉะนั้นดูไปแล้วมันก็เสียดายนะครับเสียดายแล้วก็ใจหายเลยครับว่า2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าแม่เหล็กท่องเที่ยวเนี่ยดึงชาวต่างชาติไปเที่ยวกันเยอะแต่พอ2ปีให้หลังเนี่ยทำอะไรกันก็ไม่รู้จนทำให้ความเสียหายทางด้านภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวของกัมพูชาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็กระทบกับประชาชนกระทบกับคนทำอาชีพไกด์กระทบกับบริษัทที่ทำทัวร์ของกัมพูชานะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสื่อของจีนเนี่ยเขาเจาะต่อไปนะครับเขาบอกงี้ครับว่า คือเขาไปสัมภาษณ์คนคนหนึ่งชื่อนางอคิมไลนะฮะเป็นคนชาวกัมพูชาคือคุณอคิมไลเนี่ยเขาเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เจ้าของบริษัททัวร์ที่มีชื่อว่า Adventure Cambodia นะครับว่า Adventure กัมพูชาบริษัทนี้เนี่ยอยู่ในเมืองเสียมเรียบท่านผู้ชมเคยไปเสียมเรียบไหมฮะถ้าใครเคยไปก็จะรู้นะครับว่าเมืองนี้ก็เป็นที่ตั้งของนครวัดและตั้งธุรกิจนี้มาถึง13ปีและอีกอย่างนึงคือคุณอคิมไลเนี่ยก็เป็นสมาชิกของสมาคมการท่องเที่ยวแห่งชาติกัมพูชาด้วยนี่นะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อจีนเลยนะฮะว่าตอนเนี้ยอังกอร์เนี่ยนะฮะอังกอร์วัดเลยที่เรียกกันว่านครวัดในวันนี้เงียบสงบอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลายปีแล้วนี่ขนาดเจ้าของธุรกิจทัวร์นะฮะและเป็นคนกัมพูชาพูดเองนะฮะว่าตอนนี้นครวัดนี่เงียบกริบไม่เห็นชาวต่างชาติเข้ามามากอย่างที่เคยเป็นอีกแล้วเนี่ยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอ้โหเป็นคำถามที่คือพอเขาพูดคำนี้ออกมามันเห็นภาพเลยนะฮะว่าคำถามแรกที่นักท่องเที่ยวต่างชาติสมัยเมื่อก่อนถ้าจะมากัมพูชาเขาจะถามว่าอ่ะไปวัดไหนดีที่จะได้เห็นพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามผ่านช่องประตูอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะตอบไปที่นครวัดถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าตอนนี้คำถามแรกที่นักท่องเที่ยวต่างชาติถามคือตกลงกัมพูชาปลอดภัยไหมคือไม่ได้ถามนะครับว่าพระอาทิตย์จะขึ้นจะไปดูวัดไหนแต่ถามว่าประเทศนี้ปลอดภัยหรือไม่นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยอาคิมไลซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัททัวร์แอดเวนเจอร์กัมพูชายอมรับเลยนะครับว่าเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็กระทบต่อชื่อเสียงของกัมพูชานี่เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องไปปฏิเสธหรือว่าจะต้องแกล้งปฏิเสธหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าท่องเที่ยวเศรษฐกิจของกัมพูชาไม่ได้โดนไม่รับผลกระทบเนี่ยคนทำทัวร์ที่พูดเองเลยนี่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับอีกจุดหนึ่งคือจังหวัดมณฑลคีรีอันนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนะครับว่าจังหวัดมณฑลคีรีเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนระหว่างกัมพูชากับเวียดนามแล้วพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของจังหวัดมณฑลคีรีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเดินเขาหุบเขาทอดยาวลงไปเสร็จแล้วก็ด้วยความสูงเนี่ยมันจะมองลงมาจากพื้นราบเนี่ยเขาบอกเป็นวิวที่สวยมากอันนี้ผมก็ไม่เคยไปนี่นะฮะซึ่งสื่อจีนก็รายงานครับว่าคนที่ทำทัวร์ในจังหวัดมณฑลคีรีเนี่ยก็บ่นกันหมดเลยแล้วก็บอกเลยนะครับว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะครับที่นำมาซึ่งความเสียหายนะความเสียชื่อเสียงของกัมพูชาแล้วก็กลายเป็นปัญหาระดับชาติทั้งแก๊งสแกมเมอร์มีปัญหากับเรื่องของไทยกันบ้างเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่ามณฑลคีรีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ที่กัมพูชาพยายามจะปั้นให้กับบรรดาคนที่ชอบการท่องเที่ยวแบบรักธรรมชาติสายเดินป่าเทรคกิ้งอะไรต่างๆนี่นะฮะหายไปหมดเลยครับและจริงเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้จะเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศโดยเฉพาะคนยุโรปที่เขาชอบจะเดินทางมาตรงบริเวณนี้นะฮะโอ้โหเนี่ยก็เลยได้รับผลกระทบไปด้วยเลยนี่นะครับดังนั้นถ้าเราจะมาดูกันเนี่ยนะฮะซึ่งคราวนี้สื่อจีน SCMP เนี่ยเล่นเรื่องนี้ก็เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะกลายเป็นเรื่องความกังวลไม่ปลอดภัยเวลาเดินทางไปที่กัมพูชาถูกไหมฮะปัญหาที่สองตามมาก็คือการที่มีการปะทะกันอย่างรุนแรงในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับต่อมานี่ก็เป็นที่ทราบกันดีเนี่ยนะครับว่ากัมพูชาเองเนี่ยนะครับก็สูญเสียนะครับเรียกว่าความน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่ไว้วางใจเนื่องจากว่ากลายเป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมหลอกลวงอาชญากรข้ามชาติโดยเฉพาะเป็นอาชญากรของชาวจีนที่ไปตั้งเรื่องศูนย์ call center scammer ต่างๆในประเทศกัมพูชานะครับเนี่ยสื่อจีนเข้าไล่เลงกันออกมาว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปัจจัยที่ไปกระทบและก็ทำให้ตอนนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ากัมพูชาโดยเฉพาะยิ่งแม่นเหล็กสำคัญอย่างนครวัดนี่นะฮะแทบจะเหงาเงียบเหงากันเลยเนี่ยนะครับตัวเลขที่มีการพูดถึงการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้าไปกัมพูชาผ่านทางบกและผ่านทางบกก็อย่างเช่นขับรถขับลาขับรถโดยสารถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะผ่านช่องอะไรต่างๆดินแดนอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าติดลบถึง 67.5% นับตั้งแต่ประเทศไทยเนี่ยปิดชายแดนสนิทปิดตายมาเนี่ยนะครับถึง1ปีเต็มๆนะฮะในขณะเดียวกันเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางเข้าไปกัมพูชาทางอากาศก็ใช้เครื่องบินถูกไหมครับตัวเลขก็ติดลบ 19.8% เพราะนาทีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาประเมินกันออกมา1ปีกับภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของกัมพูชาที่เคยมีคนเดินทางเข้าไปถึงประมาณ6ล้านกว่าคนวันนี้เหลือแค่1ล้าน5แสนกว่าคนเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือตอนนี้ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ทวีปไหนภูมิภาคไหนต่างก็ใช้นโยบายที่เรียกว่าฟรีวีซ่าทั้งนั้นเพื่อที่จะฟื้นภาวะเศรษฐกิจในแง่ของเรียกว่าเศรษฐกิจแท้จริงหรือว่าเศรษฐกิจเพื่อผลิตการโรงงานส่งออกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะมันได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องทั้งความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางราคาพลังงานก็แพงถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็มีเรื่องการกีดกันทางการค้าโดยสงครามภาษีนี่รอบใหม่ก็จะมาอีกแล้วเพิ่งประกาศไป 12.5% ก็กัมพูชาเขาก็ถูกเก็บไป 10% นะครับแต่ไทยเราถูกเก็บไป 12.5% เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะฮะสำหรับประเทศอย่างนี้ก็นั่นแหละครับ วันนี้ที่เราให้ฟังเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าหากว่าสมมติมันได้เกิดเหตุการณ์อะไรกันเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังญาติดีกันอยู่เนี่ยนะฮะเชื่อว่าปีนี้นะก็น่าจะมีคนเดินทางไปเที่ยวกัมพูชาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชาวต่างประเทศเพราะว่าก็มีคนพูดถึงนะครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องไปเห็นนครวัดนครธมอะไรกันอย่างนี้แต่หนึ่งปีที่ผ่านมาเชื่อนะครับและตัวเลขก็ฟ้องออกมาชัดเจนแล้วครับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกัมพูชาได้รับผลกระทบแรงกระแทกตลอดจนทำให้สูญเสียรายได้ไปเป็นจำนวนมากและคนที่ทำธุรกิจซึ่งก็เป็นประชาชนของเขาเองนะครับถึงกับออกมาให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศแบบนี้แบบชนิดที่ไม่ต้องเกรงใจแบบชนิดที่ไม่ต้องมีการถูกคุกอะไรฮะควบคุมคุกคามจากสื่อของหรือว่าสื่อของรัฐบาลกัมพูชาเองนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่นะสงครามไม่ได้ให้อะไรเลยนะครับกับทางด้านของเศรษฐกิจความมั่นคงหรือแม้แต่การที่จะพยายามอยู่ในอำนาจต่อไปในภูมิภาคอะไรต่างๆนี่คือบทเรียนที่ผู้ได้เห็นชัดเจนนะครับว่าไล่กันตั้งแต่สงครามยูเครนรัสเซียสงครามอิสราเอลสหรัฐกับอิหร่านจนกระทั่งมาถึงสงครามปะทะตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วก็จะมีสงครามที่นะฮะประปรายกันหลายทั่วทุกมุมโลกเนี่ยนะฮะล้วนแล้วแต่สร้างความเสียหายและเศรษฐกิจเองก็แย่ไปตามๆกันนะครับอ่ะอย่างที่บอกไปครับเอาไว้เมื่อไรเหตุการณ์สงบแล้วคุยกันได้ดีนะครับแล้วก็เกิดความมั่นอกมั่นใจสร้างเครดิตกันใหม่ซึ่งก็เชื่อว่าต้องใช้เวลากันอีกนานพอสมควรนะฮะนักเที่ยวชาวต่างประเทศจะกลับไปดูนะฮะนครวัดนครธมกันหรือไม่อันนี้ก็ต้องอดใจรอกันต่อไปนะครับอ่ะพอออกจากเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้แวะเวียนกันมาดูเรื่องนี้ที่ใกล้ตัวกันนิดนึงนะฮะรู้จักวัดช่องไหมฮะไม่ใช่ลอดช่องวัดเจไม่ใช่ลอดช่องที่เราทานกันนะผมกำลังหมายถึงนิคเนมหรือชื่อเล่นของประเทศหนึ่งที่เรียกว่าลอดช่องคือประเทศสิงคโปร์ตอนนี้ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะหรือว่าประเทศในแถบของเอเชียด้วยกันรวมถึงไทยด้วยเนี่ยหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของคนสูงวัยนะฮะคนสูงอายุนะฮะคนอายุเกิน60ขึ้นเนี่ยนะฮะถ้าชาวบ้านชาวช่องเขาเรียกคนแก่อะไรเงี้ยเนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในที่สุดตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่ตกอกตกใจสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์รู้ไหมฮะว่าเนี่ยสำนักงานทะเบียนประชากรของประเทศสิงคโปร์วันนี้เขาเพิ่งรายงานกันวันนี้ท่านที่เราเป็นวันหยุดเนี่ยนะครับเขาเปิดตัวเลขนี้ออกมาแล้วใจหายเลยปรากฏว่าเด็กทารกเกิดใหม่ในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี2025คือปีที่แล้วแต่ว่าตัวเลขเพิ่งนิ่งๆสรุปออกมาแล้วเปิดวันนี้เนี่ยนะครับเด็กทารกเกิดใหม่ในสิงคโปร์เมื่อปี2025มีแค่ 29,864 คนไอ้ตัวเลขนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดสถิติที่น่ากังวลและน่าเป็นห่วงของคนชาวสิงคโปร์หรือแม้แต่รัฐบาลสิงคโปร์ทั้งสิ้นนะ 29,864 คนคือเด็กเกิดใหม่ในปี2025ติดลบ 11.4% เมื่อเทียบกับจำนวนเด็กเกิดใหม่ในปี2024นะยังไม่พอนะฮะตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่า 30,000 คนเป็นครั้งแรกและไอ้เจ้าตัวเลข 29,864 เด็กทารกเกิดใหม่ในสิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วเป็นจำนวนเด็กทารกที่เกิดใหม่ต่ำที่สุดในรอบ61ปีแล้วรู้ไหมครับว่า61ปีที่แล้วนี่คืออะไรพูดง่ายๆครับเด็กเกิดใหม่ในสิงคโปร์เนี่ยฮะต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์ประกาศเอกราชตั้งประเทศเมื่อปี1965เป็นต้นมาเนี่ยมันจะไม่กังวลมันจะไม่สะดุ้งได้ยังไงฮะว่าประเทศสิงคโปร์ซึ่งได้รับการจัดว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีขีดความสามารถที่ติดอันดับโลกชนิดที่แบบไม่เกินท็อป5ของแต่ละการจัดอันดับทั้งประเภทเศรษฐกิจธุรกิจการลงทุนแล้วก็เป็นประเทศที่มีรายได้สูงไปเป็นที่เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาแบบไกลอย่างมากๆเลยนะฮะจนกระทั่งถือว่าเป็นคู่แข่งขันชะกันของประเทศไทยมาตลอดเวลาเนี่ยแต่นาทีนี้ก็มีคนเกิดใหม่ต่ำที่สุดตั้งแต่เขาตั้งประเทศเป็นต้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเลขนี้มันไม่ได้นิ่งแค่นี้คือเมื่อปี1965ตอนที่สิงคโปร์เนี่ยแยกออกจากมาเลเซียแล้วก็ตั้งประเทศเนี่ยในปีนั้นนะฮะปีแรกที่เขาตั้งประเทศเนี่ยมีเด็กเกิดใหม่ตอนนั้นนะ 55,725 คนแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาไอ้จำนวนพวกเนี่ยมันก็มีขึ้นบ้างลงบ้างช้าบ้างแต่ว่าในช่วงประมาณทศวรรษให้หลังนี่ถือว่าลดหายไปเยอะอย่างมากๆนะครับนี่ขนาดคิดดูสิครับว่าตัวเลขของเด็กเกิดใหม่ในสิงคโปร์เมื่อปี2021เนี่ยตอนนั้นยังมีเนี่ย 38,672 คนมานาทีนี้หลุด 30,000 นะครับสาเหตุหลักก็แน่นอนครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนึกก็ร้องอ๋อเลยครับว่าอัตราการเจริญพันธุ์คือมันต้องไปดูทางหลักวิทยาศาสตร์ก่อนถูกไหมฮะคืออัตราการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงในสิงคโปร์ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอัตราที่ลงต่ำสุดเป็นประวัติการด้วยคู่กับตัวเลขเด็กคารกเกิดใหม่ที่ต่ำสุดตั้งแต่เกิดประเทศสิงคโปร์ด้วยอัตราการเจริญพันธุ์ของหญิงในสิงคโปร์เนี่ยนะครับตอนนี้เหลือแค่ 0.87 และถ้าไปเทียบกับปี2024ตอนนั้นอยู่ 0.97 เพราะว่า2025เนี่ยหลุด 0.9 นะฮะมาเหลือแค่ 0.87 นั่นแหละครับหมายความว่าจำนวนของเด็กทารกที่จะเกิดขึ้นจากคุณแม่หรือวัยคุณแม่ครั้งแรกเนี่ยตอนนี้ โอกาสเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอมาดูพวกปัจจัยตัวต่อไปก็จะเป็นปัจจัยร่วมทั่วโลกเลยที่ว่าทำไมอย่างนี้คนมันเกิดน้อยเพราะเนื่องจากว่าอะไรครับเป็นผู้หญิงก็แต่งงานช้าอายุมากแล้วค่อยแต่งไอ้ขั้นแต่งแล้วก็ยังไม่อยากจะมีเด็กนะฮะสิงคโปร์ตอนนี้เจอปัญหาอย่างนี้เหมือนกันนะครับว่าไอ้การที่ก้าวเข้าไปสู่เป็นวัยคุณแม่ครั้งแรกของผู้หญิงในสิงคโปร์เนี่ยปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ฮะอายุเนี่ยปาเข้าไปมากขึ้นกว่าจะเป็นคุณแม่นะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีการศึกษาเพราะประเทศสิงคโปร์มีการศึกษาสูงมากเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนั้นคุณแม่ส่วนใหญ่ทำงานนอกบ้านด้วยนะในปี2025ปรากฏว่า 67% นะฮะของการเป็นคุณแม่ครั้งแรกของผู้หญิงสิงคโปร์เนี่ยนะสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้วยในขณะที่ 85.7% เนี่ยนะครับอยู่ในตลาดแรงงานก็คือคุณแม่ส่วนใหญ่ทำงานหมดเลยนะฮะทีนี้อายุเฉลี่ยของการเป็นคุณแม่ครั้งแรกของผู้หญิงสิงคโปร์ในปีที่แล้วเนี่ยกว่าจะเป็นคุณแม่ได้นะฮะอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเป็น 32.1 ปีคือเพิ่มขึ้นจากปี2024มาอีกประมาณ2เดือนนะครับคิดดูสิครับว่าเมื่อ20ปีที่แล้วหรือ2ทศวรรษที่แล้วเนี่ยผู้หญิงสิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาจะก้าวเป็นคุณแม่ครั้งแรกหรือว่าตั้งท้องกันเนี่ยนะสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยอายุ 29.2 ปีเนี่ยก็เป็นคุณแม่แล้วนะฮะแต่ว่าปัจจุบันผู้หญิงสิงคโปร์กว่าจะเป็นคุณแม่ได้เนี่ยก็ปาเลย30ไม่หยุดไปจนถึง 32.1 ปีนะฮะสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าที่อยู่อาศัยในสิงคโปร์แพงมากๆแพงสุดๆแพงทุกปีนะครับเราก็รู้กันดีนะครับว่าสิงคโปร์เนี่ยได้รับการจัดให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงมากสูงมากที่อยู่อาศัยของสิงคโปร์เองก็มีราคาสูงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เลยทำให้แม้แต่คนที่จะเริ่มต้นครอบครัวใหม่แม้ว่าจะเป็นคนชาวสิงคโปร์ก็แล้วแต่นี่นะครับมันก็อยู่ยากนะถึงจะเป็นคนเก่งงานดีนะครับการศึกษาดีนะครับวิธีคิดดีมีตั้งครอบครัวได้ดีนี่แหละฮะแต่ค่าครองชีพที่สูงแบบนี้ก็ทำให้คนสิงคโปร์ก็คิดเหมือนกันว่าไม่อยากที่จะแต่งงานแล้วก็มีลูกมีเต้ากันนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นสิ่งที่วันนี้ชาวสิงคโปร์ก็คงสะดุ้งในขณะเดียวกันรัฐบาลสิงคโปร์ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องนี้เขาก็มองเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวสักวันนึงเนี่ยนะไอ้ความเป็นซูเปอร์เอเจนต์โซไซตี้ของสิงคโปร์หรือถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษหมายความว่าจะเป็นประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสุดขั้วเนี่ยมาแน่ๆและปรากฏว่าตัวเลขตอนนี้ที่เห็นได้ชัดก็กลายเป็นว่าสิงคโปร์ถ้าจัดทั้งเอเชียและอาเซียนนะครับในแง่ของเปอร์เซ็นต์หรือสัดส่วนของผู้สูงอายุเทียบกับจำนวนประชากรปรากฏว่าถ้าในเอเชียเนี่ยอันดับ1คือญี่ปุ่น 30% อันดับ2สิงคโปร์นั่นแหละครับ 21% อันดับ3เกาหลีใต้ 20% ทีนี้พอถ้าเราจัดแค่เฉพาะอาเซียนก็ปรากฏว่าสิงคโปร์ตอนเนี้ยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปในแง่เปอร์เซ็นต์นะฮะพุ่งมากที่สุดในอาเซียนเป็นอันดับ1ถึง 21% ถ้าจะพูดภาษาบ้านๆก็หมายความว่านั่นแหละครับสิงคโปร์ตอนนี้มีสัดส่วนของคนสูงอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปเนี่ยพุ่งขึ้นและมากที่สุดในอาเซียนนะครับขณะที่อันดับ2ใกล้ตัวฮะประเทศไทยนี่แหละครับ 15% อันดับ3เวียดนามครับ 9% อันดับ4มาเลเซีย 8% นะฮะอันดับ5อินโดนีเซีย 8% เท่ากันเลยนะครับและอันดับ6ฟิลิปปินส์อยู่ที่ 6% ดังนั้นปัญหาทั้งหมดตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นสิ่งที่รัฐบาลเขาบอกว่าสังคมผู้สูงอายุแบบสุดขั้วที่เรียกกันว่าซูเปอร์เอจโซไซตี้ของสิงคโปร์เนี่ยถูกยกให้เป็นวาระแห่งชาติเขาไม่คิดว่าเป็นกระแสแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่พอประกาศแล้วแล้วไม่ทำนะฮะเขาบอกยกให้เป็นวาระแห่งชาติเพราะต่อไปนี้เนี่ยนะฮะคน 6.11 ล้านคนของสิงคโปร์ปัจจุบันมีผู้สูงอายุตอนเนี้ยปาครบแล้วเนี่ยเกิน 1.2 ล้านคนและนั่นก็จะทำให้อะไรฮะความสามารถในการแข่งขันของประเทศสิงคโปร์ซึ่งต้องพึ่งคนรุ่นใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นวัตกรรมใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะถูกแบ่งปันถูกแชร์ไปดูแลผู้สูงอายุถูกไหมครับนี่แหละครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกประเทศกันเลยนะฮะเปลี่ยนแต่ว่านาทีนี้สิงคโปร์เนี่ยล้ำไปมากแล้วนะฮะหรือเชื่อนะครับประเทศที่เพิ่งตั้งขึ้นมาประมาณ61ปีแต่ตอนนี้มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยมากและเร็วที่สุดขึ้นเป็นอันดับที่1ของอาเซียนและเป็นอันดับที่2ของเอเชียไปแล้วสักวันนึงประเทศไทยก็จะก้าวไปถึงตรงนั้นครับเพราะว่าตอนนี้เรามีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะ 15% ใช่ไหมฮะอีกไม่เกินประมาณ 5-6 ปีเราจะแตะ 20% นั่นแหละครับจะเป็นสังคมเรียกว่าผู้สูงอายุสุดขั้วของประเทศไทยในขณะที่สัดส่วนตัวนั้นจะขึ้นไปจำนวนของต่อหัวประชากรผู้สูงอายุเราจะมากกว่าสิงคโปร์ตั้งหลายเท่านะครับนี่เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังกันแล้วก็ถือว่าไม่ใช่แค่ตอนนี้เราจะพูดถึง S-Curve AI Data Center แต่เราจะต้องดูแลผู้สูงอายุอีกจำนวนมากมายของประเทศไทยวันหนึ่งจะเดินตามรอยสิงคโปร์เมื่อตอนนี้สิงคโปร์ที่เขาเจอไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือ Econbiz ในวันนี้นะครับเราจะพบกันได้ใหม่นะครับ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
5: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
11: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
12: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

ที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าทางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แรงแรงแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาปลูกรุกป่าสงวนไป50 ไร่ผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบาย

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับสำหรับวันนี้ครับแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องราวสีสันต่างๆของเศรษฐกิจและประเด็นเทรนด์ต่างๆก็ยังน่าจับจ้องมองตากันต่อไปแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดทำการต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นหยุดทำการสุดท้ายกันแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมานะทำมาทำการเปิดทำการกันต่อไปแล้วก็2วันนะครับเป็นการสวัสดีเดียวแล้วก็จะหยุดเช้าที่กันอีกต่อเนี่ยนะฮะสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์ลายาวก็อายามันเต็มที่กันต่อไปนะครับส่วนใครที่กลับมาทำงานทำการก็พรุ่งนี้เตรียมตัวนะครับไปทำงานกันได้นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้ก็เรามาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวกันก่อนนะครับรวมไปถึงสัญญาณของการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในทางฝั่งตะวันตกกันด้วยนะครับเวลาขณะนี้ทุ่ม23นาทีนะครับสัญญาณในค่ำคืนวันนี้เขาจะให้น้ำหนักอยู่ที่ตรงไหนทราบไหมฮะคือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่มีขึ้น2วันและในคืนวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายหรือคืนวันที่2และคืนวันสุดท้ายวันที่2เนี่ยนะครับที่จะเป็นการออกมาแถลงครับ1ตกลงจะตรึงหรือไม่ตรึงดอกเบี้ยนะครับแต่อันนั้นเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนว่าจะฟันธงกันพอสมควรนะครับว่าจะเป็นการตรึงต่อครั้งที่2ต่อเนื่องภายใต้ประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่แกะกล่องซึ่งก็มาดำรงตำแหน่งได้หลังจากก่อนหน้านี้ก็ประชุมรอบแรกในยุคของเขาเสร็จแล้วก็นี่เป็นการประชุมครั้งที่2เนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาจะแถลงต่อไปอันนี้น่าสนใจนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้ทุกคนจะฟังนะครับว่าเอ๊ะแล้วเดือนกันยายนเนี่ยประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักมันจะโถมไปที่กันยายนกันนะฮะว่าที่สุดแล้วจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นค่ำคืนวันนี้ตราหุ้นก็ดีดอลลาร์สหรัฐก็ดีบิตคอยน์ก็ดีทองคำก็ดีราคาน้ำมันก็ดีเนี่ยนะครับตั้งท่าตั้งรับกันเลยนะฮะดูจากทางด้านของสัญญาณดัชนีหุ้นล่วงหน้าของทางด้านดาวโจนส์กันหน่อยนะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็ปรากฏว่าจะตกถึง231จุดอยู่ที่ 52,719 จุดนะครับหายไปประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วน S&P 500นะครับถ้าเปิดตอนนี้จะบวก8จุดก็จะสวนตลาดขึ้นมานิดนึงนะครับอยู่ที่ 7,473 จุดส่วน Nasdaq Future นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวกแผ่วๆไม่เยอะฮะ29จุดกว่าที่ 27,936 จุดสังเกตไหมฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับถ้าเปิดในบรรยากาศบวกสวยเนี่ยบวกกัน3จุดโทษนะ3หลักกันเลยแต่ว่าเนี่ยจะแผ่วๆนักแคบๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องของราคาน้ำมันโอ้โหขึ้นนะครับหลังจากที่ลงมา3วันติดเนี่ยปรากฏว่าวันนี้แตะเบรกเรียบร้อยตอนนี้นะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์กิตเทรนเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเนี่ยนะครับขึ้นถึง4เหรียญ40เซนต์ต่อบาร์เรลนะฮะ 5.21%กลับมา88เหรียญ47เซนต์ต่อบาร์เรลแล้วเนี่ยครับหลังจากที่มีราคาถูกใน2สัปดาห์ผ่านไปได้ประมาณแค่ 2-3 วันเท่านั้นเองนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบในเมสซิลยอร์กสหรัฐเนี่ยนะฮะเดี๋ยวอีกประมาณร่วมเกือบชั่วโมงจะเปิดทำการเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึง4เหรียญ11เซนต์ต่อบาร์เรลหรือประมาณ 5.19% ครับตอนนี้อยู่ที่83เหรียญ42เซนต์ต่อบาร์เรลนะฮะสาเหตุที่ก็เพราะว่าอะไรทราบไหมฮะแม่สงบมาได้ประมาณ3วันพอเข้าวันที่4กลับกลายเป็นว่าการละเมิดหยุดยิงเกิดขึ้นกันจนได้ครับโดยเฉพาะอิหร่านเนี่ยนะฮะก็ปล่อยขีปนาวุธโจมตีเข้าไปทางด้านของศูนย์ชาการกลางของกองทัพสหรัฐอเมริกาก็จัดการเลยครับสอยขีปนาวุธของอิหร่านเนี่ยลงราบคาบเป็นที่เรียบร้อยเท่านั้นไม่พอนะฮะทางด้านของศูนย์บัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จับมือกับกองทัพของซาอุดิอาระเบียนี่นะครับโดยการใช้ฝูงบินรบของทั้งสองประเทศเนี่ยขึ้นบินปฏิบัติการโจมตีกองกำลังก่อการร้ายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะครับกองกำลังก่อการร้ายนี่อยู่ในอิรักนะฮะถามว่าทำไมอยู่ดีต้องไปโจมตีเขาก็เนื่องจากว่ากองกำลังก่อการร้ายที่อยู่ในประเทศอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนี่นะครับมีการใช้ขีปนาวุธแล้วก็โดรนนะครับโจมตีเข้าไปที่ฐานทัพของอเมริกาที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียแล้วก็โจมตีเข้าไปที่แหล่งผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเพราะงานนี้สหรัฐอเมริกากับซาอุดิอาระเบียก็เลยจับมือลุมกินโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็นี่แหละครับถึงบอกว่ามันเป็นการเริ่มกลับมาโจมตีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับหลังจากหยุดสงบเสงี่ยมไป3วันติดต่อกันเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันเลยขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับอ่ะต่อไปนะครับปรากฏว่าทองคำตอนนี้ลงมา 17.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับหรือประมาณ 0.4% ตอนนี้ทองคำส่งมอบล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์ อยู่ที่ 4,020 เหรียญ 90 เซ็นต์ต่อออนซ์ทองคำต้องถอยนะฮะต้องถอยเพราะต้องฟังครับว่าตกลงแล้วเนี่ยตรึงดอกเบี้ยต่อไหมแล้วประธานธนาคารกลางจะบอกยังไงจะส่งสัญญาณยังไงโดยเฉพาะเงินเฟ้อกับโอกาสจะตรึงหรือจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นได้เห็นราคาทองคำที่ถอยแต่หลังจากประชุมเสร็จเป็นเสร็จเดี๋ยวต้องว่ากันนะครับส่วนด้านของคริปโตเคอเรนซีนะบิตคอยน์ก็ปรากฏว่าขึ้นมาแคบๆนะ580ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยน์ประมาณไม่ถึง 1% ครับวิ่งที่ 64,290 ดอลลาร์สหรัฐต่อบิตคอยน์กันนะครับเนี่ยเราจัดให้ท่านผู้ชมนะครับจะไปติดตามอีคอนบิสแล้วก็ข้อมูลประเภทเรียลไทม์เข็มๆนะฮะอ่ะวันนี้ใครไปเดินตลาดบ้างยกมือขึ้นโดยเฉพาะตลาดสดนะตลาดแบบเฉียบเฉียงเฉียงใครไปเดินบ้างหรือว่าไม่ได้เดินเลยวันนี้วันหยุดนอนพักก่อนอยู่กับบ้านนี่นะครับเพราะว่าวันนี้หมูหน้าฟาร์มทั่วไทยขึ้น2บาทนะครับพอขึ้น2บาทเสร็จปั๊บหมูหน้าเขียบก็ต้องขึ้นแล้วมีผลวันไหนรู้ไหมก็วันนี้แหละครับ29กรกฎาคมเนี่ยนะฮะเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรก็ประกอบไปด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะฮะสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้ามีแบ่งด้วยนะครับสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้นะครับแล้วก็สากลผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีพร้อมใจกันขึ้นราคาสุกรขุนเรียกว่าหมูขุนเนี่ยนะครับหน้าฟาร์มเนี่ยอีกกิโลกรัมละ2บาทนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่เพิ่งขึ้นไปในอัตราเดียวกันโอ้แสดงว่าขึ้น2สัปดาห์ติดเลยนะหมูขุนหน้าฟาร์มเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมีผลเมื่อไหร่ก็อย่างที่บอกครับวันนี้29กรกฎาคมนะครับทีนี้พอการปรับราคาที่มีผลในวันนี้เนี่ยนะฮะก็เลยทำให้ทั่วภาคทั่วไทยราคาก็ต้องขึ้นถูกไหมครับตอนนี้กลายเป็นว่านะครับราคาสุกรหมูเป็นหน้าฟาร์มเนี่ยนะครับแพงที่สุดตอนนี้อยู่ที่ภาคใต้นะครับภาคใต้เนี่ย76บาทต่อกิโลกรัมนะครับส่วนถูกที่สุดตอนนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ภาคตะวันตกขั้นต่ำ68บาทสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมนะครับภาคตะวันออกเนี่ยสตาร์ท70ถึง73บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือเนี่ยราคาเดียวเลย74บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เอาความจริงเนี่ยฮะราคาเฉลี่ยกันทั้งประเทศตอนนี้68ขั้นต่ำ76บาทต่อกิโลกรัมสูงสุดนะครับนั้นเป็นราคาที่ตอนนี้พอขึ้นมาอย่างนี้นึกถึงอะไรรู้ไหมฮะข้าวยากมาแพงนะฮะแล้วก็ค่าครองชีพก็จะแพงต่อนะครับแม่นึกถึงนะข้าวแกง40บาทนี่มันจะไปต่อได้ไหมนี่กระดาษหมูก็ขึ้นมาแล้ว2สัปดาห์นี่นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ให้เหตุผลนะครับเพราะว่าสุกรตัวเป็นออกสู่ตลาดตอนนี้มันลดลงเนี่ยนะครับแล้วต้นทุนอาหารสัตว์ตอนนี้เขาต้องกลับมาจับตาอีกเพราะอะไรทราบไหมฮะคือราคาน้ำมันมันขึ้นมาหลายวันไงนะแล้วก็มีเพิ่งลงเมื่อ3วันติดกันนี่เองเนี่ยนะครับเสร็จแล้ววันนี้ก็ขึ้นมากลับขึ้นต่อเนี่ยนะฮะก็เลยมองเหมือนว่าตอนนี้สถานการณ์ของตะวันออกกลางก็ไม่ได้ชัดเจนก็ยังไม่ได้สงบก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางหวังอะไรกันแบบยาวๆในเชิงสงบกันได้นะครับอันตรงนี้ก็เลยต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับอันนี้ชาวบ้านชาวช่องพ่อบ้านแม่บ้านไม่ได้คุณจ่ายแพงละสำหรับภาคหมูนี่นะครับทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของภาคธุรกิจกันหน่อยนะครับว่าตกลงกันแล้วเนี่ยเปิดปิดกิจการเป็นยังไงกันบ้างทั้งเดือนล่าสุดแล้วก็จบ6เดือนแรกของปีนี้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ปุณพงษ์นายราภากรนี่นะครับจริงๆท่านก็ไม่ได้ทำงานหรอกเพราะว่านี่มันอยู่ราชการนี่นะฮะแต่ก็มีข่าวออกมานะครับจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับเรื่องรายงานตัวเลขบริษัทจดทะเบียนนะครับกับทางกรมพัฒน์เนี่ยนะฮะประจำเดือนมิถุนายนอ๋อเอาแค่เฉพาะเดือนนี้ก่อนนะมิถุนายนเนี่ยมีธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั้งหมดเกือบ 8,000 รายขึ้นมา864รายหรือ 12.14% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมนะครับอันนี้คือเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ถ้าถามว่าเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีจำนวนทั้งหมด 7,023 นะแล้วก็มิถุนายนนี้ 7,979 ก็แสดงว่าเพิ่มขึ้นนะถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันนี่นะครับพอเราไปดูครึ่งแรกของปีนี้ตั้งแต่มกราถึงมิถุนายนเนี่ยนะครับธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสมนะ6เดือนแรกของปีนี้นะครับ 44,773 รายเพิ่มขึ้นมา930กว่ารายหรือประมาณ 2% เมื่อเทียบกับ6เดือนแรกในปีที่แล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแล้วธุรกิจอะไรล่ะครับที่มีการเปิดมากขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงที่เขาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็ปรากฏว่ามีอยู่3กลุ่มธุรกิจนะครับที่มีการเปิดจัดตั้งธุรกิจกันใหม่ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้อันดับ1เลยนะฮะขายปลีกอินเทอร์เน็ตโอ้ผมพูดประมาณขายปลีกออนไลน์นี่นะครับโอ้มีเปิดกันตั้ง 1,296 รายนี่แหละครับเพิ่มขึ้นตั้ง 56% อันดับที่2ครับก็เห็นบอกขายไม่ดีทำไมยังเปิดกันเยอะธุรกิจภัตตาคารแล้วก็ร้านอาหารนี่แหละครับ 2,100 กว่ารายนะเพิ่มขึ้น 15% กว่าๆนะครับแล้วก็ตามติดด้วยอันดับที่3ธุรกิจร้านขายปลีกเสื้อผ้าอันนี้ก็เห็นก็บ่นกันออนไลน์นักๆหนาๆว่าขายไม่ได้ละล็อกเลิกปิดตลาดรุ่นปิดไม่มีคนเปิดอยู่เนี่ยนะฮะ 499รายขึ้นมาตั้ง 83% เนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเราจะมาดูตรงนี้ให้เสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราจะเห็นการเปรียบเทียบระหว่างปิดกับเปิดเนี่ยนะฮะปรากฏว่า6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะครับบริษัทในประเทศไทยที่มีการขอแจ้งปิดกิจการภาษาชาวบ้านเรียกเจ๊ง 7,024 รายนะฮะปิดตัว3ธุรกิจก็คือก่อสร้างอสังหาแล้วก็ตามด้วยร้านอาหารนะครับเนี่ยความแน่นอนมันก็ยังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้เองไอ้เปิดปิดกิจการเปิดปิดโรงงานเนี่ยนะครับบิ๊ก CEO ของธนาคารกสิกรไทยก็แสดงความเป็นห่วงนะครับว่าไอ้การปิดโรงงานในประเทศไทยท่าทางมันจะแซงเปิดโรงงานแล้วนะครับคุณกัตติยาอินทรวิชัยฮะ CEO ของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยนะครับเอาบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยน่าห่วงหลายมุมเลยนะหนึ่งในนั้นก็คือการเปิดปิดโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันสะท้อนเลยว่าอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความเปราะบางนะครับเขาบอกตอนนี้น่าห่วงนะโรงงานในประเทศไทยเนี่ยมันปิดมากกว่าเปิดย้ำมาโรงงานนะฮะปิดมากกว่าเปิดซึ่งสะท้อนว่าไอ้คนที่ผลิตสินค้าก็ดีอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับรับผลกระทบอย่างแรงจังๆเลยล่ะครับเชื่อว่าธุรกิจอื่นก็โดนเหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นโจทย์สำคัญซึ่งชี้เห็นว่าขนาดภาคเศรษฐกิจแท้จริงที่ใช้ในการผลิตสินค้าจ้างงานคนเนี่ยยังเอาไม่อยู่ยังยอดปิดแซงยอดเปิดก็น่ากังวล นะครับขนาดบิ๊กซีโอกสิกรไทยนะนายแบงก์เองนะคนปล่อยกู้เองเนี่ยก็มองเห็นสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีครับครึ่งหลังของปีนี้นะครับจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับใครอยู่คอนโดใน50คอนโดต่อไปนี้เนี่ยนะสมาคมผู้บริโภคเขาเปิด50คอนโดสูงระฟ้าแต่ปรากฏว่าสงสัยจะผิดกฎหมายไม่สงสัยละอ่ะเพราะว่าเขาบอกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสมาคมผู้บริโภคนะตรวจสอบโครงการคอนโดมิเนียมแบบเสร็จแล้วเรียบร้อยคนเข้าอยู่สูงตึกระฟ้าเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เขากำหนดไว้นะฮะเขาบอกงี้เนี่ยนะครับคืออาคารที่สูงเนี่ยนะฮะเกินกว่า23เมตรพูดง่ายๆถ้าคุณสร้างคอนโดเกิน8ชั้นขึ้นไปเนี่ยหรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดในคอนโดเนี่ย 10,000 ตารางเมตรขึ้นเนี่ยนะฮะถือว่าเข้าข่ายเป็นอาคารชุดใหญ่พิเศษละตามกฎหมายต้องมีถนนกว้างอย่างน้อย6เมตรล้อมรอบอาคารนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามกฎหมายแต่พอเขาดู50รายชื่อที่เขาบอกว่าอันนี้มันมีไม่ถึงเลยนะครับโอ้โหแต่ละรายชื่อแต่ละย่านเนี่ยนะฮะอยู่แต่ในย่านแบบเด็ดๆใจกลางย่านรถติดกรุงเทพทั้งนั้นเนี่ยนะฮะรายชื่อ50คอนโดยกตัวอย่างเช่นเนี่ย28ชิดลมเนี่ยแอชตันอโศกแอชตันสีลมอย่างเงี้ยแอสไปห้วยขวางแอสไปวิภาวิคตอรี่อย่างเงี้ยนะฮะต่อมาเนี่ยนะครับไอดีโอมิกสุขุมวิท103อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตระกูลไอดีโอนี่เพียบเลยนะไอดีโอโมบิสุขุมวิทโมบิสุขุมวิทอีสเกต66พระราม9จุฬา3ย่านนะครับเลื่อยมาจนกระทั่งมาถึงเนี่ยไลฟ์อโศกไลฟ์อโศกนี่เยอะเหมือนกันนะฮะอ่านไม่ไหวหรอกครับ50รายท่านผู้ชมต้องฟังเราไปหาอ่านกันเองเนี่ยนะฮะแต่เนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วครับว่าโอ้โห50คอนโดไม่ใช่คอนโดถูกๆด้วยนะครับนี่แพงๆทั้งนั้นเลยนี่นะครับปรากฏว่าสมาคมทางด้านของสภาผู้บริโภคเขาบอกว่าอันเนี้ยเข้าข่ายในเรื่องของการผิดกฎหมายก็ต้องไปว่ากันละครับสำหรับใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์ของทางด้านแต่ละแบรนด์ที่ตอนนี้เขาจัดกันออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วจะกลับมาช่วงต่อไปกันนะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะคือหยุดยิงมาประมาณ3วันราคาน้ำมันก่อนหน้านี้ก็ลงมา3วันติดนะฮะดูสถานการณ์มันกำลังเริ่มมีการแบบเจรจาไปถึงจะลบน้อยๆแต่ก็เจรจาไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตัวเลขท่องเที่ยวต่างชาติจากต้นปีจนกระทั่งมาถึงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านไปเนี่ยเรามีท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วตอนนี้เกือบ18ล้านคนปริ่งๆนะแต่ลบ 3% เพราะฉะนั้นเราจะกลับมาคุยกันในช่วงหน้ากันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: กลับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดซึ่งเราจะเจอกันนะครับทาง 96.5 MHz กันนะครับบอกแล้วถ้าใครฟังรายการนี้นะครับมีแต่ข้อมูลชนิดที่แบบเรียลไทม์แบบนิ้วเคาะทุกวินาทีและตอนนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับผมเองก็อยากจะเชื่อและผมต้องเล่าให้ฟังนะเพราะอะไรทราบไหมฮะราคาน้ำมันดิบในตลาดต่างประเทศกระฉูดกว่า 6%อุ้ยอะไรครับเมื่อสักครู่เพิ่งรายงานว่ามันยังขึ้นประมาณ 5% เศษๆเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยราคาน้ำมันดิบเบรนท์กิ๊กทะเลเหนือเนี่ยทะลุเข้าไป 6.7% 89.75 ขึ้นมาประมาณ 5.66 ดอลลาร์นี่จะกลับมา90ดอลลาร์ครั้งใหม่แล้วนะฮะแล้วราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐตอนนี้ขึ้นมาเหนือ84.31ขึ้นมาตั้ง 6.4% นี่ก็5ดอลลาร์กว่าๆเนี่ยนะครับสาเหตุที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่แล้วรายงานเป็นข่าวด่วนกันออกมาเพราะอะไรทราบมั้ยฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าผมจะโจมตีอิหร่านให้หนักและรุนแรงกว่าเดิมสั้นๆง่ายๆกระชับพูดแค่นี้ราคาน้ำมันดีดทันทีกันเลยนะครับอ้าวนี่แหละครับเพราะฉะนั้นต้องมาคุยกันนะฮะหลังจากที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้เราเข้าสู่ครึ่งหลังกันแล้วแต่มันก็มีปัจจัยมาจากเรื่องการสงบไม่โจมตีกันประมาณ3วันก่อนหน้านี้นะเรานับถอยหลังไป3วันที่เขาไม่มีการโจมตีกันแต่ว่าเช้าวันนี้เริ่มกลับมางัดกันใหม่นะครับระหว่างซาอุจับมือกับอเมริกาโจมตีกลุ่มก่อการร้ายในอิรักที่รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะครับเสร็จแล้วอเมริกาก็จัดการกับขีปนาวุธของอิหร่านเพราะว่ามีการจะยิงโจมตีเข้ามานะครับและขณะเดียวกันอย่างเมื่อสักครู่ราคาน้ำมันดิบมันกลับขึ้นอีกในขณะเดียวกันตัวเลขท่องเที่ยวต่างชาติจากต้นปีจนกระทั่งถึงวันศุกร์เมื่อที่ผ่านไปเนี่ย18ล้านเอาคมๆนะ18ล้านคนแต่ยังลบ 3% นะครับงั้นเราจะไปพูดคุยกับดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรืออัตตากับสัญญาณต่างๆในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับสวัสดีครับดร.อดิษฐ์ครับ
11: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับถ้าตัดข่าวเมื่อสักครู่ที่ผมรายงานโดยเข้ามาว่าทำผู้จะโจมตีแล้วราคาน้ำมันมันดีขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการหยุดยิงโจมตีไป3วันเนี่ยจริงๆวงการท่องเที่ยวเนี่ยดร.อดิษฐ์มองไหมครับว่ามันน่าจะเริ่มมีสัญญาณอุ่นใจขึ้นมาได้อีกสักรอบหนึ่งเนี่ยครับ
11: คือจริงๆแล้วเนี่ยครับเพราะถ้าเกิดสัญญาณมันลดนะก็โดยเชิงบวกแล้วก็ถือว่ามันก็จะทำให้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงลดเพราะนั้นมันก็จะดีต่อระบบการท่องเที่ยวอยู่แล้วโดยเฉพาะท่องเที่ยวในตลาดลองฮอลหรือตลาดระยะไกลที่เราต้องการจบในช่วงปลายปีก็จะเข้าสู่ไฮซีซันก็ถือว่าเป็นช่วงความหวังของเรานะครับว่าปีนี้เราจะกลับไปอยู่ที่32-33ล้านได้ไหมนะครับจากเดิมที่ช่วงต้นปีที่เรามีปัญหาจากวิกฤตตะวันออกกลางก็หลายฝ่ายก็มองว่าตัวเลขจะลดมากกว่านี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะพยุงตลาดได้ดีขึ้นเราก็มองว่าไอ้ปีนี้เราน่าจะจบที่32-33ล้านในช่วงที่จังหวะที่วิกฤตตะวันออกกลางมันเริ่มเบาลงนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอหลังจากมีการเจรจาหยุดยิงไป3วันน้ำมันลงมา 9% ทุกคนก็มองว่ามันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือตลาดลองฮอนจะกลับเข้ามาสู่ในไฮซีซั่นปีนี้ก็น่าที่จะเริ่มมีความหวังได้มากขึ้นเพราะว่าปกติแล้วตลาดระยะไกลเนี่ยเขาจะวางแผนล่วงหน้ากันค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตั้งแต่ระยะนี้ไปมีราคาน้ำมันลดลงก็เชื่อว่าน่าจะทำได้ดีขึ้นแต่ถ้ากลับมาขึ้นมาอีกก็ถือว่าก็เป็นความเสี่ยงที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็อย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องกลับมาดูตลาดระยะใกล้ซึ่งตลาดเอเชียแปซิฟิกนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นอินเดียนะครับเป็นเกาหลีเป็นญี่ปุ่นหรือในอาเซียนซึ่งถือว่าเป็นตลาดหลักที่รวมทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นตลาดที่มีมาร์เก็ตแชร์อยู่ 70% ก็ต้องกลับมาเป็นที่พึ่งในการที่เราจะเข้าไปดูตลาดช่วงครึ่งปีหลังได้อย่างไรโดยเฉพาะตลาดจีนกับตลาดมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดอันดับ1ตลาดอันดับ2ที่เราจะต้องให้ความสำคัญรวมทั้งตัวตลาดอินเดียก็ยังไงสำหรับประเทศไทยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่โดยเฉพาะการที่เรายังยกเว้นวีซ่าให้กับตลาดอินเดียเพราะนั้นตรงนี้นะครับถือว่าเป็น3ตลาดที่ยังเป็นตลาดความหวังครับ
2: ครับเพราะว่าจากตัวเลขที่รวบรวมกันเกือบจนถึงสัปดาห์ที่4ของกรกฎาคมเนี่ยนะจีนก็2ล้านกว่ามาเลเซียก็2ล้านต้นๆอินเดียก็ถ้าจำไม่ผิดก็หลักล้านแก่ๆใช่ครับ
11: ครับล้านกว่าครับ
2: เพราะ3ตลาดเนี่ยรวมกันเนี่ยประมาณ 5-6 ล้านแล้วนะครับ
11: ครับใช่ครับแล้วมันก็เป็นตลาดไต้หวันก็ล้านกว่าตลาดเกาหลีก็1ล้านตลาดญี่ปุ่นประมาณ1ล้านแล้วก็ตลาดยุโรปก็จะมีปีที่แล้วก็ประมาณ10ล้านปีนี้ก็ อาจจะลงมาเหลือ 6-7 ล้านนะครับก็มีความเป็นไปได้ดูจากความเป็นไปได้แต่ตลาดอื่นๆภาพรวมก็ยังถือว่าดียกเว้นแต่ตลาดตะวันออกกลางกับตลาดจากแอฟริกาเข้ามาเพราะว่าต้องผ่านเส้นทางทางตะวันออกกลางซึ่งประเด็นนี้นะครับก็ต้องมาดูว่าต่อจากนี้ไปรัฐบาลเราจะมองในเรื่องของเชิง strategic ในเรื่องเส้นทางการบินที่เข้ามารองรับวิกฤตในอนาคตอย่างไรนะครับโดยเฉพาะความเป็นแอตตาเราก็ปีนี้เราไปที่เมืองอูรุมุชิเราก็มองว่าเส้นทางนี้เนี่ยที่จีนก็พยายามจะเปิดขึ้นแล้วก็จากอูรุมุชิมากรุงเทพ 3,477 กิโลใช้เวลาบินประมาณ5ชั่วโมง45นาทีซึ่งเป็นเครื่องบินว่า Airbus 320หรือ Boeing 737เป็นเครื่องบินขนาดเล็กที่จีนมีบินจำนวนมากเนี่ยก็สามารถเทียบบินต่อจากกรุงเทพเข้าอุรุมุชีแล้วจากอุรุมุชีเข้ายูเรเซียเนี่ย14ประเทศซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพนะครับไม่ว่าในเรื่องของตลาดเวลเนสก็ดีโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวคนกลุ่มนี้ก็นิยมเดินทางมาเมืองไทยในบินผ่านตะวันออกกลางไม่ได้ก็บินผ่านเส้นนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสแล้วจากอุรุมุชีบินอีก5ชั่วโมงไปสวิตเซอร์แลนด์บิน7ชั่วโมงถึงสเปนดังนั้นเส้นทางนี้ต้องเป็นเส้นทางที่ทางรัฐบาลไทยก็คงจะต้องมาวางแผนในการทำเป็นเส้นทางสถิติพาร์ทเนอร์กับจีนเพื่อทำให้อุรุมุชีซึ่งอนาคตน่าจะเป็นอัพอีกเส้นทางหนึ่งรองรับจากผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางก็มีความเป็นไปได้ว่าเราน่าจะอาศัยโอกาสตรงนี้แหละครับในการที่จะดึงตลาดระยะไกลเข้ามาทางเส้นทางนี้ได้ครับ
2: ตลาดระยะไกลซึ่งอันนี้เราเคยคุยกันแล้วรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะมองว่าถ้ามีการผลักดันกันจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีทั้งตัวของเส้นทางการบินและสายการบินเนี่ยเราคาดไหมครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้อย่างเร็วที่สุดหรือต้องใช้เวลามากกว่านั้นครับ
11: สิ้นปีนี้มีโอกาสครับเพราะว่าเราก็มีการผลักดันให้ททนะครับก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีประกาศไว้เมื่อวานนะครับก็ให้ททเนี่ยทำโครงการ Air Connectivity ก็คือของงบประมาณจากรัฐบาลมาเพื่อผลักดันทำให้เกิดเส้นทางชาร์เตอร์ไฟลท์เข้ามาซึ่งจากตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้ช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวที่นั่นน่ะอุณหภูมิลบประมาณ 30-40 อยู่แล้วถ้าเราสามารถที่จะเปิดเส้นทางนี้ได้ทางหนึ่งเราก็สามารถที่รับตลาดนักท่องเที่ยวที่เขาต้องหนีหนาวแทนที่เขาจะไปไหหลำหรือไปเส้นทางอื่นทางใต้เนี่ยเขามาบินที่มาไทยยังบินใกล้กว่าเราค่าใช้จ่ายถูกกว่าเราก็สามารถเชื่อมต่อไปยังยุโรปได้ก็มีโอกาสครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเร็วสุดภายในสิ้นปีนี้เราอาจจะได้เห็นสำหรับเส้นทางนี้แต่ว่าช่วงระยะ
11: เดือนตอนนี้ที่มีการคุยกันไว้ก็น่าจะเดือนโนเวมเบอร์ครับพฤศจิกายนอาจจะได้เห็นครับ
2: พฤศจิกายนนะครับวันนี้ผมไม่นับกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาตีว่า4เดือนนะครับแต่ทีเนี้ยในช่วง4เดือนก็ยังมีสิ่งอะไรที่เราไม่นึกไม่ฝันไม่คาดฝันแน่ๆกับสถานการณ์ของตะวันออกกลางมันเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าเอาจริงๆนะเขาเคยประเมินกันแล้วว่าสงครามถ้ามันลาก3เดือน6เดือนซึ่งตอนนี้มันเข้าเดือนที่5แล้วนี่นะฮะแต่ระดับราคาน้ำมันก็ยังไม่ได้หวือหวาเกินไปกว่าตอนช่วงที่มีนาคมที่แรงกันจริงๆตอนนั้นเนี่ยซึ่งตรงนี้มันเป็นหัวใจสำคัญกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องบินตรงนี้มองไงครับ
11: ผมมองนี้ครับผมก็ยังเชื่อว่าวิกฤตตะวันออกกลางไม่น่าจบง่ายๆเหมือนกับที่เราเห็นรัสเซียกับยูเครนเนาะเราเคยมองว่า1อาทิตย์เป็น1เดือนอย่าง1เดือนตอนนี้ผ่านไปหลายปีก็ยังอยู่เลย เพราะนั้นวิกฤตตะวันออกกลางถึงณเวลานี้ก็ยังไม่เห็นปลายทางว่าจะจบอย่างไรนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของอเมริกาเขาต้องการให้ไปจบที่อย่างไรแล้วตัวอิหร่านเองก็ยังหน้าที่ยังมีอาวุธอะไรอีกมากมายที่ยังพร้อมที่จะต้านทานสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่เพราะนั้นผมคิดว่าความยืดเยื้อในอนาคตคงยืดยาวออกไปนะครับทีนี้ถามว่าไอเหตุการณ์เหล่านี้มันจะมีผลอย่างไรแน่นอนตัวประเทศไทยเองอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูเส้นทางระยะสั้นอย่างที่ผมบอกเราก็ต้องทำในเรื่องของเส้นทางระยะไม่เกิน6ชั่วโมงก็คือตลาดอาเซียนตลาดเอเชียแปซิฟิกเนี่ยแหละครับเป็นตลาดหลักเพราะว่าเดิมมันเบสมัน 70% อยู่แล้ว2เนี่ยค่าน้ำมันเนี่ยผมก็คือว่าค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็คงจะไม่หนีไกลกันกว่านี้แล้วครับเพราะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะความตระหนกความแพนิคมันก็เริ่มลดลง ทุกคนก็เริ่มที่เข้าใจแล้วก็ในหลายๆส่วนเองก็เริ่มมีมาตรการในการวางแผนรองรับแล้วก็แต่ละประเทศเรื่องน้ำมันสำรองก็ดีหรือว่าเรื่องแก๊สสำรองก็ดีผมว่าหลายๆประเทศมีการปรับตัวพอสมควรแล้วเพราะนั้นผลกระทบที่เกิดจากตอนออกกลางก็ไม่น่าที่จะผิดไปมากกว่านี้แล้วครับ
2: เพราะว่าเท่าที่ดูมันก็เหมือนกับแต่มันนะข่าวร้ายก็ฟังมาเยอะแล้วนะแล้วดูแล้วข่าวร้ายมันก็ไม่น่าจะถึงขั้นเลวร้ายไปจากราคาน้ำมันที่เราเห็น
11: มันเริ่มเป็น new normal ไปแล้ว
2: คือเรียกฟังจนชินใช่ไหม
11: ใช่ครับ
2: ต่อให้มันจะมาหนักกว่านี้ก็ชินนะจ๊ะอย่างนี้นะครับยกเว้นว่าเป็นปฏิบัติการที่แรงกว่าช่วงมีนาคมอันนี้หนังคนละม้วนเลยนะครับ
11: ก็ผมก็ยังไม่เห็นว่าความที่จะแรงกว่ามีนาคมจะเกิดอะไรขึ้นจะถามว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เหรอก็คงไม่น่าเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นละมั้ง
2: ครับจริงๆเขาไม่อยากไปแตะคำนี้เท่าไหร่เนี่ยนะฮะอ่านใจช้ำลำบากนะครับนาทีนี้เนี่ยถึงได้มองว่าทุกอย่างมันจะเป๊ะพอดีไงฮะคืออย่างนี้คือถ้าสมมติเรามองว่าอีก4เดือนพฤศจิกายนเส้นทางใหม่จะเกิดแล้วบังเอิญว่าปัจจัยทางการเมืองของอเมริกามันก็อยู่ที่พฤศจิกายนในการเลือกตั้งมิดเทอมด้วยใช่ไหมครับ
11: ใช่ครับ
2: ตรงนี้พอมันประจวบเหมาะอย่างเงี้ยมันเลยทำให้4เดือนข้างหน้าเป็นช่วงที่จะบริหารกันยังไงเนี่ยนะครับที่ทำให้ตัวเลขเนี่ยมันกลับมาชดเชยได้หรือเสมอตัวได้กับช่วงที่เสียหายไปเนี่ยครับ
11: ผมมองงี้ครับประเด็นแรกเนาะปัจจัยที่เกิดจากอเมริกาเนี่ยผมว่าตอนนี้คน 99% ของโลกก็คิดว่าไม่ต้องไปคาดเดาหรอกเพราะว่าเราไม่รู้ประธานาธิบดีทรัมป์เขาคิดอะไรแล้วจะทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรผมว่าคนบนโลกก็เริ่มชินกับสิ่งเหล่านี้แหละสองสิ่งที่มันเกิดมาแล้วก็จะเกิดอนาคตก็คนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าก็คงไม่น่าจะรุนแรงกว่านี้เนาะแต่สามเนี่ยผลที่มันจะกลับมาดีขึ้นถ้าเกิดกรณีเกิดการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนทุกฝ่ายมองจะเป็นผลบวกมากกว่าเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตนั้นมันมีผลลบกับอเมริกามากกว่าบวกจากที่เริ่มตั้งแต่ขึ้นกำแพงภาษีก็ดีแล้วทำสงครามก็ดีหลายๆอย่างมันมีผลกับความเป็นอยู่ของคนอเมริกันโดยเฉพาะเรื่องค่าของชีพแล้วก็ผลกระทบจากภาษีที่เกิดขึ้นกำแพงภาษีแล้วมีหนำซ้ำก็ทรัมป์เองก็ยังทำผิดกระบวนการทางด้านการใช้อำนาจเกินขอบเขตของกฎหมายที่เป็นอยู่เพราะนั้นผมคิดว่าการเลือกตั้งของเดือนของอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนน่าจะเป็นผลกระทบเชิงบวกมากกว่าที่จะเป็นผลกระทบเชิงลบเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าเดือน11เลือกตั้งจะมีผลอย่างไรผมว่าจะมีผลแนวโน้มที่ดีต่อโลกมากกว่าที่จะเป็นเชิงลบ
2: ว่าโผล่เรียกว่าเป็น4เดือนนาทีทองนะฮะแล้วทุกอย่างมันจะไปเป็นตัวปิดเลยคือพฤศจิกายนถ้ามองในทางด้านบวกเนี่ยนะครับทีนี้ด้วยความที่มันสะสมตัวเลขต่างชาติมาตอนนี้ประมาณ18ล้านปิ่มๆเลยยังลบ 3% อยู่เราคุยกันถึงปัจจัยตรงนี้มีสิทธิ์ปีนี้จะกลับไปเอาอย่างแรกก่อนนะฮะเท่ากับเป้าเดิมไหมหรือเท่ากับปีที่แล้วได้ไหมครับ
11: ผมก็ยังเชื่อว่าสูสีกับปีที่แล้วครับบวกลบไม่เกิน 1-2% เพราะว่าจีนก็ยังโตขึ้นเรื่อยๆเนาะตัวเลขจีนเราก็ยังดีขึ้น2เนี่ยนะครับตัวเลขความเชื่อมั่นเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยผมคิดว่าเราทำได้ดีขึ้นนะครับ3เนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อตลาดระยะไกลมีปัญหาคนที่จะเดินทางระยะไกลเนี่ยมันก็ลดลงเข้าบ้านเราก็ยังเป็นเดสติเนชันที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่เขาจะเดินทางมาได้ก็เราอาจจะต้องทำการบ้านหนักขึ้นโดยการส่องเป้าหมายตลาดระยะใกล้ไม่ว่าจะต้องเข้าไปเพิ่มจำนวนในตลาดอินเดียก็ดีหรือในตลาดภูมิภาคใกล้เคียงรวมทั้งตัวตลาดเกาหลีที่ตัวเลขมันตกไปเนาะเพราะเราโดนเพื่อนบ้านแย่งไปเนี่ยนะครับก็ต้องไปทำมาตรการกระชากลับมาแล้วก็ญี่ปุ่นผมก็คิดว่าเราก็ต้องไปเพิ่มจำนวนตรงนั้นมากขึ้นส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ยังน่าจะเป็นอีกช้อยส์นี่เราทำได้รวมทั้งตลาดอาเซียนไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นมาเลย์หรือเป็นอินโดนีเซียก็จะเป็นอีกทางเลือกที่เราพอที่เข้ามาพูดซับได้ครับ
2: และนี่ก็เป็นข่าวดีด้วยนะที่ไต้หวันเขาอุตส่าห์ต่อฟรีวีซ่าอีก1ปีใช่ไหมคร
11: ับ ครับครับแต่ว่าเราก็คือไต้หวันเนี่ยข้อดีคือไต้หวันกับเราเนี่ยนะครับก็มีความเป็นมิตร ที่ค่อนข้างดีต่อกันมาตลอด2คนไต้หวันมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับคนไทยแล้วการสื่อสารความเป็นอยู่แล้วคนไต้หวันก็นิยมที่จะมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเพราะนั้นคนไต้หวันเองพอหลังจากที่เรายกเว้นวีซ่าให้กับคนไต้หวันแล้วก็ตัวเลขเราก็ทะลุล้านปีนี้ก็ยังทะลุล้านนะครับตัวเลขก็ดีขึ้นแล้วคนไต้หวันก็นิยมอาหารไทยชอบนวดไทยแล้วก็วันนี้ประเทศไทยก็ถือว่าเป็น week end destination ของคนไต้หวันไปแล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าในภาพรวมถือว่าดีครับ
2: ครับนั้นแสดงว่าเป้าหมายหลักเนี่ยตลาดช็อตฮอลล์ต่างๆที่ใกล้กับเราไม่เกิน 3-5 ชั่วโมงเนี่ยนะฮะทำยังไงก็ได้ให้เกินหลักล้านขึ้นไปให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับ
11: ใช่ครับก็ดูตัวเลขอย่างน้อยเรามี7 หลัก 7 หลักไว้เนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะครับอีกอย่างนึงพอบิน3ชั่วโมง4ชั่วโมงอ่ะต้นทุนในการเดินทางก็ไม่สูงนัก2เนี่ยค่าของชิมในบ้านเราแม้ว่าเทียบกับเพื่อนบ้านเราอาจจะสูงกว่าแต่อย่าลืมว่าวันนี้คุณภาพบ้านเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของความคุ้มค่าในการเดินทางแล้วก็มาใช้บริการที่ดีมีมาตรฐานครับ
2: โอกาสเนาะโอกาสที่เราจะคุยกันตรงนี้แล้วกลายเป็นบ้านเราสูสีกับยอดต่างชาติในปีที่แล้วตอนนี้น่าจะมีเกินสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี
11: ้ผมยังเชื่อมั่น 7-80% ครับ
2: โอ้ 7-80 เลยนะฮะ
11: ครับ
2: ครับถ้าปีนี้จบสูสีกับปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นคือทำลายสถิติ 99.9 ล้านคนเมื่อปี2019จะใช้เวลาอีกนานไหมครับ
11: ผมว่าเราโอกาสกลับไปตรงนั้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ต้องมี2030ละครับเพราะว่า1เน
2: า
11: ะตัวเลขของเราเนี่ยเราตัวเลขของเราค่าของชีพเราสูงขึ้น2ตอนนี้ไฟที่รีซูมกลับมาก็ยังไม่มีเสถียรภาพมากนัก3เนี่ยเราก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายๆแบบในหลายๆด้านเพราะนั้นยังมีปัจจัยหลายปัจจัยครับที่เราจะต้องกลับมาแล้วโดยเฉพาะวันนี้เราจะไปคุยในเรื่องของ value over volume เมื่อเราจะคุยเรื่อง value over volume ในเรื่องของการที่จะเป็นหนุนตลาดแมสก็คงจะลดลงแล้วก็เป็นหนุนในเรื่องของ high spending มากขึ้นเพราะนั้นตัวเลขในอนาคตโอกาสจะถึง40 ล้านก็คงจะไม่ได้ง่ายนักแต่คิดว่าตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวเราน่าจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ
2: เพราะว่าตอนนี้ทางการก็ส่งสัญญาณว่าจะเป็นเน้นใช้จ่ายมากกว่านับหัวใช่ไหมฮะประมาณน
11: ี้ใช่ครับใช่ครับใช
2: ่แต่ถ้าในมุมมองตรงนี้เชื่อว่าอย่างน้อยต้องมี4ปีก็คือถึง2030ถ้าทำได้แล้วถ้าเราใช่ไหมฮะ
11: ใช่เพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าคือหนึ่งเนาะคือยังไงก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าเราจะไม่เอาตัวเลขนักท่องเที่ยวเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าซัพพลายไซด์ของเราก็มีทั้งคนตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตัวกลางก็มีทั้งตลาดล่างตลาดกลางตลาดบนถ้าเราบอกว่าเราจะตลาดบนอย่างเดียวคนตัวเล็กเขาก็อยู่ไม่ได้ซัพพลายไซด์เราก็ยังต้องการตลาดที่มีวอลลุ่มในระดับหนึ่งเพราะนั้นก็คือสิ่งที่สำคัญที่แอตต้าพยายามสื่อสารให้กับภาครัฐก็คือว่าตัวเลขวอลลุ่มพื้นฐานยังไงต้องรักษาไว้แต่ว่าตัวเลขในอนาคตก็ค่อยๆโตไม่เป็นไรแต่เราไปเน้นตัวเลขการโตในเชิงรายได้ผมว่าโอเคแต่ไม่ใช่บอกว่าอยู่ดีเรามีอยู่30ล้านเราไม่เอาแล้วจะเอา15ล้านอย่างนั้นมันก็คงไม่ใช่มันก็ผิดวิธีของการทำงานแล้วก็แนวทางในการที่พัฒนาลงไปก็คือฐาน30ถึง35ล้านเราต้องรักษาไว้แต่ตัวเลขรายได้จาก2ล้านล้านเป็น3ล้านล้านเป็น4ล้านล้าน5ล้านล้านนั่นคือสิ่งที่เราต้องเดินทางไปคร
2: ับ ครับเอาละครับชัดเจนครับขอบคุณนะครับดร.อดิษฐ์ครับสวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาธิการของแอตตานะครับเอาละครับเวลาหมดครับสำหรับวันนี้นะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับอีคอนบิสกับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
14: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
15: ต้องเลิกไปเลยคร
16: ับเฮ้ยเดี๋ยว
14: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. Econ Bizปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
18: สวัสดีค่ะ Econ Bizนะคะอยู่กับดิฉันธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์ค่ะวันนี้เราก็ผ่านครึ่งปีหลังมา1เดือนแล้วนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่แป๊บๆเดียวนะก็เดี๋ยวก็จะเริ่มเดือนใหม่ไม่รู้ว่าเงินเดือนที่เข้ามาหมดกันหรือยังนะคะเรายังคงมีไทยช่วยไทยพลัสช่วยเราต่อนะเดี๋ยวเดือนหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคุยเรื่องข่าวเศรษฐกิจในประเทศกันนี่แหละค่ะทั้งเรื่องการลดค่าครองชีพต่างๆเรื่องสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ตกหล่นต้องทำยังไงบ้างรัฐจะช่วยอุ้มราคาพลังงานยังไงก็ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องมานะคะตลอดทั้งปีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะพาย้อนไปคุยแม้ว่าจะสิ้นเดือนแล้วของเดือนกรกฎาคมแต่ว่าวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมามีความสำคัญระดับโลกอยู่เรื่องหนึ่งค่ะทาง UN เขาประกาศเลยนะให้เป็นวันทักษะเยาวชนสากลถ้าภาษาอังกฤษคือ World Youth Skills Day นะคะมันมีความสำคัญยังไงฟังแล้วอาจจะดูงงๆแต่ว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างทักษะให้กับคนรุ่นใหม่เพราะเขาเห็นแล้วว่าไอ้ตัวเลขการว่างงานเนี่ยก็คือเยาวชนตกงานเนี่ยเรียนจบปุ๊บไม่มีงานทำปั๊บนะคะจะโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตามเนี่ยมันสูงมากทั่วโลกเลยไฮไลท์ก็คือแถวภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่ก็ติดอันดับโลกเหมือนกันนะคะดังนั้นวันนี้ล่ะค่ะเราก็เลยจะเอาเรื่องปัญหาใหญ่นี้มาคุยกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกจะมาอยู่กับเราในทุกวันศุกร์นี่ล่ะค่ะจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังกันนะคะอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ดีด้าค่ะอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
19: ครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
18: ค่ะอาจารย์อยู่ในภาคการศึกษาแน่นอนว่าอยากสร้างคนนะเนาะให้เขาจบไปมีอนาคตที่ดีแต่พอเขาจบไปเขาหางานทำไม่ได้อาจารย์รู้สึกไงบ้างคะแล้วมันปัญหานี้มันเกิดมานานยังคะอาจารย
19: ์ครับนี่ก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากเลยนะครับในโลกปัจจุบันแล้วก็ในโลกอนาคตแห่งการทำงานด้วยนะครับสังเกตได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องของการปรับตัวการพัฒนาทักษะให้ตอบโจทย์กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยพูดกันเยอะมากๆเลยเพราะว่าเหมือนที่คุณธัญมัยเกริ่นมานะครับว่าถ้าเรียนหนังสือจบแล้วจบมัธยมจบมหาวิทยาลัยรับปริญญาแล้วเนี่ยแต่ถ้าทักษะที่มีมันไม่แมชมันไม่ตรงกับความต้องการในโลกธุรกิจโลกการทำงานเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ถึงแม้มีความรู้ก็ตามเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้ทำงานตามที่ เหมาะสมกับทักษะหรือความรู้ที่ตัวเองมีนะครับหรืออาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอนั้นก็นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับรายงาน Future of Jobs Report ของ World Economic Forum เมื่อปีที่แล้วฉบับปี2025เนี่ยก็เคยมีการพูดถึงนะครับว่าในโลกอนาคตเนี่ยจากนี้ไปจนถึงปี2030เนี่ยทักษะแรงงานจำนวนมากเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับจะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าโลกการทำงานเนี่ยก็ต้องการอาชีพใหม่ๆนะครับมีงานหลายอาชีพที่อาจจะหายไปแล้วอีกหลายอาชีพที่จะเกิดขึ้นใหม่นะครับที่พูดนี่ลองยกตัวอย่างง่ายๆตั้งแต่งานแบบเบสิกเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปสัก5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยพนักงานแจกบัตรจอดรถเข้าห้างสรรพสินค้าเนี่ย น่าจะมีแทบทุกที่นะครับวันนี้อาชีพนี้เนี่ยหรือตำแหน่งงานนี้นี่หายไปแล้วนะครับเราขับรถเข้าห้างสรรพสินค้าเราก็แค่ยื่นมือออกไปก็มีเครื่องนะครับเรียกว่าปล่อยนะครับบัตรออกมาให้เราเนี่ยเห็นไหมครับอาชีพบางอาชีพนี่หายไปเลยนะครับหรือบางอาชีพนี่ก็เกิดขึ้นใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นไม่รู้ท่านผู้ฟังคุณธัญมัยสังเกตไหมเช่นไลฟ์ขายของอะอาชีพไลฟ์ขายของนี่ก็ใน10ปีผมว่า5ปี10ปีที่แล้วเราไม่เห็นนะครับแต่วันนี
18: ้
19: เราก็จะเห็นว่าอาชีพที่แบบอ่ะมาไลฟ์มาพูดมาขายของเนี่ยก็กลายเป็นอาชีพที่เพิ่มจำนวนขึ้นมา อย่างรวดเร็วพอสมควรเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างในบ้านเราละกันที่ใกล้ตัวนะครับ
18: อาจารย์เขาไลฟ์กัน24ชั่วโมงเลยนะ24ชั่วโมงเลยเท่ากับกี่กะก็ไม่รู้นะที่เพิ่มการจ้างงานขึ้นมาได
19: ้3-4กะครับก็มาจากเทคโนโลยีใช่ไหมครับที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นที่บอกว่าโลกยุคใหม่มันจะมีตำแหน่งงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่ผิดนักนะครับแต่ตำแหน่งงานเนี่ยที่มาใหม่เนี่ยมันก็มักจะมาพร้อมกับทักษะใหม่ๆด้วยคือถ้าเราไม่มีทักษะที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปร่วมการทำงานอาจจะกลายเป็นคนว่างงานเลยไม่ซ้ำนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่ามันก็มีความกังวลนะว่าเอ๊ะปัญหาการว่างงานในกลุ่มคนเพิ่งจบใหม่กลุ่มคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ท้าทายมากแต่มีรายงานฉบับหนึ่งนะครับผมเพิ่งอ่านเจอเมื่อไม่นานมานี้นะครับของ World Economic Forum เช่นเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะครับแค่มีทักษะอย่างเดียวนี่อาจจะไม่พอละคือเพิ่มทักษะตัวเองให้ทันกับโลกดิจิตอลอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะมันอาจจะยังทำให้เราว่างงานอยู่เพราะว่าวันนี้เนี่ยความท้าทายที่คนในยุค ปัจจุบันเนี่ยหรือแรงงานในยุค ปัจจุบันเนี่ยต้องเผชิญเนี่ยนะครับมันมากกว่าการมีทักษะที่เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าคนคนหนึ่งนะครับไปฝึกอบรมทักษะดิจิตอลไปพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องการเงินบัญชีต่างๆนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้ประกอบการหรืออาจจะยังหางานไม่ได้นั่นก็เพราะปัจจุบันครับโลกเราเนี่ยกำลังเผชิญกับอุปสรรคเชิงระบบหรือเรียกว่า systematic barriers นะครับ World Economic Forum ชี้ให้เห็นนะครับว่าคนรุ่นใหม่ในทั่วโลกเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับอาจจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดในระบบเศรษฐกิจเช่นตลาดแรงงานที่ไม่สามารถขยายตัวได้ความผันผวนหรือประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวหรือถดถอยการเข้าถึงเงินทุนได้ยากสภาพเศรษฐกิจที่มันฟลักชูเอทนะครับมันผันผวนเปราะบางหรือประเด็นความขัดแย้งนะครับทางการเมืองหรือแม้กระทั่งเรื่องภัยพิบัติเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหลายเหล่านี้ครับมันจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจแล้วก็จะกลายเป็นประเด็นที่มาขัดขวางนะครับไม่ให้พวกเราหรือวัยแรงงานได้ประสบความสำเร็จได้ง่ายดังนั้นนะครับถึงแม้จะมีทักษะก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถสร้างรายได้ทันทีวันนี้เราอยู่ในโลกที่เผชิญทั้งความท้าทายจากการปรับตัวแล้วก็สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องเรียกว่าการพัฒนาทักษะหรือสกิลเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพียงแต่ว่าสกิลอย่างเดียววันนี้อาจจะไม่พอละครับ
18: งั้นมันก็ไก่กับไข่อยู่เหมือนกันนะคะเราชอบพูดว่าประเทศเราอยากไปข้างหน้าแต่ทุนมนุษย์ก็ไม่พร้อมบางทีเด็กรุ่นใหม่จบมาเขาก็บอกเขาพร้อมแล้วแต่ว่าโครงสร้างประเทศนี่แหละที่ไม่เอื้อสรุป
19: ครับ
18: ยังไงกันแน่ไปยังไงต่อดีคะท่านอาจารย์ค่อยๆไปทีละนิดให้อาจารย์แนะนำ
19: อันนี้เนี่ยตรงประเด็นมากเลยนะครับคือตอนนี้ผมมองว่าทางออกที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเรียนจบออกมาแล้วมีงานทำ แล้วก็พัฒนาในเรื่องของการมีรายได้ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันจะต้องเกิดการพัฒนาควบคู่กันไปใน2เรื่องก็คือ1ยังไงก็ตามนะครับไม่พ้นเรื่องการพัฒนาสกิลหรือทักษะแน่นอนก็คือต้องปรับทักษะตัวเองให้ทันกับโลกดิจิทัลนะครับมีทักษะที่ตอบโจทย์กับงานในยุคอนาคตและในขณะเดียวกันนะครับการพัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับก็จะต้องมีการพัฒนาบางอย่างหรือหลายอย่างควบคู่กันไปด้วยเช่นโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับการสร้างพวกเครือข่ายทางธุรกิจทั้งหลายนะครับการมีตลาดที่จะรองรับสินค้าและบริการใหม่ๆนะครับเช่นเราบอกว่าพัฒนาทักษะดิจิทัลไปเยอะเลยแต่งานด้านดิจิทัลไม่มีให้เขาอันนี้ก็จะทำให้มันเกิด skills mismatch อยู่ดีนะครับหรือนโยบายต่างๆภาครัฐที่ออกมาสนับสนุนนะครับสภาพแวดล้อมที่มันเอื้ออำนวยนะครับต่อการประกอบธุรกิจสภาพเศรษฐกิจที่มันได้รับการกระตุ้นหรือมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมโอ้โหหลายอย่างเลยนะครับเลยกลายเป็นว่า World Economic Forum ก็เสนอว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนจากคำว่า skill development หรือการพัฒนาทักษะเนี่ยเป็นคำว่า opportunity development เลยไหมก็คือไปถึงการพัฒนาโอกาสการสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่หรือแรงงานรุ่นใหม่เนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงโลกการทำงานได้ซึ่งอย่างที่ผมพยายามวิเคราะห์ไปว่ามันจะต้องพัฒนาสองอย่างคู่กันก็คือ1ทักษะแล้วก็2นะครับก็คือปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดครับ
18: ใช่เพราะว่าบางทีเขาก็คิดก็พยายามทุกอย่างแล้วตอนเรียนใช่ไหมเพื่อให้มีทักษะเพียงพอแต่ปรากฏมาติดด่านที่บอกว่าไม่มีประสบการณ์นั่นคือนายจ้างก็อยากได้แต่คนมีประสบการณ์ทั้งนั้นเลยแล้วเมื่อไหร่น้องๆเขาจะมีประสบการณ์สักทีใช่ไหมคะนี่ก็คือปัญหาที่พิจารณากันมาเยอะมากซึ่งการสร้างโอกาสค่ะมันสามารถทำได้ตั้งแต่ในช่วงที่ยังเรียนอยู่ไหมคะเห็นเดี๋ยวนี้น้องๆเขาเรียกแข่งเคสสมมติทำธุรกิจอย่างเงี้ยก็คือให้ไปแข่งเคสธุรกิจกันหรือว่าบางทีมีการไปฝึกงานหรือให้แบบนายจ้างจริงได้มาเอานักศึกษาไปทดลองงานในองค์กรก่อนเสร็จแล้วจบไปมีโอกาสจ้างต่อแบบนี้เราก็เริ่มเห็นในเมืองไทยนะคะอาจารย
19: ์ครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่จริงๆหลายประเทศทั่วโลกก็พยายามพูดถึงแล้วก็พยายามนำมาเป็นนโยบายนะครับแล้วก็เอามาเรียกว่าประยุกต์ใช้นะครับเรื่อง apprenticeship หรือว่าการได้มีโอกาสทำงานหรือเข้าไปสู่โลกการทำงานในช่วงที่เรียนอยู่ด้วยนะครับมันจะช่วยอะไรครับเรื่องนี้เนี่ยมันจะมาตอบเพนพอยต์อย่างหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ในระบบการศึกษาของประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศนั่นก็คือ1บัณฑิตจบใหม่เนี่ยหางานทำยากเหมือนที่คุณธัญภัยบอกเป๊ะเลยนะครับก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าแล้วทำไมคนที่จบใหม่เนี่ยอาจจะหางานยากนะครับทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยนะครับปัจจัยหรือสาเหตุประการหนึ่งที่อาจจะพอวิเคราะห์ได้เบื้องต้นนะครับก็คือความต้องการของแรงงานเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับความรู้แล้วก็ทักษะที่ผลิตไปนั่นก็คือจบไปมีทักษะแบบนึงมีความรู้แบบนึงแต่ตลาดแรงงานเขาต้องการคนอีกแบบนึงนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลายประเทศในโลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ย ก็เจอนะครับความท้าทายในลักษณะนี้การที่มีโอกาสทำ apprenticeship เนี่ยนะครับหรือว่าได้เรียนรู้การทำงานจริงในช่วงที่เรียนอยู่ด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้นะครับสามารถปรับจูนตัวเองได้นะว่าพอเราจะไปทำงานแล้วมันมีทักษะแบบนี้เรายังไม่เคยได้รับทักษะแบบนี้มาต้องไปพัฒนาตัวเองอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญแต่ส่วนอื่นๆที่อาจจะต้องทำควบคู่กันไปด้วยก็คือเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงเงินทุนที่ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางนะครับไมโครนาโนสมอลมีเดียมทั้งหลายเนี่ยและยังเจอความท้าทายตรงนี้อยู่นะครับก็อาจจะต้องมีการปรับนะครับเรื่องของนโยบายในการส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรแหล่งเงินทุนเทคโนโลยีต่า

0: ภาครัฐเองเนี่ยก็คงต้องร่วมถึงภาคการศึกษาก็คงทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็การเป็นแค่ผมใช้คำว่า skill provider แล้วกันนะครับก็คือเป็นมหาลัยหรือภาครัฐจะเป็นกลุ่มที่จะช่วยสร้างทักษะนี่ไม่พอละนะครับคือไม่ผิดนะครับแต่ว่าไม่พอแต่จะต้องพยายามสร้างecosystem นะครับระบบนิเวศทั้งหมดที่ตอบโจทย์นะครับทั้งโลกการทำงานทั้งการผลิตคนรวมไปถึงเป็นผู้ที่ออกแบบนะครับรัฐจะต้องออกแบบระบบนะครับทั้งระบบการศึกษาการเชื่อมต่อระหว่างภาคการศึกษากับโลกการทำงานเนี่ยนะครับให้มันไหลลอยต่อแล้วก็มันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงนั้นเราอาจจะเห็นในหลายครั้งเราก็พัฒนาทักษะไปแล้วบอกมีทักษะเพิ่มแล้วแต่ปรากฏว่าไงครับมันไม่ตอบโจทย์กับโลกการทำงานแล้วมันก็ไม่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้หรือมันไม่มี career path นะครับการเติบโตในโลกการทำงานการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นด้วยซ้ำก็เนี่ยผมถึงพยายามนะครับออกแบบพยายามเสนอว่ารัฐเองก็ควรจะต้องนะครับออกแบบระบบทั้งหมดเนี่ยที่เชื่อมโยงภาคการศึกษากลุ่มธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆภาคการผลิตภาคการท่องเที่ยวนะครับให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะสามารถสร้างนะครับกำลังคนที่ไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เราคงไม่ได้มองแค่วันนี้ว่าโอเคเราพัฒนาทักษะของคนแล้วก็จบโอ้เราแฮปปี้ละคนคนหนึ่งมีทักษะที่ดีขึ้นแต่ผมว่าสุดท้ายมันต้องมองไปที่ผลลัพธ์ที่ไกลกว่านั้นก็คือว่าทักษะที่เพิ่มเนี่ยของคนคนหนึ่งเนี่ยมันสามารถทำให้เขาเนี่ยนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้หรือไม่นะครับมีเรื่องของโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับเราเห็นตัวอย่างล่าสุดในผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ชัดเจนเลยก็คือยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ไปเสียชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับเคสเนี้ยน่าสนใจมากเลยนะครับเขามาจากน้องเนี่ยมาจากครอบครัวที่มีฐานะที่ยากจนมากนะครับแต่เราจะเห็นได้เลยว่าการได้รับโอกาสให้เข้าสู่ระบบการศึกษานะครับได้เรียนมหาวิทยาลัยได้มีระบบทุนการศึกษาให้นะครับรวมถึงเขาสามารถใช้เทคโนโลยีก็คือการตัดต่อที่เราพูดมานานนะครับว่าคอนเทนต์อีโคโนมีเป็นครีเอเตอร์นะครับสุดท้ายเนี่ยนี่คือเคสนึงแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่สุดท้ายเขาต้องเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าผมก็จะยกว่านี่คือเคสที่น่าสนใจมากที่โลกดิจิทัลโลกออนไลน์เนี่ยสามารถสร้างรายได้นะครับแล้วก็สร้างcareer path ของเขากลายเป็นคนที่หลายคนรู้จักนะครับเป็นคนมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับแล้วก็สร้างคอนเทนต์ดีๆที่คนสนใจกันเป็นล้านๆคนได้เลยอันเนี้ยก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าเรามีการศึกษาที่ดีเราสามารถให้มุมมองให้ความรู้ให้ทักษะพัฒนาคนคนหนึ่งได้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนนะครับจากคนที่มีฐานะยากจนหรือคนที่ลำบากเนี่ยนะครับให้มีทรัพยากรนะครับหรือมีฐานะที่ดีขึ้นได้นี่ก็เป็นเคสที่น่าสนใจในโลกเศรษฐกิจที่เราบอกว่ามันมีดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามันมีอะไรเข้ามาถ้าเรารู้จักใช้ให้ถูกทางนะครับเหมือนน้องคนนี้เนี่ยนะครับก็จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตตัวเองแล้วก็ยังช่วยเหลือครอบครัวได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณย่าคุณยายต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับ
1: ใช่ต้องช่วงแรกที่อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ในใจก็นึกถึงน้องคารุณเลยนะคะต้องก็โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มันข่าวใหญ่ที่เราก็เสียใจกันมากมีคอมเมนต์หนึ่งอาจารย์ที่โดนถล่มเละเลยนะก็เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกโอ้ได้ทุนมาแต่กับทำงานไม่ตรงสายกับสายที่เขาให้ทุนเรียนไม่มีใครเห็นด้วยเลยกับคอมเมนต์นี
0: ้ซึ่งผมคิดว่าม
1: ันก็หมดยุคแล้วเนาะที่เราเรียนอะไรมาแล้วเราจะต้องทำงานนะเราก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองได
0: ้ผมคิดว่าเราต้องมองในเรื่องทักษะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทั่วโลกมองอ่ะคือเราสกิปเรื่องของ knowledge ไปละนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นที่ที่เขาพัฒนาทักษะนะครับแล้วทักษะที่คนคนหนึ่งได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรื่องการสื่อสารผมเชื่อว่าจะช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสารเขาอาจจะได้รับการฝึกฝนยกตัวอย่างนะครับเช่นการนำเสนอในชั้นเรียนทักษะภาษาอังกฤษเห็นไหมครับยูทูบเบอร์ที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยหลายคนก็ต้องภาษาอังกฤษก็ต้องพอได้บ้างแหละนะครับมันไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้เลยนะคือผมสังเกตดูก็อาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้ fluent เหมือน native speaker แต่เขาสามารถใช้ทักษะในการสื่อสารกับคนในประเทศต่างๆในเมืองต่างๆ

0: ได้ถามว่าทักษะเหล่านี้ได้มาอย่างไรส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าได้มาจากมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคุณระบบการศึกษาที่ดีคุณภาพการศึกษาที่ดีเนี่ยนะครับแล้วสามารถยกระดับทักษะได้จริงเห็นไหมครับอันเนี้ยเรามองข้ามแค่ความรู้เพราะฉะนั้นความรู้อาจจะอยู่ในสายไหนอันนี้เราก็สุดแล้วแต่ว่าทักษะที่ได้มาเนี่ยผมคิดว่าสำคัญแต่มันอาจจะมีบางทักษะที่คนที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลบางคนเขาไปเรียนด้วยตัวเองมันจะมีเคสแบบนี้อาจจะไม่ได้เยอะใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่าถ้ามหาลัยยังไม่ได้ให้บางทักษะไปเช่นมันมีอีกคำหนึ่งนะครับตอนนี้มาแรงมากไม่แน่ใจคุณธัญมัยท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมก็คือคำว่า clipping economy นะครับ clipping คลิปที่เป็นคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับก็คือทักษะในการตัดต่อคลิปครับอันนี้มันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
1: สร้างเศรษฐกิจได้เลย
0: คลิปเก่งเห็นไหมครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกทักษะหนึ่งที่น้องยูทูบเบอร์ที่ success หลายๆคนอาจจะไม่ได้เรียนในมหาลัยแต่เขาก็สามารถพัฒนาตัวเองได้แต่จะดีกว่าไหมถ้านะครับระบบการศึกษาเนี่ยสามารถนะครับผลักดันให้คนรุ่นใหม่แรงงานรุ่นใหม่เนี่ยมีทักษะที่มันทันกับโลกปัจจุบันได้มากขึ้นแล้วก็จะเกิด success นะครับ story นะครับขึ้นมาอีกพอสมควรแล้วมันก็สุดท้ายอย่างที่ผมบอกนะครับอย่ามองวันนี้ไปอ่านบทความที่มาเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยผมก็ชอบอย่างหนึ่งนะว่าอย่ามองแค่ว่าทักษะที่มีเพิ่มขึ้นแล้วเราแฮปปี้ละแต่ให้มองไปว่าทักษะที่เรามีเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวเราเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จในเรื่องการทำงานการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรตรงนี้ผมคิดว่าเป็นหัวใจที่สำคัญนะครับมันก็อาจจะต้องไปเชื่อมโยงกันเลยครับเรื่องแรงงานเนี่ยเพราะการศึกษาอย่างเดียวผมมองว่าอาจจะไม่พอคือศึกษาต้องไปเชื่อมกับโลกการทำงานให้ได้นะครับถ้าเชื่อมได้เมื่อไหร่แบบเรียกว่าไร้รอยต่อเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะยกระดับคุณภาพชีวิตคนนะครับในประเทศขึ้นได้อีกมากเลยนะครับ
1: โอ้โหเมื่อกี้อาจารย์พูดถึง clipping economy ก็เลยเซิร์ชต่อทันทีนะคะในเมืองนอกนี่เขาจ่ายเป็นต่อวิวเลยนะก็คือพันวิวได้กี่เหรียญแล้วก็ถ้าเกิดทะลุล้านวิวเงินมันก็จะงอกตามมันไม่ได้จ่ายเป็น1คลิปกี่บาทเนี่ยนะก็คือมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ก็ทำเป็นไซด์ไลน์เป็นฟรีแลนซ์อะไรได้สบายเลยนะคะเนี่ยก็เป็นอาชีพเสริมเดี๋ยวนี้มันก็ทำอาชีพเดียวไม่ได้แล้วเนาะ
0: นี่เห็นไหมครับท่านผู้ฟังจะเห็นภาพขอบคุณคุณธัญมัยช่วยไปเซิร์ชมาให้ทันทีคือเราจะเห็นได้ว่ามันมีงานใหม่ๆที่ World Economic Forum เขาพูดเมื่อปีที่แล้วอะว่าทั่วโลกภายในปี2030นะเดี๋ยวมันจะมีตำแหน่งงานใหม่ๆมีงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นเนี่ยหลายคนอาจจะเอ๊ะคืออะไรหรืองานใหม่ๆนึกไม่ออกเนี่ยวันนี้เราคุยกันมานะครับแค่ไม่นานเนี่ยเราก็เห็นได้ว่ามันมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเต็มเลยแล้วมันกลายเป็น second career เป็น third career ก็คือเป็นอาชีพที่2อาชีพที่3ก็คือเป็นรายได้ทางที่2อ่ะครับรายได้ทางที่3หมายถึงว่าคนๆนึงอ่ะจะไม่ต้องมีรายได้แค่ทางเดียวเพราะว่ามันอาจจะน้อยเนี่ยจะไม่พอนะครับก็สามารถสร้างรายได้เสริมสร้างรายได้เพิ่มทางที่2ทางที่3ได้เห็นมั้ยครับเนี่ยแล้วมาได้ยังไงครับมาจากสกิลไงครับมาจากทักษะที่มันเพิ่มขึ้นอันนี้เห็นภาพได้ชัดเจนมากๆว่าโลกการทำงานในอนาคตมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วอีกปีนึงอีก2ปีอีก3ปีอาจจะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นทักษะต้องมาแปลว่าอะไรครับใครอยากจะ enjoy เศรษฐกิจหรือเม็ดเงินที่อยู่ใน clipping economy ต้องอะไรครับต้องคลิปให้เป็นต้องตัดต่อคลิปให้เป็น เพราะฉะนั้นถ้ามีทักษะตรงนี้ไปได้แต่ถ้าไม่มีทักษะตรงนี้แล้วบอกโอ้โหอยากจะได้ benefit อยากจะได้ประโยชน์จากไอ้เศรษฐกิจใหม่ระบบใหม่ตรงนี้มันก็อาจจะยากใช่มั้ยครับ
1: ค่ะแต่ก็ไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กจบใหม่แล้วนะนี่เราก็นึกถึงวัยเราๆที่ก็พอมีประสบการณ์นั่นแหละแต่เรารู้สึกโอ้โหยังต้องเรียนรู้อีกเยอะคนเป็นหมอคนเป็นวิศวกรก็ยังเหนื่อยเลยนะอาจารย์เพราะเขาก็ต้องอัปเดตความรู้ใหม่ๆเนี่ยเขาจะเรียนหนักมาแล้วตลอด4ปี6ปีเนี่ยพอมาถึงยุคนี้โอ้โหต้องกลับมาอัปเดตความรู้อีกแหละ
0: ใช่
1: ใช
0: ่ครับไม่ว่าจะอาชีพไหนนะครับผมว่าวิศวกรก็ดีหมอก็ดีแล้วก็จะมองว่าเป็นอาชีพที่รายได้สูงอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไหมครับเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในทุกระบบเศรษฐกิจทุกประเทศเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าในแวดวงของเอนจิเนียริ่งก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีโปรแกรมใหม่ๆเข้ามานะครับในแวดวงของสายวิทยาศาสตร์สุขภาพแพทย์เภสัชทันตแพทย์พยาบาลก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆก็ไปเร็วมากคนที่อยู่ในแวดวงการเงินก็จะมีฟินเทคแม้แต่อาชีพเกษตรกรรมนะครับเราก็มีแอกริเทคก็มี เทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกวงการทุกอินดัสทรีนะครับทุกอาชีพเนี่ยยังไงก็ผมอยู่ในแวดวงอาจารย์ก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับคุณธัญมาอยู่ในแวดวงของสื่อมวลชนนะครับก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวยังไงก็ไม่ว่าจะอยู่อาชีพไหนนะครับต้องพัฒนาทักษะแน่นอนครับ
1: ค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะฟังแล้วก็ดูมีความหวังนะที่เราก็รู้สึกว่ารัฐบาลเราก็กำลังมาถูกทางนะในการค่อยๆทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงแล้วก็เพื่อให้นี่นะคะสุดท้ายมาพัฒนาทุนมนุษย์ได้ในที่สุดนะคะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะค่ะมาอัปเดตให้ฟังกัน
0: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทุกวันศุกร์นะคะกับอาจารย์นนท์สาคริกนะคะเกี่ยวกับเทรนด์เศรษฐกิจรอบโลกค่ะก่อนไปพักเบรกกันนะคะคุณผู้ฟังมีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางออมสินค่ะใครที่สนใจมาเริ่มออมเงินกันนะคะจะเริ่มออมเงินง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วค่ะออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกคือฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับดอกเบี้ยขออภัยสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะรายละเอียดเป็นอย่างนี้ค่ะคือเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีอันนี้จะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีแต่เราไม่ต้องฝากเต็มก็คืออยู่แค่9เดือนถอนได้ละนะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีก็จะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะคะอีกรูปแบบหนึ่งยาวขึ้นมาอีกหน่อยค่ะเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยไป 1.05% ต่อปีจะเท่ากับเงินฝากเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีแล้วก็เงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีซึ่งเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคมค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าก็จะมาคุยกันเรื่องกระแสการฝากเงินกับพันธบัตรออม Plus นะคะหมดใน21วินาทีเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าว ินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
1: กลับเข้าสู่ Econbiz นะคะอยู่กับดิฉันธัญมัยอนันตากรณีค่ะวัฒน์ค่ะวันนี้มาดูของที่ขายดีที่สุดแห่งปีเลยนะคะ21วินาทีหมดไม่ใช่21นาทีนะวินาทีเลยนะคะนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลออม plus จะเรียกว่าขายก็ใช่แหละแต่ว่าจริงๆมันคือประชาชนก็เอาเงินไปออมกับรัฐใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เงินกลับคืนมาก็เป็นการส่งเสริมการออมนะคะวันนี้ล่ะค่ะก็เปิดจำหน่ายเป็นวันแรกผ่านแอปเป๋าตังนะคะวิธีการคือ first come first serve เลยเพราะฉะนั้นใครกดก่อนได้ก่อนวงเงินรวมถึง 2,000 ล้านบาทแต่หมดภายใน21วินาทีเลยค่ะทางคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็เป็นปลื้มนะคะเรื่องนี้ก็ตัวพันธบัตรนี้ก็ออกโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะเนื่องจากประเทศก็ยืมเงินประชาชนน่ะแล้วก็เอาไปบริหารประเทศนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้ผลตอบแทนกับประชาชนคืนมาแต่พอออกโดยรัฐบาลก็มีความน่าเชื่อถือไงก็เลยได้รับความนิยมนะคะสำหรับคนที่พลาดวันนี้ไปให้เตรียมตัวให้พร้อม 3-5 สิงหาคมจะเปิดอีกรอบยอดจองซื้อขั้นต่ำที่ 1,000 บาทแล้วเขาก็จะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนค่ะผ่านบอนด์คอนเนคแพลตฟอร์มหลังจากนั้นก็จะทยอยจำหน่ายต่อเนื่องทุกเดือนหลังจากนี้นะคะคุณเอกนิติก็บอกว่าพันธบัตรรัฐบาลออม plus เนี่ยไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์การออมตัวใหม่แต่เป็นเครื่องมือที่เชื่อว่าจะช่วยแก้โจทย์เชิงโครงสร้างของประเทศเลยค่ะหนึ่งเลยคือวันนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยยังมีเงินออมไม่ถึง6เดือนของค่าใช้จ่ายจำเป็นขณะที่หนี้ครัวเรือนไทยยังสูงกว่า 86% ของ GDP อันนี้เราติดอันดับต้นๆของภูมิภาคเลยนะคะคุณผู้ฟังลองนึกตามค่ะเดือนนึงเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บางคนบอกค่าใช้จ่ายเดือนละ10,000อ่ะงั้นเราก็ควรจะต้องมีเงินเก็บ 60,000 ไว้เป็นเงินที่นอนนิ่งๆเนี่ยนะไม่ใช่เอาไปลงทุนซื้อนู่นซื้อนี่มันก็อาจจะไม่ใช่เรียกว่าเงินฉุกเฉินเงินออมฉุกเฉินเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีไว้อย่างน้อย6เดือนถ้าบางคนค่าใช้จ่ายที่บ้านครอบครัวใหญ่สมมุติ 50,000 ต่อเดือนโอ้ก็ต้องมี 300,000 นะคะในยุคนี้ที่ถือไว้ซึ่งคุณผู้ฟังมีหรือยังอันนี้คือความน่าเป็นห่วงของประเทศไทยข้อ2ค่ะหากมองภาพรวมประเทศตัวเลขก็ไปในทางเดียวกันคือการออมของไทยลดลงต่อเนื่องจาก 27.7% ของ GDP ในปี57ตอนนี้เราเหลือเพียง 25.3% ของ GDP ประเทศก็ออมได้น้อยลงเหมือนกันและสุดท้ายเลยปัญหาใหญ่ไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็วตอนนี้มีถึง53จังหวัดที่มีผู้สูงอายุเกิน 20% ของประชากร ในจังหวัดนั้นแต่ว่าผู้สูงอายุไทยก็ยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอค่ะที่เราบ่นกันโอ้โหเดือนละ600บาทจะไปพออะไรก็ประเทศก็ไม่ค่อยมีเงินเหลือเหมือนกันนะคะในการที่จะมาดูแลดังนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองเนี่ยหากไม่ส่งเสริมการออมวันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวเลยค่ะนี่คือความเปราะบาง3ขั้นที่ซ้อนอยู่นะคะตั้งแต่ระดับครัวเรือนระดับประเทศไปจนถึงโครงสร้างประชากรโจทย์ของเราคือไม่ใช่แค่ทำยังไงให้คนเริ่มออมแต่ว่าทำยังไงให้ออมได้ต่อเนื่องออมได้จริงแล้วก็ต่อยอดไปสู่การลงทุนเพราะว่าโลกยุคใหม่มีรายได้อย่างเดียวไม่พออีกต่อไปค่ะดังนั้นพันธบัตรรัฐบาลออม plus นี้ก็เป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่นะอย่างน้อยก็ให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลเป็นคนออกอัตราดอกเบี้ยคงที่นะคะ 1.8% ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีแต่ถ้าใครยินดีถือยาวๆเลยรุ่นอายุ10ปีให้ดอกเบี้ย 2.8% ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยแล้วก็ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์ plus มากกว่าการออมรูปแบบเดิมด้วยคำว่า plus มาอีกแล้วสำหรับรัฐบาลนี้plus แรกเขาบอก plus ทุกเดือนคือมีขายทุกเดือนค่ะทำให้เข้าถึงการออมได้ง่ายแล้วก็ทั่วถึงก็ซื้อผ่านต่อต่างได้ plus ที่2เป็น plus ผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจ plus ที่3ก็คือเรื่องตลาดรองคือมีกลไกตลาดมารองรับช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใสมี plus ที่4ด้วยเรื่องช่องทางจำหน่ายก็คือเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นผ่านทั้งวอลเล็ตสบม.ธนาคารพาณิชย์นะคะทางบริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนี่ก็สามารถซื้อได้ประชาชนเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทเลยค่ะผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเลือกจองซื้อผ่านธนาคารบริษัทหลักทรัพย์นะคะอย่างที่บอกแอปสตรีมมิ่งก็ได้ขออภัยค่ะถ้าเกิดว่าผ่านวอลเล็ตสบม.แอปเป๋าตังเนี่ยเริ่มลงทุน100บาทแต่ถ้าจะผ่านธนาคารหลักทรัพย์หรือว่าแอปสตรีมมิ่งอันนี้พันบาทนะคะอันนี้ให้ประชาชนเลือกได้ตามความสะดวกอ่ะสุดท้ายคุณเอกนิติก็ย้ำว่านี่ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันตอบโจทย์ประเทศกับ3ขั้นที่บอกไปด้วยคือชั้นครัวเรือนก่อนเนี่ยมันก็ทำให้คนมีวินัยออมสม่ำเสมอทุกเดือนผลตอบแทนจูงใจกับเงินฝากทั่วไปก็เป็นก้าวแรกของความมั่นคงในวัยเกษียณนะคะชั้นตลาดทุนด้วยเป็นตลาดรองที่โปร่งใสมีสภาพคล่องเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนไทยนะคะเชื่อมพันธบัตรออมทรัพย์แบบเดิมสู่ Digital Investment Ecosystem ก็เพื่อเป็นการพลิกฟื้นสัดส่วนการออมของประเทศที่ลดลงต่อเนื่องเกือบ10ปีให้กลับมาแข็งแรงชั้นที่3คือชั้นการคลังและโครงสร้างประชากรค่ะการขยายฐานผู้ออมในประเทศให้กว้างขึ้นเนี่ยคือส่วนหนึ่งของการกระจายเครื่องมือระดมทุนภาครัฐไม่ได้ช่วยแค่เสถียรภาพหนี้สาธารณะแต่ว่าช่วยเตรียมประเทศให้รับมือกับสังคมสูงวัยที่มาเร็วกว่าที่คาดนะคะวัยทำงานทุกวันนี้เราก็จะได้มีเครื่องมือออมระยะยาวที่มั่นคงมากขึ้นภาระก็จะเบาลงสำหรับภาครัฐนะคะอันนี้คือกรอบที่กระทรวงการคลังต้องเป็นคนช่วยมองไปไกลๆนะก็สรุปโดยคุณเอกนิติบอกว่าการออมที่ดีที่สุดไม่ใช่การออมก้อนใหญ่ครั้งเดียวแต่คือการออมสม่ำเสมอในระยะยาวอันนี้ก็เห็นด้วยมากๆเลยนะคะจริงๆเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เขาก็มีความรู้กันตัวแล้วโอ้โหไม่ต้องรอเรียนจบอะค่ะก็คือบางคนคุณพ่อคุณแม่เปิดบัญชีให้ตั้งแต่เด็กๆค่อยๆสะสมทุนกันไปนะคะตั้งแต่ประถมเลยก็ได้พูดถึงการออมตั้งแต่เด็กขอไปอีกเรื่องที่เป็นเรื่องอีกฝั่งนึงเลยเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเรื่องบัญชีม้าเด็กคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมบัญชีม้าเรารู้กันอยู่แล้วเนาะโอ้มีเยอะไปหมดพวกมิจฉาชีพสแกมเมอร์ค่ะก็มาใช้บัญชีม้าในการหลอกโอนเงินทีนี้มีปัญหาใหม่มาคือบัญชีม้าเด็กก็คือให้เด็กไปเปิดบัญชีผู้ใหญ่นี่แหละนะฮะแล้วก็ทำให้ใช้เป็นทางผ่านเงินที่ไม่ถูกต้องแบงก์ชาติเล็งเห็นปัญหาเรื่องนี้ก็ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและ e-money ออกมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินผ่านดิจิตอลสำหรับเยาวชนอายุ10ถึง18ปีค่ะวันนี้นี่เองนะคะสิ้นเดือนนี่แหละที่ทางแบงก์ชาติก็ออ ออกแถลงนะคะโดยโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยคุณชยาวดีชัยอนันต์ค่ะบอกว่าจากการติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพบพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพปรับเปลี่ยนรูปแบบหันมาใช้บัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-money คือเราไปเปิดบัญชีแล้วเราไม่ได้เล่มละนะคะมันก็อยู่ในแอปเลยแต่เป็นบัญชีของเยาวชนเนี่ยเอามาเป็นบัญชีม้าในการกระทำความผิดเพิ่มมากขึ้นมันเลยทำให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากต้องตกเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตโดยไม่ได้เจตนาค่ะเพียงเพราะการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีตนไปใช้ซึ่งการกระทำนี้เข้าข่ายเป็นความผิดอาญาตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ.2566นะคะอันนี้น่าเศร้านะเพราะบางทีบัญชีม้าผู้ใหญ่มันเกิดจากการขายดื้อด้วยความสมัครใจอ่ะเอาบัตรประชาชนไปให้เอาไปเปิดบัญชีม้าขอ 20,000 หลายหมื่นอะไรอย่างนี้แต่การมาหลอกเด็กอะคุณผู้ฟังเด็กมันไม่ได้เลยนะคะก็ถูกผู้ใหญ่หลอกพูดอะไรก็ต้องเชื่อเนาะต้องฟังก็แล้วก็กลายเป็นโดนคดีซะอย่างนั้นทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนต้องตกเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นเครื่องมือของอาชญากรไซเบอร์ค่ะธนาคารก็เลยร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจ e-money ในการกำหนดวงเงินการโอนหรือว่าการชำระเงินต่อวันเนี่ยจะแบ่งเป็นแต่ละช่วงวัยตามนี้นะคะเยาวชนอายุ10ถึง12ปีบัญชี e-money กำหนดวงเงินโอนหรือจ่ายเงินได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันถ้าเป็นเยาวชนอายุ12ถึง15ปีบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางดิจิตอลกำหนดวงเงินโอนได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันแล้วก็เยาวชนอายุ15ถึง18ปีจะกำหนดวงเงินโอนได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อวันนะถ้าคิดตามความเป็นจริงก็จริงนะเด็กอายุ12ขวบจะไปซื้ออะไรเกิน 3,000 บาทต่อวันด้วยตัวเองอะเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นบัญชีม้าเด็กเนี่ยบางทีเงินโอนมาจากไหนไม่รู้ปุ๊บเขาก็จะโอนออกไปเลยทันทีใช่ไหมคะแล้วถ้าโดนลิมิตไว้อยู่อย่างนี้ก็ทำให้มิจฉาชีพเคลื่อนไหวได้ช้าลงก็มีโอกาสที่เราจะติดตามผู้กระทำความผิดได้มากขึ้นค่ะซึ่งแบงค์ชาติยืนยันว่ามาตรการนี้จะทำขึ้นโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ใช้บริการที่ใช้อย่างสุจริตเป็นสำคัญนะคะแล้วสถาบันการเงินก็จะต้องส่งข้อความแจ้งเตือนลูกค้าล่วงหน้าก่อนที่จะทำการปรับลดวงเงินและเดี๋ยวจะมีการจัดเตรียมช่องทางอำนวยความสะดวกเช่นโมบายแอปพลิเคชัน call center สาขาก็ตามเนี่ยสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจะขอปรับเพิ่มวงเงินโอนต่อวันบอกว่า10ขวบได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันก็จริงแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆก็ไปติดต่อธนาคารได้เขาก็ยินดีปรับเพิ่มวงเงินให้เป็นครั้งๆไปค่ะสำหรับกรอบระยะเวลาการปรับปรุงระบบนี้ก็จะทยอยทำแล้วจะเสร็จภายในกันยายนนี้แล้วค่ะอันนี้สำหรับธนาคารพาณิชย์ส่วนผู้ประกอบธุรกิจ e-money จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนะคะเอามาเล่าให้ฟังกันก่อนพอแบงค์ชาติก็จะขอความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยในการเร่งสร้างความเข้าใจให้กับบุตรหลานค่ะว่าการรับจ้างเปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายร้ายแรงนะคะฝากเตือนลูกหลานกันด้วยค่ะและดีนะรู้สึกว่าแบงค์ชาติก็เคลื่อนไหวมาทีละนิดตรงไหนมีช่องโหว่ก็อุดกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำให้สแกมเมอร์ไม่รู้น้อยลงไหมนะหรือเพิ่มขึ้นก็ใช่ไหมเราก็ยังมีโทรศัพท์มาถึงกันเกือบทุกวันนะคะเราไปกันต่อค่ะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันสักเล็กน้อยนะคะคือหลังจากที่ถูกปฏิเสธว่าไม่จนกันหลายล้านคนเลยทั่วประเทศเพียงพร้อมมีรถในชื่อค่ะแต่ว่าจริงๆรถอยู่ไม่รู้แล้วครับแน่ไม่รู้ว่าแล้วก็ใครญาติที่ไหนมาให้เราเป็นคนไปถอยรถให้ก็ไม่ทราบปรากฏว่ากลับกลายเป็นเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปเนี่ยวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะจากทางภาครัฐค่ะที่จะมีการให้เปิดทบทวนสิทธิ์ภายหลังจากที่ปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมขนส่งทางบกตอนนี้มีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 รายซึ่งครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันนะคะแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์ 64,000 คันแล้วก็ยานพาหนะประเภทอื่นๆกว่า 2,000 คันโอ้แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ 300,000 กว่าคันพอมีมอเตอร์ไซค์ปุ๊บนี่ถือว่าไม่จนเลยเหรอก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าบางคนมีมอเตอร์ไซค์แต่มันก็เป็นเครื่องมือทำมาหากินนะคะมันก็ต้องมีจำเป็นโดยเฉพาะต่างจังหวัดยังไงก็ต้องมีเนาะจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดค่ะนครราชสีมารองลงมาเป็นเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์นราธิวาสนะคะส่วนสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยหรือว่ารถที่สิ้นสภาพการใช้งานทีนี้หลักเกณฑ์ใหม่กำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปแล้วก็รถยนต์รถพ่วงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปในการพิจารณาคุณสมบัติก็สะท้อนการใช้งานจริงๆนะคะของคนเรานะคะแล้วก็จะพิจารณาสิทธิ์ให้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นทางโฆษกประจำสำนักนายกคุณรัชดาธนาดีเรกบอกว่ารัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่จริงของประชาชนค่ะจะพยายามเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดภาระการยื่นเอกสารและการอุทธรณ์สำหรับใครที่จะขอทบทวนสิทธิ์ยังยื่นได้ถึง31สิงหาคมก็เหลือเวลาอีก1เดือนนะคะแล้วการได้สิทธิ์ก็จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการอยู่ถ้าเกิดว่าใครหลุดจากตรงนี้จริงๆก็จะไปได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสไหมอันนี้ก็ต้องไม่รู้จะทันไหมรอบนี้ก็อาจจะต้องเป็นรอบถัดไปด้วยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนที่จะได้เงินไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะก็ตอนนี้กำลังเคลียร์ระบบหลังบ้านกันชุดใหญ่ดีค่ะยิ่งมีข้อมูลประชาชนในระบบเยอะรัฐก็จะได้ออกแบบมาตรการให้ตรงจุดมากขึ้นพอพูดถึงเรื่องรถนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีเดย์ระบบใหม่อีกหนึ่งเรื่องคือใครค้างชำระใบสั่งต่อภาษีรถอดรับป้ายจริงนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนค่ะจะตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนที่เขาคิดเป็นอัตราส่วนแบบนี้อันนี้ก็สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การสหประชาชาตินะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการขนส่งทางบกก็เลยร่วมมือกันที่จะเชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่อันนี้จะปรับระบบตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อที่จะให้กฎหมายมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะระบบใหม่นี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งของตัวเองได้ก่อนที่จะชำระค่าปรับก็คือประกอบด้วย1สำเนาใบสั่ง2สำเนาหนังสือแจ้งเตือน3สำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและ4ข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งค่ะขั้นตอนการปฏิบัตินั้นเดี๋ยวจะเริ่มพรุ่งนี้ละ1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะเมื่อมีการออกใบสั่งแล้วผู้กระทำผิดยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่เขาจะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามกฎหมายค่ะหากยังเพิกเฉยอยู่ข้อมูลมันก็จะถูกลิงก์ต่อไปที่กรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลา 60-90 วันนับจากที่ออกใบสั่งแล้วพอคนที่รู้ว่าตัวเองมีใบสั่งค้างชำระก็สามารถตรวจสอบและจ่ายค่าปรับได้ง่ายๆนะคะผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีอย่างไรก็ตามค่ะกรณีที่ต่อภาษีรถประจำปีแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายค่าปรับใบสั่งก็ยังคงต่อภาษีได้ตามปกตินะคะแต่จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะดำเนินการชำระค่าปรับได้ทั้งหมดก็คือเขาให้เราจ่ายภาษีแต่เขาก็จะไม่มีหลักฐานออกมาให้เราแล้วเราจะออกท้องถนนต่อไปเราจะมั่นใจไหมจะได้ยังไงก็ดังนั้นจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าค่ะเพราะการเชื่อมโยงนี้ จากทางตำรวจมาถึงกรมการขนส่งทางบกเนี่ยโอ้ก็ถือว่าเป็นการทำงานระหว่างต่างหน่วยงานที่ไม่ค่อยได้เห็นนะเนาะก็ถือว่าทำให้ความเป็นธรรมมันเกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะจะได้ลดปัญหาสถิติอุบัติเหตุที่ยังคงอยู่ในระดับสูงจากการขาดวินัยจราจรแล้วก็จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับขี่ด้วยนะคะเอาย้ำนะคะว่าประมาณ60ถึง90วันที่ใบสั่งออกจากทางตำรวจแล้วเนี่ยมันจะพุ่งตรงไปที่ข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกเลยแล้วเวลาเราจะไปจ่ายภาษีต่อใบต่อทะเบียนต่างๆมันก็จะข้อมูลเด้งตึ้งเป็นตัวแดงขึ้นมานะคะว่าเรายังไม่ได้จ่ายค่าปรับอันนี้ก็หวังว่ามันจะเชื่อมโยงไปถึงการที่ทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงด้วยค่ะเรื่องราคาน้ำมันกันสักหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรกเหมือนกันที่มีโปรโมชั่นจากทางปตท.เติมน้ำมันด้วยตัวเองลด1บาทก็เห็นแชร์กันเยอะในโซเชียลนะคะแต่พอพูดกันสั้นๆอย่างนี้ตอนแรกหลายคนก็งงว่าหมายถึงลด1บาทนี่คือเติมพันลดบาทเดียวหรอหรือ999ไม่ใช่นะคะเขาก็เขียนอย่างละเอียดแล้วว่าลดลิตรละ1บาทเลยมันก็ลดไปหลายสิบบาทเหมือนกันนะถ้าเติมเต็มถังตอนนี้ก็ได้รับกระแสความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะมาเล่าเงื่อนไขให้ฟังอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นโปรโมชั่นของPTT Station หรือว่าปั๊มปตท.จัดโปรโมชั่นพิเศษรับส่วนลด1บาทต่อลิตรสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเติมเองผ่านแอปพลิเคชัน Blue Plus ด้วยจะมีโปรแค่1ถึง31สิงหาคมนะชนิดน้ำมันเนี่ยลดราคา1บาทต่อลิตรได้กับน้ำมันทุกชนิดทั้งเบนซินแก๊สโซฮอลดีเซลแบบไม่จำกัดจำนวนในการเติมเลยค่ะซึ่งตอนนี้มีปั๊มแบบเซลฟ์เซิร์ฟก็คือเติมได้เองเนี่ยครอบคลุมกว่า240แห่งทั่วประเทศวิธีการคือต้องผ่านแอป Blue Plus ก็คือเลือกสถานีบริการเลือกประเภทน้ำมันเลือกจำนวนเงินต่อลิตรนะคะแล้วก็เลือกช่องทางชำระเงินหลังจากนั้นเราก็ยกมือจ่ายน้ำมันตามหน้าจ่ายและชนิดน้ำมันที่เลือกอ่ะเสียบมือจ่ายเข้าถังน้ำมันลดให้สุดก่อนที่จะเริ่มบีบเขาแนะนำละเอียดอย่างนี้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าเติมเองมันต้องยกยังไงบีบยังไงหลังจากเติมน้ำมันช่วงนั้นก็ให้บีบค้างไว้จนกว่าจะเติมเสร็จนะคะหลังจากนั้นเราก็วางมือจ่ายคืนเข้าไปกับช่องให้ถูกต้องแหมพูดตอนมันต้องลองด้วยตัวเองอะค่ะถ้าใครไปต่างประเทศอาจจะเริ่มคุ้นๆแล้วเพราะที่ต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปเขาไม่มีอยู่แล้วนะคะเด็กปั๊มใช่ไหมเราก็ต้องหัดเติมกันเองแต่ประเทศไทยนี่เซอร์วิสดีสุดๆเลยราคาน้ำมันขายปลีกปั๊มปตท.ในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้เบนซินลิตรละ45บาท68สตางค์ถ้าเติมเองหน่อยก็จะเหลือลิตรละ44บาทกว่านี่แหละค่ะแก๊สโซฮอล์95นะลิตรละ36บาท69สตางค์อยู่ตอนนี้ดีเซลลิตรละ36บาท69สตางค์นะคะเริ่มพรุ่งนี้แล้วอันนี้ก็เลยเอาข่าวคราวมาฝากกันค่ะก่อนจบรายการกันไปนะคะขอแนะนำสินค้าเด็ด GI ล่าสุดนะคะที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศเผื่อใครอยากไปลองดิฉันก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนชารางแดงเกาะเกร็ดให้เป็นสินค้าGI หรือว่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลำดับที่5ของจังหวัดนนทบุรีค่ะสินค้า GI ก็คือเป็นสินค้าเฉพาะถิ่นที่ถ้าเกิดจากที่นี่ปลูกที่นี่ขึ้นที่นี่ทำโดยที่นี่เนี่ยจะเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนเพราะว่ามันมีคุณภาพเชิงภูมิศาสตร์เฉพาะอยู่นะคะสำหรับชารางแดงเกาะเกร็ดเนี่ยเกิดจากการนำใบของต้นรางแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นมาแปรรูปด้วยภูมิปัญญาการทำชาโบราณของชาวไทยเชื้อสายมอญค่ะเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยก็คือมีสีเหลืองทองถึงอัมพันธ์ใสกลิ่นหอมรสกลมกล่อมไม่ฝาดขมอันนี้ก็เป็นผลจากคุณภาพของดินและก็ภูมิปัญญาของคนในพื้นที่เนี่ยแหละค่ะพอได้ขึ้น GI ปุ๊บโอ้ที่ก็เดี๋ยวกระทรวงพาณิชย์ก็จะพาไปออกงานสามารถติดสัญลักษณ์ต่างๆได้ดีเลยค่ะเขาบอกมีสรรพคุณต่างๆด้วยช่วยลดไขมันคอเลสเตอรอลอ่ะลองไปดูนะคะเผื่อวันหยุดยาวแบบ วันหยุดนี้ใครจะไปลองหาทานกันของนนทบุรีที่เกาะเกร็ดค่ะวันนี้หมดเวลาของ Econ Bits แล้วนะคะไว้เรามาคุยกันใหม่ในช่วงกับดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
11: Econ Bits ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล

ถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรพฤต

0: 5:08 นนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่2 สิงหาคม2569อยู่กับผมนะครับชาเนตบัวหันนะครับสำหรับช่องทางการติดตามนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังแล้วก็ชมไปพร้อมๆกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage นะครับแล้วก็สตรีมไลฟ์คู่ขนานผ่าน2-3ช่องทางนะครับอยู่ที่ว่าคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารมาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าจะแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับนะครับเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเช้าที่เรียกว่าเพิ่งผ่านวันอาสาฬหะซึ่งเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาไปหมาดๆนะครับนะผมก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นที่ปรึกษานะในระดับหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมาพูดคุยกันในเช้าวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของมุมมองใหม่นะในวันแห่งการหมุนกงล้อธรรมธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะได้ปรึกษาหารือกับอาจารย์ว่าจะคุยกันไม่ใช่หัวข้อในประเด็นนี้นะครับแต่เป็นประเด็นอื่นแต่ว่าเนื่องจากว่าเพิ่งผ่านวันอาสาฬหบูชามาแล้วมีบางแง่บางมุมนะครับที่มันลึกซึ้งแล้วก็เหมาะในการที่จะเจาะลึกเพื่อที่จะให้เข้าใจและเข้าถึงความหมายในคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับอาจารย์ก็เลยทําเรียกว่าเตรียมนะฮะสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องในวันนี้นะครับนะฮะก็ขออนุญาตต้อนรับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สานุมาธนาดุลนะครับผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมาให้ความรู้กันตอนนี้อาจารย์มาอยู่ในซูมแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณชาเดชบัวหานอรุณสวัสดิ์นะครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์กว่าจะได้คิวอาจารย์มาออกอากาศนี่ยากเหมือนกันนะงานค่อนข้างเยอะ
1: ครับธรรมะจัดสรรในที่สุด
0: ธรรมะจัดสรรในที่สุดนะครับ
1: ก็ต้องบอกว่าวันอาสาฬหบูชานะครับนําพาเรามานะผลกระแสเล็กน้อยนะครับผลกระแสของพระพุทธองค์นะนะครับกระแสมาแรงมากช่วงนี้ครับ
0: ครับผลกระแสเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยมีหลักจำง่ายๆนะอาจารย์นะว่าเวลาจะถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาทีไรเนี่ยผมจะมีเลขนับในใจคำว่า683ถ
1: ้
0: า
1: หกเนี่ย
0: ถ้าหกเนี่ยคือวิสาขะใช่ไหมครับอาจารย์นะถ้าแปดเนี่ยวันอาสาฬห
1: ะใช่ใช่เดือนแปดใช่ครับ
0: ถ้าสามเนี่ยวันมาฆบูชา
1: โอ้ดีเลยนะมีคน
0: คือผมจะมีหลักนับอย่างนี้ครับมันจะได้รู้สึกว่าจำง่ายๆว่าวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยมันจะตรงกับเลขแบบนี
1: ้แล้วครับผู้ฟังตอนนี้จดเลขไว้แล้วครับไม่รู้จดไปทำอะไรเนาะ
0: ครับครับครับวันนี้คุยกันถึงเรื่องของวันแห่งการหมุนกงล้อธรรมนะครับนะครับดูว่ามีความหมายไม่น้อยในทางพุทธศาสนานะครับก่อนที่ว่าจะเข้าสู่เรื่องของความหมายแล้วก็มุมมองใหม่นะในวันแห่งการหมุนกงล้อธรรมเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยย้ำเตือนในคำสอนสักนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้เนี่ยพระพุทธองค์สอนอะไรแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์
1: ครับ
0: การครับ
1: ก็เมื่อย้อนไป 2,500 ปีโดยประมาณนะครับเมื่อวันนี้ในวันนั้นในวันนั้นในวันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นการเฉลิมฉลองวันอาสาฬหบูชานะครับซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญมากๆนะครับซึ่งเป็นวันที่พระพุทธศาสนาเนี่ยได้ถูกวางรากฐานนะครับโดยพระพุทธเจ้านะครับและพระธรรมนะครับแล้วก็ก่อเกิดพระสังฆเจ้าคือพระสงฆ์คือพระอริยบุคคลขึ้นด้วยเป็นเหตุการณ์ที่มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับก็คือว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู้ได้ประมาณ2เดือนนะครับท่านก็ได้เสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับในแคว้นเมืองพนาราศีนะครับแล้วก็ทรงแสดงตรงนี้นะครับจุดคลายแม็กก็คือทรงแสดงปฐมเทศนาคือพระกันพระเทศนากันแรกนะครับที่เราเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะครับก็คือพระสูตรว่าด้วยเรื่องของการหมุนกงล้อแห่งธรรมนะครับ
0: ครับ
1: ท่านทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับในเบื้องต้นเอาเท่านี้ก่อนนะครับเป็นเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาครับ
0: ครับนะฮะแล้วอาจารย์ครับเนื้อหาที่สอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5 เกี่ยวกับอะไรโดยเฉพาะปฐมเทศนากันแรกเป็นยังไงครับอาจารย์ฮะ
1: ครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเนื้อหาเนี่ยเอาความสำคัญก่อนได้ไหมครับเนา
0: ได้
1: ะ
0: ครับได้ครับ
1: ในวันสำคัญของวันอาสาฬหบูชาเนี่ยอาจจะจัดว่ามีความสำคัญอยู่4ประการนะครับ
0: ครับ
1: แรกก็คือแต่ละประการเนี่ยเป็นอะไรที่แรกปฐมทั้งนั้นเลยนะครับหน
0: ึ่
1: งปฐมเทศนาหรือปฐมเทศนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกในโลกเลยนะครับครั้งแรกในโลกมีการนำพระธรรมเนี่ยนะครับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นะครับภายใต้ต้นโพต้นเนี่ยนะครับต้นโพเนี่ยครั้งแรกแล้วก็นำมาประกาศธรรมนะครับ
0: ครับ
1: ประการที่สองก็คือปฐมโสดาบันก็คือ
0: ปฐมโสดาบัน
1: ครับเราได้พระโสดาบันในโลกนะครับอุบัติเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนะครับถ้านับรวมกับพระพุทธเจ้าณเวลานั้นนะครับก็คือมีพระอริยบุคคลอยู่สองหนึ่งคือพระอรหันต์นะครับแล้วเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะครับก็คือพระพุทธองค์นั่นเองปฐมอาจารย์ของเรานะครับปฐมบรมครูของเราบุคคลสองที่สองก็คือปฐมโสดาบันก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะนะครับซึ่งท่านฟังพระธรรมเทศนาแล้วเนี่ยทันทีเลยท่านก็บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมนะครับมีธรรมจักขุนะครับสองนะครับอันนี้คือประการที่สองประการที่สามนะครับก็คือเป็นวันที่มีปฐมเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือ
0: ค
1: เป็นสงฆ์นะครับที่พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทคือการบวชให้ด้วยพระองค์เองนะครับคือเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับทันทีที่พระอัญญาโกณฑัญญะท่านได้เป็นอริยสาวกองค์แรกเนี่ยนะครับแล้วก็มีการได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุองค์แรกด้วยวิธีที่ว่านี้นะครับสุดท้ายคือประการที่สี่ก็คือปฐมรัตนตรัยนะครับเป็นวันแรกที่พระพุทธศาสนาของเรามีองค์แห่งองค์สามแห่งพระรัตนตรัยสมบูรณ์เลยนะครับก็คือไตรรัตนะนั่นแหละนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก่อนหน้าที่จะพบเนี่ยเรามีเพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับณตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีพระอริยะอื่นนะครับยังไม่มีอริยบุคคลอื่นแล้วก็พระองค์เนี่ยทรงอยู่กับพระธรรมนะครับซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนของพระองค์เองซึ่งณตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ประกาศพระธรรมนี้แด่ผู้ฟังใดๆนะครับจึงยังไม่มีใครได้บรรลุใดๆ
0: ครา
1: วนี้เนี่ยพระรัตนตรัยครบสามนะครับก็คือหลังจากที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุนะครับได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้นจึงเป็นวันแรกที่เรามีพระ

0: เป็นตบะของฤาษีไงอีสี่เนี่ยเพราะว่าฤาษีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าย้อนเวลาไปก่อนที่พระองค์ทรงจะตรัสรู้เนี่ยเต็มไปด้วยฤาษีเลยนะครับฤาษีชิบไปแล้วก็เหาะเหินเดินอากาศได้แล้วก็เป็นป่าที่มีกวางคือมีเนื้อเนี่ยเนื้อกวางเนี่ยนะครับมิคคทายะเนี่ยก็คือมิคคก็คือเป็นกวางนะครับอุดมสมบูรณ์มากนะครับดังนั้นเวลาเราเห็นพระพุทธรูปนะครับที่เป็นปางปฐมเทศนานะครับก็จะเห็นส่วนใหญ่เราจะเห็นธรรมจักรนะครับแล้วก
1: ็ใช่ใช่ใช่
0: นะครับแล้วก็ซ้ายกับขวาของธรรมจักรเนี่ยก็จะมีกวาง2ตัวหรือ3ตัว4ตัวแล้วแต่นั่งอยู
1: ่ครับ
0: นะครับแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่านี
1: ้ครับจึงได้ชื่อว่าเป็นป่าที่ให้อภัยแก่เนื้อใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ถูกต้อง
1: ครับนะฮะแล้วเนื้อหาความหมายที่พระพุทธองค์ทรงสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นยังไงครับอาจารย์นะ
0: เนื้อหานะครับเนื้อหาเนี่ยคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็เป็นปฐมเทศนานะครับ
1: กันแรกครับ
0: กันแรกใช่ที่ใครแสดงก็แน่นอนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทรงแสดงแก่ใครแสดงตัวแก่ปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์มีกี่คนนะครับก็มีอยู่5ถูกไหมป
1: ั
0: ญจว
1: ั
0: คคีย์ก็คือภิกษุพวก5ปัญจวัคคีย์ภิกขุนะครับภิกษุมีพวก5นะครับก็คืออะไรก็คือกนธัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะและอัสสชินะครับอันนี้คือผู้ฟังธรรมะกันแรกนะครับต่อเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยท่านทรงตรัสธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอยู่เนี่ยนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีบุคคลนะครับที่ได้ดวงตาเห็นธรรมนะธรรมจักสุนะครับจักดวงตาธรรมะก็คือธรรมธรรมจักสุคือดวงตาเห็นธรรมนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าดวงตาเนี่ยจากเดิมที่มันมีทุลีอยู่นะครับทุลีคือผงคือเท่านี่แหละคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าอะไรมีผงบังตาอยู่เราก็เห็นอะไรไม่ค่อยชัดถูกไหมนะครับเราจะมองอะไรตามันก็มัวมัวขุ่นๆมัวมัวมองอะไรก็นะครับจักสุวิญญาณหรือว่าการเสพรูปต่างๆผ่านดวงตาของเรามันก็ไม่ชัดเจนถูกไหมดังนั้นเนี่ย เราจึงใช้คำว่าธรรมจักสุนะครับแก่ผู้ที่บรรลุหมายความว่าอะไรหมายความว่าปราศจากธุลีในดวงตาเนี่ยนะครับปราศจากธุลีในที่นี้ก็คือมลทินนะครับเหตุต่างๆนะครับธรรมจักสุหรือธรรมจักขุก็ได้เกิดขึ้นแก่พระอัญญาโกณฑัญญะนะครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยนะครับหรือวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะนะครับหรือเป็นเดือนที่8นะอย่างที่คุณชาญเดชบอกเนาะถ้าเป็นอาสาฬหะก็8ใช่ไหมครับเป็นวันรัตนตรัยครบสมบูรณ์บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกนะครับคราวนี้มาดูที่หัวใจละที่คุณชาญเดชถามว่าเนื้อหานะครับเนื้อหาเนี่ยที่อยู่ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจะมีเนื้อหาที่เป็นหลักการอยู่ประมาณ3ที่เป็นหลักการใหญ่ครับ
1: ตับ
0: 1ก็คือทางสายกลางวันนี้สำคัญมากนะครับทางสายภาษาบาลีคือมัชฌิมาปฏิปทานะครับทางสายกลางอันนี้มันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราค่อยทำความเข้าใจกันนะครับ
1: ตับ
0: หลักธรรมที่2ก็คืออริยสัจอันนี้ก็คลาสสิกมากมีอยู่4อริยสัจ4คิดว่าผู้ฟังทุกท่านน่าจะเข้าใจน่าจะได้เคยได้ยินเป็นอย่างดีนะครับในวงการมหาวิทยาลัยหรือการศึกษาเนี่ยเราได้นิสิตหลายท่านรวมถึงครูบาอาจารย์นักวิจัยเนี่ยได้ประยุกต์ไอ้หลักธรรมข้อนี
1: ้ครับ
0: กับชีวิตประจำวันมากมายต่างๆนะครับอริยสัจ4นะครับก็คือแนวคิดว่าด้วยเรื่องของทุกข์และการดับทุกข์นั่นก็คือปัญหาและการอะไรการดับการแก้ปัญหานั่นเองนะครับซึ่งเป็นหลักธรรมที่ไม่ใช่แค่พระพุทธศาสนาใช้นะครับแต่ว่าทั้งโลกเลยตะวันตกแล้วก็ศาสนาอื่นเขาก็สนใจเป็นอย่างมากนะครับหลักธรรมสุดท้ายข้อที่3เนี่ยก็คือญาณทัศนะญาณทัศนะซึ่งเป็นหนึ่งในวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ด้วยก็คือความบริสุทธิ์ในแง่ของญาณญาณแปลว่าความรู้ทัศนะแปลว่าความเห็นนะครับก็คือความรู้และความเห็นยถาภูตญาณทัศนะนะครับพระจะมักนะครับสอนเราว่าให้เราจะต้องใช้ปัญญาในการมองธรรมชาติอย่างที่มันเป็นคุณชาญเดช นะครับซึ่งก็คือตัวนี้แหละ

0: คือคำนี้แหละยะถานะครับภูตะญาณทัศนะนะครับมีความรู้และความเห็นนะครับก็คือญาณทัศนะต่อภูตะก็คือความเป็นนะครับSMR เนี่ยความเป็นอยู่นะครับของธรรมชาติยะถาก็คือตามที่มันเป็นซึ่งจะมีรอบ3อาการ12
1: ครับ
0: นะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่เราจะพบได้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
1: ครับแล้วอาจารย์พอจะย้อนสักนิดได้ไหมครับว่าทำไมตถาคตถึงเลือกหลักธรรมข้อนี้มาสอนแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5โดยเฉพาะขายานของท่านอาจจะมองเห็นใช่ไหมครับว่าจะยังประโยชน์ให้กับพระอัญญากนธัญญะหรือว่าปัญจวัคคีย์อีก4ท่าน
0: ครับอันนี้ก็สำคัญนะเหตุผลใช่ไหมครับ
1: ครับเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกแสดงธรรมข้อนี้ครับ
0: ครับศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเหตุและผลนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือเหตุและผลด้วยซ้ำเพราะถ้าใช้คำว่าเหตุภาษาอังกฤษว่า cause ผล
1: คือ
0: effect มันอาจจะเป็นเหตุและผลตามหลักตรรกะเชิงเส้นตรงนะครับ
1: เชิงเส้นตรง
0: เหตุและผลมันเส้นตรงมันเป็นเส้นตรงจนเกินไปนะครับซึ่งในศาสนาพุทธเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอธิบายสภาวะต่างๆที่นะครับหรือว่าสภาพธรรมต่างๆที่มันอยู่ในธรรมชาติทั้งตัวทั้งในตัวเราเองขันห้าธาตุสี่อายตนะของเราหรือภายนอกนะครับเราเข้าใจธรรมชาติทั้งในและนอกโดยใช้สมการเส้นตรงไม่ได้พระพุทธองค์ก็จึงทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทซึ่งหมายความว่าเป็นหลักของการเกื้อกูลอาศัยกันซึ่งกันและกันโดยอาศัยเหตุและปัจจัยนะครับประเด็นสำคัญก็คือคำว่าปัจจัยหรือปัจจยะปัจจโยเนี่ยนะครับคือเป็นการอาศัยนะครับซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คือหลักการเบื้องต้นก่อนคราวนี้เนี่ยเรากลับมาที่เหตุผลนะครับว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธองค์จึงทรง select หรือว่าเลือกกลุ่มผู้ฟังอย่างนี้นะครับแล้วก็หลักธรรมมากมายเลยจำนวนมหาศาลมากมายที่เป็นความรู้ของพระพุทธองค์ซึ่งอยู่ในตัวตนของพระองค์เนี่ยนะครับท่านทรงเป็นพระสยามกูนะครับท่านมีความรู้มากมายทำไมท่านจึงทรงเอาหลักการที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับมีอริยสัจแล้วก็ยถาภูตญาณทัศนะเป็นต้นเนี่ยมาแสดงกว่ากับกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะครับอย่าลืมว่าณตอนนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของท่านเนี่ยนะครับท่านมีความเขาเรียกว่าอะไรฮะความมั่นใจเหรอฮะในการที่จะประกาศศาสนาดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเลือกการคัดสรรอย่างต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่ทรงกระทำด้วยเหตุและผลและปัจจัยทั้งนั้นนะครับ
1: ค
0: ือจะตอบว่าภายหลังจากที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู้เนี่ยนะครับปัญจวัคคีย์ที่เป็นกลุ่มบุคคลที่จะเรียกว่าโชคดีได้ไหมนะครับเรียกว่าเป็นมีเหตุและปัจจัยที่จะนำบุคคลเหล่านั้นมาฟังมาอยู่ในสถานที่นั้นการนั้นเวลานั้นบริบทนั้นเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆคุณจันเดช
1: ใช่
0: เนื่องจากว่าในครั้งต้นเนี่ยนะครับคนที่โชคดีเนี่ยควรจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ปัญจวัคคีย์นะครับเนื่องด้วยพระพุทธองค์เนี่ยท่านทรงเป็นผู้ที่มีกตัญญูกตเวทิตามีความรู้คุณคนและตอบแทนคุณคนเป็นอย่างมากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านสอนเราเนี่ยสังเกตดูว่าท่านพระพุทธองค์ท่านทรงทำแล้วทั้งนั้นเลยทำแล้วนะท่านจึงทรงพิสูจน์ด้วยตัวของท่านแล้วก็เอามาบอกกล่าวเล่าหามาสอนเรานะครับ
1: ครับ
0: พระพุทธองค์ครั้งแรกที่ท่านตรัสรู้เนี่ยท่านนึกถึงด้วยความที่ท่านมีกตัญญูกตเวทิตาท่านนึกถึงอาจารย์ทั้งสองท่านผู้ที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชานะครับให้ท่านมาเป็นอย่างมหาศาลหนึ่งนั้นนะครับท่านแรกก็คืออาราลดาบทกาลามโคตนะครับอาจารย์ผู้นี้นะมีความสำคัญมากเพราะว่าอาจารย์ผู้นี้ได้สั่งสอนนะครับการเจริญสมาธิจนครั้งนั้นท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนาะเพราะยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะครับ
1: จง
0: จนท่านเนี่ยทรงบรรลุนะครับเรียกว่าบรรลุอรูปฌานขั้นที่สาม ก็คืออากินจัญญายตนะสมาบัติ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ยังไม่ที่สุดนะในยุคนั้นเนี่ยการเจริญสมาธิได้รับความนิยมมากถือว่าเลิศถ้าเปรียบในปัจจุบันนี้ก็เหมือนเรียนด็อกเตอร์นะคุณชาญเดชนะ
1: ครับ
0: คุณชาญเดชต้องต่อด็อกเตอร์นะเพราะจบมหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมนะครับประมาณนั้นนะครับอาราดาบทอาราดาบทกาลามโคตเนี่ยสอนได้ถึงอรูปฌานขั้นที่3เท่านั้นนะครับพระพุทธองค์ทรงเปลี่ยนอาจารย์เพราะเนื่องจากว่าเรียนกับอาจารย์รูปแรกท่านแรกเป็นราศีดาบทรูปแรกเนี่ยหมดแล้วไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วอาจารย์ก็ไม่รู้จะสอนอะไรท่านก็ไปที่อุทกดาบทรามบุตรเป็นอาจารย์ที่สอนสมาธิให้ท่านคนที่สองสอนจนบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะสนาบัติซึ่งเป็นอรูปฌานชั้นสูงสุดชนิดสี่นะครับในสมัยนั้นเลยนะครับคราวนี้มันอาจจะเป็นความไม่โชคดีของอาจารย์ทั้งสองนะครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยท่านณตอนนั้นท่านทราบด้วยพยานท่านเลยแหละว่าอาจารย์ท่านแรกเนี่ยอาราลดาบทเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วคือ7วันนะครับและก็อุทกดาบทก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้ก็คือเสียชีวิตไป1วันเพราะฉะนั้นบุคคลทั้งสองนี้อดคือน่าเสียดายมากเพราะว่าเสียโอกาสยิ่งกว่าทองอีกนะครับทองนี่ยังเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับอันนี้เป็นโอกาสในการบรรลุธรรมเลยนะนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยหมดโอกาสที่จะฟังพระธรรมกันแรกนะครับไอ้ตรงนี้สำคัญมากในอัตถกถาเนี่ยท่านอธิบายไว้ว่าเป็นที่น่าเสียดายเนื่องจากอาจารย์ทั้งสองมีพื้นฐานสมาธิที่สูงนะครับแล้วก็มีอินทรีย์ที่แก่กล้าอินทรีย์ก็คือ
1: ตบะก็ได้จะเรียกว่าตบะก็ได้ครับ
0: ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะครับอินทรีย์คือความเชื่อนะครับอินทรีย์คือความเพียรอินทรีย์คือความระลึกอินทรีย์คือความตั้งมั่นหรือสมาธิอินทรีย์แล้วก็อินทรีย์คือปัญญานะครับปัญญินทรีย์อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยมีอินทรีย์ที่แกร่งกล้ามากถ้านะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้ายังไม่ตายเสียก่อนนะครับแล้วได้ฟังอริยสัจจาก4ประการจากพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสองท่านนี้มีโอกาสสูงที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วด้วยขอโทษนะครับเผลอๆเนี่ยอาจจะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เลยด้วยซ้ำในขณะที่พระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยนะครับท่านบรรลุเพียงชั้นแรกนะครับก็คือโสดาบันถูกไหมครับโสดาบันปฏิผลบุคคลนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า stream enterer นะครับ stream enter enterer หรือ stream attainer คือผู้ที่เข้าสู่กระแสพระนิพพานเป็นผู้แรกกระแสแรกนะคราวนี้ยังไงต่อล่ะก็ในเมื่ออาจารย์ทั้งสองท่านของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราพยายามจะคิดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยความรู้สึกมันคงจะว้าเหวมากนะอาจารย์เด่นนะ
1: ใน
0: คงจะเสียใจใช่ไหมถูกไหม
1: ในความรู้สึกใช่ไหมครับในความรู้สึกของพระองค์ท่านในตอนนั้น
0: ถูกคือท่านมุ่งหมายมากที่จะแสดงธรรมแก่อาจารย์ของท่านเพราะเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับผู้ที่จะฟังธรรมแล้วบรรลุได้ก้าวหน้าได้จะต้องจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานไง
1: ครับ
0: นะครับคราวนี้พระพุทธองค์ก็ทรงหาอันนี้ต้องใช้คำว่าเฟ้นหาเลยนะเฟ้นหาว่าอ้าวถ้าเป็นเช่นนั้นใครเล่าจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาฟังอมตะธรรมของเราในครั้งนี้ในครั้งนั้นแหละครับผมภาพของปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยลอยมาเลย นะครับเหตุเพราะว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยนะครับเป็นลูกศิษย์ก็แล้วกันเรียกว่าลูกศิษย์ดีกว่านะมีความเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์กันอยู่นะครับท่านเหล่านั้นเคยปรนิบัติพระพุทธองค์ระหว่างที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงบำเพ็ญทุกขยกิริยานะครับคือหมายความว่าทรงประกอบความอะไรอะความทุกข์หรือความลำบากกายนะครับอย่างอุกฤษนะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็จึงเสด็จไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับเมืองพาราณสีเพื่อที่จะแสดงนะครับพระธรรมจักรปวัตนสูตรนี่แหละนะครับเป็นครั้งแรกอันนี้เป็นเหตุผลนะครับสรุปความก็คือว่าพระเทศนากันแรกที่ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนี่ยนะครับพระพุทธองค์ทรงเลือกเซนที่จะแสดงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตรัสกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับ
1: ครับ นะฮะจะสังเกตได้ว่าเวลาที่ศึกษาพุทธประวัติอ่ะพระสูตรที่เกี่ยวกับธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรเนี่ยไม่ถูกปรากฏที่ไหนเลยแบบฉบับเต็มๆ เท่ากับปฐมเทศนากันแรกครั้งแรกอันนี้นะครับใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ครับผม
1: มีแต่ที่พระพุทธองค์เคยนำเนื้อหาภายในธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรไปขยายในที่อื่นๆแล้วก็สอนในที่อื่นๆแต่ว่าถ้าฉบับเต็มเนี่ยจะอยู่แค่ในวันนี้ครั้งเดียวครั้งนี้เท่านั้นถ้าสังเกตดูนะฮะ
0: มันเหมือนกับเป็นสารตั้งต้นนะ
1: ครับ
0: มันเหมือนเป็นสารตั้งต้นในทุกสาขาวิชาจะต้องมีสารตั้งต้นและคำว่าสารตั้งต้นเนี่ยก็มาจากเคมีนะครับมันจะต้องมีสารตั้งต้นก่อนที่จะพันธะทางเคมีจะไปทำพันธะสัมพันธ์กับเคมีอื่นมันจะต้องมีสารตั้งต้นก่อนนะครับธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรถ้าเปรียบก็อาจจะเปรียบเหมือนสารตั้งต้นถ้าไม่มีพระสูตรแรกแล้วเนี่ยมันจะมีศาสนาของเราได้อย่างไรถูกไหม
1: ครับ
0: นะครับท่านต้องมีครั้งแรก
1: ครับทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ได้เล่าถึงพระธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรไปแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าจะถอดรหัสออกมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่ควรเสพ2อย่างนะจะเรียกว่าเป็นส่วนสุดก็ได้นะฮะอยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความหน่อยว่าส่วนสุดเนี่ยมีกี่อย่างคืออะไรบ้างครับอาจารย์นะ
0: คร
1: ับ ในสิ่งที่ไม่ควรเสพ2อย่างเพราะว่าอันเนี้ยทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นประเด็นนะที่คุณชาญเดชนี่เป็นประเด็นนะนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นประเด็นที่เรามาคุยกันวันนี้ด้วยในเรื่องของมุมมองใหม่นะครับมุมมองใหม่จริงๆแล้วเหมือนกับเล่าอะไรนะเล่าใหม่ในขวดเก่านะเล่าเก่าในขวดใหม่
1: ใช่
0: ไหมเหมือนกับเล่าเก่าในขวดใหม่จริงๆมันคือการตีความที่อาจจะแปลกออกไปให้เข้ากับบริบทของสังคมนะครับอันนี้กำลังพูดถึงการตีความในประเด็นในเรื่องของส่วนสุด
1: ครับ
0: ครับคราวนี้ลืมไปคุณจันเดชเราลืมบอกนะครับจำเป็นเผื่อผู้ฟังอยากจะไปอ่านตามในพระไตรปิฎก
1: อ๋อครับ
0: นะครับอาจจะต้องบอกผู้ฟังก่อนเนาะคุณจันเดชเนาะที่มาดีไหมครับ
1: ดีครับ
0: นะครับก็คือแน่นอนล่ะแน่นอนปฐมเทศนาเนี่ยเราหาที่อื่นไม่ได้เลยเราจะต้องไปหาไปค้นหาที่ในพระไตรปิฎกเสียก่อนอัตถกถาก็มีนะครับอัตถกถาก็จะเป็นคัมภีร์ชั้นหลังนะครับแต่ว่าคัมภีร์ไตรปิฎกที่เราจะสามารถเข้าไปหานะครับเจาะอ่านธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรได้เนี่ยจะมีอยู่2คัมภีร์หลักด้วยกันนะครับ1ก็คือคัมภีร์วินัยปิฎกนะครับอยู่ในวินัยปิฎกมหาวัฏนะครับฉบับมหาความราชวิทยาลัยเล่มที่4นะครับข้อที่13หน้าที่20
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีข้อความของพระสูตรทั้งหมดนะครับอีกที่หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นคัมภีร์ใหญ่นะครับก็อยู่ในสุตตันตปิฎกนะครับอยู่ในสังยุตตนิกายนะครับคือพระสูตรว่าด้วยเรื่องของการประชุมหรือรวมสังยุตนะครับรวมเอานะครับหลักธรรมหัวข้อธรรมที่เหมือนกันละไม้คล้ายคลึงกันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับซึ่งสังยุตตนิกายในเล่มมหาวาระวรรคนะครับเล่มสุดท้ายมันจะมี5เล่มก็ไปดูที่มหาวาระวรรคนะครับฉบับมจรเล่มที่19น
1: ะครับเล่มที่19
0: เล่มที่19ครับข้อ1081นะครับหน้าที่592ก็จะปรากฏเลยนะครับ อยู่ในสังยุตที่9คือสังยุตตนิกายเนี่ยแนะนำเลยนะครับถ้าผู้ฟังท่านใดที่อยากจะศึกษาหมวดธรรมต่างๆเนี่ยนะครับให้เข้ามาอ่านในสังยุตตนิกายนะครับมันจะมีทั้งหมด9เริ่มด้วยมรรคสังยุตนะครับท่านใดที่สนใจในเรื่องของมรรคหรือว่าเส้นทางเนี่ยนะมรรคแปลว่าทางนะครับก็ไปดูเอาในประชุมนะครับรวมเกี่ยวกับเส้นทางนะครับสองคือโพชฌงค์สังยุตเกี่ยวกับโพชฌงค์อ่ะโพชฌงค์7นะครับมีสติสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เป็นต้นนะครับ3คือสติปัฏฐานสังยุตนะครับนักวิปัสสนากรรมฐานนักปฏิบัติเนี่ยจะต้องเข้าไปดูในนี้นะครับมีความรู้มากมายคำสอนเกี่ยวกับสติปัฏฐาน4คืออินทรียสังยุตอินทรีย์สังยุตนั่นเองเกี่ยวกับอินทรีย์5นะครับ5คืออิทธิบาทนะครับอิทธิบาท ก็บวกธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ6คืออนุรุทธสังยุตนะครับจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับไม่ใช่พระพุทธเจ้าครับแต่ทางนี้จะเป็นพระอนุรุทธนะครับพระอนุรุทธนะครับทั้งหมดเลยพระอนุรุทธตัดกล่าวธรรมกับพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรอะไรเป็นต้นนะครับ7คืออานาปานสังยุตรวบรวมเอาการปฏิบัติอะไรฮะอานาปานสติก็คือการพิจารณาลมหายใจเข้าออกนะครับหมวดที่8ก็คือโสดาปัตติสังยุตอันนี้ก็สำหรับใครที่สนใจเรื่องโสดาบันสุดท้ายเลยที่เรากำลังคุยกันถึงวันนี้นะครับก็คือสัจจะสังยุตเป็นการรวมเอาหมวดธรรมว่าด้วยเรื่องของสัจจะคืออะไรครับคือความจริงนั่นเองนั่นก็คืออริยสัจจะนะครับธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในสังยุตตนิกายนี้นะครับจะปรากฏในวรรคที่2ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนวรรคนะครับของสัจจสังยุตนั่นเองนะครับอันนี้เป็นที่มาของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับเนื้อหาสำคัญอาจารย์นะเมื่อกี้อาจารย์เล่าให้ฟังในช่วงต้นนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่ไม่ควรเสพ2อย่างนะฮะอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความให้ฟังหน่อยนะฮะว่าสิ่งที่ไม่ควรเสพที่เกี่ยวกับส่วนสุด2อย่างอ่ะครับอาจารย์ฮะ
0: ครับได้อันนี้เรากลับมาเก็บตกในเรื่องส่วนสุดเนาะส่วนสุด
1: ใช่ส่วนสุดเพราะว่ามันค่อนข้างสำคัญนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้คนหัวร้อนไวนะฮะสุดตรงนะฮะถ้าไม่สุดตรงเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ามันสุดทางนะฮะแต่ว่าในความที่สุดทางเนี่ยมันอาจจะส่งผลทั้งในทางบวกและทางลบให้กับชีวิตเราได้นะครับซึ่งส่วนสุดในที่นี้เนี่ยพระพุทธองค์ก็ได้ทรงตรัสสอนใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องทางสุดโต่งไว้ตรงนี้ครับค่อนข้างสำคัญผมคิดว่าเหมาะกับประชาชนทั่วไปที่เป็นชาวพุทธเนาะนอกเหนือจากพระสาวกที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงสอนนะฮะ
0: คร
1: ับ
0: คนไทยเนาะคนไทยจะมักจะใช้คำว่าสุดโต่ง
1: ครับ
0: ครับแล้วเราได้ยินได้ฟังคำนี้มาบ่อยมากนะครับเวลาเรารับประทานอาหารนั้นเยอะไปหน่อยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยสุดโต่งนะเธอสุดโต่งมากหรือว่านอนเยอะนอนน้อยกิจกรรมประจำวันนะครับกินเหล้าดื่มสุราสูบบุหรี่เยอะบอกว่าสุดโต่งทำไมเธอไม่เดินทางสายกลางเป็นต้นอันนี้เป็นประเด็นที
1: ่
0: นะครับที่เราจะควรจะมาคุยกันนะครับคราวนี้เนี่ยคุณชันเดชถามเนี่ยตรงประเด็นมากนะครับว่าทำไมคุณชันเดชถึงถามคำว่าสุดโต่งหรือส่วนสุดเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่บอกว่าหลักธรรมที่เริ่มต้น1ใน3ข้อแรกก็คือทางสายกลางถูกไหม
1: ใช่
0: เอ๊ะทำไมไม่ถามทางสายกลางทำไมถึงถามส่วนสุดหรือสุดโต่งก่อน
1: ครับคำว่าทางสายกลางเนี่ยบางทีพอเราพูดไปเนี่ยคือมัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมมรรคมีองค์8ซึ่งอันนี้มันถูกปรากฏอยู่ในพุทธประวัตินะแต่พอพูดถึงทางสุดโต่งเนี่ยนะในความหมายเนี่ยคือมันกินลึกไปกว่านั้น
0: ครับครับ
1: เพราะว่าคือถ้าทางสายกลางเนี่ยคือเอ๊ะทำอะไรครึ่งๆกลางๆไม่สุดสักทีแต่ในความหมายทางสายกลางในทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะมันคือข้อปฏิบัติที่อยู่ตรงกลางระหว่างทางสองสายถูกไหมครับ
0: ครับครับ
1: ครับ
0: เชื่อไหมครับว่าคำพูดแรกนะครับหรือว่าพุทธวจนะที่หลุดออกมาจากพระโอษฐ์พระพุทธองค์หมายถึงพุทธวจนะที่หลุดออกมาเกี่ยวกับคำสองนะครับก่อนมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเสียอีกก็คือส่วนสุด
1: ส่วนสุดใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วส่วนสุดเนี่ยถูกบรรจุเอาไว้ในต้นพระสูตรเลยนะครับขออารัมภบทเริ่มต้นพระสูตรก่อนนะครับในพระสูตรต่างๆเป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสแล้วได้โดยตรงให้พวกเราฟังเองนะครับแต่ว่ามีพระเถระองค์หนึ่งซึ่งมีคุณูปการเป็นอย่างมากชื่อว่าพระอานนท์นะครับเป็นผู้ที่เป็นท่านเป็นพระหูสูตรท่านเป็นเอตทัคคะนะครับพระพุทธองค์ทรงวางตำแหน่งท่านไว้ว่าเลิศที่สุดนะครับในหมู่ภิกษุของเราทั้งหลายเนี่ยในด้านของพระหูสูตรคือฟังสดับตับฟังมากนะครับพระอานนท์เนี่ยฟังพระพุทธเจ้ามากหลายปีดีดักมากนะครับจนท่าน มาในครั้งปฐมสังคยาคายนาเนี่ยนะครับสังคยาครั้งที่ครั้งแรกเนี่ยพระอานนท์ก็ได้เป็นผู้สังคยนาหมวดพระสูตรพระธรร
1: ม
0: นะครับโดยที่พระสูตรเนี้ยเริ่มต้นด้วยเอวัมเมสุตังนี่นะครับข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ข้าพเจ้าคือใครข้าพเจ้าในที่นี้คือพระอานนท์เห็นไหมเมเอวัมเมคือสรรพนามก็คือกระผมข้าพเจ้าพระอานนท์ได้สดับมาจากพระพุทธโอษฐ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าอย่างนี้นะครับพระอานนท์เล่าว่าเอกังสมยังสมัยหนึ่งภควาภารานสียังวิหรติอิสิปตเนมิคทาเยนะครับพระผู้มีพระภาคเสด็จประทับอยู่ณป่าอิสิปตนะมลึกคทายวันเขตกรุงพาราณสีตตระโขนะครั้งนั้นแหละนะครับพระภวาปัญจวัคคีย์พิคุอามันเตสินี่พระอานนท์เล่าให้เราฟังถึงว่าใครฟังบ้างนะครับพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์นะครับมาตรัสว่าอันนี้เป็นผสมบทนะครับหลังจากนี้เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าแล้วนะพระอานนท์ท่านตัดอย่างนี้แล้วก็พระอานนท์เล่าว่าพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะตอบคำถามคุณชาเดชสักทีละนะครับเขาลงตัดอย่างนี้ว่าทะเวเมพิกเวอันตาปับพชิเตนะเสวิตับชาภิกษุทั้งหลายที่สุดสองประการบรรพชิตไม่พึงเสพหรือไม่ควรเสพที่สุดสองประการอะไรบ้างนะครับ
1: ครับ
0: แปลว่าส่วนสุดเป็นรูปของพระหูพจน์ทะเวคือสองดังนั้นคำตอบส่วนสุดมีกี่ส่วนมีสองส่วนเท่านั้นโอเคไหม
1: คร
0: ับนะครับทรงตัดต่อไปว่าโยจายังกาเมสุกามสุขลิกานิโยโคกามสุขลิกานิโยโคยีโนคัมโมโปตุชนิโกอันนริโยอนัตตสังหิโตกามสุขลิกานิโยคือการประกอบตนนะครับด้วยกามสุขในกามทั้งหลายยีโนมันเป็นคำอันซามไงเหมือนอินเดียเนี่ยยีนะแปลว่ามันซามคัมโมมันเป็นของชาวบ้านโอทุชนิโกมันเป็นของปุถุชนโอทุชนิโกนริโยนะครับมันไม่ใช่ของพระอริยะเลยนะครับอนัตตสังหิโตคือมันไม่กรอบไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์อันนี้คือส่วนสุดแรกนะครับให้นึกถึงเมื่อพระพุทธองค์ครั้งเมื่อเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะเสด็จนะครับออกจากพระราชวังท่านปฏิบัติกามสุขขันธิกานิโยคแบบสุดยอดนะคารวะญาติโยมอย่างเรานี่ก็ยากที่จะปฏิบัติแบบท่านจะต้องเป็นระดับอภิมหาเศรษฐีมหาจักรพรรดิเจ้าอันนี้เป็นส่วนสุดแรกนะครับคุณชัดส่วนสุดที่สองโยจายังอัตตกิลมัชฌานิโยโคนะครับการประกอบความเดือดร้อนการทำตนให้เดือดร้อนทุกโคมันเป็นทุกไงนะครับอนาริโยมันไม่ใช่ของพระอริยะอนัตถสันหิโตมันไม่มีประโยชน์มันไม่ประกอบประโยชน์แค่นี้เองส่วนสุดมีอยู่แค่นี้หลังจากนี้ไปเนี่ยทรงตรัสเป็นครั้งแรกที่ทรงตรัสถึงมัชฌิมาปฏิปทาแล้วก็คือทางสายกลางนั่นเองคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าพระพุทธองค์ตรัสทางมี3ทางนะคุณชาเดชทางซ้ายทางขวาและทางกลางทางกลางคือทางสายกลางทางซ้ายและทางขวาคือทางที่เบ้ไปทางอะไรการไปดูแลร่างกายเยอะจนเกินไปนะครับประกอบขนมกินอะไรอร่อยๆนะครับเรารวยมากเลยเราร่ำรวยเรากินอาหารแพงๆนะครับเราดูแลรักษาสุขภาพแบบ1,000,000%ทะลุ 100% นะครับไอ้ตรงเนี้ยถือว่าเป็นส่วนสุด1ทางนะ
1: สบายเกินไป
0: มันสบายเกินไปมันไม่ลำบากเลยนะครับ
1: คร
0: ับ อ้าวแล้วทำยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นเอ้าเราก็ทำตัวเองให้ลำบากสิโอ้โหคราวนี้ก็ยังเป็นส่วนสุดแบบที่2อยู
1: ่อ
0: ดอาหารเสียเลยไม่กินเลยนะครับเราหายใจสบายๆเอาเราการหายใจเลยทำแบบพระพุทธองค์เลยเอาการหายใจนะครับแล้วก็โหอันตรายแล้วก็โยคีในอดีตเนี่ย
1: ครับ
0: คือหัวปักลงไปบนพื้นดินร้อนๆหงายท้องขึ้นมาอยู่ทั้งชีวิตโยคีบางคนยืนขาเดียวตลอดชีวิตคุณจารย์เคยเห็นไหม
1: คืออันนั้นไปทำตัวเองให้ลำบากใช่ไหม
0: อันนั้นแหละอัดตับแล้วมันถึงโยคะก็ไม่รอดก็ไม่รอดมันไม่ใช่ทางสายกลางไง
1: อ่าน
0: ะครับ
1: นะครับ ก็คือการไปทำตัวเองให้ลำบากเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าก็ควรดูด้วยว่าอยู่ในบริบทไหนนะครับนะเราเป็นชาวพุทธนะในทางสุดโต่งสองสายเนี่ยคือเรามักจะชอบพูดนะครับถ้าทำอะไรทำให้สุดเลยนะครับแต่ว่ามันต้องเข้าใจถึงผลลัพธ์ด้วยนะเพราะว่าคำหนึ่งถึงผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งต่อมาเนี่ยมันก็เกิดหลักธรรมตามมาก็คือมัชฌิมาปฏิปทาอย่างที่อาจารย์ได้บอกได้เล่าให้ฟังนะครับก็คือข้อปฏิบัติที่อยู่ตรงกลางจริงๆที่พระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงตรัสรู้แล้วก็สอนซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยสามารถที่จะน้อมไปปฏิบัติได้นะฮะทำไมข้อแรกถึงสำคัญมากครับอาจารย์ฮะสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นชอบปัญญาที่เห็นชอบเนี่ยอาจารย์ทำไมถึงเป็นข้อแรกที่สำคัญมากอันนี้
0: อันนี้พูดถึงมรรคมีองค์8แล้วนะ
1: มรรคมีองค์8
0: อันนี้คือทางสายกลาง
1: เพราะว่าใช่ทางสายกลางเพราะเราเข้าใจเกี่ยวกับทางสุดโต่งสองสายแล้วเมื่อกี้
0: ครับครับครับคือไอ้ตัวองค์อริยมรรคมีองค์8หรือว่าอัตถังคิกมรรคอริยอัตถังคิกมรรคคือชื่อเต็มอริยอัตถังคิกมรรคนะครับ
1: ครับ
0: เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะสัมมาสังกัปโปความดำริชอบนะ
1: ครับ
0: หมวดแรกเนี่ยมันเป็นมันเป็นปัญญาขันธ์คุณชันเดชปัญญาขันธ์ขันธ์ทะคำศัพท์เดียวกับขันธ์ห้านี่แหละมันแปลว่ากองหรือหมวดหมู่หมวดหมู่แห่งปัญญานะครับตรงนี้สำคัญมากในการที่จะเข้าใจหรือดำเนินอริยมรรคเนี่ยมันจะต้องเอาปัญญานำมันต้องใช้กลุ่มหรือก้อนหรือกองของปัญญานำนั่นจึงเป็นสัญญาทิฏฐิไม่ได้เริ่มต้นด้วยศีลนะครับแต่เริ่มต้นปัญญาเพราะมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอริยมรรคมันไม่ใช่มรรคทั่วไปมันไม่ใช่ general path ทั่วไปไม่ใช่มันเป็นทางสายพิเศษจริงๆซึ่งปลายทางเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่มีรูปร่างที่สมบูรณ์สวยหล่อไม่ใช่มีจิตใจที่ดีไม่ใช่มันเป็นความ equilibrium หรือเป็นความสมดุลนะครับเป็นภาวะแห่งสมดุลทั้งกายและใจไม่ตกไม่สุดไปด้านร่างกายไม่สุดไปด้านของใจมันเป็นนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงจะต้องใช้ปัญญาเป็นตัวตั้งโอเคไหมนะครับต่อไปก็สมาธิสัมมาวาจาคือเจรจาชอบนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะใช่ไหมครับการเลี้ยงชีพชอบซึ่งเป็นส่วนของศีลขันกลุ่มของศีลใช่ไหมครับสุดท้ายกลุ่มของสมาธิหรือสมาธิขันนะครับมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและจบด้วยสัมมาสมาธิคือตั้งมั่นชอบตอบเท่านี้ก่อนอันนี้คืออริยมรรคมีองค์8
1: ครับแต่คือเรื่องอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นทางสายกลางที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงมอบให้เรียกว่าเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธในการดำเนินชีวิตให้กับเราชาวพุทธทุกคนเลยนะครับคุยมาจนถึง5:50 นแล้วครับอาจารย
0: ์เร็วมากเลย
1: นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาขอข้อคิดคติธรรมในการดำเนินชีวิตเบาๆกันหน่อยดีกว่านะครับในช่วงท้ายๆนะครับนะฮะตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: รายการท่องพุทโธชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิตร
3: 96.5 FM The Deep Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
7: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking
6: Radio Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเช้าวันนี้เนี่ยผมก็เรียกว่าได้รับเกียรติจากอาจารย์สานุมหัทนาดุล นะครับมาคุยมาให้ความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองในเรื่องวันแห่งการหมุนกงร้อธรรมธรรมจักรกับเปาวัฒนสูตรนะครับคือฟังสนุกมากคุณผู้ฟังนะครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังจะได้รับความรู้ไปพร้อมๆกับผมนะออกในเชิงวิชาการด้วยแล้วก็อาจารย์ก็พยายามที่อยากจะเขาเรียกว่าเล่าให้ง่ายนะครับภายใต้เนื้อหาที่ค่อนข้างยากเพราะว่ามีอ้างข้ออัดข้อธรรมทั้งแล้วก็รวมถึงบาลีที่พระพุทธองค์ทรงตรัสด้วยนะครับโดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของวันอาสาฬหบูชาเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับแล้วก็ข้ออัดข้อธรรมที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงหยิบยกมาสอนนะฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัญจวัคคีย์นะครับนะฮะก็ได้รับคำตอบไปพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพลิกไปดูความคิดเห็นของคุณผู้ฟังสักหน่อยนะครับอาจารย์นะ
0: ครับผม
1: นะครับว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีส่งข้อความมาทักทายยังไงบ้างนะครับนะฮะถ้าหากว่าจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยถอดรหัสในวันนี้จากที่คุยไปทั้งหมดเนี่ยสั้นๆนะสักหนึ่งประโยคหรือสองประโยคเนี่ยอาจารย์จะถอดรหัสออกมาได้ยังไงครับอาจารย์ฮะ
0: ได้ครับในวันอาสาฬหบูชาซึ่งมีปีละหนึ่งครั้ง
1: ครับ
0: อย่าไปรอวันอาสาฬหบูชาพระธรรมก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนะครับมีอยู่พระรัตนตรัยนี้เป็นของทุกคนนะครับไม่จำกัดเวลา24ชั่วโมงตลอดเวลาเลย 7-11 ทั้ง7วันทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนทั้งปีทำทุกวันให้เป็นอาสาฬหบูชาด้วยการระลึกถึงนะครับธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะครับพยายามเก็บเอาไอ้ตัวหลักการที่ให้ไปยกตัวอย่างเช่นเอา2ละกันนะ1ก็คือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานะครับหลังจากที่ฟังแล้วเนี่ยน่าจะได้พอได้ไอเดียแล้วแหละว่าอ๋อโอเคทางที่มันจะเป็นทางสายกลางแล้วนำไปสู่อริยมรรคนำไปสู่อะไรนิพพานหรือว่าความบรรลุเนี่ยนะครับมันคือการคิดเชิงสมดุลคุณจันเดช balance system thinkingอย่าไปคิดเอ็นไปทางหนึ่งเข้าข้างตัวเองเข้าข้างคนนู้นเข้าข้างคนนี้พยายามเอาหลักการที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้แล้วในธรรมจักรเนี่ยนะครับเอาไปใช้เอาไปคิดเอาไปใช้กับงานกับชีวิตของเรานะครับเอาไปใช้กับเทคโนโลยีที่จะต้องมีคุณธรรมควบคู่กันก็ได้นี่หรือว่าใครที่เป็นบิสเนสแมนทำธุรกิจก็ใช้เศรษฐกิจแล้วก็ใช้กับสิ่งแวดล้อมนะครับให้มันสมดุลบาลานซ์กันเป็นทางสายกลางระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าความสมดุลระหว่างเสรีภาพนะครับที่ว่ามีความรับผิดชอบด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นที่เสรีภาพเกินไปใช่ไหมก็สุดข้างซ้ายใช่ไหมฉันมีเสรีภาพฉันมี human rights ฉันมีสิทธิฉันจะต้องขอฉันมีสิทธิในการเป็นพลเมืองฉันมีสิทธิในการเป็นนักการเมืองอะไรคุณหมอพยาบาลโอ้ฟ้องร้องกันตายเลยมันจะต้องมีความรับผิดชอบหรือจริยธรรมด้วยประมาณนี้อันนี้ในเรื่องของทางสายกลางนะครับส่วนในเรื่องของแน่นอนละอริยสัจอันนี้เป็นโมเดลในการแก้ปัญหาเลย problem solving framework ใช้ได้ค่อนข้าง111ย่านน้ำเป็นยาขนาดเดียวเลยนะครับมันเอาไปตรวจจับทุกครั้งที่เรามีความทุกข์นะครับเราก็พยายามคิดวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นทุกปัญหาอะไรเป็นสาเหตุของมันแล้วก็แนวการอะไรการหายจากภาวะความทุกข์นั้นแล้วก็อะไรเป็นแนวทางสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าธรรมจักรกับปัจจวัตนสูตรมันเป็นธรรมะที่ในขั้นของอริยะแต่เราสามารถนำมาใช้ประยุกต์ได้นะครับขอให้ทุกวันของพวกเราเป็นวันแห่งการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับแล้วก็ระลึกถึงหลักการหลักธรรมในพระสูตรกันแรกปฐมเทศนานี้เท่านั้นเอง
1: ครับนะฮะนะนี่ก็โอ้โหบอกมีคุณผู้ฟังนะอาจารย์ครับก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายนะครับส่วนใหญ่นะคุณพันนิพาบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์
0: สวัสดีครับคุณพันนิพา
1: ครับแล้วก็มีคุณทัชชัยนะครับอรุณสวัสดิ์ครับ
0: อรุณสวัสดิ์คุณทัชชัยครับ
1: ครับแล้วก็มีคุณอัชลาก็ส่งข้อความสวัสดีทักทายรับแต่สิ่งดีๆในเช้าวันนี
0: ้โอ้ดีแน่นอนแล้วเลิศเลยล่ะ
1: ครับแล้วคุณทัศยะบอกว่าฟังจากญี่ปุ่นครับ
0: โอ้ครับผม
1: สวัสดีคุณทัศยะนี่คุณผู้ฟังทั้ง 3-4 ท่านเนี่ยจะเป็นแฟนประจำที่ติดตามรายการของทางคลื่นความคิดอยู่ด้วยครับอาจารย์
0: เป็นคนญี่ปุ่นเหรอครับ
1: คุณทัศยะเนี่ยเป็นคนไทยฮะแต่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นครับ
0: อ๋อชื่อเหมือนโอฮายโอโกไซมัสทัศยะจังทัศยะจัง
1: ครับแต่จริงๆวันนี้ธรรมจักรกับปวัฒนสูตรนะฮะยังไม่ได้จบเพียงเท่านี
0: ้
1: นะจะบอกกับคุณผู้ฟังไว้ก่อนนะฮะว่าเดี๋ยวจะต้องมี EP ถัดไปเพราะว่ายังมีเนื้อหาสำคัญที่อยู่ในพระสูตรนี้ที่จะต้องขยายความกันอยู่อาทิเรื่องของยถาภูตยานทัศนะนะหรือแม้แต่เทวโรคแล้วก็พรหมโรคนะที่จะต้องขยายความให้รู้กันว่ามีกี่ชั้นนะฮะ
0: ที่เด็ดแล้วมีเยอะ
1: เทศนาเนี่ยพอจบแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อมานะครับซึ่งอยู่ในเรื่องของธรรมจักรกับปัจจวัตนสูตรนะจะรบกวนอาจารย์อีกสัก1 EP นะครับอาจารย์นะฮะอาจจะเป็นวันอาทิตย
0: ์ที่เด็ด
1: กลางเดือนสิงหาคมนะครับ
0: หลังครับผมได้เลย
1: ครับนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย
0: ์
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
1: สวัสดีครับนะรองศาสตราจารย์ดร.สานุกมหัทนาดุลนะครับผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับมาให้ความรู้ผมคิดว่าคุณผู้ฟังจะได้ประโยชน์ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับการติดตามในเช้าวันนี้ของรายการท่องพุทโธวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมชาเดชบัวหันขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
9: รายการท่องพุทโธโดยชาเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
10: ก้าวถึง 5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
15: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
17: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
18: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
19: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
20: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Talk ครับเช้าวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับประเด็นวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นประเด็นที่ชวนคุณผู้ฟังร่วมคิดร่วมคุยร่วมแสดงความเห็นกันด้วยนะครับเพราะว่าเราจะชวนอาจารย์ดร.บวรนันท์ทองกัลยารองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยที่สำคัญท่านเป็นประธานมูลนิธิ Talent Thailand นะครับจะรบกวนอาจารย์ช่วยถอดรหัส Talent บทเรียนจากฮารุนโซโลเพราะว่าเป็นข่าวดังไปมากๆทีเดียวแล้วขณะเดียวกันคงต้องย้อนกลับมามองว่าบ้านเมืองเราสังคมเราเป็นอย่างไรกันด้วยแต่ก่อนที่จะไปถอดรหัสกันนะครับขออนุญาตฝากข่าวกันนิดนึงเพราะว่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางคลื่นความคิดนะครับจัดกิจกรรมสุดว้าว CEO Business Tripเจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าครับในวันที่20-26กันยายนนี้จะพาไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณได้เห็นอนาคตก่อนใครครับหากท่านทุกท่านนะครับจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำก็คือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะไฮเซนนะครับแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกได้สัมผัสกับสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณได้ครับและไปเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบและเรียนรู้มนุษย์เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลธุรกิจบริการและชีวิตประจำวันยังมี Exclusive Talk นะครับเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่าดินเนอร์ทอล์กกับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกครับไม่พลาดนะครับที่จะได้เข้าชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสดพร้อม lobster เป๋าฮื้อโอ้ฟังแล้วก็น่าทานแล้วนะสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีไปสัมผัสว่าทำไมถึงเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนมาก่อนครับคลื่นความคิดจะพาคุณภัยมองเห็นอนาคตและอดีตที่น่าหลงไหลรับเพียง30ท่านเท่านั้นแต่ว่าล่าสุดเหลืออยู่20ท่านหรือพอประกาศไปวันนี้อาจจะน้อยลงแล้วนะ ราะฉะนั้นท่านที่โชคดี30ท่านนี้ก็จะได้เดินทางเข้าช่อง Fast Track และอาหารครบมือด้วยจองได้เลยด่วนจีเลยนะครับก่อนจะเต็มนะครับที่ LINE @thinkingradio หรือเบอร์โทรนี้ครับ0944803066อีกครั้งนะฮะ0944803066รีบกันมาครับเพราะว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้การเรียนรู้โลกกว้างเป็นเรื่องที่เราจะต้องก้าวไปและเราจะเห็นอะไรที่มากขึ้นกว่าที่เราเคยเจอครับเอาละครับสวัสดีอาจารย์เลยนะครับสวัสดีครับอาจารย
3: ์สวัสดีครับคุณวิชัยครับผู้ฟังรายการ Human Talk ครับ
20: ครับ
3: เมื่อสักครู่นี่คุยกันเรื่อง Human Noise ใช่ไหม
20: ใช
3: ่
20: ครับ
3: อยากไปเลยนะ
20: ครับผม
3: ว
20: ัน
3: นี้เราคุยกันเรื่อง Human นะครับคุณวิช
20: ั
3: ย
20: ใช่ครับเพราะว่าในอนาคตอันใกล้ก็คงจะได้เห็น Human Noise เยอะขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราคงต้องสำรวจความเป็นมนุษย์ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์นะฮะว่าวันนี้ในสังคมโลกแล้วก็สังคมไทยเราเองมีข่าวออกมาแล้วมันก็พูดตรงๆมันก็น่าสลดหดหู่เพราะว่าขณะเดียวกันเรื่องราวของน้องฮารุณที่หลายๆคนติดตามแล้วก็เขาก็เป็นอินฟูคนหนึ่งจริงไหมครับอาจารย์ที่มีแฟนคลับเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะเราคงต้องถอดบทเรียนกันที่น้องเขาได้สร้างสิ่งที่สำคัญให้กับสังคมโดยเฉพาะการเรียนรู้โลกกว้างครับอาจารย์ครับ
3: ผมพูดวันนี้รายการ Human Talk เนี่ยถือว่าเป็นการชื่นชมแล้วก็ไว้อาลัยน้องพลุนโซโลนะคือจะบอกว่าจริงๆผมก็คือแฟนคลับเขานะครับเวลาเปิด YouTube ที่ไรเนี่ยหนึ่งใน YouTube ช่อง YouTube ที่ดูก็ช่องของเขาเนี่ยแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าชีวิตน่าสนใจครับและจริงๆสิ่งที่เขาทำเนี่ยผมว่าเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคนนะโ
20: อ
3: ้มนุษย์เราเนี่ยทุกคนมีฝันนะครับม
20: ี
3: ฝ
20: ัน
3: คนเราคนฝันแต่จะมีสักกี่คนเนี่ยที่ได้ลงมือทำตามความฝันนะผมว่าเขาเป็นตัวแทนของใครหลายๆคนที่มีความฝันนะแล้วก็ยิ่งเรียนรู้ชีวิตของเขานะครับถ้าใครติดตามชีวิตเขาเนี่ยผมว่าเขาเป็นต้นแบบคนหนึ่งของคำว่าทาเลนต์คนเก่งเลยนะไม่ใช่
20: ใช่เลย
3: เวลาเราพูดกันเนี่ยเรานึกเสมอครับว่าเวลาคำพูดว่าเราอยากเห็นคนเก่งๆที่เป็นทาเลนต์เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยคำว่าความดีก่อน
20: คร
3: ับ จะเห็นว่าชีวิตของเขาเองเนี่ยเป็นชีวิตที่น่าศึกษาครับแล้วก็จะเห็นว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนได้ด้วยการศึกษาจริง
20: ๆใช่
3: ชีวิตยากจนนะครับอยู่ในพื้นที่ที่กันดารนะครับแล้วก็ดิ้นรนผลักดันตัวเองจนกระทั่งเข้ามาเรียนในจุฬาได้นะจริงๆเขาเป็นรุ่นน้องสิงห์ดำนะครับของผมเองนะ71เนี่ยผมรุ่น39นะคนละเจ็ดกันแล้วล่ะนะครับจะเรียนว่าสิ่งหนึ่งคือน่าชื่นชมอ่ะแล้วเขาผลักดันตัวเองได้เกียรตินิยมด้วยนะ
20: เก่งมาก
3: คุณวิชัยเก่งมากครับเก่งมากนะครับคือถ้าศึกษาประวัติชีวิตแล้วผมถือว่าน้องเขาเป็นตัวแทนเป็นโรโมเดลของคนรุ่นใหม่อ่ะที่เราอยากเห็นนะคุณวิชัย
20: ใช่เลยครับอาจารย์
3: แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนตรงๆนะครับแล้วก็รู้สึกใจหายและเสียดายเพราะจริงๆก็เราดูผ่านช่อง YouTube อ่ะนะครับเขาเป็นตัวแทนของคนที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำอ่ะคุณวิชัย
20: อ
3: ยากทำแต่ไม่ได้ทำใช่ไหมฮะเดินทางไปท่องเที่ยวในจุดที่ไม่เคยคิดว่าจะไปมาก่อนนะครับแล้วก็ไปเข้าใจชีวิตคนไปประเทศที่ไปแต่ละประเทศนะคุณวิชัยถ้าใครเป็นแฟนคลับของเขาเนี่ยอย่างผมเนี่ยจะบอกว่าโอ้ไปแต่ละประเทศนี่มันเหมือนกับเราไปผจญภัยด้วยครับคือมนุษย์เรามีความผจญภัยในตัวนะแต่ไม่ได้ไปไงคุณวิชัย
20: ความฝันของเขาใหญ่นะครับและทราบมาว่าก็ไปประมาณ50กว่าประเทศเลยเหรอครับอาจารย์
3: ใช่ใช่ฮะไปประเทศแต่ละประเทศคุณวิชัยพวกเราใครฟังรายการเนี่ยย้อนไปดูคลิป YouTube ของน้องเขาสิครับคือเขาเป็นโซโล่แบ็คแพคเกอร์ที่น่าทึ่งมากอ่ะไปแต่ละประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่เปิดโลกใหม่เลยครับ ไปโซมาเลียไปตาลีบันไปอินเดียไปสลัมกลางน้ำนะแม้แต่ล่าสุดคลิปล่าสุดก่อนเสียเนี่ยเขาไปที่ไทยอ่ะประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับนะที่ลงมาเนี่ยก็คือหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะซึ่งมันหายากมากอ่ะค
20: ือ
3: จะบอกว่าเขาเป็นตัวแทนของความฝันของคนที่มีความฝันแต่ไม่ได้ทำอ่ะผมนึกถึงตอนตัวเองนะสมัยเรียนหนังสือตอนปีหนึ่งที่จุฬาครับ
20: ยัง
3: จำได้เลยฮะปิดเทอมเนี่ยนะฮะแบ็คแพคเหมือนน้องเขาเลยฮะ
20: ไปไหนครับอาจารย์
3: ไปกับเพื่อน5คนครับโบกรถนั่งรถไฟไปลงหาดใหญ
20: ่
3: แล้วก็โบกรถไปเรื่อยๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคุณชัย
20: ในยุคนู้นก็ถือว่ายังสงบอยู่หรือเปล่าครับ
3: ยังสงบอยู่ครับปี2529โบกไปเรื่อยๆโบกนะฮะคำไหนก็นอนนั่นโบกไปเรื่อยๆจนกระทั่ง นะถึงมาเลยนะถึงมาเลยเลยนะครับแล้วก็โอ้โหเห็นความงดงามเห็นจิตใจแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้นะครับคุณวิชัยเวลาเราได้ทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนผจญภัยความท้าทายในชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าจดจำทั้งชีวิตนะครับและผมเชื่อว่าพอมนุษย์เราเนี่ยเติบโตไปมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเหมือนหนัง The Secret Life of Walter Mitty อ่ะครับนะติดการทำงานซะจนลืมความฝันตัวเองอ่ะลืมศักยภาพตัวเองเลยอ่ะนะครับผมว่าน้องฮารุนโซโลเนี่ยคือตัวแทนของคนที่มีความฝันแล้วลงมือทำแทนพวกเราทุกคนนะสำหรับผมเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ลงมือทำในสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่ได้ทำอ่ะ
20: นั่นสิครับแล้วเขาก็เป็นต้นแบบของหลายหลายคนอันนี้ไม่เกี่ยวกับเจเนเรชันนะครับเท่าที่สังเกตก็คือว่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากๆแล้วเขาก็หาคำตอบให้กับชีวิตกับเพนพอยที่เขาเจอตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับความยากจนของเขาเนี่ยเขารู้อยู่อย่างเดียวอย่างที่อาจารย์บอกเลยครับว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะทำให้เขาฉุดเขาขึ้นมาจากความยากจนความยากลำบากแล้วก็เลี้ยงมาโดยคุณย่าใช่ไหมครับคุณย่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้ก็นี่คือหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จของชีวิตได้ไม่ว่าจะมีต้นทุนค่อนข้างน้อยกว่าคนอื่นอย่างไรถูกต้องไหมครับอาจารย
3: ์ใช่ใช่เลยครับคือสิ่งหนึ่งที่เป็นบทพิสูจน์เลยเนี่ยก็น่าเสียดายเนาะคุณวิชัยน่าเสียดายจริงๆเพราะว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าความเก่งเนี่ยนะฮะความดีเนี่ยมันวัดจากความกตัญญูรู้คุณเนี่ยนะ
20: โอ้ใช่
3: ใช่ไหมความกตัญญูรู้คุณนี่เป็นพื้นฐานของคนดีเลยเราเห็นความดีในตัวเขาอะแล้วที่สำคัญก็คือเห็นความเก่งด้วยครับแล้วก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือโรโมเดลของคนที่มีคอมพิเนซีมีความสามารถของคนรุ่นใหม่จริงๆนะที่เป็นตัวแทนจริงๆอ่ะ
20: ถูกเลย
3: แล้วเราเห็นอะไรบ้างคุณวิชัยเราลองถอดรหัสดีโค้ดอาร์เรนโค้ดของเขาเนี่ย
20: ครับ
3: สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะคุณวิชัย
20: ครับอาจารย์
3: จากตัวน้องฮารุนโซโลของเราเนี่ยผมเรียนว่าคือก็อยากเห็นนะฮะคือวิธีคิดของเขาเป็นคนโกรธไมเซ็ตมากๆเลยนะคุณพี่
20: อันนี้ชัดเจน
3: ใช่ไหมฮะ
20: ถูกต้อง
3: คือชัดเจนมากคือเราก็จะเห็นมนุษย์หลายคนเนี่ยที่หาข้อโต้แย้งมีข้อจำกัดเต็มไปหมดเราจนเราชีวิตยากลำบากเราก็อยู่แค่นี้แต่จะบอกว่าเขามีโกรธไมเซ็ตนะครับเขาเรียนรู้นะเขาผลักดันตัวเองโดยที่ไม่ได้มองว่าเขามีข้อจำกัดอะไรแล้วก็จะเห็นว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเขาเรียนรู้เนี่ยยิ่งเดินทางไปเท่าไหร่เนี่ยการเรียนรู้ก็ยิ่งจะเห็นใช่ไหมฮะถ้าไปดูคลิป YouTube เขาเนี่ยเรียนรู้เรื่องภาษาเรียนรู้การเอาตัวรอดนะฮะเรียนรู้เรื่องว่าเอ๊ะเขาจะปรับตัววิธีการสื่อสารกับผู้คนยังไงบ้างคือในการเดินทางของเขาถ้าคุณวิชัยไปดูนะเราจะเห็นว่าแบบทุกประเทศคือห้องเรียนของเขาอะ
20: จริงครับ
3: ใช่ไหม
20: ใช่ครับ
3: แล้วทุกประเทศก็คือการเรียนรู้ของพวกเราด้วยอ่ะที่เขาไปเปิดโลกให้อ่ะคุณวิชัย
20: ใช่
3: นะฮะเราเห็นเรื่องอะไรอ่ะเราเห็นเรื่องของเซลล์ลีดเดอร์ชิพเนี่ยเห็นมากๆเลยนะ
20: ใช่ครับ
3: เห็นเรื่องของการที่เขาสามารถบริหารจัดการตัวเองได้เขาไม่ได้ปล่อยให้ปัญหาให้ข้อจำกัดชีวิตของเขามาเป็นอุปสรรคของเขาอ่ะเขาบริหารจัดการตัวเองได้อ่ะนะตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งเรียนหนังสือมาก็น่าชื่นชมมากนะครับ
20: จริงคร
3: ับชื่นชมมากนะฮะบางทีเราก็เห็นนะวิธีการที่เขาจัดการกับการที่เขาต้องโซโล่แบ็คแพคเกอร์ใช่ไหมเดินทางคนเดียวอ่ะไม่มีเพื่อนไม่มีหัวหน้านะไม่มีใครกำกับเลยทุกอย่างตัดสินใจเองนี่แสดงว่าวุฒิภาวะเนี่ยนะการบริหารจัดการตัวเองต้องสูงมากๆนะคุณวิชัย
20: จริงครับ
3: อาจารย์แล้วที่คนเดียวยังขาสั่นเลยนะคุณวิชัย
20: ถูกอยู่ให้เวลาไปเราทำแบบก็คงไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตคือเขาเป็นคนที่เตรียมการวางแผนแล้วเวลาที่เจอปัญหาปุ๊บเนี่ยเขาสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้ดีทัศนคติการมองโลกของเขาเนี่ยผมว่าคนทั่วไปคงไม่กล้าที่จะเดินทางไปในพื้นที่ต้องบอกว่าหลายพื้นที่มันเสี่ยงมากๆจริงนะครับอาจารย์
3: ใช่ใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยผมเห็นความกล้าในตัวเขาเลยนะ
20: จริง
3: อะความกล้าหาญในตัวเขาอะคือแล้วไอ้ความกล้านี่มันยากนะคุณวิชัย
20: อ
3: ย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหมนุษย์เราก็มีฝันเยอะแยะแต่มีสักกี่คนเนี่ยที่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองอะกล้าทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่ไม่เคยทำแล้วแบบโซนที่มันคุ้นเคยโซนที่มันสบายๆนะฮะไอตัวเนี้ยเป็นแบบอย่างจริงๆนะของคนที่สามารถผมว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มันต้องกล้าหาญนะคุณวิชัย
20: ถูกเลยเห็นเลย
3: แล้วสังเกตนะครับคุณวิชัยถ้าดูในคลิปของเขาแต่ละคลิปเนี่ยผมว่าเขาจะ เขาจะเจอปัญหาตลอดอ
20: ่
3: ะ
20: ใช่เลยครับอาจารย์ใช่เลยครับ
3: เขาจะเจอปัญหาตลอดเวลามนุษย์เราเจอปัญหาในคุณวิชัยบางทีมันก็ท้อบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆเนี่ยถ้าสังเกตนะครับว่าเขาจะมีวิธีในเรื่องของการผมใช้ว่าภาษาปัจจุบันก็เรียกว่า resilient อ่ะ
20: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมฮะ
20: ล้มแล้วลุก
3: นะล้มแล้วลุกแล้วก็เจอปัญหาเนี่ยรับมือกับความกดดันได้เจออากาศเลวร้ายเป็นยังไงใช่ไหมปรับตัวยังไงบ้างบางคลิปของเขาอ่ะเจอคนที่โอ้โหที่เยอะมากเลยนะเจอคนที่ไม่เป็นมิตรเงี้ย
20: นะ
3: ผมชอบดูคลิปของเขาเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยชอบดูตอนไหนอ่ะตอนที่

0: ำให้เขาไว้วางใจเพราะว่าท่ามกลางความหวาดระแวงเนี่ยคนที่เป็นคนแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยยังไงยังก็ต้องถูกมองหรือว่าถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าฮารุนโซโลนี่เขาสามารถที่จะสร้างคือเอาความเป็นมิตรเข้าไปใส่ในพื้นที่ที่สิ่งเสี่ยงแบบนี้ได้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอาจารย์
1: ใช่ใช่แสดงว่าเขาต้องมีอะไรครับมีอะไรบางอย่างที่เขาสามารถสร้างรีเลชั่นกับผู้คนได้ไง
0: จริงครับ
1: ใช่ไหมฮะเขาต้องสามารถสร้างรีเลชั่นโดยเฉพาะคนที่จะพาเขาไปในจุดที่มันทั้งเสี่ยงมันทั้งอันตรายพวกนี้แหละนะครับความกล้าหาญอย่างเดียวไม่พอนะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการด้วย
0: ถูก
1: เลยเรื่องของรีเลชั่นการสร้างสายสัมพันธ์เนี่ยดูบางคลิปเนี่ยมันไม่น่าเชื่อนะเขาจะกล้าทำอ่ะ
0: จริงครับ
1: ไปหมู่บ้านที่มีเขาเลี้ยงหมาป่าไฮยีน่าอย่างเงี้ย
0: โอ้โหใครจะไปกล้า
1: ใช่ใช่ไหมใครจะไปกล้านะฮะคือแสดงว่าไอ้เรื่องของการที่เขาปรับตัวได้เร็วกว่าคุณวิชัยนะ
0: ครับ
1: คือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือไอ้ตัวคอมเพนซีที่คนอยากเห็นในทาเลนต์ใช่ไหมเรื่องของการปรับตัวอย่างเงี้ยนะไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยภาษาก็ต่างกันอาหารการกินก็ไม่เหมือนนะฮะเรื่องของความเชื่อเรื่องวิถีชีวิตเนี่ยนะเรื่องเงื่อนไขกฎระเบียบกติกาอะไรต่างๆมันแตกต่างจากบ้านเราเยอะครับคุณวิชัย
0: ใช่เลย
1: เป็นเรื่องของการปรับตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยเป็นต้นแบบจริงๆนะคุณวิชัย
0: ใช่ครับ
1: แล้วที่สำคัญเนี่ยผมชอบว่าถามว่าทำไมหลงไหลYouTube ของเขาอะนะครับนอกจากเป็นตัวแทนของคนหลายๆคนที่ฝันไม่ได้ทำเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคุณวิชัยลองไปติดตามดูจะเห็นว่าเขามีเสน่ห์ในเรื่องของการสื่อสารนี่แหละ
0: เห็นด้วยครับ
1: นะของการเล่าเรื่องเรื่องที่มันเรียลที่มันจริง
0: ๆครับ
1: นะผมเชื่อว่าเหมือนเราไปอยู่กับเขาข้างๆอ่ะเป็นเพื่อนกับเขาข้างๆเนี่ยแล้วก็เขาก็พาเราไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องที่มันจริงใจมันดูเข้าใจง่ายครับคุณพิชัย
0: เขาเดินเรื่องได้น่าสนใจน่าติดตามนะครับอาจารย์ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีฝีมือในการถ่ายทอดภาพนะครับหรือว่าบรรยากาศต่างๆออกมาได้ดีน่าติดตามมากเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขามีคนติดตามเยอะแล้วเวลาที่เกิดอะไรกับเขาคนทั้งสังคมโดยเฉพาะแฟนคลับเนี่ยโอ้รู้สึกเศร้าไปด้วยนะฮะแล้วในมิติตรงนี้เนี่ยมันทำให้แต่ละคนเนี่ยคือผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวอย่างของความคิดตัวอย่างของการแก้ปัญหาและอีกหลายๆตัวอย่างเพราะฉะนั้นในมิติตรงนี้เนี่ยเท่าที่อาจารย์สังเกตดูครับว่าคนเราเป็นคนดีคนเราเป็นคนเก่งเวลาจากไปใครๆก็คิดถึงถูกต้องไหมครับอาจารย์เห็นผลเลย
1: ใช่คือจะบอกว่าจริงๆคือมนุษย์เราไม่เคยตายจากความทรงจำนะ
0: โอ้ใช่ถูก
1: แต่ฮารุนโซโลเนี่ยผมว่าเขาอยู่ในความทรงจำจริงๆอ่ะแหละเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิป YouTube เนี่ยผมก็เชื่อว่าคลิปเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้หลักล้านต่อไปอาจจะเป็นหลายๆล้านนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เห็นไงว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลาเราทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยเวลาเรายังประโยชน์ให้ผู้อื่นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยไม่เคยตายจากความทรงจำหรอกคุณวิชัย
0: โอ้ใช่จุดประเด็นนี้ผมว่าน่าสนใจมากว่าเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สิ่งที่เราเห็นในสังคมก็คือว่าผู้คนต่างแข่งแย่งแข่งขันการที่จะมีเอมพาธีการที่จะคิดถึงคนอื่นจิตใจคนอื่นการที่จะช่วยเหลือเผื่อแผ่คนอื่นมันไม่ได้มีเยอะเลยนะครับอาจารย์ถูกไหมครับนะฮะเพราะเวลาที่เราเห็นหลายๆคนที่เป็นคนที่มีจิตใจเสียสละเป็นคนที่ทุ่มเททำให้ใครต่อใครเนี่ยเอายกตัวอย่างใกล้ๆตัวเลยก็คืออาจารย์บวรนันท์ที่ทำมูลนิธิ Talent Thailand ขึ้นมาเนี่ยผมติดตามนะครับอาจารย์ยากลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพวกเราดูตัวอย่างแบบนี้แล้วมีส่วนร่วมผมว่าสังคมไทยเราจะพัฒนาไปไกลกว่านี้ไหมครับอาจารย์
1: คือเราช่วยกันนะครับคุณวิชัย
0: เรียน
1: ว่างานเนี่ยคือชีวิตนะงานคือทำให้คนเนี่ยมีคุณค่า
0: ครับอาจารย
1: ์เคสของน้องฮารุนโซโลเนี่ยผมเรียนว่าในทุกๆงานน่ะมันมีคุณค่าเสม
0: อ
1: ถ้าเราใส่หาความหมายให้เจอครับแล้วผมก็เชื่อว่างานก็คือความดีงามถ้าเราใส่แบบสุดตัวแล้วมุ่งทำเพื่อคนอื่นไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองนะ
0: ยอ
1: ดคือเคสหนึ่งที่ผมว่าคลิป YouTube ถ้าเราดูในหลายคลิปนะครับ
0: ครับ
1: เชื่อว่าน้องเขาเองเขาใส่จิตวิญญาณของการที่อยากจะทำให้คนเนี่ยเห็นสังคมที่กว้างขึ้นนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โลกใบนี้ที่มันมีมุมที่งดงามอะหลายมุมที่มันทำให้ดูคลิปของน้องเขาเอ๊ะทำไมโลกมันน่าอยู่จังเลยอะชอบคลิปที่เขาไปโบกรถไป อัฟกานิสถานนะครับบกรถไปจากรอยต่อเนี่ยไปปากีสถานเนี่ยเขาบกรถไปเรื่อยๆนะ

0: ลดไปเรื่อยๆนะครับโบกลดไปเรื่อยๆก็มีฉากหนึ่งมีตอนหนึ่งครับที่เขายื่นเงินให้คนที่ที่เขารับฮารุนมาเนี่ยนะฮะคนคนนั้นเขาไม่รับนะครับคนคนนั้นเขาไม่รับนั่นคืออะไรมันคือการเห็นคุณค่าเห็นความงดงามของสังคมอื่นนะครับของมนุษย์ที่ต่างเผ่าพันธุ์กันเนี่ยผมว่ามันทำให้โลกมันดูงดงามขึ้นนะครับคุณวิชัยคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยรายการ Human Talk เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเราทำงานกันหมดเนาะ
1: จริงครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามแต่หาความหมายในงานให้เจอครับหาความหมายในงานให้เจอแล้วลึกๆนะครับของงานทุกงานเนี่ยเราจะมีพลังถ้าเราคิดว่าเราทำงานเพื่อยังประโยชน์ให้ผู้อื่นนะคุณวิชัยทำให้โลกนี้มันดีขึ้นนะครับเป็นยูทูบเบอร์นะแบ็คแพคเกอร์โซโล่แบ็คแพคเกอร์ก็สามารถทำให้โลกนี้มันดีขึ้นได
1: ้อ่
0: ะอย่างพวกเราจัดรายการตอนเช้าๆ Human Talk เราใส่ความหมายให้เห็นว่าจริงๆเราก็อยากให้คนฟังเรานะให้สังคมที่ได้มีโอกาสรับรู้นะรายการ Human Talk ของเราเนี่ยเขาฟังแล้วเขาเห็นมุมมองใหม่ๆให้ความสำคัญกับเรื่องคนแล้วก็ยังประโยชน์ให้คนรอบข้างทำให้คนรอบข้างเนี่ยยกระดับขีดความสามารถของคนคือแค่นี้ผมว่ามันก็คุ้มแล้ว
1: คุ้มแล้วครับอาจารย์ครับแต่ถ้าว่าเรากลับไปดูในทุกๆคลิปของน้องฮารุณนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะเป็นคนไทยคนเดียวที่เดินทางไปในแต่ละพื้นที่แต่เขาก็เอามีใช้คำว่ามิตรภาพก็ไปเจอเพื่อนบางคนที่เจอกันตั้งหลายๆทริปที่เดินทางไปเป้าหมายเดียวกันนะครับอาจารย์เก่งมากเลยนะฮะก็มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เขาก็ถ่ายทอดความสัมพันธ์ที่ดีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันคุณฟังลองย้อนกลับไปดูผลงานของเขาครับผมเชื่อว่าหลายคนต้องชื่นชมมากๆเลยทีเดียวครับอาจารย
0: ์มันทำให้โลกใบนี้มันเป็นโลกใบเดียวกันน่ะผมว่าเขาเชื่อมโลกอ่ะทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าเราจะต่างเชื้อชาติศาสนาต่างเผ่าพันธุ์กันเนี่ยเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นมนุษย์ก็ผมว่ามันก็เอื้ออาทรกันน่ะผมว่าดูแล้วเนี่ยเราก็คงจะไม่แบ่งเขาแบ่งเรากันนะครับ
1: จริงจริงแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นคนที่ไปเป็นพวกยูทูบเบอร์พาไปท่องเที่ยวต่างๆนี่มีเยอะแยะเลยนะครับเยอะมากแต่ว่าพอน้องฮารุณเข้าไปในแต่ละที่เราเห็นโลกแห่งความเป็นจริงนะครับความยากจนของผู้คนความลำบากของผู้คนอีกหลายและอย่างที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าแม้กระทั่งไทยอย่างที่อาจารย์บอกฮะบางหมู่บ้านเรายังไม่มีไฟฟ้าใช้ครับก็เป็นเรื่องที่สะท้อนอะไรออกมาได้คุ้มได้ทรงคุณค่ามากๆเลยครับอาจารย์
0: เขาทำให้เราเห็นโลกอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นโลกที่ทำให้เราเอื้ออาทรกันมากขึ้นน่ะเราอยู่ในยุคของ AI เราอยู่ในยุคของเทคโนโลยีนะฮะเรานึกไม่ออกนะมือถือที่มันเป็นปุ่มกดเนี่ย
1: คร
0: ับนะอนาล็อกนี่เราไม่เห็นละแต่สิ่งที่น้องเขาพาไปเนี่ยเขาทำให้เห็นโลกอีกใบหนึ่งครับที่เป็นโลกที่ผมว่าเป็นโลกที่ทำให้เห็นว่ามนุษย์เองเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะสื่อสารกันได้หรือสื่อสารกันไม่ได้แต่มนุษย์ก็ยังมีความเอื้ออาทรมีความเมตตาต่อกันนะสังเกตไหมครับที่เขาไปแต่ละที่อะครับคือมุมนึงเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆได้เนี่ยก็คือความช่วยเหลือความเป็นมิตรจากในแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่ที่เข้าไปอ่ะทั้งที่ในจุดหนึ่งเนี่ยคือภาพลักษณ์ของพื้นที่ต่างๆมันเป็นภาพลักษณ์ของพื้นที่ที่มันทั้งเสี่ยงมันทั้งอันตราย
1: ใช่
0: แต่ทำให้เขาทำให้เราแบบเขาเปลี่ยนวิธีคิดเลยนะคุณวิชัยด
1: ู
0: หลายคลิปก็อมยิ้มนะคุณวิชัยดูหลายคลิปก็อมยิ้มเอ้ยมนุษย์ก็มีความงดงามมากอ่ะ
1: ใช่เลย
0: บางทีเราก็ใช้อคติไปพิพากษาบ้านอื่นเมืองอื่นเขาครับ
1: นั่นสิครับถูกเลยฮะอาจารย์ครับในท้ายนี้มันก็ยังสังคมเราก็จะมีความแปลกความแตกต่างอยู่ในเรื่องของทัศนคตินะครับเพราะว่ามันมีดราม่าอาจารย์คงจะทราบว่ามีนายตำรวจเขาบอกชื่อดังผมก็ไม่รู้จักนะครับที่มองว่าเอ๊ะทำไมอุตส่าห์ได้ทุนเรียน 100% แล้วนะครับทำไมน้องเขาถึงออกไปผจญโลกกว้างนะฮะแทนที่จะทำงานให้ตรงสายอาจารย์ช่วยให้แนวคิดให้สติกับคนที่เขาคิดอย่างนี้สักนิดนึงได้ไหมครับ
0: ผมจะบอกว่าเขาไม่รู้อินไซต์น้องฮารุณโซโล่นะครับ
1: oh.
0: น้องฮารุณเรียนรัฐศาสตร์จุฬาเขาเรียนภาควิชาสังคมวิทยานะครับ
1: นั่นไง
0: นั่นคืออะไรฮะถ้าผมจะตีความเนี่ยจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาได้สามารถทำให้คนเห็นสังคมเห็นมนุษย์ นะในเชิงลึกนะครับแล้วทำให้โลกที่เราคุยกันนะฮะทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยนะครับที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยมันเปิดโลกนะฮะมันเปิดโลกให้เห็นเลยอ่ะผมถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาตรงนะโดยส่วนตัวผมว่าผมมองเขาทำงานได้ตรงกับสิ่งที่เขาได้ร่ำเรียนมาสมกับที่เขาได้เรียนทุนจุฬาชนบทนะครับและที่สำคัญคือความสำเร็จของมนุษย์เนี่ยคุณวิชัย
1: ครับ
0: ความสำเร็จของมนุษย์เนี่ยไม่ได้วัดมาจากว่าคุณร่ำรวยนะตำแหน่งหน้าที่การงานคุณสูงส่งขนาดไหนนะครับความสำเร็จของมนุษย์เนี่ยมันวัดจากขนาดของ impact ที่คุณมีต่อสังคมต่อโลกใบนี้ผมเชื่อว่าน้องฮารุนเนี่ยเขาได้ทำในสิ่งที่สามารถสร้าง impact ผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนครับก็ทำให้คนเนี่ยมีแรงบันดาลใจนะคุณวิชัย คือเราก็พูดว่ามนุษย์ทุกคนมีความฝันหมดนั่นแหละแต่ความฝันเนี่ยกับการลงมือทำตามความฝันเนี่ยมันหาไม่ง่ายนะ
1: ใช่เลย
0: แล้วก็มันเขาก็ทำให้เห็นว่าการลงมือทำตามความฝันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเริ่มมาจากความพร้อมครับ
1: นั่นสิครับ
0: ไม่จำเป็นต้องเริ่มมาจากการมีเงินหรอกแค่ตั้งเป้าหมายวางแผนมุมานะเพียรพยายามเก็บเงินเก็บทองเนี่ยนะเขาสามารถทำตามความฝันได้ครับความใฝ่รู้ความกล้าหาญการตัดสินใจลงมือทำนะฮะนี่คือสิ่งต่างๆที่ทำให้เห็นว่ามันมีคุณค่าของมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกครับแล้วผมเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะสร้างงานที่มีคุณค่าเนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องจบการศึกษามาจากไหนได้ทุนไหนแล้วครับนะคือจะบอกว่าการสร้างงานที่มีคุณค่าเนี่ยเราเริ่มต้นได้ทุกๆคนที่ทำงานอยู่ตอนนี้ครับใครทำงานอะไรคุณไม่จำเป็นจะต้องจบการศึกษาจากตรงไหนอะไรต้องได้ทุนตรงไหนด้วยครับสามารถทำงานตรงนี้ให้มีคุณค่าได้ทั้งสิ้นน่ะแค่คุณมีเป้าที่ชัดเจนว่าคุณอยากจะทำให้มันดีที่สุดเพื่อคนอื่นนะครับงานทุกงานเนี่ยมันจะมีผลกระทบเสมอครับถ้าคุณทำได้ไม่ดีไม่ฟังก์ชันคนที่วิพากษ์วิจารณ์ก็เช่นเดียวกันนะครับ
1: นั่นสิครับ นั่นสิครับผมว่าจริงๆถ้าว่าเราจะถอดรหัสนะครับสิ่งที่ได้รับจากการมุ่งมั่นทำความฝันนะครับแล้วก็การที่ผจญภัยต่างๆของน้องฮารุนนั้นชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่พอจริงไหมครับอาจารย์นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ฮิวแมนทอลวันนี้หยิบมาเนี่ยเพื่อที่จะให้คนในสังคมได้รู้ว่าเด็กไทยคนหนึ่งก็เก่งมากๆเด็กไทยคนหนึ่งก็สร้างคุณค่าประโยชน์ให้กับคนทั้งโลกนะครับแล้วก็เด็กไทยคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่น่ารักสุดๆเลยก็คือความกตัญญูรู้คุณนะครับอาจารย์อาจารย์ฝากอะไรทิ้งท้ายในช่วงนี้หน่อยครับ
0: ก็ต้องนะผมจะบอกว่าด้วยความระลึกถึงนะฮะเทพนะฮะรายการเราครั้งนี้นะก็ระลึกถึงความเป็นต้นแบบของน้องฮารุนโซโล่ครับที่เป็นต้นแบบของทาเลนต์คนเก่งคนดีนะครับเราก็อยากให้น้องชีวิตของน้องเขาเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่นะฮะของคนทั้งสังคมเนี่ยครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าจริงๆเขาคือผู้นำนะครับที่ทำให้ดูเลยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆนะครับนะก็ขอบคุณนะครับที่ทำให้เขามีรายการดีๆนะฮะแล้วก็รายการนี้ก็จะเป็นผมเชื่อว่าจะทำให้เห็นนะครับว่าน้องฮารุนโซโล่เนี่ยไม่เคยตายจากความทรงจำนะครับการทำความดีต่างๆนะฮะจะอยู่ในใจตลอดนะครับคุณวิชัย
1: เพราะฉะนั้นคนเราทุกคนก็คงจะต้องคิดถึงว่าถ้าหากว่าระหว่างที่อยู่เราทำอะไรให้กับโลกใบนี้บ้างเพราะฉะนั้นใครที่มีความฝันการที่มีความตั้งใจยังไม่ได้ทำต้องรีบทำแล้วก็ท่านใดที่ผ่านมาจนถึงวัยของประมาณว่าโอ้เลย60แล้วแต่ว่าท่านก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะอย่าลืมนะครับมาช่วยอาจารย์บวรนันกันสักนิดนึงนะมาอยู่ในมูลนิธิ Talent Thailand นะฮะติดตามมูลนิธิความคืบหน้าผลงานต่างๆได้ยังไงครับอาจารย์ฮะ
0: ใน Facebook ครับ Facebook มูลนิธิ Talent Thailand ครับบริหารคนเรื่องง่าย2เพจครับที่จะมีแอคทิวิตี้ที่จะเชิญชวนทุกท่านมาช่วยกันสร้างคนเก่งนะฮะคนดีเหมือนน้องฮารุนโซโล่นะครับ
1: ครับ
0: มีต้นแบบที่ดีครับก๊อปปี้เยอะๆก๊อปปี้เยอะๆครับแล้วประเทศไทยจะดีขึ้นครับ
1: ครับทิ้งท้ายจริงครับ27กันยาอย่าลืมนะครับหมายเลข15ถึง21นะครับเพื่อที่จะเข้าไปคุ้มครองวงการประกันสังคมของบ้านเมืองเรานะครับ
0: ยังไม่รู้ว่าเขาจะมีเรื่องตั้งเมื่อไหร่เลยคุณวิชัย
1: คนลืมแล้วอาจารย์เราถ้าเกิดเราไม่ย้ำอันนี้คือการรณรงค์นะฮะเพื่อที่ให้พวกเรานั้นปกป้องสิทธิ์หัวกองทุนนี้มันเยอะมากครับคุณอาจารย์คุณฟังฮะดังนั้นเอาคนดีคนมีความสามารถเข้าไปนะฮะ15ถึง21นะฮะหมายเลขนี้จดเอาไว้ได้เลยนะครับขอบคุณอาจารย์ฮะแล้วเดี๋ยวพวกเราไปติดตามกันในเพจปัญหาคนเรื่องง่ายกับอาจารย์บอยตอน 8:00 น.วันอาทิตย์ครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วคุยกันใหม่ครับอาจารย์ฮะ
0: แล้วพบกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ีครับคุณวิชัยทุกท่านครับ
1: ครับช่วงหน้าพบดร.เดนัยเจริญฉายนะครับในฐานะของเป็นเด็กทุน AFS นะครับมองเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเดินทางวันเปิดโลกกว้างกันอย่างไรพักกันสักครู่นึงครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.เดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์วรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
6: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
5: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
6: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
5: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
1: กลับเข้ามาสู่คิดไม่ท้อกันต่อครับเช้าวันนี้ที่2สิงหาคม2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรัฒนีวงศ์ครับเบรกที่2ที่คุณผู้ฟังรออยู่นะครับพบกับดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีครับวันนี้ท่านก็ไปทำดีอยู่ที่ต่างจังหวัดอีกแล้วอย่าอยู่ที่จังหวัดไหนอย่างไรคุยกับท่านเลยครับสวัสดีครับคุณดนัยครับ
10: สวัสดีครับคุณวิชัยและท่านผู้ฟังรายการ Human Talk ที่รักทุกท่านนะครับ
1: ครับก่อนอื่นนะครับดีไม่มีวันหยุด
10: ไม่มีวันหยุดแต่ว่าวันนี้ชอบเสื้อของคุณวิชัยมากเลยนะฮะเราต้องชื่นชมเนื้อหาที่คุยกันเบรกแรกขอบคุณอาจารย์บวรนันท์ด้วยโอ้ได้ข้อคิดที่ดีมากๆแล้วก็ขออะไรฮะขอไว้อะไรนะครับเพราะต้องบอกไว้อะไรให้กับคนดีคนเก่งของเราด้วยครับน้องฮันสโลนะครับ
1: ครับก็สังคมหลายๆท่านบอกยังไม่เคยดูเลยนะครับแต่ว่าชื่นชมว่าน้องก็เป็นตัวอย่างของคนดีนะครับทำความดีแล้วก็ที่ผมว่าสังคมไทยชื่นชมมากๆคือความกตัญญูครับคุณนายนะครับเป็นเด็กที่กตัญญูมากๆจริง
10: ๆดีมากๆเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำดีอยู่อย่าหยุดยั้งนะครับดูตัวอย่างของน้องเขาแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับคุณใดๆก็ทำความดีเป็นตัวอย่างเหมือนกันตอนนี้อยู่ที่ไหน
10: ตอนนี้อยู่อุดรครับก็เป็นการถวายตอนนี้เราเริ่มต้นเทศกาลเข้าพรรษานะครับคุณวิชัยนะฮะหลายๆท่านก็คงทราบแล้วว่าเข้าพรรษาเนี่ย3เดือนนะพระสงฆ์ท่านปฏิบัติเข้มอยู่ที่วัดนะฮะไม่ได้เดินทางไปที่ไหนเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะฮะพุทธศาสนิกชนก็ต้องถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนสิ่งที่จำเป็นนะคุณชัยให้พระสงฆ์ท่านอยู่3เดือนเนี่ยอยู่ได้อย่างคือไม่ลำบากนะฮะแล้วก็มูลที่ทำดีเราก็ได้ถวายเจียมภาษาแด่สมเด็จพระสังฆราชของสปป.ลาวนะครับที่เวียงจันทน์นะครับแล้วก็รองพระสังฆราชที่สปป.ลาวนะครับเป็นคู่แรกๆจากนั้นก็ข้ามฝั่งมาถวายแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ของเราเองนี่แหละครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับองค์สำคัญทั้งหมดเลยของประเทศเราอย่างเช่นคุณวิชัยแล้วก็แฟนๆรายการอาจจะคุ้นชื่อท่านนะครับหลวงพ่ออินถวายสันตุสกหลวงพ่อสุธรรมวัดป่าบ้านตาดหลวงปู่บุญมีวัดถ้ำเต่าหลวงปู่ทองใบนะฮะหลายท่านเนี่ยเราอาจจะได้ยินแค่ชื่อแต่ผมนะโชคดีคุณฤชัยทุกปีครับ
1: ได้
10: เข้าไปกราบแล้วก็ท่านก็จะอยู่ในป่าคือเราเข้าไปเห็นความต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดเราเขียวสวยนะฮะสดชื่นมากๆครับสดชื่นอุดมสมบูรณ์มากครับนะฮะก็เลยเรียนว่าในครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าคุณวิชัยนะถ้าคุณวิชัยกับแฟนๆรายการสนใจก็ไม่ได้ไปไกลครับก็จะไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อยู่แถวเขาใหญ่ครับคุณวิชัยเคยกราบไหมครับหลวงปู่อุทัยวัดเขาใหญ่เจริญธรรมหลวงปู่อุทัย
1: เคยได้ยินชื่อท่านครับแต่ว่ายังไม่เคยไปกราบ
10: ท่านอายุมากๆแล้วตอนนี้แล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่จะได้กราบหรือว่าหลวงพ่อกันหาสุขกาโมวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามหลวงพ่อโสภานะครับวัดเขาวันชัยนวรัตน์นะครับหรือพระอาจารย์โสภาวัดแสงธรรมวังเขาเขียวนะครับหลวงตานรงศักดิ์หลวงตาวัชรชัยวัดเขาวงนะฮะแล้วก็ท่านเจ้าคุณล่าสุดนะฮะพระอาจารย์ชยสาโรเป็นสมเด็จต่างชาติรูปแรกของเมืองไทยด้วยนะฮะก็เป็นองค์สำคัญนะครับ14-16สิงหานี้ครับคุณชัยครับ
1: ครับผมอย่าลืมนะตอนนี้เราต้องมีเพื่อนเป็นมูลนิธิทำดีนะฮะ SRID Foundation ยังไงจะมีข่าวดีๆมาฝาก
10: 2มูลนิธิใช่ไหมฮะมูลนิธิไทยเลนไทยแลนด
1: ์
10: แล้วมูลนิธิทำดี
1: ใช่ใช่ใช
10: ่นะ SRID Foundation นะครับไปแอดได้นะครับ
1: ครับผมนะครับวันนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีที่จะได้ขอความรู้จากคุณนายครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราอะอยู่กับที่อะเราก็จะเห็นแต่สิ่งรอบๆตัวใช่ไหมครับทันทีที่เราออกนอกพื้นที่อาจจะเป็นคอมฟอร์ทโซนเราจะเห็นอะไรใหม่ๆและถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้เราจะได้อะไรกลับมาเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วคุณนายเป็นเด็กเรียนดีนะครับนะฮะแล้วก็สร้างผลงานต่างๆมากมายสิ่งหนึ่งที่ผมก็จะว่าคุณนายเองภูมิใจและหลายๆท่านโดยเฉพาะครอบครัวก็ภูมิใจก็คือเป็นนักเรียนทุนตั้งแต่สมัยมัธยมหรือว่ามหาวิทยาลัย
10: มัธยมครับตอนนี้อยู่ม.4ขึ้นม.5ม.5นะครับแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนหอวังแล้วก็สอบชิงทุน AFS ได้นะครับก็เป็นคนแรกของโรงเรียนหอวังโรงเรียนก็ตื่นเต้นมากคุณชัยแล้วเราย้อนกลับไปอันนี้40กว่าปีแล้วนะก็เด็กๆทุกคนเนี่ยเป็นความฝันที่จะนั่งเครื่องบิน
1: ครับครับ
10: ก็ตื่นเต้นกันทั้งโรงเรียนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ทำหน้าที่อะไรหลายๆอย่างแล้วก็มันมาสะท้อนกับเหตุการณ์นะของเด็กวัยรุ่นอิตาเลียน นะที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะครับ
1: มา
10: ทัศนศึกษาในบ้านเราแล้วก็กลายเป็นข่าวคราวเนี่ยไม่ใช่แค่ในเมืองไทยแต่ว่าไปทั่วทั้งยุโรปท
1: ั่
10: วทั้งโลกเลยนะครับ
1: นั่นสิครับเอาจริงๆครับคือผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากจะทราบเผื่อท่านที่มีลูกหลานแล้วก็อยากจะส่งไปเรียนรู้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปศึกษาอะไรก็ตามแต่ก่อนที่จะสอบชิ้นทุนนี้เราต้องเตรียมตัวเยอะไหมครับแล้วอะไรบ้างที่เราต้องรู้ก่อนที่จะมีโอกาสได้เข้าไปชิงทุนสำคัญสำคัญแบบนี้ครับ
10: คืออันดับแรกเลยเนี่ยเขาต้องสอบข้อเขียนให้ผ่านก่อนคุณวิชัย
1: อันดับแรก
10: นะฮะก็ต้องถ้าจะไปต่างประเทศเนี่ยความสามารถด้านภาษาต้องมาก่อนเลยนะฮะเขาก็ต้องดูว่าคุณไปเนี่ยคุณสามารถจะสื่อสารได้ไหมนะฮะเอาตัวรอดได้ไหมอย่างน้อยในเบื้องต้นนะครับความสามารถด้านภาษาเบื้องต้นจะต้องสอบผ่านนะฮะก็จะมีข้อเขียนเมื่อสอบผ่านแล้วคุณวิชัยครับด่านที่ยากมากคือสอบสัมภาษณ์นะฮะสอบสัมภาษณ์ได้จะมีคณะกรรมการนะฮะแล้วเราไปสอบสัมภาษณ์เนี่ยคือเขาจะไม่ได้ดูแค่ทัศนคติหรือว่า mindset ของเราเขาจะดูบุคลิกภาพเขาจะดูความเป็นตัวเรานะฮะแล้วก็ในสมัยของ AFS เนี่ยจะมีความสามารถพิเศษที่จะแสดงถึงความเป็นไทยด้วยนะฮะก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะทำอะไรอย่างผมเนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นเด็กที่เล่นเปียโนแต่เวลาที่ไปสอบ AFS เราก็ต้องไปฝึกตีเข็มมาก่อน
1: เป็นไทยๆ
10: อ่ะเป็นไทยๆหน่อยนึงหรือว่าถ้ามีการร่ายรำหรืออะไรที่เรารู้สึกว่ามันจะแสดงถึงว่าเราเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยอันนี้ก็แล้วแต่เลยแล้วแต่เด็กแต่ละคนเมื่อเนี่ยสอบข้อเขียนเสร็จปั๊บก็ต้องสอบสัมภาษณ์นะฮะแล้วก็เมื่อประกาศผลแล้วคุณชัยเอฟเอสดีมากๆเลยจะมีการเตรียมพร้อมนะการเตรียมพร้อมในเรื่องของวัฒนธรรมของไทยวัฒนธรรมต่างชาติhost family ครอบครัวที่เราจะไปอยู่ด้วยเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรเราจะต้องไปวางตัวอย่างไรในฐานะที่เราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ในต่างครอบครัวของต่างชาตินะฮะแล้วก็ต่างโรงเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคุณชัยในการเตรียมพร้อมเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนนะทุกการกระทำและทุกคำพูดของเราเนี่ยนะครับคุณชัยเป็นตัวแทนของครอบครัวเราครอบครัวเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนของเราเป็นตัวแทนของประเทศของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ทูตวัฒนธรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนเอฟเอสแอจะต้องได้รับการปลูกฝังแบบนี้ครับ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องระลึกอยู่เสมอแล้วเวลาทุกครั้งที่เราออกไปเจอบุคคลภายนอกนะครับเราก็ต้องยืนหยัดอยู่ตรงนี้ว่าจะพูดจะจาจะทำอะไรทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในสายตาพวกเขานะครับทำดีเขาก็ชื่นชมถ้าทำแล้วผิดพลาดก็เป็นอย่างที่กลุ่มน้องๆชาวอิตาเลียนที่มาทำอะไรบ้านเราเนี่ยจริงๆผมเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของวัยรุ่นประมาณอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็มาเป็นกวนใหญ่ๆเลยทีนี้เนี่ยแล้วเขาก็มาจากประเทศชื่อดังนะครับสิ่งต่างๆที่เขาแสดงออกมานั้นมันก็คงมาจากการที่ลืมคิดไม่ได้คิดหรือว่าคิดไม่ถึงว่าทำแบบนี้ไปในประเทศในสยามประเทศที่บ้านเราจริงเราก็มีอารยะนะครับมารยาทเราดีนะครับต่างชาติมายังชมเลยบนรถไฟฟ้านี่เงียบดูแต่มือถือนะครับเราก็ไม่ได้แสดงอะไรออกมาแต่ว่าทีนี้พอเขาแสดงมาแบบนี้ปุ๊บโลกติดติงเลยครับ
10: ครับครับคือคุณวิชัยสิ่งที่สำคัญมากๆเลยของการที่จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะฮะคือไม่ใช่แค่ความสามารถด้านภาษานะครับหรือว่า language skill เนี่ยนะฮะแต่สิ่งสำคัญมากกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของ soft skill นะ soft skill เนี่ยจะต้องได้รับการปลูกฝังนะฮะความเคารพต่อผู้อื่นความเคารพต่อครอบครัวที่เราไปอยู่ด้วย host family เราเนี่ยต้องเคารพในวัฒนธรรมก็จะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอยู่แล้วเราเป็นครอบครัวชาวพุทธอย่างผมเนี่ยผมไปอยู่กับครอบครัวชาวยิวอเมริกัน
1: อ๋อเป็นไงครับเป็นไง
10: ก็จะต้องเข้าใจวิถีปฏิบัติของเขาฮะเขาก็จะมีการรับประทานอาหารที่อาจจะไม่เหมือนของเรานะครับอย่างเงี้ยหรือว่าการไปในโบสถ์หรือว่าซินาก็อกเนี่ยนะซึ่งถ้าเราสามารถเข้าได้นะโดยที่เราไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเราก็ควรจะเข้าไปเรียนรู้อันนี้คือการเคารพในผู้อื่นแล้วก็เคารพในความแตกต่างทางด้านศาสนาด้วยทางด้านวัฒนธรรมต่างๆด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นเรื่องของการเคารพในพื้นที่สาธารณะครับคำนี้สำคัญมากคือ public etiquette นะฮะมารยาทในสังคม อันนี้สำคัญมากเราไปอยู่ในสังคมไหนเนี่ยเราต้องเคารพในความเป็นสังคมนั้นๆจริงๆคุณวิชัยผมก็อยากจะบอกว่าคนไทยเราหลายครั้งไปต่างประเทศเราก็ไปส่งเสียงดังนะครับ
1: เรา
10: ส่งเสียงดังอยู่นะแล้วเราก็ไปในหลายๆพื้นที่เนี่ยเราอย่างเช่นเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะเราอาจจะบอกว่าสังคมไทยเราเงียบนะฮะผมอยากจะบอกว่าไปญี่ปุ่นเงียบกว่าอีกนะครับแล้วบางครั้งเราส่งเสียงดังเนี่ยผมก็ต้องมองหน้าเพราะว่าผมจะเดินทางบ่อยคุณวิชัยจะทราบผมก็จะมองหน้าคณะเดินทางของเรามองหน้าไปปุ๊บทุกคนก็จะเขินแล้วก็จะส่งเป็นภาษาจีนออกมาคือที่จะบอกว่าไม่ใช่คนไทยนะแต่เป็นคนจีนไปป้ายยาไปเป็นการไปป้ายยานะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าโนอ่ะมันคือ
1: ไม่
10: ควรทำนะฮะเพราะนั้นอันนี้สำคัญมากเราคือตัวแทนคนไทยนะอย่าไปส่งเสียงดังหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็ไปในพื้นที่แล้วผมก็จะพูดบ่อยคุณวิชัยบอกว่าขอให้เรามีความสำรว
1: ม
10: กายวาจาใจเราคือตัวแทนของคนไทยแต่หลายๆครั้งคุณวิชัยจะทราบว่าผมก็ได้มีหน้าที่ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาต
1: ุ
10: นะฮะของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จสังฆราชวัดราชประพิษเนี่ยไปเพราะนั้นเนี่ยผมก็บอกเราคือตัวแทนสมเด็จพระสังฆราชนะเราเป็นตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วนะเราต้องสำรวมให้มากครับ
1: นี่ครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องทำการบ้านก่อนตกลงกันก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองคือคุมตัวเองก่อนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดสังคมของที่อื่นเนี่ยเขามาติงเราเราคงได้ยินข่าวหรือว่าได้เคยเห็นนะครับอย่างกรณีญี่ปุ่นเนี่ยถึงขนาดที่บางร้านสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งเขียนเป็นภาษาไทยนะครับผู้ฟังครับ
10: ครับ
1: โอ้นี่ยิ่งก็เขินนี่ครับคือมันต้องอายแล้วครับเขาก็เขียนเตือนแบบเนี้ยเพราะว่าบางทีคนญี่ปุ่นก็ขี้เกรงใจจริงไหมฮะเขาก็จะพูดจาอะไรเขาก็เอาเขียนให้อ่านแล้วกันถ้ามีการศึกษาถ้ามีความเข้าใจก็จะได้ระมัดระวังและไม่ทำอะไรที่ผิดวัฒนธรรมของเขาโอ้ขนาดนั้น
10: คือเคยมีการทำการสำรวจคุณชัยว่าประเทศที่มีมารยาทสูงที่สุดในโลกเนี่ยคุณชัยคิดว่าประเทศไหนครับ
1: ผมเดานะผมก็ว่าญี่ปุ่นนี่แหละ
10: ญี่ปุ่นเลยครับถ้าเราอยากจะเรียนรู้นะครับมารยาททางสังคมเนี่ยเรียนรู้จากคนญี่ปุ่นนะเขาจะไม่ทำการใดๆก็ตามที่เป็นการเบียดเบียนสิทธิของตนเองและผู้อื่นเลยนะเวลาเขาพูดเขาจะกระซิบกันนะเขาจะไม่พูดเสียงดังโบกเวกโวยวายนะฮะเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังนะเราคือตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับ
1: ผมสังเกตภาษากายของประเทศที่เขาพัฒนาแล้วหรือว่าพัฒนาไปไกลเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของระเบียบวินัยแล้วก็มารยาทค่อนข้างที่จะเยอะคือถ้าเกิดจะไปเจอญี่ปุ่นเจอ อเมริกาหรือประเทศทางแถบยุโรปแล้วก็แล้วแต่การตรงเวลานี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถูกต้องไหมครับ
10: ถูก
1: แล้วถ้าว่าในกรณีที่ทำอะไรผิดพลาดเนี่ยโอ้บางทีก็เห็นเขาแล้วเหนื่อยนะโค้งแล้วโค้งอีกฮะอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยขอโทษโอ้โหนั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกได้ว่าไม่ได้แล้วเขาต้องแสดงออกอย่างชัดเจนและจริงใจนะฮะ
10: คือคุณวิชัยบางครั้งเนี่ยเราไปทำให้วัฒนธรรมของชาติอื่นเขาเปลี่ยนไปก็มีนะครับคืออย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งว่าเวลาเราไปเช็คอินเข้าโรงแรมแล้วใช่ไหมครับแล้วเวลาที่เขาจะมาส่งเราเนี่ยเขาก็จะมีการมาสโยนาระเราเขาก็จะมาโค้งเราก่อนที่รถบัสของเราจะเคลื่อนออกจากโรงแรมไปแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโค้งนะ
1: คุณวิชัย
10: ทำไมเพราะว่าเราไม่ตรงเวลาครับคือ
1: เ
10: ขาไม่ใช่คือเขามายืนรอจนกระทั่งว่าคนที่ใส่เขาทุกคนเขามีงานทำอ่ะ
1: ใช่ครับ
10: เขาไม่สามารถจะมายืนรอเราจนไม่รู้ว่าเราจะมาเมื่อไหร่เนี่ยนะคือเวลาของเขาคือเวลาเป๊ะเวลามาส่งสมมติว่า9โมงก็ต้อง9โมงเขาก็ต้องมาโค้งแล้วเขาก็จะมาโบกมือบายบายจนกระทั่งเรารับสายตาจนรับสายตาแต่ช่วงหลังๆผมไปญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าธรรมเนียมปฏิบัติตรงนี้ของที่ดีมากเลยน่าประทับใจมากคนญี่ปุ่นหายไปฮะผมก็ถามกับไกด์บอกว่าทำไมเดี๋ยวนี้บางโรงแรมอ่ะไม่ค่อยมายืนส่งเราเขาบอกว่าอ๋อเป็นเพราะว่าคนไทยเราไม่ตรงเวลาค่ะนัดไว้9โมงกว่าจะลงมันนึกออกเข้าใจไหมฮะ
1: เขา
10: ไม่คุณวิชัยเขาไม่สามารถมายืนรอแล้วก็ไม่เขามีภารกิจอย่างอื่นที่ต้องปฏิบัติอย
1: ่
10: างนี้มันเลยทำให้ความเป็นตัวเราเนี่ยในการไม่เคารพไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยมันไปกระทบต่อวัฒนธรรมของชาติอื่นด้วยนะ
1: โอ้โห
10: ข้าใจ
1: แล้วเอาหน้าไปไว้ตรงไหนดีหลังๆเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับ
10: เป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ครับเพราะเขาจะรู้ว่าไม่ค่อยตรงเวลาหรอกแต่ถ้าเกิดตรงเวลานะฮะเขาก็จะมายืนเรียงกันเต็มเลยนะครับทีมงานสตาฟโรงแรมครับก็จะมายืนเข้าแถวแล้วก็โค้งให้กับเราแล้วเขาจะโบกมือแม้กระทั่งว่ารถหันกลับไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังจนกระทั่งรถรับสายตาเป็นอย่างนั้น
1: อ
10: ันนี้เป็นธรรมเนียมที่ดีมากของคนญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราอยากจะเห็นภาพนี้ทุกคนคนไทยก็ต้องมีระเบียบมีวินัยทำอะไรก็ต้องตรงต่อเวลานะครับก็หวังว่าเราจะกลับไปฟื้นฟูความมั่นคงใจของพี่น้องชาวญี่ปุ่นตัวนี้ยังเดินทางไปเยอะอยู่พอสมควร
10: คร
1: ับ คุณนายครับแล้วทีนี้ในมิติของการที่ถ้าว่าเรามีลูกมีหลานเนี่ยเราจะส่งให้เขาไปเรียนรู้โลกกว้างๆครับเราต้องมีการเตรียมความพร้อมอะไรหรือไม่ผมเข้าใจว่าน้องโอมเนี่ยก็ได้รับการปลูกฝังแนวคิดต่างๆจากป้าๆอยู่พอสมควรนะ
10: คือคุณวิชัยครับหัวใจสำคัญข้อแรกเลยของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า cultural intelligence
1: ครับ
10: cultural intelligence คือมีความรอบรู้ในวัฒนธรรมของประเทศที่เราจะไปอยู่ครับเราต้องทำการศึกษาต้องเตรียมตัวและเตรียมใจ
1: ครับ
10: คุณวิชัยเตรียมตัวและเตรียมใจและคุณวิชัยเชื่อหรือไม่ว่าแม้กระทั่งว่าในประเทศเดียวกันเนี่ยนะในเมืองเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าเราไปอยู่ในครอบครัวที่ต่างกันวัฒนธรรมก็ต่างกันไปอีกนะครับ
1: ไม่เหมือนกัน
10: ไม่เหมือนกันคือเราคำหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจคือว่าอย่าไปสเตอริโอไทป์คืออย่าไปเหมารวมอย่าไปเหมารวมอย่างผมเนี่ยจะค่อนข้างมีความโชคดีมากๆเลยนะครับก่อนไปคุณชัยมีความเสียวมากว่าโอ้ไปอยู่กับครอบครัวชาวยิวเนี่ยนะสงสัย1ปีเนี่ยเราจะเป็นยังไงน้อคำว่ายิวเข้าใจไหมคำว่ายิวเนี่ยตายแล้วเราคงจะต้องแบบโอ้ทรมานคงต้องลำบากต่างๆเขาคงจะขี้เหนียวเราได้ยินคำว่ายิวเราจะรู้สึกเขาขี้เหนียวมากๆเลยอันนั้นคือเราจะไปคือเหมารวม
1: ไม่ได้
10: ในความเป็นชาวยิวของเขาจะมีน้ำใจไหมจะเป็นยังไงแต่คุณชัยพออยู่แล้วปั๊บโอ้โหมันกลับตลบัดเลยนะฮะคือมื้อแรกที่ได้ทานอาหารกับแดดกับมัมเนี่ยท่านถามเลยว่าอยากจะไปที่ไหนบ้างในอเมริกาให้ลิสต์มาเลยนะผมไปอยู่ที่เมืองเซนต์ลุยส์นะเมืองเซนต์อยู่ตรงกลางรัฐมิสซูรีอยู่ตรงกลางสหรัฐนะฮะผมก็งงตอนนั้นไปไม่ถูกเอ๊ะพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าให้ลิสต์มาเลยเขาจะพาไปเที่ยวให้หมดภายใน1ปีซึ่งเราก็มันเกินความคาดหวังละนะแล้วก็มื้อแรกที่รับประทานเนี่ยไปทานพิซซ่ากันตอนนั้นพิซซ่าฮัทยังประเทศไทยยังไม่มีพิซซ่าย
1: ังไม่มี
10: เขาบอกอันนี้เป็นมื้อเดียวนะที่จะให้ทานfast food
1: Fast food อาหารจาน
10: เดียวอ๋อต้องบอกว่ามื้อของเราเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะทานแต่ fine dining ทานแต่อาหารดีๆเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ความเป็นเด็กไม่เคยทานพิซซ่ารู้สึกว่ามันคืออร่อยที่สุดแล้วแล้วขอพิซซ่าทุกมื้อได้ไหมขอแมคโดนัลด์เบอร์เกอร์กิ้งทุกมื้อได้ไหมเขาบอกว่าบ้านนี้ไม่ทาน fast foodก็คือว่าเขาดูแลเราอย่างดีมากๆเลยนะฮะแล้วเป็น1ปีที่ได้เที่ยวอเมริกาครบทั้งหมดทั้งตะวันตกแล้วก็ตะวันออกแล้วก็ไปทางเหนือแล้วก็ทางใต้ไปถึงบอสตันเวอร์จิเนียภาคเหนือหิมะยังไม่ตกที่เซนต์หลุยส
1: ์
10: นะแดดกับมัมพาขึ้นไปที่บอสตันไปเล่นเฟิร์สโนว์ก่อนนะฮะไปคือโชคดีมากเป็นเด็กที่มีความโชคดีไปถึงฟลอริดาไปถึงแคลิฟอร์เนียไปหมดทั่วอเมริกาครับ
1: อันนี้
10: คือชีวิตของเราในประเทศอเมริกาในขณะที่คุยกับเพื่อนเลี้ยงแกะอยู่ในฟาร
1: ์
10: มไม่ได้ออกไปไหนเลยวันนึงชีวิตเขาอยู่ในฟาร์มตลอดเวลาแล้วเลยไม่กล้าคุยกับเพื่อนว่าเราไปไหนตอนนี้เรากำลังอาทิตย์นี้ไปไหนเพราะว่าเพื่อนเขามีความทุกมากอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เรื่องของ
1: แม่เพรา
10: ะฉะนั้นแม้กระทั่งว่าในประเทศเดียวกันเนี่ยแต่ว่าความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัวนะฮะก็จะมีวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องมีความเตรียมพร้อมฮะเตรียมกายเตรียมใจของเราอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ ผมว่าไม่ว่าจะอยู่ในฟาร์มหรือว่าได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ในท้องถิ่นไอ้ท้องถิ่นต่างๆนะครับมันก็เป็นความโชคดีทั้งนั้นนะครับคุณนายจริงไหมครับ
10: ถูกต้อง
1: พอเขาอยู่ในฟาร์มเขาก็อาจจะได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติมากๆแต่ว่าคุณนายก็ได้เห็นความแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพวกเราดูตัวอย่างนะฮะตรงนี้ปุ๊บผมเชื่อว่าดีที่สุดคือเราต้องเรียนรู้โลกกว้างให้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเจนใหม่ๆเจนซีหลายๆคนทำงานทำเงินมาก็เอาไปเดินทางท่องเที่ยวบางคนอย่าไปติดติงเขาเลยนะครับเพราะว่าเงินก็เงินเขามันไม่ใช่เรื่องเราเลยแต่ว่าเขาไปเนี่ยแล้วเขาได้อะไรใหม่ๆมาเนี่ยผมว่าเราน่าจะยินดีนะฮะเห็นด้วยไหม
10: ใช่ครับคุณชัยครับทีนี้ตอนนี้สิ่งที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องเพิ่มสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนในยุคนี้ซึ่งในยุคของผมเนี่ยไม่มีครับคุณชัยยุคของเราเนี่ยนะยุคสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราทำสิ่งใดผิดพลาดขึ้นมาคุณชัยสมมติว่าเกิดเหตุการณ์นะครับในมีความผิดพลาดอย่างนักเรียนอิตาเลียนเนี่ย มันก็จะเกิดการรับรู้แค่ในบริเวณตรงนั้นนะครับมันจะไม่แพร่กระจายมันจะไม่ไวรัลมองไปทั่วโลกนะครับแต่วันนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เหตุการณ์นั้นๆเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะไปแบบทั่วโลกได้ในพริบตาเลยเพราะฉะนั้นหลักสูตรนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกหลักสูตรเลยที่ผมขอแนะนำจะต้องมีเพิ่มเข้าไปนะครับเรื่องของดิจิทัลซิติเซนชิพ
1: น
10: ี่สำคัญนะว่าคือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราทุกคนสามารถที่จะบันทึกเอาไว้ได้ในมือถือแล้วจากคลิปหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ได้จำกัดและข้อผิดพลาดตรงนั้นน่ะว่าอยู่ในบริเวณนั้นเท่านั้นตอนนี้มันจะไปทั่วโลกได้ในชั่วพริบตาครับ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้อย่าลืมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราออกจากพื้นที่ของเราก็คือตัวแทนของตัวเราเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็คือสถาบันการศึกษาครอบครัวของเราสังคมของเราประเทศชาติเราพวกเราก็แปะประเทศไทยอยู่ไปไหนมาไหนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเรื่องพวกนี้จึงเป็นเรื่องที่เราก็ต้องรักษาเกียรติรักษาหน้าตาของชาติบ้านเมืองเราไว้ด้วยนะครับ
10: ใช่ครับ
1: งั้นวันนี้เรื่องราวต่างๆที่เราคุยกันมาตลอดทั้งชั่วโมงเต็มของทาง Human Talk นะครับมันก็เป็นเรื่องที่จะทำให้หลายต่อหลายคนนั้นคงจะได้แนวคิดได้วิธีการมองว่าแล้วเราจะทำอะไรยังไงเพื่อให้ตัวเราเองนั้นได้รับการพัฒนาครับขอบคุณคุณนายนะครับเข้าใจว่าตอนนี้ติดภารกิจอยู่พอสมควรนะ
10: ครับ
1: เอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับครับผม
10: อ
1: นุโมทนา
10: สาธุ
1: ครับ
10: สว
1: ั
10: สด
1: ี
10: คร
1: ับ สวัสดีครับ
11: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ
12: ์มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
13: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
14: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
16: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
17: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
18: ห้ามพลาดอุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก2569มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุกวัน 12-16 สิงหาคม2569เวลา 11:00 น.-21:00 น.ณ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกันภัทรตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราภรณ์ปราโมทวิเลปนะและเดียน่าฟรีโปแล้วพบกัน
19: ระวังนะลูก
20: ค่อยๆวิ่งนะลูก
19: อย่าปีนสูงนะ
20: เดี๋ยวล้มนะลูก
21: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้ม